0: ารโลหะเกลือปนอะไรพวกนี้ครับโลหะหนักพวกนี้นะครับมันยังเกินระดับมาตรฐานกว่า2เท่า
1: ค่ะ
0: คิดจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีนะครับคือแล้วคำว่าระดับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่ในนั้นนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่เจือจางที่สัตว์น้ำสามารถที่จะรับได
1: ้
0: นะแล้วก็เมื่อเรานับจับสัตว์น้ำนั้นมาบริโภคมันก็จะไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพและร่างกายรวมไปถึงถ้าสะสมนานเข้ามันก็ถึงชีวิตนะก็ยังเกินระดับมาตรฐานนะฮะกว่า2เท่านี่ขนาดว่าช่วงหน้าฝนถ้าลองคิดดูถ้ามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าสถานการณ์นี้ไม่เปลี่ยนหมายความว่าการถลุงต่างๆนานาการขุดค้นการที่พลิกผืนแผ่นดินเพื่อที่จะหาแร่พวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายากนะครับมันเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันไม่มีการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคน
1: โอ้โหตรงนี้อันตรายมากเลยนะอาจารย์ฮะดิฉันก็กำลังมองอย่างนี้ว่าในเมื่อมันก็รู้ทั้งรู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องหาวิธีป้องกันน่ะเนาะอย่างเราทานอะไรเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์หรืออะไรแบบนี้เนาะที่มันจะกันกรองนี่มันไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์เนี่ย
0: ก็การทำเรื่องนี้ได้มันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่การใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายนั้นอ่อนแอมาก
1: นั่นน่ะสิกฎหมายนี่อ่อนแอค่ะ
0: ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเมื่อรัฐอ่อนแอไปไม่ถึงมันก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอย่างยาวนานนะครับแล้วหาทางออกหรือว่าข้อตกลงระหว่างกันไม่ได
1: ้
0: พอมันตกลงกันไม่ได้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมันก็หาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาใส่กันมันก็คืออาวุธนั่นแหละนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกะเหรี่ยงนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะหม่องสิทธูหม่องสิทธูผู้นำกะเหรี่ยงคุดคำว่ากะเหรี่ยงคุดก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้กะเหรี่ยงเขาจะแยกกันถ้าเอาศาสนาก็คือฝ่ายหนึ่งนักถือศาสนาคริสต์อีกฝ่ายหนึ่งนักถือศาสนาพุทธ
1: ค่ะ
0: นะครับสาเหตุที่แยกกันเพราะศาสนาก็เพราะว่าฝ่ายที่นักถือศาสนาพุทธนั้นเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนนะครับหรือว่าได้สิทธิประโยชน์มากกว่าฝ่ายที่นักถือศาสนาพุทธก็ขนาดกะเหรี่ยงก็เอาเปรียบกันนะครับพูดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วถ้านึกไม่ออกเวลาพูดถึงกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์คนไทยเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU Karen National Union เนี่ยนะครับ KNU แล้วก็คนรุ่นโบราณจะได้ยินชื่อบ่อยๆก็นายพลโบเมีย
1: เคยได
0: ้นั่นแสดงว่าคุณวีระวัฒน์รุ่นโบราณ
1: เคยได้ยิน
0: คุณวีรัตตั้งใจเด็ดใช่ไหม
1: คุณวีรัตเคยได้ยินไหมในพลบ่มเนี่ยเนี่ย
2: อันนี้ครั้งแรกครับ
0: ใช่เลย
1: ก็อยู่ในวงการข่าวด้วยดิฉันอยู่อสมทมานานเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะก็จะคุ้นเคยชื่อนี้แต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วชื่อนี้ไม่มีแล้วอาจารย์เด็กรุ่นใหม่นี
0: ่ตายแล้วตายตายตั้งนานแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: อย่าไปตามหา
1: อย่าไปในผลบ่มเมียดิฉันตอนแรกคุณจำสัมผัสชื่อนี้บอกอู้ชื่อบ่มเมียไอ้ชาติไหนกันแน่อ๋อคือกะเหรี่ยง
0: ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะได้ยินชื่อเนอร์ดามเนี่ยคุณเดรัสเคยได้ยินชื่อนี
2: ้นี่ก็ไม่เคยครับ
0: เนดามีเป็นลูกชาย
1: เป็นลูกชายของโบมี
2: ครับ
0: เป็นลูกชายแต่ทีนี้คือวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็คือโดยปกติแล้วพ่อเป็นใหญ่พอพ่อไม่อยู่ลูกก็จะต้องขึ้นมาแทน

0: แต่ทีนี้ในกรณีของ KNU เนี่ยโบเมียตายลูกไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: แต่จะอยู่ในระดับรองนะครับก็เมดานี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะเฉลี่ยไม่ต้องพูดถึงภาษาก็ได้ไทยก็ดีอังกฤษก็ชัดแจ๋วเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์รอบด้านมากแต่ถ้ามองในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารขององค์กรนะฮะหรือว่าฝ่ายที่อยู่ในกระเหรี่ยงเคอยู่นั้นเพียงแต่ว่าในฝ่ายที่เป็นกระเหรี่ยงด้วยกันเนี่ยก็แข่งแย่งนะครับแข่งแย่งการนำซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่านี่แหละครับพอมันเป็นผู้นำแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์ขึ้นมากกว่าแล้วในขณะเดียวกันในความขัดแย้งในระดับการนับถือเชื่อถือทางศาสนาครับฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองไม่ได้เคยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นแต่ผู้ใช้แรงงานเป็นหลักผู้ใช้แรงงานเป็นในระดับกลางลงล่างนะครับมันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีศัตรูนะฮะเข้ามายุแยงแต่แข่งด้วยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเนี่ยแยกออกมันเลยสุดนะครับนี่ขนาดว่าข้าเรียง KNU ก็แตกกันครับฝ่ายพุทธก็แตกออกจาก KNU มาเป็นDKBA นะครับก็เรียกว่ากองกำลังจะเรียงนับถือศาสนาพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับDKBA ก็แยกออกมาแล้วทีนี้ DKBA พอแยกออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยครับก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่ยุแยงแต่แข็งตัวฝ่ายที่มายุยงก็ไม่ใช่ใครอีกนะครับก็คือศัตรูของ KNU ก็คือกองทัพพม่าก
1: องทัพพม่านี่เองใช่ค่ะ
0: คนแรกที่เข้ามายุยงจะแข่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือนายพลขินยุน
1: ขินยุน
0: คนรุ่นโบราณก็จะได้ยินชื่อมือบ่อยอยู่นะครับคุณวิรัตไม่ได้ยินแน่นอน
1: ขินยุนคุณวิรัตก็น่าจะได้ยินเหมือนกันนะคุณใช่ไหม
0: คุณใช่ไหม
2: ใช่อันนี้คุณครับ
0: โอเคถ้าในอำนาจส่วนกลางของพม่าจะที่จะปรากฏบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าชาติพันธุ์เนี่ยต้องควรทำข่าวชายแดนแล้วซึ่งจะได้เจอได้อะไรบ่อยนะฮ
1: ะ
0: ก็แตกกันออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับขินยุนก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้กระเหรี่ยงพุทธกระเหรี่ยงพุทธก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงคนที่เป็นกระเหรี่ยงนับถือพุทธเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาวุธติดไม้ติดมือแล้วก็มาเป็นอริกับกระเหรี่ยงด้วยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเหรี่ยงพุทธซึ่งมีกองทัพพม่าหนุนหลังเป็นพันธมิตรด้วยนะครับก็ได้ยึดครองเมียวกันดีก็ได้ยึดครองเมียวกันดีอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเหรี่ยงพุทธ DKBA เนี่ยก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่านี้และฉันจะต้องชิงคนกระเหรี่ยงมาอยู่กับฉันให้มากกว่าเดิ
1: ม
0: นั่นแหละมันก็เลยพัฒนาเคเคปัสนะก็เชเวโกโก
1: อ๋อนี่ไงแก
0: กลุ่มจีนเทา
1: คร
0: ับก็คิดดูว่ามันจะร่ำรวยขนาดไหนนะครับซื้ออาวุธซื้ออะไรเนี่ยแบบทันสมัยมาใส่เลยจะยิงกันกับ KNU ต่อไปนะครับส่วน KNU นะครับลูกของผู้นำรุ่นเก่านะครับก็ไปแตกกับกลุ่มที่บริหารนะฮะบริหารสูงกว่าตัวเองนะครับในด้านนี้ก็เลยเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยไม่พอใจ KNU เลยครับ
1: อ๋อแล้วตั้งตัวไหมคะตั้งตัวขึ้นมาเน
0: า
1: ะ
0: ก็แยกออกมาตั้งตัวเป็นกอดกอดตุเล
1: นี่กอดตุเล
0: กอดตุเลนะฮะกอดตุเลก็แปลว่าแผ่นดินของกระเหรี่ยงนะครับ

0: ก็จะแยกออกมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้ก็เดี่ยวแยกเป็นสาม
1: แยกเป็นสามมาสามฝ่ายแล้ว
0: นะยิงสามฝ่ายก็ยิงกันเอง
1: โอ้
0: ยิงกันเองนะแล้วทีนี้พอมันยิงกันเองแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็ไม่เกิดเห็นไห
1: ม
0: การลงทุนจะสร้างโรงงานผลิตหรือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วพอมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ความขัดแย้งมันจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็จะมีแต่พวกอาชญากรนี่แหละครับที่กล้าเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอาชญากรแก๊งนี้ใหญ่มากก็คือแก๊ง 14K
1: ค่ะ
0: หากินได้กับทุกกะเหรี่ยงนะครับ 14K ที่ทำสแกมเมอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนทำอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถหากินกับกะเหรี่ยงคุดได้นะครับกะเหรี่ยงคุดต่อมาบันหนึ่งนะครับตัวเองใหญ่ขึ้นมาไม่เอาละฉันไม่อยากใช้ชื่อย่อว่ากะเหรี่ยงพุทธศาสนาประชาธิปไตยอีกต่อไปและไม่เอาละ DKDA นะครับไอ้มงคลตูนะซึ่งเป็นพันเอกก็ยกตัวเองขึ้นเป็นนายพลแล้วเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนชื่อดีกว่าฉันจะเป็นCarrion National Army
1: ว้าวอ่าฮะ
0: ก็คือนั่นแหละก็คือชัดเจนเลยนะครับพอชัดเจนแล้วก็มันก็อันหนึ่งก็จะเป็น KNU ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น KNA
0: เป็น KNA นะครับแล้วก็ต้องสร้างต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าไทยใหญ่ก็แตกกันอยู่นะนะครับก็จะมีไทยใหญ่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับก็ดึงพันธมิตรฝ่ายใต้มาซะแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันแบ่งผลประโยชน
1: ์
0: มันก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับ 4K พวกที่ทำสแกมเมอร์ก็ไปทำแร่เอิร์ธด้วยในเวลา
1: โอ้นี่ครับ
0: เราจะเบรก
1: เราจะพักสักครู่นะคะค่ะค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
1: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงริษฐ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษอาจารย์คะแหมมันชลมุนชลเกเลยไอ้ตั้งมันแตกแยกออกไปด้วยมันเดี๋ยวดึงนู่นดึงนี่เข้ามาร่วมนะมันไม่วุ่นวายไปหมดหรอคะอาจารย์คะเนี่ย KNA KNU เนี่ยนะ
0: ใช่ก็มารวมมาตุ้ม
1: มารวมมาร่มนะทายงไทยใหญ่ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ที่อาจารย์เล่ามานะเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าที่เขาตั้งไอ้เนี่ยNGO ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแม้ก็มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เป็นกะเหรี่ยงฝ่ายไหนนะอาจารย
0: ์ก็ต้องเอาฝ่ายที่คุยกันดูเรื่อง
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดนะครับคณะที่ฉันอยากจะสร้างอีกองค์กร
1: นะอีกหนึ่ง
0: คร
1: ับ
0: อีกหนึ่งคือไม่อยากให้กะเหรี่ยงขัดแย้งกันเองก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคณะอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงแล้วทีนี
1: ้
0: ยังไม่ปรากฏว่า KNU KNA คอร์สเดย์เนี่ยให้ความสำคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะโยงเข้าไปตอนที่คุณวิรวรรณถาม
1: คร
0: ับถ้าเกิดว่าในวันที่เขาเปิดนะผมไปสืบค้นมาอ่ะนะครับจริงๆเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

0: ระหว่างทางสถานการณ์ไทยกับทางการจีนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแต่มันไม่มีคำว่าพม่าอยู่ในนั้นนะนะครับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
1: อ๋อฮะ
0: ก็เป็นของทางเกี่ยวของทางการนี่แหละนะครับแล้วในวันที่ไปเปิดเนี่ยเขาไปเปิดภาคปฏิบัติการในสนามนะฮะเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยภาคสนามแม่สอดเป้าหมายก็คือเนี่ยนะครับก็คือเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยืน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพื่อนี่แหละครับกะเหรี่ยงก็จะมีคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงนี่แหละครับเข้ามาร่วมประชุ
1: ม
0: แล้วก็มีตัวแทนของกองกำลังไทยใหญ่ตอนนี้กำลังไทยใหญ่ทั้งสองกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยได้สงบศึกกันแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสงบศึกกันแล้วแต่ก็ยังต้องหาปัญหาเงินนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังต้องหาเงิน
1: แล้วเขาจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุติการสู้รบอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คงอีกนานนะครับฉันมีกองกำลังเพราะฉันจะต้องการเป็นใหญ
1: ่ต่างคนต่างก็ต้องการเป็นใหญ่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าหยุดยิงแล้วฉันไปเป็นรองฉันก็ไม่เป็นแล้วก็การสูญเสียผลประโยชน์และตราบใดนะครับที่มันยังมีทางทำมาหากินนะครับไอ้ความแตกแยกภายใต้ความยังมีทรัพยากรให้ถลุงและยังมีคนต้องการทรัพยากรที่ผมบอกว่ามันบรรลุมาตุ้มก็คือในเขตรักษาก็มีเหมือนเพื่อขุดค้นเอาแร่หายาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในเขตยึดครองของไทยใหญ่ก็
1: ม
0: ีในเขตยึดครองของวะก็
1: ม
0: ีในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงก็มีโดยไม่ที่ผมบอกว่าไม่ต้องศึกษาวิจัยนะครับขุดค้นแล้วก็แยกแร่ออกมาได้เลยนะครับนี่แหละที่เกินไปว่าทำไมไอ้พวกสารโลหะพวกสารหนูสารอะไรเนี่ยมันไหลลงสู่
1: ในน้ำ
0: แล้วปลายแค่เนี่ยจะเป็นตุ่มตะกุ่มตะปับ
1: แล้วก็
0: เป็นระยะไต้ไม้เนี่ยนะครับ
1: รัฐบาลเมียนมาก็ไม่สามารถจะเข้าไปจัดการอะไรได้หรอกนะอาจารย์
0: ไม่ได้ครับก็เพราะว่าม ันเลือกได้แค่ว่าสร้างพันธมิตรนะก็คือกะเหรี่ยงกุ๊ดนะครับ DJBA ที่ตั้งชื่อใหม่เป็นKaren National Army แล้วเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าถึงที่สุดแล้วฉันก็ยังต้องขึ้นตัวเองส่วนพม่าเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับพอกองกำลังต่างคนต่างใหญ่ต่างมีโอกาสนะครับที่จะหาผลประโยชน์มันก็ต้องทำและทีนี้ที่มันโตตลกนะครับที่ผมบอกว่ามันระดมระดมนะครับก็คือทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยก็เห็นปัญหาอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะไปสร้างสันติภาพครับแล้วก็มันไม่เกิดสันติภาพแน่นอนเพราะว่ามาประชุมไม่ครบนะครับมาเป็นองค์ประกอบไม่ครบนะฮะ พอมาไม่ครบเนี่ยมันมาเป็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็สองฝ่ายซึ่งไม่สามารถคุมอีกสองสามฝ่ายได้นะฮะมันก็จะยิงกันต่อไปเมื่อยิงกันต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทรัพยากรหาสินค้าเพื่อที่จะได้เงินมาพอได้เงินมาก็ต้องแต่งร่างเป็นอาวุธนะครับที่ผมบอกว่ามันมาตุ้มก็คือว่า 14K ทำเหมืองแร่เอิร์ธโดยไม่ต้องป้องกันผลกระทบด้านเสียงแหวกล้
1: อม
0: นะฮะแล้วจะ 14K ทำแร่เอิร์ธแล้วเอาแร่เอิร์ธไปไหนนะครับส่งไปที่เหมืองจีนนะครับแค่จริงๆถ้าผมเป็นผู้นำจีนนะผมจะไม่ตั้งหน่วยวิจัยให้มันยากผมไม่รับซื้อแร่เอิร์ธจากตรงนี้จริงไหมครับ
1: แต่จีนก็อยากจะได้ก็อยากไปขายได
0: ้ก็ใช่ไง

0: ก็ถ้าฉันอยากได้อยู่ในแบบนี้มันสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลักของฉันมันสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับของฉันนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดูมาตุ้มแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นก็คือว่าศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนมันเป็นความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงของฝ่ายไทยที่ต้องการจะแก้ปัญหาในตรงนั้นเน้นในเรื่องสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับแต่เมื่อมันสร้างสันติภาพไม่ได้ตราบใดที่ความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ยังอยู่และความขัดแย้งมันสืบต่อไปได้ก็เพราะว่ามันยังมีทางทำมาหากินและเอาผลประโยชน์ที่ได้เป็นเงินเป็นกรอบเป็นกำนั้นไปซื้ออาวุธแล้วก็มาไล่ยิงกันต่อนะครับแล้วมันมาดูมาตุ้มยิ่งกว่านั้นนะอาวุธที่เอามาไล่ยิงกันก็ซื้อมาจากจีนมันอะไรเนี่ย นะครับก็ซื้อมาจากจีนนะครับแล้วกรณีนี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่ง จำได้ใช่ไหมครับที่ไปปราบกรณีจีนเทา 14K ที่เคเคปาร์คแล้วก็ชเวกโกโกที่มันเป็นลังใหญ่ของสแกมเบอร
1: ์
0: นะครับหลิวจงอี้มือปราบใหญ่ของจีนเนี่ยมาเองและมาร่วมมือกับไทยเนี่ยนะครับก็ถูกกระเหลี่ยงหลอกกระเหลี่ยงกุ๊ดหลอกนะครับนี่ให้ปราบแล้วนะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมาหลายพันคนนะครับส่วนในจีนหัวโจกเนี่ยเอาไปหลบก่อนชั่วคราวนะครับเราก็ตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรสารพัดใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นไม่ถึง2สัปดาห์ครับมันใหญ่กว่าเดิม แล้วมันไม่เอาสายอินเทอร์เน็ตจากใครแล้วนะครับมันใช้สตาร์ลิงก์ใช้สตาร์ลิงก์แล้วครับสตาร์ลิงก์ก็ของอีลอนมัสก์นะครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยมาบานปลายขึ้นก็คือยังสามารถสแกมแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดจากแก๊ง 14K ที่ทำสแกมเมอร์ก็คือคนจีน นั่นแหละครับทางการพูดหลังบ้านนะครับจีนเนี่ยไปคุยกับกองทัพพม่าบอกว่าต้องปราบ นั่นแหละครับคือการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ใส่ทั้งเจเจปาร์คและชเวกโกโก
1: ้
0: ลองนึกดูนะครับเฉพาะเจเจปาร์คอาคารที่ถูกระเบิดถล่มเนี่ยมี148อาคาร
1: โอ้ฮะ
0: อันนี้เจเจปาร์คนะครับส่วนชเวกโกโก้นี่70กว่าอาคารนั่นแหละในห้วงที่เราเห็นคนจีนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมานั่นนะครับแล้วก็หอบเงินกันมานี่ขนาดตัวกระจอกนะครับยังพกเงินมาในระดับหลายล้านส่วนนอกนั้นมันจะขนาดไหนแล้วทีนี้ทุกวันนี้จีนตั้งตัวได้แล้วนะครับเพราะที่สกัดกั้นอาชันถล่มแล้วทีนี้ฉันก็เอาเทคโนโลยีมาป้องกันคนของฉันไม่สามารถที่จะมีสแกมจากข้างนอกเข้าไปข้างในจีนได้อีกต่อไปนะครับจีนก็จะลดบทบาทในการปราบสแกมเมอร์ลงนะครับส
1: ่
0: วนไอ้พวกที่ไม่อยากถูกจีนปราบเนี่ยก็จะมีกฎเหล็กห้ามสแกมเข้าไปในประเทศจีนส่วนนอกนั้นฟรีสไตล์ทั้งโลกเลย
1: จะไปทำกับประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามไม่ต้องเข้ามาในจี
0: นต่อนั่นแหละครับก็ทำกันต่อ
1: ก็เดี๋ยวไปอยู่กันกัมพูชาเยอะแยะไปหมดเลยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะ
0: ตอนนี้คุณเซนทำเองครับที่กัมพูชานะครับกฎเหล็กเช่นเดียวกันห้ามสแกมไปที่จีนครับนอกนั้นฟรีสไตล์นะครับถ้าสังเกตเราจะมีโทรศัพท์กลับมาแล้วนะเราคิดถึงเราอยู่นะครับก็หาเงินกันต่อไปในขนาดที่ 14K ก็แตกลายออกไปทำแบร์เอิร์ธนะครับเอาเงินที่จะแกมนี่แหละไปลงนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอยากจะได้อาวุธเหลือก็ 14K จัดให้เห็นไหมมันมาดูมาตุ้
1: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันต้องมีการเจรจาที่เป็นทางการระหว่างไทยพม่าจีนแค่จะเอาเฉพาะในกรณีที่ไล่เลี่ยงมันแต่จริงๆมันภัยพิบัติมันกว้างกว่านั้นนะครับมีอะไรอีกซึ่งมีคอนติเนียล
1: ก็ต้องต่อไปนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะกำลังแหมหน้าติด

0: ามกันทีเดียวเหมือนกับหนังม้วนใหญ่เลยอาจารย
1: ์
0: ขอบค่ะ
1: นะฮะก็เอาไปทำหนังสือรวมเล่มเลย
0: นั่นสิค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์คะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ด้วยกันยินดี
0: ค่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปนะคุณวิรัติศรีพงษ์ชันวีรวรรณวรรุษพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าแต่ว่ารายการเรามีทุกวันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สลับกันหมุนเวียนมาทำหน้าที่รายงานข่าวที่น่าสนใจขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณศักดิ์สิทธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะเข้ามารับชมรับฟังฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแอนขอเริ่มต้นจากภาพนี้ค่ะเป็นภาพเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปในหมู่บ้านตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีค่ะเมื่อปี2562โดยนางสาวสีทองคงนานดีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะการักเล่าถึงความประทับใจไม่เคยลืมว่าได้เข้าเฝ้าถวายภาพวาดสีน้ำมันทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆที่พระองค์ทรงพระเมตตาและไม่ถือพระองค์นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะเผยจำไม่เคยลืมพระองค์พาเสด็จพยาบาลชาวกะเหรี่ยงเข้าเฝ้าถวายภาพวาดปิติทรงพระเมตตาแฟนเพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โพสต์คลิปวิดีโอองค์หริภาทรงทำเครื่องเสวยทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่กรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์ด้านพระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังพยาบาลสาวบ้านไลโวเผยพระเมตตาเปลี่ยนชีวิตย้อนปิติประทับใจได้ถวายภาพวาดพระองค์ผาค่ะ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความกังวลจากทั้งส.ส.พรรคการเมืองและส.ว.ที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19 มิถุนายนประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะได้พบเรากลุ่มตัวแทนของส.ว.และส.ส.

เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนท่านประธานศาลได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงหมายถึงตัวผู้ร่างหรือความหมายคือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิ์ในการออกแบบกระบวนการ

0: รัฐพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะไม่ใช่คำวินิจฉัยไร้ผลผูกพันภูมิใจไทยขวางเลือกตั้งสสร.มักย้ำผลหารือตุลาการเพื่อไทยเร่งปรับร่างใหม่ให้ทันส้มปลุกล้างสวยยุคชัดชาติอภิสิทธิ์ย้ำผลหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งชัดสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงคำว่าผู้ร่างหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นประชาธิปัตย์เดินหน้าชงอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเซฟงบเพื่อไทยเด้งรับหารือผู้บริหารพรรค23มิถุนายนปรับแนวทางใหม่ชงร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสภานิกรยึดกรอบรัฐธรรมนูญปี60กับคำวินิจฉัยที่18/2568ชงหารือทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแย้งเสียงแข็งค่าการหารือไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่มีผลผูกพันองค์กรใดยานรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจให้องค์กรอื่นใช้อำนาจแทนตัวเองโค้งสุดท้ายหาเสียงชิงผู้ว่ากทม.เท้งธนาธรดันสุดแรงปลุกคนกรุงกาด็อกเตอร์โจร่วมเปลี่ยนแปลงลุยล้างสวยกทม.สวนดุสิตโพก็เผยคนกทม.ไม่เปลี่ยนใจนะคะก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ส่วนในเรื่องของไทย AI Passport นะคะที่ยังเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะก็มีการรายงานว่าอย่างประธานกรรมธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์อลงกตมณีกาศซึ่งเป็นส.ส.นครพนมของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าโครงการนี้วงเงิน 1,600 ล้านบาทจากการลงพื้นที่พบปะนักศึกษาประชาชนผู้ประกอบการนักเรียนก็พบว่าส่วนใหญ่ค่ะมีความต้องการใช้งานสูงมากแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากเป็นโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลถึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์และได้มีการชี้แจงไปแล้วค่ะว่าลักษณะโครงการเป็นลักษณะของการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนพัฒนาคนกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กต่างจังหวัดให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานครนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะว่าประชาชนอยากใช้ไทย AI บนอุบจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์ย้ำรัฐจ่ายเท่าที่เปิดใช้จริงกรรมาธิการสื่อสารโวลงพื้นที่ประชาชนอยากรีบใช้ไทย AI Passport แถมบ่นทำไมจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์จนต้องชี้แจงว่าเป็นโครงการนำร่องหวังสร้างศึกษาเด็กต่างจังหวัดให้ดีเท่ากรุงเทพย้ำรัฐจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่เปิดใช้งานจริง22มิถุนายนนี้รับฟังความเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียแต่ละแพ็กเกจโค้งสุดท้ายค่ะของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติคะแนนนอนมา 61% ขณะที่รัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไหนไม่มีการแทรกแซงหรือกดดันการทำงานสื่อรัชดาย้ำชัดเสรีภาพสื่อคือกลไกสำคัญในประชาธิปไตยถ้าแทรกแซงจริงคงไม่ปรากฏภาพรัฐบาลถูกวิจารณ์เช่นนี้ส่วนการมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติเพื่อรับรู้เสียงจากประชาชนชี้แจงถ้ามีข่าวผิดพลาดนิกรเมินสวหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลว่าการเลือกตั้งสสร.ได้แต่เลือกกรรมาธิการยกร่างไม่ได้ชี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลที่ผูกพันทุกองค์กรยืนยันร่างของภูมิใจไทยเปิดให้มีส่วนร่วมคือประชาชนสมัครเป็นสสร.ให้รัฐบาลเลือกค่ะส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีภาพบรรยากาศการหาเสียงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะอย่างพรรคประชาชนที่ส่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกับผู้สมัครสก.ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมนะคะของทางพรรคประชาชนที่มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.อย่างดร.โจก็ไปร่วมเวทีในการที่จัดกิจกรรมของพรรคประชาชนด้วยนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเลือกผู้ว่ากทม.ก็เข้าไปร่วมงานวาทะผู้นำนะคะวาทะสิทธิมนุษยชน ขออภัยค่ะวาระผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนนะคะในพื้นที่ของจัดโดย Amnesty ค่ะก็ไปร่วมงานนี้นะคะแล้วก็เป็นการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นโค้งสุดท้ายมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะคะพักกันครู่นึง

0: ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์กันศาสตร์ถล่มในแถวแถวแยกหมอมีนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีเหตุกันศาสตร์อาคารทรุดตัวค่ะบริเวณแยกหมอมีใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารย่านเจริญกรุงซึ่งทางนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน5คูหาโดยกันศาสตร์บริเวณชั้น2ของอาคารได้ร่วงถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายประวิตรตุลาพันธ์อายุ67ปีเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะภายหลังจากเกิดเหตุทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธาสำนักควบคุมอาคารและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือถอนซากกันศาสตร์และชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่โดยสำนักการโยธาก็ได้สนับสนุนรถบรรทุก6ล้อและเครื่องมือตัดคอนกรีตเข้าช่วยดำเนินการขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถกู้ภัยและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือรวมถึงติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานช่วงกลางคืนด้วยนะคะร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนด้านการจราจรถนนพระราม4นะคะล่าสุดก็คลี่คลายแล้วค่ะหลังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย2ในการจัดการเส้นทางโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้ระบายการจราจรนะคะรถที่สะสมอยู่สำหรับผู้ที่พักอาศัยในอาคารข้างเคียงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกสั่งห้ามใช้อาคารแต่เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ไม่สะดวกต่อการพักอาศัยนะคะซึ่งทางด้านผอ.เขตนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารเก่าค่ะอายุกว่า100ปีตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเป็นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตจึงต้องอาศัยผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักซึ่งอาคารเก่าในพื้นที่จำนวนมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะคะส่วนข้อสังเกตของชาวบ้านที่ระบุว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าและมีแรงสั่นสะเทือนเป็นประจำอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของเหตุการณ์หรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากรถไฟฟ้าเปิดใช้งานมาหลายปีแล้วและต้องรอผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างละเอียดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะกันศาสตร์ตึก100ปีถล่มทับอนาถ1ศพสามีเจ้าของบริษัทจังหวะเข้าร้านพังคลืนใส่ร่างคาดปมสาเหตุปูนหมดสภาพสยองกันศาสตร์ปูนอาคารพาณิชย์2ชั้นเก่าแก่อายุนับ100ปีถล่มลงมาทับสามีเจ้าของบริษัทขายเครื่องไฟฟ้าเพิ่งเดินลงจากรถจะเข้าไปรับภรรยาในบริษัทอาการสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพนักงานเห็นเหตุการณ์เล่าละเอียดยิบโชคดีของลูกสาวที่นั่งรถมาด้วยเดินเข้าไปหาแม่ในบริษัทก่อนรอดปาฏิหาริย์สงสัยความเสื่อมของปูนที่เก่าแก่สั่งปิดจุดเกิดเหตุเกรงถล่มซ้ำต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบก่อนตัดสินใจแก้ไขต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุที่

0: อุโมงค์ถล่มใช่ไหมคะคุณวัฒนา
1: ใช่ค่ะอุโมงค์ถล่มที่ดอยหลวงนะคะก็ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2รายซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้มีรายงานว่าด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดการที่ดินอุ้มน้ำแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ก็คาดว่าเกิดจากหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มขณะดำเนินการติดตั้งระบบในอุโมงค์ค่ะ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของนอมินีกันบ้างค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าในการปราบปรามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายค่ะบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ทั้งในภูเก็ตพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะรวมมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนับ 1,053 ล้านบาทอนุมัติหมายจับไปแล้ว59หมายจับเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเน้นไปที่นอมินีถือครองที่ดินบริษัทมีสัดส่วนคนต่างด้าวถือครองหุ้นมากกว่าคนไทยถือครองที่ดินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แฝงตัวหาข่าวมาเป็นในพื้นที่เป็นเวลานับเดือนแล้วนะคะก็รวบรวมหลักฐานก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะบิ๊กรานยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางนอมินีภูเก็ตพังงากระบี่จับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3บิ๊กรานนพสินนำทัพหน่วยเฉพาะกิจปราบต่างส่วนที่กำลังตำรวจภาค8ที่ดินพาณิชย์จังหวัดปกครองกว่า500นายปูพรมลุยตรวจค้นจับกุม48ผู้ต้องหาในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ยึดทรัพย์กวาดล้างทุนต่างชาติฮุบที่ดินไทยนับพันล้านพบพิรุธใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนตายสวมรอยถือหุ้นแทนด้านกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง2กรรมาธิการสภาลงพื้นที่ห้วยขวางสั่งสอบเชิงลึกคนต่างชาติลงทุนทำร้านอาหาร112รายค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่ามีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนหลังปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีพาดหัวข่าวนะคะเปิดปมเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ตั้งกรรมการสอบ3บกพร่องหน้าที่ชี้ข้อมูลลับหลุดเปิดเบื้องหลังบิ๊กต่ายเซนเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เพื่อนร่วมรุ่นนรต41เข้ากรุก่อนเกษียณ30กันยายนนี้เส้นข้อมูลประชุมหลุดว่อนเน็ตหวั่นกระทบความโปร่งใสองค์กรและราชการเกิดความเสียหายตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบบกพร่องหน้าที่เผยโยงถึงผลการปฏิบัติงานปราบธุรกิจสีเทาตามนโยบายนายกไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ
1: มากันที่เรื่องของ Forex กันบ้างนะคะหลังจากที่ทาง DSI ค่ะได้ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายขบวนการซื้อขาย Forex ซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีนักการเมืองมีดาราชื่อดังไปเกี่ยวข้องโดยรับการโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ผู้เสียหายกว่า500รายรวมนับพันล้านบาทนะคะแต่ต้องบอกว่าคดีนี้สำหรับทั้งตัวนักการเมืองแล้วก็ดาราชื่อดังยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้เข้าไปชี้แจงเนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex นั่นเองค่ะขณะที่ทางฐานะกับประธานนะคะในประธานกรรมาธิการตำรวจค่ะสภาผู้แทนราษฎรนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้นำหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจค่ะเพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒินั้นได้ใช้กลไกของกรรมาธิการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันค่ะกรรมาธิการตำรวจจ่อเรียกป้อมภาวุฒิแจงเงิน28ล้าน DSI ขยี้3กลุ่มพัน Forex ประธานกรรมาธิการตำรวจจ่อเชิญภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจงปมเงิน28ล้านโยงคดี Forex เปิดโอกาสให้ใช้กลไกกรรมาธิการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขณะที่เจ้าตัวและฟิล์มรัฐภูมิ

0: อย่างเงียบไร้ประสานขอเข้าพบ DSI แจ้งข้อมูลการทำธุรกรรมเช้า DSI เปิดผังสืบสวนคดีหลอกลงทุน Forex แบ่งขยายผล3กลุ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องโบรกเกอร์และ IB โค้ดสอนเทรดบริษัทเพย์เมนต์เส้นทางพัวพันกันทั้งหมดเหยื่อรวม500รายความเสียหายทะลุพันล้านค่ะ
1: มีประเด็นที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกสั่งย้ายจากกรณีลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยได้ยื่นฟ้องนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปจ.ภูเก็ตลุยฟ้องอธิบดีปกครองพิษช่วยน้ำเงินด้วยปมเด้งไม่เป็นธรรมกรรมาธิการเชิญภาวุฒิแจง28ล้านโยงฟอเร็กซ์เพื่อไทยปรับสูตรสสร.เชนลุยเบลเยียมหารือศูนย์ชิปโลกอดีตปลัดภูเก็ตยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองในความผิดมาตรา157ปมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพร้อมสั่งย้ายไปช่วยราชการทั้งที่ไม่มีเหตุอันควรขณะที่ภูมิใจไทยเดินหน้าดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีสสร.จากรัฐสภาเลือกนิกรอ้างผลหารือระหว่างกรรมาธิการกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันองค์กรค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่ารัฐบาลค่ะเตรียมเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะคะซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายและการลงทุนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ BOI Fast Pass ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนบูรณาการการทำงานร่วมกันนั้นสามารถเกิดการลงทุนได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณผ่านตัวเลขของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลดัน Thailand Fast Pass อนุทินคิกออฟทะลวงท่อลงทุน 3.5 แสนล้านกสทช.ชี้แผนแม่บททีวีจบมิถุนายนอนุทินคิกออฟ Thailand Fast Pass 23มิถุนายนนี้ทะลวงการลงทุนค้างท่อปลดล็อกอุปสรรคกฎหมายวางเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน 3.5 แสนล้านกสทช.ยืนยันข้อแผนแม่บททีวีมิถุนายนนี้ลุยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพตลาดนัดสื่อค่ะโดยนางสุปจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานนี้เป็นประธานโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีกำลังตำส้มตำค่ะอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงาน O-Top Mid Year 2026ก่อนจะร่วมชิมอาหารโชว์ตำส้มตำที่Impact เมืองทองธานีค่ะพักกันครู่หนึ่งค
2: ่
0: ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะฝ่ายปกครองได้ไปบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองนครปฐมปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปมั่วสุมเสพยาเกลื่อนนะคะเจอนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงอื้อด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมท.3นำทีมเฉพาะกิจทลายผับเถื่อนยาอื้อฉี่ม่วง74มท.3เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นำชุดเฉพาะกิจนะคะฝ่ายปกครองทลายร้านเดียร์พอร์ตผับดังกลางเมืองนครปฐมรอบเปิดไม่มีใบอนุญาตปล่อยเยาวชนมั่วสุมเสพยาพบนักเที่ยวเกือบ400คนนั่งดื่มเล่นยาเต้นกันสุดเหวี่ยงเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างตกใจทิ้งยาบ้ายาเคและยาไอซ์เกลื่อนพื้นสั่งตรวจปัสสาวะเรียงตัวเจอฉี่ม่วงถึง74คนแถมมีเด็กต่ำกว่า20ปี18คนคุมตัวหนุ่มใหญ่

0: และเป็นเจ้าของดำเนินคดีสั่งสอบขยายผลหานายทุนตัวจริงค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News นะคะอิสราเอลเมินสหรัฐถล่มเลบานอนตีมืนแหกข้อตกลงหยุดยิงฮิซบอลเลาะห์ไม่พ้น24ชั่วโมงโจมตียับค่ะอิสราเอลเมินสหรัฐหย่าศึกอิหร่านยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนทั้งที่ก่อนหน้านี้จับมือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เจรจาหยุดยิงใหม่ด้านทรัมป์รีบยกย่องเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีนักสู้มีส่วนสำคัญช่วยเสริมความสำเร็จของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่ที่ระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์กังวลโจมตีในเลบานอนอาจทำให้การเจรจาประสบปัญหาส่วนรัฐมนตรีการต่างประเทศฝรั่งเศสในฐานะ1ใน5สมาชิก UNSC ยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของ UNSC ต่ออิหร่านจนกว่าจะมั่นใจการเจรจาของ2ชาติคลี่คลายข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธและสหรัฐควรใช้แรงกดดันต่ออิสราเอลให้ปฏิบัติตามแนวทางด้วยค่ะ
0: ประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะลุ้นวัดพระศรีมหาธาตุนครศรีมรดกโลกกรรมการประชุมเดือนหน้าเฮงมั่นใจไทยมีข่าวดีคนไทยเตรียมเฮวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสุชาติชมกลิ่นชูนโยบายรัฐบาลยกระดับทุนวัฒนธรรมสู่สากลเผยคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานเกาหลีใต้จะจัดประชุมระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้แล้วเตรียมพิจารณาช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบอลโลกค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนด้วยนะคะอันเช่ลั่นบราซิลจองแชมป์กลุ่มเนมาร์ขึ้นสนามชนสกอตแลนด์อันเช่ล็อกตีอันเช่ค่ะลอตตินะคะอันเชลอตติค่ะโล่งบราซิลคืนฟอร์มทุบเฮติลั่นเกมหน้าปราบสกอตแลนด์เพื่อแชมป์กลุ่มแจ้งข่าวดีเนมาร์ฟิตพร้อมลงบู๊แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนิโกวิลเลียมไอเมริกลาสปอร์ตค่ะแล้วก็เยเรมีปิโน่3นักเตะทีมชาติสเปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีในการฝึกซ้อมก่อนลงสนามนัดที่2รอบแรกกลุ่ม H เจอกับซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกที่ผ่านไปแล้ว2คู่นะคะดัชฟรอมร้อนแรงเนเธอร์แลนด์คว้าชัยนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้อย่างสวยงามหลังไล่ถล่มสวีเดนยับเยิน5ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนทะยานขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม F พร้อมกลุ่มความได้เปรียบในการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะอินซิเล็กเฮค่ะนาทีบาปเดนิสอุนดาฟสวมบทซูเปอร์ซับลงเหมาคนเดียว2ประตูพาเยอรมนีพลิกแซงเอาชนะไอวอรี่โคสต์ไปสุดดราม่า2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มพร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จและคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเอกวาดอร์กับกูราเซายังเสมอกัน0ประตูต่อ0และ11นาฬิกาวันนี้ค่ะยังต้องติดตามนะคะวันนี้ทีมเอเชียเข้าไปแข่งขันด้วยก็เป็นญี่ปุ่นพบกับตูนิเซียค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้สภาพอากาศจะมีฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าแถวๆอสมทนี่แดดออกแล้วนะคะต
0: ่
1: างจากเมื่อวานนี้เมื่อวานครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดทั้งวันเลยอย่างในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ค่ะภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกในบางแห่งและฝนตกหนักในบางแห่งนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วค่ะคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลลาไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สุดสัปดาห
2: ์นะครับแหมเสียงอาจจะ
1: คุ้นเคย
2: สัปดาห์ที่แล้วเราก็จัดใช่ไหม
1: ใช่แล้วสัปดาห์นี้ก็เจอกันอีก
2: โอ้ควง2สัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าผู้จัดรายการหลักเนี่ยติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถบอกว่าโฟนอินมันก็เสียงไม่ชัดเจนให้เอาชัดๆเลยเอาเรา2คนดีกว่า
1: ให้หนุ่มหล่อสาวสวยมา
2: ประมาณนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวคุยกัน1ชั่วโมงนะครับหลากหลายเรื่องราวครับการเมืองต้องตามต่อเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของสสร.นะฮะที่กรรมาธิการเขาไปหาลือกับทางศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็น3ท่านจาก9ไงนะฮะซึ่งนักประชาการบอกว่าเอ้าแม้ว่าคุณจะมีความชัดเจนในความเชื่อของคุณน่ะว่าสามารถเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนได้คุณลองดูสิ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะฮะครอบคลุมทุกองค์กรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันมีเรื่องของอุบัติเหตุครับเมื่อวานนี้มี2เหตุการณ์ที่เราสูญเสียคนไป3คนเลยนะ
1: คือเมื่อวานนี้เหมือนเป็นวันถล่มอ่ะเพราะว่าพอช่วงเย็นๆใช่ไหมคะเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแถวๆย่านเจริญกรุงจริงๆมันเป็นถนนพระราม4ที่ต่อเนื่องที่จะไปเจริญกรุงใช่ไหมคะใกล้ๆกันกับวัดไตรมิตรซึ่งก็ถือว่าเป็น

0: ย่านเก่าแก่ย่านโด่งดัง
1: แล้วต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้คือกรุงเทพมหานครมันขยายถนนออกไปอีกไม่ได้แล้วนะฮะกินฟุตบาทไปทีละเล็กทีละน้อยตรอกซอกซอยบางซอยเนี่ยแทบจะไม่มีทางเดินนะฮะเราเน้นให้ความสมานของรถวิ่งแล้วอาคารมัน50ปี60ปีบางหลังเนี่ย100ปีรถวิ่งอย่างเงี้ยทั้งวันนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้างล่างล่ะข้างล่างใต้ดินเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาหรือเปล่า
1: ข้างบนเขย่าข้างล่างเป็นโพรงตึกก็เก่าโอ้โหมันประจวบเหมาะกันทำให้การสาดที่เหมือนกับเรายื่นแขนไปอย่างเดียวอ่
0: ะ
1: มันมีผนังพิงอยู่ข้างเดียวน้องแอน
0: มันมีการต่อเติมไงพอต่อเติมมาจากเดิมคุณสร้างมาเก่าแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยรวมไปถึงตัวการสาดมีการต่อเติมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่านักวิชาการเองเขาก็วิเคราะห์
1: เขาบอกว่าอย่างงี้เอาหลักง่ายๆนะเรายืดมือไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราเมื่อยไหมเมื่
0: อ
1: ยผนังตึกก็เครียดเหมือนกันนี่แหละเมื่อวานมีเรื่องเศร้าเสียชีวิตไปหนึ่งดอยหลวงเรื่องของทางรถไฟนะฮะก็อุโมง
0: ค์
1: ผนังที่จะคอยรับไอ้พวกน้ำกันรั่วกันซึมที่ดอยหลวงเนี่ยมันถล่มลงมาคนงานที่อยู่ข้างในเสียชีวิตไป2นะฮะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่ามาดูความเคลื่อนไหวของมหากรรมกีฬาโลกกันก่อนนะครับฟุตบอลโลก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคู่สุดท้ายเนี่ยจะมีตอนกี่โมงรู้ไหม
0: กี่โมงคะ
1: 11โมงเช้าครับ
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหแข่ง
0: ไม่น่าเชื่อนะว่า11โมงปกติก็จะแข่งกันตี2สุดท้ายก็จะไป8โมงใช่ไหม7-8โมง
1: มันทั้งหมด4คู่อะพอ4คู่เสร็จเนี่ยก็มันก็ข้ามวันข้ามคืนนะไอ้พวกไทม์โซนเวลาด้วยแล้วมันแข่งที่ไหนเม็กซิโกแคนาดากับสหรัฐใช่ไหมตอนนี้เรากลางวันเขากลางคืนนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ย11โมงตุนิเซียจะเจอกับญี่ปุ่นเดี๋ยวรอเชียร์ได้เลยให้ไม่ต้องอดหลับอดนอนนะครับคู่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวรายงานผลก่อนเลยนะครับตอนเที่ยงคืนเนเธอร์แลนด์ถล่มสวีเดนไป5-1นะครับคู่ตี3เยอรมนีชนะไอวอรี่โคสต์ไป2-1ส่วน7โมงเช้าที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะฮะจบหรือยังเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่จบนะฮะเอลกวาดอร์กับกราเซานะยัง0-0อยู่นะครับแล้วก็คู่11โมงตูนิเซียชนะยิปยังฮะยังจะแข่ง11โมงเจอกับญี่ปุ่นนะฮะสำหรับตูนิเซียส่วนเมื่อคืนนี้นะครับ2:30นะครับวอลเลย์บอล VNL นะฮะสาวไทยเราชนะเป็นนัดที่2แล้วนะฮะหลังจากทัวร์นาเมนต์แรกที่ไปแข่งที่จีนไหมเราแพ้หมดทุกนัดนะฮะแม้ว่าได้คะแนนมาก็คืออาจจะแพ้เขา 3-2 เนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราชนะแล้ว2นัดนะครับเมื่อคืนเนี้ยชนะแคนาดาไป3-1เซตเชื่อไหมว่าคนเต็มกกท.นะฮะในสนามอ่ะข้างนอกเขาจะมีโดมใหญ่ๆแล้วก็มีจอมอนิเตอร์นะฮะให้ไปนั่งชมตรงนั้นกันได้สำหรับผู้ที่มาแล้วไม่มีตั๋วซึ่งมันก็ไม่มีตั๋วครับเพราะมันเต็มสนามไปหมดเนี่ยก็เฮกันข้างนอกลั่นไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็ยังปังไม่หยุดนะฮะเริ่มจะเข้าฝักแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้อีกแมตช์นึงนะครับเดี๋ยวเราจะลงสนามอีกแมตช์นึงเดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับเพราะอะไรฮะถ้าเกิดว่าเราพ่ายหมดแล้วคะแนนของเรามันหล่นออกมาเกินอันดับ17มั้งไอปีต่อไปที่จะมีทัวร์นาเมนต์ของเราเราจะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายไงเราก็ต้องไปไต่เต้ามาเหมือนเดิมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์สาวไทยกันนะ
0: ค่ะนี่คุณผู้ฟังยังบอกเลยว่าฟุตบอลโลกแข่ง11โมงนี่ดีเลยไม่ต้องนอนดึก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแต่ละคู่อ่ะในช่วงที่ผ่านมาถ้าคนที่ติดตามบอลจริงๆตั้งใจจะดูบอลโลกจริงๆเนี่ยโอ้นอนตี2ตี3ตี4อย่างเงี้ยแล้วเช้าต้องตื่นมาทำงานเนี่ยโอ้โห
1: ก็ต้องยอมใจคนไปซื้อลิขสิทธิ์น
0: ะ
1: น้องแอนคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทำการตลาดยากมาก
0: แล้วอย่างร้านเหล้าอย่างเงี้ยสถานบันเทิงก็ปิดตี2ปิดเที่ยงคืน
1: จะไปบอกว่าร้านเหล้าดิเป็นร้านอาหาร
0: ร้านอาหาร
1: เพราะว่าปีก่อนๆเอาแข่งอยู่ที่เกาหลีใต้เคยเป็นโชว์ภาพน
0: ะ
1: เชื่อไหมว่าสนุกสุดเนื่องจากอะไรฮะ5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง3ทุ่มประมาณเนี้ยนะครับทำการตลาดได้ง่ายเอ้ยเราไปกินอาหารกันดีกว่าแล้วก็ชมฟุตบอลไปด้วยในจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะฮะร้านไหนไม่มีเราไม่เข้าเลยอ่ะ นะครับแล้วก็นั่งชมฟุตบอลแล้วก็กินอาหารกันไปด้วยโอ้ยมีความสุข
0: แต่ก็ต้องเตือนกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะเขาก็มีการออกมาเตือนสำหรับร้านที่จะเปิดฉายให้ดูบอลโลกอ่ะ
1: ค
0: ุณก็ต้องผ่านการซื้อลิขสิทธิ์ด้วยนะแล้วที
1: ่
0: ผ่าน

0: มาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ร่วมกันกับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อมานะคะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆที่ไปดึงลิขสิทธิ์ของบอลโลกเนี่ยมาไปดูดมาโดยผิดกฎหมายอ่ะเขาไปปราบปรามถึงที่นะเพราะว่าสามารถไปสืบสาวได้ผ่านเทคโนโลยีค่ะรู้ว่ามาจากไหนซึ่งก็ดูดมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาลงแพลตฟอร์มแล้วก็ให้คนไทยดู
1: เราเนี่ยซื้อเพื่อจะชมของเราเองที่บ้านเนี่ยนะฮะตามเงื่อนไขได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้านอาหารแล้วเราก็ซื้อลักษณะเหมือนชมที่บ้านแล้วไปเปิดเป็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆในร้านอาหาร
0: เยอะ
1: ๆผิดเงื่อนไขนะครับคุณต้องไปเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เขานะฮะว่าเราจะมาทำร้านอาหาร
0: ในเชิงพาณิชย
1: ์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยราคามันไม่เท่ากันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นทำให้ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าเขาเอาจริงนะ
1: ใช่ครับคือมันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันไม่งั้นไม่มีเอกชนรายไหนเขากล้าแหละครับโอ้โหเราลงทุนไปขนาดนี้ขาดทุนยับเยินทั้งที่คนไทยที่ดูบอลกันมีความสุขอะแต่เอกชนขาดทุนยับอะเนื่องจากอะไรฮะคุณไปดูดคุณไปดึงโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอย่างเงี้ยนะ
0: มากันที่เรื่องนี้ค่ะที่เราเกริ่นกันเอาไว้ก็คือเรื่องของกันสาดที่ถล่มลงมาก่อนละกันเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องขยายผลนะพี่ณรงค์คุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามันยังมีอาคารที่เป็นอาคารเก่าแบบนี้ในกรุงเทพมหานครอีกเยอะเลย
1: เอายกตัวอย่างเอาใกล้ๆตัวเลยนะฮะรามคำแหง
0: ค่ะ
1: เชื่อไหมตั้งแต่ผมมาเรียนเนี่ย 2,533 เนี่ยอาคารหน้ารามไปจนถึงนู่นเลยฮะแยกลำสาลีเนี่ยเป็นอาคารที่เก่าอยู่แล้วนะนี่ตอนปี 33 นี่คุกเก่าอยู่แล้วน
0: ะ
1: นี่ครับ 2,569
0: ยังอยู
1: ่อาคารเหล่านี้ยังอยู่ยั้งยืนยงซึ่งมันน่าห่วงมากเพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาการสาดถล่มเหมือนกันที่ลำสาลีครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ไหนๆเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่ทางผู้ว่าคนใหม่นะอาจจะต้องมาตรวจตราดูเพราะยังมีอาคารเก่าอีกเยอะมากๆเลยในกรุงเทพที่จะต้องตรวจสอบไอ้อย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นนะพี่ณรงค์
1: รถวิ่งทั้งวัน
0: ใช่แล้วก็เป็นการเดินรถทางเดียวคือถ้าไปเนี่ยวัดไตรมิตรเนี่ยถ้าไปฝั่งซ้ายมันจะไปมันจะมีทางแยกเหมือนแบบตัว V อ่ะนะคะพอแยกไปเนี่ยซ้ายเนี่ยมันจะไปเยาวราชและส่วนฝั่งขวานั่นน่ะคือจุดที่มันเกิดเหตุนะคะพอฝั่งขวาไปตรงไปมันจะเป็นเจริญกรุงนะคะพอจุดตรงนั้นถ้ามองสองข้างทางแอนเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเองพี่ณรงค์แล้วแอนก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้น
1: ที่ม
0: ุ่
1: งหน้าไปก
0: ็
1: ถึงโรงพยาบาลกลางนั่นใช่ไหม
0: ใช่ประมาณช่วงนั้นพอเราแอนยังมองอยู่เลยตรงศาลเจ้าใกล้ๆกันเนี่ยยังคิดตรงนี้น้อยบ้านเขาก็ยังเก่าแก่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ปรากฏถัดมาเพียงแค่3วันเกิดเหตุการณ์ตัวคานปูนเนี่ยที่เป็นกันสาดเนี่ยถล่มลงมานะคะก็เลยคิดว่าโหบ้านตรงเนี้ยมันค่อนข้างมีความเก่าแก่ซึ่งพอถล่มลงมาเนี่ยถ้าดูจากกล้องวงจรปิดอะค่ะของบ้านฝั่งตรงข้าม เราจะเห็นเลยว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยลงจากรถเปิดประตูรถมาปุ๊บกำลังเดินมาข้างหลังรถนะคะแล้วก็มีครอบครัวยืนรออยู่ที่หน้าร้านซึ่งโชคดีเพราะว่าครอบครัวที่ยืนรออยู่ประมาณสัก 2-3 คน อยู่บริเวณหน้าบ้านแต่ไม่ได้ออกมาตรงฟุตบาทมากนักนะคะพอตัวของกันสาดถล่มลงมาปุ๊บเนี่ยคือเป็นจังหวะเดียวกันนะคะกับที่ผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะเขาก็อยู่ตรงจุดนั้นพอดีเป๊ะ
1: เลย
0: แล้วก็ลงมานะคะก็ทับจนส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งครอบครัวเองก็ตกใจเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อ่ะมันไม่นานเลยค่ะพี่ณรงค์เพราะพอเขาลงจากรถมาปุ๊บอะลักษณะเหมือนปูนนะคะลงมาเป็นฝนเลยนะลงมาเป็นฝนก่อนที่มันจะกลายเป็นถล่มลงมาแล้วก็มีควันของปูนเนี่ยคละคลุ้งออกมาจนแบบครอบคลุมไปในบริเวณถนนตรงนั้น
1: คือตอนนี้มันช่วงหน้าฝนความชื้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาคารเก่าลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งมันมีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวอยู่แล้วนะฮะพอน้ำมันซึมเข้าไปในผนังได้อะน้องแอนสนิมมันเกิดขึ้นกับเหล็กข้างในปูนฮะพอเกิดขึ้นกับเหล็กเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเอาบ้านของตัวเองก่อนนะมันจะเกิดลักษณะนี้คือที่รั้วนะฮะถ้าเกิดว่าทำไม่ดีเนี่ยเหล็กข้างในพอเป็นสนิมมันเป็นโพรงปุ๊บมันน้ำมันซึมเข้าไปเหล็กข้างในเป็นสนิมมันบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดันปูนแตกหมดเลยพอดันปูนแตกปุ๊บโครงสร้างเสียหายทันที
0: คือแต่รั้วเนี่ยมันอยู่ในระดับสายตาที่เราสามารถตรวจตราดูได้
1: มันอยู่ข้างบนหัวมันเป็นคานมันเป็นเพดาน
0: เราอาจจะแทบไม่สนใจมันเลยด้วยซ้ำ
1: ถูกต้อง

0: นะฮะแล้วช่วงนี้ฝนชุกด้วยและความชื้นสูงนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยรถวิ่งรถติดทั้งวันมันสั่นสะเทือนทั้งวัน
1: แล้วคนแถวนั้นเขาบอกนะว่าตอนอยู่ในบ้านอะถ้าใครเคยอยู่แถวๆนั้นนะคะหรือว่าอยู่ในอาคารพาณิชย์ลองสังเกตดูแอร์หน่อยจะลองสังเกตนะบางทีมีรถผ่านอะโดยเฉพาะถ้าเป็นรถใหญ่รถเมย์รถบรรทุกเมื่อก่อนบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยพี่นรงค์เราจะรู้สึกได้เลยว่าอาคารมันสั่นมันมีความสั่นสั่นซึ่งสั่นเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะว่าจุดตรงเนี้ยอาคาร2ชั้นนะคะไม่ได้เป็นอาคารพาณิชย์4 5 6ชั้นนะ2ชั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ด้านล่างหรือว่ามันเกิดจากความไม่แข็งแรงอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางนายกนะคะนายกวิศวกรรมท่านเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า1อาคารเก่ามันอาจจะเกิดสนิมนะคะหรือว่ามาตรฐานต่างๆตัวเหล็กยึดอะไรเงี้ยดีหรือเปล่านะคะซึ่งตัวอาจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยไปดูแล้วอาคารเนี้ยมันมีอายุการใช้งานอย่างเช่นถ้าอาคารสัก60ปีเนี่ยวัสดุก่อสร้างเมื่อสมัยนั้นย้อนไป50ปี60ปีที่แล้วเทคโนโลยีของการก่อสร้างเหล็กต่างๆปูนต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มีความคงทนแข็งแรงนะคะคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าทุกวันนี้มันเลยทำให้คอนกรีตของสมัยก่อนเนี่ยมีกำลังรับน้ำหนักต่ำกว่าสมัยนี้นะคะเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกราะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสัมผัสกับแดดฝนความชื้นมันก็เกิดสนิมอย่างที่พี่ณรงค์บอกแล้วเหตุการณ์เนี้ยด้วยความที่ระเบียงไอ้ตัวกันสาดเนี่ยมันยื่นออกมาจากตัวบ้านอีกทีนะคะแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแถวๆสำราญราษฎร์แล้วเมื่อปี68ที่ผ่านมาอาการเก่าแบบนี้เช่นเดียวกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังโดยปัจจัยมี5ข้อหลักๆที่สรุปได้คือ 1. โครงสร้างเก่านะคะใช้50ปีขึ้นไปโครงสร้างยื่นออกมามีจุดยึดด้านเดียวเท่านั้นมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแต่มันยึดแค่ตัวด้านเดียวส่วนไอ้สามเหลี่ยมอีกข้างนึงเนี่ยด้านข้างซ้ายขวากับด้านหน้ามันไม่มีตัวยึดนะคะ
0: ก็เหมือนกับเราเนี่ยไอ้กันสาดเนี่ยท่านมองภาพอะคุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับเรายืนตรงแล้วเราก็ยื่นแขนออกไปอะแล้วน้ำมันมาวางอยู่บนแขนเราหรือว่าเอาแค่เราถือแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยเราถือกี่สิบปีฮะมันเมื่อยมันล้าตึกเช่นเดียวกันครับอันนี้ฮะมันเมื่อยมันล้าแล้วแล้วมันพร้อมจะทรุดฮะ
1: แล้วบางที
0: ประกอบกับอายุการใช้งานด้วย
1: บางทีติดป้ายนะคะพอมีป้ายร้านค้ามีของไปวางหรืออีกอันนึงที่อาจจะเป็นข้อสังเกตได้คือการต่อเติมนะคะพอการต่อเติมมามันอาจจะมีการยึดที่มันไม่แข็งแรงมันก็เลยทำให้เกิดการถล่มลงมาแต่ว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกสเต็ปนึงอะค่ะอาคารข้างๆกันข้างๆกันเน
0: ี่
1: ย
0: ยังรั้ง
1: คือยังเป็นอาคารในลักษณะอายุการใช้งานเก่าแก่ไม่แพ้กันอันเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5คูหาใช่ไหมคะแต่ซ้ายขวาโดยรอบทั้งหมดในถนนนั้นอะอาคารอายุพอๆกันเลย
0: ก็สร้างมารุ่นเดียวกัน
1: อย่างวันเมื่อวานเนี่ยแอนก็เลยคุยกับครอบครัวนะคะด้วยความที่เราก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นอย่างแถวๆบ้านเก่าแอนสะพานหันเงี้ยพี่ณรงค์ไอ้ก็ถามว่าอาคารแต่ละอาคารเนี่ยเขาสร้างมากี่ปีคืออย่างต่ำแล้วเนี่ยประมาณ40ปีนะอันนี้คืออย่างต่ำในเชิงของการแบบทุบและสร้างใหม่อะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นอาคารไม้เนาะเสร็จแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยปรับมาเป็นอาคารปูนไอตัวตึกที่มันอยู่ริมคลององอ่างเลยนะอย่างริมคลององอ่างที่อาจจะมีประมาณสัก2ชั้นโดยประมาณเนี่ยนะคะ เขาก็สร้างมาแบบเนี่ยอย่างที่บอกก็คือประมาณ 30-40 ปีส่วนอาคารสูงตรงนั้นน่ะก็อายุประมาณกันอ่ะ 40-50 ปีนะคะขยับเข้าไปแถวเยาวราชแอนก็เลยถามอย่างแถวๆซุกี้เท็กซัสอ่ะเพราะว่าอย่างร้านซุกี้เท็กซัสเนี่ยเขาก็จะมีลานจอดรถเนาะพี่ณรงค์เป็นอาคารที่ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็มีที่จอดรถให้คนที่ไปกินข้าวหรือว่าไปเดินเยาวราชอะไรแบบเนี้ยก็อยู่มานานเหมือนกันนะก็ประมาณ60ปีได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยในกรุงเทพในย่านนั้นเจริญกรุงเยาวราชสะพานหันนะคะอาคารนี้ก็เก่านะเพราะฉะนั้น ทางกรุงเทพอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูเพราะอาจารย์ก็แนะนำเหมือนกันว่า

0: จจะต้องติดต่อโยธาเพื่อไปตรวจสอบดูว่าบรรดาอาคารเก่าๆพวกเนี้ยมันมีโครงสร้างที่แข็งแรงจริงๆใช่ไหมในอนาคตต่อไปมันมีความเสี่ยงที่มันจะถล่มลงมาหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่กันไปรอจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือว่ารอจนกว่าเห็นความผิดปกติถึงจะมีการซ่อมแซมแก้ไขนะคะ
1: ก็อนุรักษ์ไว้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะเมืองใหญ่ๆเอายกตัวอย่างหลวงพระบางอย่างเง
0: ี้
1: ยอาคารของเขาก็40ปี50ปีนะฮะแต่ว่าเขาก
0: ็
1: ช
0: ั้
1: นเดียว2ชั้นรีโนเวทนะฮะคุณจะทำอะไรใหม่เป็นร้านกาแฟเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโรงแรมเนี่ยนะห้ามทำตึกสูงก็รีโนเวทก็ได้แค่2ชั้นแต่เขาก็ดูเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงแต่ของเราเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานเข้าไปดูแลทุกตอกซอกซอยบ้างหรือเปล่า
0: โดยปกติถ้าตามกฎหมายการต่อเติมอาคารต้องผ่านการอนุญาตของกทม.นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ต้องมาประเมินว่าคุณสามารถต่อเติมได้ไหมแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกตึกอาจจะมีบ้างแหละที่อาจจะไม่ได้ขออนุญาตนะคะอย่างล่าสุดที่เรียนพูดถึงอาคารของทิกซาสอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็มีความแข็งแรงนะเพราะว่ารถเนี่ยเขาก็ขึ้นไปจอดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าดีอย่างที่อาจารย์แนะนำว่าถ้ากทม.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยมันก็คงทำให้มีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้น
1: หลายย่านอะย่านเก่าๆ
0: เยอะค่ะเยอะมาก
1: ผมก็ไปดูข้อมูลนะเอารามคำแหงเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันกี่สิบปีก็เริ่มสร้างเมื่อปี30 2930ยุคที่มอรามคำแหงเริ่มเฟื่องฟูโอ้โหถ้าเกิดย้อนไปนะน้องแอนคือรามคำแหงมาตั้งอยู่ราม1เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตรงนั้นมันเคยเป็นที่รกร้างที่นาที่เลี้ยงวัวประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วก็มีกี่สิบปีให้หลังนะฮะอาคารสูงอาคารพาณิชย์อพาร์ตเมนต์หอพักขึ้นกันเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์หน้ารามเนี่ยสร้างเมื่อปี30น่ะจนนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วล่ะฮะ69อายุเท่าไหร่อ่ะ
0: อายุมากกว่าแอนอีกอ่ะ
1: ประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นความเก่าหรือนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีในการก่อสร้างบรรยุกต้นๆแล้วเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน่อยก็น่าจะดีนะครับเพราะมันมีบางหลังที่เขารีโนเวทใหม
0: ่
1: นะฮะทำเป็นห้างร้านที่เอาไว้ค้าขายอ่ะบางแห่งปิดเป็นอาคารร้างอย่างเงี้ยนะไอ้คำว่าปิดเป็นอาคารร้างถ้าเกิดมันทรุดมันพังมันเก่ามันโทรมหรือมันทรุดมันก็จะล้างอาคารที่อยู่ด้วยกันไปทั้งหมดอ่ะนะก็ฝากกทม.ด้วยตัวนี้กำลังหาเสียงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลงไปตรวจสอบดู
0: กันว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.จะมีท่านไหนที่มีนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารเก่าๆเพื่อความปลอดภัยของคนกรุงนะคะ
1: เอาตอนเกิดเหตุเนี่ย
0: ลงพื้นที่ไปแล้ว
1: มีผู้สมัครลงไปแล้ว
0: ใช่อย่างอาจารย์ชัดชาติเองก็ลงไปคนแรกๆเลยนะคะแล้วก็มีทั้งคุณมลิกามีคุณโจชัยวัฒน์ก็ไปเหมือนกันนะก็ไปดูสถานที่แล้วมีเห็นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะก็ตกใจนะก็ยืนถ่ายรูปแล้วก็เห็นเหตุการณ์ไงเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลย
1: ก็ย่านนั้นก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไอ้ตึกรามเก่าๆเนี่ย เคยเลาะซอกซอยแถวๆนั้นนะ
0: โอ้โห
1: เป็นร้านกาแฟเป็นเกสต์เฮาส์นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านอาหารน่ะที
0: ่
1: ตอนกลางคืนรถไม่ค่อยวิ่งเขาเอาโต๊ะมาตั้งบนถนนก็มีนะ
0: พี่ณรงค์ต้องย้อนไปตั้งแต่แอนเด็กๆนะ
1: uh-huh.
0: ตามตรอกซอกซอยแล้วเหมือนข้างหน้าไม่มีอะไรนะ
1: ร
0: แล้วไปคือได้มอไซค์เข้าไปได้แค่คันเดียวอะ่ะจะไม่สามารถสวนทางกันได้อ่ะแล้วคนยุคนั้นเนี่ยเขาใช้เวสป้าใช่ไหมนั่นคือเวสป้าขนของอะเข้าไปได้อะคนเนี่ยเดินเข้าไปเดี๋ยวก็มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวขาหมูร้านขายข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยจะคอยอยู่ในแบบตรอกที่มันลึกๆ
1: จะมีคนรู้จักอาหารอร่อย
0: คนแถวนั้นจะรู้จัก
1: เ
0: ก่าแก่อะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีเสน่ห์นะเป็นอาคารที่มีเสน่ห์ค่ะ
1: ครับอ่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นอุบัติเหตุนะครับนั่นก็คือเรื่องของผนังอุโมงค์ดอยหลวงนะฮะไอ้เส้นทางก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ถล่มอ
0: ่ะ
1: เมื่อวานเนี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก 6:00 นเย็นเนี่ยนะฮะก็ถล่มลงมาเพราะว่าฝนมันตกหนักน้ำมันเยอะแล้วก็มันซึมเข้าไปในอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างทำให้ผนังที่เขากำลังอัดฉีดเพื่อกันซึมอ่ะนะฮะมันถล่มลงมามีคนงานเสียชีวิตไป2บาดเจ็บ3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก4นะฮะไอ้3เนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วนะครับโดยได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

0: แล้วก็เร่งนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ได้รับได้รับรายงานแล้วนะครับเบื้องต้นนะฮะคาดว่าเกิดจากหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มขณะกำลังติดตั้งระบบคอนกรีตพ่นอัดรอยรั่วซึมภายในอุโมงค์ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไปคือเสียชีวิตไป2บาดเจ็บสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย4นะครับคุณศิริพงษ์บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันได้รับรายงานว่าเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และพื้นที่เกิดเหตุได้แล้วพร้อมได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยและได้นำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วรวมถึงหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการเข้าควบคุมพื้นที่และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนรายละเอียดนะฮะอุบัติเหตุเกิดอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบต่อไปนะครับ
1: ค
0: ือไอ้เรื่องมาตรฐานการทำงานเนี่ย
1: การก่อสร้าง
0: มันน่าห่วงใหญ่เนื่องจากอะไรฮะย้อนไปตั้งแต่ต้นปีกรณีที่เคลนมาถล่มรถไฟเห็นไหมที่สีคิ้วอ่ะอันนั้นตายไปตั้ง26คนอ่ะนะครับอันเนี้ยคือระหว่างการก่อสร้างและถ้าเกิดว่าลักษณะใกล้เคียงกันอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชอ่ะน้องแอนที่ดินมันทรุดลงมาแล้วก็มีวิศวกรชาวจีนที่ติดค้างอยู่ในอุโมงค์อ่ะเราเข้าไปกู้ร่างไม่ทันแล้วก็จีนเขาส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ทันนะฮะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตข้างในเห็นไห
1: ม
0: เนี่ยนะฮะและไอ้วันเดียวกันกรณีที่เคลนถล่มใส่รถไฟอีกวันถัดมาพระราม2เคลนตัวเดียวกันลักษณะเดียวกันเลื่อนลงมาถล่มที่ถนนพระราม2อันนั้นก็เสียชีวิตไป2คน
1: เ
0: หมือนกันเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการก่อสร้าง
1: อ
0: ุโมงค์หน้าโรงพยาบาลที่มันซุดลงไปอ
1: ่
0: ะ
1: วชิระพยาบาล
0: เห็นไหม
1: ค่ะสามเ
0: ซนใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของตัวสถานีและตัวท่อของอุโมงค์รถไฟใต้ดินนะฮะมันเกิดรอยรั่วฝนตกลงไปน้ำมันเหลวทรายมันไหลไหลเข้าไปในอุโมงค์หมดเลยนะพอไหลเข้าไปในอุโมงค์เสร็จมันกลวงสิครับสิ่งที่มันตามมาคืออะไรฮะซุดลงไปแล้วเห็นภาพตอนซุดไหม
1: โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากหรือว่าหนังค่ะ
0: กลางเมืองนั่นน่ะมันเรื่องจริงนะฮะเนี่ยมันคือเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างนะครับและดูสิพอแผ่นดินไหวเกิดขึ้นพม่านะ
1: ฮะ
0: บ้านเราสั่นไหวรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้มีตึกนึงถล่มอยู่ที่จตุจักรเห็นไหมถนนกำแพงเพชร2อ่ะซุดลงมานี่คือมาตรฐานการก่อสร้างหรือเปล่าฮะเพราะอะไรฮะชั้นบนทางเดินต้องกว้างเท่าไหร่แล้วต้องการเฟอร์นิเจอร์แบบไหนสิ่งที่ผู้รับเหมาทำคืออะไรฮะเอางั้นลดผนังให้มันบางลงมันจะได้เข้ามาตรฐานความกว้างของทางเดินข้างบนทำได้ด้วยเหรอ
1: ซึ่งคำถามต่อไปเนี่ยก็คือสมุดพกอะที่มีอะได้ใช้จริงเมื่อไหร่
0: นั่นน่ะสิครับ
1: เพราะว่าจำได้นะคะว่าโอ้ตั้งกี่ปีแล้วล่ะว่าจะมีสมุดพกนะให้คะแนนผู้รับเหมาถ้าหากว่าผู้รับเหมาทิ้งงานดำเนินการใหม่เสร็จโครงการมีปัญหามีการถล่มมีการทรุดตัวมีผู้เสียชีวิตโดนหักคะแนนไปแล้วก็สมุดพกเนี้ยเป็นตัวโชว์เลยเพื่อที่จะดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้วก็จะดำเนินการเพื่อที่จะไม่ให้มีการมาประมูลงานของรัฐอีก
0: เอาอย่างนี้สมุดพกของเขามีหน้าที่คืออะไรฮะดูพฤติกรรมการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพไหมถ้าโดนร้องเรียนใส
1: ่
0: เหมือนจดคะแนนคะแนนจิตพิสัยอ่
1: ะ
0: นะฮะได้ระดับหนึ่งไปงานโครงการของรัฐหมื่นล้านเนี่ย
1: ค
0: ุณจะไม่สามารถประมูลได้คุณต้องเหมือนกับลดระดับลงมาลดชั้นลงมาอาจจะได้ประมูลงานพันล้านหมื่นล้านไม่คุณไม่มีสิทธิ์ละคุณผิดเงื่อนไขคุณไปพันล้านเลยถ้าคุณยังผิดอีกโอ้โหโดนใจสมุดพกอีกเหลือประมูลงานหลักร้อยล้านนะฮะถ้าคุณยังผิดอีกหมดลิมหมดเล่มแล้วนะ
1: ก็ไม่ต้องมาแล้ว
0: คุณก็ไม่ต้องทำงานแล้วนะฮะยุบเลิกบริษัทไปเถอะ
1: คำถามก็คือเมื่อไหร่จะได้ใช้
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: นะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

ทอนนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวิศวกรอุโมงค์ดอยหลวงเผยสาเหตุอุปกรณ์ภายในอุโมงค์หล่นทับช่างเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนคืนที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายจิตรกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้หล่นลงมาทับช่างเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลแล้วนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา 16:30 นวันนี้อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ดอยหลวงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการและมีความยาว 3.4 กิโลเมตรมีการทำโปรเทคชั่นผนังอุโมงค์ไปแล้ว3ใน4ส่วนซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่เจาะทะลุแล้วแต่ผนังยังเปลือยอยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นทั้งนี้อุโมงค์ภูเขาดอยหลวงนี้รับน้ำฝนค่อนข้างมากตลอดปีทำให้ผนังส่วนที่ยังเปลือยเกิดความอ่อนแอได้และตัวติดตั้งเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากการทำโปรเทคชั่นและการติดตั้งระบบน้ำเสร็จสมบูรณ์น้ำก็จะไหลไปตามระบบที่ติดตั้งไว้และจะไม่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้มีการเคลียร์พื้นที่แล้วและจะเริ่มก่อสร้างต่อในวันนี้ซึ่งจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งยืนยันไม่มีผลกระทบต่อแผนงานไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการเปิดใช้งานในอนาคตอุโมงค์มีความแข็งแรงเคยรับเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วถึง3ครั้งด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วและนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องแล้วมีความเป็นห่วงได้สั่งการให้ตนเข้ามาตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีสำหรับภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยและอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากปริมาณน้ำฝนขณะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดได้มีการประเมินและเฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆไว้แล้วหลังจากนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่มีฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปสำหรับอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมีระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเป็น1ใน4อุโมงค์ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยจังหวัดแพร่ถึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางรวม 323.1 กิโลเมตรส่วนอีก3อุโมงค์ได้แก่อุโมงค์งาวจังหวัดลำปางระยะทาง 6.24 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์2จังหวัดแพร่และอุโมงค์แม่กาจังหวัดพะเยาคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ที่ผ่านมาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนโดยมีความก้าวหน้างานก่อสร้าง 64% ช้ากว่าแผนเพียง 0.64% เท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียด

0: คุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม

0: ท่านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อให้ทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทางด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยทางนี้กรมอนามัยขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และนำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์ค่ะช่วงต่อช่วงที่2นะคะของรายการเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ก็อยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์กับแอนนะคะมีคุณผู้ฟังพี่ณรง
5: ค์
4: บอกว่าตึกเก่ากทม.เนี่ยจะเข้าไปจัดการก็คงยากเพราะว่าตึกเหล่านี้ควรเป็นตึกอนุรักษ์ได้แล้วแต่เจ้าของตึกจะยินยอมหรือเปล่าต้องยอมรับนะว่าตึกย่านนั้นมูลค่าก็สูงนะต่อให้เป็นแค่2ชั้นน่ะมูลค่าสูง
5: นะเอาแบบถนนราชดำเนินเห็นไหมสองข้างอ่ะตรงสำนักงานสลากเก่าเห็นไหมฮะเขารีโนเวทสวยเลยนะแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิมนะฮะ
4: ก็ทาเป็นสีให้มันสีเหมือนกันบางลำพูอย่างเง
5: ี้
4: ยตรงแถวๆ13ห้างเห็นไหมคะ
5: ข้างในเขาก็รีโนเวทหมด
4: เขาก็ทาส่งทาส
5: ีแข็งแรง
4: ทำให้มันเป็นสีเดียวกันไม่ได้สลับซับซ้อนว่าสีแดงเขียวเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทำเป็นสีเหมือนสีไข่ไก
5: ่
4: นะคะก็ทุกบ้านทุกหลังไปก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งภาพสถานที่ท่องเที่ยวให้แบบอาจได้ถ่ายรูปกันนะคะหรืออาจถ้าอย่างแถวสามยอดใกล้ๆกันน่ะ ทางรถไฟฟ้าเขาก็เอามาพอเว้นคืนใช่ไหมคะเขาก็ยังคงอนุรักษ์อ่ะตึกตรงนั้นน่ะให้มันมีรูปลักษณ์ที่คงเดิมแต่ก็คือทำเป็นรถไฟฟ้านะให้เป็นสถานีรถไฟฟ้า

0: ันนี้ด้วยฟ้าคือมันจะได้ไม่แปลกหูแปลกตาไปไงฮะยังคงอนุรักษ์พื้นที่ตรงนั้นอยู
1: ่
0: นะฮะก็เป็นถือว่าเป็นความสวยงามนะครับอ่ะก่อนจะทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังอีกหลายข้อความนะฮะผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของอสมทเรานะฮะที่คุณผู้ชมผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้นะในช่วงของฟุตบอลโลกนี้เลยนะครับก็คือร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาตินะฮะชาติไหนก็ได้นะฮะที่คุณชื่นชอบเนี่ยผมก็มีในใจของผมเนี่ยนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Star Tier นะฮะ20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทครับที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะฮะอันนี้คุ้มเลยได้300ใบเลยนะครับของรางวัลสำหรับกิจกรรมหลักนะฮะก็ได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farison MPV EV นะครับแล้วก็มูลค่านะครับ 1,599,000 บาท1รางวัลอันนี้เป็นรถตู้แวนนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลไอ้คันนี้เราเห็นแล้ว
1: น
0: ะฮะตอนจัดรายการ9ข่าวเช้าคันใหญ่เลย
1: จอดรออยู่
0: ใช่ครับรออยู่นะฮะ
1: เราก็โชคดีค่ะ
0: ครับตั๋วเครื่องบินBangkok Airways นะฮะภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Giftวอชเชอร์5รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่ากันสาดแต่พี่ณรงค์ลักษณะเนี้ยมีเหตุผลคืออันหนึ่งเอาไว้กันสาดจริงๆเวลาฝนมาจะได้มีสาดเข้าบ้านนะคะกับอีกเหตุผลคือเอาไว้วางแอร์ไหนๆก็ไม่ได้ใช้งานไงนะเอาไว้แค่กันสาดกันฝนอย่างเดียวเราก็เลยเอาพื้นที่ว่างตรงเนี้ยวางคอยร้อนนะคะก็อาจจะทำให้มันมีเรื่องของการรับน้ำหนักอยู่ตรงนั้นด้วย
0: ยิ่งแอร์เก่าสั่นสะเทือนอ
1: ่ะ
0: ประมาณนั้นเลยนะ
1: แล้วก็ไม่รู้เรื่องของเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยมันเสื่อมสภาพอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
0: คือตอนสร้างสมัยก่อนคงไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศอ่
1: ะ
0: สร้างเพื่อการสาดอย่างเดียวนะครับพอมันมีเทคโนโลยีระบบปรับอากาศมาเอาไปวางตรงไหนดีไอ้ตรงนี้ก็เหมาะเลย
1: วางอยู่นะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าถ้าอาคารสัก100ปีเนี่ยเข้าใจได้นะแต่บางอาคารที่เป็นอาคารที่เพิ่งสร้างเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยทำไมถล่มนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่ะ
0: ครับมีอีก2ประเด็นนะที่จะคุยกันถ้าการบ้านการเมืองอ่ะนะฮะมันมีประเด็นเรื่องของการ ขอไปตั้งสสร. น้องแอน
1: ค่ะ
0: คือมันมีจุดประกายมานะฮะแล้วก็ทางพรรคประชาชนโดยคุณผลิตโพสต์เลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ละพรรคการเมืองที่ยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของมาตรา265เนี่ยนะฮะการได้มาซึ่งสสร.เนี่ยอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็คือมาโดยตรงจากประชาชนไม่ได้ไงทุกคนก็อ้อมไปอ้อมมานะฮะเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยสำหรับการตั้งสสร.แต่หลังจากที่ทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาครับนำโดยคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหเดี๋ยวนี้ชื่อกรรมาธิการยาวทั้งนั้นเลยนะฮะนำโดยคุณหมอวายโยอัศวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมาธิการ

0: รวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองครับคุณภาริตวัชระศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องแอนเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568ในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณโนรเศษเนี่ยบอกว่าการเข้าหารือครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญในปีที่ผ่านมาโดยสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมานะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะครับจากการหารือครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับหากมีสภาหรือว่าองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ครับไอ้ตรงเนี้ยที่คำชี้แจงของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3/9ที่ให้ความเห็นมานี่นะฮะทำให้คุณผลิตเนี่ยโพสต์เลยนะฮะโพสต์ประเด็นนี้ครับว่าชัดเจนแล้วสสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับคุณผลิตเนี่ยโพสต์อย่างนี้เลยนะฮะว่าจากการหารือครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งได้นำมาสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ครับเนื่องจากพรรคประชาชนยืนยันมาตลอดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรดำเนินการโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% และเคยยื่นร่างที่มีเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่สภาเมื่อปี67ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568เมื่อกันยายน68วันที่10มีการระบุท้ายคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจึงเป็นข้อจำกัดที่คลุมเครือแล้วก็ทำให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งคุณผลิตแยกการทำงานเป็น2ส่วนครับที่อาจจะไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือพรรคประชาชนพยายามออกแบบกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกส.ส.ร.ให้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ถูกมองว่าขัดต่อคำวินิจฉัยเช่นประชาชนเลือกส.ส.ร. 550คนแล้วก็ให้รัฐสภาโหวตรับรองหรือประชาชนเลือกส.ส.ร. มา300คนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับและอีกกรณีหนึ่งครับสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นมีบางพรรคและบางท่านเนี่ยนำคำวินิจฉัยดังกล่าวมาเป็นเหตุในการสรุปว่าประชาชนไม่สามารถเข้าคูหาเพื่อเลือกส.ส.ร.ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้เลยแต่การที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและก็กรรมาธิการกิจการสภาเนี่ยนะฮะเข้าไปพบกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและก็ตุลาการบางท่านเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าวได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับน้องแอนที่คุณผลิตได้โพสต์ไว้นะครับก็คือ1ทางตุลาการในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวหมายความถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างหรือคณะที่เป็นคนร่างข้อความรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรงอันนี้ห้ามนะฮะ2ทางตุลาการในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ห้ามหรือว่าตัดสิทธิ์การที่รัฐสภาจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่ออ้างอิงขอบเขตทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในอดีตครับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็สามารถมีอำนาจที่รวมถึงวงเล็บ1แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และ2พิจารณาให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างขึ้นมานะครับการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ที่ศาลท่านอธิบายเอาไว้เนี่ยคุณผลิตบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละฮะมันจึงไม่ขัดกับความวินิจฉัยเพราะว่าทางคณะกรรมการยกร่างที่มาจากการแต่งตั้งของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะถือได้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ปลดเงื่อนไขที่อาจจะตีความกันคาดเคลื่อนไปแล้วก็อ้อมกันไปอ้อมกันมานั่นแหละครับและประเด็นสุดท้ายข้อที่3ครับที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการออกแบบและอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของส

0: สสร.รูปแบบต่างๆเป็นภาระหน้าที่และความผิดชอบของฝ่ายการเมืองในรัฐสภาบทสรุปนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยคลายข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภาทุกคนและทำให้พรรคการเมืองและก็สมาชิกรัฐสภามีทางเลือกฮะแล้วก็ความเป็นไปได้มากขึ้นในการออกแบบสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้ที่คุณผลิตได้โพสต์ไว้นะฮะว
1: ่
0: าชัดเจนแล้วสสร.จากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ขัดคำวินิจฉัยเมื่อปี68ครับ
1: ในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยอย่างคุณนิกรจำนงเห็นว่าเขาจะนำประเด็นเนี้ยเข้ามาหารือกันกับคณะกรรมการกฎหมายของภูมิใจไทยนัดกัน23มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับเพื่อไทยเลยนะคะเพื่อไทยเองเขาก็มีการนัดคุยกันกับผู้บริหารของพรรค23มิถุนายนซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตามเจตนาแรกก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดโดยให้สสร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าคาดว่าจะนำประเด็นในเรื่องของการที่จะเสนอให้อย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าเป็นวิธีนึงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นก็จะนำเรื่องนี้นำมาหารือกันนะคะในสภาก็คาดว่าคงจะเป็นในสัปดาห์หน้า
0: ใช่แต่ว่าอะไรก็ตามฮะในเมื่อทางสสและสวเห็นว่าเอ๊ไม่ขัดนี่จากการไปหาลือกับ3ใน9เนี่ยนะครับจะเดินหน้าตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะนักวิชาการอย่างอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยเนี่ยท่านออกมาอธิบายแล้วนะครับคือทั้ง3ท่านที่คุณไปพบเนี่ยนะฮะเป็นการพบส่วนบุคคลครับไม่ใช่ไปพบในนามขององค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านสามารถให้ความเห็นโดยไม่มีการผูกพันอะไรกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี68ยังคงให้ทุกองค์กรเนี่ยนะฮะ
1: มีผลผูกพัน
0: ผูกพันอยู่นะครับแต่ว่าความเห็นของ3ท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยนะฮะต้องไม่ลืมว่าองค์คณะศาลรัฐธรรมนูญมี9นะครับ3ท่านยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์ยุทธพรบอกอย่างนั้นครับยิ่งเห็นได้ว่าทั้ง3ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยกลางในเรื่องของการห้ามผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำให้มีน้ำหนักน้อยลงไปอีกอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรแม้ทั้ง3ท่านจะให้ความเห็นไปอย่างไรเนี่ยก็ได้ฮะเป็นคำวินิจฉัยของทั้ง3ท่านแต่ไม่ใช่คำวินิจฉัยกลางครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์คณะถึง3ท่านนี้จะมีความเห็นไปในทางว่าทำได้ต่อให้กินมีคำวินิจฉัยออกมาแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ในคณะตุลาการมีคำวินิจฉัยว่าทำไม่ได้ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีครับส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอมาตกไปแต่ถ้ามีผู้ไปร้องแล้วศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ขัดรัฐธรรมนูญก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาภาษาชาวบ้านคุณยังจะกล้าลุยไฟเดินในทางนี้อยู่อีกหรือไม่ประมาณนั้นนะ
1: ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะเอาแวะไปที่พิเศษสักนิดหนึ่งพี่ณรงค์เพราะว่าอาทิตย์หน้าละ24มิถุนายนพิเศษโลโซก็จะได้รับการปล่อยตัวนะคะเมื่อวานนี้มีการรายงานนะคะว่าอย่างคุณเสกโลโซเองก็มีเกี่ยวกับคดีทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเมทแอมเฟตามีนนะคะและเมลิทินไดออกซิเมทแอมเฟตามีนก็มีกำหนดโทษเนี่ยไว้ที่2ปี12เดือน20วันนะคะนับตั้งแต่20พฤษภาคมปี68ซึ่งถ้าตามกำหนดจริงๆเนี่ยจะพ้นโทษคือ31พฤษภาคมนู่นเลยค่ะปี71นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ5เดือน20วันคงเหลือโทษ2ปี6เดือน30วันพ้นโทษคือ13ธันวาคม70ก็คือปีหน้าซึ่งทางเรือนจำกลางเพชรบุรีค่ะได้ดำเนินการปล่อยตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อคุมประพฤติพร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือกำไร EMติดตามตัวนะคะวันที่24มิถุนายนก็คืออีกกี่วันวันนี้21ก็ได้รับการปล่อยตัวมาวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้ใช่ไหมคะ22 23 24พุธสิใช
0: ่
1: ไหมวันพุธนะคะก็หลังเอาเป็นว่าก่อนที่คุณเสกโลโซจะได้รับการปล่อยตัวออกมา
0: เขาขายบัตรหมดแล้ว
1: ขายบัตรหมดแล้วนะคะจัดที่ไหนนะที่เดอะมอลล์

0: ปกติใช่ไหม
1: โอ้แล้วคิวงานแน่นมากเลยฮะ
0: ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะว่าหลายคนก็รอคอยหลังจากพี่เสกโลโซเองเนี่ยก็ดำเนินคดีไปแล้วนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน้าตาสดใสเลยนะถ้าเราจะเห็นในหน้าสื่อนะคะก็มีวงดนตรีของเขา อยู่ในเรือนจำอยากรู้เหมือนกันว่าแต่งเพลงไปแล้วกี่เพลงเพราะตอนช่วงแรกๆแต่งเป็น10แล้วนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้อยู่มาสักระยะหนึ่งเผื่อๆเป็น100แล้วอ่ะ
1: ก็ออกมาได้คง 2-3 อัลบั้มได้เลยมั้ง ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวนะฮะที่ต่อคุณทักษิณเนี่ย นะครับเห็นว่าปลายเดือนนี้ก็จะเดินทางแล้ว
0: ไปดูไบใช่ไหมคะ
1: ไปดูไบแล้วก็คาดการว่าน่าจะนอกเหนือจากดูไบเนี่ยอาจจะต้องไปอังกฤษด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าน้องสาวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโอ้โหไม่ได้คุยไม่ได้พบหน้ากันมานานเกือบปีแล้วนะฮะ8เดือน9เดือนแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขอแวะมาอัปเดตเรื่องของกันสาดปูนที่ถล่มลงมาสักหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ดำเนินการก่อนหน้าเนี่ยเขาปิดกั้นอาคารที่ได้รับผลกระทบ5คูหาแล้วก็รอการตรวจสอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะส่วนการจราจรถนนพระราม4เปิดตามปกติแล้วแต่ว่าบีบตัวค่ะให้เหลือ2ช่องการจราจรเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยยังมีการปิดกั้นอยู่นะคะเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ให้มีความแล้วเสร็จส่วนเรื่องของการตัดเสาไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืนคือ5คูหานั้นเนี่ยก็จะมีบางครอบครัวที่อาจจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่โรงแรมเนื่องจากว่าเขาตัดกระแสไฟฟ้านะคะก็เลยทำให้ต้องย้ายออกไปชั่วคราวเจ้าหน้าที่บ้านเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงประมาณสักตี5ที่ผ่านมานะคะอย่างคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยพี่ณรงค์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยครอบครัวก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากที่กันสาดเนี่ยถล่มลงมาคนบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะคะแล้วก็มีรถอยู่ตรงนั้นเยอะคนพยายามช่วยกันยกปูนขึ้นบางคนเนี่ยมีค้อนนะคะก็คอยทุบเพื่อที่จะเอาปูนเนี่ยออกไปแต่แบบมันแน่นจริงๆอ่ะมันหนักมากด้วย
1: แรงกระแทกด้วยมันหล่นลงมาครับ
0: นั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ด้วยความรวดเร็วซึ่งตอนนั้นยังบาดเจ็บอยู่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยหวังอย่างยิ่งเลยว่าต่อไปเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการใครที่มีบ้านที่รู้ว่าอายุเก่าแก่คอยสังเกตสังกาดูบ้านเรือนของเราว่ามันมีรอยแตกรอยแยกหรือรอยชำรุดอะไรไหมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: คนเดินฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังด้วยสิครับเพราะว่ามันอยู่บนทางเท้าพอดีเลยเห็นไหมล่
0: ะ
1: เนี่ยนะครับโอ้อันตรายจริงๆนะฮะส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางดูทิศทางดูแนวโน้มนะฮะก็น่าจะจบลง
0: ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหม
1: ด้วยดียังไม่มีตูมตามอะไรกันนะฮะช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะก็ทางทรัมป์ยังยืนยันฮะจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับแต่สถานการณ์พลังงานสิฮะเพราะว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยกองทุนน้ำมันเราอะเอาเงินไปอุดหนุนเพื่อให้คนไทยใช้น้ำมันที่ราคาที่ยังพอจะรับไหวอะถ้าเกิดว่าขึ้นเท่าไหร่เราปรับราคาหน้าปั๊มขึ้นเท่านั้นโอ้โหคนไทยสาหัสแน่นอนตอนนี้ยังติดลบประมาณสัก 57,000-58,000 เพราะฉะนั้นแม้สถานการณ์โลกจะดีขึ้นน้ำมันส่งออกได้ตามปกติแม้อาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยแต่ราคาพลังงานบ้านเราทุกคนต้องยอมรับนะฮะว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงแบบเนี้ยต่อไปอีกระยะหนึ่งฮะปี2ปีได้เห็นแน่นอนครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะส่วนเราสองคนลาไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะเจอกับคนหลักแล้วละทั้ง 2-3 ท่านนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: โดยดาราการทองลิ่มนักวิชาการเตือนอาคารเก่าเป็นภัยเร้นที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองกรุงศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงกรณีการสาดปูนอาคารเก่าถล่มทับคนเสียชีวิตวันนี้ว่าในกรุงเทพมหานครมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกินร้อยปีอาคารเหล่านี้แม้จะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงคือส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารย่อมมีอายุการใช้งานเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ได้วัสดุคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้สำหรับเหตุการณ์การพังถล่มของพื้นระเบียงยื่นที่ตึกแถวถนนพระราม4ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2568เกิดเหตุการณ์การสาดตึกแถวเก่าบริเวณปากซอยสำรัญราษฎร์เขตพระนครก็ถล่มลงมาเช่นกันชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่และมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้จากที่รวบรวมข้อมูลมาสามารถสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆ 1. เป็นโครงสร้างเก่าที่มีอายุเกินกว่าอายุการใช้งานตามปกติเช่นอายุ50ปีขึ้นไปวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้น 2. โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นมีจุดยึดด้านเดียวมีโอกาสร่วงได้ง่าย3. มีจำนวนจุดยึดน้อยและจุดยึดไม่แข็งแรงหรือไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านไหนที่แข็งแรง 4. บางครั้งมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นและ 5. อาจมีการต่อเติมส่วนยื่นทั้ง5ข้อนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันสำหรับกรณีการพังถล่มของส่วนที่ยื่นอาคารที่ถนนพระราม4น่าจะเกิดจาก3ปัจจัยแรกเป็นหลักส่วนปัจจัยเรื่องการต่อเติมยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ปัญหาอาคารเก่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างสำคัญเนื่องจากอาคารมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นกทม.ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเก่าอย่างเป็นระบบโดยสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปและที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นเช่นพื้นระเบียงและจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่าทำการตรวจประเมินสภาพความแข็งแรงของอาคารอย่างเป็นระบบและหากตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรงทางโครงสร้างอาคารต้องออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายวันนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายวันนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนท่านนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องคร

0: ถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทันทีกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารวันนี้วันครีสมายันช่วงกลางวันยาวที่สุดในรอบปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานว่าวันนี้เป็นวันครีสมายันซึ่งช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ได้โคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสุดทางเหนือส่งผลให้วันดังกล่าวคนบนโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกลักขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดในขณะเดียวกันประเทศทางซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดจึงนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับประเทศไทยดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 5:51 นาทีและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 12:56 นาทีอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานที่สุดในรอบปีแต่เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรและมีภูมิอากาศแบบลมมรสุมจึงใช้การแบ่งฤดูกาลตามลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักและในวันครีสมายันของทุกปีมักตรงกับช่วงฤดูฝนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้เจอกันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์อาจารย์มอสนะครับและก็ผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีอาจารย์มอสนะครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีคุณบอลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: ครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเรามาแบบเดือดนะอาจารย์มอสนะ
2: โอ้โหก็ข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เดือด
1: ใช่
2: เหมือนเขาจะจัดวางอีเวนต์นี้ไว้รวมกันในสัปดาห์นั้นเพื่อให้เรามาคุยเลยนะคุณบอล
1: นั่นสิ
2: ถ้าเกิดมีเรื่องแบบเนี้ยติดกันเลย
1: หลายเคสมากเท่าที่เราจะพอประมวลได้แบบใหญ่ๆที่ตกเป็นข่าวแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมก็อยู่ประมาณสัก 2-3 เคสได้นะฮะซึ่งจริงๆสัปดาห์ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังติดตามเราทุกๆสัปดาห์มันจะมีช่วงสัปดาห์นึงที่ก็มัดรวมเกี่ยวกับสารเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าแกงแบบนี้มัดก็มัดรวมกันอยู่ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นไป
2: ใช่คร
1: ับแต่มาในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมีอาวุธแล้วก็การทะเลาะวิวาทจะเป็น

0: ธีมนี้
1: ใช่ครับใช่ซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังได้เห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: โอ้โหเสียงวิจารณ์เยอะ
1: ก็เราก็ไหนๆก็เป็นเรื่องนี้มันมาแล้วเราก็คุยกันเลยดีกว่านะคุณ
0: ใช่ครับวิวาทแล้วชักปืนจบหรือก่อปัญหาคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะฮะ
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านพอได้ยินข่าวแบบเนี้ยเยอะๆก็เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยอ่ะคุณบอล
0: ใช่
1: จากบ้านไปแล้วเราจะต้องเจอคนแบบนี้เหรอเราเองก็ต้องป้องกันตัวด้วยไหมหรือเราจะเจอคนแบบนี้ในสังคมเยอะแค่ไหนอ่ะ
0: นั่นสิครับเราก็ไม่รู้ว่าเวลาคือแน่นอนว่ามันก็คงมีโอกาสไม่มากก็น้อยที่เราเจอคนในสังคมที่หลากหลายอาจารย์มอสแล้วเวลาที่มันกระทบกระทั่งกันด้วยความไม่ตั้งใจ
1: ครับ
0: ถ้ามันอาจจะเกิดอารมณ์กันขึ้นทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาอะไรแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่ทีนี้พอมันมีการปะทะคารมมีวิวาทมีการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันควรจะดำเนินต่อไปเพราะว่าข่าวอ่ะสมมุติว่าเรายกเป็นเคสแรกมาก่อนที่โอ้บางรายการเนี่ยเอาไปเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นประเด็นใหญ่ในการสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งเราก็หยิบฉวยมาแต่เราจะเอาหลากหลายข่าวที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วเอามาในเชิงของไม่อยากที่จะทำให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นโดยง่ายแล้วกันอาจารย์มดเนาะ
1: นี่คุณบอลผมชวนคิดแบบนี้ดีกว่าครับจะได้ให้คุณผู้ฟังแล้วก็คนที่กำลังตื่นตระหนกหรือว่ากังวลกับเรื่องนี้เนาะเอาก่อนเอางี้ก่อนเริ่มต้นก่อนเวลาที่มันจะมีเรื่องราวเนี่ยอยู่เนี่ยอ่ะถ้าไม่ได้เป็นคนถ้าเป็นคนปกตินะ
0: ครับ
1: เขาก็คงจะไม่ได้เดินถือปืนแล้วก็ยิงชาวบ้านไปด้วยอันนี้แรกก่อนถ้าเราเป็นคนทั่วไปแล้วเราไม่ได้คนทุกคนเป็นคนปกติหมดนะครับ
0: ครับ
1: ต่อให้เรามีอาวุธก็ตามเราเป็นคนปกติเราพกอาวุธไปมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปทำร้ายคนทั่วไป
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คิดไม่ง่ายก่อนนะ
0: เอาอันนี้พื้นฐานก่อนนะ
1: พื้นฐานก่อนเลยอย่าเพิ่งตระหนกตกใจใดๆเราใช้ชีวิตกันปกติก่อนครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าพอคุณผู้ฟังคิดต่อที่ตามเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการที่มีทะเลาะวิวาทมีทะเลาะวิวาทมีการวิวาทกันมีการปะทะกันมีการเถียงกันมีการสร้างเรื่องราวเกิดขึ้น
0: ครับเดี๋ยวอินเคสให้คุณผู้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังข่าวไหนกันแน่เพราะมีหลายข่าวเราเอาเป็นสารตั้งต้นจากเหตุการณ์ตชด.กับวินมอเตอร์ไซค์ย่านห้วยขวางที่ถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับค่าโดยสารแล้วก็นำมาซึ่งการยั่วโมโหกันเล็กน้อยจนกลายเป็นยิงปืนใส่นะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปถึง2คนนี่คือเหตุการณ์ที่คุณผู้ฟังน่าจะรับทราบข่าวซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะลงอีกนิดหน่อยอาจารย์เอาพื้นฐานตรงนี้จะของอาจารย์ต่อก่อนครับ
1: ครับถูกนั้นมันก็เกิดจากการที่คนทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมคุณบอล
0: ครับ
1: แล้วมันก็มีเรื่องราวกันแล้วก็ถึงจะเกิดไปความรุนแรงค่อยๆเพิ่มดีกรีเพิ่มมากขึ้นคำตอบเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันครับนั้นสิ่งที่เหมือนกันของเรื่องนี้คือเมื่อก่อนจะมีการทำร้ายกันมันก็คือมีการทะเลาะวิวาทนั่นเอง
0: ครับอาจารย์
1: ครับนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทมันก็อาจจะไม่เกิดเรื่องนี
0: ้ก็ต่างคนต่างเดินไป
1: ถูกต้องผู้ฟังก็อย่าเพิ่งกังวลจนโหเราจะใช้ชีวิตยังไงเราต้องพกปืนออกไปนอกบ้านไหมต้องถามว่าแล้วเราอ่ะจะมีโอกาสทะเลาะกับคนอื่นไหมอ่ะถ้าคำถามว่าชีวิตเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่เขาจะมาหาเรื่องเราไหมอ่ะนี่ก็ต้องมาคุยกันต่อนะ
0: โอ้ยอาจารย์มอตั้งประเด็นได้น่าสนใจว่าสารตั้งต้นมันอยู่ที่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะทะเลาะกันแล้วถ้าเกิดทะเลาะเราก็ต้องกลับมาก่อนว่าเฮ้ยแล้วเราจะทะเลาะคนอื่นไหมเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักกันอยู่นะ
1: ถูกไหมครับเราอะดูข่าวเราก็จะโอ้ยิ่งขยี้ไปใหญ่แล้วยิงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้คนก็เกิดแต่ความภาพแต่ที่เห็นในภาพที่จำได้ในหัวก็จะเป็นภาพแต่รุนแรงแต่ถ้าเราถอยกลับมานิดนึงว่าก่อนจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นก่อน

0: ขาไม่ดีหรือของเขาเนี่ยมันเกินราคาครับซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายมิติซ้อนอยู่นะคุณบอล
1: ครับใช่
0: เขาบอกว่าเฮ้ยแพงคุณบอลขายของแพงกว่าคนอื่นนะของก็เหมือนกันนะคุณบอลรู้สึกว่าคุณบอลกำลังมันมีความรู้สึกที่ตีความไปได
1: ้โอ้เราจะรู้สึกแบบเอ้าอะไรเนี่ย
0: นะคือเราเป็นคนไม่ดีซื่อไม่ซื่อสัตย
1: ์
0: เราจะถูกเราจะรู้สึกทันทีถ
1: ้
0: าเราเป็นคนแบบที่มีปมอยู่แล้วด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่โอ้นะอะอย่างนั้นมาฝั่งของผู้ที่จะให้บริการบ้างอย่างวินมอเตอร์ไซค์อย่างตัวพ่อค้าแม่ค้าเจอสมมติว่าอ่ะลูกค้ามาหลากหลายเลยแล้วก็เจอมาแบบเนี้ยสิ่งที่วินสิ่งที่ผู้ให้บริการควรจะต้องทำคืออะไรอาจารย์หมอด
0: ผู้ให้บริการควรต้องทำก็คือเราเป็นผู้ให้บริการเนาะ
1: ครับ
0: เราต้องยอมรับความหลากหลายของผู้มารับบริการคืออันนี้มันมาคือ mindset ของคนให้บริการเลยนะคุณบอล
1: ครับ
0: มันต้องไม่คิดเล็กคิดน้อยกับคนที่มาว่าเราต้องยอมรับว่าอาชีพเราอ่ะจะเจอคนที่เราเลือกไม่ได้เยอะมาก
1: โอ้
0: คนที่เราชอบแล้วไม่ชอบเยอะมากเราต้องยอมรับความหลากหลายของคนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็รับมือกับคนที่เราไม่พอใจได้ด้วยอารมณ์ที่เออไม่เป็นไรวะก็เดี๋ยวก็จบแล้วให้บริการก็ไปก็จบเพราะเรามาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อบริการคน
1: แล้วเราจะต้องบอกตัวเองยังไงอ่ะอาจารย์มอสสมมติว่ามันด่ามาเขาเรียกว่าแบบต่อว่ามารุนแรงมากเลยอ่ะแบบโอ้ยมันแพงจะบินอื่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ไปซื้อที่อื่น
1: ร้านค้าไปดิ
0: ไม่เป็นไรไปเถอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับคนอื่นก็ได้
1: เราจะต้องใช้เดี๋ยวต้องเขาเรียกว่าอะไรสะกดจิตยังไงคือบางทีอารมณ์มันแบบตุ้มเลยอ่ะอาจารย์ว่ามันไม่ไหวอ่ะ
0: เราต้องสะกดจิตแหละยังไงก็ต้องสะกดจิตคุณบอลจนไม่งานบริการนะครับเอาแบบงานบริการแบบ 100% นะเนาะมันไม่มีคำว่าไม่ไหวครับมันมีแต่คำว่ามาให้บริการให้จบไปแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็นับหนึ่งใหม่กับรายต่อไปมันต้องทิ้งเหมือนคนตีกอล์ฟอ่ะคุณบอลถ้าตีกอล์ฟวันนี้ลงหลุมลงทรายลงน้ำแล้วก็ต้องนับหนึ่งใหม่เสมออย่าค้างเพราะว่าอาชีพเราที่เราตัดสินใจมาทำงานให้บริการอ่ะเราต้องยอมรับแพ็กเกจของมันคุณบอลเราต้องยอมรับแพ็กเกจว่าแพ็กเกจงานบริการมันคือเราจะเจอลูกค้าที่น่ารักและไม่น่ารักได้เสม
1: อมันต้องตั้งเป็น mindset ของอาชีพเราไว้เลยว่าเราจะต้องยอมรับความอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดในแต่ละวัน
0: ปล่อยผ่านง่ายๆไม่งั้นเราจะเป็นบ้าคร
1: ับอ๋อผมเลยเปรียบเทียบกับอาชีพของพวกเราเองอาจารย์มอสหรือการเป็นสื่อมวลชนที่บางครั้งเราก็จะเจอแขกรับเชิญเนี่ยที่เขาที่ก็มีความหลากหลายในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของอารมณ์บุคลิกภาพเวลาที่เราสัมภาษณ์เราเองซึ่งเป็นสื่อมวลชนโอ้อันนี้ถูกต้องคือเราก็จะมีmindsetของเราว่าเอาละเราจะค่อยๆฟังแขกรับเชิญไม่ว่าท่านจะพูดด้วยอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจอยากให้ข้อมูลหรือไม่อยากให้ข้อมูลขนาดไหนเราก็จะค่อยๆถามแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปสร้างเรื่องหรือลดดีกรีความร้อนแรงของเรื่องถ้าเรื่องนั้นมันรุนแรง
0: เราต้องตั้งมั่นในจรรยาบรรณของอาชีพเรา
1: ครับ
0: ว่าอาชีพเราคืออะไรที่นี่ผมโอ้ด้วยจบขอโทษนะครับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย มันเป็นอาชีพอิสระ
1: ครับ
0: ที่ไม่ได้มีการอบรมใดๆคุณบอลนึกออก
1: ไห
0: มคิดว่าเขาเป็นอาชีพแต่จริงๆแล้วถ้าเขามีหัวใจบริการตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ที่จะบริการผู้คนอันเนี้ยเขาก็จะน่ารักก็มันจะมีมันก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบนี้น่ารัก
1: วินน้องวินมอเตอร์ไซค์หลายคนน่ารักมากก็มี
0: น่ารักก็มี
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: ที่น่ารักที่ให้บริการด้วยใจจริงๆที่เขาชอบบริการอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: อันเนี้ยในทุกอาชีพอะคุณบอลมันมีแพ็กเกจของมันอยู
1: ่
0: คำว่าแพ็กเกจแปลว่าอะไรแพ็กเกจก็คือสิ่งที่มันมาพร้อมกับอาชีพของเขาอะซ
1: ึ่
0: งมีทั้งที่เราชอบที่เจ้าตัวชอบและไม่ชอบก็ได้นะ
1: อ๋อแต่เขาต้องยอมรับเพราะในเมื่อเขาเลือกอาชีพนี้แล้ว
0: ถูกตัวอาชีพอย่างเราเนี้ยสองอาทิตย์เราก็ต้องทำ
1: ใช่ครับ
0: เราอาจจะอยากนอนไม่ได้แอร์โฮสเตสผู้บริการบนเครื่องบินอยากนอนเป็นเวลาไม่ได้เพราะเครื่องบินออกไม่เป็นเวลา
1: ครับ
0: นะครับหรือถ้าคุณเป็นพนักงานที่อยู่รับโทรศัพท์คอนแทคเซ็นเตอร์ที่ให้บริการลูกค้าคุณจะหงุดหงิดกับการที่ลูกค้าบ่นไม่ได้เพราะคุณคือผู้ให้บริการเวลาที่ลูกค้ามีปัญหา
1: ครับ
0: ลูกค้าคงจะไม่โทรมาหาบอกคุณบอลขออนุญาตบ่นหน่อยนะรับฟังหน่อยเถอะมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: สายที่เข้ามาหาคอนแทคเซ็นเตอร์ที่เป็นหน่วยบริการลูกค้าก็ ็จะขึ้น
1: เฮ้ย

0: ตื้อออกมาใช่ไหมวายตลอดเวลานี่คือธรรมชาติของอาชีพทุกอาชีพที่มีแพ็กเกจของมันนะครับมันเป็นรูปแบบของมันเราเองเนี่ยในฐานะผู้ทำอาชีพแต่ละอาชีพเราต้องเข้าใจแพ็กเกจของตัวเองคุณบังและเราถึงอยู่กับอาชีพนั้นอย่างมีความสุขและทำมันอย่างเต็มที่ได
1: ้แต่ว่ามันมีเสวิทยาจารย์ออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่เกิดข่าวเนี่ยอ๋อเขาว่ากันว่ามีอิทธิพลทำตัวนู่นนั่นนี่นักลงนักเรงอะไรอย่างนี้ด้วยอาจารย์มอนมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับ
0: เป็น
1: อีกหนึ่งเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่เวลามีคารมปะทะกันเกิดขึ้นปั๊บฉันก็เจ๋งของฉันอ่ะ
0: คุณบอกนะคุณบอลว่าคือถ้าเกิดจะมาทำอาชีพเนี้ยแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณไม่ได้ทำตามแพ็กเกจของมันอ่ะแล้วก็มันก็จะมีอีกมุมเสียงนึงว่าเฮ้ยวินเนี้ยไม่ค่อยน่ารักนะที่เขาเคยมีอีกเสียงว่าคุยกับนู่นนี่นั่นคือผมแค่จะพูดแค่จะบอกว่าในการประกอบอาชีพของมนุษย์เรานะครับคือมนุษย์เราทุกคนควรจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองคือหน้าที่ของเราในการให้บริการเราอยากได้ตังค์คนอยากได้เงินเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามทำนองของธรรมของมัน
1: อัน
0: นี้แค่เองนะครับ สมมติแท็กซี่เราเป็นแท็กซี่เพื่อบริการแท็กซี่เราขับแท็กซี่เวลาเราโบกแท็กซี่อ่ะเราคาดหวังอะไร
1: เราโบกก็แค่อยากไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยนะท่าน
0: แค่เขาไม่รับเราเนี่ยเราก็ผิดหวังแล้ว
1: โอเคใช่
0: ใช
1: ่ใช่
0: ก็คือเขาไม่รับเราเราก็ผิดหวังแล้วทำไมไม่รับอ่ะจอดทำไมอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยแค่นั้นเองเพราะว่าทุกอาชีพอะครับก็คือเราก็มีทุกอาชีพมันมีคนที่คาดหวังมาทำงานกับเรามาเจอเรามันคาดหวังอยู่แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานแต่พอคนเรายึดตัวเองเป็นหลักอะคุณบอลเราก็รู้สึกว่าฉันอยากเป็นแบบนั้นอยากทำแบบนี้โดยที่ตามใจตัวเอง
1: อ
0: ะไรที่ขัดใจเราก็จะไม่ชอบ
1: โอเคนี่คือชนวนเหตุเลยตั้งแต่แรกเลยว่ามันต่างคนต่างไม่พอใจที่ความต้องการของตัวเองไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองนะ
0: ครับครับครับมีคุณผู้ฟังท่านบอกว่าเราคุยกันแบบโลกสวยมากเล
1: ย
0: ก็อยากให้มองผมว่าอันนี้ต้องบอกขออนุญาตอธิบายว่ามันเป็นความเป็นจริงของโลกถ
1: ้
0: ามันคนกลับมาพื้นฐานนี้ได้มันจะอยู่ได้อย่างสันติ
1: แค่นี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังถ้าเกิด คือเราเนี่ยเป็นรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีไงฮะคือเราจะไม่เอาข่าวร้ายมาขยี้ให้มันร้ายแล้วหาตัวคนผิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องอย่างนั้นคือเราพยายามหามุมที่จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับพลังบวกกลับไปว่าพอมันมีเหตุการณ์ร้ายถึงขนาดจะต้องฆ่ากันปืนเนี่ยอะไรคือชนวนเหตุเราต้องกลับมาวิเคราะห์ทีละจุดทีละจุดนะฮะม
0: ัน
1: อาจจะอึดอัดใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะทลายสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้ผลมันก็อาจจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกในวันข้างหน้า
0: เสก็เลยมีท่านเสนะครับเสเมลอดที่น่ารักมากเลยอ่ะ
1: เมลอด
0: ปกติเสใช้ทั้ง M16 และปืนพกแล้วก็ติดตลอดเวลาถูกครับถึงบอกว่าวันนี้เราคือพอย้อนกลับไปอ่ะกว่าจะถึงจุดความรุนแรงอ่ะเราถ้าเราไม่มีความรุนแรงแต่ว่ามันก็จะไม่ถ้าเราไม่สร้างความรุนแรงมันก็จะไม่มีเรากำลังคุยถึงวิธีป้องกันความรุนแรงของทั้งสองฝ่าย
1: โอ้อย่างนั้นถ้าเกิดเสเมลอดพูดเกี่ยวกับมีการพกปืนกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพักแล้วเราจะกลับมาครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นชนวนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนที่พกไปด้วยสักครู่อาจารย์มอเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ผู้ฟัง
1: ครับ
0: พิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ยินดีจะแลกเปลี่ยนกันว
1: ่
0: าที่มันจะช่วยเป็นไงให้สังคมเราเนี่ยลดความรุนแรงแล้วก็ลดความสูญเสีย
1: ดีครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาแล้วจะได้มาอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยฮะ
0: ได้ครับ
1: ครับสักครู่ครับ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อน

0: ไทยใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับกับเรื่องของการที่เราจะจบปัญหานะครับในสิ่งที่มันจะบานปลายกลายเป็นการสูญเสียของชีวิตนะครับแล้วเราก็คุยกันมาทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาทางโซเชียลมีเดียหน่อยครับอาจารย์มอสฮะ
3: ครับผมครับคุณธงชัยครับมา
2: แต่เช้าเลย
3: รายการประจำของเรามาแต่เช้าเลยคร
2: ับ
3: แล้วก็คุณวรวุฒินะครับบอกว่าขึ้นลำแล้วก็ยิงออกมาก็ตายคร
2: ับ อ๋อใช่ใช่
3: ขึ้นลำแล้วก็ยิงแล้วก็ตาย
2: ครับ
3: ตอนเนี้ยการจบปัญหามันจบด้วยความรุนแรงอะยังไงมันก็ไม่จบถูกไหม
2: ครับ
3: จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเดือดร้อนเนี่ยตอนเนี้ยคนที่เป็นคนที่ใช้อาวุธเนี่ยก็ต้องไปเขามีข้อลงคดีก็ว่าไป
2: ก็โดนข้อหาไปใช่
3: นั่นคือเรากำลังคุยกันเออแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง
2: ใช่ใช่ใช
3: ่คือมีบ้าง
2: เรื่องนี้ไม่ว่าสังคมจะวิจารณ์กันไปแบบไหนก็ตามใครจะถูกใครจะผิดชอบฝั่งไหนไม่รู้แหละแต่เมื่อมันมีแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องโดนดำเนินคดีอยู่ดี
3: ใช่คร
2: ับ มันจะไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวว่าจะโลกสวยโลกไม่สวยใดๆมาตัดสิน
3: คือ
2: มันเป็นเรื่องของคดีความนะฮะ
3: ใช่ครับคุณชัปรินสวัสดีครับคุณสมรัตนะนะครับบอกว่าโรงงานบริการก็ต้องรับลูกค้าหลากหลายประเภทก
2: ็
3: จริ งทีนี้ก็ถึงบอกครับว่าแล้วไอ้งานบริการสาธารณะแบบนี้ที่ว่าคุณเป็นวินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่คนขับรถเมล์หรืออะไรที่มันค่อนข้างเป็นงานส่วนตัวที่เราออกไปทำด้วยตัวเองคุณสังเกตดีคุณบอลเวลาที่คนทำบริการเราผมเคยนั่งวิเคราะห์นะทำไมเราเจอคนขับแท็กซี่บนถนนที่เป็นแบบโบกๆกับคนที่ขับแบบตามแอปพลิเคชัน
2: อ
3: ะความรู้สึกในการให้บริการมันต่างกันอย่างไรอ๋ออ
2: ือฮ
3: ึคุณบอลคิดว่ายังไง
2: นั่นสิฮะผมว่าอย่างนี้ในความรู้สึกของผมนะคือคนที่รับให้บริการที่ไม่ได้เป็นอาชีพแบบขับรถแท็กซี่เลยเขาเหมือนกับมาทำเป็นอาชีพเสริมเขาอาจจะมีทักษะในอาชีพอื่นที่เป็นหลักแล้วอาจจะได้รับการอบรมสั่งสอนในวิชาชีพอื่นๆมาในระดับหนึ่งหรือเปล่า
3: สิ่งที่ต่างกันเลยนะครับผม
2: คืออะไรอาจารย์มอส
3: ความอยากมาขับความอยากในการ
2: โอเคความโอเคเข้าใจละ
3: ความอยากที่จะประกอบอาชีพอ่ะคือขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เลยนะก็จะบอกว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็มีช้อยส์ให้เลือกไม่เยอะ
2: จำเป็นที่ต้องมาขับ
3: อ่ะด้วยความจำเป็นมีคำว่าความจำเป็นนะความจำเป็นแปลว่าใจมันไม่ได้มา
2: ครับ
3: แต่คนที่สมัครเองขับเอารถส่วนตัวมาดูแลรถอย่างดีสมัครผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เข้ามาขับเขาอยากทำ
2: โอ้
3: ไอตัวความอยากอะครับคือสารตั้งต้นที่ทำให้การให้บริการแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: อืมโอ้ยอันนี้ใช่เลย
3: อันนี้ขออนุญาตคุยขาย
2: ครับอาจารย
3: ์อยู่ในส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผมด้วย
2: ครับครับ
3: การทำงานที่มันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีฉันทะคือมีความอยากมีใจ
2: อ
3: ื
2: ม
3: งานสำรวจของผมงานวิจัยผมก็ออกมาชัดมากว่าฉันทะอันดับหนึ่ง
2: อ๋อ
3: ใจอันดับหนึ่ง
2: ใจมันมาก่อนเลยแล้วงานมันถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือออกมาได้ดี
3: ใช่ผมก็ลองวิเคราะห์ดูทำไมเราเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมันรู้สึกสบายใจจังเขาให้บริการดีจัง
2: ครับ
3: แต่เวลาเรียกบนถนนต่างๆเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยเจอดีบ้างไม่ดีบ้าง
2: คือมันจะรู้สึกแบบนี้อาจารย์มอสว่าคนที่เขาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่เขาอาจจะไม่ใช่อาชีพขับรถบริการแท็กซี่เลยเขาเวลาเราไปกับเขาเนี่ยแม้เราจะไม่รู้จักกันนะแต่ความอุ่นใจระดับหนึ่งมันเหมือนเสมือนเราเรียกเพื่อนมาพาเราไปส่งหน่อยเนี่ย
3: เพราะเรารู้ว่าเขาอะอยากทำอาชีพนี้ไงคุณบอมเพราะเขามีอาชีพอื่นอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่จะมาทำอาชีพที่สองแปลว่าเขาอยากทำอาชีพนี้เขาก็จะดูแลตัวเองอะเขาจะอยากได้5 ดาวเน
2: า
3: ะ

0: ต้องได้รับการประเมินที่ดีใดๆเพื่อที่จะตัวเองจะได้แบบว่ารักษาระดับการบริการไว
1: ้ครับ
0: แล้วเขาก็เต็มใจเขารู้ว่าอาชีพเนี่ยมันจะทำให้เขามีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเขาจริงจังกับมันอ่ะแต่ว่าหลายๆคนที่มีมาทำอาชีพบริการแค่จริงๆไม่ได้อยากทำอาชีพนี้แต่แค่อยากจะมีรายได้ก็คือเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบของอาชีพอันนี้ทุกอาชีพเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าตามที่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้ชอบงานนี้แหละแต่ฉันแค่อยากอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้ฉันมีรายได้แล้วก็มี enjoy benefit เหมือนใช้คำไหนดีคำว่าเหมือนกับฉันก็อยากได้สวัสดิการทุกอย่างเลยแต่ฉันไม่ชอบงานนี้เลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เกาะกินแล้วกัดกินอันตรายมากคุณว่า
1: โอ้
0: ส่งผลกับผลงานของเราด้วยส่งผลกับพฤติกรรมเราในแต่ละวันด้วยส
1: ่
0: งกับอารมณ์เราด้วยเราจะหงุดหงิดง่ายเราจะหงุดหงิดง่ายเราจะรู้สึกไม่ถูกใจสิ่งต่างๆได้ง่ายมากกับการที่เราเพราะเราไม่เริ่มต้นด้วยความไม่อยากอยู่แล้วครับคุณบอม
1: โอ้อุ๊ยมีคุณผู้ฟังส่งมาแล้วก็เป็นประเด็นที่ต่อจากอาจารย์มอสตัวนี้ได้น่าสนใจมากคือคุณคริสคุณคริสจากในไลน์นะฮะค
0: ือ
1: เขาบอกว่าอันนี้ผมภาพรวมแล้วกันไม่อ่านทั้งหมดข้อความแต่เหมือนประมาณว่าพนักงานที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆนานาเนี่ยผู้มาใช้บริการเนี่ยก็จะมีแบบนึงที่ชอบมาเหมือนกับมาดูถูกแล้วพนักงานที่ดีเนี่ยซึ่งเขามีใจที่จะให้บริการเขาก็จะนิ่งไม่ตอบโต้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนเขาเป็นฝ่ายโดนกระทำอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความหมายที่คุณผู้ฟังส่งมาหรือถ้าเกิดรุนแรงกว่านั้นอาจจะแบบมาแทะโลมผู้ให้บริการที่เป็นสาวหรือเปล่ามันก็อาจจะรวมไปถึงแบบนั้นได้ด้วยมันดูเหมือนกับการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
0: เป็นไปได้หมดเป็นหมายถึงว่ามันเราเจออะไรก็ได้เราเจอเหตุการณ์ได้หมดเลยคุณบ
1: อ
0: สแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เหตุการณ์นั้นมันไม่ได้รุนมันถ้ามันเข้าข่ายความรุนแรงเมื่อไหร่เราก็ต้องป้องกันตัวสมมติมันมาเกินแบบถึงเนื้อถึงตัวหรืออะไรก็ตามที
1: ่มัน
0: เกินขอบเขตความเป็นส่วนตัวหรือถ้าเราเขาไม่น่ารักหรือมันก็ต้องมีความจิตใจที่แข็งแรงที่ป้องกันตัวได
1: ้มี
0: แต่มันอาจจะต้องมันต้อง
1: ถูกกฎหมาย
0: ไม่ให้ไปถึงความรุนแรงนะ
1: จะต้องอยู่ในกรอบที่เป็นเรียกว่าการป้องกันตัว
0: ถูกแต่ถ้าในมุมของอาชีพการให้บริการอ่ะเราอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าคนเราคุมเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่เราคุมตัวเราเองได
1: ้
0: สมมติเราเจอคนที่ไม่น่ารักแล้วเราจะต้องหาที่พึ่งแหละเดินไปคุยกับเพื่อนไหมเชิญเพื่อนมาช่วยหรือบอกผู้จัดการหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราอ่ะสามารถที่จะประคองการบริการนั้นให้จบได้อ
1: ย่างเงี้ยแปลว่าในกรณีของข่าวที่เกิดขึ้นไปทีมเขาไปลุมเขาเนี่ยอันนี้น่าจะ
0: เพื่อนมาช่วยผมมีคนมีคอมเมนต์ใน Facebook มาของคุณอรุณบอกว่าถ้าจะให้ดีให้ข่าวรายการเป็นดีทางผู้อะไรทางราชการผู้เกี่ยวข้องต้องอบรมคนที่จะมาขับวินก่อนดีไหมถึงบอกถ้าเราทำเป็นระบบระเบียบได้แล้วก็สอนเขาได้มันก็จะดีอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่ทำงานการให้บริการแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะคุณบอก
1: ใช่โอ้ที่วันนี้มีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นมาเยอะมากจนเหมือนจะอ่านไม่ทันละแต่ว่ากำลังจะมีหลายความคิดเห็นคือแล้วก็มีหลายคนด้วยที่ผมเชื่อว่าพี่ๆที่ฟังอยู่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ฟังเราอยู่ด้วยอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับแล้วผมก็จะบอกว่าเวลาเราขึ้นแท็กซี่ที่เขาเต็มใจให้บริการ
1: ครับ
0: เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณเขามากเนี่ยคนมีคุณอาเจบอกว่าในฐานะคนขับผ่านแอปเนี่ยก็จะ
1: คิดใจเขาใจเรา
0: ไออะไรเงี้ยผมถึงบอกว่าตอนที่ผมมันเริ่มมีแอปนี้ใหม่ๆอ่ะมันก็มีคนพูดว่าเฮ้ยผ่านแอปดีกว่าผ่านแอปดีกว่าเราก็บอกว่าแล้วทำไมการผ่านแอปมันถึงรู้สึกว่าดีกว่าเพราะว่าการผ่านแอปมันเหมือนมันผ่านคันคัดกรองมาแล้วว่านี่คือคนเหล่านี้อยากขับแต่ในขณะที่ถ้าเราไปเรียกบนถนนมันก็จะมีการรับไม่รับหรืออะไรก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: นั้นผมเองผมชอบนั่งแท็กซี่สมัยก่อนผมนั่งแท็กซี่เยอะมากๆก็จะชอบคุย
1: ม
0: ีพี่หลายๆคนที่พอบอกว่าให้พลักอาชีพนี้เขาทำมา20-30ปีแล้วที่อาชีพนี้มากเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาก็จะปลุกเขาดูแลรถเขาดีนะ
1: มีหลายพี่แท็กซี่
0: ก็จะมีน้ำดื่มบางพี่ๆบางคนก็บอกแค่ว่ามันอยู่บ้านนอกไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าเนี่ยมันเป็น best choice ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเขา
1: ใช่
0: เงินก็ไม่เหลือเยอะอะไรหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไร
1: โอ้บางคนเนี่ยส่งลูกเรียนสูงกว่าผมก็มีลูกท่านได้ดีกว่าผมก็มีพี่ๆแท็กซี่หลายๆคนเราเคารพในพี่ๆ

0: ที่มีใจบริการและมีนิสัยดีกับผู้โดยสารหรือผู้ที่ให้บริการผู้รับบริการนะฮะ
1: ไม่ต้องคำขับแท็กซี่หรอกคุณบอลอาชีพบริการทุก
0: อย่างใช่ใช่
1: ก็จะมีทั้งคนที่รักในงานตัวเองและมีคนที่ไม่ได้รักแต่ไปทำ
0: ครับ
1: อาชีพที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกก็คือผู้ให้บริการบนเครื่องบินไปฝันของหลายๆคนนะ
0: ครับ
1: แต่ก็มีหลายคนมากที่อยู่ตรงนั้นอย่างไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ชอบอาชีพ 100% แต่ชอบที่จะได้เดินทางชอบที่จะมียูนิฟอร์มสวยๆชอบที่จะได้รายได้ดีแต่ไม่ได้ชอบอาชีพหลักๆคือไม่ชอบการเสิร์ฟไม่ชอบการดูแลผู้คนคุณบอล
0: นี่ไงอาจารย์มอสพูดถึงอาชีพบริการบนสายการบินนะในไลน์ก็มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาว่าเพื่อนเป็นแอร์แล้วก็โดนผู้โดยสารน่ะอุ้ยแบบแตะเนื้อต้องตัวแขนบ้างขาบ้างจับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยกลายใช้วิธีการรินกาแฟไม่ได้ทำไม่ได้ต่อว่าอะไรตอนนั้นแต่ว่าเอาทำแกล้งทำเป็นกาแฟหกใส
1: ่ผมต้องบอกว่าอันเนี้ยการในการที่เขาจะต้องดูแลอบรมหมายถึงว่าเขาต้องบอกก่อนล่วงหน้าว่าอาชีพเราจะเจออะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ให้คนคนนั้นน่ะเตรียมป้องกันตัวหลักสูตรมันต้องมีนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ทำใจไม่ได้คุณบางคนก็เราก็มีความชอบไม่ชอบส่วนตัวของเราเนาะแล้วเรื่องมันต้องตัวไม่มีใครชอบหรอกเพราะนั่นมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราพวกเนี้ยมันก็ถ้าเราอบรมเราทำให้เขาเข้าอกเข้าใจในบริบทของอาชีพเราอ่ะมันก็จะทำให้คนของเราให้บริการได้ดียิ่งขึ้น
0: ครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์มอสก็คือว่าพอผู้ให้บริการมีการทำร้ายฝั่งที่เขาต้องตอบโต้เนี่ยโอเคอาจารย์บอกว่าเราก็จะป้องกันตัวในรูปแบบของในการที่เราจะต้องเขาเรียกอะไรครับไม่ให้มันเกิดเรื่องบานปลายแต่ว่ามันใช้ปืนไงแล้วก็มีปืนพกไปไงอาจารย์มอสถึงแม้ว่าปืนของถ้าเกิดในเคสในข่าวในตชด.ปืนเขาอาจจะมีทะเบียนแต่การพกออกไปอ
1: ่
0: ะแต่การพกไปอันนี้เขาก็โดนข้อหานะฮะเรื่องของการพกปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่เหตุอันควร
1: ถ้าพกไปแล้วต้องการที่จะใช้ปืนเพื่อยุติความรุนแรงก็ต้องยิงขึ้นฟ้าย
0: ิงหรือนัดเดียวหรืออะไรแบบนี
1: ้ยิงขู่เพื่อหยุดอะไรก็จะเป็นการเป็นวิธีที่ทำได้แล้วก็ตัวเองก็รีบออกจากสถานการณ์นั้นไป
0: จะอ้างได้ว่าป้องกันตัวเพราะไม่ได้มีเจตนาเล็งไปที่ใคร
1: ใช่แต่ถ้าเล็งไปที่ใครปุ๊บเป็นการไว้ร่างกายแล้วนั้นต้องถามคุณผู้ฟังว่าในตัวของคุณผู้ฟังเองมีโอกาสจะไปอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสในการไปอยู่ความรุนแรงแบบเราเป็นคนไม่สู้เราเป็นคนแบบเอ้ยไม่ชอบเจอไม่ชอบเผชิญไม่ชอบตบตีทักอ่ะเราก็อาจจะมีโอกาสน้อยมากครับที่จะเจอเรื่องแบบนี
0: ้
1: เพราะยังก็เลยจะกลับไปที่ประเด็นแรกที่เราคุยกันนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันมีชนวนความรุนแรงและถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะอยู่ในความรุนแรงนั้นโอกาสที่เราจะเจอเรื่องร้ายๆพวกเนี้ยก็จะน้อยลง
0: ครับ
1: สำหรับคุณบอลสมมติคุณบอลชอบทะเลาะกับคนไหม
0: ก็ไม่นะ
1: ก็ไม่ชอบทะเลาะกับคนไงถูกป่ะเพราะถ้าเราไม่ชอบทะเลาะกับคนเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอเรื่องแรงขนาดนั้นระดับที่มีการทำร้ายกันเนี่ยก็คงไม่มีอะไรสมมติเราสมมติผมอยู่ในสถานการณ์นั้นนะแล้วผมก็ไปต่อราคาพี่ก็โอ้ล้อโอ้โหไม่ลดหรอกพี่งั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปอีกทางนึงก็ได้ก็แค่นี้ก็เดินเยาะแดกออกมาก็จบ
0: ใช่คือเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดความแรงเกิดขึ้นนะพยายามจบปัญหา
1: ครับเราต้องจัดการตัวเองไม่ให้ไปก่อความรุนแรงใครจะทำอะไรเหมือนที่คุณเด็กโซนาต้าเขียนมาตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วนะก่อนเบรกตบมือข้างเดียวไม่ดังนะฮะถ้าเขาเริ่มเราหยุดหรือเราเริ่มเขาหยุดบางครั้งเรื่องมันก็ไม่เกิดเรื่องร้ายก็ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคุมเขาไม่ได้เราก็ต้องคุมตัวเราถูกไหมครับ
0: ครับครับ
1: วันนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่กังวลกับเรื่องความรุนแรงมันจะโอ้มันง่ายจังเลยนู่นก็ลองกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบความรุนแรงไหมถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบความรุนแรงเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเราโอกาสที่เราจะทำความรุนแรงหรือสร้างจุดฉนวนเนี่ยมันน้อยก็โอกาสที่เราจะเจอก็น้อย
0: อาจารย์มอสมันมีปัญหาหนึ่งครับคือเราไม่อยากทะเลาะแต่ว่ามีหลายท่านก็พกปืนไปด้วยเหตุผลว่าอาจจะต้องมีไว้เผื่อป้องกันตัวในยามวิกฤตการณ์ใดๆสมมตินะฮะแล้วเนี่ยพอมันมีปืนอยู่กับตัว

0: แล้วพอมันมีเหตุทะเลาะขึ้นมาจริงๆอ่ะการควบคุมการใช้อาวุธปืนนั้นน่ะเนี่ยคือสิ่งที่ยากเพราะอาจารย์อัดบอกว่าตอนแรกว่าถ้าเกิดจะป้องกันตัวยิงขึ้นฟ้าตุ้มหนึ่งทีไม่ได้เล็งไปที่ใครแต่ไม่รู้ว่าไอ้สติสัมปชัญญะที่ตอนมือมันถือปืนอยู
1: ่เข้าใจเข้าใจ
0: เออมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ก็อันนี้เนี่ยผมว่าอยู่ที่ตัวบุคคลของคุณวอนว่าตัวเขาเองเขามีเจตนาใดๆแต
0: ่
1: เจตนาจะแบบเอ้ยไม่มันข้างในอ่ะข้างในมันความรู้สึกข้างในเนาะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นทุกคนมันต้องป้องกันตัวเราไม่อยากร้ายเราก็ไม่อยาก
0: เราคงไม่อยากฆ่าใครด้วยอ่ะ
1: เออแล้วก็มันก็ต้องไปเราก็ต้องมีสติในการที่เราจะใช้กับมันนะถ้าจะพกก็ต้องมีสติเหมือนที่เสเขียนไว้เลยคร
0: ับ
1: ต้องใช้สติกำกับในการใช้อาวุธพวกนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นอาวุธพวกนี้ก็กลายเป็นดาบสองคมให้กับเรา
0: แล้วเวลาศาลท่านพิเคราะห์ท่านจะพิเคราะห์จากพยานหลักฐานบวกกับเจตนาทีนี้คราวนี้จะต้องไปดูแล้วว่าโอเคตั้งข้อกล่าวหามาเนี่ยว่าเจตนาหรือไม่เจตนาใดๆเนี่ยมันจะต้องไปวิเคราะห์ศาลท่านก็จะต้องพิจารณาถึงเจตนาของท่านนั่นแหละว่าท่าน
1: เป็นเรื่องของความศาลแล้ว
0: ใช่พกปืนไปหนึ่งแล้วพกแล้วใช้มันยังไง
1: เหมือนคดีที่เพิ่งจบไปล่าสุดของแต่มันก็ยืดเยื้อมานะ
0: ลุงวิศวกรใช่ไหม
1: คุณลุงวิศวะลุงวิศวะกับเด็กอายุ17
0: ที่
1: เป็นเรื่องราวกันเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว
0: ใช่ที่บางแสนที่อ่างศิลาคุณผู้ฟังจำคดีได้มาตอนนี้ศาลฎีกาตัดสินแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วตัดสินคือลุงวิศวกรไม่ผิดนะใช่ไหมใช
1: ่รอลงผิดแบบรอเกินกว่าเหต
0: ุ
1: มีความผิดฐานป้องกันตัวเกินกว่าเหตุแต่ก็ด้วยความที่คุณลุงมีประวัติที่ค่อนข้างสะอาด
0: ไม่ได้มีประวัติอะไรเสื่อมเสีย
1: ก็เลยรอลงอาญาแล้วแรงงานตัวเลยอะไรประมาณนี้ครับ
0: คือ
1: ไม่ต้องจำคุก
0: คืออย่างนี้ของเคสลุงวิศวกรเนี่ยใช้แบบนี้ดีกว่าว่าศาลฎีกาพิพากษาพลิกคดีของชั้นต้นและชั้นกลางโดยมองว่าเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุ
1: ครับ
0: มีสองประโยคนะป้องกันตัวอันนี้ใช่ป้องกันตัวไม่ได้เจตนาทำร้ายไม่ได้เล็งเห็นผล
1: ครับ
0: สองก็คือว่าเกินกว่าเหตุอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งประโยคเพราะมันจะมีป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุด้วยถูกไหมที่เกินกว่าเหตุและป้องกันตัวเท่าที่จำเป็นถูกป่ะ
1: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเขาก็ไปวิเคราะห์แต่ละสถานการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ในจังหวะไหนใช่
1: นะครับก็คนพบว่าเขาก็ไปพบจุดที่น่าสนใจคือคุณลุงอยากจะจบเรื่องแล้วหาคนอื่นเข้ามาช่วยแล้วไม่ได้อยากทำลายใครแต่ทันได้จบก็เลยต้องป้องกันตัวมันมีเหตุจุดพลิกอยู่ตรงนี้เอง
0: ครับเคสเนี้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน่าสนใจมากเนี่ยเราถึงได้บอกแกว่าเราจะพยายามวิเคราะห์ไปแต่ละห่วงของเวลาในเหตุการณ์เพราะอย่างเคสลุงวิศวกรที่ยิงปืนใส่เด็กอายุ17ปีเนี่ยเพราะว่าศาลชั้นต้นและศาลชั้นกลางเนี่ยตอนแรกเนี่ยมองว่าเพราะว่าลุงวิศวกรเนี่ยไม่จบเรื่องคือเหมือนกับชวนทะเลาะต่อจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์บานปลายแต่พอมาศาลฎีกาศาลฎีกามองว่าในช่วงแรกมันเป็นช่วงที่อาจจะมีอารมณ์เกิดขึ้นได้ใช่แต่ว่าทีนี้เหมือนกับพยายามที่จะจบเรื่องแล้วด้วยการขับรถหนีไปแล้วแล้วก็เรียกกู้ภัยเหมือนจะจอดรถอ่ะเพื่อให้กู้ภัยมาช่วยแต่ด้วยความที่คู่กรณีเนี่ยมีการลงมาแล้วก็เหมือนมีเอาหน้าเนี่ยยื่นเข้าไปในรถ
1: เหมือนจะรุม
0: คนครับ
1: ก็เลยทำให้ก็เลยกลายเป็นว่าคุณลุงก็ต้องป้องกันตัว
0: ก็เลยต้องป้องกันตัวเพราะมองเจตนาแล้วว่าตั้งใจจะจบแล้วไม่ใช่ตั้งใจจะเอาเรื่องต่อ
1: ครับ
0: อันนี้ขออนุญาตแบบสรุปจากสิ่งที่เป็นการพิเคราะห์จากศาลมานะฮะการพิพากษามาน
1: ั่นก็ถึงบอกว่าพอทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแล้วใช้อาวุธเนี่ยมันไม่จบนะมันเป็นจุดตั้งต้นของความเดือดร้อนเลยแหละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่คิดว่าจะมีอาวุธติดตัวหรือจะไปใดก็ตามครับก็ต้องมีสติกำกับตลาด้วย
0: ใช่ใช่
1: เพราะการทะเลาะวิวาทไม่ได้ส่งผลดีเลยแม้แต่คำเดียวระงับอารมณ์ได้แล้วก็แยกย้ายจบให้เร็วที่สุดเราไม่ได้รู้จักกันเราก็แยกกันเราก็ไม่เจอกันอีกแล้วอ่ะ
0: ก็นี่ไงถ้าเกิดเป็นอินเคสยิงวิศวกรศาลมองว่าจังหวะโดนรุมอ่ะคือเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะตอนแรกเนี่ยอยากจะจบแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าอยากจะจบจริงแล้วฝ่ายตรงข้ามก็รู้สึกไม่อยากจะต่อเรื่องจริงทุกอย่างก็จะจบตรงนั้นไม่มีการลุมถ้าไม่มีการลุม

0: ก็จะไม่ชักปืนมาป้องกันตัวในจังหวะสุดท้ายถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็จะจบไปแล้ว
1: ถ้าต่างคนต่างแยกก็จบ
0: ก็จบใช่ใช่ใช่
1: เพราะผมก็จะบอกเสมอว่าถ้าจะทะเลาะกับใครอ่ะถ้ามันการทะเลาะมันไม่ได
0: ้มันไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ไม่ดีอยู่แล้วล่ะเราอย่าทะเลาะกันดีที่สุดอย่าเริ่มเพราะว่าพอแยกปุ๊บมันก็จบแล้วอ่ะ
0: คือมันต้องแค่ไม่กี่วินาทีเนาะต้องแบบเอาพออะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเคยถามคนที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันแล้วได้อะไรทะเลาะได้อะไรคุณบอก
0: เขาก็คงอยากที่จะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะอยากชนะอ่ะพูดง่ายๆภาษาง่ายๆเลยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะ
1: คาดหวังคำตอบนี
0: ้มันต้องแบบนี้ดิแล้วอีกคนนึงเถียงมามันก็ทะเลาะกันไง
1: ชนะแปลว่าอะไร
0: ฉันถูกเธอผิด
1: แล้วถูกได้อะไรจากความถูกได้อะไรจากความที่เขาผิดได้จากความที่เขาถูก
0: ก็น่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นแค่เรื่องสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาเองกับตัวเราอะครับมันไม่มีมันจะถูกใครผิดเราก็ไม่ได้บ้านได้รถอะคุณบอล
0: เรามันเป็นทะเลาะกันในเรื่องที่มันชัดเจนว่ามีเรื่องถูกและเรื่องผิดล่ะอาจารย
1: ์มันเป็นก็อันนั้นถูกผิดในมุมไหนอะในมุมการผลลัพธ์คืออะไรก่อนเรากำลังถูกผิดเรื่องอะไร
0: อ๋อมันนำไปถึงเรื่องอะไรได้บ้างเนอะเพราะถ้าเกิดคนไม่รู้จักกันเนี่ยมันแยกย้ายมันก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแล้ว
1: ก็ถูกมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราก็แค่เดินไปลมเสียมันจีเจอคนยิ่งแยกจบ
0: เดี๋ยวเขาถ้าเขาไปเป็นอารมณ์แบบนี้กับคนอื่นเดี๋ยวเขาก็ไปมีกันเรื่องกับคนอื่นก็เรื่องของเขาแหละ
1: ถูกครับนะครับเพราะมันคุณโรสฮอลิเดย์บอกว่าโดนถีบก็เกินกว่าเหตุก็เลยต้องป้องกันตัวเกินกว่าเหตุมันมีหลายแบบควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือไม่ถูกต้องคร
0: ับ โอเค
1: คุมตัวเรายังไงแล้วสมมติเราถามไปเอ้ยพี่ไม่เอาแล้วขอโทษครับแยกย้ายนึกออกไหมแจ้งตำรวจว่าทำร้ายร่างกายดูกล้องวงจรปิดว่ากันไปเนาะทุกเรามีวิธีแก้มีช้อยส์ให้เราเยอะ
0: มันมีวิธีที่ถูกในกฎหมายอยู่ที่จะแก้ปัญหา
1: ใช่ครับใช่ที่พอไอสติเนี่ยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้ส่วนตัวผมถ้าผมทำทำร้ายร่างกาย
0: ครับ
1: ก็เป็นคนที
0: ่
1: แจ้งความก่อนต้องรีบให้มันจบเร็วที่สุดเพราะว่าอย่าเจ็บหนักไปกว่าเดิม
0: ครับ
1: จะแบบจะบอกกันคุณเตจะเสียบอกว่ายากมากครับอาจารย
0: ์คุณเตจะเสียบอกว่ายากมากขอบวกก่อนคือถ้าเกิดโดนลุมอ่ะชะเราก็คงต้องป้องกันตัวแหละถูกไหม
1: มันคงชุลมุนมาก
0: ใช่ใช่ก็ถึงบอกไงว่าในจังหวะนั้นเราวิ่งออกมาปุ๊บเนี่ยคือถ้าสมมติเราอยากป้องกันตัวโอกาสที่เราจะใช้ปืนที่เราพกมันมีสูงมากเพราะเราพกปืนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ล่อแหลมมากเลยละเอียดอ่อนมาก
1: ต้องถอยเวลาไปนิดนึงว่าก่อนเราจะต้องรู้ว่าฉนวนไหนที่มันทำให้เกิดความรุนแรงถ้าเราไม่ไปพูดไม่ดีกับเขาเราอาจจะไม่ถูกลุมก็ได
0: ้มันมีหลายสเต็ปมากเลยอ่ะ
1: แล้วมันมีหลายช่วง
0: ปัญหามันจะหยุดได้เป็นสเต็ปเลยนะสเต็ปแรกไม่พูดจะโทษโต้เถียงกันไม่พูดดูถูกกันพอเริ่มทะเลาะกันเริ่มรุนแรงกันมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วว่าแล้วคุณจะจบไอ้ฉากทะเลาะกันตรงนั้นเนี่ยยังไงแต่ถ้ามันจบฉากทะเลาะแบบด้วยร่างกายไม่ได้ปั๊บพอมีอาวุธชักขึ้นมาจะจบการใช้อาวุธนั้นที่ไม่ให้คนตายได้ยังไงอีกโหมันหลายขั้นตอนมากในการใช้สติมากเลยอาจารย์มอส 3-4 รอบ
1: ย้อนกลับไปถ้าผมย้อนนาฬิกาไปได้นะคุณบอลย้อนไปตอนที่เริ่มต้นคุยกันน่ะจะพูดยังไงให้ดีต่อกันทุกอย่างเริ่มต้นจากคำพูดเลยจะคุยยังไงพี่ครับไปยังไงครับพูดจาดีๆต่อกันได้ไหมพี่ครับ
0: ปิยวาจา
1: ปิยวาจาถ
0: ู
1: กต้องแค่นี้เองครับ
0: ถ้
1: าทุกปิยวาจาต่อกันพูดจาดีต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันโลกนี้ก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วถามว่าสิ่งนี้มันทำยากไหมอ่ะ
0: ก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายก็ต้องควบคุมอารมณ์และสติ
1: ถูกมันถามว่าไม่ยากเลยครับถ้าเราเป็นคนที่เมตตาคนเป็น
0: ใช่ถ้าเราคิดแบบเนี้ยเป็น mindset ของเราอ่ะคุณธีรวัฒน์บอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดไปแจ้งความตำรวจจะรับแจ้งไหมก็ต้องดูว่าเราไปแจ้งความด้วยเหตุผลอะไรค
1: ือ
0: ถ้าเกิดถ้าเกิดคุยกันบอกว่าต่อราคาแล้วไม่ให้โอเคไอ้ตรงเนี้ยตำรวจอาจจะไม่ได้รู้สึกต้องรับแจ้งความแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการทำร้ายไงฮะถ้าสมมติว่าโดนถีบปุ๊บแล้วเราหลุดออกมาจากวงลุมสกรรมตรงนั้นได้แล้วเราแจ้งความซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆสน.ด้วยตรงเนี้ยสามารถที่จะแจ้งความได้ว่า

0: โดนทำร้ายร่างกายแล้วถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องหลักฐานก็แตกได้แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั่นแหละอย่างโยกก็เหตุการณ์มันไปถึงตรงนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราทุกคนในสังคมเนี้ยสามารถป้องกันได
0: ้
1: สามารถอยู่คุมสติให้ไม่เกิดเรื่องได
0: ้
1: สติก็ไม่ได้แบบว่าตอนเกิดเรื่องแล้วมีสติไม่ทำอะไรไม่ดีตั้งแต่แรก
0: ไม่ใช่การมาคุมสติตอนมันบานปลายแล้วอ่ะมันใช่
1: เพราะถึงบอกว่าวันเนี้ยดูข่าวเราก็อย่าเพิ่งวิตกจริตจนเกินไปว่าอุ้ยเราจะเดินไปในตลาดเราจะโดนควักปืนยิงก็ถ้าคุณไม่ไปทำอะไรใครเขาจะใครว่ายิงคุณอ่ะในสถานการณ์ปกตินะยกเว้นที่แบบพวกที่แบบในต่างประเทศที่เขาแบบว่าอันแบบโรคจิตหรืออะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์ปกติที่บ้านเราเนี่ยที่เหตุพวกนี้เกิดขึ้นน้อยมากเลยครับที่จะแบบอยู่ดีมีคนเอาปืนมากราดยิงกันเนี่ยน้อยมากมันเป็นไปได้น้อยมากนะครับในชีวิตปกติที่เราไปธุระไปใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ไปทะเลาะวิวาทกับใครเราพูดจาดีกับทุกคนเราควบคุมตัวเองมีความเมตตาสื่อสารในเชิงบวกมีปิยวาจาเหตุการณ์นี้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ
0: ใช่เราก
1: ็
0: เป็นบทสรุปแล้วก็หมดเวลาแล้วอาจารย์ม้อยก็ปิดท้ายว่าสติท่องเอาไว้ครับคุณผู้ฟังนะสติเป็นตัวตั้งต้นเริ่มแรกอย่างเดียวเลย
1: ก็ให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อ่ะมันก็เป็นคำเดิมที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเลยเนาะคนทุกคนต้องการการให้เกียรติ
0: ครับ
1: เราต้องการให้คนให้เกียรติเราเขาก็ต้องการให้คนให้เกียรติเขาเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: พูดจาต่อกันมันก็จบแล้วครับ
0: ขอบคุณมากอาจารย์ม้อยอาจารย์ม้อยไม่มีเวลาแล้วจริงๆอีก30 วินาทีเดี๋ยวเข้าข่าวต้นชั่วโมงแล้วต้องลาไปตรงนี้เลยนะครับ
1: ที่น่าเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกท่านครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเสียชีวิต2คนพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มช่วงเย็นวานนี้ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้แก่นายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราว2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ธรทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุร

0: กิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนและขยายผลผลการตรวจสอบพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายเป็นนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทและพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า499ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเชิดสิงโตเมายิงปืนขึ้นฟ้าฉุนเพื่อนบ้านเตือนยิงเสียชีวิต1บาดเจ็บ2เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน42แขวงดาวคะนองที่เกิดเหตุพบนางสาวพรณภาสีดีถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายหัวกระสุนตุงข้างขวาไม่ทะลุนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณจุดสำคัญหลายจุดจึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ใกล้การพบมีผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นลูกสาวคนเล็กและสามีของนางสาวพรณภาถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวคนโตเล่าว่าแม่นั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้านจู่ๆมีคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังแม่จึงออกไปถามมือยิงว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไมทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงปืนใส่แม่ทันทีถูกจุดสำคัญและน้องสาวถูกยิงเข้าที่แก้มอาการสาหัสยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดล่าสุดตำรวจสน.บุคคโลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายเล็กเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งพร้อมหลักฐานอาวุธปืนขนาดจุด .22 และรอการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเคลียร์ซากกันศาสตร์ถล่มเปิดถนนพระราม4แล้วเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบนถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์ใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารแล้วหลังระดมกำลังเคลียร์ซากปูนจากเหตุกันศาสตร์อาคารพาณิชย์5คูหาที่ทรุดตัวลงมาทับนายประวิตรตุลาพันธ์อายุ67ปีจนเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยใช้เวลากว่า12ชั่วโมงนำเศษปูนและซากโครงสร้างที่ตกกระจายอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงตัดเสาไฟฟ้าออกจนแล้วเสร็จเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาและนำแผงเหล็กมากั้นล้อมพื้นที่โดยรอบอาคารที่เกิดเหตุทั้ง5คูหาเพื่อป้องกันอันตรายและรักษาความปลอดภัยประชาชนอย่างไรก็ตามยังพบว่ามีกันศาสตร์บริเวณชั้น1ของอาคารบางส่วนหลงเหลืออยู่โดยยังไม่มีการรื้อถอนเพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่คนในพื้นที่ยอมรับว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากอาคารพาณิชย์ในย่านนี้ส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบที่อิสราเอลผิดข้อตกลง กองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบียาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุสไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อต

0: ลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและจะดำเนินมาตรการขั้นต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและเดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6391

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สวัสดีครับแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ตอนนี้10:10 น.นะครับเช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องสาวสวยของเราสวยจริงๆน้องแอนครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาธนธนากุลอีกหนึ่งรายการนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้ถึงได้บอกไงว่าชอบรายการนี้เพราะว่าถูกพี่หนุ่มชมถูกสตาร์รายการอื่นไม่มีคนชมนะคะ
1: พูดความจริง
2: เท่านั้นโอ้ยปากหวานสุดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็พบกันในวันอาทิตย์เช่นเคยนะคะเวลาเดิม10:00 ถึง 11:00สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้เจอแฟนรายการค่ะพี่หนุ่มน
1: ั
2: ่งรถแท็กซี่ไม่ใช่ต้องนั่งกราฟนะคะแล้วก็ได้คุยกันบอกจำเสียงแอนได้รายการอะไรนะเที่ยวๆอ่ะวันอาทิตย์นะดีใจมากเลยที่จำกันได้ถึงขนาดหันมาขอดูหน้าเลยนะว่าเอ๊ะคนไหนนะเพราะว่าพี่เขาก็จะฟังผ่านทางวิทยุเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะฟังอยู่นะคะก็ดีใจที่ได้เจอกับแฟนๆรายการแล้วก็ได้พูดคุยกันดีใจที่รับชมรับฟังกันเพราะว่ามีอีกหลายท่านแหละค่ะที่ฟังกันโดยที่ไม่ได้เข้ามาในโลกออนไลน์เราอาจจะไม่เคยได้คุยกันนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากแวะเวียนกันเข้ามาก็เข้ามาดูกันได้ผ่านทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ก็จะเห็นเราทั้งสองคนจัดรายการสดๆนะคะเห็นหน้าด้วยได้พูดคุยกันด้วยมีสถานที่กินสถานที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจนะคะก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางทาง LINE ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งรูปภาพมาได้นะคะอย่าง Facebook บางทีอาจจะส่งรูปไม่ได้เนาะพี่หนุ่มก็นี่แหละรายการของเรามีความสุขก็ตรงที่คุณผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมมาคุยกับพวกเรา
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ค่ะพี่หนุ่มเป็นวันที่
1: มี
2: กลางวันยาวนานมากกว่ากลางคืนนะเพราะว่าเขาเรียกว่าวันคริสต์มาสยันนะคะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรไปหยุดหรือว่าสิ้นสุดไปถึงจุดสุดทางเหนือส่งผลให้วันนี้คนบนโลกจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้ามากที่สุดแล้วก็จะตกลับขอบฟ้าเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ากลางวันยาวนานมากๆส่วนกลางคืนเนี่ยสั้นที่สุดเลยนะคะ

0: ก็เราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้ปีหนึ่งก็ประมาณนี้แหละนะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกได้ว่าซีกโลกใต้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววันนี้เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นตอนตี 5:51 นาทีส่วนจะรับขอบฟ้าไปนู่นเลยค่ะเกือบทุ่ม 6:47 นาทีแต่พี่หนุ่มแอนว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีหนึ่งที่โลกของเรามันก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าแอนเนี่ยตื่นเช้ามาก็หลายปีแล้วเนาะเช้ามาในที่นี้ก็คือตื่นก่อนพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: แล้วพอขับรถมาทำงานเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นสว่างไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ปีนี้มาอ่านข่าวเช้าอ่ะออกจากบ้านมาประมาณสัก 5:30
1: ว้าว
0: ท้องฟ้าสว่างอ่ะยังก็ 7:00 เช้าก็มีนะในบางวันน่ะเลยรู้สึกว่าโอ้โลกของเราเนี่ยมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะสว่างเร็วขึ้นส่วนกลางคืนก็น้อยลงไปเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยทำหน้าที่ค่อนข้างดีนะคะทั้งความสว่างด้วยความร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของดวงอาทิตย์ที่วันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะ
1: แต่หลายคนช่วงนี้นะน้องแอนที่เจอเพื่อนๆที่เป็นสื่อมวลชนไปหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นไข้กันเยอะนะเจ
0: ็
1: บคอเป็นหวัดเนี่ยพี่หนุ่มว่าอย่างนี้อย่างที่น้องแอนบอกมาสักครู่นะครับอากาศมันเปลี่ยน
0: แล้วฝนตก
1: ทุกวันแล้วเดี๋ยวไปเจอความร้อนปั๊บเนี่ยนะครับคือบางทีเนี่ยร่างกายมันปรับอุณหภูมิไม่ทันนะพอปรับไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบอาจจะเป็นไข
0: ้
1: หรืออาจจะเจ็บคอนิดๆคอคุ้มคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าดื่มน้ำเปล่าๆหรือว่าจะดื่มน้ำอุ่นๆอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได
0: ้
1: ช่วยได้นะครับ
0: ค่ะและนี่หน้านี้หน้ากระท้อนนี่พี่หนุ่มก็เอาของฝากให้แอนนะคะใครที่ชมผ่านทาง Facebook Live ก็จะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่หนุ่ม
1: กระท้อนส
0: ่งเครื่องเนาะก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงเนี่ยอะไรเอ่ยมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวคั่วมีกุ้งแห้งชอบมากของชอบแอนเลยคือกระท้อนแล้วก็เลยคุยหลังใหม่กับพี่หนุ่มว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแอนก็แวะเวียนไปจังหวัดนครปฐมนะคะนครปฐมก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คาเฟ่เยอะมากแล้วแอนเคยไปร้านนี้มาก่อนแล้วตอนช่วงที่เขาเปิดแรก
1: ๆ
0: ตอนนี้เขาขยายร้านค้านะคะให้มีความแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารมีโซนห้องแอร์แต่จุดขายของเขาค่ะพี่หนุ่มก็คือเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ในร่องสวนร่องสวนเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะคะเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์มะพร้าวนี่แหละเอามาทำเป็นอาหารให้เราทำมาเป็นเครื่องดื่มนะคะอย่างมัทฉะเนี้ยมัทฉะใส่น้ำมะพร้าวหอมหวานหวานคือได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ออกมาแบบสดสดจากต้นใช่ไหมคะส่วนร่องน้ำของเขาก็มีเรือ เดิมทีตอนแรกๆเนี่ยเป็นเรือปกติเลย
1: เ
0: ป็นเรือยาวนะที่เราพายกันนะคะแต่พอตอนนี้ค่ะเขาปรับเปลี่ยนให้มีความแอดเวนเจอร
1: ์
0: ให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นเป็นเรือกลมๆอ่ะเหมือนของเวียดนามอ่ะค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเรือกลมๆอย่างนั้นเลยใครจะพายเองก็พายเองแต่ใครๆจะให้พี่ๆพนักงานช่วยพายให
1: ้
0: ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่ามันตื่นเต้นแน่นอน
1: เ
0: พราะเขาจะพายเหมือนที่เวียดนามเขาพายเลยค่ะ
1: เร็วเลยเหรอ
0: ก็คือหมุนโยกไปโยกมาโอ้โหอย่างกับไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเลย
1: อันนี้ก็แปลก
0: ใช่เป็นสีสันอีกอย่างนึงนะคะเผื่อว่าท่านไหนแบบสนใจแต่แอร์เนี่ยที่เล่าให้ฟังแล้วก็เชื่อมโยงกันกับกระท้อนเนี่ยนะก็คือไปกินไอติมกระท้อนมาหน้ากระท้อนก็ต้องลองไอติมกระท้อนเหมือนพอเป็นหน้ามะยงชิดเขาก็เอามะยงชิดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะแต่กระท้อนอันนี้แอนว่าน่าสนใจพูดแล้วก็น้ำลายไหล พอเขาอ่ะแอนคิดว่านะเขาน่าจะใช้วิธีการเอากระท้อนนะคะที่เป็นผลเนาะเอาไปทำเป็นลอยแก้วมันก็จะมีความเค็มๆหวานหวานเปรี้ยวนิดๆ นะคะมีความหอมๆของกระท้อนแล้วก็คงจะเอาไปปั่นแล้วก็ไปแช่นะคะเพื่อให้ทำให้มันกลายเป็นเหมือนหวานเย็นนะคะเหมือนไอติมหวานเย็นแล้วก็มีเนื้อกระท้อนแบบเล็กๆเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยไอเดียดีแอนคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่เราสามารถทำได้ที่บ้านด้วยนะคะก็ผสมอะไรทำเป็นลอยแก้วแล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซดูแล้วก็ทำออกมาให้กลายเป็นไอติมเป็นเมนูคลายร้อนในช่วงหน้ากระท้อนแบบนี้ได้ดีเลย
1: โอ้ดีจังเลยนะเขาบอกกระท้อนอีกนอกจากเมืองนนทบุรี

0: อีกเรื่องนึงนะครับน้องแอนนะเขาบอกว่าที่ลพบุรีเนี่ยอันนี้แต่ว่าพี่หนุ่มเคยไปนานแล้วนะไปนานมากเลยที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยที่เขาบอกว่ามีกระท้อนเนี่ยมันหลากหลายอะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เป็นกระท้อนที่เขาบอกเราคือเราปอกเปลือกมันเนี่ยน้องแอนฮะคืออย่าเยอะมันสามารถจะกินได้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยอะ
1: ค่ะโอ้โหกินเปลือกได้ด้วยเหรอ
0: เออไม่คือเปลือกเนี่ยคือไม่ได้เปลือกนอกนะหมายถึงว่าเราฝานเอาเปลือกออกแต่บางๆอะฝานออกบางๆให้มันอยู่เนื้อด้วยเนื้อตรงเปลือกอะข้างในมันก็เป็นเมล็ดเนื้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกมันนุ่มมากเลยครับ
1: ใช่บางท่านเนี่ยก็จะกินแต่แกนข้างใน ต้องฟูฟูขาวๆเพราะว่าตรงนั้นจะหวานที่สุดคือทั้งลูกเนี่ยเขาได้หลากหลายรสชาตินะขาดรสชาติเค็มถ้าหากว่าใช้มือไม่ล้างเนี่ยอาจจะเค็มนอกได
0: ้ คืออย่างนี้ต้องงานคือตรงฟูฟูที่มันเป็นสีขาวเนี่ยอันนี้มันหวานอยู่แล้วแต
1: ่
0: ว่าถ้ามันมีเนื้อตรงเปลือกเข้าไปเนี่ยมันจะผสมกับประสานการสองรสชาติ
1: จะม
0: ี
1: ความเปรี้ยวฝาดหวานเดี๋ยวจะรีบจัดรายการให้เสร็จนะคะเพราะว่าน้องแอนจะไปกินกระท้อนที่พี่หนุ่มซื้อมาแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้กลิ่นก็คืออยากทานมากมากเลยนะคะเอาไปดูเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวกันค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ที่สมุทรสาครเขากำลังมีการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะคะจัดขึ้นระหว่างวันนี้นี่แหละ21มิถุนายนไปจนถึง25มิถุนายนเลยที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะซึ่งทางททนะคะร่วมกันกับหน่วยงานในจังหวัดค่ะก็จัดงานนี้ขึ้นทั้งหมดเนี่ย6วันด้วยกันเนาะ21ถึง25มิถุนายนนะคะซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอยู่แถวๆมหาชัยค่ะคุณผู้ฟังคะแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความศรัทธาต่อเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเปรียบเสมือนหลักชัยแล้วก็นำไทยเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับชาวประมงสมุทรสาครนะคะและงานนี้ก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ความเชื่อของชุมชนเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยนะคะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ยังสืบสานวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาท่องเที่ยวด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีพิธีแห่กันวันที่22มิถุนายน
0: พรุ่งนี
1: ้นะคะตอน9โมงเช้าไฮไลท์สำคัญเลยก็คืออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองประทับเกี้ยวประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำค่ะข้ามแม่น้ำท่าจีนไปตามถนนสายต่างๆด้วยนะคะให้ประชาชนได้ร่วมสักการะกัน
0: คือที่สมุทรสาครเนี่ยดีอยู่อย่างนึงน้องแอนเคยไปไหมฮะ
1: เคยไปค่ะ
0: คือที่เนี่ยจะเป็นสองศาลติดกันเลยหลายท่านอาจไม่ทราบคือหลายท่านเนี่ยรู้จักศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอย่างเดียวแต่ตัวศาลหลักเมืองเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าคนไปสมุทรสาครเนี่ยสมมติว่าจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยก็จะไปที่คือจอดรถบริเวณนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในศาลเลยจริงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านไปใหม่เที่ยวนี้ฟังรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยที่เขามีงานนี่แหละนะครับเข้าไปในตัวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วเสร็จแล้วด้านหลังนะมันเดินออกไปได้ก็จะเป็นเสาหลักเมืองเห็นไหมครับว่าอยู่ติดกันเลยหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบ
1: ค
0: ิดว่าสองศาลนี่เป็นศาลเดียวกันไม่ใช่นะฮะศาลหลักเมืองก็ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นศาลประจำเมืองนั้นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ชาวจีนเนี่ยจะสร้างขึ้นแล้วก็อัญเชิญเทพเจ้าหลักเมืองหรือเรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยขึ้นสถิตนอกจากองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็จะมีเทพเจ้าอื่นๆอีกที่ชาวจีนเคารพนับถือเนี่ยแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกนะครับดังนั้นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าแกะสลักด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเหตุผลก็คือถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยปลายรัชกาลที่3หรือเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยลอยน้ำมาลอยน้ำมาอยู่ติดอยู่ที่ตะลิ่งที่บริเวณใกล้ๆสร้างศาลนะฮะแล้วชาวบ้านที่เขาพายเรือค้าขายเขาก็เห็นว่าเอ๊ะตุ๊กตาหรือเปล่าก็เห็นว่าเป็นองค์ตอนนั้นนะไม่ทราบว่าเรียกว่าองค์อะไรนะครับเขาก็เลยอัญเชิญขึ้นแล้วลักษณะสร้างเป็นลักษณะเขาเรียกเพิงหมาแหงก
1: ่
0: อนนะครับแล้วก็เชิญขึ้นสถิตอยู่ตรงนั้นก็น่าแน่นอนต่อมาเมื่อผู้คนผู้ข่าวก็ไปขอพรอะไรต้องมีอะไรนะครับก็ได้สมความปรารถนาก็สร้างศาลขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยศาลที่เขาอันนี้เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ก็เป็นลักษณะเก่งจีนก็แน่นอนฮะก็เป็นที่สถิตขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองก็ชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่พี่ตุ้มไปบ่อยนะชอบ

ไปที่นี่แต่ว่าช่วงงานเนี่ยตรงที่เป็นที่จอดรถเนี่ยอาจจะเลื่อนไปข้างในแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นร้านค้าเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเขาจะมีบรรดาร้านอาหารต่างๆอันนี้ถ้า

0: และแน่นอนล่ะค่ะว่าไปสมุทรสาครไปที่มหาชัยก็ต้องไปกินอาหารทะเลเพราะว
1: ่
0: าแหล่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นแหล่งอาหารทะเลแหล่งขายอาหารทะเลที่ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะสดสดด้วยเนาะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หนุ่มขาแอนเนี่ยได้ไปโรงงานผลิตหมูกระจกมา
1: โอ้ที่ไหนจ๊ะ
0: ครับหมูกระจกแคบหมูอยู่ฉะเชิงเทราค
1: ่
0: ะอยู่แถวแปลงยาวนะคะแล้วคนนี้เนี่ยแอนว่าสิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนแอนเลยก
1: ็
0: คือหมูกระจกกับแคบหมูเนี่ยมันต่างกันยังไง
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันสงสัย
0: เราเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าหน้าตามันต่างกันรสชาติมันต่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแคบหมูเนี่ยก็คือจะลักษณะฟูฟูโปร่งโปร่งจะ
1: ปล้อง
0: ปล้องใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเป็นหมูกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นมีความยาว
1: ๆ
0: รีบๆแล้วก็จะมีความฟูฟูรสชาติจะมีความเค็มๆมากกว่าแอนก็เลยไปถามเจ้าของมาอยากรู้ด้วยความสงสัยว่าไอ้เจ
1: ้
0: าแคบหมูกับหมูกระจกเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาจากมันหมูในส่วนอวัยวะที่ต่างกันค่ะพี่หนุ่ม
1: เออเหรอ
0: ถ้าหากว่าเป็นตัวหมูกระจกเนี่ยเขาทำมาจากส่วนไหล่ของหมู
1: เออเหรอเอาไปอีก
0: แต่ถ้าหากเป็นแคบหมูเนี่ยเขาเอาหนังหมูจากส่วนสะโพกของหมูมาค่ะพี่หนุ่
1: ม
0: พอชิ้นส่วนมันต่างกันมันความมันเนี่ยมันก็จะต่างกันพอเป็นส่วนไหล่ที่มันเป็นหมูกระจกเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนมันจะโปร่งใช่ไหมคะส่วนตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นความละเอียดหน่อยอ่ะมันจะมีรสสัมผัสฟูและตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญที่ทำให้ต่างกับแคบหมูคือมันเก็บกักรสชาติได้ดีพอเวลาเอาไปทำรสชาติให้มีความเค็มเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรสชาติที่มันแบบมีความเค็มๆหอมๆ
1: คร
0: ับแต่ถ้าแคบหมูเนี่ยด้วยความที่มันเขาโปร่งนะคะมันฟูก็เลยทำให้เก็บกักรสชาติได้อาจจะไม่ดีเท่าตัวที่เป็นหมูกระจกนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีกรรมวิธีทำให้มันสามารถเก็บให้กรอบได้ยาวนานโดยที่ไม่เหม็นหืนแล้วก็เป็นไอเดียนึงค่ะพี่หนุ่มตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตกันก็คือเอาหมูกระจกไปผสมเป็นน้ำพริกหมูกระจกใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะแบบคนไอเลิฟโซเดียมอ่ะคนจะชอบความแซ่บความเค็มนะคะก็จะกินเล่นบ้างเอาไปโรยกับข้าวสวยร้อนๆใส่ไข่เจียวแต่ที่แอนไปทานร้านนี้เขาต่อยอดค่ะพี่หนุ่มเพื่อเป็นไอเดียคุณผู้ฟังก
1: ็
0: คือเอาไอ้น้ำพริกหมูกระจกหรือว่าไอ้เจ้าหมูแคบหมูที่เขาแบบทำเป็นแบบทอดเนี่ยเอาไปกินกับน้ำเงี้ยวอ่ะ
1: โอ้เหรออ
0: ้า
1: วยิ่งแปลกเข้าไป
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยความที่ภรรยาเขาเป็นคนแพร
1: ่ oh.
0: ส่วนตัวเขาเป็นคนสุโขทัยซึ่งแน่นอนสุโขทัยก็อะไรคะพี่หนุ่มก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเขาก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยกับน้ำเงี้ยวคุณสามารถกินกับนี้ได้เลยน้ำพริกหมูกระจกเนี่ยเอาใส่ไปได้แบบไม่อั้นปรากฏว่าแอนทานแล้วรสชาติออกมาดีเลยล่ะพี่หนุ่มเพราะว่าน้ำเงี้ยวก็ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะเพราะเราไม่ใส่พริกลงไปก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ไม่ค่อยเผ็ดถ้าเราไม่เติมพริกลงไปแต่เราเนี่ยใส่เป็นน้ำพริกกากหมูหรือน้ำพริกหมูกระจกเข้าไปแทนปรากฏว่ารสชาติดีเลยล่ะมันได้ความแซ่บความกรุบกรุบกรอบกรอบไอเดียนึงเป็นไอเดียนึงเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองทำเมนูนี
1: ้
0: กินเป็นเมนูประจำบ้านก็ดีกันนะ
1: เออเนี่ยนะครับผมก็พูดคุยแล้วก็มองน้องแอนแล้วก็กลืนลายไปด้วยนะเพราะว่าอย่างที่น้องแอนบอกนะเรื่องของกระท้อน
0: เรื่องของ
1: ขนมเรื่องของแคบหมูเรื่องของหมูกระจก
0: โอ้หลายเมนูแล้วนะวันนี
1: ้โอ้โห
0: จะเที่ยงแล้วล่ะ
1: มันทำให้ท้องของเราเนี่ยมีความรู้สึกฮะอยากจะได้รสชาติอาหารอย่างที่บอกนี่ครับแต่ว่าเรื่องของหมูเนี่ยน้องแอนนะสมัยพี่หนุ่มเด็กๆเนี่ยนะก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าในสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันพืชมันยังไม่มีใช่ไหมเขาก็จะใช้เขาเรียกว่า
0: น้ำมันหมู
1: ไม่เปลวหมู
0: เปลวหมู
1: มาทำเป็นน้ำมันหมูแล้วมันจะเหลือกากหมูอ
0: ่
1: ะกากหมูเนี่ยนะ
0: อันนี้แหละคือของดีเลยใช่ไหม
1: ก็มีไงปู่กับย่าเนี่ยเขาก็ทำน้ำพริกขอไปเขาทำพริกกินหนูอ่ะน้ำปลาพริกอ่ะแต่คนโบราณในสมัยก่อนบ้านอยู่สมุทรสงครามก็ต้องใส่น้ำตาลบึกนิด
0: เจ้าติดตัวหวานหน่อยหน่อย
1: นิดเนี่ยบีบเปรี้ยวแต่ว่าพริกเผ็ดนะเอากากหมูโรยอยู่ไปหน้าข้าวสวยร้อนร้อนแล้วก็เอาน้ำปลาโรยไปที่เขาทำเป็นน้ำปลาพริกเนี่ยโอ้โหใช้ช้อนเคาะมันเป็นชามกระมังแล้วก็กินแบบ
0: มีความสดสุดสุดไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักคืนน้ำลายกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าให้พี่หนุ่มพาไปเที่ยวดีกว่าค่ะ
1: ครับ

0: นี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: ตอนนี้10:29 นท่านผู้ฟังครับก
4: ็
3: แน่นอนมีหลายท่านเนี่ยส่งมาถึงเรา2คนเชิญครับน้องแอน
4: ค่ะนี่เห็นไหมพอพูดถึงนี้แหละพูดถึงของกินปุ๊บเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหนึ่งน้องแวนเนี่ยบอกเลยว่าหิวแล้วหนึ่ง คุยกันเรื่องของกินมากไปหน่อยนะคะทักทายพี่หนุ่มพี่แอนสวยๆค่ะเมื่อวานไปไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีมาแล้วก็แวะไปวัดพระธาตุนครศรีมาด้วยนะคะ
3: อ๋อวัดเดี๋ยวก่อนวัดเดี๋ยวไม่ใช่วัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อำเภอนครศรี
4: นครศรีธรรมราช
3: อ๋อโทษทีครับ
4: ค่ะมีคุณสุประชัยค่ะก็ส่งข้อความมาด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาด้วยคุณหลานตาเต่าสวัสดีค่ะคุณธีรวัฒน์สวัสดีค่ะคุณสมประสงค์บอกว่าตอนนี้ที่ปารีส21 องศาเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีคลื่นความร้อนนะคะคลื่นความร้อนเนี่ยบอกว่าวันนี้ช่วงปลายๆเนี่ยอุณหภูมิน่าจะไปถึง36 องศาเลยนะเป็นเฮทเวฟเนาะแล้วก็มีคุณยุ้งทองเหรอคะถ้าหากว่าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกเป็นแฟนประจำค่ะขอบคุณนะคะ คุณศักรินทร์สวัสดีค่ะคุณขวัญรัตน์ค่ะบอกน้องแอนเมื่อวานป้าเพิ่งจะทานตำกระท้อนมา อันนี้ก็เป็นอีกเมนูแอนเห็นไม่ได้พี่หนุ่มไม่รู้ทำไมไปร้านส้มตำนะ อย่าเอากระท้อนมาวางหน้าร้านนะเพราะถ้าวางปุ๊บเราจะเปลี่ยนจากส้มตำตำบักหุ่งเนี่ยกลายเป็นตำกระท้อนทันทีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีลูกกระท้อนวางอยู่ข้างหน้า
3: คร
4: ับ ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะคะมีคุณเทสิยาอันนี้ลักทายไปแล้วเนาะคุณประพันธ์บอกว่าสงสารคุณหนุ่มพูดไม่ทันหนูแอนใช่ไหมช่วงแรกค่ะเป็นหน้าที่ของแอนนะคะส่วนช่วงที่สองเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มพูดเต็มๆเลย คุณเทียนท่าฉลอมค่ะสวยจริงจังน้องสาวเขาชื่อแอนสุขใจแสนเห็นหน้าว่าสดสดกินเที่ยวทั่วไทยชื่นใจไม่มีหมดพี่หนุ่มไม่ละลดชดเชยใจถ้าเห็นสดสดตอนนี้เป็นเทรนปรุงจืดค่ะเขาเลยเทรนปรุงจืดก็คือแต่งแบบเหมือนไม่แต่งปากซีดๆหน่อยนะคะ คุณชมจันทร์ค่ะเล่าเรื่องสนุกคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวตามได้อย่างดีเลยนะคะขอบคุณผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะมีคุณอรุณโนไทยส่งภาพมาขอให้สุขกายสุขใจมั่งคั่งคุณโดยด้วยนะคะก็แฮปปี้ซันเดย์มาคุณสุภชัยก็ทักทายมาอีกหนึ่งช่องทางขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากเลยนะครับแฟนรายการของเราเนี่ยเหนียวแน่นทุกสัปดาห์จริงๆนะครับก็อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราจะไปในเขตจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งเหตุผลก็คือที่อำเภอหนองยะปล้องของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีงานเขาเรียกงานลานวัฒนธรรมของอำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยชื่องานของเขาก็คือกินเห็ดเด็ดพริกกะเหรี่ยงชื่องานเขาคือคนที่คิดตั้งชื่อนี้เนี่ยดีนะกินเห็ดเด็ดพริกกะเหรี่ยง
4: ค่ะ
3: เหตุผลที่ก็มีลานวัฒนธรรมเนี่ยนะครับน้องแอนฮะที่อำเภอหนองยะปล้องเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมที่อำเภอหนองยะปล้องเดิมทีเป็นตำบลหนองยะปล้องขึ้นอยู่กับอำเภอเขาย้อยแต่

0: ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอำเภอเขาย้อยแต่ส่วนนี้เนี่ยมันก็คืออยู่ในเขตของเมืองเพชรพลีหรือเมืองเพชรบุรีการเวลาต่อมานะครับขออนุญาตเล่าก่อนนะครับเพราะว่ามาเป็นอำเภอหนองยะปล้องนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2515นะครับไปถึง2528ยังไงคือเป็นกิ่งอำเภอก่อนเนี่ยแล้วก็มาเป็นอำเภอหนองยะปล้องเหตุผลที่เขาเรียกว่าอำเภอหนองยะปล้องหรือเดิมทีเป็นตำบลหนองยะปล้องเนี่ยเขาบอกในสมัยโบราณก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็มีตอนนี้เขาเรียกชาวไทยทรงดำแต่เดิมทีเนี่ยเขาเรียกผู้ไทยทรงดำนะครับอพยพมาจากไหนฮะในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก็คือมาจากส่วนหนึ่งก็สปป.ลาวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่ามาจากเวียดนามฮะก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ตอนนั้นเมื่อชาวบ้านที่เป็นชาวไทยทรงดำเนี่ยอพยพมาก่อนนะก็หนึ่งวัฒนธรรมละพออพยพมาตั้งบ้านเรือนเนี่ยเขาก็เจอบึงน้ำฮะเขาบอกมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ในบึงน้ำเนี่ยมันจะมีหญ้าปล้องเนี่ยขึ้นอยู่เต็มเลยพี่หนุ่มก็พยายามจะไปดูนะไอ้ต้นหญ้าปล้องนั้นเป็นไงเขาบอกมันคล้ายข้าวที่มันโตแล้วฮะหมายถึงว่ากอข้าวฮะที่มันโตแล้วเนี่ยแต่ว่ามันคือหญ้าปล้องนะครับจึงเรียกชุมชนหนองหญ้าปล้องนะครับต่อมาก็มาเป็นตำบลหนองหญ้าปล้องแล้วก็มาเป็นอำเภอหนองยะปล้องนะครับกลุ่มที่2ที่อพยพเข้ามากลุ่มที่2นะครับแต่พี่หนุ่มก็ไปคุยกับชาวบ้านที่มีอายุเยอะๆและเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะอพยพเข้ามาประมาณสักปี2501ประมาณนี้นะฮะกลุ่มชาวกะเหรี่ยงมาจากไหนต้องแอนฮะอำเภอหนองยะปล้องถัดไปก็คืออำเภอแก่งกระจานของเพชรบุรีถัดไปก็คืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเลยไปก็คือเทือกเขาตะนาวสีดังนั้นชาวกะเหรี่ยงเขาก็อยู่ในเขตรอยต่อบนเทือกเขาตะนาวสีนะครับก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านหนองยะปล้องว่างั้นเถอะครับแต่เขาอยู่เข้าไปด้านในเนี่ยมันจะเป็นป่าเป็นป่าปัจจุบันเขาเรียกว่าตำบลยางน้ำกลัดเหนือกับตำบลยางน้ำกลัดใต้ทำไมเขาไปอยู่แถบนั้นเขาก็เล่าขานสืบกันมาว่าชาวกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผอกอกห
1: อ
0: ในสมัยโบราณนะฮะแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะอยู่ในกลุ่มของผอกอกหอเขาจึงต้องอยู่ที่มันเป็นป่าต่อมาเมื่อทางการมีการปราบปรามเรื่องของผอกอกหอหมดไปแล้วแต่ว่ากลุ่มชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ได้กลับไปก็ตั้งบ้านเรือนกันอยู่ที่บริเวณนี้ดังนั้นอำเภอหนองยะปล้องจึงมี2วัฒนธรรมที่สำคัญที่งานลานวัฒนธรรมที่เขาจะจัดขึ้นวันที่26และ27มิถุนายนนี้นะครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวก็ที่ว่าการอำเภอเขาก็จะมีลานวัฒนธรรมของเขานะครับก็จะเป็นการแสดงน่าจะเป็นของชาวไทยทรงดำก่อนเขาก็จะแสดงเรื่องของวัฒนธรรมก็คือการเขาเรียกอะไรรำแคนและอาจจะมีอีกหลายชุดก็ได้ส่วนชาวกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ก็มีแล้วดนตรีใช่ไหมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงนะครับก็เป็นการแสดงนอกจากนี้ก็เขายังมีนิทรรศการผู้ไทยรู้ว่าเนี่ยชาวกะเหรี่ยงมาจากไหนชาวผู้ไทยมาจากไหนนะคุณก็ไปอ่านศึกษาหาความรู้มีร้านอาหารแล้วก็มีเรื่องของผลไม้ท้องถิ่นผลไม้ท้องถิ่นที่นี่เนี่ยพี่หนุ่มก็ไปดูแล้วนะก็พยายามไปหาไปดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแหละกล้วยมะม่วงกระท้อนก็พอมีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้ครับทางแอนพี่หนุ่มจะขอแนะนำท่านผู้ฟังถ้าเกิดอยากจะเดินทางไปเที่ยว26-27มิถุนายนที่อำเภอหนองยะปล้องเนี่ยฮะสมมุติว่าคุณเดินทางออกจากเมืองหลวงก็คือกรุงเทพนะทางแอนก็มาถนนสายพระรามที่2พอมาถึงแยกวังบนาก็เลี้ยวซ้ายจุดแรกจะให้แวะเข้าในเส้นทางที่เป็นอำเภอเขาย้อยก่อนอำเภอหนองยะปล้องยังอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเข้าอำเภอเขาย้อยจุดแรกเนี่ยให้แวะที่ถ้ำเขาย้อยก่อนน้องแอนเคยไปไหมฮะ
1: น่าเคยไปค่ะเคยไป
0: คือถ้ำเขาย้อยเนี่ยมันดีอย่างนี้ครับท่านหวังกับหนึ่งเนี่ยเป็นถ้ำที่อยู่เกือบคล้ายๆจะพื้นดินเลยนะเดินบันไดขึ้นไปไม่กี่ขั้นนะฮะแล้วถ้ำนี้ไม่ค่อยอับเท่าไหร่แต่ก็มีถ้ำนอกด้านในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามประวัติของถ้ำเขาย้อยเขาบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระองค์ท่านก็เสด็จเมืองเพชรพลีนะครับ แล้วก็

0: ชื่อว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานว่าคงเข้าประทับแรมในถ้ำเขาจอยแห่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งทางประวัติศาสตร์นะครับเรื่องที่สองก็คือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือในสมัยรัชกาลรัชกาลที่3ครั้งนั้นรัชกาลรัชกาลที่4ยังไม่ได้ขึ้นครองราชนะแต่ทรงผนวดอยู่นะครับเมื่อทรงผนวดอยู่ก็ทุดงครับทุดงมาเมืองเพชรพลีก็แน่นอนฮะก็ที่ต่อมาเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีนะครับแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาทรงประทับแรมในถ้ำเขาย้อยแห่งนี้ทำไมถึงประทับแรมเพราะว่าตอนนั้นเป็นทรงผนวดอยู่ก็คือมานั่งสมาธิกรรมฐานนั่นเองดังนั้นในถ้ำเขาย้อยเนี่ยคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระนอนหรือพระพุทธสายญาติเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปนาคปรกแล้วก็มีหลวงพ่อทองถ้าบอกหลวงพ่อทองเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊ะหลวงพ่อทองอยู่ไหนถ้าบอกว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเคราทุกคนจะร้องอ๋อเลยนะครับก็แน่นอนฮะพอเลยไปเนี่ยเลยไปก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งตรงนั้นก็จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพอเข้าไปนิดนึงก็จะมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสถิตอยู่นั้นคุณจะลงไปใต้ดินก็ได้หรือคุณจะขึ้นไปด้านบนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็จะมีอีกเยอะในถ้ำเขาย้อยอย่างนี้เสร็จแล้วตอนคุณเข้าไปถนนพระเจ้าเกษมพอเสร็จจากถ้ำเขาย้อยเนี่ยออกมาให้เลี้ยวขวาไปอันนี้เดินทางเป็นวงรอบเลยน้องแอนฮะเลี้ยวขวาไปที่เขาเขียนว่าไปสถานีรถไฟเขาย้อยคุณไปเส้นทางนั้นเลยพอจะข้ามสะพานปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นป้ายติดเลยวัดท้ายตลาดคือวัดท้ายตลาดเนี่ยท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญนะถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เข้ามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดที่มาเป็นอำเภอเขาย้อยเหตุผลก็คือตรงนั้นมันจะมีคลองแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามองแล้วคลองเนี่ยเมื่อก่อนนี่เรือมันจะเดินเข้าเดินออกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแน่นอนฮะมันไม่ได้ใช้มาเป็น100 200ปีมันก็ดูแคบๆนะฮะแต่คลองนี้นะครับเขาว่าเป็นคลองที่สำคัญใช้ขนถ่ายสินค้าด้านหนึ่งไปเพชรบุรีได้อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวไปออกวังมะนาวก็คือไปสมุทรสงครามได้ดังนั้นถ้าเผื่อไม่มีใครเล่าท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ามันก็คือเห็นว่าคลองธรรมดาแต่จริงๆมันคือจุดกำเนิดเขาเรียกชุมชนบ้านท้ายตลาดแล้วก็มีวัดท้ายตลาดวัดนี้เนี่ยน่าสนใจตรงนี้ท่านผู้ฟังครับมีองค์พระพุทธรูปเขาเชื่อว่าสร้างขึ้นมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นพระพุทธรูปทองคำชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อรวยนะครับพระพุทธรูปองค์นี้ที่สำคัญนะครับเพราะว่าจีวรของพระพุทธรูปเนี่ยแกะสลักด้วยดอกพิกุลเหตุผลเพราะว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าสร้างพระพุทธรูปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแกะสลักเป็นดอกพิกุลเหตุผลก็คือดอกพิกุลเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เข้ามาในศาสนาพุทธด้วยว่าดอกพิกุลเนี่ยนะครับเป็นดอกอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกเขาเรียกว่ามีความมงคลและต้นดอกพิกุลก็จะเป็นต้นไม้ที่ยืนยาวนานว่างั้นนะครับดังนั้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็จะใช้ดอกพิกุลเนี่ยในพระราชสำนักในพิธีมงคลต่างๆดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อรวยเนี่ยคุณก็แวะได้นะแวะได้นะครับพอเสร็จแล้วไม่ต้องออกมาเส้นนี้คุณก็ผ่านหน้าพระอุโบสถไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะมาออกที่ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยสมดังแวะได้ก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะจำลองบ้านเรือนใหญ่ๆเลยน่าจะมี3หลังใหญ่ๆเลยคุณขึ้นไปได้เลยคุณเขาก็มีข้อความอะไรเขียนกันเยอะแยะไปหมดเลยจะไปถ่ายรูปไปศึกษาหาความรู้อะไรก็สุดแล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ออกมาเชื่อมถนนเพชรเกษมเห็นไหมเป็นวงรอบเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไปแค่ถ้ำเขาย้อยอย่างเดียวเอ๊ะฉันจะไปไหนต่อฉันก็ต้องกลับมาที่เดิมนี่แหละครับฟังกินเที่ยวทั่วไทยฮะพี่แอนกับน้องหนุ่มเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะฮ
1: ะ
0: มันเป็นวงรอบอย่างนี้นะฮะอันนี้น่าสนใจเสร็จแล้วเนี่ยฮะน้องแอนก็ไปถึงถนนเพชรเกษมนะก็เลี้ยวซ้ายไปเพชรบุรีเนี่ยคุณก็จะเห็นป้ายว่าเขาเขียนว่าไปแก่งกระจาน มันก็จะเป็นเส้นทางวกข้ามถนนไป

0: ไปเนี่ยมันก็จะผ่านอำเภอหนองยะปล้องถ้าคุณจะแวะเข้าหนองยะปล้องคุณก็ไปปุ๊บนะครับถ้าคุณไม่เข้ามันจะมีเส้นทางคล้ายๆคู่กันฮะพอไปถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปก็คือไปอำเภอแก่งกระจานแต่ถ้าตรงไปเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีก2ที่1ตลาดกวางโจ
1: เกิดปัญหายังไม่เคยเลยค่ะ
0: ตลาดกวางโจแต่พี่หนุ่มเรียกว่าตลาดในซุ้มกอไผ่เพราะว่าตลาดนี้นะครับ1มันจะมีพันไม้อื่นๆด้วยแต่ว่าซุ้มกอไผ่หรือต้นไผ่นั้นมันเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตรงบริเวณซุ้มกอไผ่เนี่ยคล้ายๆกอไผ่เนี่ยมันโน้มเข้าหากันแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกดังนั้นเขามีการกักเก็บน้ำเอาไว้ในสมัยใช้หน้าแล้งสมัยก่อนเนี่ยพื้นดินแถบนี้ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ก็ทำไร่กันบริเวณนี้ก็ต้องใช้น้ำเนี่ยตรงที่เป็นน้ำตกไหลมานะครับต่อมาชาวกะเหรี่ยงเขาก็รวมตัวกันทำมาเป็นตลาดเรียกว่าตลาดกวางโจกวางโจชื่อนี้คล้ายๆภาษาจีนไหมฮะ
1: เมืองเหรอคะเป็นเมืองกวางโจอย่างนั้นปะ
0: เออคล้ายๆกันแต่จริงๆคำว่ากวางโจเนี่ยคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเดิมทีบริเวณเนี้ยเขาบอกมันมากด้วยสัตว์ป่าเดิมทีนะครับตอนนั้นเนี่ยป่ามันใหญ่กว่านี้แต่ว่าแน่นอนนะปัจจุบันมันก็ถูกถางไปบ้างเนี่ยนะครับก็แต่ว่าส่วนที่มันเหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายป่าได้เพราะอะไรทราบไหมชาวกะเหรี่ยงออกมาหาคือมาล่าสัตว์เนี่ยปรากฏว่าถ้าใครยิงสัตว์ตอนนั้นในกวางตัวใหญ่ๆมันเยอะถ
1: ้
0: าคุณยิงกวางตายหรือตายไปเนี่ยคุณมีปัญหาแตกครอบครัวแน่นอนเพราะว่าที่นี่มีอะไรฮะมีต้นไทรเขาเรียกหลวงพ่อไทรศักดิ์สิทธิ์หรือต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่เองธรรมชาติดังนั้นพอจะยิงกวางตัวใหญ่นะฮะที่เขาเรียกว่ากวางโจกวางโจโจก็หมายถึงว่าใหญ่กวางก็คือตัวใช่ไหมโจรวมกันก็คือกวางตัวใหญ่เป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับปรากฏว่าก็จะเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้มากั้นนะฮะกลับไปป่วยไข้ไม่สบายฮะคิดว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาก็เลยต้องกลับมาที่ต้นไทรมาขอเข้ามาถึงหายฮะก็เลยรู้ว่าต้นไทรเนี่ยเหมือนมีเทพสถิตอยู่แล้วคุ้มครองสัตว์ป่าก็แน่นอนนะปัจจุบันคนไปเที่ยวตลาดกวางโจแห่งนี้เนี่ยเขาจะไม่พลาดก็ต้องไปขอพรที่ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าไปขออะไรกันบ้างส่วนใหญ่ฮะเรื่องความรักเขาบอกกระหนุ่งกระหนิงมากเลยเรื่องความรักนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงอย่างนั้นนะเรื่องความรักเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยคือไม่ให้เป็นโรคว่างั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญมากเขาบอกว่าการสอบเข้ารับราชการส่วนใหญ่จะได้ผลดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวกะเหรี่ยงก็เล่าให้พี่ดุ่มฟังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้องแอนนะพอคุณจอดรถปุ๊บเนี่ยนะครับเดินเข้าไปมันก็จะเป็นซุ้มขอไผ่ทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้พี่หนุ่มชอบพี่หนุ่มยังซื้อมาเลยฮะไข่ปิ้งหินก็คือเขาใช้แผ่นหินใหญ่ๆนะข้างในก็เป็นสุมไฟแล้วมันก็ร้อนแล้วเอาไข่ไปวางปุ๊บปุ๊บมันก็สุกนะฮะเลยไปนิดนึงกาแฟป่าเคยได้ยินไหมกาแฟป่าย
1: ังไงคะ
0: นี่ไงพอก็ติดป้ายกาแฟป่าพี่หนุ่มก็ไปซื้อนะซื้อกาแฟร้อนเนี่ยก็ซื้อปุ๊บเนี่ยน้องเข้ามาขายก็เป็นลูกของชาวกะเหรี่ยงก็ถามว่าทำไมถึงเรียกกาแฟป่าเขาบอกอย่างนี้บรรพบุรุษของเขาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือขึ้นไปบนเขาหาของป่าหรือว่าล่าชุ่งล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาไปเจอต้นกาแฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ากี่ต้นนะน้องแอนนะแต่ว่าเขารู้ว่าอันนี้มันเป็นกาแฟแน่ก็เลยเก็บเมล็ดที่มันแก่ๆเนี่ยลงมาพอลงมาก็ลองมาตากคุ้งตากแข้งแล้วมาคุ้งมากั้วดูว่าเออมันเป็นกาแฟรสชาติดีก็เลยขยายพันธุ์มาเรียกว่ากาแฟป่าดังนั้นถ้าเผื่อท่านอยากริมรองรสชาติของกาแฟป่าก็ลองดูลองดูนะครับแต่พี่หนุ่มชิมแล้วนะน้องแอนนะพี่หนุ่มว่าเป็นพันอาราบิก้า
1: อันนี้
0: คิดเองนะฮะเพราะว่าเราเป็นคอกาแฟเป็นคอลัมน์เขียนเรื่องกาแฟเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อว่าเป็นพันอาราบิก้าอันนี้เชื่อเองนะครับก็จะมี2ร้านร้านหนึ่งก็เด็กๆขายพอเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นลอดซุ้มไปก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟป่าถัดไปนุ่งถัดไปนิดนึงเขาเขียนว่าผัดไทยกะเหรี่ยง
1: แล้วตายแต่ผัดไทยปกติยังไงเนี่ย
0: ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันพี่หนุ่มก็ไปยืนดูนะแต่ก็ไปซื้อก็ไปยืนดูอยากรู้ในฐานะที่เราเป็นนักพูดนักเขียนก็ไปยืนดูเขาก็ผัดนะฮะชาวกะเหรี่ยงฮ
1: ะ
0: ก็คุยกับเขาด้วยเป็นไงขายดีไหมเขาโอ้ขายดีอะไรต่างๆเนี่ยหรือคุณมานั่งตรงนั้นมันจะเป็นสายน้ำที่บอกนะครับก็เอาเท้าหย่อนลงไปในน้ำได้ปลาก็จะมาตอบตุ๊บๆๆอะไรนะคร
1: ับ

0: แล้วก็มีเรือเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยก็คือพายวนไปวนมามันเป็นอ่างนะครับก็ถ้าคุณจากจะทานอาหารคุณก็เรียกมานะครับก็ยังมีอีกเยอะภายในตลาดกวางโจวแห่งนี้เขามีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับก็เริ่มกันตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีก็น่าจะไปไวๆประมาณสัก15นาฬิกาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไปเที่ยวกันนะครับเสร็จแล้วพอคุณออกมาจากตลาดกวางโจวเนี่ยน้องแอนนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปตรงไปเลยฮะสุดทางก็จะถึงบ่อน้ำแร่หนองยาปล้องอันนี้พี่หนุ่มไปบ่อยเลยน้ำแร่หนองยาปล้องนะครับแต่ไม่ได้ไปก็ตอนโควิดนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นเขาปิดไปเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีนะห้องหญิงห้องชายเขาก็มีผ้าเพื่อบริการให้คุณชอบไปแช่น้ำรุ่งน้ำแร่อะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าน้ำแร่ที่นี่นะครับเลยไปหน่อยเนี่ยเขาจะมีรถบริการไปดูต้นกำเนิดของน้ำแร
1: ่
0: พี่หนุ่มก็ฟังคนที่พบน้ำแร่ก็ตอนนั้นน่ะบ้านเมืองยังไม่เจริญนะครับเขาก็ออกไปหาของป่าอย่างที่ว่าเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอบ่อน้ำที่มันผุดขึ้นมาผุดเขาบอกว่าว้ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยในป่ามีน้ำผุดด้วยแต่เป็นน้ำร้อนนะฮะเมื่อบ้านเมืองเริ่มเจริญขึ้นหมายถึงว่าหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็แน่นอนฮะก็ต้องมีการสำรวจจึงต่อน้ำแร่เนี่ยมาแล้วก็มาอยู่ข้างนอกก็ทำเป็นท่องและทำเป็นบ่อน้ำแร่ซึ่งก็ต่อมาเนี่ยไอ้บ่อที่ก็ต่อมาปุ๊บเนี่ยก็ดูดเข้าไปในห้องน้ำแร่เย็นกับน้ำแร่ร้อนคุณจะนำมาผสมกันแล้วกันแล้วคุณก็แช่ไปอย่าให้เกิน25นาทีแช่สัก2ครั้งนะ
1: ค่ะ
0: นะเลือดลมในร่างกายของเรามันก็จะหมุนเวียนทำให้เราสดชื่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวอำเภอหนองยาปล้องของจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็น่าสนใจคืออย่างนี้ครับน้องแอนฮะไปเที่ยว2ที่1ส่วนหนึ่งของอำเภอเขาย้อยมาปุ๊บเนี่ยก็คืออำเภอหนองยาปล้องของจังหวัดเพชรบุรีพี่หนุ่มอยากแนะนำอย่างนี้ครับเพราะว่าไปเพิ่งกลับมาเนี่ยอยากให้ถ้ามาเที่ยว2อำเภออะไรเนี่ยอยากให้พักค้างแรมทักหนึ่งคืนก็คือไปพักที่อำเภอแก่งกระจานของจังหวัดเพชรบุรีเหตุผลเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับทุเรียนชุมชนบ้านถ้ำเสือเขาออกเต็มที่นะครับต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจจะเคยไปกินทุเรียนที่ระยองจันทบุรีที่ตราดท่านก็คิดว่ารสชาติที่นั่นอร่อยแต่ว่ามันอาจจะไกลไปนิดนึงแต่ถ้าไปที่ชุมชนบ้านถ้ำเสืออยู่ติดกับสายน้ำเพชรบุรีนะครับที่นี่ก็จะสายน้ำเพชรบุรีก็จะมีที่พักเยอะเลยนะครับก็แน่นอนใครชอบพักตรงไหนก็สุดแล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปริมรองรสชาติของทุเรียนบ้านถ้ำเสือตอนนี้ออกแล้วนะครับเข้าใจว่าสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะหมดแล้วเหตุผลก็คือพี่หนุ่มก็ปกติพี่หนุ่มก็ไปซื้อบ่อยนะทุเรียนพี่หนุ่มก็จะไปซื้อเจ้าแรกก็คือที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือก็คือไร่เขาเรียกสวนสบายสวนสบายใจนะฮะสวนสบายใจอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นการปลูกทุเรียนที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือแห่งนี้นะครับขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าเคยเล่าไปแล้วละที่สวนสบายใจเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเขาสวนนี้เขาปลูกพริกกับมะนาวแต่ในช่วงที่มะนาวมีราคาก็คือช่วงหน้าแรงใช่ไหมครับอันนี้ราคาจะสูงแต่พอหมดหน้าแรงแล้วนะครับปลูกมะนาวเนี่ยครับส่วนใหญ่ไปส่งแล้วเนี่ยจะขาดทุนฮะเมื่อขาดทุนแล้วเนี่ยครับเจ้าของสวนเนี่ยคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็เล่าให้พี่หนุ่มฟังว่าเขาเรียกพี่หนุ่มอาจารย์นะเขารู้จักพี่หนุ่มนะจัดรายการอยู่นี่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยก็นั่งคิดอยู่ว่าทำมะนาวทำพริกเนี่ยพอช่วงที่ราคามันตกมันขาดทุนแล้วทำมันเหนื่
1: อ
0: ยมันเหนื่อยก็คิดว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยเอาทุเรียนที่จังหวัดชุมพรลองมาทดสอบปลูกดู 7-8 ปีมันได้ผลปรากฏว่าเอ๊ะรสชาติมันอร่อยก็เลยขยายพันธุ์เต็มเลยผสมผสานเลยคราวนี้ระยองก็มีจันทบุรีก็มีชุมพรก็มีระนองก็มีเต็มพื้นที่พี่หนุ่มจำไม่ได้ว่าพื้นที่เขาเนี่ยถึง30ไร่ไหมอันนี้ไม่แน่นอนฮะจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามีเยอะอะพอเขาปลูกเขาก็ขายดีก็แน่นอนฮะมีคนจองเขาเรียกว่าข้ามปีและในช่วงปีนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็ไปคุยมาปีนี้เนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยออกน้อยเหตุผลก็คือหน้า

0: หน้าที่มันร้อนจัดร้อนจัดเนี่ยผลทุเรียนเนี่ยมันจะออกคือมันออกดอกแต่พอถึงผลเนี่ยมันจะร่วงดังนั้นในปีนี้เนี่ยผลผลิตของเขาเนี่ยได้น้อยแต่รสชาติยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าถ้าท่านไปตอนนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำให้ไปที่ตลาดใต้ต้นจามจุรีอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีครับตลาดแห่งนี้เนี่ยไม่ต้องรีบเร่งไปนะฮะไปสายๆหน่อยไปถึงสัก10โมง11โมงอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็น่าท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่คุณก็จะผ่านร้านทุเรียนจะมีหลายร้านเลยฮะแนะนำเลยฮะว่าซื้อปุ๊บเนี่ยให้เขาแกะเลยหรือคุณจะไปกินในตลาดใต้ต้นจานจุรีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายุน่าจะเกิน100ปีพี่หนุ่มต้องบอกเลยว่าโอ้ร่มรื่นมากแล้วเราซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินแต่มันแปลกตอนนี้นะปกติเนี่ยเราไปกินขนมยีตาลรู้จักมั้ยขนมยีตาลเออนะเขาเรียกขนมตาลขนมตาลนั่นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะใส่ใบตองแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการ
1: ยังไงคะ
0: เสียบไม้ครับ
1: หรอ
0: ไม้ละ25บาท
1: โอ้
0: มันก็แตกไปอย่างน
1: ะแปลกค่ะ
0: เออแต่ก็รสชาติมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะแต่มันแปลกมันแปลกก็คือเขาใช้เสียบไม้เขาใช้เสียบไม้นะครับน่าจะมีที่เดียวนะที่ตลาดนี้ล่ะที่ตลาดวิถีชุมชนบ้านถ้ำเสือของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปเที่ยวนะครับที่นี่ก็ลองไปเที่ยวดูแต่ถ้าคุณไปวันธรรมดานี่ก็จะไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือที่บริเวณติดกับตลาดเนี่ยตลาดใต้ต้นจามทุรีเนี่ยเขาจะมีโฮมสเตย์พักได้ใครสนใจเรื่องของโฮมสเตย์ก็พักได้ใครสนใจเรื่องทุเรียนก็พักได้แต่สวนทุเรียนเดี๋ยวนี้นะครับที่ชุมชนบ้านน้ำเสือเนี่ยน้องแอนฮะเขามีเงาะมีทุเรียนมีมะพร้าวแต่เงาะเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าผลดีเนี่ย ทุเรียนแน่นอนผลดีมังคุดผลดีครับแต่ว่าเงาะเนี่ยยังผลเล็กๆอยู่แต่ก็โอเคฮะน่ากินอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะฮะจบทริปนี้จะเผื่อใครจะเดินทางไปแต่มีอีกหนึ่งสถานที่อันนี้ขอไปเหนือนิดหนึ่งก็คือที่อำเภออุ้มผางของจังหวัดตากอำเภออุ้มผางมีอะไรฮะน้ำตกทีลอซู
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำตกทีลอซูเนี่ยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางของอำเภออุ้มผางจังหวัดตากน้ำตกทีลอซูก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาเชือกจากเทือกเขาเนี่ยเป็นม่านลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูสวยงามมากแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้แต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยน้ำตกทีลอซูเขาปิดนะ
1: ฮะ
0: เขาปิดเพื่อที่จะคือจะให้วิถีธรรมชาติของป่าไม้เน
1: ี่
0: ย
1: ฟื้นฟู
0: มันฟื้นฟูขึ้นมาเขาก็ปิด60วัน
1: ค่ะ
0: 60วันก็คือ1กรกฎาคมก็น่าจะเป็นถึง31สิงหาคมถึงจะเปิดนะครับดังนั้นถ้าเผื่อคุณจะไปเที่ยวตอนนี้เนี่ยไปได้ไหมได้ฮะเพราะว่า31เนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูยังมีเวลาพอนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านจะไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูพี่หนุ่มขออนุญาตแนะนำนะครับอาจจะยังไม่เคยมีใครเดินทางแบบนี้นะครับคือ1คุณไม่ต้องขับรถไปหรือคุณจะขับรถไปเอาไปขับรถไปก่อนละกันน้องแอนฮะคุณขับรถไปปุ๊บเนี่ยไปถึงแม่สอดคุณก็เข้าที่พุ่งที่พักอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็ขับรถออกช้าๆไปถึงแม่สอดน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10-15นาฬิกาตอนเย็นหาที่จอดรถฝากเขาหรืออะไรก็สุดแล้วให้นั่งรถ2แถวนั่งรถ2แถวเนี่ยจากแม่สอดไปอำเภออุ้มผางชิวๆสบายฮะชิวๆสบายเลย160กิโลเมตรมั้ยฮะที่มันสำคัญก็คือเขาเรียกถนนลอยฟ้า
1: ค่ะ
0: เป็นถนนที่มีโค้งมากถึง 1,290 มะฮะ90โค้งมะฮะประมาณนี้นะ 1,000 เอาเป็น 1,200 โค้งละกันนะครับคุณก็อยู่บนรถ2แถวลมพัดโชยมาสบายสบายชิวๆชิวๆเลยนะครับแล้วพอไปถึงที่อำเภออุ้มผางเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไปน้ำตกไม่ได้คุณก็ต้องพักแรมที่อุ้มผางสักหนึ่งคืนเสร็จแล้วก็หารถเช่าเข้าไปที่น้ำตกอันนี้ชิวๆสบายนะครับผมแนะนำถ้าคุณจะขับรถไปเองเนี่ยคุณอาจจะขับไม่เก่งใช่ไหมครับเพราะว่าไปบนถนนลอยฟ้ามันโค้งมันเยอะเนี่ยคุณอาจจะไม่เก่งนะครับอันนี้จุดที่1จุดที่2นั่งรถประจำทางไปแล้วก็ไปที่อำเภอแม่สอด

0: อันนี้แน่นอนฮะคุณจะไปเลยก็ได้หรือจะพักแรมสักหนึ่งคืนพี่หนุ่มว่าไปเที่ยวอย่างนี้นะครับใช้เวลาสักประมาณ2วัน1คืนหรืออาจจะพัก2คืนอะไรก็แล้วแต่อันนี้เดินทางแบบชิวๆนะครับหรือถ้าสะดวกสบายก็คือไปกับบริษัทนำเที่ยวอันนี้เป็นการแนะนำนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีหลอซูซึ่งเป็นต้นแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าน้ำตกเนี่ยมันไหลลงมาผ่านชุมชนแม่น้ำแม่กลองจึงชื่อแม่น้ำแม่กลองจ้า
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการกินเที่ยวทั่วไทยแล้วนะคะก็มาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้า10โมงถึง11โมงแบบนี้กับเราทั้ง2คนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะส่วนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

วลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุติหนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ล้างภาพเมืองหลวงธุรกิจสีเทานายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำหลังจากรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยและมีธรรมาภิบาลสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานของไทยให้สูงขึ้นในระดับสากลแต่ก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือซึ่งไทยมีวาระสำคัญที่จะต้องยื่นสมัครในวันที่30มิถุนายน2570ดังนั้นไทยต้องทำตัวให้เข้มแข็งและสะอาดตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย3ด้านคือการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้เข้มข้นลบข้อครหาและไม่ให้ใครมาตราหน้าได้ว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองหลวงธุรกิจสีเทาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหากแก้ตรงนี้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาคมโลกของสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกปชป.นายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงแก้วทองผู้สมัครสก.เขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กีปัดผู้สมัครสก.เขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตน์ชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสก.เขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกตนันเรืองตาบผู้สมัครสก.เขตคันนายาวหมายเลข1นายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มี

0: การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นข้อสั่งการตรงจากนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคที่กำชับให้ผู้สมัครทุกระดับยึดถือปฏิบัติหากพบความไม่โปร่งใสหรือมีข้อสงสัยจากสังคมผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนผ่านกลไกของพรรคขณะที่นายอภิสิทธิ์ฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากทั้งน้ำท่วมอาคารถล่มและถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมากกองทัพอิสราเอลลาดตระเวนในเลบานอนยานยนต์กองทัพอิสราเอลลาดตระเวนบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนเมื่อวันเสาร์หรือเพียง1วันหลังอิสราเอลและกลุ่มเฮซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนสื่อในอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพระงับการยิงแล้วแต่จะยังไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ต่างๆที่ยึดไว้ได้ในเลบานอนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการโจมตีของอิสราเอลเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ด้านอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การหยุดยิงในเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านในการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐแต่อิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ร่วมเป็นภาคีการเจรจากับอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพายุรุนแรงทำฟ้าผ่าทั่วซูริกถึง 8,500 ครั้งเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในบริการฉุกเฉินท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนรวมถึงเด็กสาววัย16ปีคนหนึ่งที่อยู่ในอาการสาหัสเพราะถูกกิ่งไม้หักลงมาทับและมีอีก2คนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากถูกกิ่งไม้ร่วงใส่ด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังได้ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยคนหนึ่งที่ติดอยู่ภายในอาคารขณะที่อุโมงค์ทางลอดบริเวณใต้สถานีรถไฟโบลิสโฮเฟนถูกน้ำท่วมขังและยังมีรายงานว่าเหตุพายุฝนฟ้าคะนองครั้งนี้ทำให้เกิดฟ้าผ่าทั่วสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 21,000 ครั้งในจำนวนนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคซูริกสูงถึง 8,500 ครั้งเซเลนสกี้คืนรางวัลเกียรติยศให้โปแลนด์ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนส่งคืนรางวัลเกียรติยศชั้นสูงสุดของโปแลนด์แล้วเพียง1วันหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวล็อกกี้ของโปแลนด์ประกาศริบคืนจากชนวนเหตุความขัดแย้งเรื่องประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2เซเลนสกี้ได้โพสต์ภาพถ่ายขณะรางวัลเกียรติยศสูงสุดของโปแลนด์กำลังถูกบรรจุลงกล่องเพื่อส่งกลับคืนทำเนียบประธานาธิบดีโปแลนด์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยประธานาธิบดีของโปแลนด์แถลงเมื่อวันศุกร์ว่าเขาได้เพิกถอนเหรียญรางวัลเกียรติยศชั้นสูงสุดที่มอบให้แก่เซเลนสกี้เมื่อปี2566หลังเซเลนสกี้เปลี่ยนเชื่อหน่วยทหารเป็นเพื่อเกียรติยศแก่กองกำลังชาตินิยม UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันการสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ค่ะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณทศลิ่มสดใสนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่โอปอครับคุณดาราการทองลิ่มเมื่อสักครู่เพิ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยเสียง คุณดาราการทองลิ่มไปไม่ถึง3นาทีสามารถขึ้นมาจัดรายการต่อได้เลย
6: ขึ้นลิฟต์ปุ๊บขึ้นมาเลยนะถึงชั้น5เลยนะคะ
7: ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ว่าเป็นวันที่ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าได้ติดตามการอ่านข่าวคุณดาราการพี่โอปอของเราเนี่ยมาตั้งแต่จำความได้ครับ
6: นะคะตอกย้ำว่าทำงานมานานมากแล้วอายุจะเท่าไหร่นะ
7: แต่หน้าเด็กมากไม่น่าเชื่อ
6: นะคะ
7: ถ้านั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยผมอาจจะดูอายุมากกว่าพี่โอปอแต่ว่าจริงๆผมฟังพี่โอปอตั้งแต่ทุกเช้าของข่าวอสมทจะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศก็จะต้องนั่งรถคุณพ่อไปโรงเรียนตอนเช้าถ้าพูดว่าประถมศึกษาพี่วาจะกดไหมครับ
6: ประถมเลยเหรอคะ
7: ประถม
6: เออคุณผู้ฟังดิฉันมาตั้งแต่ยุคไหนคะ
7: ตั้งแต่ประถมครับต้องฟังคุณดาราการทองริมทุกเช้า
6: ค่ะ
7: ใช่เพราะว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์มากครับพี่
6: เป็นเสียงรบกวนทุกเช้าให้หนวกหูเล่น
7: เป็นเสียงแห่งแรงบันดาลใจดีกว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งในเสียงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักข่าวหรือว่าเราอยากจะเป็นแบบพิธีกรอยากมีเสียงเพราะๆแบบคุณดาราการทองริม
6: โอ้ขนลุก
7: จริงๆครับวันนี้ครับก็เลยขออนุญาตอวดคุณผู้ชมนิดนึงว่าเป็นวันที่ดีใจอีกวันนึงครับ
6: ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะแฟนคลับตัวน้อย
7: ใช่ครับวันนี้ตัวโตแล้วครับ
6: ตัวโตแล้ว
7: กิน
6: ตัวแล้วแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ยังคงติดตามรายการของเราติดตามเสียงดิฉันอ่านข่าวอยู่นะคะบางทีบางรายการก็หายไปบ้างแล้วนะคะ
7: ใช่เพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังเสียงเนี่ยก็คือเสียงสวยแล้วนะมาเจอตัวจริงที่สวยกว่าสวยกว่าเสียงพี่โอปอ
6: ดูได้นะคะ Facebook Live ค่ะ 100.5 เรามี Facebook Live ค่ะคุณผู้ฟัง
7: ใช่ครับทาง Facebook Fanpage Mcot News FM 100.5 นั่นเองนะครับเข้ามาทักทายกันได้เลย
6: ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะส่งไลน์มาก็ยังส่งมาได้นะคะ FM 100.5 เราก็มีไลน์ด้วยค่ะ
7: ครับผมวันนี้มีเรื่องที่เราเลือกกันมาพี่ปอแล้วก็รายการช่วยคิดทิศทางข่าวของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากให้เป็นพื้นที่ที่เป็นพี่ๆผู้สื่อข่าวเราเองด้วยทำงานเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้พี่นักข่าวที่ทำงานในประเด็นต่างๆได้ออกมาเล่าไซส์สตอรี่ต่างๆหรือวิธีการทำงานข่าวเพราะว่าจริงๆอาชีพการเป็นนักข่าวก็

0: เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญของสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนประเด็นต่างๆให้เดินไปตอนนี้เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยเลยต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่เกาะเล็กๆเกาะสวรรค์ของคนทั้งโลกที่เป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ของคนไทยทั้งประเทศด้วยเพราะว่าสร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีหนึ่งเนี่ยมหาศาลพี่โอปอ
1: 400,000 ล้านเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ของเกาะภูเก็ตเนี่ยจริงๆเล็กนิดเดียวนะม
0: ี
1: แค่3อำเภอเท่านั้นเองนะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพื้นที่เขาบอกว่ามีค่าดั่งทองคำอ่ะ
0: ถูกครับทีนี้ทองคำนี้มันก็จะมีทั้งคนดีกับคนไม่ดี
1: แย่งทองกัน
0: แย่งทองกันแย่งทองกันหลายคนที่ผ่านมาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะเคยได้ยินชื่อหาดต่างๆนะหลายคนบอกหาดเทาไม่ใช่ครับเทาอาจจะเป็นภาพรวมของเรื่องนี้แต่ชื่อหาดชื่อหาดบางเทาหาดบางเทาหาดฟรีดอมแปลว่าอิสระจริงหรือเปล่าหาดนุ้ยคืออะไรวันนี้เราก็เลยมีตัวจริงที่อยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะฮะว่าการทำงานข่าวในพื้นที่ภูเก็ตภาคใต้กับเรื่องของมาเฟียเรื่องของข้าราชการที่ขัดแย้งกันเรื่องนักการเมืองขัดแย้งกันสรุปแล้วมันเป็นอะไรมันคืออะไร
1: นี่คือช่วงแรกที่เราจะคุยกันส่วนช่วงที่สองเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบุกรุกที่ดินของรัฐเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่ทับลานซึ่งตอนนี้โอ้โห Facebook แทบจะแตกเพราะว่าแฮชแท็กเซฟทับลานนั่นเอง
0: ใช่ครับเราเซฟทับลานเป็นแฮชแท็กมาเนี่ยกว่าสัปดาห์แล้วนะครับพี่ปอเพราะว่าตั้งแต่ที่กรมอุทยานมีมติวันที่15มิถุนายนหลังจากนั้นก็เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันทั้งฝั่งอุทยานเองทำไมตัดสินใจแบบนี้ทำไมฝั่งนักอนุรักษ์เองฝั่งมูลที่สืบหรือว่าคนที่ทำงานอยู่กับป่าเขาบอกว่าเป็นแนวทางที่ผิดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้ผมเองก็ลงพื้นที่ไปช่วงปี67ครับพี่ปอแล้วก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแชร์วันนี้ด้วย
1: เรียกว่าวันนี้เราจะมีนักข่าวที่ลงพื้นที่ทำเรื่องนั้นๆจริงๆมาเล่าให้เราฟังเลยนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะเรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังไปภูเก็ตกันก่อน
0: ไปภูเก็ตครับแรงตาย
1: แรงตายนะแรงไม่ได
0: ้แรงไม่ได้แต่วันนี้มีพี่ที่จากภูเก็ตที่จะมาคุยกับพวกเรานะครับผมคุณเพลินพิษชูเสนนะครับผู้สื่อข่าวศูนย์ใต้ของสำนักข่าวไทยเรานี่เองนะครับในตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเพลิน
1: พ
0: ิษ
1: สวัสดีค่ะคุณเพลินพิษค่ะ
2: สวัสดีคุณทศสวัสดีคุณนาฬิกาค่ะ
1: คุณเพลินพิษเราจะคุยด้วยกันแรงใต้กันนะคะ
2: แรงตายแรงตายได้ค่ะ
1: แรงได้ไหม
2: แรงตาย
0: ผมแรงได้ฉับพลึดเลยครับพี่เพื่อนพี่ครับ
2: อ๋อฉับพลึดเป็นค่อยตายได้เลยพันนี
0: ว่าเป็นโลคนตายครับกินแกงน้ำเคยกับมะพร้าวนี่ครับพี
2: ่โอ้สุดยอดเลยอย่าลืมลูกต่อกันนะที่นั้น
0: มันครับมันนี่น่าลูกต่อเลยแต่ว่าที่ผู้แก๊สนี่สรุปว่าเขากินลูกต่อหรือเขากินสตรอเบอรี่หรือเป็นปลือครับตรงนั้น
2: กินได้เพียเลย
0: ครับนุ่มจีนน้ำยาใช่อะไรครับวันนี้ว่าฮัดนุยฮัดบางเท่าฮัด
1: ฟรีดอม
0: สรุปแบบมันต่างกันครับพี
2: ่นี่เราร่างกายกันจริงๆเลยใช่ไหมคะนี
0: ่พูดกลางกันครับ
1: กลางค่ะพี่กลางค่ะสงสารปอนิดนึงค่ะปอต้องการซับไตเติ้ลค่ะพี
2: ่ต้องการซับไตเติ้ลใช่ไหมคะโอเคงั้นเราโอดเข้าภาษาคนกรุงนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็หัดบางเท่ากับหัดฟรีดอมจริงๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบมันมีพื้นที่ที่เป็นปัญหามาแบบยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าเกิดได้ติดตามข่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่อย่างเช่นอาหารฟรีดอมก่อนแล้วกันค่ะ
0: ครับ
2: ฟรีดอมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นประเด็นพิพาทมาตั้งแต่สมัยปี50กว่า
0: ๆ
2: ตั้งแต่คราวที่แบบมีกระแสข่าวโด่งดังตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของการมีการประกาศปักป้ายขาย ในโลกออนไลน
1: ์
2: ข่าวว่าขายแบบ4,000 ล้านอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นตอนนั้นเนี่ยที่จำได้เลยว่าตอนที่มีการประกาศขายทางโลกออนไลน์ใหม่ๆเมื่อปี55ค่ะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราอ่ะน่าจะเป็นทีมข่าวทีมแรกที่เข้าไปแต่ด้วยความว่าพื้นที่มันเข้าถึงยากลำบากมากไม่ถึงทุกวันนี้เราก็เลยเช่าเรือหัวโทงเข้าไปเพื่อที่จะไปให้ถึงหาดแล้ววันนั้นเนี่ยคลื่นเนี่ยสูงมากค่ะจำได้เลยว่าไปกับเรือหัวโทงกว่าจะถ่ายได้คือภาพที่ออกอากาศมาทุลักทุเลมากไป
0: แสดงว่า
2: ไปดูเนื่องจากว่า
0: ไปทางบกไม่ได้เนื่องจากมีด่าน
2: ไปทางบกไม่ได้เพราะว่าเป็นการปิดกั้นพื้นที่เพราะว่าเขาอ้างการถือครองเอกสารสิทธิ
0: ์ตั้งแต่
2: สมัยปีใช่2555แล้วก็ประกาศขายแต่ด้วยความที่ว่าพอประกาศขาย 4,000 ล้านแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดทำไมมันถึงประกาศขายได้แล้วมันเหมือนกับเป็นเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในป่าที่เหมือนเป็นไข่แดงไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็ไปก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบจนกระทั่งทราบว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะก็ปรากฏว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ปี55แล้วก็ถ้าจำกันได้จะเป็นข่าวโด่งดังที่เจ้าที่ดินท่านนึงเสียชีวิตจากการผูกคอตายในห้องขังของ DSI ตอนนั้น
1: คุ
0: ณธวัชชัยอนุกูลซึ่งก็เป็นคนที่ออกเอกสารสิทธิ์ในยุคนั้นก็ปรากฏว่าก็มาเสียชีวิตอย่างปริศนาหาดฟรีดอมก็เลยยิ่งกลายเป็นประเด็นที่แบบคนภูเก็ตเองเนี่ยจับจ้องกันมากแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทางฝั่งของกรมที่ดินก็มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของหาดฟรีดอมกลับมาเนื่องจากว่าที่สุดแล้วว่าพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดดังนั้นเนี่ยโดยสภาพของหาดฟรีดอมเนี่ยนับตั้งแต่ปี60กว่าๆเป็นต้นมามันก็คือพื้นที่ป่าโดยสมบูรณ
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยในข้อเท็จจริงคือมันสมควรจะเป็นพื้นที่ที่คนสามารถลงไปได้แต่มันก็มีการบุกรุกซ้ำบุกรุกซ้อนต่อมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นจนกระทั่งมาครั้งนี้ค่ะตามที่เราได้เห็นเป็นข่าวซึ่งถ้าถามในมุมของจีเองที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตามข่าวนี้มาตลอดก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่บุกรุกซ้ำซากที่เป็นวังวนเดิมๆของการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่
1: ม
0: ซึ่งพอถามแบบนี้มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางอย่างนี้คนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วนี่มันเป็นพื้นที่กลับมาเป็นพื้นที่รัฐแล้วทำไมถึงยังมีการบุกได้อีกประมาณนี้จนกระทั่งมารอบล่าสุดที่เราเห็นนะคะก็คือไม่ใช่ครั้งแรกเป็นการที่ลงกันไปหลายรอบมากแต่พอลงไปแล้วก็มีการรุกใหม่ๆเพิ่มอีกทุกครั้ง
1: ลักษณะการรุกในครั้งหลังๆนี่คือการเข้าไปเพื่อเก็บค่าผ่านทางกับการตั้งเต็นท์นอนถูกไหมครับในพื้นที่ของหาดฟรีดอม
0: ใช่ค่ะเป็นการเก็บค่าผ่านทางในการที่จะลงไปแล้วเหมือนกับมีการไปสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วยทั้งในส่วนของตัวร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของบ้านตามที่เราเห็นข่าวไปก่อนหน้านะคะโดยไปอ้างสค.1หนึ่งแปลงซึ่งสค.1ฉบับที่นำมาอ้างเนี่ยทางป่าไม้ก็ระบุว่าเป็นการบินมาจากที่อื่นคือหนึ่งแปลงก็เหมือนอ้างเวียนไปวนไปคือพื้นที่ตรงหาดฟรีดอมเนี่ยมันก็แปลกค่ะมันตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวทั้งพื้นที่ของอำเภอกระทู้กับอำเภอเมืองพอเราลงจากด้านบนลงไปสเต็ปด้านล่างนิดเดียวที่เป็นหาดมันก็เป็นคนละรอยต่อละแล้วมันก็มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สปก.ด้วยดังนั้นรอบนี้พอเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยเขาก็จะไปพบความส่วนของที่มีการไปสร้างอาคารอยู่ในพื้นที่สปก.ส่วนหนึ่งไปสร้างพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของป่าไม้ส่วนหนึ่งซึ่งแม้ว่าตอนหลังทางฝั่งของราชการเองจะประกาศให้เป็นพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ก็ยังมีเรื่องของความพยายามในการจะเก็บค่าผ่านทางลงไปอีกเหมือนกันค่ะ
1: แล้วก็ลักษณะก็คือไม่มีใครสามารถเอาผิดได้ใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่านี่คือขบวนการของมาเฟีย
0: ที่ผ่านมาคนคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าคนก็จะตั้งคำถามว่าในเมื่อมันเป็นของรัฐแล้วทำไมดีดีมามีการสร้างอีกแล้วการสร้างบ้านแต่ละหลังมันไม่ได้สร้างแค่วันสองวัน
1: ครับ
0: มันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้ทำไมปล่อยให้สร้างแล้วปล่อยให้อยู่ได้สุดท้ายคำถามก็เด้งกลับมาอีกที่หน่วยงานราชการนั่นแหละทั้งในพื้นที่อะค่ะว่าทำไมคนอื่นรู้หน่วยงานราชการไม่รู้มันก็เข้ากลับมาแบบเป็นเดิมอะค่ะ
2: การสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีการขออนุญาตหรือเปล่าคะ
0: ขออนุญาตไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังนั้นสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่มันคือสิ่งปลูกสร้างเถื่อนหมดเลยที่ตั้งเพียงแต่ว่าเหมือนกับทางฝั่งของเทศบาลเองเนี่ยเหมือนเวลาเราจะสร้างบ้านสักหลังเรายังต้องไปขอใบอนุญาตเลยถูกไหมคะจะสร้างบ้านใบควบคุมอาคารนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วคนก็ตั้งคำถามแต่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันสร้างโดยที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแล้วสร้างอยู่ในพื้นที่รัฐเวลาขอไปขอน้ำมันขอได้ยังไงส
1: ุ
0: ดท้ายเรื่องมันก็วนลูกกลับมาที่ราชการอยู่ดี
1: น่าสนใจครับแล้วอย่างอีก2หาดที่เหลือล่ะครับลักษณะคล้ายกันไหม
2: หาดบางเทาแล้วกันอ่ะ
1: หา
2: ดบางเทา
0: หาดบางเทาก่อนใช่ไหมคะบางเทาเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูณวันนี้นะคะบางเทาเนี่ยคำนิยามของคนในพื้นที่ภูเก็ตหรือรักธุรกิจเนี่ยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเขาจะยกให้บางเทาเนี่ยเหมือนเป็นทองหล่อ
1: ขนาดนั้นเลยครับ
0: ค่ะเป็นคำนิยามใช่ค่ะคือเขามองว่าบริบทการเติบโตของบางเทาในปัจจุบันเนี่ยแรงมากคือถ้าดูในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยทุกที่แหละค่ะมันมีราคาที่มีค่าไม่ต่างจากทองคำที่ดินนิดเดียวก็มูลค่าสูงแต่บางเทาเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการเติบโตของบางเทาเนี่ยสิ่งปลูกสร้างอสังหาวิลล่าอะไรพวกนี้ค่ะขึ้นเยอะมากถึงขนาดว่าเหมือนกับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตเคยบอกว่าคนที่มา

0: ซื้อคอนโดที่บางเทาหรือมาซื้อวิลล่าภูวิลล่าที่บางเทาถึงขั้นนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเพื่อมาซื้
1: อ
0: แล้วราคาแบบร้อยกว่าล้านอัพด้วยความที่แบบว่าต่างชาติที่เข้ามาจากตะวันออกกลางส่วนหนึ่งจากอะไรพวกนี้ค่ะที่มองแบบเข้ามาแล้วบอกต่อๆกันก็เลยทำให้ทุกคนนะเหมือนกับโฟกัสว่าเออบางเทาอ่ะคือทองหล่อแห่งใหม่แล้วคนก็แห่กันมาก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้โห

0: ก่อนหน้ารัฐบาลคสช.สมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามานะคะปี2557อาจบางเทาเนี่ยตรงจุดที่กำลังมีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยมันเคยมีการสร้างพื้นที่บุกรุกลงไปในหาดตรงบริเวณนั้นแต่พอตอนยุคคสช.เข้ามาเนี่ยถ้าจำกันได
1: ้
0: คสช.เนี่ยเข้าไปรื
2: ้
0: อโดยคสช.ตอนนั้นเขามีเป้าเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดทั่วเกาะเลยใช่ไหมคะที่ดำเนินการแล้วหาดบางเทาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าไปจัดการรื้อคืนหาดกลับมาให้คนทั่วไปลงได้ตามปกติแต่พอหลังจากนั้นรัฐบาลคสช.หมดอำนาจปุ๊บเนี่ยหลังจากปี61เป็นต้นมาก็เริ่มพบว่ามีการกลับไปรุกอีกแล้วก็รุกหนักขึ้นอย่างที่พี่บอกอะค่ะหลังโควิดที่หาดบางเทามันบูมเยอะ
2: คร
0: ับ พอกลับเข้าไปอีกทีที่กลับเข้าไปล่าสุดที่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมพื้นที่ที่มันเคยรื้อแล้วปัจจุบันมันถึงมีอาคารอยู่ตั้ง80กว่าหลังซึ่งไอ้ตรงหาดบางเทาจุดอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงไปอะค่ะถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆวันนี้มันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ย10กว่าไร่เนี่ยตรงเนี้ยอ้างพื้นที่ที่ออกโฉนด5แปลงแต่ไอ้พื้นที่จุดนึงประมาณ6ไร่เนี่ยพื้นที่ป่าไม้บอกว่านี่คือพื้นที่ป่าไม้ตามพ.ร.บ. 2484แต่คนที่เข้าไปก่อสร้างอาคารอยู่บอกไม่ใช่นี่คือพื้นที่ของฉันมีสค1หมายเลข9ทีเนี้ยทางอีกฝั่งนึงก็บอกว่ามันจะมีได้ยังไงในเมื่อสค1หมายเลข9เนี่ยนะมันได้รับการพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่ามันไม่อยู่จริงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่เนี้ยคือพื้นที่ถูกลุกแต่จุดน่าสนใจค่ะคุณโทษคุณดาราการคะพื้นที่ทั้งสองส่วนเนี้ยไม่ว่าวันเนี้ยอาคาร80กว่าหลังที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สองส่วนทั้งที่อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์กับพื้นที่ที่ป่าไม้บอกเป็นของป่าไม้อ่ะอาคาร80กว่าหลังที่ตั้งอยู่เป็นอาคารเถื่อนหมดเลย
2: ไม่
0: เคยม
2: ี
0: การขออนุญาตก่อสร้างใดๆเลย
2: แล้วเถื่อนมาได้ทั้ง80กว่าหลังนะครับเถื่อนเยอะมากนะฮะแต่หลังนึงไม่ได้สร้างคนเดียวน้องพี่ปอ
1: มันเป็นวิลล่าทั้งนั้นนะคะแต่ละหลังเนี่ยหรูหรา
2: หรูหราขายได้ด้วย
0: ตรงจุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่แล้วก็พวกสถานประกอบการพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าวันนี้เราติดตามข่าวเราจะเห็นว่าฝั่งของผู้ที่อ้างการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสค.1เนี่ยเขามีการส่งหมายไปฟ้องเจ้าหน้าที่ป่าไม
2: ้
0: ฟ้องทางฝั่งของปลัดอำเภ
2: อ
0: ฟ้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านหนึ่งในข้อหาของการเข้าไปบุกรุกพื้นที
1: ่
0: รู้สึกที่จะเห็นเมื่อเช้าอ่ะนะคะที่ออกมาบุกรุกพื้นที่ประเด็นคือว่าเนี่ยค่ะต้องตามดูต่อจากนี้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับป่าไม้เนี่ยเขาก็ยืนยันชัดว่ามันคือพื้นที่ป่ามันอาจจะต้องกลับมาพิสูจน์กันอีกหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้ว80กว่าหลังอะตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาอาคารที่มันอยู่ก่อนหน้าอยู่กันยังไงทำไมอบต.ไม่รู
2: ้
0: ทำไมถึงปล่อยให้สร้างขึ้นมาได้บางคนก็เลยพยายามจะบอกว่าอ๋อคนที่สร้างเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้มีอิทธิพลหรือไม่อย่างไรถึงไปอยู่ได้แต่ว่าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ใช่ตรงนี้คือพื้นที่เอกสารสิทธิ์ฉันเลยสร้างได้แต่ก็ที่ก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องทำไมถึงไม่ไปยื่นเอกสารขอสร้างให้มันถูกต้อง
2: น่าสนใจใช่ถูกต้องคร
1: ับ เห็นว่าหาดบางเทาเนี่ยก่อนที่นายกจะลงพื้นที่เนี่ย1สัปดาห์เองทางตำรวจทางฝ่ายปกครองเขาก็ไปจับกลุ่มสถานประกอบการเถื่อนแถวๆนั้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการตัดไฟกันเรียบร้อยเลย
0: ก็คือจุดที่เรากำลังพูดถึงนี่แหละค่ะก็คือจุดที่ทางฝั่งของปกครองจังหวัดซึ่งนำโดยปลัดจังหวัดที่อยู่ในรายชื่อถูกย้ายในล็อตแรกจำได้ไหมคะภูเก็ตย้ายข้าราชการ8ท่านล็อตแรก5ท่านที่มีทั้งตาปลัดจังหวัดในอำเภอ3แล้วก็ป้องกันจังหวัด1หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าอย่างที่คุณดาราการบอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าก่อนนายกลงไปเนี่ยมันมีการที่ทางฝั่งของป่าไม้เขาส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดก็ลงไปตรงพื้นที่นี้แหละค่ะเข้าไปตรวจสอบไปจับกุมจนเป็นข่าวคราวขึ้นมาหลังจากนั้นแค่ไม่ถึงสัปดาห์นายกก็ลงไปเพราะว่ากลุ่มลูกจ้างที่เขาเป็นพนักงานที่อยู่บนนั้นมีประมาณสัก300-400คนมั้งคะเขาก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าพอหลังจากไปจับกุมก็คือสั่งให้มีการแบบปิดกิจการไปก่อนใช่แล้วก็บอกให้อบต.เนี่ยไป ติดตามเรื่องของตัวอาคาร

0: ต่างๆคืออันแรกเนี่ยเรื่องของสิทธิ์ที่ดินก็อาจจะต้องไปพิสูจน์แต่ว่าเบื้องต้นน่ะก็คือเรื่องของอาคารพวกนั้นพอมันเป็นอาคารเถื่อนอบต.ก็ต้องไปบังคับใช้อ่ะไปติดประกาศห้ามใช้อาคารก่อน80กว่าหลังส
1: ่
0: วนในเรื่องที่ดินว่ามันเป็นที่ของใครมันก็เป็นสเต็ปที่2ที่จะต้องไปตรวจสอบกันหลังจากนี้แต่ว่าณวันเนี้ยถ้าเข้าไปอ่ะพื้นที่ตรงนั้นทั้ง80กว่าหลังคือต้องให้หยุดไปก่อนถ้าเกิดคุณบอกคุณมีเอกสารสิทธิ์คุณเอาเอกสารสิทธิ์มายื่นขออุทธรณ์ขอใหม่ก็คือธงของรัฐบาลเองเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้อยากจะไปทุบอาคารพวกนั้นทิ้งถ้าเกิดคุณบอกคุณอยู่บนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์งั้นคุณมาเดินใหม่นับหนึ่งใหม
1: ่
0: ในการมาขอให้ถูกแต่ตรงจุดที่ถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าที่ดินมันเป็นที่ป่าไม้ขอยังไงมันก็ขอไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันคือพื้นที่รัฐ
2: มีคนบอกว่างั้นไปเช่าป่าไม้เช่าที่ดินป่าไม้เป็นการแก้ปัญหาตรงนี้
0: นี่ก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่วันก่อนเนี่ยเขาพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดชัดวันที่13พฤษภาคมที่ท่านลงไปอ่ะนะคะซึ่งก็พูดว่าเหมือนกับการลงมาครั้งนี้ไม่ได้จะมาต้องการจะมาทำลายอาชีพทำลายปากท้องของใครแต่ว่ามาเพื่อทำอันไหนที่มันผิดอยู่ก็ทำกันให้ถูกแล้วก็นโยบายก็คือว่าถ้าเกิดพิสูจน์กันแล้วว่ามันคือพื้นที่ของรัฐพื้นที่ป่าเป็นไปได้ไหมที่ป่าไม้เนี่ยจะรับเอาแนวทางนี้ก็คือมาเช่าให้ถูกต้องจากที่วันนี้คุณจ่ายให้ใครอยู่ก็ไม่รู้เดือนละเท่านี
2: ้
0: วันนี้คุณก็มาจ่ายให้ถูกต้องสิมาจ่ายให้กับป่าไม้ซึ่งแนวคิดของนายกรัฐมนตรีก็ไปสอดรับกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ที่ท่านลงมาล่าสุดท่านก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันแต่วันนั้นดิฉันก็ได้ถามว่าท่านคะแล้วถ้าเกิดเราใช้วิธีการนี้ก็คือการให้เช่าให้ถูกเนี่ยท่านกลัวว่ามันจะเป็นดาบสองคมหรือเปล่าที่มันจะเปิดช่องให้กับกลุ่มทุนเดิมในการที่สุดท้ายก็คือเข้ามาเช่าแล้วก็เปิดช่องให้กับคนใหม
1: ่ๆ
0: ที่มองเห็นโอกาสว่าเดี๋ยวรุกก่อนแล้วฉันค่อยเช่าทีหลังใช้โมเดลตรงเนี้ยซึ่งที่ก็ถามประเด็นนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดูมันก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้โปร่งใสถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นดาบสองคมเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าสาเหตุที่ที่ถามวันนั้นเท่าที่ก็เห็นว่าเหมือนพื้นที่ภูเก็ตหรือพื้นที่หลายที่เนี่ยมันมีปัญหาบุกรุกเยอะมากก็จะเกิดมันมีโมเดลนี้ขึ้นมาว่าคือให้เช่าให้ถูกมันจะมีกรอบตัวไหนที่มากำหนดได้บ้างล่ะว่าคุณลุกไปก่อนคนนึงก็ลุกไปโดยขบวนการนี้ลุกพอถึงเวลาปุ๊บก็ตบเข้ามาในกรอบมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่านี่มันเป็นการตั้งข้อสังเกตวันนั้นที่ถามไว้อะค่ะ
1: เป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลแน่นอนแล้วก็เป็นเนาะแบบนี้เหมือนที่
2: ต้นแบบนำร่องให้หลายๆพื้นที่เขาทำตาม
1: ใช่แปลว่าต่อไปนี่สมมติเราจะลุกพื้นที่ผาพื้นที่ป่าพื้นที่อะไรไปก่อนแล้วสุดท้ายมาแก้ปัญหาด้วยการมาเช่า
2: ก็ถูกกฎหมายในที่สุด
1: ใช่
2: นะคะอ่ะคราวนี้ปัญหาเรื่องของการรุกหาดที่ภูเก็ตเนี่ยมันก็นำมาสู่การโยกย้ายข้าราชการโอ้โหเรียกว่าทั้งสารกลางแล้วค่ะตอนนี้
1: ใช่
2: มันเกิดยังไงคะคุณพันพิษคะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้นะคะที่ก็ไม่อยากที่จะแบบไปลงลึกรายละเอียดเนาะที่นายกการแต่ว่าถามว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในประวัติศาสตร์ของภูเก็ตที่แบบว่าย้ายแบบพรึบพรับขนาดนี้ใน25วันย้าย8คนย้ายตั้งแต่ระดับหน้างานไปจนถึงระดับเบอร์หนึ่งคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยถามว่าถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาเคยมีหรือเปล่าภูเก็ตไม่เคยมีแต่ถามว่าภูเก็ตก็ไม่เคยเป็นพื้นที่ที่ง่ายอยู่แล้วสำหรับข้าราชการที่มาอยู่ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกันนะคะภูเก็ตเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนผู้ว่าบ่อยมากนะคะเคยมีเหมือนกันที่แบบว่าผู้ว่าบางท่านเนี่ยมาอยู่ได้แค่6เดือนขอย้ายตัวเองออกก็มี
1: อยู่ไม่ไหว
0: หรือว่าพออาจจะด้วยส่วนหนึ่งต่อมาว่าอยู่แล้วอาจจะไม่แฮปปี้ในความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับบริบทของเมืองหร
1: ือ
0: เปล่าหรือว่ายังไงดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้ค่ะมียุคสมัยหนึ่งจะมีท่านผู้ว่าท่านหนึ่งท่านเป็นชาวพิษณุโลกท่านด็อกเตอร์ปรีชาเรืองจันทร์ท่านเนี่ยตอนมาอยู่ใหม่ๆท่านจะบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นลูกชาวนาผมเติบโตมาด้วยแบบบริบทของแบบเมืองนึงพอท่านมาอยู่เนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าภูเก็ตแบบมันโตมากนะท่านก็บอกว่าท่านก็ครบ6เดือนปุ๊บท่านไปที่อื่นนั่นน่าจะมีความสุขแฮปปี้กว่าเป็นต้นเรื่องหลังเราไม่รู้หรอกว่ายังไงเราก็ไม่พูดถึงแต่ถามว่ามีบางท่านที่มาอยู่อาจจะตั้งใจอยู่นานกว่านั้นแต่ว่าสุดท้ายอยู่ไม่ได้ด้วยอะไรก็ไม่ทราบอย่างเช่นผู้ว่าที่อยู่สั้นที่สุดอย่างท่านผู้ว่าสรันตะก่อนหน้าท่านผู้ว่าเซนเบ้จะมาเข้ารับตำแหน่งท่านผู้ว่าสรันตะเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนค่ะ
1: โอ้สั้นมาก
0: ปีที่ใช่สั้นมากค่ะปีที่แล้วเนี่ยถ้ามาดูในห่วง1ปีที่ผ่าน

0: มาของภูเก็ตเอาปี2568แล้วกันนะคะท่านผู้ว่าโสพลสุวรรณรัตน์อันนี้คือท่านเกษียณเมื่อตุลา2568เพราะท่านผู้ว่าโสพลเกษียณปุ๊บก็ท่านผู้ว่าสรัญศักดิ์ก็ถูกแต่งตั้งมานั่งตอนนั้นตุลาคมภูเก็ตยังไม่เสร็จงานประเพณีถือศีลกินผักเลยค่ะยังไม่ถึง2เดือนปรากฏคำสั่งก็คือย้ายปุ๊บก็กลายเป็นท่านผู้ว่าซินเบ้ก็มารับช่วงต่อช่วงพฤศจิกายนจนถึงในราคา16มิถุนายนที่เราเห็นก็คือว่าซินเบ้อยู่ประมาณสัก7เดือนแล้วตอนนี้ก็ภูเก็ตก็จะมีผู้ว่าท่านใหม่อีกจะเห็นว่าใน1ปีเนี่ยภูเก็ตมีผู้ว่าแล้ว4คนทีนี้ซิก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไม่ขอไปลงลึกนะคะที่แต่สิ่งที่จะพูดต่อคือว่ามันมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกมันเป็นเมืองที่มันจะมีความพิเศษกว่าเมืองอื่นๆด้วยบริบทของเมืองที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวการเติบโตต่างๆที่มันเยอะก็เลยมันเลยมีเสียงสะท้อนจากทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนภาคธุรกิจว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคือผู้ว่าย้ายบ่อยข้าราชการที่ลงมาย้ายบ่อยไม่เป็นไปตามกรอบเนี่ยมันทำให้อะไรหลายๆอย่างของภูเก็ตเนี่ยมันสะดุดแล้วมันไม่มีความต่อเนื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเกิดเด้ง8ข้าราชการในภูเก็ต25วันเด้ง8ท่านเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาคำพูดนึงที่คนหยิบขึ้นมาพูดเยอะคือเรื่องของการเสนอหาทางออกว่าควรจะทำยังไงดีไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นบางคนก็บอกว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ภูเก็ตเนี่ยจะปกครองตัวเองแบบปกครองพิเศษแบบเหมือนเลือกผู้ว่าเหมือนกทม.ภาคประชาชนหรอเลือกผู้ว่าดีไหมถ้าเกิดเราเลือกผู้ว่าที่เองเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ภาคเอกชนภาคธุรกิจก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ทางออกนะเพราะว่าเราต้องมาดูตัวเราให้ชัดนะว่าจริงๆภูเก็ตอ่ะเราต้องการอำนาจทางการปกครองหรือเราต้องการงบประมาณถ้าเราต้องการงบประมาณเนี่ยรัฐจัดสรรงบประมาณลงมาให้เรามากกว่าที่เป็นอยู่ได้ไหมเพราะปัญหาของเราจริงคือเราทำรายได้ทางการท่องเที่ยวเยอะปีละ500,000แต่ว่างบที่จัดสรรลงมาให้เราอ่ะมันน้อยมากเราเลยพัฒนาเมืองไม่ได้ส่วนคนเนี่ยจะเป็นผู้ว่าแต่งตั้งก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องมาวางระบบใหม่ว่าคุณจะต้องอยู่ให้ครบอ่ะ4ปี3ปีเท่าไหร่ปีอยู่ให้ครบห้ามเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งผู้ว่าก็ได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในพื้นที่ค่อนข้างมากตอนนี้ค่ะ
1: นี่พอพี่เผินผิดพูดถึงเรื่องนี้ก็มีเรื่องนึงที่ผมทำรายงานข่าวไปล่าสุดคือเรื่องพรบภูเก็ตมหานครเป็นร่างพรบที่ยื่นเข้าสภาไปเมื่อปี68ก็จะมีโมเดลเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าการเลือกผู้ว่าเองแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณเองก็คือเอาภาษีท้องถิ่นภูเก็ตเนี่ยแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนภูเก็ตก่อนแล้วที่เหลือเท่าไหร่ค่อยส่งคืนส่วนกลางแล้วก็จะเป็นผู้ว่าที่มาจากประชาชนเองเลือกเองก็คือประชาชนสามารถให้คุณให้โทษกับคนคนนั้นได้ในวาระ4ปีก็กลายเป็นว่ารายได้ที่ภูเก็ตสร้างก็จะเอามาพัฒนาภูเก็ตก่อนกับปัญหารถติดการบำบัดน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยงบประมาณมันก็จะมาลงที่ภูเก็ตก่อนที่จะส่งคืนส่วนกลางเพราะว่าภูเก็ตทำรายได้ทำภาษีให้กับประเทศไทยเยอะมากแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ก็ต้องส่งส่วนกลางแล้วรอส่วนกลางจัดสรรกลับไปที่ภูเก็ตแบบนั้นครับก็จะเป็นโมเดลเหมือนกรุงเทพเหมือนพัทยาที่ทำมาแล้วแต่ว่าพรบ.นี้ก็ยังไม่ผ่านตอนนี้ครับ
2: นะอันนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะให้ผู้การบริหารในภูเก็ตเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
1: ใช่
2: วันนี้ขอบคุณคุณเพลินพิษมากเลยนะคะโหเล่าฟังเพลินเลย
1: ใช่เห็นภาพมากครับ
2: ค่ะไว้โอกาสหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรอีกคงได้เชิญมาคุยอีกนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณเพลินพิษครับ
2: คุณเพลินพิษชูเสนนะคะเป็นผู้สื่อข่าวศูนย์ใต้ของสำนักข่าวไทยเกาะติดเรื่องของการรุกหาดเนี่ยมาตั้งแต่อุ้ยหลายปีมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็ยาวมาจนถึงเปลี่ยนผู้ว่าคุณเพลินพิษก็ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะ
1: ตั้งแต่คุณเพลินพิษเล่าตั้งแต่ปี5556นะต
2: ั้
1: งแต่เรื่องหาดบางเทายาวมาเลยนะครับหาดฟรีดอม
2: ลงพื้นที่เดินลงไปไม่ได้คุณเพลินพิษบอกว่าคนที่เก็บค่าด่านบอกว่าถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็นั่งเรืออ้อมไปนั่งมาขึ้นหาดได
1: ้
2: ก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะ
1: โอเคก็ให้กำลังใจนะครับกับพี่ๆผู้สื่อข่าวในพื้นที่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่เพื่อนพี่คนเดียวแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็พยายามทำหน้าที่ของนักข่าวเพื่อช่วยสื่อสารความจริงแล้วก็ทำให้ประเด็นเหล่านี้ถูกแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องกันนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องของพื้นที่ที่ทับลานกันต่อค่ะ
3: ถึง งเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงาน

0: ศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: กลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมครับเที่ยงละ11โมงเที่ยงละตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มหิวข้าวนะครับก็เลยมีสินค้ามาแนะนำนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องการทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยขอแนะนำคาชิว่านะครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวเท่านั้นนะครับแต่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในนะครับเคลือบนอนสติ๊กข้าวจะไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานนะครับที่สำคัญนะครับมีความอัจฉริยะ6ฟังก์ชันให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ว่าทำเค้กก็สามารถทำได้ในหม้อหุงข้าวหม้อนี้ครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นตอนนี้ครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะฮะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมเนี่ยก็เกือบ300บาทแล้วนะครับใครฟังถึงตรงนี้แล้วอยากได้นะครับกดโทรเลยครับที่เบอร์021143390นะครับ021143390ค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพี่อปอครับ
5: ค่ะมาติดตามคุณผู้ฟังนะคะที่แสดงความคิดเห็นมาผ่านทางไลน์ก่อนละกันนะคะ
4: ครับ
5: คุณ KK บอกว่าที่ภูเก็ตท้ายสุดที่ศาลฎีกาโรงแรมบ้านหรูที่สร้างบนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยมิชอบก็จะถูกรื้อถอนโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ที่ดินอบต.ป่าไม้ฝ่ายปกครองติดคุกและนายทุนที่มาซื้อที่ดินแล้วมาปลูกสร้างที่พักตามไหล่เขาก็เสียเงินฟรีไปฟ้องไล่เบี้ยกันเอาเองนะคะส่วนคุณสุขสงบบอกว่าประเทศไทยถ้าเจ้าหน้าที่บางคนไม่รู้ไม่เห็นไม่ร่วมมือจะสร้างได้ยังไงคะนะก็ส่งความคิดเห็นมาคุณเทียนท่าฉลอมค่ะส่งกลอนมาให้เรานะคะช่วยกันคิดทิศทางข่าวกล่าวกันดีวันที่มีดาราการประสานสวยเสียงดีมีให้ฟังดังเด่นด้วยต่างต้องช่วยสร้างสรรค์ไม่หวั่นไหวขอบพระคุณค่ะคุณเจเจนะคะทักทายมาแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้เราด้วยคุณสุภชัยทักทายมาทั้งใน LINE แล้วก็ใน Facebook นะคะใน Facebook ค่ะก็มีคุณสุภชัยคุณวราวุฒิคุณพิยาพรนะคะคุณวราวุฒิบอกว่าเขาบอกภูเก็ตมีแต่สีเทาคุณพิษณุบอกว่าสวัสดีครับ FC จากชุมพรค่ะแรงตายเป็นไหมคะ
4: แรงตายได้ครับ
5: คุณลุงชู้บอกว่าข่าวสาระดีนะคะคุณสุภลักษณ์บอกว่าสวัสดีค่ะดูข่าวที่รุกที่มาสร้างของภูเก็ตเลยคิดถึงกรณีที่หาดเจ้าไหมจังหวัดตรังที่ศาลตัดสินต้องทุบโรงแรมหรูทิ้ง
4: ครับ
5: ถ้าที่ภูเก็ตรุกที่แล้วสร้างจังหวัดอื่นคงเรียนแบบอีกเยอะนะคะ
4: คุ
5: ณด
4: ี
5: ซี่แคมป์บอกว่าผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่หลวงทำผิดกฎหมายจริงทำไมไม่มีใครฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐผู้ว่าปลัดข้อหามาตรา157ล่ะคะ
4: ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ157น่าสนใจครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาทั้งทาง Facebook Live ของเรานะครับทาง MCOT News แล้วก็ทาง LINE Official ของเรานั่นเองนะครับเมื่อกี้

0: เราไปคุยกันเรื่องภูเก็ตครับพี่โอปอแล้วเราก็เห็นแล้วว่าปัญหาตอนนี้คืออย่างที่ชาวบ้านเขาลือกันว่าโอเคมีมาเฟียหรือเปล่าข้าราชการรู้เห็นเป็นใจกับผู้มีอิทธิพลนายทุนต่างๆทำให้เปิดทางไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไปบุกรุกพื้นที่ที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนของชาติเป็นชัดเจนอยู่แล้วแล้วพวกนี้มาทีหลังแล้วเข้าไปแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ก็เลยอยากจะเล่าอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ากลับกันเลยสถานการณ์ตรงกันข้ามกับภูเก
1: ็
0: ตแต่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านหมู่บ้านอยู่มาก่อนในพื้นที่นั้นตรงนั้นเป็นหมู่บ้านไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายอุทยานเนี่ยมาประกาศทับที่แล้วก็มีการประกาศเพิกถอนพื้นที่อุทยานไปทำให้เกิดกระแสเรื่องของเซฟทับลานขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วกำลังจะพูดถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน
0: ใช่ครับซึ่งอุทยานชาติทับลานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอุทยานขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใหญ่นะครับก็คือติดกันกับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับแล้วก็จะกินพื้นที่หลายจังหวัดเลยครับตั้งแต่ปราจีนบุรีนครราชสีมาแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับหลักๆคือ3จังหวัดนี้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับใหญ่มากประมาณ1,400,000 ไร่กลมๆครับพี่ปอทีนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าผมเนี่ยเคยลงพื้นที่ที่ทับลานนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านไทยสามัคคีอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต้องบอกเป็นแค่พื้นที่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่ว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยครับก็คือจะอยู่ฝั่งเรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างอุทยานทับลานกับเขาใหญ่เลยนะฮะก็คืออยู่ตรงวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็ทับลานวันนี้ที่มีปัญหาคุณผู้ชมจะเห็นแฮชแท็กเนี่ยเขาก็บอกว่าอุทยานนะครับมีมติจากบอร์ดอุทยานเนี่ยหั่นพื้นที่อุทยานออกไป 150,000 ไร่เมื่อวันที่15มิถุนายนหลายคนฟังแค่นี้ก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดการหั่นพื้นที่อุทยานออกไปแต่ความจริงมันมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเลข 150,000 ไร่อีกเยอะมากครับพี่ปอเพราะว่ามันสามารถแบ่งพื้นที่ 150,000 ไร่เนี่ยได้เป็นหลายกลุ่มแล้วก็มีปัญหาของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างก่อนก็คือเป็นเคสที่น่าจะเห็นภาพมากที่สุดคือที่ทับลานที่ขอไปครับที่หมู่บ้านไทยสามัคคีที่เล่าให้ฟังว่าผมไปลงพื้นที่มานะครับไทยสามัคคีเนี่ยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอยู่ในที่ราบเชิงเขาก็คือหลังหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นภูเขาใหญ่ซึ่งก็จะเป็นทับลานทั้งหมดเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่บนภูเขาแล้วก็พื้นที่ราบตรงเนี้ยเป็นกลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านแบบไม่ได้แบบอยู่ชั่วคราวนะครับมีถนนหลักถนนดำอ่ะถนนเขาเรียกว่าอะไรคร
1: ับ
0: ถนนลาดยางใช่ถนนลาดยางมีโรงเรียนขนาดใหญ
1: ่
0: มีวัดมีตลาดมีบ้านคน
1: ชุมชนที่สมบูรณ์เลย
0: สมบูรณ์เลยครับพี่ปอแล้วก็มีพื้นที่ทั้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโอเครีสอร์ทก็มีบ้านพักตากอากาศก็มีแต่ว่าเป็นชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเขาอยู่อาศัยกันมีวัดมีโรงเรียนนะนึกออกไหมครับแล้วก็ถ้าเราบินโดรนดูในพื้นที่ไทยสามัคคีเนี่ยจะเห็นลักษณะของหมู่บ้านที่ถูกจัดแบ่งพื้นที่เป็นตารางมันจะแปลกๆครับพี่ปอหมายความว่าถ้าเราดูว่าหมู่บ้านที่มาอยู่นานแล้วอยู่โดยธรรมชาติของประชาชนเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่แปลงนาของตัวเองก็สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็กระจายกันใช่ไหมครับแต่ไทยสามัคคีรู้สึกว่าถ้าเราบินโดรนเราจะเห็นลักษณะของการถูกจัดวางก็คือเป็นการตีกรอบสี่เหลี่ยมจัดแผนผังหมู่บ้านอ่ะอย่างสวยงาม
1: มีการจัดสรร
0: ที่ดินเป็นล็อกๆ
1: ใช่ใช่เหมือนแบบว่าหมู่บ้
0: าน
1: สิ่งปลูกสร้างแบบว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีจัดเป็นล็อก
0: ใช่ลักษณะเหมือนบ้านจัดสรร
1: แต่ถ้าเกิดเป็นธรรมชาติเนี่ยคือก็ปลูกสเปะสปะไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องครับพี่ปอแต่ถ้าเราบินโดนดันดูไทยสามัคคีเนี่ยหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ปี2520
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามีลักษณะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านจัดสรรก็คือเป็นแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยเกิดความเอ๊ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปสืบค้นข้อมูลคุยกับทั้งฝั่งอุทยานด้วยนะครับแล้วก็คุยกับทั้งฝั่งกำนันของไทยสามัคคีเลยได้ความว่าอย่างนี้ครับพี่ปอตรงนี้จริงๆเมื่อก่อนนะไม่ได้เป็นหมู่บ้านก่อนหน้านั้นก่อนแรกสุดเลยประมาณปี2510-2515เนี่ยเกิดการประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อนก็คือพรบป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมาประกาศตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนก็คือเป็นพื้นที่ป่านั่นแหละครับและทีนี้หลังจากช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้16 ตุลา 16เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์การเมืองในพื้นที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระแสเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องคนที่ต้องเข้าป่าทับลานเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่กลุ่มฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นแหล่งในพื้นที่ซ่องสุมกำลังก็เอากองกำลังคอมมิวนิสต์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนป่าทับลานทีนี้บนป่าทับลานเนี่ย

0: ืออยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับคืออยู่บนภูเขาเลยที่กลายเป็นอุทยานปัจจุบันเนี่ยมีแม่น้ำมีต้นน้ำลำธารมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยู่บนนั้นมานานแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที
1: ่
0: ทีนี้กลุ่มคอมมิวนิสต์ก็เข้าไปใช้ชาวบ้านเนี่ยเป็นโล่ป้องกันแล้วก็ไปซ่องสุมกำลังทำปฏิบัติการกันอยู่ในป่าลึกฝ่ายความมั่นคงเห็นแบบนี้ทำยังไงครับก็เลยขอความร่วมมือชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยขอย้ายหมู่บ้านจากข้างบนเนี่ยลงมาได้ไหมแล้วมาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ชื่อว่าไทยสามัคคีอยู่ตรงนี
1: ้
0: เพื่อทำให้แยกระหว่างชาวบ้านกับผู้ปฏิบัติการคอมมิวนิสต์ออกจากกันแล้วเขาก็ปฏิบัติการทำความมั่นคงไปทีนี้ก็เลยเกิดเป็นบ้านไทยสามัคคีที่ทหารเนี่ยมาขีดเส้นให้อยู่อย่างที่เราเห็นภาพว่าทำไมเป็นลักษณะตาราง
1: เป
0: ็นบล็อกๆ ก็คือมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ตั้งแต่ปี2520ครับซึ่งตรงนั้นคือพื้นที่ป่าสงวนที่ทหารมาขอใช้เพื่อกลายเป็นบ้านไทยสามัคคีชาวบ้านก็ย้ายลงมาอยู่กันปกติอย่างผาสุกครับจนกระทั่งปี2521นโยบายสปกเข้ามาในพื้นที่ครับสปกคืออะไรครับสปกคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขาจะสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยไปแผ่วถางทำเกษตรแล้วก็ประกาศให้อยู่แบบทำเกษตรอย่างเดียวจะไม่ลุกที่มากเพิ่มไปกว่านี้คือเป้าประสงค์หลักของสปกเนี่ยมันคือการทำให้ประชาชนมีที่ดินทำกินครับก็คือคนที่ไม่มีที่ดินได้มีที่ดินได้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตตัวเองอ่ะเจริญงอกงามมากขึ้นใช่ไหมครับคนไม่มีที่ดินของตัวเองก็ได้มีที่ดินแล้วก็แต่ว่าจะถูกจำกัดสิทธิ์ว่าจะไม่มีการส่งต่อเพื่อทำเป็นอย่างอื่นนอกจากพื้นที่เกษตรกรรมน
1: ะ
0: นี่คือกฎของสปก.ปกติ2521เข้ามาแต่อีก3ปีต่อมาครับ2524คือตอนนั้นเนี่ยอุทยานทั่วประเทศเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นครับอุทยานแห่งชาติทับลานก็กลายเป็นที่แรกๆที่เกิดขึ้นเหมือนกัน2524เหตุผลกลไกของการประกาศอุทยานตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าป่าเนี่ยมันเริ่มโดนรุกคืบจากนโยบายสปกนี่แหละมันเป็นช่องว่างครับก็คืออย่างที่เราเห็นเรื่องภูเก็ตใช่ไหมครับพอสมมติเราผ่อนปลนในที่หนึ่งอ่
1: ะ
0: มันก็จะเกิดการเปิดพื้นที่หน้าดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำยังไงให้บาลานซ์กันระหว่างการทำกินของชาวบ้านกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็คือก็ต้องประกาศเขตอนุรักษ์ครอบทันทีปี24แต่ปัญหาก็คือปี24เรื่องคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่เงียบทำให้การประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานในตอนนั้นนะครับไม่ได้มีการลงสำรวจพื้นที่จริงอันนี้คือคีย์หลักแต่เป็นการประกาศด้วยการใช้เอกสารของพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี2515ครับพี่อป
1: อ
0: เอามาประกาศเลยว่าโอเคป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่าวังน้ำเขียวตรงนี้หรือว่าป่าสงวนแห่งชาติที่ทับลานตรงนี้สองอันเนี่ยรวมกันแล้วเรียกว่าอุทยานชาติทับลานไปเลยก็คือจิ้มในกระดาษสองอันนี้รวมกันตีแผนที่ปึ้งเป็นทับลานไปเลย
1: ซึ่งพื้นที่ที่ถูกจิ้มเนี่ยก็คือชุมชนไทยสามัคคีรวมอยู่ในนั้นด้วย
0: ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยสามัคคีเพราะว่าไทยสามัคคีคือแค่ฝั่งตะวันตกของผืนป่าทับลานนะครับแต่ทับลานยังมีฝั่งเหนือซึ่งจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ถ้าเหนือตะวันออกเฉียงเหนือออกไปของทับลานก็จะกลายเป็นพื้นที่ปราจีนบุรีกลายเป็นว่าพื้นที่อื่นๆนะครับก็มีทหารเข้ามาขอใช้เป็นพื้นที่ซ้อมรบซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเจรจาใช้พื้นที่ของป่าไม้อย่างถูกต้องแล้วก็ทำมานานมากแล้วพร้อมๆกับที่ทับไทยสามัคคีเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่กลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเช่นกันทั้งที่เสริงสางแล้วก็ที่ปราจีนนะตรงนั้นก็กลายเป็นที่เขามาอยู่กันแล้วก่อนที่จะมีการประกาศอุทยานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแบบนี้ครับพี่ปอทำไมหลายคนถามว่าเอาก็อยู่ในเขตอุทยานตามมาตรา64ไปก็ได้เพราะว่ามันก็มีกฎหมายอุทยานที่บอกว่าให้ประชาชนที่อยู่มาแล้วอยู่ได้ต่อไปแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าลักษณะทางรูปธรรมในพื้นที่มันเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่การเกษตรแบบเป็นหมู่บ้านจริงๆครับไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของการที่เขาไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์เป็นสปก.อย่างแท้จริงแล้วก็ยังเป็นพื้นที่อุทยานอยู่มันจะมีผลต่อเรื่องของการทำมาค้าขายนะเรื่องของการเช่นการปลูกทุเรียนการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าจะส่งออกนะครับมันจะต้องได้รับการการันตีเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องก่อนแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อุทยานอ่ะจะไม่สามารถมีเครดิตที่จะส่งขายได
1: ้ค่ะ
0: นี่คือข้อเสียเปรียบของชาวบ้านที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือเนี่ยแล้วก็ไทยสามัคคีที่ผมไปลงเขาบอกว่าแค่จะเทปูนในบ้านเพื่อทำลานจอดรถอ่ะก็ต้องทำหนังสือแจ้งอุทยานใช่มันอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นการอยู่แบบลำบาก
1: จำกัดสิทธิ์
0: ถ้าเคยมีเขาบอกเคยมีคุณยายคนหนึ่งคือบ้านแกพังเพราะว่าพายุ

0: ข้าหลังคาเสียก
1: ็
0: เลยเอาช่างมาทำหลังคาโดนอุทยานเข้ามาจับแบบเนี้ยแต่เขาแกอยู่มาตั้งแต่ปีแบบ2520อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแบบนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งปี43เล่ารวบๆเลยครับ43เนี่ยมันก็เลยมีรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยเขาก็สั่งว่าโอเคในเมื่อเห็นปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากการขีดเส้นโดยไม่ได้ลงดูพื้นที่จริงงั้นลงพื้นที่จริงเลยเพราะตอนนี้ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วนี่ปี43ก็เลยให้กรมป่าไม้ให้หน่วยงานทางที่ดินต่างๆลงไปใช้ไรด้าใช้ GPS ในการปักเลยว่าตรงไหนคือเขตอุทยานป่าถึงตรงนี้ชาวบ้านอยู่ตรงนี้ตรงไหนมีเอกสารสิทธิ์เอามาประกบกันโฉนดตรงไหนเพื่อทำพื้นที่วันแมปก็คือให้แผนที่ในแต่ของทุกหน่วยงานกลายเป็นพิกัดเดียวกันครับก็เลยเกิดเป็นแนวเขตปี43แล้วก็เป็นที่มาของมติของปี69เนี่ยครับคือยึดแนวเขตปี43ที่เกิดจากการพิสูจน์ของหน่วยงานรัฐเองนะครับของป่าไม้เองว่าตรงนี้คือหมู่บ้านมีแค่นี้นะครับตรงนี้คือป่ามีเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านแปลว่ามติการเฉือนอุทยานแห่งชาติลานเนี่ยเขาไม่ได้เฉือนพื้นที่ป่าออกไปครับเป็นการเฉือนพื้นที่หมู่บ้านที่มันอยู่ในพื้นที่อุทยานออกไปแต่ป่าก็ยังเป็นป่าเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือคดีความที่เป็นคดีเรื่องของการลุกพื้นที่ป่าทั้ง400กว่าคดีไม่ถูกล้างไปนะครับก็ยังต้องดำเนินการต่อไปอย่างเช่นไทยสามัคคีเนี่ยผมไปคุยกับกำนันบอกว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยมีประมาณ200คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างอุทยานกับเจ้าของที่ดินแต่ทุกคดีนะครับ 100% เนี่ยไม่มีคดีไหนเลยที่เลยเส้น43เข้าไปในป่าแปลว่ามันคือพิข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทับซ้อนทั้งสิ้นหมายความว่าเป็นพื้นที่สปก.ทับกับอุทยานก
1: ็
0: คือเป็นข้อพิพาทหมดคือหมายความไม่มีใครไปเปิดพื้นที่ใหม่ที่อยู่ในป่าสมบูรณ์เลย
1: ไม่มีใครรุกพื้นที่เพิ่มเลย
0: ใช่ที่พิพาทอ่ะมันพิพาทในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอยู่แล้วประมาณนี้ซึ่งโอเคก็ว่ากันไปในกระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็อย่างที่วันนี้อุทยานกำลังเน้นย้ำก็คือพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นข้อพิพาทอีกแสนไร่ที่อุทยานยังไม่ได้เคาะเลยนะครับว่าจะต้องหั่นออกเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่อย่างนั้นแล้วก็อันไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็จะเป็นพื้นที่ป่าต่อไปที่สำคัญคือปี43พี่ปอไม่ใช่เพียงแค่แนวเขตที่ทำให้เกิดการเฉือนทับลานออกไปนะครับแต่มันทำให้ทับลานงอกขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือคนที่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้คือมันเฉือนออกไปประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ไร่จริงนะครับ
1: แต่
0: มันงอกออกมาด้วยเพราะว่าพอไปสำรวจจริงแล้วเนี่ยมันกลายว่าเฮ้ยเราเจอพื้นที่ป่านี้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยานเป็นป่าสมบูรณ
1: ์
0: แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุทยานก็ลากเส้นขีดเพิ่มไปด้วยอีกประมาณ 80,000 กว่าไร่เหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือมาจากการที่ลงพื้นที่จริง
0: ๆ
1: ไปสำรวจให้เห็นกับตาเชิงประจักษ์
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นโมเดลแบบการพิสูจน์เพื่อคืนสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมาก่อนเพราะว่า เราก็ต้องเห็นความสำคัญของสิทธิของประชาชนเนาะเพราะว่าต้องอย่างยกตัวอย่างแค่ไทยสามัคคีเนี่ยชาวบ้านนะเขาถูกเขาเรียกว่ากึ่งบังคับแหละไล่ลงมาจากพื้นที่เดิมของเขาตั้งแต่นมนาแล้วเขายอมมาอยู่ในพื้นที่นี้เรียกว่าไทยสามัคคีแล้วแต่กลายเป็นว่าอุทยานก็มาครอบทับเขาอีกเนี่ยชีวิตเขามันอึดอัดกับการที่มีบ้านเป็นปูนมีถนนตัดลาดยางมีโรงเรียนมีวัดแต่เราเรียกสิ่งนั้นว่าพื้นที่อุทยาน
1: อะ
0: พี่ปอมันก็เป็นความลักลั่นของกฎหมายของแผนที่มาอย่างยาวนานวันนี้มันเป็นแค่ขบวนการการคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านตรงนั้นเท่านั้นแต่พวกนายทุนที่มาสวมสิทธิ์อะไรต่างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วยที่ว่าต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับการที่เอามันเมียนเอาสปก.ไปทำเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจประมาณนี้ครับ
1: มันก็มีคำถามต่อนะว่าเราจะแยกยังไงระหว่างนายทุนกับชาวบ้านจริง
0: ๆ
1: ค่ะเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมาพิสูจน์กันต่ออีกนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่สปก.มันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้จริงๆอ่ะปัญหาหลักก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นอ่ะพี่โอปอเพราะว่าสปก.อ่ะมีปัญหาพิพาทแบบนี้เยอะโดยเฉพาะพื้นที่เขาใหญ่ถ้าเราจำกันได้รีสอร์ทหรูของอดีตของนักการเมืองท่านหนึ่งที่มีข้อพิพาทช่วงหนึ่งอ่ะครับว่าลุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่นั่นก็เป็นที่สปก.เหมือนกันสุดท้ายมันเงียบไปไงประชาชนเขาเลยไม่สนใจเอ้ยหมายถึงว่าไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาความศรัทธาในระบบธรรมาภิบาลตรงนี้มันหายไปผมคิดว่า

0: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครมาก่อนมาหลังแต่ว่ามันคือหลักธรรมาภิบาลนิติรัฐนิติธรรมที่มันบังคับใช้กับคนแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันทำให้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็เลยตีรวนไปว่าพอเป็นสปกแล้วเราจะเสียป่าให้กับนายทุน
1: ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะฟังเพลินเลยนะคะ
0: ฟังเพลินครับ
1: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่5ถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะทางสมาคมได้มีการอบรมการรายงานข่าวภัยพิบัติสำหรับสื่อมวลชนภาคเหนือขึ้นนะคะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตลอด3วันก็เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำข่าวแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนแล้วก็นำเสนอผลงานรับมือกับข้อเสนอแนะรับข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากรก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของนักข่าวภาคสนามได้อย่างดีเลยค่ะ
0: ผมก็ไปมาแล้วครับกิจกรรมนี้เซฟตี้เทรนนิ่งมีประโยชน์จริงๆครับผม
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะช่วยกันคิดทิศทางข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลา12นาฬิกาผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2เจ็บสาหัส2ขณะก่อสร้างทางรถไฟแด่งชายเชียงรายคาดผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักอนุทินเปิดงานผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชวนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อุดหนุนสินค้าไทยเริ่มแล้วซุปเปอร์เอลนีโญแม่น้ำลีจังหวัดลำพูนแห้งกว่าทุกปีอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังทิ้งช่วงกว่า1สัปดาห์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกรอบชี้อิสราเอลผิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถนัทนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัส2คนขณะกำลังก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับคาดว่าผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผนังอุโมงค์พังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส2คนบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลา 16:30 น.อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการมีความยาว3,400 เมตรครับปัจจุบันอุโมงค์อยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นผนังคอนกรีตซึ่งแล้วเสร็จประมาณ3ใน4ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมทำให้ผนังส่วนที่เหลือยังเปลือยอยู่เกิดความอ่อนแอแต่ว่าในส่วนที่มีการทำโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าจากการรับฟังรายงานภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยโดยมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝนซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดครับได้มีการประเมินและก็เฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆเอาไว้แล้วหลังจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของการดูแลคนงานก็ได้ประสานร่วมกับการรถไฟและก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ช่วยดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ

0: แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดครับก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์และก็งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายดังกล่าวครับครม.มีมติเมื่อ31กรกฎาคม2561อนุมัติให้รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ครับ
1: มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีภริยาค่ะนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้การต้อนรับร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะในสถานที่ที่นี่เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งในช่วงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานประเพณีเหมือนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานนะคะชอบพบว่างานนั้นมีความทันในช่วงนี้ค่ะงานมีความทันสมัยรวดเร็วมีความกดดันแต่ว่าพอมาได้เข้ามาสู่ประเพณีแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ทำให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดวัฒนธรรมที่สะสมมามีความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหากพูดถึงวัฒนธรรมไม่ซ้ำใครก็คือผีตาโขนของจังหวัดเลยเป็นสิ่งที่เราคนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเลยล้วนแต่มีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุกสนานมีขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะถ้าเป็นหุ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ตลอดนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงขั้นยอมลางานมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าการมาดูผีตาโขนไม่เพียงแค่ได้ความสนุกสนานมีศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีเรื่องของดนตรีการเต้นระบำผีตาโขนนี่คือวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพวกเราที่มาที่นี่วันนี้ค่ะอำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดและวันนี้ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5-6 เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้และให้เกิดเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งโครงการนี้ค่ะทำระยะเวลา4เดือนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนายกรัฐมนตรียังกล่าวช่วงท้ายด้วยนะคะเหตุผลสำคัญที่เดินทางมางานผีตาโขนเพราะว่าอยากมาพบชาวเลยอยากพบพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาด่านซ้ายแล้วก็อยากมาดูผีตาโขนแต่ที่สำคัญค่ะจะมาเชิญชวนให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเลยมาเลยแต่ไม่เคยเลยไปไหนไม่เคยผ่านไปไหนและยังบอกด้วยนะคะว่าลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้กล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายมีการรวมเอาประเพณี2 อย่างรวมกันก็คืองานบุญพเวทและบุญบั้งไฟความเชื่อเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากเวสสันดรชาดกตามตำนานนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะและเทศกาลผีตาโขนในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า 188ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน

0: รากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนเพราะว่าจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครคนไหนลงพื้นที่หาเสียงบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสัมมากรรามคำแหงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ครับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับแล้วก็เข้ามาทักทายอย่างใกล้ชิดหลายคนขอจับมือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับนายชัดชาติอย่างต่อเนื่องและด้วยพื้นที่นี้เป็นตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีการพูดคุยสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและก็สกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทมทั้งในระดับผู้บริหารและก็ข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและก็การเรียกรับผลประโยชน์สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนายอรุชาบอกว่าไม่ได้ความกังวลใดๆครับส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่ากทมช่วงโค้งสุดท้ายครับว่าฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากครับน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอแก้ไขอีกมากนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพครับ
0: มากันที่เรื่องของกองกำลังบูรพาค่ะจับ4คนไทยลักลอบข้ามแดนนะคะโดยสารภาพว่าถูกชวนไปทำงานแอดมินในปอยเปตสุดท้ายถูกลอยแพค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศจับกุม4คนไทยเป็นชาย3คนหญิงอีก1คนลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาเข้ามาไทยบริเวณบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศสระแก้วค่ะจากการสอบสวน1ใน4ผู้ต้องหาให้การว่าพบการประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Facebook อ้างว่ารับสมัครพนักงานแอดมินตอบแชทลูกค้าได้เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนจึงเกิดความสนใจก็ชักชวนเพื่อนอีก3คนเดินทางไปทำงานด้วยกันไปจากกรุงเทพค่ะไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศก่อนจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับแล้วก็พาเดินลัดเลาะช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังกัมพูชาจากนั้นได้ถูกส่งตัวให้กับนายจ้างชาวจีนในอาคารสีเทา4ชั้นเพื่อทำงาน

0: มินตอบแชทลูกค้าทำงานอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเกิดการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดในปอยเปตส่งผลทำให้นายจ้างชาวจีนหลบหนีออกจากบริษัทแล้วก็นำทรัพย์สินไปด้วยปล่อยพนักงานเอาไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งหมดกลัวค่ะเลยตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติซึ่งระหว่างเดินทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารฝรั่งตรวจพบควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นได้ส่งตัวคนไทยทั้ง4คนให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลขบวนการลักลอบนำพาคนไทยเดินทางไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชาต่อไปค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีฟแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูงน้ำน้อยกว่าทุกปีครับจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงๆแถมอากาศช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับความแห้งขอดของแม่น้ำลีครับที่ทำให้ชาวลำพูนถึงกับประหลาดใจทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนส่วนแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสายหลักในพื้นที่นะครับ4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งและก็อำเภอเวียงหนองล่องใช้ในการทำเกษตรทั้งสวนลำไยมะม่วงข้าวปลูกแล้วก็ทำนาโดยภาพรวมของแม่น้ำลีตลอดสายมีความยาวกว่า210กิโลเมตรแต่กลับพบว่าแห้งเป็นช่วงๆจนสามารถมองเห็นพื้นดินในแม่น้ำได้ชัดเจนแม้จะมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูฝนปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนไม่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วแถมอากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องนายสุพจน์ศรีวิชัยชาวอำเภอบ้านโฮ่งและก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ65ปีบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆแม่น้ำลีช่วงนี้มีน้ำน้อยกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนเรื่อยมาจนถึงวันนี้ครับแม่น้ำลีมีน้ำเป็นช่วงๆล่าฝุดฝนไม่ตกลงมาเป็นสัปดาห์แล้วรวมไปถึงอากาศยังร้อนอบอ้าวมากเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนตกก็ตกบ่อยมากๆแต่ว่าอยู่ๆฝนก็หายไปก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนแล้วก็ปีนี้ยังร้อนกว่าทุกปีน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยด้วยถ้าฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งจะเกิดกับแม่น้ำลีไปมากกว่านี้อีกจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำจากแม่น้ำลีทำการเกษตรรวมทั้งในชีวิตประจำวันก็ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนอบอ้าวต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะอากาศปีนี้ร้อนผิดปกติแต่เวลามีลมพัดจะเป็นลมที่พัดรุนแรงมากและฝนก็ยังทิ้งช่วงอีกด้วยครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะพบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะร่วมปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าที่ภูเก็ตมีบริษัทเข้าขายนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าขายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยว

0: กับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง499ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจสอบยังพบรูปแบบการกระทำที่น่าสงสัยหลายกรณีโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารกิจการบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือควบคุมกิจการแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูลบริษัทอีก623รายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหลังพบความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติกระทำความผิดลักษณะนอมินีรวมถึงผู้ทำบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้การใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศทางนี้ประเทศไทยก็ยังคงเปิดกว้างค่ะต่อการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังสคบ.อย.ปคบ.แล้วก็เอ็ดด้าและตำรวจครับล่าตัวผู้ขายโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อติดตามข้อเท็จจริงครับกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขณะนี้ครับคดีอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และก็การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและก็ถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฉลากแล้วก็การโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสคบ.ครับจะตรวจสอบตัวตนผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยโดยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งรัดตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: โจรบุกขโมยรถจักรยานยนต์คืนเดียว5คันรั่วใจกลางชุมชนค่ะผู้เสียหายก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ป้ายแดงเลยโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นชายชะกัน4คนเข้ามาที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลคูใหญ่หมีซอยวัดโพงามค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำท่าทางนำจักรยานยนต์ของตัวเองมาจอดก่อนที่เพื่อนๆก็จะมีการลากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป

แล้วก็หลบหนีไปค่ะพอทราบเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่านายจักรินกับนายภากรเล่านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกคนร้ายขโมยไปก็พากันขี่ตามหาตลอดทั้งคืนเพราะเพิ่งจะออกรถมาใหม่ป้ายแดงยังผ่อนค่างวดไม่ถึง5ครั้งค่ะไม่ถึงครั้งนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.สนามชัยเขตแล้วก็

0: ร้ายกลุ่มนี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่บ้านดอนท่านาคืนเดียวถึง3คันรวมในคืนเดียวนั้นค่ะโจรขโมยไปทั้งหมด5คันรวดเบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและเชื่อว่าจะติดตามตัวได้เร็วนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับไปได้ชัดเจนค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบครับบอกว่าอิสราเอลนั้นทำผิดข้อตกลงกรณีไปโจมตีเลบานอนครับกองบัญชาการกลางคาทามอันอันบิยาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะการสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและก็จะดำเนินการมาตรการนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครับการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็เดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับ
0: ทีมฟุตบอลทีมชาตินอร์เวย์ค่ะขนอาหารประจำชาติรวมน้ำหนักกว่า1ตันรวมไปถึงปลา300กิโลกรัมเติมพลังแข่งไวกิ้งสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแคมป์ฝึกซ้อมและก็ที่เก็บตัวที่สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความแน่ใจว่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดการ์ดจะได้กินอาหารที่คุ้นเคยรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะได้จัดเตรียมเสบียงที่มีความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาอาหารทะเล300ถึง500กิโลกรัมซึ่งหลักๆจะเป็นแซลมอนแอตแลนติกแล้วก็ปลาเนื้อขาวชีสนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมซึ่งเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะมีส้ม 6,000 ผลเสริมวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมกับเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมไปถึงอารอนเอสเปอร์แดนเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารเพื่อปรุงให้กับนักเตะคุ้นเคยวันละ4มื้อค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารรสชาติอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นท้องผูกท้องเสียนอนหลับยากส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทางมาตรฐานอาหารของยุโรปเข้มงวดกว่าในสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงสารเคมีปนเปื้อนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความได้เปรียบทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลเลือกนะคะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี1998ค่ะทีมจึงไม่ต้องการทิ้งความเสี่ยงไว้กับเรื่องของอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มไอค่ะร่วมกันกับฝรั่งเศสเซเนกัลแล้วก็อิรักนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มอิรักไปแล้ว4-1ซึ่งนัดต่อไปค่ะจะพบกันกับเซเนกัลเวลา7 นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะ
1: รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดงครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินสำนักนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศเมื่อวันเสาร์เรื่องคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ระดับชาติอย่างแฟตเดอลามูชิกซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันคริสต์มาสนะฮะหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งตรงกับวันนี้ครับคำสั่งห้ามเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ว่าราชการประจำจังหวัดต่างๆในพื้นที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามมิให้มีการจัดงานหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินท่ามกลางขึ้นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสในขณะนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยา

0: ชาติฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับบางพื้นที่มีโอกาสสูงไปถึง41-42 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลานี้ของปีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากร3ใน4ของประเทศนะครับทำให้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟหลาย10เที่ยวต้องหยุดให้บริการรวมถึงมีการสั่งระงับการเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับก็ในส่วนของวันนะฮะที่เป็นช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดเรียกว่าอะไรนะฮะ
1: วันคริสต์มาสยัน
0: คริสต์มาสยันนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันคริสต์มาสยันนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์พ่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พ่วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญ

0: กมลพรร่วมทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็พบกันเราก็มาถึงวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้คุณขวัญ
1: วันที่21มิถุนายนค่ะแม่อาจารย์เชียร์บอลลืมวันลืมคืนเลยนะคะ
0: เ
1: ม
0: ื่
1: อคืนดูเนเธอร์แลนด์ปะคะ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฟุตบอลอย่างเดียวนะ
1: วอลเลย์บอลก็เยี่ยมค่ะ
0: เป็นแฟนสาวไทย
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยเข้าใจญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็ญี่ปุ่นยังไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะ
1: โอ้ชีวิตคนเรามันต้องแพ้บ้างเหรอคะอาจารย
0: ์จู่ๆก็มาแพ้โดมินิกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ลำดับสุดท้ายอ่ะแล้วผมก็เลยมานึกย้อนอดีตอ่ะตอนนั้นไทยจะได้ไปโอลิมปิกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าผลแพ้ชนะมันไม่ออกมา3-2อ่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นทำไงรู้ผลแพ้ชนะออกมา3-2ไทยเลยไม่ได้ไปโอลิมปิกยังไง
1: มันอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นน่าจะนะ
0: เออมันอาจจะโดยบังเอิญหรือยังไงแต่ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนบ้านเดียวกับเรา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสินค้าเกษตรทุกวันเนี้ยเราก็ไปญี่ปุ่นทุกวันนะฮะ
1: ค่ะก็ที่เห็นที่แน่นอนสำหรับ
0: ขว
1: ัญก็ขวัญไม่ได้ดูบอลอาจารย์มันดึกมากขวัญร่างกายไม่ไหวค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยต้องมาจัดรายการข่าวหน้าหนึ่งกับภูเบศสุนีด้วยค่ะอาจารย
0: ์อืม
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นยาก
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่าแฟนรายการหลายท่านไลน์มาที่ผมเยอะนะเป็นห่วงเป็นกังวลอาจารย
1: ์ดูแลสุขภาพ
0: ผมจะเรียนให้ท่านสบายใจอย่างนี้คือบางครั้งผมก็ดูบอลและบ่อยครั้งที่บอลก็ดูผม
1: ผลัดกันดูนะคะอาจารย
0: ์คุณก่อนเข้าใจไหมหมายความว่า
1: อาจารย์ก็เปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนแล้วทีวีก็ดูอาจารย์นั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือร่างกายผมพร้อมดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ดูคู่ไม่สำคัญผมก็เปิดฟุตบอลไว้เครื่องปิดเสียงไว้แล้วผมก็มาฟังข่าวสารบ้านเมืองอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเป็นกังวลครับแต่จะว่าไม่ต้องเป็นกังวลวันนี้ก็มีเรื่องมาเตือนเป็นแฟนรายการอยู่นิดหนึ่ง
1: เรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เกือบไปแล้ว คือจู่ๆก็ท้องเสียรุนแรงมากมูลเหตุมันเป็นยังไงครับคุณขวัญ
1: ค
0: ือการที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะเวลาเราไปซื้อของจากตลาดมา
1: ค่ะ
0: ผมสมมตินะสมมติข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: สมมติเราไปซื้อมาความรู้สึกเราก็ต้องรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของใหม่ของเราใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแต
0: ่
1: เก
0: ่
1: ามาเม
0: ื่อ
1: ค
0: ื
1: นหร
0: ือ
1: เปล่าน
0: ี่เพราะว่าเรากินไม่ทัน
1: ค่ะ
0: เราก็แช่ตู้เย็นไว้อีกหนึ่งวันเราถึงจะหยิบมากินเราไม่ได้กินทันทีนะเราก็ต้มเห็นเขาต้มเพื่อจะได้เคี้ยวง่าย
1: ค่ะ
0: ผลปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานตอนเช้าปวดท้องแล้วอยู่คนเดียวจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนอะไรต่ออะไรย่ำแย่เลยสุดท้ายเนี่ยประธานท่านเราพูดแล้วกับบางท่านทานอาหารอยู่ผมขออภัยนะผมเนี่ยเคยถ่ายรถกางเกงเมื่อตอนอายุ10 ขวบแต่เมื่อวานเนี่ยมันสู้ไม่ไหวเลยคุณขวัญ
1: อาจารย์ไปหาหมอบ้างยังคะเนี่ย
0: ไม่ฮะใช้เมียเป็นหมอ ทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ปรุงอาหารทำเองเนี่ยนะ
1: ถ้า
0: เราไปซื้ออาหารมาจากตลาดเนี่ยแล้วในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าไก่เนี่ยอาหารเนี่ยคือของปัจจุบันใช่ไหม
1: ของใหม่ของเราแหละอาจารย์เวลาเราไปซื้อมาเนี่ย
0: แต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นของค้างเก่าไอ้นี่คือผลจากเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีทีนี้ผมมีคำถามยากอยู่คำถามนึงก่อนจะไปเรื่องยางเนาะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะ
0: ถ้าอาจารย์ต้องบริหารประเทศอะ อาจารย์จะทำ

0: ยังไงเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนถามผมบอกจะให้มันนี่ผมบอกก็ไม่เห็นยากเลยบอกอย่างนั้นเลยเหรอบอกใช่บอกผมสมัยเป็นอาจารย์เนี่ยผมเห็นนิสิตมาลอกข้อสอบกันผมเห็นนิสิตมาลอกการบ้านกันเอาคุณก็ลอกการบ้านที่คุณก็ไปดูซิว่าประเทศไทยไอ้ตอนยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองอ่ะเขาทำยังไงคุณลอกมาเลยคุณก็ไปส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านล้านบาทคุณก็เพิ่มไปเป็น5 ล้านบาทคุณก็ลอกเขาไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวไม่ต้องไปคิดเอาไปของใครเขาทำตามนั้นแหละนะอันนี้ผมก็พูดเขาไปอย่างนี้ไม่รู้ถูกผิดขออภัยไม่อยากไปยุ่งเรื่องการบ้านการเมืองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสมัยหนึ่งผมเคยพูดบอกเรากลัวแต่เวียดนามกลัวแต่เวียดนามแต่วันนี้เรื่องที่เรากลัวมันก็เป็นจริงแล้วแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะเสถียรภาพทางการเมืองของเราไม่เหมือนเขานะครับเราก็เลยมีปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆนะไอ้ใครกินข้าวปลาอาหารตะกะตะตามมูมามเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าก็จะด่าลูกหลานว่ามึงนี่ทำอะไรมันมูมามจริงเว้ยอะไรเงี้ยอย่ามูมามกันมากก็แค่นั้นบ้านเมืองก็จะดีขึ้นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกัน
1: ได้เลยค่ะเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงเบรกแรกเลยก็คือเรื่องสวนยางกับทุเรียนนะคะก็ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรก็สามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 ค่ะตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็มีพี่สุภชัยนะคะคุณพงศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะทักทายกันเข้ามาคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามด้านการเกษตรมาถามอาจารย์บ้วนได้เลยนะคะเดี๋ยวปั่นทยอยถามอาจารย์สูงให้ภายในช่วงเบรกของรายการนี่แหละค่ะสำหรับเรื่องที่จะชวนอาจารย์พูดคุยกันก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอาจารย์คะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกสวนยางชงแก้กฎหมายแบ่งแปลงปลูกทุเรียนด้วยหรือเอาแปลงยางเนี่ยไปปลูกทุเรียนแบบเหมือนเสริมในแนวยางอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ปลูกเพื่อส่งเสริมมูลค่าเพื่อที่จะรับเงินสงเคราะห์ไร่ละ20,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยโดยที่มีคุณโกศลบุญคงค่ะรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโต๊ะหารือกันนะคะถึงเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณสมศักดิ์ก็ได้มีการสั่งประเด็นสำคัญก็คือเปลี่ยนเรื่องของสวนยางเนี่ยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกพืชมูลค่าสูงได้ในพื้นที่สวนยางว่าจะมีแนวชัดเจนมีแนวในการทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็พูดถึงพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือทุเรียนว่าถ้าปลูกเสริมในสวนยางเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่แล้วก็เพื่อที่จะไปรับเงินตัวของเงินสงเคราะห์นะคะไร่ละ20,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสมศักดิ์นะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มองว่าจะช่วยให้ชาวสวนเนี่ยมีเงินทุนในการตั้งต้นสร้างรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแต่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ขาว่าเอ๊ะการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราเนี่ยมันทำไม่ได้นะถ้าแบบเหมือนกับว่าเป็นชาวสวนมืออาชีพอะค่ะจริงๆแล้วปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอาจารย์แล้วในสวนยางพาราเนี่ยปลูกอะไรที่ปลูกเสริมได้บ้างได้ดีเพราะว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างในที่ขวัญเคยเห็นแล้วกันนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบางสวนเนี่ยบางพื้นที่ของสวนยางพาราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรไปปลูกเป็นมังคุดบ้างหรือว่าเป็นต้นขวัญเคยเห็นเขาเรียกอะไรนะคะตัวแบบเหมือนละมุดอะไรทำนองนี้อาจารย์คือขวัญไม่แน่ใจว่ามันปลูกได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชขวัญเคยเห็น2 พืชอันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะครับคุณขวัญแยกไป2 ประเด็น
1: ค่ะ
0: เข้าใจว่าที่เขาประชุมกันนะหมายความว่าปกติถ้าจะได้รับการสงเคราะห์สวนยางก็จะต้องเป็นสวนยางถ้าเป็นพืชอื่น

0: นี่ยจำไม่ได้ทีนี้ก็เกิดแนวคิดบอกว่าปัจจุบันราคายางอาจจะไม่ดีมากแล้วก็พืชที่มีราคาดีแนวโน้มตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนก็เลยเกิดพูดกันถึงเรื่องทุเรียนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องแยกเป็นสองประเด็นนะฮะคืออย่างเงี้ยโดยเป้าหมายหลักนะก็คงเจตนาดีแล้วว่าจะ
1: เพิ่ม
0: รายได้ยังไงให้ก
1: ับ
0: พี่น้องชาวสวนทุเรียนพี่น้องชาวสวนยางนะฮะเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเราดูที่เจตนาก่อนนะแต่ถ้าทางวิชาการในการที่จะเอาทุเรียนมาปลูกกับยางพาราเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสองลักษณะหรือว่าลักษณะที่หนึ่งถ้าเป็นสวนยางอยู่แล้วก็จะเอาทุเรียนเนี่ยไปปลูกแทรกในสวนยางเนี่ยอันนี้ก็ยืนยัน 100% ว่าไม่ได้เพราะว่าหนึ่งร่มเกินไปแล้วก็การระบายอากาศไม่ดีนะฮะแล้วก็จะมีเชื้อโรคที่ในสวนทุเรียนเนี่ยจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอราอยู่หลายชนิดอย่างถ้าเป็นลำต้นเน่าของยางชำถุงก็จะเป็นไฟทอปเทอรานิโคเทียเน่หรือถ้าโรคสำคัญของยางพาราอย่างโรคใบร่วงก็จะมีไฟทอปเทอราโบทิโอซาไฟทอปเทอราทามิโอล่านะนิโคเทียเน่อะไรเนี่ยรวมทั้งอีกหลายตัวนะฮะพาราซิติก้าคือเรื่องในโรคเน่าของส้มเนี่ยพาราซิติก้าที่โรคเน่าทุเรียนโคนเน่าของทุเรียนเนี่ยคือไฟทอปเทอราทามิโอล่าก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าในสวนยางเราเอายางออกบางส่วนแล้วจะไปปลูกทุเรียนเนี่ยอันนี้กรณีที่สองนะคือไม่ปลูกแทรกละจะไปเปลี่ยนสวนยางไปเป็นสวนทุเรียนก็หมายว่ามีทั้งสวนยางมีทั้งสวนทุเรียนอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายในแง่ว่าต้องมั่นใจว่าสวนนั้นน่ะไม่มีเชื้อไฟทอปเทอราอยู่เพราะว่าถ้าไปปลูกทุเรียนทุเรียนก็เป็นพืชอาศัยของเชื้อชนิดเดียวกันแต่ถ้าจะทำเมื่อคุณโละพื้นที่นั้นออกเรียบร้อยเก็บตอไม้อะไรต่ออะไรออกหมดเนี่ยก็จะต้องใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าไตรโคเดอร์มาเอามาคลุกเคล้ากับดินแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเชื้อไฟทอปเทอราอันนี้หมายความว่าถ้าต้องการจะปลูกทุเรียนจริงๆจะต้องทำแบบนี้นะครับคุณขวัญ
1: อาจารย์ถ้าเป็นแบบตอนนี้นะขวัญมี
0: ว่าม
1: ีสวนยางพาราอยู่แล้วต้นยางมันแก่มันเก่าและมันเหมือนว่าตัดต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เหมือนโค่นสวนยางทั้งหมดเลยแล้วอยากเปลี่ยนแปลงเป็นสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมยังไงบ้างเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เข้าข่ายสงเคราะห์ของยางแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่ปลูกยางแล้ว
1: ก็หันไปปลูกทุเรียนแทนอะไรทั้งหมดใช่ไหม
0: ค
1: ะ
0: คือถ้าจะปลูกอะไรที่เป็นไม้ผลก็จะต้องเก็บตอไม้อะไรต่ออะไรออกหมดแล้วถ้าถามใจผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องเรียกว่าเปลี่ยนจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ไถกลบเนี่ยผมว่าเว้นพื้นที่ไปสักประมาณสักครึ่งปีอะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโรงงานปุ๋ยก่อนแล้วคิดจะปลูกอะไร
1: ดินก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็คิดจะปลูกอะไรก็ค่อยว่ากันไปตามนั้นแต่โดยปกติทั่วไปดินในสวนยางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าใบยางมันร่วงมาให้ทุกปีทุกปีแล้วเราไม่เคยเผาทิ้งอยู่แล้ว
1: นะ
0: แต่ว่าต้องดูว่าในสวนยางที่เราปลูกเนี่ยมันเคยมีโรคอะไรรุนแรงเช่นที่ผมเห็นหลักๆนะฮะก็จะมีอย่างไฟทอปเทอราสาเหตุโรคใบร่วงสาเหตุโรคลำต้นเน่าของยางหรือแม้กระทั่งอาการโรคที่เรียกโรคเส้นดำนะก็เป็นไฟทอปเทอราอีกตัวหนึ่งโบทิโอซานะฮะอันเนี้ย อันนี้จะมักจะเกิดกับ

0: รณีหน้ายางที่เรากรีดอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่จะสร้างปัญหาต่อเนื่องในพืชอื่นได้ก็คือว่าถ้าสวนยางนั้นมีโรคที่เรียกว่าโรครากแดงโรครากขาวโรครากน้ำตาลซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราลักษณะเวลาต้นตายเนี่ยเชื้อรามันจะสร้างเป็นเหมือนเห็ดหิ้งนะก็ติดอยู่กับโคนต้นยางอันนี้มันก็จะเป็นกับไม้ผลได้หลายชนิดแล้วก็ศัตรูอีก2ตัวก็คือหนอนทรายหนอนทรายนี่จะเป็นหนอนที่อยู่ในดินที่จะกัดกินรากยางนะครับกับปลวกเนี่ยจะมี 3-4 ตัวเนี่ยที่จะพิจารณาแต่ว่าวันนี้คุณขวัญครับผมจะนำเสนอว่าถ้าเรามีสวนยางอยู่เนี่ยแล้วเราจะเพิ่มรายได้ทั้งที่ยังเป็นยางอยู่เนี่ยนะผมก็มีแนวทางอยู่2ประการก็คือประการที่1เรื่องของยางเรื่องของตลาดยางต
1: ้
0: องให้คนบ้านเราเนี่ยไปเจรจากับประเทศทุกประเทศที่ปลูกยางเนี่ยแล้วมาทำตลาดร่วมแล้วคุมปริมาณยางเหมือนกับที่โอเปกเขาเคยคุมน้ำมัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะอันนี้คือตลาดร่วมในระดับโลกและยางเนี่ยจากที่เคยปลูกไม่กี่ประเทศสมัยหนึ่งชาติหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็มาแกล้งด้วยการกระทุ้งราคาขึ้นไปเกือบ200ก็ทำให้ทุกที่ทั่วโลกปลูกยางกันหมดตั้งแต่นั้นมายางตลาดยางก็พังเลย
1: ค่ะแต่คุณชวลิตนี่ส่งมาข้อความใน Facebook ไลฟ์อาจารย์บอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำยางขี้ยางราคาสูงขึ้นกว่าเดิมผมสอบถามจากเกษตรกรมาครับอันนี้อาจารย์ชวลิตแจ้งมานะคะ
0: อันนี้ก็ดีก็ขอบคุณมากนะครับที่แจ้งมาทีนี้อย่างนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: วิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางนะมันทำได้2ช่วงคือยางพาราเนี่ยจะกรีดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา 5-7 ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประมาณ
0: คือต้องวัดจากโคนต้นเนี่ยขึ้นไปที่ระดับเม็ดครึ่งถ้าเม็ดครึ่งแล้วเราเอาเชือกเนี่ยพันรอบต้นยาง
1: ค่ะ
0: ถ้าได้50เซนนะก็แต่ว่าเปิดกรีดได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น3ปีแรกเนี่ยมันก็จะมีที่โล่งเยอะแยะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็โล่ง
0: ยังไม่มียังไม่มีร่มเงา
1: เพราะว่าใบยางมันยังไม่เยอะมันยังไม่คลุมแบบเหมือนกับว่าเหมือนยังมีแดดส่องสว่างถึงพื้นดินระหว่างร่มยางอะค่ะอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลูกนะถ้าเป็นพืชล้มลุกอย่างสับปะรดข้าวไร่ข้าวโพดหวานหญ้าลูซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ปลูกแซมได้เลยแต่ต้องห่างจากต้นยางเนี่ยเมตรครึ่งปกติยางเราปลูกระหว่างแถวใน7เมตรต้องห่างมาข้างละเมตรครึ่งก็แปลว่าหมดไป3เมตรใช่ไหมฮะเหลืออีก4เมตรตรงกลางคุณก็ใช้ตรงนั้นปลูกแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกไม้ผลอย่างกล้วยมะละกออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ 1-2 แถวให้ห่างจากต้นยางมาประมาณ2เมตรครึ่งนะครับหรือถ้าคุณขวัญจะปลูกพืชบำรุงดินก็ปลูกพืชตระกูลถั่วไปเลยนะคาโลโปโกเนียมเซนโจซิมาเพอร์ลาเลียหรือจะเป็นถั่วอีกสารพัดชนิดซีลูเรียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่พืชที่ไม่ควรเอาไปปลูกนะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: พืชตระกูลถั่วต้องเว้นระยะจากต้นยางไหมคะ
0: ไม่จำเป็นเลยนี
1: ่
0: เพราะว่าพืชตระกูลถั่วนี่แต่ว่าถ้ามันไปใกล้ต้นยางมากตอนที่เราไถกลบมันจะยาก
1: ค่ะ
0: ผมว่าเอาอย่างน้อยสักเม็ดหนึ่งก็ได้อะ
1: มันจะเจอรากต้นยางนะอาจารย์นะถ้าไถกลบ
0: ใช่ใช่เวลาตอนไถกลบนะแต่พืชที่ต้องไม่เอาไปปลูกนะ1มันสำปะหลัง
1: ค่ะ
0: 2อ้อย3ละหุ่งเนื่องจากว่ามันมีศัตรูพืชที่เป็นพืชอาศัยซึ่งกันและกัน
1: อ

0: ยางพาราอันนี้คือการหารายได้ที่ก่อนที่จะเปิดกรีดหมายความว่าในระยะ3ปีแรกแต่ถ้าคุณขวัญเรียกว่าเป็นร่มแล้วเราสร้างพุ่มของต้นยางเรียบร้อยแล้วก็เป็นต้นเรียบร้อยแล้วแล้วคุณขวัญต้องขายของหรือยัง
1: อีก2นาทีกัน
0: 2นาทีนะโอเคทันคือถ้าเป็นร่มเงาแล้วเนี่ยนะเราก็ใช้พื้นที่ใต้ร่มสวนยางเนี่ยมาหารายได้ครับเราก็ปลูกพืชที่ชอบร่มๆเช่นหน้าวัวเปลวเทียนต้นธรรมรักษาที่เรียกว่าเฮลิโคเนียหรือพืชตระกูลขิงข่าขมิ้นอันเนี้ยเราก็ปลูกได้โดยให้ห่างจากแถวยางเม็ดครึ่งบางคนก็ปลูกผักเลี้ยงคุณขวัญคงรู้จักดี
1: โอ้ชอบเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ห่างจากแถวยาง2เม็ดครึ่งถ
1: ้
0: าเป็นไม้ผลอย่างระกำสะกำหรือสละหม้อสละเนินวงอะไรก็ตามเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องใช้แถวเดียวเลยตรงกลางระหว่างแถวยางโดยระยะระหว่างต้นก็ประมาณ 5-6 เมตรนะครับหรือถ้าจะปลูกไม้ป่าแทรกนะก็จะเป็นพวกสะดาวเทียมพยอมยมหอมมะฮอกกานีไม้เขี้ยมอันนี้ก็ปลูกแทรกในแถวยางอย่างเงี้ย ก็สามารถเจริญเติบโตได้หรือว่าคุณขวัญจะใช้ใต้ร่มยางเนี่ยเล
1: ี้
0: ยงโคเลี้ยงแกะนะแกะก็กินหญ้าด้วยนะครับหรือจะเลี้ยงสัตว์ปีกหรือจะเลี้ยงผึ้งคนบอกเลี้ยงผึ้งได้เหรอได้ครับเพราะที่ใบยางที่ใบยางเนี่ยมันมีต่อมน้ำยาง
1: ค่ะ
0: นะสามารถเลี้ยงผึ้งได้และที่สำคัญนะใบยางพาราเนี่ยถ้าเอาไปแช่ตามกระบวนการนะแล้วมันเหลือแต่เส้นใบอ่ะเขาก็เอามาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นดอกไม้ปลอมอ่ะ
1: ใช่ผมเคยเห็นทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็เพิ่มมูลค่าไปได้อีกทางด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกันในข้อที่2ต่อว่าเอ๊ะในสวนยางมันทำอะไรได้ต่อเนื่องบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญฟังข้อมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะอย่ารอให้คุณหมอต้องสั่งห้ามทานว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยหาตัวช่วยนะคะวันนี้เรามีหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811มาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะเพราะมันเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ว่ายังคงความกรอบแบบสับไว้เลยนะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรแล้วก็ใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนกับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะคะมีมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,00090บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพของท่านวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น

า 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นที่ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้ยอดจองที่พักอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อนปราณบุรีรับมือฝนทิ้งช่วงเอลนิโยหลังน้ำใช้การได้เหลือ 14%นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและสำนักชลประทานที่14ระบุว่าเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บ72ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ19ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง54ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นระดับน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมตอนล่างซึ่งเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังด้านการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและความต้องการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังต่ำกว่าปกติโดยนับตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพียงประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ของอ่างเหลือเพียง 14% ของความจุโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่า 50% ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการอธิบดีปกครองยืนยันไม่ได้ทำผิดตามที่อดีตปจ.ภูเก็ตยื่นฟ้องศาลปมช่วยราชการแชทหลุดชี้ทำตามระเบียบผู้บังคับบัญชารับทราบนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบและปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยว่าในส่วนประเด็นลายหลุดยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนและไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนายรุ่งเรืองนั้นมั่นใจทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างตนรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วและยังไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดท้วงติง

0: คือเห็นว่าตนทำผิดระเบียบและข้อกฎหมายสำหรับการฟ้องร้องของนายรุ่งเรืองมองว่าเป็นสิทธิ์หากว่าเห็นไม่ได้รับความยุติธรรมตนขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยต่อไปทั้งนี้นอกจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วยังมีฐานะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากนี้ทุกเรื่องพิจารณาว่าเข้าข่ายมูลฐานความผิดปปง.จะส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินการต่อตามหน้าที่อำนาจต่อไปทุกราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกอิตาลีส่วนทรัมป์ขอให้ไปสนชื่อเสียงของตัวเองนายกรัฐมนตรีจอร์จิอาเมโลนีแห่งอิตาลีตอบกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านอินสตาแกรมให้ไปสนใจคะแนนนิยมของตัวเองสวนทางกับข้ออ้างของทรัมป์ที่ระบุว่าเธอมาอ้อนวอนขอถ่ายรูปคู่ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ประเทศฝรั่งเศสหวังกู้คะแนนนิยมในประเทศที่กำลังย่ำแย่ความขัดแย้งระหว่างผู้นำสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีอ้างว่าเมโลนีอ้อนวอนขอถ่ายรูปคู่กับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนรู้สึกสงสารพร้อมระบุในแพลตฟอร์มทูตโซเชียลว่าเธอต้องการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรกับสหรัฐเพื่อกระตุ้นคะแนนนิยมในประเทศที่กำลังตกต่ำส่งผลให้เมโลนีโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษผ่านอินสตาแกรมระบุว่าทรัมป์กุเรื่องนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดและชี้ว่าการโจมตีที่ไร้เหตุผลและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องช่างไม่มีสาระคะแนนนิยมของเธอไม่ใช่เรื่องที่ทรัมป์ต้องมาใส่ใจและแนะนำให้ทรัมป์หันไปมุ่งเน้นเรื่องคะแนนนิยมของตัวเองจะดีกว่าเธอยังเสริมด้วยว่าการเป็นเพื่อนกับทรัมป์ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

ค่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรเพื่อไทยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็เรามาต่อกันเลยนะคะว่าในสวนยางพาราเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็สามารถปลูกได้หลายพืชพันธุ์เลยทีเดียวแล้วก็ทั้งถั่วทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็มีตัวถ้าเป็นร่มแล้ว

0: มีหน้าวัวมีเรื่องของพืชที่ชอบความแบบเหมือนว่าไม่ได้ต้องการแสงแดดมากนักขมิ้นข่าอะไรทำนองนี้ก็ปลูกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับคุณหวานครับอย่างสวนยางที่ร่มแล้วเนี่ย ไม้ร่มที่มีราคาแพงนะฮะอย่างดาลาฉิงแดงเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะอันนี้เป็นไม้ดอกที่มีราคาและสมัยที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกยางในสมัยนั้นยังไม่เป็นการยางนะครับอยู่เป็นสถาบันวิจัยยางอยู่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยผมก็ไปเห็นเขาปลูกต้นเปลวเทียนเปลวเทียนก็คล้ายๆกับหน้าวัวเนี่ยที่สวนสถานีวิจัยยางที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เห็นเขาปลูกขิงอินโดขิงอินโดนี่คนบ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นคือถ้าเป็นขิงบ้านเราต้นมันตั้งตรงแต่ขิงอินโดนี่มันจะออกโค้งๆหน่อยเป็นไม้ดอกที่สวยแล้วเมื่อคราวที่เราจัดงานใหญ่ที่สวนราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปเห็นที่เขาแสดงนิทรรศการนะโครงการเลี้ยงกวางในสวนยางพารานะครับแต่ว่าใครที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าหลักพวกนี้ชาวบ้านรู้ไหมรู
0: ้
1: แต่ทำไมไม่มีการทำเพราะมันไม่มีใครทำการตลาดไง
0: อ๋อเหมือนขมิ้นหรือว่าขิงอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่ได้คุณก็รู้สึกว่ามันปลูกไปก็ไม่มีผลประโยชน์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
1: ใช่ผมปลูกไปแล้วหุ้ยไปขายที่ไหนเพื่อจะทำอะไรผมไปทำสวนยางผมเกลียดยางเป็นหลักเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไปยังการยางแห่งประเทศไทยว่าการจะส่งเสริมรายได้เพิ่มเติมจากสวนยางใหม่เอาเงี้ยเรียกว่าสวนยางก่อนเปิดกรีดหรือหลังเปิดกรีดเนี่ยนะมันก็จะต้องมีมาตรการสมมติว่ามีการรวมตัวกันทำการตลาดสมมติว่าไม้ดอกอย่างเช่นไม้สกุลหน้าวัวหรือจะเป็นสกุลขิงอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีคนไปทำการตลาดให้ทีนี้ตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยความจริงนะคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้แสดงอะไรไว้ให้เราดูแบบมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่เข้าใจเองเช่นอะไรฮะโครงการหลวงคุณขวัญรู้จักโครงการหลวงใช่ไหม
0: รู้จักโครงการหลวงแต่ว่าขวัญเข้าใจว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่สมเด็จย่าของพระศรีนครินทราใช่ไหมคะที่ไปดูแลชาวเขาที่ให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็ปลูกพืชเมืองหนาวหันให้เขามีรายได้มาแบบว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชาวเขาให้เขามามีพืชทางการเกษตรที่ได้มีรายได้จริงๆแล้วก็หันแบบไม่หันหลังให้กับการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าที่มันได้ยั่งยืนมาได้จนทุกวันนี้เพราะอะไร
0: เพราะว่ามีโครงการหลวงที่เป็นหน้าร้านเป็นการตลาดเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางด้านการเกษตรค่ะอาจารย
1: ์ถูกต้องอันนี้แหละพระองค์ท่านแสดงโมเดลให้ดูแล้วว่าถ้าเราจะให้เขาเลิกปลูกฝิ่นเราจะให้เขามาปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเราก็ต้องมีองค์กรที่ทำตลาดแต่ถ้าเปิดชาวบ้านเขาจะไปขายดอกกระดาษให้ใครเขาจะไปขายสตรอเบอรี่ให้ใครเขาจะไปขายทอบวยให้ใครเอาคุณของเขาที่แต่ถ้าคุณไม่รู้ขายใครเรามีตลาดให้คุณทีนี้บ้านเราเนี่ยก็ไม่เอาอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่าบอกกันวิธีทำนู่นสิทำนี่สิทำนั่นสิชาวบ้านเนี่ยเขาเพาะเป็นปลูกเป็นแต่บางครั้งต้องยอมรับเข้าค้าขายไม่เป็นผมเคยคุยกับเกษตรกรอยู่รายหนึ่งบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปขายเองมั่งตลาดก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาบอกไม่ชอบขายของ
0: เหมือนเจรจากับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: ใช่แล้วบอกว่าไปขายก็เจ๊งอาจารย์บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวก็แจกเขาหมด
0: ใช่จะมีเหมือนกันคือขายแล้วก็เอาไปอีกนิดสิอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นแกงเลียงอย่างเงี้ยถ้าเขาขายคืออย่างนึงเขาซื้อแบบแค่มะละกอหรือว่าตำลึงอะไรทำนองเนี้ยอันนี้สิเอาเห็ดไปด้วยมันจะได้ครบเครื่องใช่ไหมคะ
1: แต่ไม่คิดตังค์ทั้งแถม

0: เติมเติม
1: ผมเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านนะคือค้าขายไม่เป็นเลยคุณขวัญจนถึงทุกวันนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: สมัยหนึ่งตอนรับราชการอยู่มีเฒ่าแก่คนหนึ่งชวนให้ผมออกจากราชการผมออกมาแล้วจะทำอะไรผมไม่มีสินค้าอะไรเลยเฒ่าแก่คนนั้นบอกว่าสินค้าคือตัวอาจารย์
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์ทำเงินนิดเดียวทำไมอาจารย์ไม่เพิ่มมูลค่าด้วยการออกมาทำอะไรอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมออกจะเป็นพวกศิลปินแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินทองไงแต่ว่ามีความสุขในการทำงานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการยางนะเพิ่มตลาดพึ่งตลาดนู้นนี้นั้นโดยแยกแผนกออกมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยางที่ทำไมผมส่งเสริมเรื่องการปลูกยางคุณขวัญครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะผมเป็นท่านสมศักดิ์นะผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้คุยกันหรอกตอนนั้นไปประกวดไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องลูกทุ่ง แล้วเพื่อนรู้ว่าท่านชอบฟุตบอลช่วยคุณขวัญช่วยไปบอกท่านด้วยว่าวันนี้ต้องสำรวจใครมีที่ดินแล้วลูกหลานไม่เอาแล้วเนี่ยเอามาให้การยางแห่งประเทศไทยเช่า
0: อือ
1: เช่าทำอะไรครับ
0: ค่ะ
1: เช่าปลูกยางแต่ไม่ปลูกยางเพื่อการกรีดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมาเลเซียที่เขาเลิกกรีดยางเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแรงงานมานั่งขูดเปลือกยางทุกวันเขาไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราจะส่งเสริมการปลูกยางเอาไม้
0: เอาเพื่อตัดต้นยางตอนที่ต้นโตแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์คะ
1: แล้วเอาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์แต่อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก
0: ค่ะ
1: วัตถุประสงค์หลักคือเราจะปลูกยางเอาเครดิตคาร์บอน
0: โอ้ใช่ตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเครดิตคาร์บอนเยอะมากกับการค้าขายกับยุโรปอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ครับเดี๋ยวคุณขวัญผมถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีรุ่นน้องผมคนหนึ่งอยู่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยางเนี่ยชื่อน่าจะชื่อคุณอารักษ์เขาเป็นคนวิจัยว่าถ้าปลูกยางไปจำนวน1ต้นได้เครดิตคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าการยางเอาพื้นที่ว่างที่ชาวบ้านมีที่วันนี้คนเจนแซดไม่สนใจที่กันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็ไปเช่ามาปลูกยางแล้วได้เครดิตคาร์บอนแล้วนอกจากได้เครดิตคาร์บอนนะมันจะได้อะไรครับได้ธรรมชาติคืนมาได้กับดักน้ำฝนสมัยหนึ่งผมไปเป็นวิทยากรเรื่องการปลูกอ้อยที่บุรีรัมย์โรงงานน้ำตาลที่บุรีรัมย์เชิญผมไปบรรยายแล้วก็มีวิทยากรคนหนึ่งบนเวทีคุยเป็นวิทยากรด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไม่รู้เรื่องรู้ราวปลูกยางอยู่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะโค่นต้นยางมาปลูกอ้อยให้หมดผมก็เลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพอดีเป็นเด็กกว่าผมเลยเบรกได
0: ้
1: ให้หยุดก่อนเองกำลังแนะนำสิ่งที่ผิดแล้วเองต้องรักษาสวนยางในบุรีรัมย์ไว
0: ้ค่ะ
1: คุณครูสาวไว้ทำไมอาจารย์ราคามันไม่ดีรักษาไว้ไม่งั้นอ้อยมึงจะไม่มีฝน
0: เพราะว่าไม่งั้นอากาศมันก็จะไม่สามารถที่จะกลั่นตัวเป็นฝนได้ไม่มีคาร์บอนเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องมันจะไม่มีกับดักน้ำฝนมันจะไม่มีไอเย็น
0: ค่ะ
1: คุณไปดูที่แถวระยองอ่ะบางทีถ้าไปแถวเขตอุตสาหกรรมอ่ะคุณขวัญไปยืนดูเลยเมฆลอยมาเนี่ยนะเมฆลอยมาเนี่ยถ้าผ่านอยู่นั้นปุ๊บมันหายหมดเลยผมเคยทำงานวิจัยเล็กๆนะตอนไปมีที่อู่ทองใหม่ๆนะคนงานเขาก็เก็บขยงขยะอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วฝนก็ตั้งเข้ามาเลยเสร็จแล้วเขาก็เกิดจุดเฮ้ยตอนแรกผมก็จะเฮ้ยจุดทำไมกันเลยจะว่าเขาแล้ว สร็จแล้วก็เงียบไว้ก่อนดี

0: ากดูว่าเมฆมันเป็นยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หายหมดเลยคุณขวัญไอร้อนนิดเดียวเนี่ยม
1: ัน
0: ขึ้นไปแล้วแบบไอ้น้ำบนอากาศเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมดุลธรรมชาติมันไม่มีระบบน้ำจะไหลบ่ามาคุณขวัญเห็นไหมป่ามันเหลือน้อยน้ำมันก็ไหลแรงไหลแรงหน้าดินก็พังความสมบูรณ์ของดินก็หายไปหมดน้ำก็ท่วมเละเทะไปหมดเพราะสมดุลธรรมชาติมันเสียไปมีป่าเสื่อมโทรมก็แทนที่จะทำให้เป็นป่าสมบูรณ์กลับมาก็กลายเป็นว่าเอาป่าเสื่อมโทรมมาออกโฉนดแจกกันอีกแล้วที่แจกอ้อมมหาตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรไม่ควรมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บภาษีเขาบ้านเมืองเราเนี่ยมันเห็นแก่เล็กแก่น้อยเก็บภาษีเขาเขาเคยปลูกต้นไม้ปล่อยต้นไม้ขึ้นไปรกๆเหมือนเป็นป่าธรรมชาติเขาก็ต้องโค่นต้นไม้ออกหมดเอามาปลูกกล้วยเพื่อจะไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดตื้นๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วคุณขวัญผมสำรวจดูว่าทำไมคนไทยขี้เกียจคนไทยทำไมไม่อยากทำอะไรบ้างม
1: ัน
0: จุกจิกเรื่องภาษี
1: เอาค่ะ
0: เนี่ยผมรับราชการดีกว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาหักเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะเรื่องนี้ตั้งใจดีจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์นะแล้วไงแล้วก็ถ้าไม่ตั้งหอจอกอนะครับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้งานเขาจะต้องมีองค์กรมารองรับไม่รู้เรื่องรู้ราวมีคนขอมาทำภาษีให้ก็ให้เขาทำหมดเลยโดนโกงหมดจะจับเขาไปติดคุกติดตารางก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณขวัญดูสิทำไมบ้านเมืองเราไม่ทำให้ง่ายๆคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณหักไปเลยจบเลิกอย่ามาคิดอะไรกับผมอีกผมรู้ว่าผมมีเงินเหลือใช้แค่เนี้ยใช่ไหม
1: ทำระบบภาษีให้ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะอาจารย์
0: เสร็จปั๊บต้องมาคำนวณต้องจ้างคนมาทำบัญชีทำเสร็จต้องไปส่งผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีเซ็นลายเซ็นละ20,000แล้วก็จุกจุกจิกจิกจนคนไม่คิดอยากทำอะไรอ่ะเป็นเกษตรกรดีกว่าอ้างจนอย่างเดียวจบไม่ต้องเสียภาษีดีไหมนี่คือเหตุผลทำไมเกษตรกรไม่รวยผมพูดไปงี้ผมโดนด่าแน่เลยเกษตรกรโดนด่าผมอาจารย์เอาความลับมาเปิดเผย
1: ค่ะก็หลายคนก็เหมือนกันตอนเวลาที่เขาจะสำรวจภาษีหรือว่านำระบบภาษีคนอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอาชีพอิสระก็เหมือนค้าขายซื้อมาขายไปอย่างผลไม้รถเข็นเนี่ยอาจารย์อย่ามองว่าผลไม้รถเข็นเนี่ยเป็นรายได้แบบรายได้น้อยนะคะเขารายได้เยอะมากนะคะอาจารย์ต่อวันเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่ชุมชนหรือว่าจุดออฟฟิศคนทำงานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขารายได้น่าจะเกินกำไรอ่ะวันละเกินไป 2,000 บาทเท่าที่ขวัญเคยคุยกับผลไม้รถเข็นแถวย่านที่ทำงานนะคะอาจารย
0: ์ผมนะคุณขวัญ
1: คะ
0: ผมนะขอโทษขัดจังหวะคุณขวัญพูดให้จบก่อน
1: ใช่ขวัญกำลังจะบอกว่าอาชีพอิสระบางอาชีพแบบที่เขาแบบเหมือนไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจริงๆแล้วเขาก็มีรายได้เยอะมากกว่าคนทำเงินเดือนที่จ่ายภาษีปกติเลยด้วยซ้ำอาจารย์คะ
0: ไอ้เรื่องเก็บภาษีพวกนี้นะสมัยผมหนุ่มๆพอไปเป็นวิทยากรที่กทม.แล้วก็มีคนเป็นนายทหารนายตำรวจพ่อค้าประชาชนราชการเนี่ยมาอบรมเรื่องการปลูกต้นไม้กับผมวันหนึ่งผมเจอคนหนึ่งอยู่กรมสรรพากรผมบอกเฮ้ยคุณมาเก็บทีหลังเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์จะเสียแล้วผมบอกคุณเก็บไปให้เสร็จเลยสิคุณหักไปเลยสิ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปทำนะแต่ผมไม่คิดว่าหักแล้วต้องมานั่งคำนวณนู่นนี่นั่นจุกจุกกิ๊กกิ๊กชนิดที่เรียกว่าขนาดผมเป็นข้าราชการนะผมก็ไปจ้างวานเขาอ่ะคุณช่วยทำภาษีกรอกภาษีให้ผมทีอ่ะทำไมผมไม่ทำอะไรให้ง่าย

0: คุณได้รายได้เท่าไหร่หลวงหักแค่นี้จบเลิก
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องคำนวณคำนวณอะไรอีกแล้วคุณซื้อของผมจ่ายภาษีค่าซื้อตอนนี้ไม่ต้องคืนภาษีซื้อภาษี

0: กันไปอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสวนยางต่อเนื่องอีกไหมคะพอดีมีคำถามจากคุณผู้ฟัง
1: ก็คืออย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมต้องใช้เวลาพูดยาวใช่ไหมผมก็เลยไปบันทึกรายการไว้นะว่าจะเสริมรายได้ยังไงในสวนยางเนี่ยนะแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ทั้งหมดนะฮะผมพูดวันที่รายการนะ15 16 17 18 19นะครับวันจันทร์ผมพูดเรื่องวิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางและอังคารพุธพฤหัสศุกร์ผมพูดเรื่องปลูกยางพาราอย่างไรให้ถูกวิธีตอนที่1 2 3 4ท่านไปฟังย้อนหลังนะฮะ5ตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมทำรายการให้สอดคล้องกับรายการของคุณขวัญท่านจะได้ไปฟังรายละเอียดว่าเอาแค่คุณกรีดยางไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็เจ๊งแล้วรายได้คุณก็ลดยางคุณก็ตายกรีดแล้วยางก็ไม่ออกเหมือนที่คนชอบถามว่าทำไมยางเนี่ยกรีดแล้วไม่ออกไม่มีน้ำยางหน้ายางตายเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปพูดทำไมกรีดยางเอียง30องศาทำไมต้องปลูกต้องกรีดยังไงกรีดต้องกรีดกำลังเย็นวันอะไรไปฟังฮะแล้วสวนยางที่มีอยู่ถ้าท่านทำตามที่ผมบอกอะรายได้ท่านจะเพิ่มที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมเป็นหนี้บุญคุณยางเพราะว่าผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องยางแล้วก็ได้ทำรายการยางมา 4-5 ปีนะฮะแต่ตอนหลังนี่เขาไม่ได้เรียกใช้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องมากนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะทำอะไรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างร่องสวนยางเนี่ยต้องใช้วงเงินเนี่ยเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะ
0: ต้อง
1: ปลูกพืชแซมเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยทางการยางเนี่ยเขามีเงินสงเคราะห์ใช่ไหมล่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีการสงเคราะห์เพิ่มเติมว่านอกจากสงเคราะห์การปลูกยางแล้วเนี่ยก็คือว่าส่งเสริมนะการหารายได้ภายใต้ร่มยางเนี่ยใครอยากทำอะไรสมมติว่าเอาเราจะทำการตลาดหน้าวัวหรือการจะส่งเสริมเลี้ยงผึ้งหรือจะส่งเสริมเลี้ยงกวางเนี่ยมีการตลาดเรารับซื้อและก็มีเงินทุนให้คุณไปเลี้ยงคุณไปปลูกเลยเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วการยางก็จะไปจัดการเรื่องตลาดและผมอยากให้ฟื้นฟูเรื่องไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรื่องการตลาดล่วงหน้าของยางพาราเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะฮะ
0: พอดีขวัญจะอันนี้จะคุยเรื่องนี้ที่ขวัญว่าขวัญเคยได้ยินอาจารย์พูดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมีการออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะอาจารย์ก็คือบอกทกสค่ะไฟเขียวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทของรัฐบาลค่ะอาจารย์คะบอกว่าก็คือดอกเบี้ยเนี่ยคือทั้งปีนะมันก็จะเป็น 6% รัฐเนี่ยช่วยดอกเบี้ย 3% เกษตรกรจ่ายเอง 3% ก็เลยกู้ได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทกำหนดระยะเวลาในการคืนดอกคืนเงินให้กับธนาคารธกสเนี่ยแต่ละวงเงินของ1คนนะคะที่กู้ไปเนี่ยก็คือกำหนดระยะเวลาการคืนเนี่ยก็คือ12เดือนก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ๊ะการใช้วงเงินตรงนี้เนี่ยในการปลูกพืชเศรษฐกิจระหว่างร่องยางมันใช้เยอะไหมเพราะว่าอันเนี้ยถ้าคุณยังไม่มีเงินตั้งต้นเนี่ยของธกสเขาก็มีให้คนละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็รับช่วย 3% เรารับผิดชอบกับเพื่อเอง 3% ระยะเวลาการคืนเงิน1ปีนะคะถามว่าคนที่มีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายที่จะสามารถไปกู้เงินของธกสในตัววงเงินตัวนี้ได้นะคะสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้อื่นๆแต่ว่าบุคคลที่จะเข้าไปกู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะต้องมีลักษณะของการขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วก็มีการอบรมผ่านระบบอบรมของธกส.หรือว่ากระทรวงเกษตรนะคะอันนี้ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยไปติดต่อธนาคารธกส.เพื่อรับทราบรายละเอียดได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นวงเงินกู้ที่รัฐบาลเขา อนุมัติมาประมาณ 30,000 ล้านบาทก็ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่กล้าพูดเลยคุณขวัญ
0: ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ขวัญมาเสนอให้คุณผู้ฟังว่าถ้าท่านยังไม่มีเงินทุนนะท่านก็ไปลองบริหารจัดการดูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าบริหารจัดการได้แล้วเนี่ย

0: ริ่มเดินถึงก้นถุงหรือต้นกระถางให้ลงปลูกทันทีมันจะเดินต่อเนื่องแต่ถ้าไปปล่อยให้มันขดอยู่ในถุงหรือว่ารากขดอยู่ในถุงแล้วไปเอาออกมาปลูกเนี่ยรากจะไม่เดินแล้วในต่างประเทศเขาทำไงครับผมเคยไปกับพรรคพวกมีรุ่นพี่ที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเขาลงเครื่องบินแล้วก็เช่ารถขับรถป่าไปดูเขาเพาะกิ่งส้มที่อเมริกานะคุณขวัญนะเข้าเมล็ดเนี่ยเพาะเป็นแถวเลยเป็นสิบไร่เลยนะ
1: เพาะต้นส้มจากเมล็ดส้มเหรอคะอาจารย์
0: ใช่เอาเมล็ดโรยเป็นแถวเลยนะ
1: ค่ะ
0: โรยเป็นแถวพอต้นสูงขึ้นมาสักประมาณขนาดลำต้นสักประมาณนิ้วก้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปเอาตาพันดีมาติดตาที่ต้นตอน่ะ
1: ค่ะ
0: นะติดตาที่ต้นตอน่ะทุกต้นเลยทีนี้พอติดตาของกิ่งพันธุ์เดมันแตกออกมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถึงช่วงเวลาที่เขาจะย้ายปลูกเนี่ยเขาก็เอาคนงานเม็กซิโกเขาก็เอาเสียมนะกดลงไปแล้วทุกต้นที่เขาขุดออกมาเนี่ยนะมันสุดปลายรากพอดีเลยจากการคำนวณเวลาเขาอะเขาก็ห่อเอาอะไรมาห่อเอากระสอบป่านเนี่ยมาห่อ
1: ก็คือปลูกไปทั้งกระสอบป่านในดินใหม่เลยใช่ไหมคะ
0: พอห่อเสร็จที่ตอนขนส่งอ่ะเข้ารถห้องเย็นเขาห้องเย็นไม่ใช่ปรับอุณหภูมิต่ำจัดนะฮะว่าเพื่อให้มันคงความสดชื่นเสร็จแล้วเวลาปลูกเขาก็ลงทั้งกระสอบเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะเหมือนปัจจุบันชาวบ้านบางคนเอาต้นเล็กๆเพาะในเข่งไม่ใช่เข่งพลาสติกนะ
1: เข่งไม้ไผ่อ่ะ
0: พอรากมันเริ่มเดินเริ่มจะแทงออกนอกเข่งหรือก้นเข่งเขาลงทั้งเข่งเลย
1: ค่ะ
0: เข่งก็จะผุไปเองนะครับแต่ว่าเข่งพลาสติกก็อาจจะโอเคเพราะว่ารากมันก็พอเดินได้เพียงแต่ว่ามันจะมันจะเป็นมลพิษหน่อยเป็นต้นมลภาวะนิดหน่อยแต่เข่งไม่ไผ่จะดีแต่อย่าทิ้งไว้นานนะทิ้งไว้นานเวลาคุณยกมาปั๊บมาแต่แข่งก้นไม่มา
1: ค่ะลอยเลยค่ะเข่งลอย
0: เลย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับได้ก็เป็นหลักเพราะครับ
1: ค่ะก็ใช้วิธีทาบกิ่งจะได้รสชาติขนุนที่อร่อยอย่างที่คุณได้ชิมตอนที่เลือกที่จะต้นเลือกต้นเมล็ดนี้มานะคะแต่ว่าปลูกเมล็ดก่อนค่อยมาทาบกิ่งทีหลังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือการที่จะไม่กลายพันธุ์นะท่านต้องขยายพันธุ์ด้วยการนะฮะหนึ่งทาบกิ่งติดตาต่อกิ่งเสียบกิ่งนี่ชำกิ่งตอนกิ่งอันนี้จะไม่กลายแต่ถ้าเพาะเมล็ดส่วนใหญ่กลายยกเว้นขนุนไม่ใช่ขนุนน้อยนา
1: ค่ะ
0: ไม่กลายฝรั่งไม่กลายเหตุที่ไม่กลายเพราะอะไร
1: ฝรั่งทำไมมันถึงไม่กลายอ่ะอาจารย์
0: ที่ไม่กลายเพราะว่าคุณขวัญลองหาโอกาสไปดูดอกฝรั่งดอกฝรั่งจะมีเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะ
1: ค่ะ
0: แล้วล้อมรอบอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเกสรตัวผู้มันไม่สามารถตัวอื่นไม่มาผสมเลยทีนี้หลายคนบอกเอ้าแล้วมันมีพันใหม่มาได้ยังไงเอ้าดอกฝรั่งสมมติคุณขวัญจะเอาต้นนี้เป็นต้นตัวเมียใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เวลามันเริ่มออกดอกมาคุณขวัญก็ไปเด็ดดอกตัวผู้ออกหมด
1: แล้วก็มาช่วยเอามาใส่ตัวเมีย
0: แล้วก็ไปเอาเกสรตัวผู้จากต้นอื่น
1: ค่ะ
0: เอามาแตะที่ยอดเกสรตัวเมียเขาเรียกสติกมา
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราออกเกสรมันแตะมันเหนียวมันเยอะมันฉ่ำมันก็จะงอกเข้าไปในสไตล์ก็คือก้านชูเกสรตัวเมียเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับรังไข่รังไข่ทั้งรังก็จะกลายเป็นผลไข่ในรังไข่ก็จะกลายเป็นเมล็ด
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกวิชาบอตานีวิชาพฤกษศาสตร์นะฮะถ้าเราต้องเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพืชโดยทั่วไปที่ละอองเกสรจากต้นนั้นต้นนี้มันมาผสมกันได้มันก็จะกลายพันธุ์นะครับ

0: แต่ถามว่าทำไมคนโบราณคุณขวัญดูสิสมัยโบราณจังหวัดนนท์นะมีพันกบแม่เท่ากบนั่นกบนี้พันกระ
1: เรียนใช่ไหมอาจารย
0: ์เยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาเก็บภาษีเป็นต้นไม้ไงแล้วเขาก็เพาะเมล็ดต้นไหนไม่ดีเขาโค่นทิ้งต้นไหนดีเขาเก็บไว้แต่ในยุคปัจจุบันนะถ้าเผื่อท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็ใช้เทคนิคสองอย่างผสมประสานกันก็คือว่าคุณขวัญก็เอาเมล็ดสมมติจากต้นนี้มันกลายพันธุ์คุณขวัญเอามาร้อยเมล็ดมาเพาะพอเพาะเสร็จก็ได้ร้อยต้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาร้อยต้นน่ะเอามาเฉพาะกิ่งเอาไปเสียบฝากไว้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วก็แท็กยอดนั้นไว
1: ้
0: แล้วดูว่ายอดของไอ้ต้นเนี้ยออกมารสชาติเป็นยังไงอย่างนี้ก็เร็วขึ้นไม่ต้องเอาไปปลูกจากเมล็ดรอให้ต้นโตแล้วออกลูกใช้เวลา7ปี10ปีแล้วมัน5ปี7ปีมันช้าไปอันนี้ก็สามารถรู้ผลได้ภายในปี2ปีก็สรุปได้แล้วว่าเราได้พันธุ์ใหม่แล้วนะครับเสียดายนะเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุเรียนลูกผสมบ้านเราเนี่ยถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันจันทบุรี1จันทบุรี2อะไรเงี้ยแฟนรายการคนไหนปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรีของสถานีวิจัยพืชสวนพริ้วช่วยส่งข่าวให้ฟังหน่อยว่าค่าขายเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะขวัญแล้วไม่เคยรู้จักเลยอาจารย์ว่าทุเรียนลูกผสมนี่มันเป็นยังไงหน้าตาน
0: านแล้วครับเขาก็เอาพันก้านยาวมาผสมกับหมอนทองอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ทุเรียนพันดีเนี่ยก้านยาวหมอนทองนี่มาผสมกัน
1: ค่ะ
0: และแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำตลาดทุเรียนลูกผสมแต่ผมจะฝากนิดหนึ่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกษตรกรที่ขยันตั้งชื่อพันหรือคนในแต่ละท้องที่ที่ขยันตั้งชื่อพันเนี่ยระวังนะครับมันจะสร้างปัญหาครับ
1: มันมีมิติไหนได้บ้างอาจารย์จะเป็นปัญหายังไงได้บ้าง
0: สมมติ
1: ครับ
0: ตลาดต้องการก้านยาว
1: ค่ะ
0: ก็ให้คุณคงความเป็นก้านยาวไว้แต่คุณใช้วิธีกำกับได้ว่าก้านยาวอุตรดิตถ
1: ์
0: ก้านยาวสุพรรณบุรี
1: ก้านยาวจันทบุรี
0: นครปฐมอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้
0: เพราะอะไรเรื่องนี้ต้องขอบคุณเฮียแสงคุณแสงกิติยานปัญญาเจ้าของสวนส้มแสงทองที่ตั้งเสี่ยวผิงเคยมาดูงานเนี่ยคุณแสงบอกว่าอาจารย์ดูสิผมมีตลาดส้มโอทองดีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายพอจะไปเอาส้มโอบางจังหวัดมาบอกว่านี่แหละมันทองดีแต่เขาเอาคนปลูกเขาไปตั้งชื่อใหม
1: ่ค่ะ
0: คนซื้อเขาก็ไปสำรวจแล้วคนจังหวัดนั้นก็บอกไม่ใช่ทองดีของเขาคือพันนี้ไปตั้งชื่อพันใหม่แล้วผลจากการตั้งชื่อพันใหม่อ่ะข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนเพราะว่าได้พันใหม่มันพันใหม่ที่ไหนแล้วมันพันเดิมคุณไปตั้งชื่อใหม่เองไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: แต่ขอวิธีการทำตลาดเวลาชื่อมันเยอะๆมันก็ทำตลาดยากเหมือนกันนะคะอาจารย์พอมองในแง่ของมุมการทำตลาดนะคะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการตลาดกว่าเราจะพูดคำว่าหมอนทองก้านยาวหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะแล้วเวลาตลาดเขาบอกเฮ้ยถ้าอร่อยต้องหมอนทองเราก็ควรจะเกาะคำว่าหมอนทองไปไม่ใช่ว่าวันหนึ่งม้วนปลูกต้นไม้อะไรมันแหมอยากมีเกียรติประวัติพันอร่อยบ้วนอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ค่ะ
0: ก็หมอนทองสวนบ้านบ้วนอะไรก็ว่าไปที
1: ่ต้องมีคำคีย์เวิร์ดอยู่สักเป็นแบบเหมือนชื่ออยู่ในชื่อใช่ไหมคะต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อนั้นนะคะเพื่อง่ายต่อการทำการตลาดแล้วก็สร้างการรู้จักด้วยนะคะอาจารย์ค่ะมีคุณมีสาระค่ะอาจารย์ขอความรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อไก่ขนาด20ตัวแล้วก็การขอการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กับกล้วยไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่ออาจารย์คะ
0: เอาข้อไก่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: 1ตั้งวัตถุประสงค์มาเลี้ยงไก่เพื่ออะไรเลี้ยงไก่สวยงามไก่หัวจุกไก่แก
1: ้
0: หรือเลี้ยงหรือว่า

0: เลี้ยงไก่ไว้
1: เลี้ยงไก่กินไข่หรือเปล่า
0: เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข
1: ่ค่ะ
0: หรือเลี้ยงไก่เนื้อหรือเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะแต่โดยสรุปก็แล้วกันว่าคุณจะเลี้ยงไก่อะไรก็ช่างการสร้างเล้าไก่เนี่ยนะคุณต้องสามารถป้องกันหนึ่งงูนั่นหมายความว่าตะข่ายกั้นพื้นที่กรงไก่เนี่ยต้องไม่ให้งูเหลืองูหลามเข้าไปได
1: ้
0: สองไอตัวที่ชอบกินไก่รู้จักไหมตัวกินไก่เดินแล้วกลางนะ
1: ตัวเงินตัวทองนะอาจารย
0: ์เอาก็เอาสองขาหน้าเอาสองขาหลังยืนเอาหางค้ำไว้โอ้ผมเคยเห็นมันสู้กันที่สวนลุมนะผมเคยถ่ายวิดีโอไว
1: ้ค่ะ
0: ไอตัวกินไก่เนี่ยต้องกันให้ได้และนอกจากนั้นก็คือสุนัขเพราะสุนัขเนี่ยชอบรังแกไก่ยกเว้นคนที่เขาฝึกโดยเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันหิวก็เอาเหมือนกันอันนี้คือต้องป้องกันให้ได้สองวัสดุรองพื้นควรจะใช้แกลบนะแต่แกลบก็มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งบางทีมันมีพวกไรนะแต่โดยทั่วไปก็จะใช้แกลบเพื่อว่าดูดซับเอาขี้ไก่และสุดท้ายพอเขานานๆเขาก็โลออกเอาชุดใหม่เขาไปใส่คือวัสดุที่จะดูดซับขี้ไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนพื้นส่วนลมถ้าโกรกมากมันจะเป็นหวัดไก่เวลาเป็นหวัดหน้าจะบวมหัวปีกจะไปลอยมันจะหมุนหัวมาเช็ดตรงหัวปีกนะไก่พอหน้าหนาวลมมาทางไหนคุณจะต้องสร้างก็ต้องมีที่บังลมให้เขาหน่อยอันนี้โดยคร่าวๆก็แล้วกันนะก
1: ็
0: ประมาณนี้แต่ถ้าคุณขวัญเลี้ยงไก่แบบไอ้นี่แบบกรงปล่อยนะแบบกรงปล่อยแต
1: ่
0: ถ้าคุณขวัญเลี้ยงแบบกรงเดี่ยวอะไรก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งละคันนี้ไปบอกปลาว่าไง
1: บอกปลาที่บอกปลาบอกว่าขอวิธีการดูแลบอกปลาหลังจากสร้างเสร็จถังน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่กับถ้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้คำว่าบอกปลานะคือบอกที่เราใช้เลี้ยงปลาความลึกควรจะอยู่ที่ระดับ1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อสะดวกในการเอาจับปลานะตอนที่เราเริ่มสร้างบ่อใหม่ๆเราต้องตากบ่อไว้ตากบ่อคืออะไรคือให้แสงแดดเนี่ยแผดเผาฆ่าเชื้อทำลายศัตรูปลาที่หลงเหลืออยู่ให้หมดและบ่อใหม่หรือจะเป็นบ่อที่เพิ่งจับปลาไปก็ตามควรจะถ้าเป็นปลากินพืชนะครับควรจะเอาปุ๋ยคอกเลี้ยงปลาใส่ปุ๋ยคอกอย่าเพิ่งงงนะเอามูลสัตว์ปุ๋ยคอกน่ะโรย
1: ค่ะ
0: ที่ก้นบ่อปลา
1: ถ้าง
0: ั้
1: นก็เลี้ยงไก่อยู่บนบ่อปลาเลยได้ไหมอาจารย์เขาเมื่อกี้ก็ถามเรื่องเลี้ยงไก่20ตัวมา
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นอาหารเลี้ยงปลาคือ เอาปุ๋ยคอกโรยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่พอนะเอาปูนขาวโรยอีกเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยสภาพดินบ้านเรามันมักจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นใส่ปูนขาวเข้าไปจะทำให้ดินน้ำเป็นกลางดินเป็นกลางน้ำเป็นกลาง
1: ค่ะ
0: ส่วนปุ๋ยคอกที่ใส่ลงไปเนี่ยจะเพิ่มแพลงต้นแล้วก็อาหารปลาอันนี้คืออาหารที่ได้จากบ่อปลาแล้วก็จะต้องมีการกำจัดปลากินเนื้อที่มันหลงเหลืออยู่ในบ่อเนี่ยนะส่วนการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาอันนี้คือการใช้ประโยชน์ชายบ่อปลาหรือกลางบ่อก็ตามนะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากดูมาที่บางลี่สองพี่น้องจะมีคนเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาพอไก่ถ่ายมูลลงมาปุ๊บเนี่ยมูลไก่ก็จะเป็นอาหารปลาและเขาก็จะปลูกผักบุ้งรอบชายบ่อเวลาผักบุ้งเริ่มโตเขาจะมีดไปสับสับสับสับสับเพื่อให้เป็นอาหารปลาก็จะมีอาหารปลาตลอดก็จะลดต้นทุนค่าอาหารปลาไปได้เยอะเลยครับคือคุณขวัญหลายคนเนี่ยเลี้ยงปลา เลี้ยงปลากิน

0: ดบางทีกลายเป็นได้ปลาช่อนได้ปลาบู่อันนี้มันปลากินเนื้อเลี้ยงปนกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันจะกินลูกปลาหมดนะครับ
1: ค่ะโอเคมีคุณสุประชัยนะคะแสดงความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินที่รกร้างคุณสุประชัยเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าเป็นปัญหาจริงๆคุณสุประชัยก็บอกว่าตัวคุณสุประชัยเองเนี่ยมีที่ดินเว้นต้นกระถิ่นไว้ต้นสะเดาไว้เวลาที่จืดแล้วก็เหมือนเว้นไว้แล้วก็พอหลังจากนั้นก็วนไปดูประมาณ3ปี5ปีก็มาตัดไม้ให้ไปเผาถ่านแต่พอเกิดภาษีที่ดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเว้นไม่ได้เลยก็ต้องอย่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคุณสุประชัยก็บอกว่าปลูกไผ่ตัดหน่อก็ดีนะครับและลมแบบกันลมได้แต่ต้องขยันตัดแต่งหน่อไม้ก็เอาไปขายได้ลำก็เอาไปขายได้เผาถ่านไว้ใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าหญ้าค่าหนอนแทบไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหนอนเนี่ยแทบไม่ต้องใช้แต่ต้องขยันตัดแต่งอันนี้ก็บอกว่าแต่งด้วยตัวเอง5ปี10ปีก็เอาไผ่ออกแล้วก็ปลูกอะไรก็งามไปอีกหลายปีเลยอันเนี้ย
0: ถูกต้องก็คือให้คุณสุประชัยคุณสุประชัยไปบอกใครได้อ่ะแม่เสียดายนะผมไม่รู้จักคุณโตผมก็ได้แต่ 100.5 เนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงแต่ว่าสมัยก่อนไม่กล้าขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้กล้าแล้วเพราะว่ามันใกล้จะไปแล้วไงก็เลยไม่เป็นไรนะอายุเยอะแล้วมีอะไรก็ได้ลดหย่อนโทษ
1: โอ้โห
0: แล้วนี
1: ่ค่ะก็อ่ะเรามาคุยกันถึง
0: เดี๋ยวนี้ทำไมอาชญากรรมเต็มประเทศไปหมด
1: หมายถึงเรื่องอะไรนะคะ
0: คือกำลังจะบอกว่าปัญหาสังคมเราทุกวันนี้เยอะแยะเพราะอะไรคนไม่กลัวคุก
1: ทำไมคนไม่กลัวคุกกัน
0: เพราะรู้ว่าอยู่ข้างนอกไม่มีกิน
1: อ
0: ยู่ในคุกอยู่ในคุกมีกิน
1: ค่ะ
0: ลำบากหน่อยเดี๋ยวก็ได้ออกดูที่มันฆ่าก็เป็นว่าเล่นเลยลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกนี่มันอยู่ในประเทศพุทธได้ยังไงเนี่ยสังคมพุทธอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยขอบ่นหน่อยนะขอทุกข้อโทษทีตอบปัญหาอื่นต่อเลย
1: ไม่เลยคือมีคุณอิสระชนบอกว่าตัวคุณอิสระชนเนี่ยทำเครื่องกรีดยางผมว่าเป็นไปได้ตอนผมว่าเป็นไปได้ตอนนี้ผมทำหมายถึงว่าถ้าทำเครื่องกรีดยางเนี่ยเชื่อว่าส่วนตัวคุณอิสระชนเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณอิสระชนเนี่ยทำเรือเก็บผักตบชวาในคลองครับแล้วก็ทำเรือเนี่ยไปขายให้กับอบต.ขายได้เป็นพันลำแล้วได้แบบได้ใช้ตังตัวเองลองผิดลองถูกเคยกู้รับแต่ไม่ผ่านน่าจะเป็นช่วงที่ขวัญคุยเรื่องของธกส.มาช่วงนั้นที่เป็นตัววงเงิน100,000 บาทแต่ว่าคุณอิสระชนบอกว่าเอ๊ะถ้าทำเครื่องกรีดยางมีนวัตกรรมการกรีดยางเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าค้าอาจารย์
0: ดีแล้วดีแล้วมีมานานแล้วด้วย
1: โอ้เครื่องกรีดยางนี่เหรอคะอาจารย
0: ์มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ประสิทธิภาพมันอาจจะยังสู้มือคนไม่ได้ไง
1: ความลึกความชัน
0: เขา
1: เร
0: ีย
1: กเอียงองศาอะไรอย่างนี้มันได้ไหมคะอาจารย
0: ์องศาอะไรได้หมดอะเขาทำอะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เครื่องกรีดยางเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมอย่าว่าแต่เครื่องกรีดยางเลยระบบไม่กรีดยางใช้เจาะเอายางออกก็ยังมีเลยคุณขวัญ
1: โอ้เจาะออกจากต้นยางอ่ะนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: แสดง
0: ว่าหน่วยงานในประเทศไทย
1: มันก็ขึ้นเดินไปได้เยอะนะแต่ทำไมเขาไม่นิยมกันล่ะคะ
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะต้องจัดฝึกอบรมด่วนที่สุดคืออะไรรู้ไหมฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรเนี่ย
1: คือมีเรื่องดีๆแต่เราเกษตรกรหรือภาคประชาชนแทบจะรับทราบ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ใครรู
1: ้ว่
0: าพอหมดจะทำประชาสัมพันธ์ก็จะต้องไปซื้อเอเจนซี่ซื้อเอเจนซี่ประเดี๋ยวก็นุกนิดอีกแล้วมันถึงเละเทะไปหมดผมเนี่ยเรียนจบปริญญาโทมาไปเรียน2วิชาวิชาบริหารธุรกิจอันนี้เรียนจากเฒ่าแก่แต่ละคนและวิชาประชาสัมพันธ์ไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ์แล้วไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คนไทยเนี่ยพอคำว่าโรงเรียนมันดูเล็กใช้คำว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติสิครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกสถาบันประชาสัมพันธ์

0: างนักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเราเนี่ยไม่เก่งถ้าเก่งนะเนี่ยผมเห็นมีใครมาบอกอาจารย์มาช่วยเป็นประชาสัมพันธ์หน่วยงานผมหน่อยเผลอๆอาจารย์ก็แนบๆให้ผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่เห็นมีเลยนี่ไม่ใช่พูดว่าผมเก่งกาจไม่ใช่แต่ผมสมมติ
1: ค่ะ
0: นะดารงดาราดังๆเนี่ยเชิญก็สิแต่ว่ากลายเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์คือหน้าต้องสวยไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นเขาเรียกปฏิคมคือแผนกต้อนรับประชาสัมพันธ์คือการที่องค์กรไปมีความสัมพันธ์กับมวลชนแล้วมวลชนมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนี่คือการประชาสัมพันธ์ต้องก่อกิจกรรมก่อแล้วต้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถ้าเกิดแล้วจะแก้ยังไงผมเคยบอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ให้มี25คณะ1คณะจัดกิจกรรม1เดือน1คณะกว่าจะจัดกิจกรรมอีกครั้งใช้เวลา2ปีมหาวิทยาลัยเองจะมีข่าวทุกวันแหละก่อนจัดงานหลังจัดงานเนี่ยแต่ว่าความคิดนี้อดีตอธิการเพื่อนผมบอกเฮ้ยพูดซื้อผมบอกซื้อทำไมพวกเป็นลูกน้องเออไม่ต้องซื้อ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือขอความกรุณานะไปเจรจากับสถาบันประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วส่งคนนะไปฝึกอบรมแล้วมาทำประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะฮะของเรามีดีเยอะแยะแต่คนไม่รู้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยไม
1: ่
0: มีใครรู้แต่คนที่มีความพยายามจะเผยแพร่ความรู้อย่างผมเนี่ยใครจะไปนึกว่าพอวัยสุดท้ายของอายุหมดตัว
1: เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะกับคุณผู้ฟังแล้วก็คนที่ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลของอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรไว้ในช่วงท้ายบ้างคะ
0: 1นาทีสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าคนที่มีสวนยางอยู่แล้วหรือใครที่มีพื้นที่ว่างเปล่าท่านสามารถไปปลูกยางเอาไม้ปลูกยางเพื่อการกรีดก็ได้อย่างน้อยท่านได้ให้เครดิตคาร์บอนกับรัฐบาลแก่บ้านเมืองและท่านได้ทำบุญให้ประเทศและท่านอยากรู้ว่าจะหาอะไรได้ภายใต้ร่มยางอย่างไรไปฟังรายการทิศมวลชนคุยในคลิปเสียงนะครับ15 16 17 18 19 5วันเต็มๆเลยนะครับและถ้าอยากจะฟังโรคยางแต่ละชนิดก็ไปสืบค้นเอาครับผมพูดมาให้ท่านไว้แล้วเป็นพันๆตอนและขอบคุณเกษตรกรที่ส่งข่าวมาบอกว่าทุกวันนี้ออกไปทำงานในสวนแล้วก็ได้ฟังรายการไปด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าที่กันสาดถล่มความคืบหน้าเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ถล่มย่านเขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้ร่วมกันกับโยธาเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โบราณอายุกว่า50ปีที่ใช้ในการก่ออิฐถือปูนและคานไม้เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างหลักภายในยังใช้งานได้แต่การสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพตามกาลเวลาวสท.จึงแนะนำให้เร่งค้ำยันและตัดการสาดชั้น1ที่เหลือออกเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำพร้อมเตือนผู้พักอาศัยให้ลดการวางสิ่งของหนักบนชั้น2ขณะที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าได้รับคำสั่งจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมกับปสท.ส่งวิศวกรอาสาปูพรมตรวจเช็คอาคารเก่าและอาคารร้างทั่วพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและสั่งแก้ไขตามกฎหมายทันทีคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดจากปืนขัดลำกล้องร้อยตำรวจโทอาฮัมัดดาโอ

0: รองสารวัตรสอบสวนสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเลขที่157ตำบลจะแนะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน M16 ตกอยู่1นัดหลังร้านด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวพบรถยนต์เก๋งมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโว3แห่งขณะที่ฝาผนังของบ้านพักถูกกระสุนปืนเป็นรูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าหลังนายดานิยาคือเตะอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตึกอไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักก่อนมานั่งพูดคุยกับเพื่อนหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนชักอาวุธปืน M16 ยิงใส่นายดานิยา1นัดแต่พลาดเป้าก่อนที่นายดานิยาจะวิ่งหลบหนีไปคนร้ายวิ่งตามมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องและระหว่างที่คนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ยิงนายดานิยาอีก2นัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านนายดานิยากล่าวว่าไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่พันตำรวจเอกวีรศักดิ์ผู้กำกับการสภ.จะแนะกล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอีโบลาในดีอาร์คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มสูงขึ้นเป็น956คนรวมถึงผู้เสียชีวิต247คนทางนี้มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ระบุว่าดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่23คนรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนในจังหวัดอิตูรีและจังหวัดนอร์ทคีบูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจังหวัดอิตูรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า91%ของผู้ป่วยทั่วประเทศด้านผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี92คนผู้ป่วยที่ถูกแยกกักโรคหรือรักษาตัว361คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวัชรพงศ์ประธานกรรมาธิการการตำรวจชี้คดีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีฟอกเงินและยาเสพติดยังไม่สิ้นสุดนายวัชรพงศ์ คูวิจิตสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเปิดเผยว่าพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์เรารุ่งเรืองอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขต33พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดจนส่งผลให้พ้นจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมขอความเป็นธรรมให้นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่กำลังถูกตรวจสอบกรณีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินฟอเร็กซ์โดยเห็นว่าอาจไม่ได้กระทำความผิดเช่นกันว่าจากการติดตามข้อมูลพบว่าคดีของผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขต33พรรคประชาชนมีที่มาจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด2เมื่อเดือนธันวาคม2568จากคดียาเสพติดสำคัญรวม10คดีก่อนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังผู้ต้องหา11รายจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมยึดทรัพย์สินหลายรายการต่อมาพนักงานสอบสวนปก.ปสส.

0: มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง11รายในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาเมื่อมีนาคม2569อย่างไรก็ตามอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมส่งสำนวนกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145/1 คดีนี้ยังไม่ยุติขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับสำนวนกลับมาแล้วและเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องเพื่อส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปEOD สุรินทร์รุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหาร RPG ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดสุรินทร์และสภ.พนมดงรักเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการสู้รบหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสันอ่างกระปานเลียวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ผลปรากฏว่าพบลูกจรวด PG-2 หรือหัวรบจรวดขนาด82 มิลลิเมตรเป็นกระสุนสำหรับเครื่องยิง RPG และพบ RPG-2ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายยานเกราะและป้อมปราการ1นัดสภาพสมบูรณ์ห่างกันประมาณเกือบ500 เมตรพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล1นัดสภาพสมบูรณ์บริเวณสวนปาล์มติดอ่างเก็บน้ำกระปานเลียวเจ้าหน้าที่จึงได้ทำลายวัตถุระเบิดทั้งหมดทำให้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกานะคะ14:10 น.ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เจอกันค่ะก็วันนี้วันอาทิตย์21 มิถุนายนแล้วนะคะก็วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะสวัสดีคุณติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านทุกช่องทางกันเลยนะครับทาง FM 100.5ขึ้นฮะคืบหน้าข่าวของเรารวมถึงทางออนไลน์ทุกเพจและทุกแอปกันด้วยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ผมก็มีเรื่องราวจะนำเสนอเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายของศึกชิงผู้ว่ากทม.ครับคุณเก๋ก็แน่นอนว่าตอนนี้ทุกสำนักโพลเลยทีเดียวยกให้คุณชัดชาติอดีตผู้ว่าแบบเบอร์นำโด่งมีลุ้นกันว่าครั้งนี้ถ้าเกิดประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามดีไม่ดีคะแนนอาจจะแตะ2ล้านเสียงเลยก็เป็นไปได้ อันนี้จะมาวิเคราะห์กันรวมถึงสก.ที่ทำว่าสก.อิสระจะยึดศาลาว่าการหรือว่าเสาชิงช้ากทม.อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับก็จะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายของรายการทั้งในส่วนสก.อิสระที่ทำท่าว่าจะได้ความนิยมมากกว่าสก.จากพรรคการเมืองรวมถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นคู่แข่งอย่างคุณมลิกาบุญมีตระกูลที่มีคะแนนหายจะรถต้นคอผู้ว่าอดีตผู้

0: ว่าชัดชาติอันนี้ก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะได้คะแนนไปเท่าไหร่กันสำหรับศึกเลือกตั้งที่เหลือเวลาอีก7วันเท่านั้นครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนะคะผู้สมัครคนอื่นๆนะคะจะสามารถนะคะตีตื้นแล้วก็ตีคะแนนได้ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทางคุณชัดชาติเองเนี่ยจริงๆก็นอนมาเลยแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวได้ดูกันก็คือวันที่28มิถุนายนนะคะในวันที่ไปลงคะแนนแต่ว่าในส่วนของโพลอะไรต่างๆนี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าต้องนับถอยหลังแล้วนะคะเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของโพลอะไรต่างๆกกต.ก็มีการเตือนมาด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกหลายๆเรื่องเลยวันนี้เนี่ยอย่างเรื่องของประเด็นร้อนเรื่องของการเมืองนะคะรู้สึกว่าจะกลับมาร้อนแรงอีกแล้วเกี่ยวกับประเด็นช่วยน้ำเงินด้วย
0: ทำไมล่ะครับ
1: โอ้โหก็เนี่ยล่ะค่ะที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับมีการโยกย้ายกันนะคะล่าสุดเองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต
0: ซึ่งตอนนี้โดนโยกย้ายเข้าไปอยู่ในวิทยาลัยกรมการปกครองนู่นเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มีการยื่นฟ้องเลยใช่ไหมครับฟ้องอธิบดีกรมการปกครองเลยทีเดียว
1: ค่ะก็เตรียมที่จะเดินหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเหมือนกลับมาร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับจะมีการนะคะยื่นฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค8นะคะกับทางอธิบดีกรมการปกครองขณะเดียวกันก็จะมีการทวงเรื่องของการคืนศักดิ์ศรีคืนด้วยนะคะแล้วมีการยื่นเดดไลน์เส้นตายก็คือ24มิถุนายนนี้ให้มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งย้ายถ้าหากไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของสวยเรื่องของผลประโยชน์สีเทาก็มีการระบุเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานเข้ามาบอกว่าเหมือนกับมีการส่งข้อความถึงอดีตผู้ว่าภูเก็ตอะค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าขอคืนตำแหน่งให้กับตนเองบอกว่าเพียงแค่10วันคืนตำแหน่งให้กับตนเองไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยอมนะเพื่อพิสูจน์นะคะว่าตัวเองไม่ได้ถูกย้ายเพราะการทุจริตแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยแหละค่ะการเมืองก็กลับมาร้อนแรงแล้วก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องที่ยังต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้เดี๋ยวตามต่อเรื่องของเหตุการณ์การสาดถล่มแล้วก็เรื่องของผนังเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟที่ดอยหลวงอะค่ะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น2เหตุการณ์ที่อาจจะต้องทบทวนเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้มีผู้สูญเสียรวมถึงผู้บาดเจ็บสาหัสหลายรายเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นการเตือนกันละครับสำหรับคนที่อยู่ในละแวกระวังที่สำหรับพื้นที่อาคารเก่าแก่เกือบร้อยปีอย่างย่านสัมพันธวงศ์ที่จู่ๆเขาเรียกว่าเป็นกันสาดปูนนะครับถล่มคลืนลงมาก็ทับร่างชายวัย67ปีที่เราจะเห็นคลิปว่าท่านกำลังเปิดประตูออกมาจากรถจะมารับภรรยาก็เคราะห์ร้ายครับคุณเก๋เสียดายฮะถ้าออกจากรถช้าอีกนิดเดียวนะน่าจะปลอดภัยก็เรียกว่าถูกกันสาดปูนถล่มลงมาเลยนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สุดช็อกตั้งแต่เมื่อช่วง4โมงเย็นกว่าๆของเมื่อวานนี้นะครับก็จุดเกิดเหตุอยู่แถวๆตึกเช่าที่ดินของวัดไตรมิตรริมถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์ก็เป็นช่วงรอยต่อจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปเยาวราชเป็นด้านหน้าของบริษัทโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์เลขที่58ครับคุณเก๋ก็จู่ๆการสาดของอาคารมันก็ถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวก็ความเสียหายก็คือมีคุณประวิตรวัย67ปีครับซึ่งเป็นลูกเขยของเจ้าของบริษัทในที่เกิดเหตุเลยนะครับคุณเก๋ครับก็โชคร้ายถูกแผ่นปูนขนาดใหญ่ทับร่างแล้วก็มีรถเสียหายถึง3คันก็ถือว่าระบบไฟฟ้าก็เสียหายเห็นว่ามีเสาไฟถูกดึงจนเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงเลยนะครับคือสายไฟเนี่ยถูกรั้งจนเสาไฟเอียงไป1ต้นเลยทีเดียวก็คือนี่คือความน่าตกใจครับคุณเก๋ครับคือตึกแถว5คูหาอายุเก่าแก่เกือบ100ปีสร้างแบบโบราณไม่มีการใช้เสาเข็มคานคอนกรีตหรือเหล็กเส้นรองรับแบบอาคารสมัยใหม่อันนี้คือรูปแบบการก่ออิฐรับน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณเก๋ก็ทำให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ต้องส

0: ห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวไปก่อนเลยครับกรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดผู้พักอาศัยแถวนั้นก็ต้องย้ายไปอยู่โรงแรมชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยกันก่อนก็นี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเก่าเมืองกรุงเลยละครับก็ต้องสังเกตหมั่นตรวจสอบโครงสร้างบ้านของท่านให้ดีด้วยนะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะคะอย่างคุณดุสิตเนี่ยอายุประมาณ57ปีบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าก็ได้ยินเสียงดังเอี๊ยดเลยนะจากตัวอาคารแล้วก็จากนั้นเนี่ยกันศาสตร์มันก็พังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ท่ามกลางนะคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่ร้องกันเต็มไปหมดเลยและยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบุคคลที่คุณดุสิตเนี่ยรู้จักดีเป็นลูกเขยของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยละค่ะแล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมารับพ่อตาแต่ว่าขณะนั้นในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานอยู่3คนรวมไปถึงภรรยาแล้วก็ลูกผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องด้วยความตกใจเลยขณะเดียวกันยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยตั้งแต่ปีนู่นเลยค่ะ54แต่ว่าไม่ทราบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยถูกใช้งานมานานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าโครงสร้างของอาคารมีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า100ปีแล้วก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของวัสดุหรือโครงสร้างอาคารที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาค่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันบ้างนะคะสาเหตุเองเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางนายกนะคะนายกวิทย์สมาคมวิศวกรเนี่ยก็ออกมานะคะสันนิษฐานนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยความเสื่อมสภาพของอาคารเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกัน 80-90 ปีเลยนะคะ คนที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูก็คือนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์อมรพิมานมาศเนี่ยละค่ะบอกว่าด้วยอาคารเก่าแล้วบวกกับเป็นฤดูฝนด้วยโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมานะคะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังเดือนกรกฎาคมของปี68เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะคะไม่ได้กระทบถึงตัวอาคารหลักแต่เป็นโครงสร้างส่วนที่ยื่นมันพังลงมาเท่านั้นทีนี้สันนิษฐานเอาไว้นะคะ3ประเด็นเบื้องต้นว่า1ก็คือเรื่องของอายุเก่าแก่แล้วก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเหล็กเสริมภายในอาจจะเกิดสนิมแล้วก็2เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโครงสร้างส่วนที่ยื่นของอาคารเนี่ยมันมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวก็เลยมีความเสี่ยงในการพังถล่มลงมาค่อนข้างที่จะง่าย3ก็คือฝนแล้วก็ความชื้นในช่วงฤดูฝนอาจเป็นปัจจัยเร่งให้โครงสร้างเนี่ยอ่อนตัวด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการต่อเติมอาคารเพราะว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยอาจจะมีเรื่องของผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมขนาดเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอาคารยุคเก่าๆเนี่ยการเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กในอดีตเนี่ยมักใช้คอนกรีตคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานปัจจุบันมีรูพุนสูงแล้วก็มีน้ำเนี่ยซึมเข้าไปกัดกร่อนเหล็กนะคะเสริมภายในได้ง่ายเมื่อเกิดสนิมสะสมเป็นเวลานานก็เป็นไปได้ว่าเหล็กเนี่ยอาจจะสูญเสียความสามารถในการรับแรงแล้วก็ทำให้โครงสร้างพังถล่มลงมาค่ะก็ฝากไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะให้เร่งสำรวจอาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพด้วยโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุมากๆนะคะเกิน50ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้เจ้าของปรับปรุงซ่อมแซมก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุซ้ำในลักษณะแบบนี้ในอนาคตได้ด้วย
0: ก็สอดคล้องกับคุณอิทธิพลพระสิทธิโยธินประธานกรรมการกฎหมายและจริยธรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไปกับผู้ช่วยผอ.เขตสัมพันธวงศ์คุณชัญญพัชร์ชำนิกล้าก็ไปกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาก็ตรวจสอบกันศาสตร์ที่เกิดเหตุนี่แหละครับก็คุณอิทธิพลในฐานะผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นประธานกรรมการกฎหมายจรรยาบรรณของวิศวกรรมสถานท่านก็อยากจะให้กทม.เบื้องต้นควรจะรื้อกันศาสตร์เดิมที่เป็นคอนกรีตออกไปเลยนะครับเพราะไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของอาคารแล้วให้เปลี่ยนมาใช้กันศาสตร์โครงสร้างเหล็กแบบไม้ท่อนชีทแทนอันนี้เบานะครับแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะส่วนที่ยื่นออกมาบนทางเท้าอันเนี้ยก็ จะได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะครับส่วนที่ชาวบ้านสะท้อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการซ่อมแซมแค่กันสาดของตัวเองแบบชั่วคราวซ่อมของใครของมันถ้าจะปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยจะต้องประสานกับผู้เช่าหลังอื่นด้วย

0: อันนี้ท่านผู้ช่วยผอ.เขตบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะรวมตัวกันยื่นต่อสำนักงานเขตครับเพื่อขอซ่อมแซมกันศาสตร์แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตรก็จ้องค่อยๆทำไปตามขั้นตอนซึ่งระหว่างรอซ่อมแซมเดี๋ยวสำนักงานเขตจะออกประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติและก็ให้นายตรวจเข้ามาตรวจสอบครับถ้าจุดไหนเสี่ยงก็จะทำหนังสือถึงเจ้าบ้านให้ซ่อมแซมปรับปรุงโดยด่วนเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟที่ดอยหลวงอะค่ะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของอันนี้ก็พังถล่มลงมาระหว่างการปฏิบัติงานนะคะล่าสุดวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการสั่งระงับการก่อสร้างในพื้นที่ชั่วคราว2วันด้วยกันเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ทบทวนมาตรฐานเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะคะขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานตรงจุดเกิดเหตุทันทีเลยแล้วก็เปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งโครงสร้างของอุโมงค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญนะคะก็ต้องหาสาเหตุของการพังถล่มอย่างละเอียดด้วยก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกค่ะแต่ว่าทางรฟท.เองเนี่ยก็บอกเลยนะคะบอกว่าก็ให้เรื่องของการดูแลการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายความช่วยเหลือด้านอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือหัวใจเลยคุณผู้ฟังคือสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์แล้วก็โครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการเลยนะที่ดำเนินการทั่วประเทศในขนาดนี้ค่ะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าถามว่าจะกระทบโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนเห็นวันนี้ทางผู้ว่านะคะของจังหวัดเชียงรายนะคะคุณชูชีพพงษ์ชัยแล้วก็มีทางวิศวกรเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะลงในไปดูในที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พนักงานที่เรียกว่าเป็นคนงานชาวกาญจนบุรีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้รวมถึงยังมีชาวเมียนมาอีกหนึ่งคนครับที่เป็น2คนงานรวมคนไทยเราต้องมาสูญเสียและยังมีอีก2รายที่เจ็บสาหัสอีกด้วยนะครับซึ่งการสอบสวนของตำรวจสภ.ดอยหลวงที่เชียงรายก็พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คนงานขึ้นไปบนนั่งร้านเหล็กเพื่อจะเจาะยึดเหล็กเข้ากับผนังอุโมงค์ครับคุณเก๋ซึ่งผนังอุโมงค์เนี่ยมันเป็นดินที่ถูกขุดเจาะแล้วแต่ปรากฏว่าหินจากผนังดันร่วงลงมาทับคนงานอย่างกระทันหันเลยครับก็ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็สูญเสียอย่างที่ทราบซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปก็อันนี้เองคือสาเหตุที่มีการตรวจสอบซึ่งหลังเกิดเหตุครับก็เรียกว่าทางวิศวกรรมโครงการที่เป็นวิศวกรบอกว่าการขุดเจาะอุโมงค์ได้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรองรับปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่า1ปีเต็มครับส่งผลทำให้ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ protection อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการของเขายังไม่เต็มรูปแบบครับคุณเก๋แล้วก็มาโดนน้ำฝนหรือว่าถูกน้ำถูกฝนที่ชะล้างลงมาแล้วก็สะสมครับทำให้ดินหรือว่าหินมีความอ่อนผันแปรในทางธรณีวิทยาได้ในที่สุดอันนี้ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ถ้ามีการ protection อย่างเต็มรูปแบบจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์รวมถึงแนวทางสอบสวนของตำรวจที่ยังจะต้องสืบหาต่อไปว่าเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่ครับ
1: ค่ะแต่ว่าทางวิศวกรของโครงการเองเนี่ยพอไปในพื้นที่นะคะก็มีการ อธิบายเหมือนกันนะว่าอุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยมีความยาวประมาณสัก 3.4 กิโลเมตรนะแล้วก็ได้มีการเจาะทะลุอุโมงค์แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนนะคะมีการเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะดาดคอนกรีตถาวรก็คือเหมือนกับเป็นการป้องกันแล้วก็เสริมความแข็งแรงของผนังอุโมงค์อะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปประมาณ 75% ของพื้นที่นะแล้วก็จุดเกิดเหตุนะคะยังอยู่ในสภาพผิวเปื่อยระหว่างเตรียมเข้าระบบป้องกันผิวตามขั้นตอนก่อสร้างปกติทีนี้

0: ก็มีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่อะค่ะมันมีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำซึมสะสมในชั้นหินจำนวนมากหรือเปล่าก็เลยส่งผลให้โครงสร้างค้ำยันชั่วคราวเกิดการทรุดตัวก่อนพังลงมาค่ะแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าโครงสร้างหลักของอุโมงค์ในส่วนที่ดาดคอนกรีตเสร็จแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าไม่น่าจะกระทบต่อแผนในการเปิดใช้งานโครงการในอนาคตนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็การตรวจสอบให้เข้าถึงนะคะอย่างรอบด้านก็เดี๋ยวจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบสภาพชั้นหินอย่างละเอียดด้วยแล้วก็จะเพิ่มมาตรการค้ำยันความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝนด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าสองเหตุการณ์นี้ฝนเป็นเหตุสังเกตได้นะทั้งเรื่องของลมฟ้าอากาศน้ำฝนที่สาดเข้าไปทั้งการสาดและฝนที่สะสมบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงนี่แหละครับที่เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมคุณเก๋ไหนจะทำให้หินอ่อนๆที่อุโมงค์โดยหลวงจะไม่ร่วงลงมาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นไปตามหน้าของเขาเนาะหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
0: แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยน่าจะเฮได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับกฎหมายนะคะที่เรียกว่ากฎหมายเลมอนลอค่ะเขาบอกว่าเป็นฉบับแรกของไทยเลยนะคะที่จะทำให้นะคะในการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคเวลาที่เราซื้อสินค้าเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาซื้อสินค้าบางคนเองเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยสินค้าพังมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอจะเอาไปเคลมเอาไปคืนแบบนี้ค่ะมันทำไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีกฎหมายตัวไหนที่เป็นกฎหมายตรงๆเลยนะคะคือเหมือนกับเป็นลักษณะอ้อมๆแล้วก็เป็นกฎหมายทางแพ่งแล้วก็พาณิชย์ที่ยังคงมีช่องว่างอะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายเลมอนโลนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นกฎหมายที่เรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ความผิดด้วยตนเองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายนะคะที่จะต้องรับผิดชอบทันทีเลยก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายไปวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นบทหมายสำคัญเลยของการคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะคะผลักดันกันมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะสำหรับกฎหมายนี้นะคะก็เดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้คำว่าเลมอนลอเลมอนลอคืออะไรเกี่ยวอะไรกับมะนาว
1: มันจะเปรี้ยวจี๊ดจัดอะไรเหมือนกับเลมอนหรือเปล่าเพราะว
0: ่
1: าหลายคนซื้อสินค้าแล้วซื้อของใหม่มันเสียตั้งแต่วันแรกซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ไม่จบสินค้ามีตำหนิร้านก็ไม่รับผิดชอบอ
0: ัน
1: นี้แหละครับจะเข้าข่ายกฎหมายฉบับนี้ทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งตอนนี้หลายท่านก็มีไว้ครอบครองบางคนก็เจอปัญหาแล้วใช่ไหมเลมอนลอนี่แหละจะมาช่วยท่านครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงช่วงหน้า
0: แต่ว่ามีข้อมูลแต่ว่ามีข้อมูลนะอยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ฟังว่าทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าเลมอนลอทีนี้เนี่ยคือเราไปก็พยายามที่จะไปค้นหาเหมือนกันนะเป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาก็บอกว่าเลมอนลอเนี่ยแปลตรงๆคือกฎหมายมะนาวคำนี้มันมาจากไหนรู้ไหมคะมันมาจากการเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเวลาที่เราซื้อสินค้ามาใหม่อ่ะแล้วพอนำมาใช้งานเนี่ยมันชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ไม่สมราคาไม่ตรงปกถามไถ่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบเขาก็บอกว่าโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญคุณทำพังหรือเปล่ามันไม่ได้พังมาจากเราอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับเขาก็เลยบอกว่ามันเลยมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับผลของมะนาวอะค่ะที่ดูจากเปลือกภายนอกสีสันสดใสชวนน่ากินแต่พอฝานเข้าไปเนื้อในแล้วไปชิมอะค่ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเปรี้ยวมากมันเลยเหมือนมันไม่ตรงปกอย่างเงี้ยค่ะ
1: นึกว่ามันนาวไม่มีน้ำ
0: นั่นแหละค่ะ
1: กันไหม
0: เนี่ยแล้วก็เป็นคำเปรียบเทียบแล้วก็เป็นกฎหมายออกมานะคะก็จะเป็นครั้งแรกในไทยจริงๆนะคะส่วนรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้นะคะหัวใจสำคัญคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวได้พูดคุยกันในช่วงหน้าอ่ะแต่เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็หม้อหุงข้าวอันนี้รับรองรับประกันแล้วก็ดีแน่นอนค่ะคาชิว่ารุ่นอาซี

0: 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะโดยเฉพาะนะคะสายเฮลตี้เนี่ยอันนี้ต้องชอบแน่ๆเลยเพราะเขามากับซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานด้วยที่สำคัญคือความอัจฉริยะนะคะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมไปเลยค่ะ2รายการให้ไปเลยนะคะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ด้วยรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390 มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะไปพักผ่อนแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายและก็ไปเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายวันนี้กิจกรรมของ Smooth Health Insight Longevity Secret เปิดรับแล้วครับกับทริปพักผ่อนของคุณผู้ฟังที่ทั้งได้ความสนุกและก็นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรเคล็ดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วย Smooth FM 105.5 ชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบกันเลยครับไปถ่ายรูปนอนโรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยาและไปอัปเดตกับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity อัปเดตเทรน Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่ทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นความสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ไปพร้อมกับ Seafood Buffet สุดพรีเมียมเลยครับก็เรียกว่าได้ฟินด้วยได้ Healing ด้วยและยังได้สะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันครับนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีขึ้นวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้ครับเป็นแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทครับจองเลยครับที่ LINE @smoothfm หรือโทร0814986322 0814986322รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นครับคุณเก
0: ๋ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:36 ค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทางไลน์พี่เทียนท่าฉลอมนะคะแต่งก่อนมาเช่นเคยบอกว่าวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันวันผูกพันมั่นคงดำตรงคู่ติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋ยังเฮอยู่ช่วยเชิดชูแชร์เล่าข่าวเด็ดดีนะคะพี่อมรบอกว่าอยากให้เราเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ

0: กรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวได้ติดตามเดี๋ยวลองหาข่าวนี้ดูนะคะพี่มายุรีส่งเป็นแบนเนอร์มาเป็นให้กำลังใจนะคะขอให้สดชื่นทุกวันแล้วก็สวัสดีวันอาทิตย์สีแดงเป็นโอ้เด็กน้อยผู้หญิงนะเป็นตุ๊กตาใส่ชุดสีแดงวิ่งมาน่ารักมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับทางเพจก็มีพี่สุบชัย

0: หลายๆท่านเลยครับพี่พงศักดิ์ก็ส่งข้อความมาสวัสดีเราพี่วรวุฒิครับชมอยู่แล้วก็สวัสดีเราสองคนด้วยรวมถึงพี่พงศักดิ์และก็พี่นิรันดร์ครับบอกว่ารู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวต้อง Mcot News แม่สุดยอดเลยนะครับขอบคุณพี่ธีรสารด้วยครับก็ให้ความเห็นเรื่องภาษีที่ดินไร่ละ1,000 บาทต่อปีนี่ยังบอกอีกไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครและภาษีที่ดินไร่ละ100 บาทต่อปีสำหรับเกษตรกรนี่ก็มีความเห็นมาด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณพี่จิรศักดิ์บุญสนิทด้วยนะครับส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋เป็นพิเศษเลยทีเดียวครับ
1: พูดถึงเรื่องของภาษีที่ดินนี่ดิฉันก็เพิ่งไปคัดค้านการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเหมือนกันนะพอด
0: ี
1: เหมือนกับมีหนังสือส่งมาที่บ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคุณผู้ฟังก็ถ้าได้รับหนังสือแบบนี้เนี่ยจากทางสำนักงานเขตเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้นะคะก็ทำครั้งเดียวหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เข้าใจว่าจะไม่มีหนังสือมาที่บ้านอีกเพราะว่าคนที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบ้านหลังแรกหลังเดียวไม่ได้เป็นหลังที่สองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวบ้านก็ไม่ได้มีมูลค่าเกิน50 ล้านบาทนะคะก็มีหลายๆกรณีเลยนะคะที่ได้รับการยกเว้นพี่ๆที่สำนักงานเขตนี้ก็ให้บริการดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าจะหมดเขตวันที่30 มิถุนายนนี้แหละ
0: รี
1: บๆไปนะคะถ้าใครได้รับหนังสือนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการแชร์ข้อมูลกันเข้ามาทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องไปดูกฎหมายที่ประเทศไทยกำลังจะมีนะคะที่เรียกว่าเลมอนลอก็คือร่างพรบความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดนะคะบกพร่องของสินค้าน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเวลาที่เกิดการฟ้องร้องเกิดการเหมือนไปเรียกร้องไก่เกี่ยกันอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีกฎหมายที่แบบอ้อมอะค่ะแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ทำให้มีช่องโหว่นะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากไฟเขียวนะคะผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติในการเห็นชอบร่างกฎหมายไปเมื่อวันที่16 มิถุนายนเนี่ยมันเลยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆที่ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยน่าจะได้เฮกับกฎหมายนี้เหมือนกันคือเขาจะมีความคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นกฎหมายนะคะโอ้โหต้องบอกว่าผลักดันกันมาอย่างยาวนานเป็น10 ปีเลยอะค่ะแต่หัวใจสำคัญสาระสำคัญของกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอย่างเราเองนะคะจะใช้สิทธิ์อย่างไรได้บ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ
0: เราจะไปสอบถามถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวครับและก็ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนความสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปสอบถามเรื่องนี้กับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะสำหรับกฎหมายนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นฉบับแรกของไทยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผลักดันมายาวนานกว่า10 ปีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่16 มิถุนายนนะคะ
3: ใช่ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะรอคอยกันมานานแสนนานมาก
1: ค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะมันจะมีหัวใจสำคัญคืออะไรแล้วที่สำคัญหลายคนถามว่าเอ้ามันแตกต่างจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ยังมีช่องว่างอย่างไรคะ
3: เล่าหนีก่อนนะมีเวลากี่นาทีคะ
1: ค่ะได้เลยค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงเลย
3: อย่างนี้นะคะก็คือว่าเอาชื่อก่อนคงได้ยินเลยนะคะว่าชื่อเขาเรียกว่าเลมอนลอที่เล่นน่ะนะ
1: คะ
3: เรียกกันสั้นๆเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเลมอนคืออะไรเลมอนคือมะนาวมะนาวสีเหลืองอ่ะนะ
1: คะ
3: เราคงนึกภาพออกนะคะว่ามะนาวเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันก็ดูสวยดูดีผิวเรียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสีสวยผิวสวยแต่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวมันจืดน้ำมากน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยฝรั่งฝรั่งเนี่ยเลมอนลอเนี่ยเป็นคำเรียกกฎหมายฉบับนี้ที่ฝรั่งเขาใช้เปรียบเทียบนะคะเหมือนกับว่าของที่ข้างนอกหน้าตามันดูดีอ่ะเราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีปัญหาหรือเปล่ามาซื้อมาจริงแล้วมันก็อาจจะ ชื้อเสียหายๆอะไรอย่างเงี้ยพอกัดเข้าไปก็อาจจะเปรี้ยวก็เลยเรียกว่าเลมอนก็เลยเป็นที่มาของ

0: ฎหมายฉบับนี้คือเลมอนลอว์คือข้างนอกดูไม่ออกว่าข้างในมีปัญหาหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราคนไทยเนี่ยคงเคยได้ยินว่าเอ้ยเมืองนอกเนี่ยเขาสู้กันง่ายจังเลยหมายความว่าเขาถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนขาย
1: ค
0: นขายของผู้ให้บริการอะไรเงี้ยก็จะสู้อะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: คือ
0: ฟ
1: ้
0: องร้องกันได้ง่ายเมืองนอกเนี่ยแต่เมืองไทยมันทำไมมันยากจังเลยขนาดเห็นกันก็ผิดเห็นเนี่ยจังเอาเขาไม่อยู่เลยทีนี้กลับมาที่อเมริกาก่อนอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้กฎหมายเลมอนลอว์แต่ปี75ตั้งแต่เพิ่งเกิด73อ่ะ50ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะตั้งแต่เพิ่งเกิดเลยที่น่าสนใจคืออเมริกาเนี่ยเขามีหลายรัฐอย่างที่เรารู้เราคงจะรู้ว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็กฎหมายบังคับใช้ก็ไม่เหมือนกันการเก็บภาษีก็ไม่เหมือนกันเงื่อนไขต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าเขาจะเน้นที่รถยนต
2: ์
0: หลักง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าซื้อรถใหม่มาแล้วมันเสียซ่อมแล้วก็ไม่หายสุดท้ายเนี่ยบริษัทจะต้องซื้อคืนรถไปเลยนะคะอันนี้คืออเมริกาส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะแต่ละรัฐก็จะมีรายละเอียดจิ๊กกี่วันกี่เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าสาระสำคัญเขาจะเน้นเรื่องรถยนต
1: ์
0: นะคะทีนี้กลับมาที่ยุโรปฝั่งยุโรปเนี่ยเขาคิดต่างเขาบอกว่ารถยนต์ไม่พอนะคะบางประเทศในยุโรปเนี่ยก็จะไม่ได้คุ้มครองแค่รถแต่ว่าจะคุ้มครองของทุกอย่างถือว่าคนขายไม่ต้องรับผิดชอบถ้าบอกว่าของเสียภายใน1ปีบ้าง2ปีบ้างเราเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เขาซ่อมหรือไม่อ่ะฉันจะเปลี่ยนหรือไม่ฉันจะใช้นี่แหละฉันขอลดราคาหน่อยหรือไม่ก็ฉันขอคืนเงินเท่าหักค่าเสื่อมค่าอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอ่ะแต่ว่าเพราะว่าคุ้มครองของหลายชนิดเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องซ่อมเสร็จกี่วันอันนี้เป็นยุโรปแต่อย่างอเมริกาเขาก็จะมีแบบว่าจะต้องภายในวันนั้นวันนี้แต่ยุโรปเนี่ยมันของมันค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ได้กำหนดตรงนี้อ่ะทีนี้กลับมาบ้านเราที่เอเชียบ้างพอมาดูในเอเชียบ้านเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นสองแนวเลยก็คือเหมือนอเมริกากับเหมือนยุโรปนะคะก็คือว่าถ้าเป็นแบบเหมือนทำแบบยุโรปก็คือคุ้มครองของเกือบทุกอย่างเนี่ยก็จะเห็นชัดๆก็จะเป็นสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นี่มีกฎหมายมีมาตั้งแต่ปีประมาณ1112อะไรเนี่ยนะคะก็หลายสิบปีมาแล้วถ้าเผื่อว่าเจอของเสียภายใน6เดือนนี่สิงคโปร์นะคะคนขายเนี่ยจะต้องพิสูจน์เองว่ามันไม่ได้เสียมาที่เขานะไม่ได้เสียมาตั้งแต่แรกนะแต่ว่าอีกแนวหนึ่งอ่ะก็จะไม่ใช่ยุโรปก็จะเป็นแบบอเมริกาคือเอาเฉพาะรถเฉพาะรถก็จะมีอย่างพี่ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนเป็นต้นนะคะเขาให้บริษัทเนี่ยซ่อมก่อนแต่ว่าถ้ายังซ่อมแล้วไม่หายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่หรือคืนเงิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุการณ์นี้คุ้นๆกลับมาที่ประเทศไทยสำหรับคนไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราช้ากว่าเขาก็จริงแต่ว่าความช้าเนี่ยมันก็มีส่วนดีตรงที่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วถึงข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดด้อยของกฎหมายทั้งของอเมริกาทั้งของยุโรปท
1: ั้
0: งของเอเชียอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เลยเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยนิสัยคนไทยวิธีการดำเนินธุรกิจของคนไทยนะคะซึ่งกฎหมายของคนไทยเนี่ยเราไม่ได้คุ้มครองเฉพาะรถยนต์เหมือนกับบางประเทศในเอเชียนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุ้มครองคืออย่างนี้ค่ะรถยนต์เนี่ยมันต้องคุ้มครองกันแน่ๆเพราะมันเป็นของแพง
1: อะไ
0: รอย่างนี้เป็นของราคาสูงคนบางคนเนี่ยเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีรถของเด็กหนึ่งคันหรือคนบางคนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการที่จะมีทรัพย์สินชิ้นแรกคือรถยนต
1: ์
0: ซึ่งมันไม่ได้ราคาหลักหมื่นรถยนต์มันราคาหลักแสน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ที่คุ้มครองแน่นอนต่อมาเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่พ
2: อ
0: เพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยเราก็จะออกไปแนวคล้ายๆกับทางยุโรปนะคะทางสิงคโปร
2: ์
0: ซึ่งเราจะมีสินค้านอกจากรถยนต์แล้วสินค้าราคาสูงรถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็ก

0: ทรอนิกส์นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าโลกสมัยนั้นเป็นโลกดิจิตอล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แปลกๆใหม่ๆมันเยอะมาก
1: เทคโนโลยีก็ซับซ้อนด้วยใช่ไหมคะ
0: สินค้าที่มันมีเทคนิคอลอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอย่างมือถืออย่างเงี้ยมือถือออกมาเดือนนึงไม่รู้กี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะคุ้มครองตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางก็จะไปทางที่เราคุ้มครองหลายอย่างโดยที่ร่างต้องเรียกว่าอันนี้เป็นร่างแรกนะคะร่างเนี้ยยังไม่ได้ผ่านสภาเดี๋ยวพอผ่านสภาก็อาจจะต้องมีปรับแก้อะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นร่างกฎหมายก่อนนะคะร่างพรบก่อนเนี่ยเราแบ่งกลุ่มสินค้าเนี่ยเลยแบ่งเป็น3หลักสามกลุ่มด้วยกันกล
1: ุ่
0: มแรกก็คือทั่วไปเลยเป็นโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้ากระเป๋าเครื่องครัวหรือว่าของใช้ในวันทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุ้มครองนะคะกฎหมายกลุ่มที่2อ่ะขึ้นมาหน่อยกลุ่มที่2ก็คือตัวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างตู้เย็นทีวีมือถืออุปกรณ์นี้ต้นต่างๆอะไรพวกนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3แน่นอนคือรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งนอกจากมันจะเป็นสินค้าที่เราต้องบอกว่ามันราคาสูงแล้วเนี่ยมันยังเป็นสินค้าที่ส่งผลต่อชีวิตเราได้หมายถึงว่าก็ตายได้อะถ้ารถไม่ปลอดภัยอะง่ายๆเพราะนั้นอะกฎหมายไทยนี่เราจะคุ้มครองพูดง่ายว่ากว้างกว่าหลายประเทศในเอเชียเพราะว่าเราต้องการให้แนวคิดของเรานะคะเราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมกับสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของไม่แพงหรือของแพงนะคะที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันซึ่งกฎหมายฉบับนี้ชื่อเต็มก็คือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าโดยที่มีสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการความผู้บริโภคที่เพิ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับมอบชนายกให้มันกลับดูแลนะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการทำกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าอ่ะกฎหมายนี้ถือว่าเกิดถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าที่คุ้มครองเนี่ยบอกไปแล้วแต่ที่ไม่คุ้มครองก็มีก็คือจะไม่รวมกฎหมายนี้จะไม่รวมคุ้มครองของมือสองสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เขาเขียนว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตแต่จริงๆคือสัตว์เลี้ยงนั่นแหละสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็การที่ซื้อขายกันเองระหว่างบุคคลทั่วไป
1: อันนี้ไม่ควบคุมค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เพราะว่าซื้อขายกันเองบุคคลทั่วไปเขาไม่ได้ก็ผู้บริโภคนะก็คือเป็นคนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ประกอบการเราถึงจะมีผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือของที่ซื้อใหม่จากร้านค้าเอาว่าง่ายๆสินค้าหรือบริการที่เราซื้อมาใหม่ๆจากร้านค้าหรือว่าจากผู้ประกอบการซึ่งมันต่างยังไงกับที่เมื่อกี้ถามว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์เดิมพวกนี้นั่นอะไรเงี้ยมันต่างเลยค่ะคือว่ากฎหมายฉบับนี้มันพลิกเลยแหละภาระพิสูจน์เนี่ยคือปัจจุบันนี้เวลาเราซื้อของเช่นถ้าเราซื้อมือถือมาเครื่องนึงพอมันเสียปุ๊บใช่ป่ะเรากลับไปที่ศูนย์เนี่ย
1: เขาก็จะถามว่า
0: ทะเลาะกัน
1: ว่าเราเป็นคนทำผังหรือเปล่า
0: ไปทำตกน้ำตากแดดที่นี่นั่นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนขายก็เรามันก็ยากอ่ะไม่รู้จะสู้กันยังไงหลักฐานกันยังไงเราก็ต้องไปงัดมาจะเอาไปงัดยังไงอ่ะยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายเลยเมื่อรอที่ออกมาแล้วถ้าเป็นร่างของรัฐบาลฉบับนี้นะคะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปในสภาเนี่ยเราจะโดน เปลี่ยนแปลงมากน้อยเมเจอร์หรือไมเนอร์ขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่าเป็นสาระสำคัญในร่างแรกเนี่ยภาระพิสูจน์ว่าเสียเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คนขายนะคะอันนี้คือเรื่องที่เปลี่ยนมากที่สุด
1: คือ
0: ไม่ต้องไปเราอะเพิ่งไม่ต้องไปวิ่งหาหลักฐานมาพิสูจน์แล้วแหละว่ามันเสียมาจากคุณ
2: คร
0: ับ มันหาไม่ได้อะไม่รู้ไปหายังไงแต่อันนี้คนขายต้องเป็นคนพิสูจน
1: ์
0: ว
1: ่
0: าของเสียมาจากคุณของออกไปจากฉันแล้วดีถ้าของเสียภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยจะต้องถือว่าเสียมาตั้งแต่แรกทีนี้ระยะเวลาที่คุ้มครองนะคะเวลาที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดต่างประเทศไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะกำหนดเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นของทั่วไปสินค้าทั่วไปหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะอยู่ที่6เดือนระยะเวลาคุ้มครองนะคะส่วนรถยนต์เนี่ยอยู่ที่1ปีนับตั้งแต่วันรับของนะคะทีนี้เนี่ยพอสมมุติว่ามันเข้าเงื่อนไขนี้ละ 6 เดือนหรือว่า1 ปีเนี่ยเราคือผู้บริโภคเนี่ยเมื่อได้รับความ

0: เสียหายเดือดร้อนเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าจะให้เยียวยาแบบไหนมีถึง4ออปชั่นออปชั่นแรกก็คือว่าซ่อมฟรีอ่ะคนขายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่พึงกระทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของมันเสียมาจากเขาอันที่สองไม่อยากซ่อมอ่ะกลัวซ่อมแล้วมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมอ่ะงั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของชิ้นใหม่รุ่นเดียวกันสภาพดีนะคะอันที่สามบอกว่าก็มันใช้ไปแล้วอ่ะมันก็โอเคไม่อยากอะไรฉะนั้นขอเป็นลดราคาได้ไหมยังอยากเก็บยังอยากเก็บโต๊ะตัวนี้ไว้อ่ะมันลิมิเต็ดอ่ะแต่มันมีชำรุดมีรอยอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยยังอยากเก็บไว้แต่ว่าช่วยคืนส่วนต่างให้หน่อยได้ไหมหรือไม่อีกสุดท้ายไม่พอใจไม่ชอบไม่แฮปปี้นู่นนี่นะ
1: ค่ะ
0: คืนของแล้วก็ของเงินคืนเต็มจำนวนโดยคนขายอาจจะหักค่าเสื่อมตามที่ใช้ไปได้จริงก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆก็คือสามารถเลือกได้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้เลยอ่ะจะซ่อมไม่ซ่อมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะเอาไว้ขอลดราคาหรือว่าโยนผ้าเลยตังคืนเลยนะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในรูปแบบตามที่ท่านรัฐมนตรีบอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกรอบเวลาในการซ่อมหมายความว่าบางทีเราจะโดนใช่ไหมคะว่าแบบว่าซ่อมไม่เสร็จสักทีโดยเฉพาะเรื่องรถอย่างเงี้ยบางทีจะโดนกันเยอะลองอะไหล่นานนู่นนั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่ากฎหมายเราจะล็อกไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็นของทั่วไปมอเตอร์ไซค์เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณจะต้องจัดการให้เสร็จภายใน60 วันถ้าคุณเอาไปซ่อมให้เราอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ารถยนต์เราให้90 วันถ้าซ่อมเกินกำหนดเราผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะขอลดราคาหรือว่าขอเงินคืนได้ทันที
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเจอปัญหาหนักๆตั้งแต่แรกวันแรกๆเลยของทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนได้ใน7 วันเช่นว่าซื้อมือถือมาแล้วมันเปิดไม่ติดอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้เลยเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยสามารถที่จะของทั่วไปเนี่ยสามารถขอเปลี่ยนได้ใน7 วันถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ14 วัน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ส่วนรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือถ้ามันแบบใช้ไม่ได้อ่ะชำรุดจนมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามัน
1: กระทบในเรื่องของความปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: อันนี้เปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะ
0: เข้าไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนขายต้องเปลี่ยนคันใหม่ให้เลย
1: ค่ะ
2: อย่างรถ EV ที่มีปัญหานี่
0: หัวใจของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าคนซื้อเนี่ยก็จะไม่ต้องแบกภาระพิสูจน์อยู่ฝ่ายเดียวเหมือนตอนนี้แล้วแล้วก็มีกติกาที่ชัดเจนไม่ต้องรอให้ซ่อมซ้ำซากนะคะจนถึงแบบเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนก็ไปจอดรถหน้าสคบ.ทุกครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มันจะต้องไม่เห็นภาพแบบนั้นแล้วนะคะ
1: คือ
0: นี้เนี่ยอย่างที่กล่าวเรียนว่าล่าสุดคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.เนี่ยก็ได้เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ถือว่าไฟเขียวจากรัฐบาลแล้วที่รัฐบาลจะเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มตัวนะคะขั้นตอนต่อไปคือจะส่งเข้าสภาในวันพุธที่จะถึงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะพิจารณาก็ตามขั้นตอนของเขาว่านะคะตั้งกรรมธิการแล้วก็วาระ 1วาระ 2 วาระ 3แล้วก็ผ่านไปที่วุฒิที่สว.แล้วก็รอให้กลับมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการก็คิดว่าพยายามจะให้เสร็จในภายใน1 ปีนะคะนับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งอยู่อว.
1: อ
0: ่ะก็มีกฎหมายแบบกฎหมายค่อนข้างยากเหมือนกันกฎหมายพรบ.อุดมศึกษาอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรระยะเนี่ยประมาณ 6-7 ฉบับเนี่ยค่ะก็เสร็จไม่เกินปีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่ามันก็ possible ที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเสร็จไม่เกินปีถ้าเผื่อว่าพี่น้องในสภาทั้งสสทั้งสวแล้วก็ทั้งกรรมการคนนอกเนี่ยเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายของความขัดแย้งเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้มีเฉพาะร่างของรัฐบาลมีร่างของพี่สารีนะ
1: คะ
0: สภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งในหลักการเนี่ยเหมือนกันแต่มันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะคะในแต่ละร่างนะคะที่ประกบกับร่างรัฐบาลเนี่ยว่าอาจจะจำนวนวันไม่ตรงกันประเภทของสิ่งของไม่ตรงกันอะไรเงี้ยบ้างนะคะเป็นรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันบ้างไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าหลักใจความคือไม่ว่าจะเป็นร่างของพี่สารีร่างของรัฐบาลหรือว่าร่างของอีกหลายๆร่าง

0: ้างนะคะก็คือทุกคนเนี่ยต้องการที่จะทำเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของคนไทยในเวลาที่มีปัญหานะอย่างเรื่องสมมติอย่างเรื่องรถอย่างเงี้ยรถอีวีที่ไฟไหม้เนี่ยถ้ามันมีจริงๆตอนเนี้ยถ้ามันมีเลมอนรอแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟ้องอะไรกันให้วุ่นวายเลย
1: อย่างเงี้ยนะคะมีกฎหมายที่ตรง
0: มันกฎหมายช่วยดูแลอยู่แล้วเหมือนที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็แก้ปัญหาเหมือนเรานะคะเพราะต่างประเทศเนี่ยอังกฤษเขาก็มีกฎหมายของเขาอเมริกาเขาก็มีกฎหมายของเขาเขาก็เพราะนั้นบริษัทรถยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเทศนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือกฎหมายของเราก็มีแพ่งมีอะไรอะไรก็เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายของเราที่มันไม่ใช่เลมอนลอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับเรียนว่าอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเฝ้ากฎหมายฉบับนี้ให้กำลังใจกรรมธิการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นฉบับแรกของประเทศนะคะที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนระหว่างตอนที่กฎหมายยังไม่ออกเนี่ยก็ถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็สายด่วนสคบได้166นะคะหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้แล้วก็ยังจริงๆมันจะไปหาตำรวจจะไปหาภาคประชาชน
1: ค่ะ
0: ทางความผู้บริโภคจะไปร้องที่จริงๆร้องที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยท่านให้เราบูรณาการก็คือทุกหน่วยงานเนี่ยก็สมมติอ่ะเพื่อตัวอย่างเรื่องของเรื่องปลากระป๋องอย่างเงี้ย
1: ค
0: นที่ถือกฎหมายหลักจริงๆอ่ะคืออย.เพราะมันเป็นเรื่องของอาหารปลอมอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องไอ้โปรตีนอกไก่ที่กำลังฮิตเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยก็เป็นเรื่องของอย.แต่คนมาหาเราคนมาหาสคบคนเพราะว่าประชาชนไม่รู้หรอกว่าใครถือกฎหมายอะไรเขาจะรู้ได้ยังไงเขาก็รู้แค่ว่าถ้ารู้สึกว่าเดือดร้อนอ่ะก็ต้องมาสคบซึ่งเราก็เร็วๆคำที่จะรับเรื่องนะคะเป็น one stop service แล้วก็ประสานงานแจกต่อไปยังหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะคะ
1: ก็อาจจะทำงานมากขึ้นหน่อยในส่วนของสคบนะคะก็ดูแลเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทครบถ้วนค่ะท่านรัฐมนตรีเวลาจำกัดจริงๆนะคะวันนี้ครบถ้วนจริงๆนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

นี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลณัฐพงศ์โบยปปช.สอบเองได้เลยไม่ต้องรอคนร้องปมไทย AI พาสปอร์ตหากนิ่งเฉยเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยยืนยันถึงพ.ร.บ.หัวประมวลมาตรา14วรรค2ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างชัดมากว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส.เขาว่าจะมีการหัวประมูลต้องดำเนินการต่อจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้สอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นหากเห็นว่าส่อเขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีไม่ต้องมีคนร้องหากปปช.ไม่ทำจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องส่วนเป็นผลให้เกิดคดีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือไม่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI Passport นายณัฐพงศ์ระบุว่าการแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงที่ไม่ปกติกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่มีการเปิดชื่ออยากให้ DSI ทำทุกอย่างตรงไปตรงมาชายวัย62ปีถูกช้างป่าเหยียบดับคาสวนยางชลบุรีเกิดเหตุสลดนายสามารถบดีรัตน์อายุ62ปีถูกฝูงช้างป่าทำร้าย

0: เสียชีวิตคาสวนยางในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยบริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงแล้วเหยียบซ้ำและพบรอยเท้าช้างจำนวนมากลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนกับพ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกขโมยแต่เมื่อมาถึงพบฝูงช้างป่าหลายตัวตนกับพ่อวิ่งหนีไปคนละทางแต่คาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงจึงวิ่งย้อนกลับมาและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตทางนี้มักพบช้างป่าบ่อยครั้งและมีหลายตัวแม้จะมีการเปลี่ยนเก็บยางตอนเช้าแทนช่วงค่ำก็ยังเกิดเหตุสลดขึ้นลอสแองเจลิสรับมือเหตุไฟไหม้คลังสินค้าคาร์เรนบาสนายกเทศมนตรีเทศมนตรลอสแองเจลิสในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเปลวไฟได้โหมลามทั่วหลังคาคลังสินค้าที่อยู่ในย่านประวัติศาสตร์บอยไฮและใกล้กับย่านใจกลางเมืองพร้อมกับพ่นกลุ่มควันหนาแน่นและมีก๊าซแอมโมเนียออกมาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้หลบภัยอยู่ภายในที่พักนายกเทศมนตรีบาสยังร้องขอให้รัฐบาลระดับรัฐเร่งรัดในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆและขอให้ทางรัฐยกเว้นกฎระเบียบที่อาจขัดขวางการรับมือเหตุไฟไหม้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดร.มาริกาลุยเคหะร่มเกล้าสามกรโค้งสุดท้ายเลือกตั้งชู14นโยบายพลิกกรุงเทพปราบทุจริตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักโดยดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคาราวานรถแห่ลงพื้นที่พบปะประชาชนเขตประเวศและเขตสะพานสูงโดยเฉพาะบริเวณตลาดเคหะร่มเกล้าและตลาดสามกรซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวนมากนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรักษาการจ้างงานและสร้างตำแหน่งงานใหม่ให้กับคนกรุงเทพมหานครดร.มาริการระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยพร้อมอาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของเมืองหลวงให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้นทางนี้การลงพื้นที่ตลาดเคหะร่มเกล้าและตลาดสามกรในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพบปะประชาชนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเพื่อรับฟังปัญหานำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองตามนโยบาย14ด้านภายใต้แนวคิดการสร้างกรุงเทพมหานครที่โปร่งใสปลอดภัยทันสมัยและมีเศรษฐกิจที่เติบโตทั่วถึงสำหรับประชาชนทั้ง50เขตทัวร์ชิมเหล้าเตกีล่าคลายความเครียดลุ้นบอลโลกที่เม็กซิโกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กำลังเข้มข้นนักท่องเที่ยวที่เมืองกัวดาฮาราของเมืองเอกรัฐฮาริสโกทางตะวันตกของเม็กซิโกสามารถพักความตื่นเต้นเร้าใจสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวลิ้มลองรสชาติของโรงกลั่นเหล้าที่เมืองที่มีชื่ออันเหมาะอย่างเตกิล่าซึ่งอยู่ในรัฐฮาริสโกเช่นเดียวกันและมีชื่อเสียงโด่งดังฐานะแหล่งผลิตในฐานะแหล่งผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสนามการแข่งขันเอสตาริโอกัวดาลาฮาลาสนามแข่งขันฟุตบอลโลก4นัดออกไปราว56กิโลเมตรภูมิทัศน์รอบนอกเมืองเต็มไปด้วยทุ่งต้นอากาเวที่กว้างใหญ่ซึ่งอากาเวนี้คือวัตถุดิบหลักในการทำเตกิล่านักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตเตกิล่าที่น่าหลงใหลได้ตามโรงกลั่นในท้องถิ่นก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการร่วมชิมเตกิล่าแก้วสุดท้ายที่พร้อมเสิร์ฟทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้

0: นี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาแปดนาทีครับชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์ที่21วันนี
2: ้ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้ยืนยันตัวตนก่อน5 ทุ่มวันนี้นะครับคุณเก๋ครับต้องอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะยืนยันสิทธิ์สำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับคุณเก
2: ๋ค่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์กันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็จะมีการประกาศสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้วางเอาไว้คุณผู้ฟังนะคะก็สนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกฎหมายเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะก็เป็นกฎหมายเลมอนลอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังถามมาอย่างคุณประชิตถามว่ากฎหมายอันนี้ออกหรือยังนะคะก็ทีนี้ขั้นตอนเนี่ยชี้แจงแบบนี้นะคะก็คือหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบร่างพรบนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเสนอนะคะเสนอไปเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เสนอไปยังรัฐสภานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกแล้วน่าจะเป็นวันที่24มิถุนายนนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาในวาระแรกนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็บอกว่าโอ้น่าจะดีเหมือนกันนะคะสำหรับกฎหมายตัวนี้ถือว่าเป็นการยกระดับนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหกว่าจะผลักดันได้นะคะ10 ปีอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: นะแต่ว่าก็สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะก็จะได้ใช้การบังคับใช้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะรวดเร็วและจะเข้าถึงง่ายในส่วนของผู้บริโภคก็จะมีสิทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะโอ้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะเล่าละเอียดมากนะคะแล้วก็อธิบายไปให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันหมดแล้วแต่ว่าท่านเน้นย้ำเรื่องของสาระสำคัญก็คือการย้ายภาระเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยจากผู้บริโภคไปยังผู้ขายนั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากสินค้ามันมีปัญหาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจะถือไว้ก่อนเลยว่าสินค้านั้นเนี่ยมีความชำรุดตั้งแต่วันส่งมอบก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องต่อสู้ในการพิสูจน์เพียงลำพังเหมือนที่ผ่านมาไงคะ
1: อันนี้น่าสนใจนะครับคือเขาบอกว่าถ้าซื้อสินค้ามาภายในระยะเวลา6 เดือนถ
2: ้
1: าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดชำรุดให้สันนิษฐานว่าชำรุดมาตั้งแต่โรงงานแล้วครับคุณเก
2: ๋
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่ที่สคบ.เขาให้มองถึงสาระสำคัญและก็ประโยชน์ที่เราจะพิสูจน์กันด้วยนะว่าฉันไม่ได้ทำพังมันพังมาตั้งแต่โรงงานท่านแล้วนะครับ
2: ค่ะสินค้าที่ครอบคลุมก็ต้องย้ำนะคะว่าจะมี3 กลุ่มหลักค่ะก็จะเป็นสินค้าทั่วไปแล้วก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นของใหญ่มากๆเลยถ้ามีเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้นะคะก็กฎหมาย

0: นี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าให้เปลี่ยนได้ทั้งคันเลยนะคะก็ต้องว่ากันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการยกประโยชน์แล้วก็ยกระดับให้กับผู้บริโภคอย่างเราได้เฮกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสินค้าที่ครอบคลุมก็คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะอ่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หยิบยกมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้นะคะ
1: ก็ทำให้หลายๆคนนั้นมีความหวังว่าโทรศัพท์มีรอยสักนิดนึงก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับก็ถ้ากฎหมายฉบับนี้คลอดออกมาเดี๋ยวรอติดตามกันนั่นเองครับ
0: คือท่านรัฐมนตรีบอกเลยนะยอมรับว่ากว่า10ปีที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะเป็นระบบในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยจากเดิมที่อย่างที่บอกไปว่าต้องให้ประชาชนพิสูจน์เรื่องของความบกพร่องของสินค้าจากนี้ไปก็จะพลิกเกมเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเผชิญเรื่องของกระบวนการกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยเลยนะคะเพื่อที่จะลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยค่ะ
1: มาติดตามเรื่องราวของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ซึ่งตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆหรือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แม้ว่าหลายๆโพลจะยกให้อดีตผู้ว่าชัดชาติแบเบอร์ชนะขาดได้คะแนนเสียงท่วมท้น70กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ที่เรียกว่าจะทำให้ผู้ชนะนั้นทิ้งคะแนนห่างจากเบอร์สองแบบขาดลอยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็วันนี้เองครับก็เรียกว่าตอนนี้ศึกการแข่งขันผู้ว่ากทม.ไม่ได้ปรากฏแค่คู่เทียบแบบสูสีกันแบบสู้กันแบบสมน้ำสมเนื้อเพราะฉะนั้นการหาเสียงจึงเริ่มเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคุณเก๋ก็คนยังคงจะให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าสมัยที่2หรือเปล่านะครับส่วนดร.โจครับจากพรรคประชาชนที่เรียกว่าเป็นพรรคชนะเลือกตั้งส.ส.กทม.ทุกเขตเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้การหาเสียงเป็นอย่างไรทับหลวงออกมาคึกคักในโค้งสุดท้ายในห่วงเวลาที่จะถึงนี้มันจะทำให้ได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาได้อย่างไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อันนี้น่าสนใจครับว่าโพลของ Nation Poll ก็เป็นอีกหนึ่งโพลที่เรียกว่าสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพแล้วก็พบว่าสก.ในนามอิสระได้ความนิยมแล้วก็ได้คะแนนหนุนให้เรียกว่าอาจจะมาคุมสลาว่าการรวมถึงเสาชิงช้ากทม.หรือไม่ไปวิเคราะห์กับผู้อำนวยการสำนักโพล Nation Poll ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาค่ะ
2: สวัสดีครับคุณติ๊งหน่วยคุณเก๋ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: อาจารย์เชษฐาคะขออนุญาตถามหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยที่กกต.ขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นแล้วก็ประชาชนทั่วไปงดเปิดเผยเรื่องของการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นคือตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วมันคือตั้งแต่ 24.00 ของคืนที่ผ่านมาก็คือ0001ของวันนี้ครับ
0: ค่ะโอ้ก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหมคะช่วงนี้
2: จนถึงเช้าวันเลือกตั้งใช่ครับ
0: นะคะก็เราก็จะวิเคราะห์กันในมุมที่พอจะพูดได้นะคะอาจารย์
2: ใช่ใช่เราพูดถึงเรื่องทิศทาง
0: ค่ะ
1: ครับเป็นครับอาจารย์ครับมองโค้งสุดท้ายของศึกผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้แล้ว
2: ครับสำหรับการแข่งขันผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับมันจะมีสนามที่สองด้วยนะคือสนามสก.
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เอาสนามผู้ว่าก่อนนะ
1: ครับ
2: สนามผู้ว่าเนี่ยจากการที่ผมติดตามมอนิเตอร์มาตอนนี้ก็ร่วมหนึ่งเดือนแล้วล่ะร่วมหนึ่งเดือนแล้วนะที่ค่อนข้างเข้มข้นมันมาเข้มข้นเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่ตอนแรกดูว่ามันอาจจะไม่มีอะไรแต่พอมีทางคู่แข่งได้ออกมาเปิดเผยหรืออาจจะได้เปิดโปงก็ได้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำงานข

0: อดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมันเลยทำให้บรรยากาศมันก็เลยเริ่มร้อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในบรรดานักวิเคราะห์การเมืองหลายๆท่านโดยทั้งผมเองด้วยเราก็จับตาอยู่ว่าหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องแบบนี้ทางอดีตผู้ว่าชัชชาติจะตอบอย่างไรแล้วก็กระแสจะดรอปลงไหมจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าชัชชาติดูแล้วกระแสดีมากใช่ไหมครับก
1: ็
0: ปรากฏว่าเราก็ได้ค้นพบอย่างหนึ่งในบรรดานักวิเคราะห์การเมืองก็โดยทั้งผมด้วยแหละก็คือว่าทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเขาเปิดเกมโต้ตอบเร็วเวลาถูกกล่าวหาเรื่องใดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ออกกำลังกายว่ามีปัญหาทุจริตไหมอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ในการเขตหรือระดับสูงของฝ่ายบริหารสูงกทม.เนี่ยก็ปรากฏว่าทีมของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยหรือผู้ว่าชัชชาติเองเนี่ยนะตอนนี้เป็นอดีตแล้วเนี่ยเขาออกมาตอบโต้แรกๆเนี่ยอาจจะทิ้งไว้1วัน24ชั่วโมงแต่หลังๆที่ผมสังเกตเนี่ยความถี่มันเร็วขึ้นเหลือแค่3ชั่วโมงบ้างชั่วโมงเดียวบ้างเนาะ
1: คืออ
0: ันเนี้ยมันก็ต้องชมพี่น้องนักข่าวด้วยว่าพอมีประเด็นเปิดแผลของอดีตผู้ว่าชัชชาติพี่น้องนักข่าวก็เจอปุ๊บสัมภาษณ์ทันทีก็เลยสามารถตอบโต้ได้เร็วไอ้การตอบโต้ได้เร็วเนี่ยมันก็จะมีสาระสำคัญเกิดขึ้นเช่นกรณีทุจริตนะทางอดีตผู้ว่าชัชชาติก็ออกมาโต้ว่าก็ทำอยู่เห็นเปล่าที่ผ่านมาไล่ออกไปตั้ง40กว่าคนเนี่ยมีแต่ว่าคดีอื่นไม่ต้องรอเวลาพิจารณาเพราะกทม.สามารถสอบได้แค่วินัยแต่อำนาจเรื่องอาญามันเป็นของปปช.ทางกทม.ยื่นไปแล้วก็ต้องรอปปช.อะไรแบบนี้ทำให้เวลาถูกโจมตีเรื่องปัญหาทุจริตเขาก็ตอบโต้นะทีนี้แน่นอนว่าเวลาตอบโต้มาหรือว่าคนโจมตีมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนฝั่งเชื่อได้ไม่เชื่อถูกต้องไหมครับแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่สิ่งที่มันปรากฏคือว่าพอตอบโต้แล้วข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันดูแล้วมันมีหลักฐานมาโชว์ว่าไล่ออกจริงๆเนี่ย40กว่าคนมันก็เลยทำให้ประเด็นของการโจมตีหรือที่เราเรียกว่าเนกาทีฟแคมเปญเนี่ยการหาเสียงเชิงลบที่มีต่อตัวผู้ว่าเนี่ยมันถูกลดทอนลงนะพอถูกลดทอนลงมันก็เลยเกิดประการที่สองที่ผมสังเกตเห็นนะโดยเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ดูกระแสต่างๆนะก็ปรากฏว่าเกิดประการที่สองคือกระแสความนิยมครับในตัวของอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมันดันเพิ่มขึ้นกว่าก่อนที่จะถูกโจมตี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกมากว่ากระแสความนิยมเนี่ยมันพุ่งขึ้นก่อนที่ถูกโจมตีแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ครับที่ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง28มิยอเนี่ยอีกแค่ประมาณ7วันเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของความเขาเรียกว่าคะแนนที่ดูแนวโน้มนะกลายเป็นอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยดูเหมือนกระแสความนิยมมันพุ่งสูงกว่าอันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยมากพอสมควรนะถ้าให้ผมประเมินแบบคร่าวๆเนี่ยผมดูประเมินว่ามันพุ่งสูงไปประมาณสัก7เท่าบ้าง6เท่าบ้าง8เท่าบ้างแล้วแต่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กระแสยังไงนะแต่ที่ผมดูจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะมีการภาวะการนำที่ทิ้งโดดของอดีตผู้ว่าชัชชาติที่มีต่อเบอร์2 3 4เนี่ยถึงขนาด7 8เท่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยเหลือเวลา7วันสุดท้ายนะครับโดยปกติเนี่ยโค้งสุดท้ายจะเป็นโค้งที่มันที่สุดเพราะว่าแต่ละผู้สมัครน
2: ะ
0: เขาจะงัดไม้เด็ดออกมาอย่างผมเริ่มเห็นละอย่างเมื่อวานนี้ทางพรรคของบ้านน้องส้มนะครับก็คือพรรคประชาชนเขาก็เริ่มจัดปาสายย่อยเห็นไหมเริ่มจากที่ธนบุรีน
2: ะ
0: แล้วเขาก็จะไปจุดอื่นๆด้วยก็คงจะมีแคมเปญแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็เห็นทางท่านดร.โจนะผู้สมัครของพรรคประชาชนเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรไปถึงบ้านของทุกคนให้รอรับทางไปคดีได้เลยอันนี้พวกเราก็ต้องรอดูนะว่าเราจะได้อะไรนะในช่วงสัปดาห์ต่อไปว่าเขาบอกแล้วว่าจะมีไม้เด็ดส่งทางไปคดีไปถึงหน้าบ้านของแต่ละคนในกทม.อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าคืออะไรนะเพราะนั้นเนี่ยผมที่ผมยกตัวอย่างคือว่าเริ่มมีไม้เด็ดหรือว่าอย่างตัวของพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมครับเขาจะที่ปัดเนี่ยเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่ส่งผู้ว่าก็คือคุณเจมเนาะคุณอนุชาปรากฏเขาไปที่ปัดก็เปิดปาสายย่อยเหมือนกันนะสังเกตไหมผู้ที่สมัครมาในนามพรรคการ

0: เมืองอ่ะช่วงโค้งสุดท้ายเดือน7วันสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปิดปราศรัยย่อยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะไอ้การปราศรัยย่อยเนี่ยเขาสามารถขนขุนพลเนี่ยที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครโดยตรงเนี่ยซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคขึ้นเวทีแล้วก็สื่อสารแล้วก็ให้พี่น้องนักข่าวอ่ะไปถ่ายทอดไปเอามาทำข่าวมันก็จะกระจายว่าเนี่ยทางพรรคการเมืองทั้งพรรคสีส้มพรรคสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะสื่อสารแล้วก็มีอะไรดีอยู่นะซึ่งมันต่างจากผู้สมัครอิสระครับจะสังเกตนะผู้สมัครที่ลงนามอิสระไม่ว่าจะเป็นคุณเต่งมัลลิกาเนา
1: ะ
0: หรือว่าอดีตดร.ชัดอดีตผู้ว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขานะเขาจะไม่จัดเวทีปราศรัยนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้มาในนามพรรคการเมืองพลังหลายอย่างมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็บอกมาว่าหรือคุณเต็งเนี่ยเขาก็พูดทำนองว่าปัจจุบันในการหาเสียงมันเป็นเรื่องโลกโซเชียลแล้วโลกออนไลน์แล้วโดยเฉพาะกทม.เนี่ยคนเข้าถึงออนไลน์จะ 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องปราศรัยก็แล้วแต่เทคนิควิธีการในช่วงของสุดท้ายแต่ผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนจับตาว่าสัปดาห์สุดท้าย7วันเนี่ยน่าจะมีอะไรอะไรที่ดูแล้วมันคึกครื้นกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์คิดว่าปัจจัยสุดหินที่คู่แข่งจะพลิกเกมล้มแชมป์เก่าได้นี่น่าจะมีปัจจัยไหนยังไงบ้างคะ
0: คือเรื่องนี้ผมถูกถามจากหลายคนมากแล้วผมก็มานั่งคิดด้วยตัวเองด้วยนะผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่จะล้มแชมป์เดิมไหมคือผมก็ลองไปดูตัวอย่าง 4-5 ตัวอย่างนะแต่มันเป็นตัวอย่างในอดีตแล้วที่มันต้องเปิดปงทุจริตหนักๆอ่ะจนทำให้คะแนนของตัวแชมป์เก่าอ่ะนะมันพังทลายแต่ทีนี้แหละไอ้ประเด็นทุจริตหนักมันเปิดมาหมดแล้วไงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าเปิดมาหมดแล้วแต่กระแสของแชมป์เก่าที่เป็นผู้ว่าเก่าเนี่ยที่มาโหลอีกรอบเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะล้มแชมป์มาจากประเด็นทุจริตในการเปิดโปงผมว่ามันคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะเรื่องนี
1: ้
0: ต่อมาเนี่ยผมไปดูอีกกรณีหนึ่งกรณีกระแสเชิงอุดมการณ์มันมีกรณีสมัยคุณพิธาปี66แต่นั่นเป็นการเลือกตั้งระดับชาติตอนแรกเนี่ยคุณพิธาเนี่ยและพรรคสีส้มเนี่ยเขาตามพรรคสีแดงหรือประชาชนตลอดเวลาเลยนะในเชิงของกระแสนิยมแต่พอเขามาปล่อยแคมเปญ7วันสุดท้ายว่ามีลุงไม่มีเราช่วงนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันเลยหันมาเทให้พรรคสีส้
1: ม
0: จนพุ่งทะยานแซงทางโค้งอันนี้คือประเด็นและอุดมการณ์แต่พอมาดูจากสนามเลือกตั้งกทม.เนี่ยประเด็นอุดมการณ์ดูเหมือนมันไม่แรงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปกติเนี่ยเวลากทม.เขาจัดเลือกตั้งอะครับถ้าพรรคการเมืองระดับชาติส่งผู้สมัครในนามผู้ว่ากทม.นะมันจะสู้กันสนุกเช่นสมัยนู้นเลยเนี่ยที่พรรคไทยรักไทยส่งชิงผู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งชิงผู้ว่าพรรคไทยรักไทยคือฝ่ายรัฐบาลอันดับหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์คือฝ่ายค้านอันดับหนึ่งโอ้สู้กันสนุกเพราะมีการดึงประเด็นอุดมการณ์ระดับชาติมาลงในสนามกทม.แล้วคนกทม.ก็ต้องการตรวจสอบก็เลยเลือกผู้ว่าจากประชาธิปัตย์ยุคต่อมาพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านลำหนึ่งอีกก็ลงมาหาเสียงกันในกทม.เช่นเดียวกันพอเห็นพอกทม.เห็นว่ารัฐบาลมาจากพรรคหนึ่งแล้วก็อยากจะให้กทม.นั้นปลดปล่อยจากรัฐบาลส่งคนตรวจสอบดีกว่าก็เลยเลือกประชาธิปัตย์อีกรอบเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของอุดมการณ์แต่พอมารอบนี้ครับปรากฏว่าพรรครัฐบาลลำหนึ่งอย่างภูมิใจไทยไม่ส่งไงแล้วพรรคฝ่ายค้านอันดับ1และอันดับ2อย่างประชาธิปไตยอย่างประชาชนกับอย่างที่ปัดส่งแต่มันจะดึงประเด็นระดับชาติอย่างเช่นที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ย THAI passport ใช่มั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถดึงประเด็นที่กำลังเป็นกระแสระดับชาติเนี่ยลงมาหาเสียงในท้องถิ่นกทม.ได
2: ้
0: พอมาหาเสียงไม่ได้มันเลยไม่มีกระแสอะไรที่จะมาตัดตอนแชมป์เก่าเพราะแชมป์เก่าเนี่ยคือเบอร์9อดีตผู้ว่าชาติเขาลงอิสระไงมันก็เลยทำให้ประเด็นกระแสมันคือไม่เกิดขึ้นในช่วง7วันสุดท้ายผมก็มานั่งหาโจทย์ว่าอะไรจะล้มได้นะสรุปนะคนอื่นอาจจะเจอแต่ผมไม่เจอว่าจะมีประเด็นอะไรมาตัดทอนคะแนนของแชมป์เก่าได้นะครับ
3: โอ้อย่างนี้ก็อาจจะเข้าทางแบบนักวิเคราะห์บางท่านที่เห็นว่าคะแนนของท่านผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาติอาจจะทะลุ2ล้านคะแนนก็เป็นไปได้นะจ๊ะอาจารย์มองยังไงครับ
0: คือผมว่าอย่างนี้ฮะเมื่อปี65เนี่ยคนออกมาเลือกตั้ง 60% นะครับนิดๆแล้วตัวของผู้ว่าชัด

0: ชาติได้ 1.38 ล้านไอ้ 1.38 ล้านเนี่ยเมื่อมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 60% ที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยมันจะเท่ากับประมาณ 51-52% ที่อาจารย์ชัดชาติได้นั่นคือครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ครั้งนี้เนี่ยที่ผมดูจากหลายๆที่ผมรู้สึกว่าโดยค่าเฉลี่ยนะก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยความนิยมในตัวของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมันอยู่ราวๆสัก55จนถึง 65%
1: ครับ
0: นะซึ่งหมายความว่าถ้าคนออกมาเลือกตั้งถึง 60% เนี่ยมันก็จะทำให้คะแนนความนิยมของตัวผู้ว่าที่อาจจะแปลเป็นคนหยอดบัตรเนี่ยมันอาจจะมากกว่าครั้งที่แล้วที่อยู่ราวๆ 51-52% นะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมากกว่าครั้งที่แล้วก็คือ 1.38 ล้านทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนจะลงให้เยอะหรือไม่เยอะถ้าลงให้ผู้ว่าชัดชาติที่เป็นตอนนี้ที่เป็นผู้สมัครเนี่ยถ้าลงให้เยอะมันอาจจะไหลระหว่าง 1.4 ล้านจนถึง2ล้านแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยแล้ววันนั้นคนออกมาเลือกตั้งใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วคือ 60% จริงนะแล้วความนิยมที่อยู่ก่อนเลือกตั้งของอดีตผู้ว่าชัดชาติอยู่ระหว่าง55-65% แล้วมันไปแปลเป็นการเลือกตั้งจริงๆด้วยเนี่ยเป็นบัตรลงคะแนนจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะเกินและทำลายสถิติครั้งที่แล้วคือ 1.38 ล้านครับ
2: ค่ะอย่างช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะอาจารย์ในแง่ของมุมของสก.มีอะไรที่เราจะต้องจับตาแล้วก็ประเมินบ้างไหมคะ
0: สก.เนี่ยผมยืนยันมาตลอดนะวันนี้กระแสก็ยืนยันสิ่งที่ผมเองหรือนักวิเคราะห์ท่านอื่นเขาพูดกันว่าสนามที่สำคัญที่สุดและสนุกที่สุดไม่ใช่สนามผู้ว่าสนามสก.เพราะมันสูสีกันมากเลยครับจากกระแสที่เราจับมาตลอดเนี่ยและจากที่เรานั้นได้ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองอะเนาะนะครับเราสังเกตว่าสก.แล้วเนี่ยมันสูสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสก.ที่ลงในนามอิสระสก.ที่เป็นโดยในนามอิสระเนี่ยถ้ารวมจากทุกอิสระนะอิสระก็จะมีอยู่หลายกลุ่มใช่ไหมถ้ารวมจากทุกอิสระรวมกันเนี่ยปรากฏว่ากระแสความนิยมมันเหนือกว่าสก.ที่มาจากพรรคการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นพรรคสีส้มหรือพรรคสีฟ้านะ
1: คือ
0: ทุกนักวิเคราะห์เนี่ยพูดตรงกันหมดเลยและเราจับสัญญาณของพื้นที่ได้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยคลุกคลีในพื้นที่มาตลอด2สัปดาห์ละนะโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคลุกคลีตั้ง 5-6 วันเนี่ยเพราะต้องลงไปสอบถามอะไรต่างๆนะก
1: ็
0: ปรากฏว่าได้ข้อเท็จจริงว่ากลุ่มสก.อิสระที่มาจากหลายกลุ่มหลายก้อนเนี่ยพอรวมๆกันนะครับได้รับความนิยมกว่าสก.จากพรรคการเมืองแฮะเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดูแล้วมันน่าสนใจในรอบนี้และในบรรดากลุ่มสก.อิสระที่มีอยู่หลายกลุ่มเนี่ยปรากฏมีกลุ่มนึงคือกลุ่มสีเขียวอ่ะที่เรียกว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยที
1: ่
0: เขาส่งลง33เขตจาก50เขตเนี่ยปรากฏได้รับความที่เขาเรียกว่าได้รับความสนใจอ่ะครับได้รับความสนใจเนี่ยมากที่สุดเหนือกว่าพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปอันนี้ผมคิดว่าแต่ว่ามันเหนือกว่าไม่เยอะไงมันเลยยังดูสูสีคู่ขี้สนุกและที่ผมอยากให้จับตาคือว่าจากที่ผมลงไปนะมันยังมีคนที่ไม่ตัดสินใจอ่ะเนาะไม่ตัดสินใจอ่ะผมว่าอยู่ราวๆ1ใน5นะเช่นเดินไป5คนในกทม.เนี่ยมีอยู่1คนยังไม่ตัดสินใจอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ราวๆ1ใน5คนของกทม.แสดงว่าอะไรครับสนามสก.มันพลิกได้เสมอไงถ้า1ใน5ที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยวันนั้นเขามาลงเลือกตั้งนะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สนามสก.มันดูแล้วสนุกสนานแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่ยังได้รับความนิยมมากกว่ามันก็จะมีสก.จากเนี่ยคนทำงานสีเขียวแล้วก็จากพรรคการเมืองสีส้มที่ไล่เลี่ยกันรองลงมาดับสามก็เป็นสก.จากพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังดูเหมือนมีกระแสรองลงมานะครับแต่ว่ากระแสของคนที่ยังไม่ตัดสินใจมันก็ยังมีอยู่และตอนนี้ที่ผมจับอาการได้เป็นอันดับ3รองจากความนิยมที่ให้กับทางคนทำงานสีเขียวให้พรรคประชาชนสีส้มนะ
1: อ
0: ันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยจับตานะจับตาสก.ได้เลย7วันนี้สนุก
1: โอ้แล้วอันดับ2ล่ะครับเรียกว่าคู่แข่งสำคัญของสก.อิสระกลุ่มทำงานสีส้มอาจารย์มองว่าจะได้สักกี่เก้าอี้ครับ
0: คือผมมองว่าสก.ของสีส้มสีเขียวเนี่ยจะได้ไล่เลี่ยกันเลยนะน่าจะได้เกิน2หลักก็คือว่าเกิน10ที่นั่งเกิน2หลักนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะไปถึง20มั้ยผมก็ยังให้ว่าณวินาทีเนี้ยถ้ายังไม่มีอะไรมาพลิกกระแสมากนะอาจจะยังไม่ถึง20 แต่ว่า

0: สอกอสีเขียวสีส้มเนี่ยจะน่าจะถึง2หลักนะครับแล้วเผลอๆนะผมให้เครดิตสอกอสีฟ้าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสอกอสีฟ้าเนี่ยเขามีสอกอเก่าอยู่นะตั้ง9คนเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: แล้วก็ถ้าสมมุติว่า7วันสุดท้ายเนี่ยเขาเกิดไปเพศแบบว่ามาเงียบๆแต่มาปังๆอีกสักนิดเนี่ยได้มาสักคน2คนนะเขาก็จะถึง2หลักเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าให้ผมเดานะสอกอที่มีภาษีที่สุดที่จะถึง2หลักเนี่ยคือสอกอของพรรคประชาชนที่เกิน10คนและสอกอของคนทำงานที่เกิน10คนแต่สอกอของสีฟ้าเนี่ยตอนนี้หลักเดียวอาจจะ 8-9 คนแต่ถ้าทำดีๆเนี่ยอาจจะเกิน2หลักคือ10คน11คนอันนี้ผมว่าสอกอเนี่ยน่าจะจับตาอยู่ที่3กลุ่มนี้ครับ
2: โอ้ครับน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าผู้สมัครหน้าเก่าก็มีความช่ำชองในการเรียกว่าโหนกระแสกันด้วยนะอาจารย์นะก็เดี๋ยวคะแนน
0: แล้วที่ผมลงไปสัมผัสมาตลอด 6-7 วันที่ผ่านมานะกับพื้นที่นะผมสังเกตอย่างหนึ่งนะคือว่าคนกทม.เขาจะเลือกส.ส.เนี่ยเขาดูที่นายกเขาจะเลือกอีกแบบนะแต่ถ้าเลือกท้องถิ่นเนี่ยผู้ว่าเขาจะตัดสินใจอีกแบบสก.อีกแบบสิ่งที่ผมสัมผัสในการพูดคุยเนี่ยประมวลได้อย่างนี้เลยว่าข้อที่หนึ่งเขาจะดูว่าเขาเลือกตั้งสก.หรือผู้ว่าเนี่ยเขาจะเลือกคนที่มาดูแลสิ่งที่ใกล้ตัวเขาเช่นน้ำประปาอะไรนะถนนหนทางน้ำท่วมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะไฟฟ้าดับอะไรเงี้ยหรือว่าโรงเรียนใกล้บ้านประมาณนี้เขาจะเลือกแบบนี้เขาที่ผมไปคำถามมาเนี่ยเปิดเซนในการเลือกเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาพูดมาเขาจะบอกว่าชอบคนทำชอบคนที่เคยมีผลงานไอ้คำว่ามีผลงานเนี่ยมันเลยทำให้อดีตสก.เก่าได้เปรียบไหมครับ ชอบคนที่มีผลงานนี่แหละซึ่งมันต่างจากระดับชาติที่บอกว่าบางทีเขาเลือกที่กระแสบางทีไม่รู้จักผู้สมัครหรอกแต่ว่าถ้ากระแสของระดับชาติอันไหนมาแล้วอยากจะให้ได้นายกมาจากพรรคไหนก็จะเลือกส.ส.จากพรรคนั้นทั้งที่เป็นคนกทม.เหมือนกันเลยนะแต่เวลาเลือกเขาจะเลือกแตกต่างอันนี้ที่ผมอยากให้จับตาว่าการเลือกตั้งกทม.เนี่ยจะแตกการเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.ครับผู้ว่าสก.ผลจะออกมาแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติที่เลือกตั้งไปเมื่อ6กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมา
2: ครับก็ไม่ว่าความชัดเจนเราจะเห็นภาพมาตลอดแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ปิดเกมนะครับก็ยังมีโอกาสในช่วงท้ายที่จะตีตื้นขึ้นมาก็ได้ในแต่ละเขตโดยเฉพาะแคมเปญของผู้บริหารว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่นั่นเองครับสุดท้ายอาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์สำหรับคนกรุงหน่อยครับอาจารย์ครับ
0: ผมฝากเรื่องนี้เลยผมตัวมากเพราะว่าพอสมมตินะว่าการแข่งขันผู้ว่าคนรับรู้จากบรรดาสื่อต่างๆแล้วรู้สึกว่า อดีตผู้ว่าเนี่ยดูเหมือนนำขาดเนี่ยคนอาจจะไม่ก็รู้สึกตื่นเต้นกลัวว่าวันที่18เนี่ยนิยอจะไม่ออกมาเลือกตั้งผมขอเขาบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกระแสเนี่ยมันคือสีสันแต่ของจริงคือวันหย่อนบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเชียร์ใครก็ตามนะครับไม่มีอะไรแน่นอนฮะออกมาเลือกตั้งอ่ะชัวร์ที่สุดก็อยากจะเชิญคนออกมาเลือกตั้งในวันที่28นี้นะตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยคนออกมาเลือกตั้งทั้งหมดประมาณ 60% ครั้งนี้ขอเลยฮะนะครับขอให้เกิน 60% ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่หม่อมสุขุมพันธ์แข่งกับคุณพงษ์สภัทรนะเมื่อเกิน10ปีละตอนนั้นเนี่ยนะครับคนออกมาเลือกตั้งมากสุด 63% บวกถ้าครั้งนี้เนี่ยเป็นยุคใหม่ละอยากให้ชาวกทม.เรารักษาศักดิ์ศรีของเราครับคือให้เลือกตั้งครั้งนี้ให้มากกว่าที่เคยเลือกตั้งมากที่สุดคือ 63% ขอสัก 65% ขึ้นไปเราจะมาสร้างศักดิ์ศรีใหม่ของกทม.ด้วยกันว่าคนกทม.เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากคือมากกว่า 65% ผมขอเชิญชวนและวิงวอนนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าทางกกต.เขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ถึง 70% ด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์
0: 70% เลยเหรอคร
1: ับ ใช่เห็นตามข่าวค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชษฐามากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผ
1: ู้
2: ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวินทราธิราชแล้วก็ยังเป็นผอ. Nation Poll ด้วยนะครับก็วิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วครับสำหรับศึกผู้ว่ากทม.ที่เราต้องย้ำ

0: ือนว่าอีก7วันเท่านั้นคนกรุงอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะนี่คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามานะคะอันนี้เป็นช่องทาง TikTok นะอ่ะก็ส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยเรื่องของผู้ว่ากทมแต่เกขอไม่อ่านออกอากาศแล้วกันนะ
0: อ๋อแล้วมีหลายเรื่องเหรออ
1: ่านะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงแบบอีกไม่กี่วันอ่ะ7วันเท่านั้น

0: ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้นะคะก็เรียกได้ว่าทำให้หลายๆคนอยากเห็นว่ากรุงเทพอยากจะให้เป็นยังไงก็ไปดูเรื่องของนโยบายไปดูเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาพยายามที่จะนำเสนอของผู้สมัครแต่ละคนนะคะทำได้ทำไม่ได้อะไรก็ลองคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ไปร่วมกำหนดอนาคตกันวันที่28มิถุนายนนี้นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค
1: ่
0: ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา40นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันวันผูกพันมั่นคงดำรงคู่ติ๊งหนุ่ยคุยกับเก๋ยังเฮอยู่ช่วยเชิดชูแชร์เล่าข่าวเด็ดดีขอบคุณกลอนเพราะๆจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับแต่งกลอนมาให้เราสองคนเป็นประจำทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะนะคะช่วงนี้ใครได้ดูฟุตบอลโลกกันบ้างคุณติ๊งหนุ่ยได้ดูไหมคะได้เชียร์เขาบ้างไหมคะ
1: เมื่อเช้านี่ก็รีบตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเตรียมตัวมาดูคู่7โมงก็เป็นเอลกอดอครับสู้สนุกเลยทีเดียวครับกับทีมหมู่เกาะเล็กๆนะก็เสมอกันไปแล้วก็มาคู่11โมงเช้าวันนี้ผมก็ดูต่อครับญี่ปุ่นสุดยอดเลยนะครับสำหรับผลงานของซามูไรญี่ปุ่นที่เอาชนะตูนิเซียไปได้ถึง4-0แล้วก็เรียกว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่2ของบอลโลกได้สำเร็จแล้วหรือเปล่าเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์แล้วครับก็เรียกว่านี่คือทีมที่2ต่อจากเกาหลีใต้ครับที่สร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าท่านผู้ฟังของเราครับสามารถร่วมสนุกกับ MCOT ของเราโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังครับ MCOT Super Fan เป็นกิจกรรมในช่วงการแข่งขันบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงใจแรงเชียร์ส่งทีมชาติที่ท่านชื่นชอบครับมาลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังของเราลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร MCOT Superfan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบก็บัตรนี้นะครับราคา20บาทครับถ้าท่านซื้อ20บาทท่านจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตแต่ถ้าท่านซื้ออีก1ราคาเรียกว่าเป็นบัตร M-Cord Superfan Diamond ครับราคา500 บาท

0: ได้รับใบร่วมลุ้นโหวตถึง300ใบเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าของรางวัลนั้นรางวัลที่หลายคนอยากจะลุ้นกันก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยกันมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์24รางวัลรวมถึง Go Gift Voucher อีก5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ครับจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นก็ติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมที่ทางเว็บไซต์ของเราที่www.cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้มาร่วมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันด้วยกันเยอะๆครับ
1: ค่ะย้ำนะคะกิจกรรมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะสามารถที่จะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักแล้วก็ทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกได้ทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันเลยนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะร่วมสนุกกันร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในเกมระหว่างปารากวัยแล้วก็ตุรกีไม่แน่ใจว่าทางคุณติ้งหน่วยได้ดูหรือเปล่าถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะ
0: เรียกว่าเป็นใบแดงประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าไม่ได้ไปสกัดคู่ต่อสู้ไม่ได้ทำร้ายใครแค่เอามือป้องปากเฉยๆเนี่ยก็โดนใบแดงแล้ว
1: เอามือป้องปากแบบนี้ค่ะแล้วก็พูดใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: เหรอโดนนินทาผู้ตัดสินเหรอ
1: โดนใบแดงเลยค่ะเขาบอกว่ากลายเป็นมิเกลเนี่ยอันมิรอนเนี่ยกลายเป็นนักเตะคนแรกของโลกเลยนะที่ถูกไล่ออกจากสนามเพราะว่าละเมิดกฎห้ามปิดปากระหว่างเผชิญหน้าคู่แข่งค่ะแล้วกฎนี้นะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกติกาใหม่ที่ถูกจับตามากนะคะในศึกฟุตบอลโลก2026นี้แล้วเป็นกฎใหม่ด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นกฎใหม่ที่บอกว่าโอ้โหโดนไปเต็มๆเลย
0: ใช่ครับก็เรียกว่านี่คือกฎหมายใหม่ในฟุตบอลโลก2026นะครับก็จากสาเหตุเอามือป้องปากแล้วก็จบลงด้วยใบแดงแน่นอนว่ากฎนี้เนี่ยเป็นกฎป้องกันไม่ให้การใช้ป้องปากเพื่อซ่อนคำพูดไม่เหมาะสมอย่างเช่นอาจจะซุบซิบนินทาเหยียดเชื้อชาติกันเหยียดเพศหรือแอบด่ากรรมการอันนี้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นนักเตะป้องปากเวลาคุยกันในสนาม
1: อันนี้คือเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: เมื่อก่อนก็คือไม่อยากให้คู่แข่งหรือว่ากล้องจับคำพูดได้ว่าจะมีแผนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยถ้ามีการป้องปากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในจังหวะปะทะคารมกับคู่แข่งกรรมการหรือว่าผู้ตัดสินครับมีสิทธิ์มองได้เลยว่าอันนี้เข้าข่ายพฤติกรรมที่จะโดนใบแดงก็พูดง่ายๆคือว่าป้องปากคุยกันทั่วไปอาจไม่ผิดแต่ถ้าป้องปากระหว่างที่มีเรื่องกับคู่แข่งในสนามบอลอันนี้แหละครับจบด้วยใบแดงทันทีครับคุณเก๋
1: โอ้โหแล้วเป็นกฎใหม่ที่ใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะ2026เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่กฎนี้กฎเดียวนะเขาบอกว่ามีถึง7กฎใหม่ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังลองดูเขาบอกว่า กฎข้อที่1เนี่ยคือนับถอยหลังการทุ่มบอล5วินาทีถ้าหากผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาในการทุ่มบอลกลับเข้าสู่การเล่นผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การทุ่มให้ทีมคู่แข่งได้ทันทีเลยนะ อันนี้เป็นกฎใหม่นะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนับถอยหลังการเล่นจากประตู5วินาทีใช้กับกรณีผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาเช่นกันหากใช้เวลานานเกินกำหนดอาจถูกลงโทษด้วยการให้ทีมคู่แข่งได้ลูกเตะมุม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นกฎใหม่ข้อที่3จำกัดเวลาการเปลี่ยนตัว10วินาทีผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีโดยใช้ทางออกที่ใกล้ที่สุดหากไม่ปฏิบัติตามผู้เล่นสำรองจะยังไม่สามารถลงสนามได้อย่างน้อย1นาทีและทีมต้องเล่นด้วยผู้เล่น10คนไปก่อนนี่เป็นกฎใหม่แล้วก็ข้อที่4นะคะบอกว่าผู้เล่นที่ได้รับการรักษาต้องอยู่นอกสนาม1นาทีนักเตะที่ได้รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์จะต้องอยู่นอกสนามอย่างน้อย60วินาทีก่อนกลับมา

0: าลงเล่นได้อย่างไรก็ตามมีกฎยกเว้นในบางกรณีเช่นผู้รักษาประตูได้รับบาดเจ็บการบาดเจ็บรุนแรงหรือกรณีที่คู่แข่งถูกใบเหลืองหรือใบแดงจากจังหวะนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่5อันนี้ก็เป็นกฎใหม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างเผชิญหน้าอันนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้โดนเป็นคนแรกของโลกเลยนะคะก็คือกฎตัวนี้แหละเขาบอกว่าถ้าหากผู้เล่นใช้มือหรือแขนหรือเสื้อปิดปากขนาดมีปากเสียงหรือเผชิญหน้ากับคู่แข่งเนี่ยผู้ตัดสินสามารถพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้ใบแดงได้แล้วก็โดนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่6ค่ะก็คือ VAR ตรวจสอบการให้ลูกเตะมุมได้อันนี้เนี่ยก็บอกว่าสามารถเข้าตรวจสอบได้ว่าการตัดสินให้ลูกเตะมุมเนี่ยถูกต้องหรือไม่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วก่อนที่เกมจะเริ่มเล่นต่อแล้วก็ข้อสุดท้ายใบเหลืองที่2สามารถตรวจสอบได้ก็คืออันนี้เป็นกฎใหม่เขาบอกว่ากรณีผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามเนี่ยจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบ VAR สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเหลืองที่2ได้แต่จะไม่มีการรีวิวจังหวะที่อาจจะเป็นใบเหลืองที่2ก่อนที่ผู้ตัดสินในสนามจะตัดสินใจนี่เขาบอกว่าเป็นกฎใหม่7ข้อนะคะที่นักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องรู้ด้วยนะแล้วก็เริ่มใช้จริงในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนี่ยแหละค่ะแฟนบอลอย่างเราเองเนี่ยก็ต้องมานั่งศึกษาด้วยนะว่าอ้าวทำไมถึงโดน
1: ใช่ไหมก็ตกใจกันไปก็มีก็ถือว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มีอะไรใหม่ๆให้ต้องติดตามด้วยนะครับและแน่นอนครับก็อย่าลืมติดตามสำหรับคืนนี้นะแฟนบอลกระทิงดุสเปนครับ5 ทุ่มสเปนจะพบกับซาอุดิอาระเบียครับแหมก็เรียกว่าคู่นี้หลายท่านติดตามครับเพราะว่าสเปนจะลงสนามนัดที่2พบกับซาอุดิอาระเบียต้องการชนะให้ได้หลังนัดแรกเสมอกับแคปเวิร์ดมา 0-0 ก็วันนี้เห็นว่าลามินยามาลตัวรุกคนเก่งจะหายเจ็บลงมาเป็นตัวจริงในนัดนี
0: ้
1: ส่วนซาอุดิอาระเบียตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆครับหลังจากยันเสมออุรุกวัยมาได้ในนัดแรกและหวังสร้างเซอร์ไพรส์จะล้มยักษ์ใหญ่จากสเปนให้ได้ติดตามกันครับ5 ทุ่มวันนี้เป็นต้นไปอันนี้คู่แรกนะสำหรับวันนี้ที่เรียกว่าเป็นคู่มันรับยามดึกครับ
0: คุณติ๊งหนุ่ยไม่น่าจะพลาดใช่ไหมคะดูทุกแมตช์ไหมคะ
1: ก็ไม่ทุกแมตช์แล้วครับพี่เก๋พยายามจะดูให้ได้ แต่ดึกไปก็นอนก่อนเดี๋ยวดูไฮไลท์ตอนเช้าแทนนะครับ
0: มีทีมโปรดไหมคะ
1: นี่แหละครับสเปนนี่แหละครับเชียร์เหลือเกินครับแล้วก็อยากจะไปซื้อบัตรเอ็มคอร์ดแฟนเหลือเกินสัก500 บาทจะได้300 ใบเขียนสเปนทั้ง300 ใบเลยครับคุณเก๋ครับ
0: นะทีนี้พาขยับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามนอมินีต่างชาติกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับวันนี้เนี่ยขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะก็ระดมสรรพกำลังไปกว่า500 นายลงพื้นที่จังหวัดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ3 จังหวัดด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบนอมินีต่างชาติเข้มข้นอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ล่าสุดก็ยังมีปฏิบัติการร่วมนะคะในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็จะใช้ชื่อปฏิบัติการว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะก็ลงพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็กระบี่ช่วงนี้ภูเก็ตนี่หัวกระไดไม่แห้งเลยค่ะ
1: ใช่เลย
0: ไปกันแทบทุกวันเลยนะคะ
1: ไปกินซีฟู้ดอาหารทะเลอร่อยกันหรือเปล่านะครับ
0: เป้าหมายคือไปตรวจสอบค่ะไปตรวจสอบการใช้ให้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินะคะแล้วก็ถือครองที่ดินอำพรางธุรกิจอาจจะฝ่าฝืนเรื่องของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยนะคะทีนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของผลในการปฏิบัติการนะเขาไปเจอ66 บริษัทเข้าข่ายผิดปกติค่ะ จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นบริษัทเข้าขายนอมินีถึง10 บริษัทบริษัทต่างชาติถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งอีก39 บริษัทรวม49 บริษัทนะคะจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันค่ะบริษัทเข้าขายนอมินีเนี่ย9 บริษัทแล้วก็บริษัทต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก8 บริษัทรวมเป็น17 บริษัทนะคะมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นภูเก็ตเนี่ยก็231 ล้านกระบี่นี่ก็499 ล้านเลยนะคะก็ทะลุไปเป็น1,000 ล้านเลยค่ะการถือครองที่ดินผ่านนอมินีนี่คืออันนี้เนี่ย เป็นหัวใจสำคัญของคดีเลยคุณผู้ฟังการใช้บริษัทไทยบังหน้าเพื่อถือครองที่ดินแทนต่างชาตินะคะคือกฎหมาย

0: ไทยเนี่ยเขาจะกำจัดสิทธิ์เรื่องของคนต่างชาติในการถือครองที่ดินโดยตรงรูปแบบที่พบก็คือให้คนไทยถือหุ้น 51% แล้วคนต่างชาติเนี่ยก็ถือประมาณสัก 49% แต่ต่างชาติจะเป็นคนบริหารจริงและควบคุมเรื่องของเงินลงทุนเองทั้งหมดเลยนะคะก็เหมือนกับว่าสถานะเนี่ยคือเป็นบริษัทไทยในทางเอกสารแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนที่เขาควบคุมคือคนต่างชาตินะเคสสำคัญที่เขาเข้าไปดูเนี่ยอย่างโรงแรมเรื่องของการถือหุ้นอะไรต่างๆนะคะก็มีโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอป่าตองไปเจอข้อมูลว่าจดทะเบียนตั้งแต่ปี62ทำธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดให้เช่ารถจักรยานยนต์ทำธุรกิจนำเที่ยวแต่ต่อมาค่ะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนำเที่ยวเนื่องจากผิดเงื่อนไขสัดส่วนในกรรมการนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นไทยรายหนึ่งเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาถือหุ้นแทนคนต่างชาติจริงๆแล้วก็ยังพบว่าใช้สถานที่นี้เนี่ยเป็นการเปิดธุรกิจในหลายประเทศควบคู่กันไปเป็นร้านอาหารด้วยเป็นร้านกัญชาด้วยนะคะโอ้โหเครือข่ายธุรกิจเนี่ยก็เชื่อมโยงอันนี้เป็นแค่ภูเก็ตนะ
1: อ
0: ันนี้ยังมีเคสที่กระบี่อีกนะโอ้โหกระบี่นี้ก็น่าสนใจนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำธุรกิจก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูวิลล่าก็ตั้งอยู่ในทำเลทองเลยค่ะคุณผู้ฟังของจังหวัดกระบี่นะคะไปเจอจุดผิดปกติเรื่องของการจดทะเบียนนะถือครองที่ดินเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกได้ว่ามันเข้าข่ายนอมินีแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกบริษัทนึงเนี่ยอันนี้ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนกลุ่มลับท่องเที่ยวเปลือยโอ้นะเนี่ยตามข่าวบอกว่ามีลักษณะเหมือนหาลูกค้ารีสอร์ทจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเน้นกลุ่มไม่สวมเสื้อผ้าใช้พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ชายหาดเฉพาะโอ้เนี่ยค่ะยังไม่หมดนะมีการขยายผลเรื่องของการทำบัญชีด้วยนะคะอ่ะเรียกได้ว่าก็ปราบปรามกันต่อเนื่องเลยนะคะเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ตรวจรายบริษัทไล่ไปจนถึงเครือข่ายนะคะอ่ะก็รอดูนะคะว่าเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยรัฐกำลังเข้าสู่ระดับเข้มข้นจริงๆ
1: ก็ตั้งแต่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่านะครับแล้วก็เปิดทางให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบจึงเห็นปฏิบัติการที่หน่วยต่างๆวันนี้ก็ออกมาแถลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ลงพื้นที่กวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ภูเก็ตรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปตรวจสอบจับเว็บพนันซึ่งบางเว็บเนี่ยสะพัดถึง700ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและก็ยังมีรายใหญ่อีกด้วยที่น่าสนใจมีผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์โดยวันนี้ครับพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ครับก็ได้แถลงผลการรวมการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้14รายรวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า15ล้านบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หลอกลวงลงทุนออนไลน์คดีเว็บพนันแล้วก็กวาดล้างผู้มีอิทธิพลทั้งอาวุธปืนและก็หนี้นอกระบบอีกด้วยนะครับสำหรับคดีหลอกลวงหลอกลงทุนออนไลน์เนี่ยก็เห็นว่ามีผู้เสียหายจำนวนถึง100กว่าคดีมูลค่าความเสียหาย175ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง9รายก็เรียกว่าเป็นการหลอกลงทุนผ่าน Facebook แล้วก็อ้างนักลงทุนชื่อดังชักชวนเข้าไปเล่นไปหลอกลงทุนนั่นเองนะครับส่วนคดีพนันออนไลน์ก็นี่หนักสุดเลยเงินหมุนเวียนรวมกว่า700ล้านบาทคนใน3จังหวัดจับผู้ต้องหาได้7รายครับแล้วก็ได้ทรัพย์สินมากมายทั้งรถยนต์หรูเงินสดทองคำอีกด้วยที่สำคัญยังสามารถจับกุมเครือข่ายเว็บพนันปาร์ตี้1689และ MTN วิทเศษซึ่งอันนี้เป็นเว็บใหญ่ครับคุณเก๋เว็บเดียวมีเงินหมุนเวียนตั้ง500กว่าล้านซึ่งอันนี้เองเป็นการทำธุรกิจออนไลน์ในช่วงพนันผลบอลโลกที่สตง.กำลังเร่งตรวจสอบสตช.ตรวจสอบกวาดล้างอยู่ณขณะนี้ด้วยครับ
0: ปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อความช่วยน้ำเงินด้วยนะคะเมื่อตอนเบรกแรกเนี่ยเราเกริ่นไปพอสมควรแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในมุมของอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณณฤชาโคสาสิวิไลนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต

0: แล้วก็ประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบแล้วก็ปมแชทไลน์หลุดนะคะอันนี้เนี่ยท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนเองและก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาด้วยส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนั้นนะคะอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ามั่นใจว่าทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างโดยได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบแล้วแล้วก็ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดท้วงติงหรือเห็นว่าตนทำผิดระเบียบแล้วก็กฎหมายข้อไหนนะคะส่วนเรื่องของการฟ้องร้องก็มองว่าเป็นสิทธิ์หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าตัวท่านเองท่านก็ยืนยันว่าขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่าท่านอธิบดีพวงของเรานะครับวางอุเบกขาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องปมสั่งช่วยราชการแล้วก็แชทช่วยน้ำเงินด้วยนั่นเองแต่ว่าที่โดนแล้วอีกคนครับก็คือคุณไอรัชนกครับล่าสุดเห็นคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปร้องปปช.ให้สอบคุณไอรัชนกเหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฝ่าฝืนพ.ร.บ.ปปช.หรือเปล่าหลังตรวจยึดแล้วไม่แจ้งรายได้จากเบี้ยประชุมนอกเหนือจากเงินเดือนส.ส.ซึ่งทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น234รายการกว่า 80,000 กว่าบาทไม่เขียนเอาไว้อันนี้คุณเรืองไกรร้องแล้วคุณไอซ์ก็โดนสอบแล้วครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา2คนลาไปเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองณัฐพงษ์ยันไม่ได้ทันสงครามกับพรรคการเมืองใดแต่ทำกับระบอบสีน้ำเงินย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มว่าตนและพรรคประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามที่พรรคการเมืองใดแต่สิ่งที่ทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆรวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสัมปทานภาครัฐต่างๆด้วยเป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องของกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาหมายถึงคนเขียนหรือกรรมการยกร่างดังนั้นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พรรคประชาชนพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นอยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงส่วนกรณีที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าต้องถามกลับไปยังนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนาของคำวินิจฉัยข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนครอบครัวผู้ต้องหายิงเพื่อนบ้านเข้าเยี่ยมที่สน.บุคคโลลูกเขยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคณะสิงโตตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าคดีครอบครัวของนายขันชัยโมราหรือนายเล็กอายุ57ปีผู้ต้องหาคดียิงผู้อื่นเสียชีวิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ต้องหาภายในห้องควบคุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการเข้าเยี่ยมภรรยาของผู้ต้องหาได้ออกจากอาคารสถานีตำรวจสน.บุคคโลทีมข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของ

0: คดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธให้ข้อมูลและเดินทางกลับทันทีส่วนกรณีที่นายเล็กมีความเกี่ยวข้องกับคณะสิงโตแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดทางครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจระบุว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงจริงก่อนถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สน.บุคคโลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้านลูกเขยของนายเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังมีการเสนอข่าวในบางสื่อว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะดังกล่าวรายการลวงลึกหลอกลวงทางช่อง9คว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพ9ดาวมงกุฎเพชรส่งเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์รายการลวงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HDคว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพ9ดาวมงกุฎเพชรจากดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงประเภทรายการที่ตีแผ่กลลวงเพื่อเตือนภัยสังคมโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมระบุว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อในการเปิดโปงการลวงของมิจฉาชีพและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเฉพาะคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อและรูปแบบของคดีมีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการลวงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับชัยวัฒน์ควงธนาธรลุยหาเสียงเขตบางบอนบางขุนเทียนชี้อนาคตกรุงเทพอยู่ที่ปลายปากกาของประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงที่เคหะชุมชนธนบุรี3ร่วมกับนายเขมชาติฉัตรไตรผู้สมัครสกเขตบางบอนเบอร์3และที่หมู่บ้านพระปิ่น5ร่วมกับนางสาวเอสนาจรัสสุริยพงศ์ผู้สมัครสกเขตบางขุนเทียนเบอร์4โดยมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยนายชวัฒน์กล่าวว่าการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสกทั้ง2เขตในวันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโดยพรรคประชาชนมีความตั้งใจที่จะนำเสนอนโยบายและแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอาสาเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพสิ่งที่ตัวเองอยากจะชวนตั้งคำถามคือคนกรุงเทพยินดีและยอมรับกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแบบนี้ต่อไปจริงหรือไม่ตนเชื่อว่าพี่น้องคนกรุงเทพทุกคนล้วนอยากจะเห็นเมืองที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงดูครอบครัวง่ายและเป็นเมืองที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ภาษีที่เราจ่ายไปกลับคืนมาเป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพทุกคนอย่างแท้จริงเหลือเวลาอีกเพียง7วันคนกรุงเทพจะได้ใช้อำนาจผ่านปลายปากกาเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ขอประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กาเพื่อเปลี่ยนและร่วมกันทำความฝันของการมีกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นจริงร่วมกับพรรคประชาชนหม่อมกรลุยอิสระ

0: ับ27และตลาดโพ3ต้นพบชุมชนสัมพันธ์ชูนโยบายชุมชนอาสาดร.มอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตบางกอกใหญ่หาเสียงบริเวณซอยอิสรภาพ27ผ่านตลาดโพ3ต้นและชุมชนโดยรอบมอมกรกล่าวว่าปัจจุบันหลายชุมชนในกรุงเทพมหานครกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขณะเดียวกันครอบครัวจำนวนมากต้องเผชิญภาระในการดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งล้วนต้องการการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากภาครัฐและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหม่อมกรจึงผลักดันนโยบายชุมชนอาสากรุงเทพเมืองแห่งการเกื้อกูลมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครอาสาสมัครและคนในชุมชนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและยั่งยืนโดยชูนโยบายจะตั้งเครือข่ายชุมชนอาสาในทุกพื้นที่ส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมกันสำรวจข้อมูลดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุแบบเกื้อกูลและยกระดับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและบริการสาธารณสุขชุมชนพร้อมคณะกรุงเทพมหานครจะพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านและติดตามอาการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและลดภาระของครอบครัวผู้ดูแลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
2: ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทค่ะ
2: ครับ
3: ในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แบบนี้นะคะที่คลื่นFM 100.5 เนี่ยก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะและในวันนี้นะคะก็อยู่กับแป้งจิรภัทรสุวรรณพันธ์ค่ะ
2: ครับผมโยพีรพลอนุตตรโสตนะครับก็เราสองคนจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทนะครับเราพูดคุยกันเรื่องความรู้เท่าทันความปลอดภัยไซเบอร์นะครับข่าวปลอมข้อมูลเท็จ AI นะครับความรู้เท่าทันหลากหลายเรื่องที่จำเป็นในการใช้งานในการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ซึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไปที่การใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ชีวิตในโลกธรรมดาเนี่ยมันก็มีปัญหามันมีภัยในลักษณะหนึ่งปัญหาคือเมื่อเราใช้งานโลกดิจิตอลมากขึ้นมันเหมือนเราเอาตัวไปใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลซึ่งเป็นโลกใหม่แล้วก็มีธรรมชาติของโลกดิจิตอลนะครับที่ทำให้เราอาจจะเดือดร้อนได้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันดังนั้นรายการของเราก็เป็น1ครั้งใน1สัปดาห์นะครับทาง FM 100.5 แห่งนี้ที่เราจะชวนทุกท่านมาคิดและมาพูดคุยนึกถึงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับว่าเราจะทำยังไงที่เราจะมีความรู้เท่าทันมากขึ้นป้องกันตัวเองจากภัยและความเสียหายออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ว่าชัวร์ก่อนแชร์เราก็มีอยู่ไม่ได้มีสัปดาห์ละครั้งนะครับชัวร์ก่อนแชร์เราอยู่ในสื่อต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางข่าวค่ำนะครับในทุกๆวันข่าวค่ำช่องการคอร์ด HD กดหมายเลข30นะครับแล้วก็ทาง YouTube Facebook TikTok X Instagram นะครับก็มีชัวร์ก่อนแชร์ให้ท่านได้พูดคุยติดตามรวมทั้งช่องทางที่ท่าน

0: สอบถามพูดคุยเข้ามาก็คือ LINE ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับท่านก็สามารถจะสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าวิทยุ FM 100.5 แห่งนี้เป็น1ชั่วโมงใน1สัปดาห์แต่ถ้าท่านอยากจะคุยกับเรานอกเหนือเวลานี้นะครับท่านก็สามารถติดต่อและพูดคุยกันได้ในช่องทางต่างๆที่กล่าวไปนะครับง่ายๆก็คือใช้แพลตฟอร์มอะไรอยู่ลองเสิร์ชคำว่าชัวร์ก่อนแชร์ดูท่านก็จะเจอกับเราได้ง่ายๆเลยนะครับ
1: ค่ะและสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่ทางตอนนี้ก็มีไลฟ์อยู่บนเพจ Facebook FM 100.5 นะคะที่ตอนนี้มีคุณสุภชัยและคุณศักกรินนะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังมี LINE Official นะคะ @mcotnewsเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ TikTok นะคะคลื่นข่าว MCOT FM 100.5
0: ก็ครับก็กำลังดูอยู่เลยนะคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: ครับก็ในคอมเมนต์ต่างๆก็ทักเข้ามาได้นะฮะถามเข้ามาได้หรือพูดคุยเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคุณสุภชัยทักเข้ามาในไลน์ด้วยบอกสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณแป้งนะครับคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์และรูปภาพสวยๆมาเช่นเคยนะครับส่วนคุณชมจันทร์69ก็บอกว่าช่วงก่อนแชร์มาแล้วนะครับอันนี้เสียงเหมือนสติกเกอร์นะครับสวัสดีค่ะช่วงก่อนแชร์มาแล้วขอให้สุขภาพดีมีความสุขนะครับขอบพระคุณครับเนื้อหาวันนี้ล่ะ
1: ค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยแป้งก็ได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับ AI นะคะมาฝากก็คือเรื่องของชั่วก่อนแชร์ไพเซเบอร์ตอนข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI จริงหรือค่ะมาฝากคุณผู้ฟังและก็ถัดมาก็จะเป็นการเตือนภัยไซเบอร์ที่เข้ากับช่วงนี้มากๆเลยก็คือเตือนแฟนบอลไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026ค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับมาพูดคุยกันถึงแนวทางการใช้ AI สำหรับมือใหม
1: ่
0: วันนี้ก็เราย้อนกลับไปเป็นมือใหม่อีกครั้งนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยใช้ AI เลยเห็นเขาใช้กันก็ใช้กันไปมันคงไม่เกี่ยวกับเรามั้งนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโครงการ AI มีกระแสเรื่องการใช้ AI เข้าไปในอินเทอร์เน็ตคอนเทนต์เจออะไรต่างๆโอ้โหก็สร้างด้วย AI เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเริ่มต้นการใช้ AI อย่างไรนะครับวันนี้มีคำแนะนำฉบับอัปเดตล่าสุดเลยจากอาจารย์ปริญญามาฝากท่านผู้ฟัง 16:35 นาทีอาจารย์ปริญญาจะมาพบกับทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้เราไปที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับ
1: ค่ะก็คือข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI จริงหรือก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีคนรับชมบน YouTube ของโชว์ก่อนแชร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะโดย10อย่างที่ห้ามใช้ให้ AI เนี่ยก็อย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสุขภาพข้อมูลทางการเงินแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชัวก่อนแชร์ก็ได้สอบถามกับพันตำรวจเอกณัฐกิจพรมจันทร์นะคะท่านก็เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย10ข้อมูลที่ห้ามส่งให้ AI เนี่ยทั้งหมดเนี้ยจะมีอะไรบ้างและจะจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันและกลับมาพูดคุยกันค่ะ
0: ครับบนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
2: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีมิจฉาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
0: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
2: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI มันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตัวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้
0: ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
2: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันกดแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายเป็นดาร์กเว็บก็มี
0: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
2: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมยแอคเคาท์เราสแกมเมอร์ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
0: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร

0: อาจถูกคนร้ายนำมาใช้ช่อโกง
1: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
0: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
1: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
0: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
1: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
0: รองเลขาธิการสคส. อธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
1: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
0: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AI เพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
1: คำตอบคือไม่ควรครับเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของที่เกิดไปอื่นด้วย
0: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
1: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือและเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่นะทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
0: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริกเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
1: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นเครื่องมั่นตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลแบบนี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
0: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
1: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
0: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
1: จริงครับเมื่อมีชื่อเหตุเนี่ยก็อาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ทีหลังครับ
0: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
1: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
0: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
1: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนนะครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
1: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่ AI เลยครับ
0: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ครับ
3: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ตอนข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI จริงหรือนะคะสรุปแล้วนะคะเรื่องนี้จริงค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ได้อธิบายไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยที่อาจจะได้ดูแล้วหรือว่าได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้อมูลแบบนี้ใครจะส่งให้ AI ใช่ไหมคะแบบว่าปกติในชีวิตจริงเราคงไม่ได้แบบเดินไปบอกเลขบัตรประชาชนกับใครขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า
2: AI เราก็ยืดหยิบยื่นให้มัน
3: ใช่ในความเป็นจริงก็มีใครหลายคนที่อาจจะเผลอส่งข้อมูลเหล่านี้หรือว่าอาจจะตั้งใจที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ AI นะคะยกตัวอย่างอย่างเรื่องใกล้ตัวที่ท่านรองได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการดูดวงคนไทยชอบดูดวงแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการดูดวงและในออนไลน์เนี่ยก็มีการแจกพร้อมดูดวงเยอะเลยนะพี่โยที่แป้งเคยเห็นก็จะมีแบบพร้อมมาอ่ะแล้วการดูดวงเนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเช่นวันเดือนปีเกิดถูกไหมคะก็ใส่พร้อมเข้าไปเช่นเกิดวันนี้ดวงปีนี้เป็นยังไงก็มีดูดวงลายมือก็มีเหมือนกัน
2: คร
3: ับ นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเผลอส่งข้อมูลไปเพราะเราคิดว่าการดูดวงมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลหนึ่งชุดหนึ่งเหมือนกันที่เราส่งให้ AI หรือว่าจริงๆทางด้านการเงินก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ก็เสิร์ชเอาได้เลยนะคะมีคนแจกพร้อมใน Google นะคะเยอะมากก็คือพร้อมที่เห็นนะคะก็มีพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการเงินซึ่งการที่ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เนี่ยคือเราก็ต้องใส่ข้อมูลการเงินของเราเข้าไปเนาะแบบเช่น เงินเดือน

0: ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็มีต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ได้วิเคราะห์เหมือนกันถัดมาก็เป็นอีกเรื่องใกล้ตัวทางด้านสุขภาพอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีพร้อมไหมก็เลยสืบเข้าไปหาพร้อมดูก็มีนะคะมีแจกพร้อมแบบว่าการใส่ข้อมูลเพื่อให้ AI เนี่ยได้วิเคราะห์สุขภาพของเราใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันก็คือถ้าเราให้ AI เนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ว่าสุขภาพตอนนี้ของเราเป็นยังไงหรือว่าเรามีการเจ็บป่วยแล้วเราไปบอก AI ว่าเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่า AI แบบบอกว่าคุณอาจจะเป็นไอเฉยๆอะไรเงี้ยโดยที่เราแบบไปซื้อยากินเอง
1: โดยที่เราเป็นโรคที่รุนแรงกว่านั้น
0: อาจจะรุนแรงกว่านั้นซึ่งเราอาจจะเสียโอกาสในการได้รับการตรวจจากแพทย์นะคะแล้วก็การรักษาที่ถูกต้องไปเหมือนกันค
1: ่ะดังนั้นต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในการใช้งาน AI สิ่งหนึ่งที่เป็นโดยสรุปภาพรวมสำหรับการสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยผมก็ได้สอบถามท่านรองเลขาสคส.นะครับว่าแต่หลายคนก็ใช้ไปแล้วนะทำไงนะหรือว่ามันก็เอาคืนมาไม่ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการจัดการความเสี่ยงของแต่ละคนเองก็อยู่ที่ว่าคุณเสี่ยงพร้อมเสี่ยงแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในบางอันเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปได้อย่างเช่นการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลนี้ AI ไป AI แล้วหลังจากนั้นเราจะโดนดูดเงินเกลี้ยงบัญชีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะว่าจริงๆแล้วการให้ AI ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโดนดูดเงินโดยอัตโนมัติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กรณีที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราให้ AI ไปแล้วเผอิญเว็บไซต์ AI นั้นหายหลุดรั่วนะครับหรือมีคนร้ายแฮกเข้ามาได้ไอ้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่เราให้มันให้ AI ไปอ่ะก็จะหลุดไปพร้อมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ AI ด้วยนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับ AI เท่านั้นหรอกมันเกิดขึ้นกับทุกเว็บไซต์ที่คุณใช้งานนั่นแหละนะครับเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลกับFacebook แล้ววันนึง Facebook ก็บอกว่าข้อมูลฐานข้อมูลบางอย่างโดนแฮกไปนะครับซึ่งมักเขามักจะเหมือนกับอธิบายว่าเขาโดนแฮกอะไรบ้างนะครับบางทีเขาบอกว่าซึ่งประกอบด้วยชื่อนามสกุลอีเมลข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านของคุณนะฮะหรือบางทีเขาบอกว่ามีแต่ชื่อนามสกุลของคุณที่หลุดออกไปนะครับหรือบางทีก็ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนคุณหลุดออกไปจากเว็บไซต์นึงที่คุณไปใช้งานแบบนี้นะครับหรือประวัติการซื้อสินค้าที่คุณไปซื้อสินค้าที่หนึ่งดังนั้นไม่ใช่เพียงแต่ AI แต่ทุกเว็บไซต์ที่คุณใช้คุณต้องแน่ใจโดยเผื่อใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาโดนแฮกล่ะถ้าวันหนึ่งเว็บที่คุณใช้อยู่เนี่ยโดนแฮกแล้วมีคนมาเห็นหมดเลยว่าคุณเข้าไปทำอะไรบ้างเข้าไปซื้ออะไรเข้าไปดูอะไร
0: ค
1: ุณโอเคไหมนะครับเนี่ยคือการเตรียมใจสำหรับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนี้นะครับดังนั้นก็ถ้าใครที่กังวลนะฮะก็คืออาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่า AI เนี่ยอาจารย์ปริญญาพูดอยู่เรื่อยๆว่า AI เนี่ยมันกระหายหาข้อมูลนะครับแล้ว AI เนี่ยก็เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปประมวลแล้วก็ไปทำให้มันฉลาดขึ้นไปทำให้มันแบบเก่งขึ้นคิดโน่นคิดนี่ได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังจริงๆแหละนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกเอาไปทำให้ AI มันเก่งขึ้นและเราจะต้องจัดการให้ดีนะครับเพื่อดูแลไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกยอมยินยอมให้ไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคฉันยินยอมให้ก็ยินยอมให้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานในบริษัทในหน่วยงานซึ่งจะต้องรับข้อมูลส่วนตัวมาจากคนอื่นอันเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นอะใส่เข้าไปนะครับเช่นคุณทำงานอยู่ที่หนึ่งคุณไปเก็บรวบรวมมีคนมาสมัครงานเนี่ยคุณนะฮะถ้าคุณไม่ขอเขาก่อนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลส่วนตัวของคนสมัครงานที่ส่งเข้ามาที่บริษัทคุณโยนเข้าไปใน AI เนี่ยโอ้อันนี้คือก็ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขเลยผิด PDPA ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดการดีๆนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาข้อมูลส่วนตัวของใครใส่เข้าไป

0: ล็อกก่อนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณทำงานอยู่ในบริษัทถ้าคุณเอาข้อมูลส่วนตัวของบริษัทหรือข้อมูลความลับทางธุรกิจหรือข้อมูลเกี่ยวกับแผนการทำธุรกิจอะไรของคุณใส่เข้าไปในนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยความลับของบริษัทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังจัดการเรื่องตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็บางคนบอกอย่าคิดว่าบริษัทไม่รู้โดยเฉพาะท่านที่ใช้ AI ของบริษัท
1: ค่ะ
0: นะครับแอดมินหรือบริษัทมีทางที่จะรู้ได้ว่าท่านถามอะไร AI บ้างถ้าท่านใช้ AI ของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีความระมัดระวังเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของการเตือนภัยไซเบอร์นะคะทาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเตือนนะคะให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์นะคะทั้งในเรื่องของการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมไปถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือว่ากิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงไปด้วยมัลแวร์นะคะเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งทางเพจ Facebook ของตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ได้ออกมาเตือนให้ระวัง5กลโกงเกาะกระแสบอลโลก2026เหมือนกันนะคะโดยที่กลแรกก็คือลิงก์ดูบอลสดปลอมที่กลับไปเมื่อสักครู่ก็คือหลอกให้กดลิงก์แล้วก็มีการแฝงไปด้วยมัลแวร์แล้วก็ขโมยข้อมูลถัดมาก็คือเรื่องของพนันออนไลน์หลอกให้รวยนะคะก็มีโปรโมชั่นล่อใจนะคะแต่ว่าเมื่อมีการโอนเงินเข้าไปแล้วก็ถอนเงินไม่ได้แล้วก็สูญเงินฟรีซึ่งเรื่องนี้ก็ผิดกฎหมายด้วยก็ไม่ควรนะคะข้อ3คือขายตั๋วเข้าชมปลอ
0: ม
1: ที่ราคาเนี่ยดูถูกเกินจริง
0: ครับ
1: ถ้าโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียเงินนั้นไปเลยแล้วก็ไม่ได้ตั๋วด้วยถัดมาคือข้อ4คือเว็บไซต์ปลอมนะคะที่หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินและสุดท้ายค่ะข้อ5คือมีกิจกรรมลุ้นรางวัลปลอ
0: ม
1: ที่อาจจะส่งมาเป็นลิงก์ว่าคุณ
0: ท
1: ายผลทายผลสิถ้าทายถูกคุณจะได้รับเงินหรือวอเชอร์หรือคูปองใดๆก็ตามนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลของเราไปค่ะแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ขอให้ยึดหลัก4ไม่นะคะก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมทางการเงินนะคะหากพบความผิดปกติหรือว่าสงสัยวัตถุหลอกลวงเนี่ยก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเช่นเราโอนเงินไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ธนาคารได้เป็นธนาคารที่เราได้ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินไปนะคะแล้วก็สามารถแจ้งความออนไลน์ได้หรือว่าจะโทร AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับผมก็เป็นคำเตือนนะครับจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับซึ่งทำเป็นอินโฟกราฟิกออกมาท่านผู้ฟังสามารถจะไปตามหาเพื่อนำไปแชร์ต่อได้นะครับก็จริงๆเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าลิงก์ดูบอลสดเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมเราจะดูยังไงฮะ
1: ถ้ามันไม่ใช่จากออฟฟิเชียลมันก็คือปลอม
0: ถ้าคุณไม่คือหลายท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการดูหนังเถื่อนนะครับดูซีรีส์เถื่อนดูหนังปลอมดูอะไรต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าบอลโลกมันก็คงจะมีเหมือนกันนะฮะซึ่งมันก็อาจจะดูได้จริงนั่นแหละแต่เส้นทางกว่าจะดูได้เนี่ยท่านอาจจะไปกดอนุญาตกดอะไรไปแล้วหรือเปล่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ท่านมีปัญหาแล้วนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังการขายตั๋วบอลโลกปลอมนี่ก็โอ้โห
1: ตอนนี้ได้ข่าวว่าตั๋วบอลโลกแพงมากเลยนะคะคู่ชิง
0: น่าสงสารคนที่แบบว่าได้มาจ่ายเงินไปแล้วเดินทางไปแล้วไปไม่ได้เช่นไปถึงสนามบินแล้วไม่มีทัวร์มารับหรือข้ามไปถึงปลายทางประเทศปลายทางแล้วปรากฏว่าตั๋วเนี่ยใช้ไม่ได้หน้างานเลยโอ้โหมันน่าเศร้านะฮะอันนี้คือถ้าในบรรดาทั้งหมดนี้กลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจที่สุดละ
1: จริงๆกรณีที่ซื้อตั๋วแล้วตั๋วใช้ไม่ได้หน้างานเนี่ยเคยเห็นในกรณีของคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่ก็เคยเกิดขึ้นจริง
0: ไปข้ามไปยังต่างประเทศแล้วนะฮะเข้าไปถึงเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าคนขายตั๋วเนี่ยโชว์ตั๋วจริงแต่เผอิญโชว์ตั๋วจริงเพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้าหลายคนพร้อมกันนะฮะคืออะไรที่อยู่นอกเหนือจากเว็บทางการเนี่ยมันเสี่ยงไปหมดแหละนะครับขึ้นอยู่ว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมแต่ถ้าเราพร้อมจะเสี่ยงนะฮะก็ต้องเผื่อไว้ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาที่

0: ที่ร้ายแรงก็คือใช้งานไม่ได้เป็นไปได้นะครับส่วนเว็บไซต์ปลอมก็ขอให้มีความระมัดระวังนะฮะว่าถ้าเราเข้าเว็บไซต์ไหนถ้าคลิกจากลิงก์เนี่ยต้องระวังไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าท่านพิมพ์เว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์นั้นเลยอย่างถูกต้องนะครับและท่านเป็นคนพิมพ์เองอันนี้ก็ไว้ใจได้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังต้องระวังอยู่ดีส่วนกิจกรรมลุ้นรางวัลปลอมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นก่อนช่วงบอลโลกแต่เมื่อมีบอลโลกนะฮะแน่นอนว่าจะมีการใช้โอกาสนี้หลอกลวงท่านการแจกรางวัลบอลโลกออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเอาของมาแจกให้มันไม่คุ้มหรอกคือถ้าเราไม่เสียอะไรเลยแล้วบอกว่าได้รางวัลใหญ่อันนี้คือผิดปกติอยู่แล้วนะครับคำศัพท์ที่เรามักจะใช้กันเหมือนกับโลกของ AI คือ too good to be true นะครับคือมันดีเกินจริงอ่ะท่านไม่ลงทุนเลยสักบาทหนึ่งแต่ท่านจะได้ทองได้โน้นได้นี่จากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้นะครับจากการเพียงแค่ท่านใส่กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอย่างเงี้ยโอกาสเป็นจริงน้อยมากนะฮะและสุดท้ายคือพนันออนไลน์นะครับพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลกคงมีอยู่จริงแหละแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับบนโซเชียลมีเดียบางอันนี่เห็นพูดถึงเว็บพนันกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะครับเป็นแบบพนันที่สารพัดจะทายนะครับก็ขอให้บริหารความเสี่ยงระมัดระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าพนันธรรมดาเนี่ยบางทีความเสี่ยงยังน้อยกว่าพนันออนไลน์เลยนะฮะพนันออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่เสี่ยงเยอะมากนะครับท่านโอนไปโอนเงินไปแล้วสมมุติท่านถูกรางวัลท่านรู้ได้ไงว่าเขาจะโอนเงินมาให้ท่านจริงนะฮะบางทีเขาก็บล็อกท่านไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็มีความเสี่ยงที่ท่านจะต้องเตรียมตัวรับละกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในช่วงบอลโลกนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับสักครู่กลับมาครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
0: ครับกับสู่ชัวร์ก่อนแชร์ Weekend นะครับก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับมีท่านผู้ฟังส่งคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ที่เราไลฟ์อยู่นี้นะครับบอกว่าดังจากเรื่องที่เราคุยกันเมื่อก่อนพักนะฮะบอกว่าเน้นดังนั้นเราเน้นการโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียใน LINE หรือใน Facebook ก็น่าจะเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมครับตอบด้วยกลัวมากก็คำตอบจริงๆก็คือยิ่งเราเอาตัวเองไปเผยแพร่มากเท่าไหร่นะครับในบนโลกออนไลน์ความเสี่ยงก็มากขึ้นนั่นแหละนะครับก็ยิ่งก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเสมอนะครับทุกครั้งที่เราโพสต์อะไรบนโลกออนไลน์เป็นการเพิ่มความเสี่ยงเพียงแต่ว่าเราจะจัดการมันยังไงหลายท่านนะครับก็เช่นบอกว่าเวลาโพสต์รูปก็ไม่ได้โพสต์รูปที่เป็นรูปล่าสุ

หรือรูปทันสมัยอะไรแบบนี้นะครับบางท่านก็จัดการเวลาว่าเช่นไปต่างประเทศมาพอโพสเสร็จปั๊บพอกลับมาแล้วค่อยโพสรูปอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้นะครับ

0: หรับผู้เริ่มต้น AI เอาเป็นว่าเป็นคำแนะนำในตอนนี้เลยนะในช่วงเวลานี้ที่ AI มันก็โอ้โหพัฒนาก้าวหน้ามาเยอะมากครับ
1: ต้องแนะนำแบบคนไม่เคยเล่นป่ะ
0: ก็ประมาณนั้นนะสำหรับแบบคนที่ยังรีรอกล้าๆกลัวๆแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าเริ่มต้นยังไงดีฮะ
1: คือตอนนี้ผมว่าเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้มันก็มีโครงการแบบรัฐก็จะสนับสนุนเรื่อง AI ด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีTalk of the Townกันนู่นนี่นั่นเราคงไม่ไปวิจารณ์ตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้าให้ผมมีข้ออ่ะมันน่าจะมีการเล่นอยู่สองแบบคือเขาไม่เลยเล่นเลยนี่เราก็ไม่นับนะ
0: ครับ
1: ว่าต่อไปไม่น่าจะมีแล้วล่ะก็คือคนไม่เคยเล่นเลยเหมือนคนไม่เคยเล่นสมาร์ทโฟนเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นไลน์เลยคุณพ่อคุณโยว่ายังมีไหม
0: ก็จะโ
1: หก็ยังมีนะเพราะว่า
0: น้อยมากๆอย่าง
1: วงการคนละครึ่งพักนี่ก็ปู่คุณย่าคุณอาคุณยายแล้วก็อาจจะไม่ได้สมัครใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นมีความเป็นไปได
0: ้ครับ
1: เรื่องเอจจิ้งโซไซตี้เรื่องอะไรพวกนี้มันก็เล่นไม่ได้แต่ว่าถ้าคนอยู่ในจุดที่เล่นสมาร์ทโฟนเป็นน่ะผมว่าแอปมันก็อยู่บนสมาร์ทโฟนนะมันก็ไม่เจอแล้วซื้อโน้ตบุ๊กมาเปิดเล่นน่ะต้องถามจากมือถือได้เลยแต่คุณโยเองผมว่าน่าจะถามจากมือถือมากกว่าถามจากคอม
0: ครับก็ถ้าเป็นเรื่องแบบ
1: ว่ามันสะดวกกว่าถูกไหม
0: ใช่ครับถ้าเป็นสั้นๆเนี่ยก็ถามมือถือฮะแต่ถ้าคิดว่าเรื่องนี้ยาวแน่ก็ต้องไปที่คอม
1: แล้วสมัยใช้เครื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องโหลดแอปก็ได้ถ้าเป็นเครื่องใหญ่มันก็เปิดเบราว์เซอร์มาก็คุยกับมันได้เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ถ้าเล่นเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเล่นผ่านแอปก็คือโหลดแอปมาเหมือนตอนนี้มีแอปทางรัฐก็จะมีแอปไทยดี
0: ครับ
1: ทางรัฐอะไรเงี้ยเราก็โหลดเฟซโหลด TikTok โหลดแอปอะไรมาเงี้ยมันก็จะมีโหลดแอปอยู่3ตัวนะตอนนี้มันแค่ GPT เฉพาะอยู่แค่3ตัวแค่นี
0: ้ครับ
1: แล้วก็คือมี ChatGPT มีไอ
0: เจมินาย
1: เพิ่มขึ้นแล้วก็มีคอร์สใช่ไหมของแอนโทรปิก
0: ครับ
1: ซึ่งสามอันนี้เนี่ยก็แยกผู้ใช้ไปสองประเภทแล้วกัน
0: ครับ
1: ประเภทแบบว่าใช้ฟรีใช้ฟรีแล้วก็ประเภทแบบใช้แบบจ่ายตังค์ตรงนี้สองแบบนะซึ่งผมคิดว่าคุณโยกับผมก็น่าจะไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วพอมาเริ่มก็ใช้ฟรีก่อน
0: ใช่ครับ
1: แง่อยู่แล้วนะ พอใช้ฟรีเสร็จก็
0: รู้สึ
1: กว่าลองของแบบจ่ายตังค์ด้วยว่าจะถามมันแล้วมันก็เริ่มงี่เง่าขึ้นมาคือเริ่มตอบอะไรเริ่มไม่ค่อยตอบหรือวันถามได้จำกัดมันก็จะกลายเป็นต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ แต่หลังจากที่กลายเป็นผู้ใช้แบบจ่ายตังค์แล้วเนี่ยก็ไม่เคยจะกลับมาเป็นผู้ใช้ที่ใช้ฟรีเลยเพราะเหมือนคนเคยไปกินอาหารอร่อยแล้วมันอร่อยมากจนมัน
0: ย้อนกลับไม่ได้นะก็ต้องไปแบบเสียตังค์ในระดับนี้ร้านนี้ตลอดถ้าเรายังมีกำลังแล้วก็ยังมี
1: คือเหมือนกับคุณเคยกินอาหารที่มันแบบประมาณหนึ่งแล้วคุณไปกินอาหารดีๆต้องแพงขึ้นแล้วคุณก็ไม่อยากกลับมากินอาหารที่มันถูกแล้วอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็คล้ายๆกันแต่ว่านี่มันจะต่างกันที่ว่ามันไม่มีอร่อยไม่อร่อยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่ถามมันไปแล้วตอบมาเนี่ยมันตรงเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการใช้งาน AI สำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมันก็เอาง่ายมันก็แค่ถามอะก็แค่ถามมันว่าให้วางแผนให้หน่อยให้ทำนู่นทำนี่ให้หน่อยถามข้อมูลตรงนู้นเรื่องสุขภาพเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ถามมันซึ่งแต่ก่อนลักษณะการถามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการถามที่ถามอะไรที่เกี่ยวกับGoogleถาม Google ก็คือ search หาเรื่องหาข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็ถามมา Google เปิดขึ้นมาก็พิมพ์เข้าไปแต่ว่าการที่เราพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำประโยคคำถามโดยการพิมพ์แบบเป็นคีย์เวิร์ดถามเรื่องจะไปญี่ปุ่นก็โตเกียวทริปอะไรเงี้ยทราเวลโตเกียวอะไรเงี้ยโตเกียว
0: โฮเทล
1: แคสติ้งชั่นพอยต์แล้วคือหมายความว่ามีคีย์เวิร์ดที่มันคำสองคำแล้วมันก็ไปหาแล้วก็ไปหาเป็นเว็บมาแล้วเราก็ไปกิ๊กอ่านใช่ไหม
0: คร
1: ับ เขาเรียกว่ายุคของการบูตโพสพวก SEO หมายความว่าใช้คนมาเห็นให้คนมาอะไรพวกว่าไม่ใช่บูตโพสในโซเชียลมีเดียแต่ไปจ่ายตังค์ให้ Google นะคะเซิร์ชเจอก่อนเรียกว่า Search Engine Optimization
0: คร
1: ับ จากนั้นเนี่ยมันก็ไปยุคเพื่อ ChatGPT ออกมาปี2022เดือนโนเวมเบอร์นะ ะก็

0: ป็นยุคเมื่อเลิกต้อนคีย์เวิร์ดให้มันแล้วจะคุยกับ AI อ่ะคุณโยก็คงไม่ได้พิมพ์คำคำเดียวให้มันนะแต่ก็จะพิมพ์เป็นประโยคเรียกว่าพรอมต์แล้วก็พิมพ์เข้าไปเพราะนั้นผู้เริ่มต้นเนี่ยมันจะออกมาดีไม่ดียังไงเนี่ยมันอยู่ที่การให้คำถามมันการพรอมติ้งคนเรียกพรอมต์เอนจิเนียริ่งอะไรก็ anyway อะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเล่นมาสักพักจนถึงขนาดเข้าไปจ่ายเงินกล้าจ่ายรายเดือนแล้วเนี่ยการพรอมต์ก็จะพร้อมตรงใจขึ้นนะครับว่าพร้อมได้ดีขึ้นถามมันได้ดีขึ้น
1: คร
0: ับ แต่ยิ่งถามดีมันก็ยิ่งตอบดีอย่างนี้ว่าเพราะนั้นคนที่ไม่รู้อะไรเลยอาจจะถามว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่น3วันวางแผนหน่อยสิอะไรเงี้ยหรือว่าป่วยเพี้ยกินยาแก้ท้องเสียยี่ห้ออะไรดีมันก็ยังไม่มีโรหรือบทบาทของตัวมันว่ามันนะจะต้องตอบแบบไหนเป
1: ็
0: นใครแต่ว่าคนที่พร้อมเก่งเนี่ยถ้าให้นำผู้เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีสตรัคเจอร์ที่จะถามมัน
1: คร
0: ับ แต่มันเรียกว่าซิสเต็มพร้อมว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณเป็นหมอคุณเป็นทนายคุณเป็นวิศวกรแบบเหมือนแอดสกิลเข้าไปในพวก AI เอเจนต์อะไรแบบเนี้ย
1: คร
0: ับ ให้มันรู้ก่อนว่าตัวมันอ่ะต้องตอบเราแบบมันเป็นใครอันนี้คนเริ่มต้นเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนี
1: ้
0: เขาจะถามไปเรื่อยไปยิ่งคนเคยเล่น Google มาก่อนก็ยิ่งแบบไม่ใส่ประโยชน์คำถามไปถามมันเป็นคำๆอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับมันก็มั่วบ้างเวลามันมั่วเนี่ยมันมั่วหนักกว่า Google เยอะเพราะว่ามันฮาลูซิเนตที่มันจะหลอนแบบเกณฑ์คำอะไรขึ้นมาเพราะถ้าผู้ใช้มือใหม่เนี่ยจึงไม่แนะนำให้ไปเชื่อมันแบบ 100% เพราะเรายังพร้อมไม่เก่งนะ
1: คร
0: ับ ถ้าเราถามมันเก่งเงี้ยโอเคคำตอบมันจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเพราะนั้นต้องมองว่าม ือใหม่ให้ใครแนะนำก็คือว่าใช้มันทำอะไรดีกว่าหรือว่า AI ช่วยอะไรในชีวิตประจำวันเราได้บ้างดีกว่าถามในเรื่องที่เราไม่รู้สรุปบทความช่วยเขียนอีเมลช่วยแปลภาษาช่วยเขียนโค้ดช่วยวาดรูปช่วยออกแบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นช่วยวางแผนการเรียนวางแผนการเที่ยววางแผนการทำงานเรียกว่าผู้ช่วยส่วนตัวแล้วกันประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเริ่มมาใหม่เนี่ยไม่แนะนำให้จ่ายตังค์เลยไม่แนะนำแล้ว AI ตอนนี้มันไม่ได้มีตัวเดียวมี3ตัวแล้วมันยังมี AI ตัวอื่นที่มันไม่ดังมากอย่างเช่นก๊อกของอีลอนมัสก์ใช่ไหม
1: คร
0: ับมี HiQN เหมือนเนี่ยของอาลีบาบามี DeepSeek ตอนนี้ก็เริ่มมีโมเดลชื่อแปลกโผล่มามีคิมมี่มี G อะไรอ่ะ G เป็นหมดแล้วคือโมเดลมันเจ๋งขึ้นเรื่อยๆแบบว่าเกิดมาคุณโยบอกให้มีตัวนี้ออกมาจะเท่าไหร่เน
1: ี่
0: ยยังไม่รู้เลยมันจะเข้าไปดูใน LM Stat จะได
1: ้ครับ
0: LM Stat LM Stat Leaderboard LM Arena Leaderboard มันจะจัดมาว่าใครเก่งใครไม่เก่ง IQN มันก็เก่งตอนนี้ไอ้ก๊อกมันก็ดีขึ้นไอ้โจจีต้องออกเรียกว่า GLM ไม่รู้คุณโยเคยได้ยินมั้ย GLM
1: GLM
0: GLM ตัวนี้ฮอตมากแรงมากตอนนี
1: ้ครับ
0: นะก็เป็น best open weight อ่ะตอนนี้ 91.2 GPQA
1: คร
0: ับ คะแนนในการ scoring มันอ่ะทะลุ galaxy เลย
1: คร
0: ับ แต่ถ้า best on listening เนี่ยคอร์ส my thought ซึ่งกำลังฉาวไง my thought fight favor fight โดนบล็อกรัฐบาลสหรัฐไม่เล่นแต่ถ้าถูกสดก็คือ QN 3.7 max อะไรเงี้ยนะคอนเซ็ปต์วิดีโอยาวๆพลังประมวลผลเยอะก็ต้องก๊อก4นะแต่ถ้าเกิดว่า overall performance เนี่ยก็ไม่เจมินายก็ GPT อะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็แนะนำผู้เล่นหน้าใหม่ว่าเล่นสัก3ตัว
1: ครับ
0: สัก3ตัวแต่จีน1อเมริกา2หรืออเมริกาหมดเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ไม่แนะนำให้จีนหมดเพราะว่าอเมริกามันเก่งกว่าตอนนี
1: ้
0: มันต่อระบบไม่ค่อยหลอน
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นจะเล่น Chat GPT ฟรีเจมินายฟรีบางทีไปเล่นของจีนที่ฟรีอาจจะให้คำตอบได้ดีกว่าในบางเรื่องเพราะนั้นมันไม่มีกูรูหน้าไหนจะมาบอกได้ว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรยังไงเพียงแต่ว่าพอเราคุยกับมันไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้เองว่าไอ้นี่มันพาไปเข้าป่าเขาพงตอบไม่ตรงเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราถามมันไปแบบไม่มีที่มาที่ไปเลยอะใครบอกว่าคุณเป็นทนายนะเราจะถามคุณเรื่องคดีนะคือไม่ปูพื้นให้มันเลยเนี่ยไม่ให้ตอบซีซัวตอบแบบมั่วไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ตอบไหมเพราะนั้นการที่จะไป

0: บอกมันว่าบทบาทของมันเนี่ยเป็นใครก่อนจะตอบมาเนี่ยช่วยกรุณารู้บทบาทตัวเองด้วยอันนี้จริงสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้ามือใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการบอกว่าเป็นยังไงงั้นผมสรุปให้เอาแบบ4ขั้นตอนนี่มันง่าย
1: ๆครับ
0: จะได้ชัดๆกันไปเลย
1: ดีครับ
0: นะขึ้นหนึ่งก็เมื่อกี้พูดไปแล้วคือเลือกทูลก่อนเลือกเครื่องมือก่อนก็จะใช้รถยี่ห้อไหนใช้ดาบอะไรก็คือเราจะพิอัพทูลเราขึ้นมาก่อนสักอันหนึ่งนะถ้าจะถามตอบวางแผนคิดไอเดียเนี่ยก็พูดไปแล้ว3เจ้า3ทหารเสือคลอสแอนโทปิกชาร์จ GPT ของภายใน AI จะเป็นแรงกุ้งเคลื่อนแต่ว่าให้เริ่มจากตัวฟรีก่อนนะก็เริ่มจากตัวฟรีก่อนจากนั้นเนี่ยพอเลือกขึ้นมือได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าข้อ2คือเรียนรู้วิธีที่จะพร้อมมันที่จะสั่งการมันภาษาชาวบ้านคือวิธีคุยกับมันอะสูตรสำเร็จในการเขียนพร้อมเนี่ยมันมีไหมเขาบอกมีนะก็คือพิมพ์ว่าให้มันเป็นบทบาทอะไรมันเป็นหมอมันเป็นทนายมันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ให้มันสวมบทบาทที่เราถามมันอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่น3วัน2คืนนะแล้วก็ให้ระบุข้อจำกัดว่าเรามีงบเท่านี้แล้วก็ไปโลคอสแอร์ไลน
1: ์ครับ
0: นี่ออกมั้ยเราต้องการผลลัพธ์แบบไหนออกมาเป็น Word Excel PowerPoint
1: ครับ
0: นะสรุปแค่ 2.1 2.4 แล้วกัน 2.1 บอกบทบาทอ่ะ2.2 บอกเป้าหมายงานที่ให้มันทำ
1: ครับ
0: 2.3 ก็คือบริบทข้อจำกัดงบประมาณ 2.4 ก็คือรูปแบบที่เราต้องการให้มันออกมานะอ่ะเอาง่ายถามง่ายนะช่วยคิดเมนูลดอาหารลดน้ำหนักให้หน่อยนะตัวเองบอกอย่างเงี้ยเป็นไงกว้างไหม
1: โอ้กว้างนะ
0: ช่วยคิดเมนูลดน้ำหนักให้หน่อยโ
1: อ
0: ้โหนี่คือแบบไม่ได้ตามที่อาจารย์บอกเลย
1: ค
0: ือผิดไปสักข้อหนึ่งแต่ถ้าพอเจาะจงแล้วผลลัพธ์อาจจะใช้ได้จริงเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณสวมบทบาทเป็นนักโภชนาการนะช่วยวางแผนเมนูอาหารเย็นสำหรับลดน้ำหนักเอาแบบสไตล์โลคาร์บคีโตอะไรเงี้ยขอแบบ5วันเลยนะขอเป็นอาหารไทยที่ซื้อเครื่องปรุงมาทำได้ง่ายราคาไม่ได้แพงเวอร์แล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีให้สรุปมาเป็น Excel ลงมาในตารางเห็นไหมคนละเรื่องเลยไห
1: ม
0: ครับคิดไปดูหาลดน้ำหนักให้หน่อยใช่ไหมดูคำถามดูมันจะซิมเปิ้ลไปนิดนึงเนี่ยเพราะนั้นจะมาบอกว่า AI ตัวไหนมันดีหรือมันไม่ดีอ่ะแต่ไม่ใช่ไงแต่โครงการ AI ที่รัฐจะแจกให้เราเนี่ยเขาถ้าผมฟังเขาแถลงเขาจะยืนให้เรียนก่อนนะให้เรียนให้ตอบก่อนไหมครับว่าถ้าคุณแบบสมบทบาทให้มันคำถามชัดเจนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ในเรื่องการทำอาหารลดน้ำหนักเนี่ยถ้าคุณพร้อมเก่งขนาดนี้คุณจะได้โทเค็นเอามาเล่นเยอะหน่อยได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมแบบคุณจะพร้อมไม่เก่งแล้วคุณมาเผาโทเค็นพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยไอ้เงินก็มาหลวงมันก็จะถูกใช้ไปอย่างไม่ควรใช้ผมยกอย่างเหมือนคนละครึ่งพัดนี่เลย
1: คร
0: ับ แต่ถ้าคนละครึ่งพัดแบบเอาไปเลยนะเดือนละ 1,000 4,000 กว่าไปเลย 4,000 คุณว่าจะถึง4เดือนมั้ยล่ะไม่ถึงหรอก
1: วัน
0: จะไปตีมือถือออกอะไรมั้ยใช่มั้ยจะบอกผมมีพัดนึงไว้คุณใช้วันละ200เนี่ยแล้วคุณใช้ได้5วันก็หมดคุณต้องไปข้ามเดือนอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคิดต้องฉลาดมากหมายความว่าเขาต้องการให้แบบอยู่ที่ไลน์จริงๆเพราะงั้นAI ถ้าเราจะมือใหม่หัดขับหรือรัฐจะมาแจกให้กับประชาชนเนี่ยผมว่าเป็นนโยบายเป็นสิ่งความคิดที่ดีแต่ว่ากระบวนการที่จะเอาไปใช้สำคัญเพราะนั้นมือใหม่เนี่ยผมไม่อยากให้จ่ายทางก่อนเพราะว่าเขาพร้อมผิดพร้อมถูกเพียงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: แต่พอพร้อมเป็นแล้วเนี่ยจะไปจ่ายเงินให้มันตอบดีขึ้นเอออย่างเงี้ยมันก็จะดีหน่อยเมื่อกี้ข้อสองนะ
1: คร
0: ับต่อไปข้อสามผมแนะนำว่าให้เริ่มจากเรื่องที่มันใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเราก่อนนะเช่นช่วยสรุปบทความนี้วิดีโอวียูทูบนี้หน่อยให้เหยื่อฝากบรรทัดช่วยตรวจคำผิดปรับจำนวนอีเมลให้ดูว่าผมจบไอวี่ลีกให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะหรือว่าคุณเป็นมะกุเทศที่มีความชำนาญในการท่องเที่ยวช่วยจัดทริปเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนผู้ใหญ่4คนเน้นคาเฟ่ธรรมชาติต้องไปโลคอสแอร์ไลน์พักโรงแรม3ดาวห้องคืนแล้วไม่เกิน 2,000 บาทอะไรเงี้ยคือมันก็จะเริ่มใกล้ตัวชิงจังหวะแล้วก็เริ่มเข้าสู่4ข้อเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ กำหนดเป้า

0: ให้ชัดบอกโรบทบาทนะครับแล้วก็บอกใครที่เหลือข้อจำกัดแล้วก็เอาผู้ที่เราต้องการนะสุดท้ายข้อ4ก็คืออยากจะเป็นเหมือน alert เตือนระวังสำหรับมือใหม่ดีกว่านะมือใหม่เนี่ยมักจะเชื่อ AI มากๆคิดว่ามันเก่งมันฉลาดมันบอกเราเชื่อหมดอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วอยากให้มีคอนเซ็ปต์ของรายการคุณโยอ่ะ
1: ครับ
0: การรายการคุณโยเนี่ยเขาเรียกอะไรแฟกเช็คกิ้ง
1: คือ
0: ควรจะตรวจสอบหน่อยบางทีมันหลอนมันตอบมั่วตอบซั่วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ผมอยากจะเตือนผู้ฟังคือเรื่องทางการแพทย์ครับซื้อยาให้คุณพ่อคุณแม่จะไปซื้อยามากินเองอะไรเงี้ยโทษทีแล้วถ้ามันแทนหมอได้ป่านนี้ไม่มีใครไปหาหมอแล้วอะหมอเนี่ยเรียกมี second opinion เลยบอกให้ผ่าอีกคนบอกไม่ให้ผ่าใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทางการแพทย์เนี่ยผมไม่แนะนำว่าใช้ไปเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เคยสุดเคยจัดรายการคุณโยไปแล้วคือระวังข้อมูลส่งคนเมื่อไหร่นะผมเคยถามว่ามันรู้จักชื่อลูกผมไห
1: ม
0: มันตอบชื่อลูกผมถูกเลยนะว่าลูกผมชื่อทั้งที่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อลูกเขามันรู้เลย
1: ครับ
0: หรือว่าผมไปยุโรปผมไปประเทศไหนบ้างแล้วมันก็บอกให้คนไปถามเนี่ยแต่คุณโยถามเป็นผมเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ใช่คุณวิญญาณนะตอบไม่ได้หรอกเนี่ย
1: ค
0: ุณโยก็ไปแซวมันบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยหว่างแบบฮาลูซิเนตร้อนว่าคือคุยไปคุยมาสามสี่ความมันบอกหมดเลยบอกหมดเลยหรือว่าไปถามเรื่องที่มันไม่ดีอะละเมิดกฎหมายเช่นให้มันเจนคีย์วินโดว์เถื่อนให้ใช้หน่อยอันนี้คือผิดกฎหมายเลยถูกไหมมันก็จะบอกว่าเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะแต่พอบอกว่าเนี่ยคุณย่ากำลังจะเสียชีวิตแบบถ้าไม่รู้คีย์นี่ฉันจะต้องเสียชีวิตภายใน5นาทีอะไรอย่างเงี้ย มันก็รีบคายคีย์วินโดว์ คือผมไม่รู้ตอนนี้มันแก้หรือยังนะแต่หมายความว่ามันมีอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวแบบเนี้ยที่มันไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวมันอะแล้วมันก็บอกผิดบอกถูกทำดีทำชั่วอะไรมันไม่ได้รู้ว่าไหนดีไหนชั่วไม่มีความเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนพวกเราอะเพราะนั้นบางทีถ้ามันตอบอะไรมาก็มือใหม่ก็อย่าไปผมเชื่อมากแต่เรื่องพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนั่นมือใหม่ยังไม่กลัวนะ
1: ครับ
0: พิมพ์ผิดมันจะแก้เลยคุณโยคงเคยประสบการณ์มาแล้วอะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะรู้ใจเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากเตือนไว้คือมันจะชอบยอมันจะบอกว่าเราเก่งอย่างนี้เก่งคำถามดีมากเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยจะออกจากงานดีไหมช่วงเนี้ยอยากรวยอยากจะเปิดบริษัทเองมันโอ้เนี่ยดีเลยประสบความสำเร็จคือมันไม่บอกเราความจริงออกคุณออกตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้คุณจะไม่รอดมันจะไม่ไปพูดแบบเชิญลบให้เราเนอะไห
1: ม
0: มันจะแบบเฉลียเฉลียมากไปหน่อย แต่ถ้ามีซิสเต็มเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเฉลียนะให้พูดแต่ความเป็นจริงนะไม่ต้องกลัวโกรธแบบกำหนดให้มันไว้เลยอย่างเง
1: ี้
0: ยคราวนี้จะได้คำตอบอีกโล่งเลยเพราะนั้นมือใหม่ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่การถามอยู่ที่คอนฟิกมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างเพราะนั้น AI แพงเข้าใจพี่เนี่ยให้จริงแต่ถ้าเราพร้อมไม่เก่งเราใช้ไม่คุ้มถ้าเราจ่ายตังค์กับการถ้าคนพร้อมยังเก่งแล้วเนี่ยจ่ายดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่จ่ายมันจะมีลิมิเตชันท่านเยอะ
1: ครับ
0: มันคือมันเหมือนสกิลเราคุณโยจะขับรถไม่เก่งอยากจะซื้อรถมือสองมาขับเฉี่ยวชนหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราคล่องตัวแล้วเงี้ยเราอยากจะได้รถดีๆมาเพราะเราสามารถจะควบคุมมันได้ขี่ม้าพยศสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือทับเลเวลสกิลตัวเองไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกผู้ฟังวันนี้คือต้องเริ่มก่อนเลย
1: ครับ
0: ต้องเริ่มวันนี้เนี่ยจบรายการนี้เริ่มเลยเริ่มฟรีก่อนถามมั่วถามซั่วอะไรไม่เป็นไรให้เราคุ้นชินมันให้รู้สไตล์มันก่อนนะอย่าไปไว้ใจมันมากแต่ว่าพอเราเริ่มได้ประโยชน์จากมันแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะก็ค่อยจ่ายตังค์เลือกจ่ายสำหรับผมเนี่ยผมจ่าย2ใน3นะผมไม่ได้จ่ายทั้ง3ตัวนะผมใช้แค่2ตัว
1: ใช้3ฟรี1
0: ใช้2จ่ายฟรี1แต่ตอนนี้ผมอาจจะต้องจ่าย3ถ้าเกิดว่าแต่ละตัวมันเก่งไม่เหมือนกันอ่ะเหมือนเล่นกีตาร์มีกิฟต์3ตัวนึงเฟนเดอร์ตัวนึงไอบานเนตตัวนึงคือบางทีมันก็มีคาแรคเตอร์และเชี่ยวชาญคนละเรื่องกันถ้าเอกสารยาวๆให้มันสรุปดีๆเนี่ยไอ้คอร์ดจะเก่งกว่าแต่คอร์ดในข้อเสียคือมันจะดูดซับทั่วทุกกลุ่มทุกเกณฑ์ปั๊บก็หมดละงานเล่นก็หมดละมันก็แล้วแต่คนที่รู้ใจกันมานานตั้มกันมานานเนี่ยเคมีนายแชท GPT มันจะรู้ใจเรามากกว่าเพราะว่า
1: ใช้มานานแล้ว
0: มันรู้จักเรามาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยลองดู
1: ได้ครับอาจารย์
0: ทำตาม4ข้อเนี่ยแล้วก็ผมสตรัคเจอร์ให้เรียบร้อยละข้อ2ก็แบ่งเป็น2ที่1 2ที่4เรียบร้อยแล้วลองคุณโยลองสรุปแล้วก็ลองสรุปให้ผู้ฟังแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะเพราะมันเหมือนสกิลสมาร์ทโฟนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้ามาเริ่มวันนี้ก็ตามเขาไม่ทันแล้วอ่ะ
1: โอ้ใช่ฮะ
0: ยังไงก็ต้องใช้หนีไม่พ้นหรอก
1: ได้ครับผม
0: แต่ใช้ด้วยความระวังอย่าไปบอกข้อมูลส่วนตัวมันมากว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรครอบครัวเราเป็นยังไงอย่าไปใส่ชื่อใส่ยิ่งเลขบัตรประชาชนพาสเวิร์ด

0: ้ามใส่เด็ดขาดนะ
1: ได้ครับผมงั้นขอบพระคุณครับอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ นั่นคือคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ปริญญาหอมเนตรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโค้งสุดท้ายลงทะเบียน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า12ล้าน 600,000 รายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนณเวลา 13:00 นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1 คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 519,773 รายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็น 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายนกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองดินแดนโดยมิชอบและไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานของพื้นที่หรือแนวเขตแดนแต่อย่างใดและในกรณีที่พื้นที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนแถลงการกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เผาคลังสินค้าบริเวณโอสเมดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ดังนั้นควรมีการตรวจสอบข้อจริงร่วมกันผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของไทยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติและยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม MO

0: อยู่อย่างเคร่งครัดซึ่งไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมไปถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้สื่อทหารพรานตั้งจุดสกัดริมโขงจับพิรุธกระบะต้องสงสัยไม่ยอมตรวจค้นซิ่งฝ่าด่านหนีระทึกเสียหลักตกข้างทางทิ้งยานับแสนเม็ดเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่2และหน่วยงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดยาบ้า 180,000 เม็ดหลังไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่พยายามขับฝ่าจุดตรวจก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางหลวงบริเวณบ้านนาโมอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนกระทั่งพบรถยนต์กระบะมีซูบิชิไททันขับมายังจุดที่ตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถหยุดแต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าจุดหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักตกข้างทางในอำเภอนายุงจากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัย 2-3 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ผลการตรวจค้นพบกระสอบสีดำตกอยู่ข้างรถภายในบรรจุยาบ้า 180,000 เม็ดเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.นายุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโสพลเปิดค่าย CBTS พื้นที่ต้นแบบ6อำเภอบุรีรัมย์ในโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้ากับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นำร่อง6อำเภอได้แก่ลำปลายมาศคูเมืองพุทไทสงนาโพบ้านใหม่ชัยพจน์และหนองหงบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเพื่อดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การค้นหาคัดกรองบำบัดฟื้นฟูไปจนถึงการติดตามหลังกลับเข้าขออภัยค่ะไปจนถึงการติดตามหลังกลับคืนสู่ชุมชนนายสพลกล่าวว่าการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมหรือ CBTX ภายใต้โครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่วัดสุวรรณารามอำเภอพุทไทสงกิจกรรมในครั้งนี้มีนายนิสิตวงศ์หทัยในอำเภอพุทไทสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไทสงสมาชิกสภาจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไทสงสาธารณสุขอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันทุกตำบลหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการเปิดค่าย CBTX รุ่นที่1ของตำบลบ้านเป้ามีผู้เข้ารับการบำบัด40คนเพื่อขยายโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหายาเสพติดเข้าถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนอกจากนี้22มิถุนายนจะมีการประชุมหารือที่อาคารรัฐสภาโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมอินเดียคุมเข้มสอบ Entrance เข้าเรียนแพทย์รอบใหม่หลังข้อสอบรั่วนักศึกษาอินเดียนับล้านคนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีรอบใหม่ในวันนี้ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังการสอบครั้งก่อนหน้าเมื่อวันที่3พฤษภาคมประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันเนื่องจากพบข้อสอบรั่วหลายครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของนักเรียนผู้เข้าสอบกว่า2ล้าน2แสน

0: คนทั่วประเทศสำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบหลักฐานสำคัญว่ามีการนำข้อสอบเก่งซึ่งมีเนื้อหาตรงกับข้อสอบจริงเกือบ140ข้อหลุดไปในการซื้อขายในกลุ่มลับล่วงหน้าก่อนวันสอบจริงเกือบ42ชั่วโมงมีรายงานว่าขบวนการทุจริตเรียกเงินค่าหัวสูงถึงคนละ 3-5 ล้านรูปีหรือประมาณ 1.3 ล้านถึง 2.2 ล้านบาทจนต้องยกเลิกการสอบดังกล่าวทั้งหมดและจัดสอบใหม่ในวันนี้ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มขณะที่กระทรวงศึกษาธิการอินเดียระบุว่ามีแผนจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในอนาคตเพื่อตัดปัญหาข้อสอบรั่วไหลอย่างถาวรขณะที่หน่วยงานสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าสืบสวนหาผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุจริตเบื้องต้นได้จับกลุ่มอาจารย์วิชาเคมีและเจ้าหน้าที่ภายในบางส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับศูนย์ติวเตอร์รายใหญ่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต
1: ่อสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับแขกรับเชิญผมวันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าผมเป็นลูกค้า เธอมายาวนานเลยโอ้โห20กว่าปีนะแต่เพียงแต่ว่าเพิ่งมามีโอกาสเจอก็เรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะครับได้ราวๆสักเมื่อ20ปีที่แล้วแต่กว่าจะยอมมาออกรายการ กับผมนี่คือวันนี้นะครับเป็นลูกค้าเขาทั้งสองที่แล้วครับแต่ว่าที่แรกเนี่ยจะเป็นลูกค้าแบบค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็ประจำเลยทีเดียวนะครับอ่ะไม่แนะนำอะไรมากมายแล้วครับเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับคุณแป๊ดสายใจอภิรัตน์ไพบูลย์ซึ่งเป็น CEO ของบูมแมรงออนไลน์บริษัทจำกัดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของครัวจำแรงแปลงกายครับสวัสดีครับแป๊ดครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โอ
1: ขอบพระคุณมากครับแป๊ดเรียกพี่โอได้เลยนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนที่บอกรายการเนี่ยเขาก็จะเรียกพี่ยุ้ยเรียกยุ้ยเฉยๆบ้างเลยอะไรก็ตามแต่อันนั้นคือชื่อเล่นจริงๆแต่ว่าน้องๆที
2: ่บูมแมลง
1: เขาไม่ได้ใส่ชื่อในระบบว่า
2: พี่ยุ้ยพี่โอตลอด
1: เขาแทบทุกคนเรียกพี่โอหมดโทเล็กโบอีฟนะจะเรียกพี่โอหมดเพราะฉะนั้นคุณแป๊ดก็เรียกพี่โอได้เลย
2: ยี่สิบกว่าปีไม่เจอพี่โอนี่ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะ
1: อะไรป่านนั้นมาชมกันอย่างนั้นเลยนะ
2: จริงค่ะ
1: นะคะก็เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็อยากให้ได้ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีต่อจากนี
2: ้
1: ได้รู้จักกับชีวิตซึ่งโอ้โหโลดผลจนทยานมากต้องบอกเลยนะครับคือผมตั้งชื่อตอนว่าชีวิตดั่งรถไฟหอกจริงๆจะบอกว่าชีวิตแบบโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะฮะของแขกรับเชิญผมเนี่ยคือเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นสูงเลยนะแล้วก็วุ้บลงแบบน่าตกใจเลยหลายครั้งเลยตรงชื่อรายการมากเวลาคุยตอนชวนนะฮ
2: ะ
1: น้องก็บอกว่าโอ้ยพี่โอขาชื่อรายการพี่โอเหมือนชีวิตหนูเลยนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับแป๊ดเป็นคนสงขลา
2: จริงๆใช่เลยค่ะพี่ก็เป็น

0: เอาง่ายๆคือเด็กตจวนี่แหละเป็นสาวใต้
1: เป็นสาวใต้อืมนะครับ
0: ก็เป็นจังหวัดสงขลาเน
1: า
0: ะ
1: คนอำเภออย่าง
0: พี่โออย่าถามเรื่องการพูดนะคะเพราะว่าคือเด็กขาดใหญ่อ่ะส่วนใหญ่จะพูดเขาเรียกอะไรอ่ะพูดภาษาใต้ไม่ค่อยได้แต่ฟังได้ด่าได้ 100%
1: อ๋อแต่แหลงตายไปได
0: ้แหลงไม่ค่อยได้มันทองแดงค่ะทองแดงหล่นถามว่าแหลงได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันออกทองแดงคือฟังแล้วมันไม่ละมุนเนาะ
1: นะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับพี่เป็นพี่น้องมีพี่น้องกี่คนยังไง
0: มีพี่น้อง5คนคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวสวนโดยกำเนิดนะคะถ้าภาคใต้ก็จะต้องเป็นสวนยางพารา
1: อ๋อทำสวนยาง
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็เป็นเด็กในเมืองเนาะก็เพราะว่ามีร้านขายของเล็กๆ
1: ขายของด้วย
0: เป็นเด็กสวนจริงนะคะแต่ว่าอยู่ในเมือง
1: อืมครับผมก็ถ้าว่าไปชีวิตครอบครัวไม่ได้ลำบากอะไรมากนะ
0: ก็ถือว่าอย่างนี้กว่าพี
1: ่
0: ฐานะปานกลางพ่อแม่สามารถส่งเสียให้เรียนแต่ว่าให้แบบใช้ชีวิตสุขสบายมากๆเลยอ่ะแบบเป็นลูกคุณหนูอ่ะไม่ใช่
1: ไม่ถึงขนาดลูกคุณหนูนะครับเรียนเบื้องต้นที่ไหนครับ
0: จริงๆก็คือจบที่โรงเรียนมัธยมนะคะ
1: เอาเลยถ้าเกิด
0: สมมติว่าอนุบาลมาจะยาก
1: โอ้โหน้องจะถอยไปทำไมถึงอนุบาล
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: เอามัธยม
0: ใช่ไหมคะก็คือเป็นเด็กโรงเรียนที่แบบว่าดังที่สุดในภาคใต้นะครับชื่อโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะคะชื่อตัวย่อคือยอว
1: ยอหญิงยอแหวน
0: ลูกศิษย์ยอวเยอะมาก
1: หาดใหญ่เนี่ยน
0: ะ
1: ถ้าพี่โอจำไม่ผิดนะช่วงที่เรามีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนอย่างเช่นรายการการบินไทยไขจักรวาลของ
0: ค
1: ุณชายธนศรีอมรธนศรีหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยมาบ่อยมาก
0: เก่งเป็นเด็กที่แบบขึ้นชื่อถ้าใครเรียนจบที่นี่อะไรเงี้ยก็ประมาณการได้ว่าเข้ามหาลัยได้เกือบ
1: นั่นโอ้โหนี่แล้วเข้ามหาลัยอะไรเอ็นที่ไหน
0: เอ็นเนี่ยโอ้โหเศร้ามากเลยนะตั้งแต่ไม่เคยเล่าพี่ฟังเลยว่าจริงๆอ่ะคือความหวังของแพทย์นะคะคือตั้งแต่เด็กคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะอยู่กรุงเทพนะ
1: ครับ
0: คือในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่กรุงเทพเอาก่อนคิดว่าเราเรียนจบแล้วก็สอบเอ็นทรานซ์เข้ามออนะหาดใหญ่เอามหาวิทยาลัยสงขลานคริน
1: ทร์
0: จะต้องแทนเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นมีความสุขคือเราวาดหวังมากประเด็น
1: แล้วเข้าที่ไหนได้
0: ประเด็นคือเอ็นทรานซ์ไม่ติดค่ะร้องไห้ไป3วัน3คืน
1: เ
0: ป็นการที่เขาบอกว่าร้องไห้เป็นวักเป็นเวงอันอย่าง
1: น
0: ี้
1: เลยถ้าเรียน
0: ใช่ไหมก็ร้องไห้นอนหลับตื่นมาก็ร้องไห้เสียใจค
1: ่
0: ะ
1: สามวันสามคืน
0: ใช่
1: ถ้าเรียนโปรแกรมอะไรจ้ะตอนมัธยม
0: ศิลป์ฝรั่งเศส
1: ศิลป์ฝรั่งเศส
0: บองชู่
1: โอ้สวัสดีนะ
0: ขอบคุณเลยวุ้ย
1: โอเคเดี๋ยวนะก็เลยคือพลาดไปเข้าไม่ได
0: ้เข้าไม่ได้
1: ทำไม
0: พ่อข้าพี่ด้าพ่อได้เหมือนกับว่าเราก็ร้องห่มร้องไห้คุณพ่อแบบโอ้โหมันเป็นอะไรของมันมากมายขนาดนี้วะอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็บังเอิญมีรุ่นพี่ที่กรุงเทพเขาอยู่กรุงเทพมาก่
1: อ
0: นก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยเธอไปสมัครที่โรงเรียน YWCA สิเป็นโรงเรียน
1: เด็กพิการ
0: แล้วก็อย่างนึงนะเธอไม่ต้องเรียนยาวถึง4ปีหรอก2ปีครึ่งรู้สึกยังไงเนี่ยก็จบแล้วเธอก็ได้งานทำแล้วณตอนนั้นสมองก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนชวนก็ไปที่1 2แบบเนาะเรายังมีน้องอีกทั้ง 2-3 คนก็คือแบบว่าถ้าเราเรียนจบแล้วเราได้ทำงานเร็วเราก็ได้ลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาแบบนั่งรถไฟเหาะมาเลยค่ะรุ่งขึ้น
1: เข้ากรุงเทพ
0: คือเพื่อแต่โทรมาเอาวินาทีสุดท้ายละ
1: จ้ะ
0: อีก2วันก็เลยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพเลยค่ะนั่งรถไฟเหาะมาเลย
1: แล้วก็ไปสมัครที่ YWCA ท่านผู้ชมท่านฟังครับ YWCA เนี่ยเขาจะเป็นที่สอนในยุคนั้นนะสอนเรื่องเลขานี่แบบมืออาชีพมืออาชีพ
0: ที่เลือกที่นี่แต่งตัวเท่มากสวย
1: เครื่องแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเขาก็จะมีช็อตคอร์สนะอย่างภรรยาพี่เองอ่ะก็จะเรียนคอร์สสั้นที่นี่เพราะว่าเขาได้จริงๆเขาก็ศิลป์ฝรั่งเศสเหมือนกันใช่พี่ติ้งเขาก็จะเรียนอันเนี้ยนะฮะแล้วก็คือเรื่องของภาษาฝรั่งเศสเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาได้หมดละเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเขาอยากได้ทักษะเรื่องการเป็นเลขาเพราะว่าจะไปรู้ได้ไงอาจจะมีออฟเฟอร์งานดีๆของบริษัทนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียนที่นี่ด้วยจะเป็นคอร์สสั้นของคุณแป๊ดเรียนแบบไหน
0: คอร์สเต็ม
1: โอ้เต็มเลย
0: 3ปี
1: โอ้ก็ได้ดิโพลมาเลย
0: ได้ดิโพลมา
1: ว้าว
0: ได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยแต่จริงๆก็สอนภาษาอังกฤษนะคะ
1: ถ้าเรียกเต็มๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น Secretarial School นะฮะ YWCA กับ Young Women's Christian
0: Association ล้วนสนุกมากที่นี่ค่ะ
1: นะฮะอ่ะก็เรียนที่นี่จบทีนี้งั้นกระโดดเลยพอจบได้ดิโพลมาเรียบร้อยเรียนเต็มหลักสูตรเลยนะ

0: ไปเป็นเลขาที่ไหนจ้าหรือว่าทำงานอะไร
1: จริงๆก็เรียนจบมาปุ๊บเนี่ยก็ไปเป็นเลขานะคะตามหลักสูตรที่เราเรียนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าช็อตแฮนด์ทำยังไงคือชอบมากเรียนช็อตแฮนด์เป็นรุ่นแรกที่เรียนเริ่มคอมพิวเตอร์เริ่มเข้
0: า
1: เป็นรุ่นแรกเลยที่ก็ทางโรงเรียนเริ่มสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าแป๊บย้ำอีกทีนี้คนดูจะรู้เลยนะครับอายุเท่าไหร่
1: ไม่อยากจะบอกเลยนะคะ
0: ถ้าใช้ย้ำอีกทีหนึ่งนี่คนดู
1: ร
0: ู้ทัน ทีเลย
1: แบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
0: ค
1: อมพิวเตอร์มาครั้งแรกเลยเราก็เลือกเรียนคอมพิวเตอร์ไปด้วยก็ไม่ให้เลือกอะไรนะคะก็มาเป็นเลขา
0: เอาเป็นเลขาก
1: ่อนแผนกเลขาของแผนกส่งออกเป็นบริษัทอาหารส
0: ่
1: งออกก็ทำอยู่ระยะหนึ่ง
0: ครับแล้วเราก็อยู่ในแวดวงนี้เลยอยู่ในแวดวง
1: กำลังจะบอกพี่โอว่าเกิดอะไรขึ้นไหม
0: จ้ะ
1: นี่แหละรถไฟจะเริ่มมาเหาะแล้วแล้วก็ทำงานก็ดีอยู่เนาะด้วยความที่หน้าตาจิ้มลิ้มนี
0: ่คือจะบอกว่าตอนนั้นสวยแหละดูออกดูออกดูออกโอเค
1: คือก็ไม่เป็นที่ถูกใจของรุ่นพี่มากนักรุ่นพี่ก็มีรุ่นพี่เพราะว่าบริษัทใหญ่มากใช่ไหมคะเราก็เป็นซีเนียร์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นจูเนียร์เป็นจูเนียร์
1: คิดไม่ถึงเลยนะคะพี่ว่าก่อนที่จะพ้นโปรได้รับอะไรรู้ไหมคะ
0: ไม่
1: ก็คือจดหมายเขาเรียกอะไรซองขาว
0: อ้าวไม่ผ่าน
1: ใช่ค่ะทั้งที่เราโหเราแบบเต็มที่เลยนะคะแต่เราก็ซองขาวพร้อมเงินเดือนได้ตอนเย็นออกทันทีเลยโอ้ชีวิตแบบอะไรเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่แบบว่า
0: เราก็ตั้งความหวังว่าเราทำได้ดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้ทำอะไรอ่ะ
1: คือเราก็โหเศร้าสิคะคือไม่เคยรู้ว่าโหยื่นปุ๊บยื่นซองขาวมาพร้อมกับยื่นซองขาวพร้อมกับเงินเดือนแล้วบอกคุณไม่ต้องมาแล้วนะคะพรุ่งน
0: ี
1: ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: โอ้เราเศร้าเสียอายุเพิ่งจะ21 22เอง
0: ก็ประมาณนี้เหมือนเด็กเพิ่งจบมหาวิทยาลัยกำลังเฟรช
1: ลงชีวิตอยู่ค่ะแล้วเอ้ยอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบ
0: เจ้าน
1: าย
0: ใคร
1: เจ้านายโปรดเจ้านายโปรดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็มีรุ่นพี่เขาก็แบบอาจจะแบบเหตุผลที่โดนเพราะว่าอะไรป่ะคะไอ้เราก็ไม่รู้ก็คือเจ้านายรักเราก็คิดถึงบ้านทำเรื่องขอลา7วันก็ไม่รู้ว่าเป็นพนักงานฝึกหัดไม่ไม่สาม
0: ารถไม่ได้อย่าเลยเด็ดขาด
1: ลาไปเจ็ดอันนี้คือไม่ทราบจริงๆก็เลยลาไป7วันกลับมาเท่านั้นได้ค่ะ
0: ออกเลยฮะ
1: ใช่ค่ะก็คือแล้วก็โดนไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: จ้ะแล้วนี้ไปทำงานที่ไหนที่แบบว่าค่อนข้างจะมั่นคงกว่า
1: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็โหไปนู่นไปนี่เนาะแล้วก็เราก็ไปเขาเรียกอะไรคราวนี้เข้าสู่วงการเซลล์
0: ท็อปเซล
1: นะคะหนูเนี่ยท็อปเซล
0: ท็อปเซลด้วยนี่
1: เข้าสู่การเซลส์ขายตู้คอนเทนเนอร
0: ์ขายตู้คอนเทนเนอร์
1: นึกออกใช่ไหมคะ40ถึง30ถ้าวิ่งไปวิ่งมาขายตู้ขายส่งออกนะคะขายสเปซข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในแบบเขาเรียกว่าบริษัทชิปปิ้งนะคะอยู่นานนะคะอยู่ประมาณ 7-8 ปีเนี่ยค่ะก็ 7-8 ปีโหสนุกสมานสนุกสนานกูเป็นท็อปเซลบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่คือสนุกข้างนอกแต่ว่าการพี่โอรู้ไหมการที่โดนบูลลี่เนี่ยมันก็สาหัสนะคะ
0: โอ้ยุคนั้นมีเหรอ
1: เอามีแล้วค่ะเป็นยุคที่แบบบูลลี่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคือเราเก่งนี่เราเก่งไงเราก็โหท็อปเซลล์ด้วยนี่นั่นแต่ภายในเขาไม่ได้เก่งกับเราด้วยไงข้างในเขาก็แบบโหอะไรเงี้ยบังเอิญเป็นที่ถูกตาที่ชอบของเจ้านายอีก
0: okay. อ
1: ะไรเงี้ยค่ะเราคนน่ารักอ่ะ
0: ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอออ่ะเข้าหน่อยนะครับ
1: เออนะคะก็คือทำแต่ก็ต้องทำนะสุดท้ายคือไม่ไหวแล้วบูลลี่โดนหนักมาก
0: ก็เลยออก
1: ก็เคยลาออก
0: อันนี้ผ่านไปประมาณ7ปีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกความรู้สึกว่าทนไม่ไหวเนี่ยนะโอ้ทนเก่งมากนะ7ปี
1: เช้าขึ้นมาทำไมฉันไม่อยากมาโรงเรียนมาทำงานเลยคืออารมณ์แบบนี้เลยนะคะทำไมฉันต้องมาทำงานต้องเป็นแบบนี้อะไรต้องมาถึงปุ๊บโดนกันแน่กันแน่โดนนี่โดนสารพัดจะโดนแต่เราด้วยความที่เราเป็นเด็กอยู่เนาะเราก็ไม่กล้ายุ่งกับรุ่นพี่อะไรประมาณอย่างนั้นนะ
0: แล้วไปไหน
1: แล้วก็
0: ออกจากที่ก็ไปไหนล่ะทีนี้
1: ก็มีพี่ที่รู้จักก็แนะนำเนาะแนะนำให้เฮ้ยเธอมาสมัครเธอเป็นเซลล์เธอมาสมัครบริษัทขายเลเซอร์ดิสดูสิเนี่ยติ๊กติ๊กคนชอบดู
0: จะดูกระโดดไปนู่นเลยโอเค
1: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่รู้จักกับพี่กรกฎ
0: ครับผม
1: นาราพิทักษ์สายซึ่งเป็นหุ้นส่วนจนทั้งทุกวันนี
0: ้
1: น
0: ะคะหุ้นส่วนของ
1: บูมแมลงตอนน
0: ี้อ๋อทุกวันนี้ครับผมครับผม
1: พี่ก็อยู่พี่เขาก็อยู่ที่บริษัทเลเซอร์ดิสทำเป็นบริษัทหนึ่งนะคะขายเลเซอร์ดิสแล้วหลังเนี่ยก็ตัวบริษัทนี้พี่เขาก็ไปติดต่อทาง CVD ก็คือเราก็คือถูกควบรวม
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่บริษัท CVD ก็คือเป็นแผนกเลเซอร์ดิสแผนกหนึ่งของ
0: CVD CVD หมายถึง CVD International นะบริษัทหนังเลยตอนนั้นยุคนั้นก็ทำ VHS นะ
1: ยิ่งใหญ่มากเลย

0: พี่เคยสัมภาษณ์ด้วยก่อนคุณพเดชหงฟ้า
1: คุณเลอศักดิ
0: ์คุณเลอศักดิ์แต่พี่เจอคุณ
1: พี่ณวินาทีนั้นทุกคนต้องรู้จักบริษัท CUD ใช่ไหม
0: แน่นอนแน่นอนดังมาก
1: เกี่ยวเรื่องเป็นตัวแทนทุกค่ายหนัง
0: ใช่
1: ของดี
0: หนังลิขสิทธิ์แบบถูกต้องคุณภาพชัดเจนต้อง CUD ยุคนั้นคุณพเดชหงฟ้าพี่โอจำแม่นเลยเคยได้คุยกับท่านด้วยแล้วทีนี้ก็เลยมาอยู่นี่เป็นแผนกเลเซอร์ดิส
1: อยู่ในแผนกเลเซอร์ดิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จ้ะแล้วก็ทีนี
1: ้ดื่มน้ำหน่อยนะคะ
0: เชิญครับแล้วก็ทีนี้เอ่ยถึงคุณกรกฎไปละก็แปลว่าได้ทำงานอะไรร่วมกันกับทางคุณกรกฎใช่ไหมครับเราต่อเลยครับเราต่อเลย
1: ก็
0: เพราะว่าอันนี้อู้ไม่ได
1: ้เราก็อยู่ที
0: ่เรื่องเยอะ
1: เราก็อยู่ซีดีมาอยู่ประมาณหลายปีอยู่นะคะสี่ห้าปีอะไรเงี้ยก็คือช่วงนั้นยังเป็นแผ่นเลเซอร์ดิสแล้วก็ DVD เข้าสู่ช่วงของ VCD
0: มันจะเป็น VHS นะที่เป็นกล่องสวยชนะCVD ก็ตั้งใจทำมากแล้วก็พี่โอไปดูกระบวนการผลิตก็เลยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ VCD แล้วก็ VCD เสร็จก็มา DVD VCD มาเลเซอร์ดิสก่อน
1: ชัดเลเซอร์ดิสมันมีอยู่แล้วค่ะ
0: มันมีอยู่แล้ว
1: คู่กับ
0: มันไปคู่กันจ้ะ
1: วิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็โอเคเอาละเทคโนโลยีเริ่มเข้าละVCD ก็เริ่มเข้ามาทดแทนจะเริ่มมาทดแทนDVD ไม่ใช่ VO Video
0: ใช่ VO จะเริ่มหายไปแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะ
0: เหลือหนังแต่หนังแผ่นละที่เขาเรียกกันเหลือแต่หนังแผ่นแล้วนั่นแหละหนังแผ่นโอเค
1: แล้วก็พอเข้าสู่ DVD นะคะทีนี้พอเราก็ทำอยู่หลายปีนะอย่างน้อยต้องมี 5-6 ปีแล้วอยู่ที่นี่ก็ทำเต็มที่จนถ้าแบบ Laserdisc คนก็จะเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วค่ะเป็นที่มาทางบริษัทCUD เขาก็จะเริ่มยุ
0: บ
1: แผนกนี้เนาะแผนกเลเซอร์ดีซึ่งก็ว่าคนเริ่มไม่เป็นที่โปรดปรานต้องการแล้ว
0: เริ่มจะ
1: เอาเอา
0: พี่โอมีบานเลย
1: มันก็เลยได้โอกาสที่กรกฎกับหนูซึ่งก็มีความรู้หนูมีความรู้ทางด้านการขาย
0: ที่
1: นี่นั่นกรกฎเขามีการด้านการบริหารคอนเนคชั่นกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเลยพี่เดี๋ยวไปลงทุนกันเถอะ
0: เราแยกตัว
1: แต่ว่ายังดีกับ CUD นะคะลาออกด้วยแบบทุกอย่างราบ
0: ไม่ได้มีข้อ
1: ไม่ได้มีพี่จอมขาวนะคะ
0: okay. อัน
1: นั้นมันสมัยเด็กๆยุค
0: ขาวก็เลยสองคนกับคุณกรกฎก็เลยทำธุรกิจเองโดยการสั่งแผ่นเข้ามา
1: แผ่นลิขสิทธิ์ก็คือสั่งแผ่นลิขสิทธิ์เข้ามาขายกันก่อนเฮ้ยขายไปขายมาหุยยอดมันเยอะว่าน
0: ั่น
1: เราเป็นไงอ่ะเอาแล้วเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้มัน
0: แพงอยู่นะต่อแผ่นนี่พี่โอพี่โอมีตั้งแต่แผ่นแรกที่คุณแป๊ดเอามาขายนะ DVD ตอนนั้นยังแยกเป็นโซนนะยังไม่ all zone นะ
1: แล้วอินพอร์ตมันเป็นภาษา
0: ไม่มีภาษาไทยพี่โอเก็บไว้หมดครับผม
1: แต่ว่าพี่มันมาคู่กับอะไรว่าอินเทอร์เน็ตเริ่มเพราะฉะนั้นลูกค้าของหนูของแป๊ดเนี่ยของที่เราตั้งขึ้นมาเออมาจากลูกค้าอินเทอร์เน็ตพอเราประกาศขึ้นไปโหตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้มีการบล็อกแบบนี้เน
0: า
1: ะแบบอะไรสีฟ้าก็บล็อกกันเละเทะอะไรเงี้ยโหแบบย้อนขึ้นไปปุ๊บคนเห็นปุ๊บอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: สมัยก่อนไม่ได้บล็อกนะส
0: ี
1: ฟ้าพวกอะไรทั้งหลายแหล่นะแล้วโหคนก็ติดต่อเข้ามาโทรไลน์ก็โหทั้งวันทั้งคืนขายไม่หมดเลย
0: โอ้เรียกว่าดังเลยบูมเลยนะฮะนี่แยกกันออกมาทำสองคนเนี่ยนะ
1: คิดการใหญ่ค่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่เปิดร้านนะเล่าเลยใจร้อนแล้ว
1: หลังจากนั้นเนี่ยเปิดร้านก็คือมีรู้จักดีพี่เขาว่าพี่กดนี่แหละเขารู้จักกับทางคนที่ก็สัมปทานพื้นที่ที่มาบุญคลอง
0: มาบุญคลอง
1: เขาสนใจจะขายอะไรนะแผ่นดีวีดีทั้งนั้นเลยในชั้น4แต่เขาอ่ะอยากได้แผ่นลิขสิทธิ์ถูกต้อง
0: อยากได้ร้านที่ขายแต่แผ่นลิขสิทธิ์ถูกต้อง
1: ใช่
0: โอเค
1: เขาก็เลยเป็นโอกาสของเรามาติดต่อไหมเขาไม่บอกไม่คิดแพงเลยเธอมาเถอะค
0: ุ
1: ณ
0: อยากให้มาอยากให้มา
1: เพราะว่าจะได้เป็นหน้าตาและสีสันเพื่อจะกบเพราะว่าอันนั้นทั้งหมดเลยเป็นแบบของกรอบหมดอะไรกัน
0: กรอบใช่เขาบอกกรอบ
1: แล้วกันดังมากนะของแท้กรอบมาก่อน
0: ก็
1: มาก่อนเยอะๆมากโอ้มีบ้างไหมคะไม่มี
0: มีบ้างเพราะว่าเป็นพวกเพลงคือร้านไม่เอ่ยชื่อเขานะร้าน 2-3 ร้านเนี่ยที่มาบุญครองที่ไปเนี่ยเพราะว่าอยากได้ MV MV ซึ่งเขาขายอยู่ใน VHS เป็นรูปแบบ VHS พี่เอก็ไปแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุให้เลยไปเจอร้านคุณแป๊ดอยู่ในสุดเลย
1: ตรงนี้
0: ซ
1: ุ
0: ปเปอร์มาร์เก็ตก็ไป
1: คิดว่าคนจะไปไม่ถึงตอนเปิดก็ไม่เป็นไรนะคือเดิมทีเราเปิดที่บอกว่าออกมาขายนะคะเราก็เปิดอยู่ในตึกออฟฟิศเล็กๆ เป็นของเราเราไม่ได้มีหน้าร้านแต่เราขายบนอินเทอร์เน็ตขายบนออนไลน์ขายอะไรเงี้ยค่ะ
0: เนี่ยขายออนไลน์ในยุคนั้นท่านลองคิดดูดิแขกรับเชิญผมนี่ไม่ธรรมดานะ
1: ตั้งแต่มาเพราะโอ้โหแปลว่าอายุ
0: เขารู้แล้วล่ะป่านนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟ

0: เขาเขาบวกเนี่ยเนี่ยคุณโจมิเตอร์บอกไม่มีใครไม่รู้จัก CVD ครับพี่ยุ้ยเน
1: ี่ยจริงค่ะแต่ว่ารุ่นเดียวกันป่ะคะ
0: ต้องใช่แหละต่อและทีนี้ก็เลยทำร้านอันนี้เป็นร้านแรกที่มาบุญครอง
1: จำได้เลยปี2543
0: โอเคโอเคนะ2543
1: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่โอเป็นลูกค้าแป๊ดตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: นั่นแหละพี่20กว่าปีมานั่นแหละค่ะพี่นับอายุตั้งแต่พี่แบบว่าเราอ่อนนะคะ
0: อุ้ยอย่างนั้นเลย
1: พี่ก็เป็นคนแรกๆเลยนะคะ
0: ได
1: ้เมมเบอร์คนแรกๆเลย
0: ฮะไม่หรอกมีลูกน้องแป๊ดชวนพี่ไปพี่
1: น้องเล็กน้องเล็ก
0: นะ
1: น้องเล็กเขาอยู่อีกที่หนึ่ง
0: ใช่
1: เพราะพี่ก็นู่นอ่ะไปอยู่สายไปอยู่เมื่อก่อนมันมีร้านขายแผ่นเยอะ
0: ใช่ใช่ชื่อโทด้วยสิเดี๋ยวโทมันน้อยใจ
1: โท
0: กับเล็กสองคนนี่แหละนะฮะทีนี้ถามนิดนึงทำไมตั้งชื่อบูมแมรงพอเปิดร้านแรกแล้วเนี่ยตรงมาบุญกรองเนี่ยทำไมตั้งชื่อบูมแมรงอยากรู
1: ้บูมแมรงตอนนั้นเนี่ยเราเติบโตมาพร้อมกับพี่เบิร์ดพี่บอสบูมแมรงดังมากแล้วเราก็ชอบพี่เบิร์ดก็เลยตั้งเอ๊ะอะไรดีนะมานั่งคุยกันอีกหนึ่งเหตุผลก็คือคำว่าบูมแมรงมันก็คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คว้างไปเข้ามาไงพี่มอบกลับมาใช่ไหมคะ
0: ตามเพลงเลย
1: เราก็รู้สึกว่าถ้าเราดูแลบริการลูกค้าดี
0: ๆ
1: นะคะพี่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีๆเขาต้องกลับมาหาเราประมาณนี้เลยพี่มันก็เลยเราก็เลยทำเมมเบอร
0: ์เก่ง
1: ทำเป็นสมาชิก
0: เข้าใจคิดความหมาย
1: เราก็เลยแบบว่าดีไซน์ขึ้นมาเป็นให้เป็นสมาชิกอะค่ะลูกค้าแบบว่าถ้าเกิดมีหลายๆสาขาลูกค้าไปสาขานี้ก็ใช้บริษัทสาขานี้ก็สามารถจะตรวจข้อมูลได้แล้วกลับมาเปลี่ยนแผนสาขานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เฮ้ยจริง
1: ค่ะเอาพี่โอทำบ่อยเดี๋ยวสาขานี้ไปเปลี่ยนสาขา
0: โน้ตไอ้ที่
1: แบบว่าบางทีมันแผ่นสะดุดแผ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่าก็คือแต่พอมีสาขาเดี๋ยวคงจะเล่าถึงอันใหญ่ที่สุดเลยอันที่เซ็นทรัลเวิลด์พี่โอก็ไม่ได้ไปที่อื่นแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนนั้นก็ยังมีถ้าเกิดไปเจอที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณแป๊ดทำระบบสมาชิกเช็คย้อนหลังแบบนี้แปลว่านี่ทำเรื่อง data analysis data processing ตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะ
1: ดีมาก
0: เก่งจังอ่ะ
1: หนูมีสมาชิกเกือบ
0: 20กว่าปีก่อน
1: น่าถึงแบบนี้แต่ว่าใช้ได้จริงๆตอนนี้ลูกค้าไปหมดแล้ว
0: ครับเดี๋ยวจะรู้เหตุผลโอ้โหนี่ที่คุณแป๊ดทำแบบนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากแล้วเรื่องการขยายสาขาเป็นไงครับเล่าต่อเลย
1: โอ้พอเกิดความรุ่งเรืองตั้งแต่รามคำแหงที่คนไม่ใช่รามคำแหง
0: มาบุญครองดิ
1: มาบุญครอง
0: คนรู้จักกัน
1: คิวค่ะเปิดร้านขึ้นมามีความสุขมากเลยค่ะคืออะไรปะฮะเมื่อก่อนมันเป็นประตูเหล็กเนาะประตูเหล็กเปิดมาปุ๊บลูกค้ารอเป็นตัว S เลยค่ะมาอย่างนี้เลยค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะเดินผ่านพวกโซนที่ขายโทรศัพท์ขายอะไรก่อนเนี่ยแล้วก็มาสุดที่ร้านตรงนี้
1: แต่เพื่อนเขาไม่ได้อิจฉาเพราะว่าเขาขายคนละแบบเพราะว่าเราขายของแท
0: ้ใช่ใช่ตรงนั้นไม่มีร้านอื่นฮะ
1: ก็เป็นหน้าตาของเขาด้วยที่บอกว่ามาขายอะไรเง
0: ี้
1: ยเยอะมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโหเฮ
0: ้ยต้องเปิด
1: ร้าน
0: นี้เปิดสาขาเพิ่ม
1: สุดยอดเก่งมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องนะต้องสร้างสาขาเพิ่มนะมันก็เลยแบบสาขา1สาขา2สาขา3ไล่มาเริ่มสาขา2ฟอร์จูนสาขา3เซ็นทรัลพระราม3คืนไล่มา3 40สาขาเลย
0: จนทั้งแบบห้างดังๆหมด
1: ห้างดังๆคือเขาก็มาพร้อมเราเหมือนว่าเขาเปิดก็มาพร้อมเราเลยเกือบทุกห้างในเซ็นทรัลห้างเปิดแล้วก็ไปด้วย
0: เดอะมอลล์ด้วยมั้ย
1: ที่เราไปเนี่ยค่ะหัวเมืองไปกับหมดละค่ะ
0: นี่หัวเมืองต่างจังหวัดก็ไป
1: ใช
0: ่โอ้โหคุณป้าโทษถึง30แห่งมั้ยเนี่ย
1: เกินค่ะประมาณ40สิบแผ่นได้นะคือเปิดเยอะมากเลย
0: โอ้สุดยอดนะฮะทีนี้อันนึงที่
1: อูฟู่ตอนนั้นอูฟู่
0: อันนึงที่พี่โอต้องขอให้คุณแป๊ดพูดถึงแต่ว่าเราไม่มีแล้วน
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่ค่อยตั้งโชว์ให้ดูก็คือว่าคุณแป๊ดจับมือกับ STG Multimedia แล้วก็ National Geographic นะฮะทำสารคดีชุดนี้คุณแป๊ดอันนี้พี่โออยากให้คุณแป๊ดไม่อวดพี่โอก็จะอวดเพราะว่าคือมันเป็นความภูมิใจภ
1: ู
0: มิใจแทนเลยนะฮะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตตั้งตรงนี้นะคุณแป๊ดพูดถึงหน่อยอันนี้คือสารคดีที่มีชื่อว่า My King ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับเป็นปกนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือรัชกาลที่9ครับผมนี่นะฮะนี่ฮะสวยสวยมากแล้วข้างในเนี่ยโอ้โหแบบมี
1: การงานสร้าง
0: บลูเล
1: ค่ะ
0: บลูเลมี
1: พระราชประวัติซึ่งแบบดี

0: มากค่ะ
1: อันนี้อันนี้
0: ก็เป็นของสะสมที่ระลึก
1: พี่โอภูมิใจแทนเลยแล้วก็พี่เชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังมีเก็บไว้ที่บ้านกันแน่ๆแล้วอันนี้คุณแป๊ดทำขายประมาณปลายปี2555
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในวรโอกาสที่เจริญพระชนมายุ85
0: ใช่ค่ะ
1: มีพระบรมฉายาลักษณ์สามมิติ
0: มีไว้ตั้ง
1: บทสัมภาษณ์ดร.สุเมธด้วย
0: ใช่ค่ะมีเพลง
1: มีเพลงมีเพลงที่พี่เบิร์ดร้องอ่ะ
0: ในหลวงในดวงใจ
1: นี่คือในหลวง
0: ใช่เลยในดวงใจพี่เบิร์ดร้องแบบสุดชีว
1: ิ
0: ต
1: แล้วก็เปิดทุกสาขาเลยอันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อัน
0: นี้เป็นความภูมิใจมากเลยนะพี่โอเพราะอะไรเปล่าคือเราอ่ะนอกจากทำร่วมกับ SCG ก็คือทำร่วมกับ Nat Geo National Geographic ซึ่งเขาเอาไปฉายทั่วโลกเลยนะคะซึ่งแบบว่าความภูมิใจที่พระองค์ท่านแบบว่าได้เป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดยอดเลยพี่โอเองก็ซื้อไปเที่ยวให้คุณนุ๊กคุณนี้เยอะแยะไปหมดกลับบ้านทีสัตว์ลังสัตว์ลัง
0: แบบ
1: อยากจะบอกเลยนะฮะขอย้อนมาต่อเพราะว่าเวลาเดินเร็วเหลือเกินตอนนี้17:34แล้วแล้วที่มาที่ไปสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ยังไงที่กลายเป็นสาขาประจำของพี่โอเลยครับเราต่อเลยครับ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: พอเราทำไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เ
0: รารู้สึกว่าเอ๊ะร้านบูมแรงมันควรจะมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้ที่แบบเป็นที่พักอะไรสำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงได้เข้ามาแล้วไม่ใช่แบบว่าชอบๆๆซื้อแล้วก็ออกไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยไปเช่าพื้นที่ที่เซ็นทรัลโลซึ่งใหญ่มากเลยนะประมาณ300ตารางเมตร
1: ใหญ่ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ใหญ่มาก
1: มีที่นั่งพักมีโต๊ะเตอร์ที่โอเคยซื้ออะไรไปนั่งทาน
0: คือแบบว่าอยากให้และที่สำคัญคืออยากให้ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของเราเนี้ยพบปะเจอกันเองซึ่งก็ตามนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่เราเจอลูกค้าท่านนี้คุณชอบฟังเพลงแบบนี้ชอบดูหนังแบบนี้แล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เราทำแบบนั้น
1: นี่เลย
0: ที่เขาบอกเลยรู้จักพี่โอนะตอนนั้น
1: ที่เห็นนะพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะพี่เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกโบบอกว่าพี่เป็นลูกค้าตั้งแต่2544ประมาณเนี้ยร้านเนี้ยก็คือ25ปีนะฮะ
0: แต่นานมากเท่าน
1: ั้นคนนึงแต่ว่าพี่โอเพิ่งได้เจอคุณแป๊ดที่นี่ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็เจอแบบผ่านๆด้วยนะคะ
1: ใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยนะใช
0: ่จำได้หลายครั้งเพราะว่าน้องบอกว่าพี่โอขาใหญ่มาแล้ว
1: คุณจะเรียกขาใหญ่ลูกค้าซื้อเยอะ
0: ลูกค้าซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วพี่เขาแบบพี่โอแบบเป็นเด็กที่แบบเด็กๆ เขาชอบเพราะว่าไม่ค่อยเรื่องมากยังไงก็ได้น้องแนะนำอะไรพี่ก็เอาหมดอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: ค่ะโหเยอะแล้วก็ร้านนี้นะท่านผู้ชมท่านฟังถ้ายังจำได้เลยเขามีแบ่งหมด DVD ที่เพิ่งออกใหม
0: ่
1: นะฮะDVD ที่สั่งเข้าโซน1จากอเมริกา
0: จริง
1: บลูเรย์อยู่อีกฝั่งนึง
0: ค่ะ CD
1: เพียบเลยอยู่ตรงกลาง
0: LP
1: ค
0: ่ะ LP แบบเนาะ
1: พี่โอกำลังจะบอกเนี่ยว่าแพทย์เอาไวนิลแผ่นกลับมาตั้งแต่ตอนนั้น
0: จริง
1: ซึ่งเขาเพิ่งเผยกันตอนนี
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าโอ้โหมีไวนิลเต็มเลย
0: จริ ง
1: โอ้โหแผ่นนอกทั้งนั้นร้านนี้สุดยอดมากเลย
0: มีทุกอย่างคือเข้ามาคือถ้าในร้านไม่มีนะพี่โอไม่เป็นไรเพราะว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีเป็นโอ้โหเป็นแสนรายการพี่คีย์อะไรเข้าไปก็เราสามารถหาให้ได้ถ้าบนโลกนี้ยังมีอยู่ประมาณนั้น
1: จริงๆครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆครับพี่โอเนี่ยแบบไว้มีโอกาสจะให้คุณแป๊ดดูว่าหนังของ
0: หนังของพี่ตอนนี้พี่มีมากกว่าหนูแล้วนะ
1: สงสัยไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่เยอะมากเลยมีเป็นพันๆเรื่องเลยอยู่เก็บไว้อย่างดีใส่ลิ้นชักเก็บไว้บางอันยังไม่ได้แกะเลยนะฮะคุณปริชาติบอกมาเคยเป็นลูกค้าคุณแป๊ดกับเป็นไงล่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: นะฮะแล้วทีนี้นะฮะก็คืออันนั้นคือบูมสุดๆเลยร้านกล้าเปิดใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: มีทุกอย่างขนาดนี้นะฮะแล้วก็ยังเน้นการขายแผ่นลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะฮะแล้วช่วงตกแบบหล่นตุ๊บเนี่ยมันเกิดยังไงฮะที่หล่นแบบรถไฟห่อเลยเนี่ยมันเกิดยังไงฮะมันเกิดยังไงมันเกิดยังไงเล่า
0: น่าจะปี58นะคะปี58ละ
1: มันมายังไง
0: หล่นตุ๊บขอดื่มน้ำขอ
1: ต่อมา59เนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคืออย่างอันนี้ให้ระวังให้ดื่มน้ำเนี่ยนะอย่างตอนค่อยๆเปลี่ยนฟอร์แมตจาก VHS ไป VCD ไปเลเซอร์ไป DVD ไปจนบลูเรย์4Kเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อะไรที่มันกระทบบูมแรงอย่างจังแบบหล่นตุ๊บกำลังลอยๆอยู่หล่นมาเลยนี่คืออะไรฮะ
0: พี่หนูต้องโทษใครดีนะ
1: ไม่ต้องไปโทษใครหรอกพี่อยากรู
0: ้โทษ iPhone ดีไหมคะพี
1: ่โทษ iPhone
0: เอาถามได้ตอนชีวิตมันเปลี่ยนไงพี
1: ่
0: 5G มาไงคะ
1: โอเคโอ้นึกว่าพูดเล่นเฮ้ยโอ้
0: ที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่คือแบบดู

0: ดูใช่ไหมคะผ่านได้จากตัวเล็กๆเป็นตัวใหญ่ๆป้าหนูว่าตั้งแต่นั้นมาหนูคิดแล้วว่าชีวิตต้องเปลี่ยนแน่นอนเลยฉัน
1: โอ้โหนี่เจอ 4G 5G ไปเต็มๆ
0: คือลองไม่คิดคือตัวเองอ่ะไม่เคยคิดว่าชีวิตยั่งยืนนะคะ

0: ต้น59เนี่ย
1: ยอดขายหนูสูงว่า40ล้านมันพรวดเดียวลงมาเหลือ16ล้าน
0: เฮ้ยโหมันหายไปเป็น 3-4 เท่าเว้ย
1: ขนาดร้านค้าหนูยังอยู่ครบเลยนะคะแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนนะกับคุยกับพี่กรกฎแล้วเราจะต้องเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะคะตอนนั้นก็ยังมีพนักงานอยู่ประมาณเกือบ200อ่ะเพราะว่าร้านยังอยู่ครบเลยอยู่เกือบ30สาขาเลยค่ะ30สาขาเลยนะคะประมาณน
0: ี้แหละ
1: มันร่วงมาแบบว่านี้แต่ว่าเออนะยังคิดยังทำใจเออนะสู้ต่อไปแล้วก็พยายามไปเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ละคันนี
0: ้
1: ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเองบ้างอะไรบ้างส่งเข้าโลตัสบิ๊กซีตามที่ต่างๆเซเว่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็ยังพีมียอดกลับมาเริ่มแล้วณตอนนั้นพอเราเริ่มเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราจริงๆเราเริ่มไปตั้งแต่ตอนปี55แล้วแหละ55 56เราเริ่มซื้อลิขสิทธิ์มาหรือว่าเป็นตัวแทนแล้วซื้อมาเพื่อผลิตและขายต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้โหนี่พูดถึงความสปอร์ตเขาเนี่ยขนาดหนังที่เป็นลิขสิทธิ์นะฮะซื้อมาเนี่ยอย่างที่โทษนะครับแมงป่องซื้อมาเนี่ยแล้วก็เอามาผลิตเองเนี่ยคุณแป๊ดเขายังเอาแผ่นแมงป่องมาขายเลยอ
1: ะไรที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ขายเลย
0: แผ่นของแมงป่องหมายถึงว่าเรื่องหนังของแมงป่องเนี่ยหาได้ในร้านคุณแป๊ดด้วยท
1: ั้
0: งที่เป็นคู่แข่งกันนะโอ
1: ้
0: โหใจปั้มมาก
1: ใช
0: ่
1: ค่ะเพราะเราเปิดร้านมาเราต้องรับลิขสิทธิ์ทุกอย่างเราซื้อมาขายไปเนาะ
0: นี่นี่เลย
1: เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผลิตไปผลิตมาโอ้โหตายแล้วสิตอนนี้สต็อกเริ่มเยอะขณะเดียวกัน 5G มันมาแล้วแล้วก็โอ้โหแบบหันสองเลยหันสองเพราะ
0: คนยิ่งกว่าสองอีกแป๊บ
1: คนเริ่มนี่เข้าไรอ่ะความสนใจไม่มีละ
0: ความสนใจอยากจะสะสมแผ่นไม่มีละ
1: ไม่มีแล้วโอ้โหแล้วคอนเทนต์มันมาเยอะมากในเฟซในพวกอะไรต่างๆแต่โซเชียลมีเดีย
0: ที่แป๊บกำลังพูดในทุกทีมันคือสตรีมมิ่งไงสตรีมมิ่งมันมากับไอ้ 5G อันเนี้ยแล้วก็เขาก็ดูผ่านมือถือแหวกดูหรือจะดู PC โน้ตบุ๊กอะไรแล้วก็ความคมชัดแสงสีเสียงแป๋วแหววเลยทั้งหมดเลย
1: ชีวิตดิ่งสุดๆตอนโควิดค่ะ
0: โอ้โหคือ
1: 5G ดิ่งแล้วใช่ไหม
0: จ้าจ้า
1: เจอโควิดดิ่งคน
0: สองอันนั้นซ้ำเติมเดี๋ยวตอนนี้มา 17-40 ละอย่างนี้คุณแป๊ดเอาก่อนพักเบรกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสต็อกหนังแผ่นของคุณแป๊ดซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมันก็ต้องจมอ่ะมันเรียกว่าเงินท่วมอยู่ตรงนั้นเลย
1: คือ
0: เรียกว่าขายไม่ได้ระบายไม่ออกอ่ะ
1: ใช่
0: ประมาณเป็นตัวเลขให้พี่ได้ไหมเยอะไหมอยากให้ท่านผู้ชมท่านฟังรู้นิดนึงว่า
1: เกือบเป็น200ล้านเลยนะมูลค่า200ล้านเพราะณตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเราคิดว่าเราคิดว่าเราผลิตมาแล้วก็ยังขายแล้วส่งขายส่งแต่ที่อยู่แบบชีวิตเปลี่ยนไงฮะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ระบายไม่ค่อยจะทันอะไรนักต่อโน้นนะคะแต
0: ่
1: ตอนนี้ก็คือระบายไปเยอะมากเพราะว่าได้สมาชิกได้ลูกค้ามาช่วยกันอุดหนุนแล้วเราขายลดราคา
0: พี่โอ้ยังไปอยู่นะ
1: ใช่
0: โอ้โหท่านผู้ชมท่านฟังถ้าจมไป200ล้านนะเราจะเบรกตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุยเพลินตอนนี้17:42แล้วนะครับไปประมาณเหลือเวลาไม่ถึง15นาทีนะฮะขอเบรกแป๊บเดียวนะครับพักโฆษณาเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณแป๊ดสายใจอภิรัตน์ไพบูลย์ต่อสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต
3: ่อถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
4: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: 17:44 น.ครับกลับมารับชมรับฟังล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569กันต่อนะครับอยู่กับคุณแป๊ดสายใจอภิรัตน์ไพบูลย์ซึ่งเป็นเจ้าของบูมแรงและครัวจำแรงแปลงกายนะครับขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครู่เดียวครับขอบพระคุณคุณสุภชัยจันนิดนะครับมารับฟังเป็นประจำเลยคุณกระจรเกียรติโรมาลีด้วยนะครับคุณสมพรอภิรัตน์ไพบูลย์อ้าวนามสกุลเดียวกัน
1: เอาน้องแอบมาส่อง
0: โอ้นะครับโอ้ขอบคุณครับคุณสมพรครับคุณชมัยพรรุ่งเลิศนะครับคุณสันธารานะฮะคุณสักรินเกาะโพคุณโจมิเตอร์ขอบคุณมากครับคุณกลุ่มกลิ่นน้องลูกเนียงโอ้ส่งหัวใจมาให้3ดวงเลยคุณปริชาติทักทายมานะคุณปริชาติเลยแซวเรียกกลายเป็นเรียกพี่โอไปแล้วเมื่อก่อนก็จะเรียกคุณยุ้ยนะฮะตอนนี้คุณปริชาติเรียกคุณโอแล้วนะครับเคยเป็นลูกค้าคุณแป๊ดด้วยโอเคนะครับ
1: ขอบ
0: พระคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังครับก่อนที่เราจะไปดูว่าแล้วคุณแป๊ดเอาธุรกิจอะไรมาประคองบูมแรงนะครับท่านผู้ชมรับฟังครับแป๊ดครับแป๊ดต้องพูดถึงอันนี้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่พี่
1: โอ้ภูมิใจอวดภูมิใจเสนอจริงๆค่ะ
0: แป๊ดจะยังไงก็ตามแต่พี่โอขอภูมิใจอวดนี่คือกล่องบ็อกเซตในดวงใจนิรันดร์นะครับกล่องสวยงามมากเป็นไม้ลายนะครับมีเขียนเลข9ไทยนะฮะเปิดมาข้างในเป็นเหรียญคุณแป๊ดเล่าหน่อยอันนี้อะไร
1: อันนี้ตั้งใจสำหรับกล่องภาพยนตร์ก็เรียกอะไรเดี๋ยวพี่สารคดีชุดนี้เนา
0: ะ
1: ในดวงใจนิรันดร
0: ์ครับ
1: คือทางบูมแรงอ่ะทำร่วมกับอสมทนะคะเป็นสารคดีของอสมทนะคะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็จะมีเหรียญ นะพี
0: ่
1: เหรียญประมาณในวาระวโลกาศ
0: ใช่ครับ
1: สำคัญที่พระองค์
0: สี่เหตุการณ์ครับพ
1: ี่
0: พี่โอขออนุญาตนั่นเลยพระชนมายุ60ตอน2530นะครับพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก2531กาญจนาภิเษก2539และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ70 2559แต่ว่าอันนี้คือทำเนื่องจากชื่อท่านผู้ชมทุกฟังคงทราบนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่
1: พระองค์ท่าน
0: เสด็จสวรรคตแล้วนะครับนะฮะก็ในนี้ก็จะนอกจากเหรียญตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ฮะ
1: สารคดี
0: เป็นสารคดีนะครับ
1: ซึ่งช่อง9อสมท
0: เพราะว่าช่อง9พิธีพิถันในการทำอย่างยิ่งนะครับ
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน
1: ี
0: ้นะครับยังมีป๊อปอัพพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นะครับมีโปสการ์ดที่อาจารย์สราวุธอิสรานุวัฒน์เขียนนะครับสวยงามมาก
1: ชุดนี้คือตั้งใจมากๆนะคะต
0: ั้
1: งใจในการที่จะทำขึ้นมาแล้วกล่องไม้นะพี
0: ่ครับ
1: โอ้เราสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะคะ
0: สวยจริงๆ
1: คนออกแบบนี้ก็คือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยที่เราเลือกมาเนี่ยอ
0: ันนี้พี่โอเก็บไว้อย่างดีอยู่ใน
1: พี่โอก็มีหลายบ็อกซ์นะคะ
0: แต่ว่าพี่เหลือแค่สองน้องอย่าบอกว่ามีหลายบ็อกซ์
1: แต่ว่าเรายังมีอยู่นะคะที่สนใจยังไงค่ะพี
0: ่ทั้งจริงยังมีอยู
1: ่แต่น้อยมากแล้วเหลืออยู่30บ็อก
0: ซ์อ่ะสามสิบ
1: ตอนนั้นทำมาประมาณ50,000นะคะเยอะมากแล้วก็เอาไปแจก
0: โอเค
1: ตามพวกสมุดต่างๆด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนี้ได้ไหมครับขออนุญาตนิดเดียวถ้าสนใจจะเก็บตรงนี้ไว้คุณแป๊ดถ้าเป็นผู้ชมผู้ฟังรายการพี่โอคิดราคาอย่าห้ามแพงนะโอเคอย่างนี้ครับใช้เบอร์นี้ได้ไหมแป๊ดไอ้ที่ลงท้าย9494
1: โอ้ได้เลย
0: โอเคท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจดไว้นิดนึงครับถ้าสนใจยังไม่มีอันนี้นะครับผมเชื่อว่า My King ท่านมีหมดแล้วล่ะแต่ว่าในดวงใจนิรันดร์ไม่แน่ใจนะครับ0804219494นะครับ0804219494วันพรุ่งนี้โทรติดต่อได้เลยนะฮะพ่อแป๊ดบอกว่าเหลือแค่30
1: ชุดแล้ว
0: โอเคแล้วก็เงียบอยู่แบบนี้นะน
1: ้
0: องยังไม่ได้แกะเลยนะ
1: สะสม
0: โอเคนะฮะ
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ถ้าไม่อยากรอพรุ่งนี้เข้าเฟซโบจ๋าเราเข้าเฟซได้ใช่ไหมโบไม่ได้ยินเข้าเฟซบุ๊กนะฮะบูมแรงช็อป
1: แล้วก็ไลน์แอดไลน์
0: โอเคบูมแรงช็อปนะมีตัว S ด้วยนะครับอ่ะขอแจ้งไว้ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าแน่ๆก็คือพรุ่งนี้เช้าโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับถ้าสนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับ
1: มากแล้วแทบจะไม่มีละ
0: ครับผมนะฮะอ่ะมาต่อเลยครับทีนี้สรุปการคิดหาธุรกิจแทนหนังแผ่นคือบูมแรง
1: ค่ะ
0: คืออะไรครับ
1: คือเราเดิมทีไม่เคยตั้งใจว่าเอ๊ะเราจะทำธุรกิจนี้นะคะเพราะเราคิดว่าบูมแรงเนี่ยยังไงก็ยังคงยั่งยืนไปนานพอสมควรนานละ
0: ความบันเทิงอะความบันเทิงในบ้าน
1: เราคิดว่ายังไงก็น่ะแน่ๆแล้วของตายละ
0: ค่ะ
1: มันดิ่งลงมาแบบสุดๆขนาดนี้ค่ะเราก็หันมาตัวเราเอง

0: มันมีความสามารถอะไรใช่ไหมคะที่จะทำได้ง่ายๆแล้วก็การบริหารคล้ายๆกับที่เราเคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นึกถึงตัวเองเฮ้ยเรามีความสามารถในการทำอาหารพักได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนทางภาค
1: ตอนนี้ทำอาหารเก่ง
0: มีความสามารถในการทำอาหารแล้วเราสูว่าเฮ้ยอาหารที่บ้านของเราทานค่ะมันอร่อยนะมันน่าจะเอาสู่สายตาชาวโลกอะไรประมาณสู่สายตาชาวโลก
1: โอเคก็คือก็เคยเลยมองไปที่ธุรกิจอาหารเพราะเนื่องจากตัวเองทำอาหารเก่งนะฮะอร่อยด้วยแหละท่าทางนะก็เลยเปิดร้านอาหารโอเคก็คือครัวจำแรงแปลกายเนี่ย
0: ก็เลยเปิดร้านอาหารภาคสูตรภาคใต้สูตรใต
1: ้มาอย่างนี้เอง
0: เพราะว่าเรามีความถนัดด้านไหนเราก็ควรจะทำด้านนั้นมันจะได้ทำได้ดี
1: ครับผมเปิดที่ไหนเป็นที่แรกครับ
0: ที่แรก
1: ขออนุญาตพี่โอเล่งนิดนึงนะเพราะว่ามัน50แล้ว
0: ครั้งแรกก็คือเปิดที่รามคำแหงซอย4ใกล้ๆกับออฟฟิศ
1: รามคำแหงซอย4อ๋อก็ซอยแพทย์ปัญญา
0: ใช่ค่ะพี่
1: ก็เปิดซอยเดียวกับออฟฟิศ
0: พี
1: ่อ๋อโอเค
0: คือประเด็นคือนะเราก็หาพื้นที่เอาตรงไหนดีก็คือเอาโกดังนี่แหละโกดังของไหนๆก็แผ่นมันเรียกแล้วว่ามันเยอะมากโกดังที่เก็บแผ่นก็หัวเป็นแสนๆแผ่นแล้วเอาไงดีกวาดล้างโกดังแล้วก็เอาโกดังมาทำร้านอาหาร
1: โอ
0: ้ถ้าพี่โอได้โอกาสได้เห็นร้านของครัวจำแรง
1: พี่ไป2-3รอบแล้ว
0: โอ้ใช่แต่ไม่เจอหนูเลย
1: ไม่เจอแต่ว่า
0: แอบไป
1: อันนั้นคือเป็นโกดังเก่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วก็แปลงมาเป็นร้านอาหาร
0: ใช่
1: อย่าบอกว่าชื่อมาจากตรงนี
0: ้นั่นเลยค่ะเราก็เลยชื่อ
1: โอ้แปลนี่ร้ายจริง
0: ๆจำแรงแปลงกาย
1: โอ้จำแรงไม่จำใจใช่ไหมจำ
0: เกือบๆแล้วนะคะนั่นค่ะ
1: จำแรง
0: คือจำแรงธุรกิจเงินสูตรธุรกิจใหม่เลยอะไรประมาณนี้
1: จำชื่อจำแรงแปลงกาย
0: แล้วจำแรงอาหารภาคใต้ที่อยู่ในครัวเรือนของเรานี่แหละออกมาให้คนผู้คนได้ลิ้มรส
1: โอเคโอเค
0: อร่อยในความอะไรเงี้ยที่มอง
1: อาศัยตัวเองทำเป็นด้วยโอเคพี่ขอพี่โอขออนุญาตเลยช่วงแรกๆเป็นยังไงขอเลยกลัวเวลาไม่ทัน
0: ช่วงแรกๆเลยนะอารมณ์เดียวกับอะไรรู้ป่ะคะอารมณ์เดียวกับตอนเราเปิด
1: บูมแรง
0: ชั้น4คนเข้าคิวไปเลยค่ะจนบอกว่าบอกหุ้นส่วนบอกไม่เอาแล้วค่ะปิดแล้วค่ะฉันไม่ทำแล้วแล้วหมายถึงว่าวันนี้หยุดแล้วเลยประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ทาน
0: เยอะมากอาหารรสชาติเราเนี่ยคือ
1: ถูกปากเนาะ
0: ถูกปาก
1: ว้าว
0: คือเราทำมาอร่อยค่ะ
1: เฮ้ยมันไม่เผ็ดไปสำหรับคนกรุงเทพหรอ
0: โอ้คือคนหาดใหญ่พี่หาดใหญ่ก็คือเชื้อสายจีนเนาะ
1: จ้ะ
0: ใบก็เป็นเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับรสชาติอาหารออกมาแบบว่าคนทานได
1: ้อ๋อเขาไม่ทางนู้นเขาไม่กินรสจัดมาก
0: ใช่แต่ครบเครื่องอาหารได้มาเครื่องแกงทุกอย่างครบเครื่องหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความครบเครื่องมีหมดนะคะแต่ก็คือเป็นที่มาของแบบว่าโอ้โหแบบว่าแน่นค่ะ3เดือนเลยค่ะแบบว่าทุกวันเหนื่อยมากเลยนี่นับเงินเยอะด้วยเงินแบบ
1: เยอะไหมเยอะเลยนะเยอะเลย
0: แสนต่อวัน
1: สองแสนต่อวัน
0: ถือว่าเยอะเลยนะคะ
1: เยอะมากสิเดือนเป็นหลายล้าน
0: จริงค
1: ่
0: ะแต่ว่านั่นแหละทำได้3เดือน
1: อ้าวทำไมอ่ะอ๋อเลยมันทำไม่ไหวเลิก
0: ไม่ค่ะพี่ต้องมันก็เหตุการณ์แบบรุนแรงเพราะว่าเราคาบเกี่ยวคือโควิด
1: โอ้ใช่ลืมไม่ได้ยังไง
0: เพราะจากโควิดดิ่งแล้วใช่ไหมคะ
1: 5G
0: ก็มาค่ะ 5G เพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดมาปุ๊บ 5G เขาก็พวก
1: 5G ก็ซ้ำเติมบูมแรงไปแล้ว
0: พวกสตรีมมิ่งทั้งหมด
1: ใช่อันนี้เจอโควิด
0: ดิ่ง
1: ถึงปิดเลยไหมถึงปิดร้านเลยไหม
0: มันถูกปิดโดย
1: ออโต้โดย
0: รัฐบาลก็สั่งปิดค่ะบอดได้3เดือนหูลูกมากเลย
1: ล้มสองที
0: แล้วเรามีอยู่เท่าไหร่นะ40-50คนนะคะตอนนั้นณตอนนั้น
1: สิ
0: เพราะว่าเราเปิดมาเราแบบ full option เลยค่ะ
1: โอเคไอ้ยาแต่แล้วโควิดมันอยู่ต้องร่วม2ปีกว่านะจากนับเราตรงๆเลยนะต้น63ยันกลาง65
0: ใช่ค่ะพี
1: ่แป๊บโทษครับหมดไปเท่าไหร่ครับ
0: โอ้ยถือว่าไม่ต่ำกว่า40-50ล้าน
1: ตอนหนังแผ่นก็ปลาเข้าไป200แล้ว
0: จริงๆมีพี่เขาบอกสองร้อย
1: โอ้ย
0: จริงๆมีพี่เขาบอกแล้วว่าปิดเถอะเพราะว่าอย่ายื้อเลยนะคะตรงบูมแรงด้วยนะคะ
1: ปิด40ล้าน
0: อย่ายื้อเลยครัวจำแรงก็เช่นกันยื้อไม่ไหวแล้วแต่เราบอกสงสารลูกน้องเนาะโ
1: อ
0: ้น้องยังช่างน้องเหลือเยอะทำไงดีอ่ะสิ่งที่เราตั้งใจเปิดครัวจำแรงขึ้นมาก็เพื่อพยุงพนักงานที่เขา จากบูมแรงเนาะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นโคจำแรงคือเขาจะได้มีงานทำ
1: เขาก็มาช่วยทางร้านนี่แทน
0: ใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็มีน้องหลายๆคนที่น่ารักมากก็เอาผันจากผู้จัดการร้านมาสู่โคจำแรงประมาณนั้นแหละค่ะ
1: โอ้ยสองปีซัดไปอีก40กว่าล้านโอ้โหตาย
0: แล้วสมเศร้ามาเลยนะคะ

0: แต่มันก็น่าจ่ายหรอกอันนู้นก็200ล้านก็ยังไม่รู้ได้คืนมาสักแค่ไหนนี่มาเจอนี่อีก40
1: จริงค่ะ
0: โอ
1: ้
0: ย
1: ก็ซึมเศร้าเลยค่ะ
0: แล้ว
1: พึ่งจิตแพทย์เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: จริ ง
0: ๆแต่ว่าที่มาคุยละลาขนาดนี้ได้แปลว่าผ่านแล
1: ้
0: วนะฮะ
1: โอเค
0: ตอนนี้ครัวจำแรงแปลงกายกำลังยังไง
1: กำลังเรือน
0: กำลังรุ่งเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยมอยากฟังข่าวดีบ้างแล้วตอนนี้มันข่าวข่าวดีบ้างเ
1: หรอความน่ารัก
0: ฟื้นแล้วนะ
1: ความน่ารักแบบพี่โอคือลูกค้าสมาชิกบูมแรงเนี่ยเขาก็มาอุดหนุนครัวจำแรงเนาะเขาก็แบบคงเอ็นดูมั้งบอกว่าสงสารน้องเนี่ยอะไร
0: กี่สาขาละ
1: คือเปิดมาตอนนี้รวดเดียวคือ5สาขา
0: โอ้โหมาอย่างนี้อีกแล้วอะไร
1: แต่ว่าจริงๆเปิดสาขาแรก
0: สาขาแรกก็คือเนี่ยที่แพทย์ปัญญาเนี่ย
1: สอยแพทย์ปัญญาผ่านโควิดไป
0: okay.
1: เราก็คิดว่าโอ้โหสาขาเดียวคงมันก็
0: มันถ้ามันจะเอามาทดแทนบูมแรงมันต้องมีอีก
1: คิดการใหญ่ค่ะคิดการใหญ่แล้วก็ได้สถานที่กับผู้บริหารโอเ
0: ค
1: ทยอยเปิดแต่ตอนนี้ก็คือทยอยเปิดแล้วนะ
0: อันที่สอง
1: อันที่สองก็อยู่ที่สิงห์คอมเพล็ก
0: ซ์อ๋ออ๋ออโศกเพชรโอเคโอเค
1: แล้วก็อยู่ที
0: ่อันที่สาม
1: เมเจอร์ตรงสาขารามแต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว
0: อันนั้นถ้ามันจะพูดถึงนี่เอาที่ยังเปิดอยู่
1: แล้วก็เปิดที่ซันตึกซันทาวเวอร์
0: ซันทาวเวอร์วิภาวดีโอเค
1: ใช่ค่ะราชวัฒน์ก็ปิดไปเพราะว่าเราก็เริ่มคิดแล้วไงเมื่อก่อนเราแบบถ้าเจอเรื่องแล้วเราจะไม่ยอมปิดเราแบบว่าจะรักษาถึงที่สุดสงสารลูกน้อง
0: ไม่ละตอนน
1: ี้อายบ้างเลยบ้างไงแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วถ้าตรงไหนติดปัญหา
0: เธอเงินมันจมอยู่ขนาดนี้เธอขืนยังมัวอายอยู่ก็ไม่ไหวแล้ว
1: จริง
0: สรุปก็คือมีที่สิงห์คอมเพล็กซ์กับซันทาวเวอร
1: ์ค่ะเหลือ3สาข
0: าอันนี้มันออฟฟิศบิลดิ้งเลยนะ
1: จริงค่ะ
0: แล้วช่วงนั้นขายดีไหม
1: ดีมาก
0: เหรอว้า
1: วค่ะเพราะหนึ่งอาหารอร่อยแล้วไปพนักงานออฟฟิศเนี่ยถ้าพี่โอไปช่วงเที่ยงที่11โมงครึ่งถึงบ่าย2ลูกค้าจะแน่นมาก
0: นี่ให้รู้บ้าง
1: เพราะว่าเป็นช่วงออฟฟิศอาวเนาะแล้วก็ทานลูกค้าแบบชอบมากค
0: ่ะแล้วอย่างสมมติวันนี้นะเอาอย่างนี้เลยนะตอนนี้17:56แล
1: ้
0: วเกิด6โมงครึ่งใกล้ทุ่มวันเนี้ยบอกเดี๋ยวไปเจอตัวจริงแป๊ดนิดนึงแล้วจะได้ชิมฝีมือแป๊ดด้วยเลยเนี่ยไปสาขาไหนถึงจะเจอ
1: แห่งค่ะส่วนใหญ่เนี่ยแป๊ดก็จะอยู่ที่สาขารามคำแหง
0: ก็คืออันรามคำแหงสีเนี่ยซอยแพทย์ปัญญาเนี่ยนะ
1: แต่ถ้าอีก2สาขาเนี่ยบางทีจะไปช่วงเที่ยงเพราะว่าไปช่วยน้องๆ
0: ไม่ทัน
1: ก็ต้องไปนี่ okay. เองเลยค่ะผัดเอง
0: นี่เดี๋ยวเสร็จจากอสมทนี่จะไปที่แพทย์ปัญญาไหมเอาแล้วท่านผู้ชมต้องฟังถ้าอยากไปดูเอ้ยไปดูไปเจอตัวจริง ไปชิมอาหารคุณแป๊ะก็ไปที่นั่นเลยนะครับแล้ววันนี้
1: สรุปดีมากเลยนะคะ
0: ครับผมแล้ววันนี้สรุปสำหรับบูมแรงเหลือกี่สาขาจ้ะ
1: บูมแรงเนี่ยก็จะเป็นเหลือสาขาเล็กๆอีก3สาขาแล
0: ้
1: วก็เน้นขายออนไลน์คือจริงๆเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะจ
0: ีมีช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด
1: ์ใช่ค่ะยังเล็กๆอยู่เพราะลูกค้าที่นู่นเยอะมีที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็อยู่ชั้นจีเล็กๆแล้วก็เซ็นทรัลบางนา
0: โอเคอันนี้เห็นว่าใหญ่หน่อยนิดนึง
1: แล้วก็เน้นจริงๆตอนนี้เราก็ขายออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ทำโปรโมชั่นเยอะแยะเลย
0: โอเค
1: ช่วยระบายหน่อยช่วยซื้อหน่อยนะคะ
0: คุณแป๊ดอันนิดนึงยังได้2นาที40ล้านที่เข้าเนื้อไปอีกเนี่ยรอบ2เนี่ยได้คืนบ้างยัง
1: ยังเลยเนี่ยค่ะรอบครัวจำแรงเนี่ยจะระนุ่งรวงบูมแรงก็คือเรายังให้บริการอยู่นะพี่จนกว่าแบบว่าบนโลกนี้อาจจะไม่มีแล้ว
0: เมื่อไหร่ไม่มีความบันเทิงที่บ้านก็ว่า
1: เรายังรักกันลูกค้าที่เป็นสมาชิก
0: เรายังซื้ออยู่เนาะไม่ต้องห่วงนะฮะจานเด็ดของครัวจำแรงแปลงกาย
1: นี่เลยพี่ขนมจีนน้ำยาปูใต้อร่อยที่สุดใน3โลก
0: ยอมรับอันนี้ยอม
1: แกงเหลืองปลากระพงสับปะรดไหลบัว
0: กันเลย
1: นะคะใบเหลียงผัดไข
0: ่โอเค
1: โอ้โหผัดสตอ
0: แน่นอน
1: พลาดไม่ได้
0: แล้วก็ไอ้เนี่ยอะไรนะทอดกับกะปิอะอะไรวะ
1: หมูทอดกะปิ
0: หมูทอดกะปิ
1: อร่อยทุกจานนะ
0: อร่อยทุกจาน
1: ต้องชมนะคะต้องชมตัวเอง
0: แล้ว
1: เชิญนะคะ
0: แล้วถ้าพี่โอสู้อาหารใต้ไม่ไหวจริงๆเพราะรสจัดมีแบบอื่นให้ทานไหม
1: โอ้โหเยอะเลยค่ะอาหารภาคกลางมีประมาณเกือบร้อยรายการร้อยเมนูนะคะ
0: เยอ
1: ะมาก
0: คือ
1: ไม่ใช่เฉพาะอาหารใต้อย่างเดียวแต่อาหารใต้ที่ควรจะต้องลิ้มลองเพราะว่
0: า
1: เป็นรสชาติที่แบบว่าหนูจัดสรรมาแล้วว่
0: า
1: ลูกค้ากรุงเทพมหานครทานได
0: ้นะฮะถ้าเผื่อท่านผู้ชมต้องฟังกำลังพอดีเลยเนี่ยเอาละ6โมงแล้วไปไหนดีนะฮะภายในก่อนทุ่มเนี่ยไปหาคุณแป๊ดได้เลยนะครับครัวจำแรงแปลงกายนะครับซอยแพทย์ปัญญาหรือรามคำแหง4
1: ใช่
0: นะครับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: ครับนะฮะท่านผู้ชมท่านฟังครับนี่คือชีวิตที่ผมเลยตั้งชื่อว่าเหมือนรถไฟเหาะของสาวใต้คนนี้เพราะว่าตอนที่ขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วเธอจะหล่นตุ๊บอย่างน้อย2ครั้ง
1: แล้วตอนนี้ไม่หล่นแล้วนะคะ
0: ตอนนี้หล่นแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้โหใครจะหล่นได้เลย
1: ไม่หล่นแล้วค่ะจะขึ้นอย่างเดียวค่ะ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เขายังถือลิขสิทธิ์หนังที่ใช้กลางแปะกลางแจ้งนะฮะอยู่ด้วย

0: ั้งของ Paramount Picture แล้วก็ของ Universal นะฮะจะฉายหนังกลางแปลงก็ต้องติดต่อคุณแป๊ดนะครับเอาละครับเรื่องราวสนุกสนานได้ตามนี้ 17:59 นกับ59นาทีนะครับก็คงจะไปอื่นต่อไม่ได้แล้วคุณพัฒนจรินทร์เข้ามาบอกว่ายอดหญิงนักสู้ตัวจริงขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ทักทายเข้ามาคุณสมรรัตน์นะก็เข้ามานะครับบอกว่าเป็นทีมที่ทำสารคดีชุดนี้ด้วยโอ้ครับผม
1: ขอบคุณ
0: นะฮะคุณโกศินก็บอกมาซื้อนะครับซื้อไปแล้วนะฮะอ่ะคุณซันเดย์ซาซาขอบคุณทุกการรับชมครับเวลาหมดเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับคุณสายใจอภิรัตน์ไพบูลย์หรือคุณแป๊ดนะฮะและผมโอวาทลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองเลย
3: เมืองเลยใช
4: ่ไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนประจำปี2569
3: ครับ
4: ก็เลยมาเลยแต่ไม่ได้เลยไปไหนประมาณนี้โอ้โหคำพูดของท่านนะ
3: ชื่นมื่นมาก
4: ครับ
3: ใช
4: ่แล้วก็เมื่อวานนี้นะโชว์ฝีมือตำส้มตำ
3: ครับ
4: ใช่ไหมวันนี้โอ้โหที่ประจอรองเท้าจริงๆเลยนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรี
3: ใช่
4: ไปขึ้นเวทีเนี่ยไปพูดไปคุยกับโอ้โหต้องบอกว่าชาวเมืองเลยไหม
3: ครับ
4: เพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวต้องบอกว่าทุกจังหวัดนะที่มุ่งหน้าไปสู่เมืองเลยอะครับ
3: ใช่
4: ครับ

0: เทศกาลผีตาโขนเพราะอะไรฮะชอบเข้าไปดูไอ้พวก
1: ขบวน
0: หรือว่ากวนมอเตอร์ไซค์รถท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นคาราวานกันไปอะฮะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยเขานัดกันไปไหนรู้ไหม
1: ที่จุดมุ่งหมายก็คือที่
0: เมืองเลยนั่นแหละครับคือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่เมืองเลยเนี่ยนะครับถ้าบนยอดภูกลางตรงกลางเต็นท์แทบจะทุกเขาเลยนะฮะ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมไปนะเขาจะเป็นไร่ข้าวโพด
1: ครับ
0: หลังๆมาแทบจะไม่ทำไร่ข้าวโพดอ
1: ันนี้คือตรงจุดอำเภอไหนครับพี่รอง
0: ไม่แน่ใจว่าด่านซ้ายหรือเปล่านะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นไร่ข้าวโพดทิวทัศน์สวยงามแล้วมองเห็นสปป.ลาวอ
1: ่
0: ะนะ
1: คร ับ
0: มันมีแม่น้ำอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: มองไกลๆอ่ะแล้วจะเป็นล่องเขา
1: ครับ
0: ทำไร่ข้าวโพดหลังๆมาบอกว่าผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าไร่ข้าวโพดมันเป็นรอบฤดูกาลใช่ไห
1: ม
0: แต่เรื่องของการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ได้ทั้งปีแล้วก็รายได้ดีกว่าการทำการเกษตรด้วยนะ
1: ใช่
0: สิ่งที่เขาทำก็คือปรับปรุงห้องน้ำให้ดี
1: ครับ
0: เอาน้ำขึ้นมาเติมนะฮะลดการเกษตรของเขาเนี่ยขนน้ำขึ้นมาเติ
1: ม
0: นักท่องเที่ยวมาทุกวันครับ
1: ครับ
0: รายได้มีตลอดเวลา
1: ใช่แต่เมืองเลยนี่เอาจริงผมไปนี่คือโดนดักอยู่แค่ตรงภูกระดึง
0: เอาล่ะ
1: ไปไม่เคยถึงตัวเมืองเลยคือตั้งใจว่าจะไปเมืองเลยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเชียงคานหลายรอบมากพี่
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายแล้วก็คือจอที่ผ่านนกเขาตลอดขึ้นภูกระดึงตลอด
0: อ๋อ
1: ไม่เคยได้ไปไกลกว่านั้นเลยพี่รอง
0: คาราวานรถไปกันไงฮะแล้วก็ไปลงมาด้านล่างแล้วก็จะไปอีกอำเภอนึงเพื่อจะไปนอนอะไรไฮอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเสน่ห์ของเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปลูกแก้วมังกร
1: อ
0: ่ะหลังๆมาผมเห็นกับตาเลยนะฮะกำลังนอนอยู่เนี่ยรถเกรดไถแก้วมังกรทิ้งครับเอาจะทำ
1: ไม่ดี
0: จะทำเป็นเกสเฮาส์เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักรายได้ดีกว่าเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าคือเมืองเลยเนี่ยถ้าเกิดเราดูข่าวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหลายๆจุดนี่คืออุณหภูมินี้แทบจะต่ำสุดในประเทศไทยแล้วนะพี่รองแล้วคือบางจุดเนี่ยบางวันเนี่ยคือบางปีเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคคานิ่งเป็นเหมือยขาบก่อนดอยอินทนนท์ได้ซ้ำไปแต่ฟัง
0: ม
1: ันจะมีหลายจุดที่ทั้งในประเทศไทยก็จะมีแค่2จุดนั่นแหละที่จะมีลุ้นว่าจะมีน้ำค้างแข็งตรงจุดไหนบ้างนั่นแหละจุดหนึ่งก็คือที่ดอยอินแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่เมืองเลยนี่แหละ
0: คือที่เมืองเลยเนี่ยอากาศหนาวแบบค่อนข้างจะหนาวทรมานไอ้ถามว่าภูเขาที่มีป่าไม้รกทึบเหมือนยอดดอยอินทนนท์อย่างนั้นไห
1: ม
0: อันนี
1: ้ไม่ขนาดนั้น
0: คือป่าคนละประเภทก
1: ัน ใช่ใช่
0: นะครับที่เมืองเลยเนี่ยเป็นป่าสนป่าแล้งนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่สูงเท่ากับภูกระดึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกไร่ข้าวโพดไร่อะไรที่ต้นไม้ไม่ใหญ่อ
1: ่
0: ะแต่พออากาศหนาวเนี่ยโอ้โหจับใจจริงๆ
1: ใช่เพราะว่ายิ่งลมที่มาจากทางฝั่งสปป.ลาวที่มาจากทางฝั่งโขงที่มันจะพัดพาเอามวลความเย็นอะไรเข้ามาแต่ละปีเนี่ยนอกจากเรื่องของอากาศที่มันจะเย็นแล้วเรื่องของน้ำเรื่องของฝนที่มันมาตกอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยหลายๆปีแล้วก็จะเห็นว่าเมืองเลยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมซะเยอะด้วยปีนี้ก็คงต้องลุ้นเดิมเหมือนกันเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยก็คืออย่างที่ช่วงนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
0: ครับก็ไปเนี่ยถ้าตอนเท่าที่จำได้นะคือไปนั่งทานอาหารริมแม่น้ำแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามห่างกันประมาณสัก50เมตร60เมตรเป็นสปป.ลาวนะฮะเขาก็ทำไร่เกษตรมีวัวมีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงนะวิถีชาวบ้านอย่างนั้นเลยนะซึ่งเขามองว่าแค่เอาเรือข้ามผ่านกันไปเนี่ยแต่ก็ไม่ข้ามกันหรอกครับเพราะว่ามันก็คือคนละประเทศคนละฝั่งกันนะฮะแต่ก็ถือว่าบรรยากาศน่าท่องเที่ยวมากนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าประเพณีผีตาโขนของเขาเนี่ยไม่ใช่เด่นดังเฉพาะในบ้านเรานะครับฝรั่งต่างชาติก็เดินทางมาท่องเที่ยววันนี้นายกรัฐมนตรีมามุกเดิมเลยที่ไปเป็นประธานเปิดงานไม่อ่านสคริปต์ครับ อยู่ตรงนี้ขอคุยกันแบบนี้ดีกว่านายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าขอรับรองว่าจะไม่มีถมถุยอะไรอีกแล้วนะทำไมต้องอ่านแบบนี้นะครับคือนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมเนี่ยมาแต่เช้าถามว่าถ้าตนเห็นว่าสสเลยทุกคนไม่มีความตั้งใจไม่มีความทุ่มเทไม่ต้องการทำงานจริงจังเนี่ยตนคงไม่มาครับเพราะเพิ่งกลับมาจากยุโรปวันนี้ตื่นตีห้าครึ่งนะฮะมาเพราะทั้ง4คนก็คือพี่น้องจังหวัดเลยแสดงว่าภูมิใจไทยเขากวาดหมดสิที่จังหวัดเลยนะฮะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวไม่มาเนี่ยพี่น้องจังหวัดเลยจะกระทืบเอาให้รัฐมนตรีบอกอย่างนั้นตนก็เลยต้องมาครับแต่ไม่เคยเลยไม่เคยผ่านไปไหนเพราะติดใจตั้งแต่เ

0: แต่ไหนแต่ไรก็มาลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดโอ้โหนายกรัฐมนตรีท่านการันตีแบบนี้เนี่ยชาวอุดรเขาจะค้นเอานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: นี่คือเป็นการันตีเลยคนต่อไปนี่คือลาบเป็ดใครไปนี่ก็คงต้องไปลองแล้วล่ะการันตีการันตีสักขนาดนี
0: ้เออเพราะว่าอะไรฮะถ้าลาบอร่อยจริงๆเนี่ยนะฮะลาบเป็ดมันขึ้นชื่ออุดรไม่ใช่เหรอครับเมืองเลยก็ไม่เคยชิมเหมือนกันอร่อยหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: แต่ว่ามันก็แล้วแต่ปากคนแหละพี่รองเพราะว่าลาบมันแต่ละพื้นที่แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันแต่บางทีแบบลาบเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่กทมก็หลายๆแห่งนะพี่รองที่บอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็บอกเป็นร้านคนเมืองเลยสูตรเมืองเลยเนี่ยอ่ะก็จะมาเปิดในกทมแต่ว่าพอมาขายให้คนกทมชิมก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนกทมเท่า
0: หลังลานหลังรามนะฮะมีลาบเป็ดชุมแพคนก็เต็มร้านเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกเขาก็สูตรเด็ดเหมือนกันช
1: ุ
0: มแพที่ขอนแก่นไงที่อุดรเขาบอกว่าลาบเป็ดของเขาก็ขึ้นชื่อนะฮะอันเนี้ยมีหมุดหมายแล้วถ้าวันหลังมีโอกาสได้ไปเมืองเลยนะฮะ
1: ต้องลองไปชิม
0: จะลองไปชิมนะครับ
1: เป็ด
0: คือนายกรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีสิ่งจูงใจมีสิ่งดึงดูดมากมายครับยิ่งถ้าพวกเรามาเที่ยวกันเองเยอะๆคนต่างชาติก็จะมากันเองจริงๆประเทศไทยก็พึ่งพากันเองชื่อโครงการอย่างไทยช่วยไทยอันนี้ไปขายของด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คือไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยเศรษฐกิจเราจะได้เฟื่องฟูกันนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเราพึ่งพากันเองแบบวันนี้นะ
1: นายกยังพูดถึงเรื่องว่าได้ไปซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่า
0: ถามว่าแล้วว่าของนายกยังไม่หมดเลยสิ
1: ประเด็นคือว่าเอ๊ะวันนี้นายกไปวันที่20 21เนี่ยโหนายกยังเหลืออยู่นะความที่ลงเงินเหลืออยู่ไหมครับ
0: ไม่เหลือครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เหลือ
1: ผมก็ไม่เหลือแล้ว
0: ครับผมจะต้องรอเดือนหน้าเพราะนายกเดินทางบ่อยไปต่างประเทศใช้โครงการ
1: ไม่ได้ใช้
0: ใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศเนี่ยแหมเมนูอาหารขึ้นโต๊ะกับเวลาดูเมียปูตินอย่างเงี้ยจะไปขอลูดไทยช่วยไทยก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะก็เลยยังพอเหลืออยู
1: ่
0: แต่ว่านี่แหละครับถ้าเกิดว่าแบบมีช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าใช้จ่ายจะคึกคักหรือเปล่าสำหรับใช้ถ้วยใช้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าส่วนมากจะหมดกันแล้วอะครับรออีกทีต้นเดือนหน้า
1: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับทางด้านของสมาคมภัตตาคารที่เขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยเขาจะประเมินก่อนกระทรวงการคลังจะประเมินทั้งว่าจะมีการปลดล็อกให้กับร้านค้าขนาดกลางขึ้นไปหรือเปล่า รวมถึงว่าเนี่ยพอมันมีเสียงสะท้อนแบบนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ไม่ถึงกลางเดือนใช้แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เต็มที่เนี่ยหมดแล้ว 1,000 บาท
0: วันที่13ผมหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วคือเนี่ยแล้วคือหลังๆเนี่ยคืออย่างเราจะเห็นบรรยากาศแถวรอบออฟฟิศแถวอสมทเนี่ยสัปดาห์แรกแค่นั้นแหละที่จะคึกคักสัปดาห์ที่2คนเริ่มจะสิทธิ์จะไม่เหลือแล้ว
0: ถามแม่ค้าพ่อค้าเขาก็บอกเลยครับ
1: ว่
0: าคนใช้น้อยลงทันตายเห็นเลยเนื่องจากว่าเขาอยากจะใช้แต่ว่ามันต้องรอเดือนหน้า
1: ใช่เราก็จะมีว่าแม่ค้าเขาจะถามว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องตอบด้วยเสียง
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วอยากใช้เหมือนกันแต่สิทธิ์หมดแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยใช้โครงการไทยช่วยไทยกันเพื่อเศรษฐกิจไทยจะได้เคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาเลยพรุ่งนี้จะไปอุดรไปนครพนม
1: อ
0: ีกวันไปหนองคายไปบึงกาฬโอ้โหที่ผจญลงเท้านายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ไปอุดรเนี่ยเชื่อว่าคนอุดรต้องถามแล้วฮะชิมลาบเป็ดอุดรแล้วหรือยัง
1: เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเอาตัวรอดได้
0: ครับเพราะอะไรฮะจุ่มแซบต้องอะไรจุ่มแซบต้องยะโสใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่ย่างต้องอะไรวิเชียรใช่ไหมโอ้โหมีทุกซอยอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ฟังแต่เนิ่นแต่นานมาแล้วนะว่าลาบเป็ดขึ้นชื่อต้องอุดรธานีนะฮะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไกลการันตีแต่ผมก็ชิมทุกจังหวัดแหละ
1: ครับ
0: อร่อยพอกันนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยถ้าเกิดสายลาบนะครับเพราะอะไรฮะผมขับรถท่องเที่ยวไปเมืองเหนือนะทุกจังหวัดผมกินลาบเมืองทุกจังหวัด
1: ก็คือลาบของแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีองค์ประกอบมีสูตรมีเครื่องปรุงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: หน้าตาอาจจะเหมือนแต่พอชิมรสชาติปุ๊บต่างกันเลยนะฮะของเมืองน่านก็อีกรูปแบบหนึ่งของลำปางก็รูปแบบหนึ่งนะฮะของแพร่เนี่ยก็จะมีเหมือนแคบหมูมึนมันหมูใส่เข้าไปข้างในนั้นอีกนะฮะแล้วก็จะมีมีกรอบโรยอะไรประมาณนั้นนะฮะของเชียงใหม่ผมว่าของเชียงใหม่แซ่บสุด
1: มีพริกน้ำพริกเรียกว่าอะไรนะพริกมะแขวน
0: ใช่มันแบบซ่าดีครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าคืออาจจะรสชอบรสชาติจัดจ้านไงเพราะว่าไปดูของที่อื่นแล้วเนี่ยเขามักไ

0: ทานเผ็ด
1: ครับ
0: ไม่ทานเผ็ดกันออกจะแบบรสชาติก็คือ
1: นวลๆแต่ว่า
0: พริกลาบเลย
1: แต่คือพี่รงต้องไปร้านที่คนในพื้นที่เขาแนะนำไงพี่รงเพราะบางทีถ้าเกิดเป็นร้านที่ชื่อดังหรือขึ้นชื่อเนี่ยเขาอาจจะทำลดปริมาณพริกลงมาหน่อยเพื่อให้คนต่างพื้นที่เนี่ยได้กินได้
0: ต้องไปกินบ้านๆเลย
1: ใช่ต้องไปกินแบบบ้านๆที่เขากินกันแบบนั้นเลยบางทีรสมันจะจัดแล้วมันก็ทำให้คนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร
0: ่เดี๋ยวจะลองไปดูนะครับอ่ะมีอีกหลายประเด็นเลยนะฮะนอกเหนือจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับแต่ว่าเรื่องประเด็นการเมืองที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกรรมธิการของที่สภาเนี่ยไปพบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: ไปพบ3ท่านนะจาก9นะครับแล้วก็คุณผลิตออกมาโพสต์เลยนะฮะว่าการเลือกสสลมาจากการเลือกของนายของประชาชนได้นะฮะสรุปบทความตรงนี้นะฮะที่ไปพบกันแต่ว่านักวิชาการเขาก็ให้ทัศนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่ไปพบ3ท่านจาก9นะยังเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเดินหน้าไปเนี่ยมติของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีผลกับทุกองค์กรนะครับถ้ายังลุยเดินหน้าไปเพื่อจะเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเนี่ยมันจะขัดมันจะแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนักวิชาการมีข้อแนะนำเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ียงตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ประเด็นแรกคุยการเมืองกันเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นพรรคการเมืองเขาก็เตรียมที่จะปรับแก้ข้อเสนอของเขาที่ยื่นนะฮะในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่มาของสสรประเด็นนี้ที่เกิดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือกรณีของคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกรัฐสภาทางวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรที่เข้าไปพบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อสรุปว่านะฮะการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและสสรจากประชาชนโดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้ 100% ไปฟังจากทางศาลท่านทั้ง3เนี่ยนะครับมาเรียบร้อยแล้วคุณผลิตโพสต์ประเด็นนี้เลยนะครับเราจะขอคุยประเด็นนี้ครับกับนักวิชาการเพราะว่าจะเดินหน้าตามที่คุณผลิตโพสเลยได้หรือเปล่ามันจะมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่นี่นะฮะวันนี้คุยกับดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของสุโขทัยธรรมาธิราชครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: ครับ
6: อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับกรณีที่ทางคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกของรัฐสภาทั้งสว.และก็สส.ที่ไปพบกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านแล้วก็คุณผลิตออกมาโพสต์เลยนะฮะว่าการเลือกสส.จากประชาชนโดยตรงเนี่ยสามารถทำได้ 100% แล้วอ่ะ

0: ทาง
1: ครับ
0: ถ้าพรรคการเมืองจะเดินแนวนี้ได้เลยหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: อย่าลืมว่าการไปพบตุลาการ3ท่านนั่นคือความเห็นนะครับของตุลาการ3ท่านนะครับไม่ใช่กับนิติไฉสารรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราลงไปดูรายละเอียดเนี่ยในส่วนของอาจารย์นครินทร์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยจริงแต่ว่าพอสุดท้ายไปดูในคำวินิจฉัยส่วนตนนะฮะเมื่อครั้งในตอนคำวินิจฉัยที่18/2568เนี่ยก็คือเรื่องการเลือกสสรเนี่ยในคำวินิจฉัยส่วนตนอาจารย์นครินทร์ไม่ได้พูดประเด็นนี้นะครับนะคำวินิจฉัยส่วนตนอาจารย์นครินทร์มีแค่2เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่ารัฐสภานั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม
0: ่
2: นะครับกับ2ก็คือว่าประชามติจะต้องทำกี่ครั้งนะกลไกเป็นอย่างไรนะแค่นั้นเองครับนะไม่ได้พูดในประเด็นนี้นะครับในขณะที่ในส่วนอาจารย์อุดมนะครับซึ่งเป็นตุลาการอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมให้ความเห็นของอาจารย์อุดมนั้นเนี่ยไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีที่18/2568นะเนื่องจากว่าอาจารย์อุดมนั้นเนี่ยเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะในคดีที่4/2564นะครับก็คือคดีที่เป็นจุดตั้งต้นนั่นแหละนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามตินะครับซึ่งพอมาในครั้งที่2เนี่ยนะที่เป็นคดีเรื่องนี้อาจารย์อุดมจึงไม่ได้เข้าร่วมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณชลาวุฒินะเข้าใจว่าคุณชลาวุฒิเพิ่งเข้าไปเป็นตุลาการหลังมีคำวินิจฉัยที่18/2568นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่3ท่านก็ต้องบอกว่าไม่ได้เคยให้ความเห็นเรื่องนี้มาก่อนในส่วนที่มีคำวินิจฉัยนะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ระบบองค์คณะนะซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีอยู่9คนนะก็ต้องเป็นองค์คณะอันนี้ที่ท่านมาให้ความเห็นนั้นเนี่ยก็คือมาแค่3ซึ่งยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของตุลาการด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เป็นการมาให้ความเห็นในการพบปะกรรมาธิการนะครับไม่ได้เป็นการพิจารณาคดีนะครับนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะสิ่งที่ผูกพันตามกฎหมายนั่นคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันให้องค์กรทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแค่ความเห็นครับส่วนฝ่ายค้านก็จะไปหยิบโยงว่าตรงนี้จะไปแก้มนูนได้ 100% นั่นก็เป็นความเห็นฝ่ายค้านครับนะซึ่งสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ที่วางบรรทัดฐานว่าคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงสสรหรือหมายถึงคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับ
0: คือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568นะครับอาจารย์ฮะศาลชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีผลผูกพันกับทุกองค์กรอยู่ใช่ไหมครับ
2: แน่นอนครับเพราะนั้นมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับก็ผูกพันทุกองค์กรครับแต่คราวนี้คำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงสสรหรือหมายถึงกรรมาธิการยกร่างนะครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตีความหรือฟังความเห็นจาก3ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าเดินผิดทางยื่นร้องมาก็มีปัญหากับพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขได้เลยสิครับถ้าอย่างนี้ฮะ
2: ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วครับพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขว่าเสนอไปแต่ถ้าเสนอไปแล้วมีผู้ไปร้องว่าร่างนั้นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม
0: ่
2: ก็มีผลให้ร่างนั้นตกไปถ้าศาลวินิจฉัยว่าขัดเท่านั้นเองฮะไม่ได้มีผลอะไรกับพรรคการเมืองครับเพราะมันไม่ได้เสนอการแก้ไขที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐนะซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะไปเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองได้นะครับในการเสนอในเรื่องประเด็นเรื่องเลือกสสรโดยตรงได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา255นะครับซึ่ง255เนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้อยู่แล้วว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะกระทำไม่ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะ
0: ค
2: ือถ้าไม่เสนอ2เรื่องนี
0: ้
2: ก็ทำได้ครับถ้าขัดรัฐธรรมนูญก็อย่างมากก็ร่างนั้นก็ตกไปแค่นั้นเอง
0: ครับอันนี้มันก็จะเสียเปล่าไหมครับอาจารย์ฮะถ้าเกิดว่าเดินผิดที่เดินผิดทางตามคำที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะมาครับ
2: ก็วันนี้ความเห็นของแกนนำพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าทำได้ 100% เนี่ยฮะเขาเห็นว่าทำได้ 100% เขาก็คงมั่นใจว่าเขาไม่เสียเปล่านะก็เขาสามารถเสนอได้ครับแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่เสียเปล่าครับ
0: ก็วัดใจคนไปร้องอย่างนี้เหรอครับอาจารย์
2: เอาวัดใจตุลาการด้วยครับนะเพราะนั้นก็ต้องไปเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยตุลาการองค์คณะ9คนที่จะวินิจฉัย

0: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะขัดกับนูนหรือไม่
1: ครับครับโอ้ถ้าเกิดว่าแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดฮะเพื่อจะไปให้สุดทางสำหรับเรื่องของเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคการเมืองอาจารย์แนะยังไงดีครับ
0: คือแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดก็ต้องไม่มีการเลือกส.ส.ร.โดยตรง
1: ครับ
0: นะครับเพื่อไม่เกิดการตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ห้ามเลือกโดยตรงนั้นเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงส.ส.ร.หรือหมายถึงกรรมาธิการยกร่างนะถ้าปลอดภัยที่สุดคือต้องไม่มีการเลือกส.ส.ร.โดยตรงนะครับจากประชาชนอันนั้นคือปลอดภัยที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจที่สุดสำหรับหลายหลายคนแน่นอนนะครับ
1: ครับอ๋องั้นก็แสดงว่าแต่ละพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางในการได้มาซึ่งส.ส.ร.เนี่ยณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยเดินแนวทางนี้ถูกแล้วนะฮะว่าจังหวัดเอาบางทีก็เอามาเป็นแพ็คเลยให้สมาชิกได้คัดสรรกันหรือว่าจังหวัดละกี่คนกี่คนเลือกกันมาแล้วก็ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตพิจารณากันไอ้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยสุดจะไม่มีผู้ร้องเหรอครับอาจารย์ฮะ
0: คือในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจกันเองนะครับอย
1: ่
0: างเช่นกรณีของการเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยนะที่เห็นไหมว่ามีส.ส.ของทางพรรคภูมิใจไทยนะกับทางพรรคกล้าธรรมเนี่ยที่ถอนชื
1: ่อ
0: ในภายหลังนะด้วยเหตุอ้างว่าเห็นว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยในส่วนการได้มาซึ่งส.ส.ร.นั้นเนี่ยมีโอกาสจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเน
1: ี่
0: ยอันนี้เป็นความเห็นของบรรดาส.ส.นะในส่วนนั้นที่เขาเห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปขัดกับรัฐธรรมนูญเขาก็ถอนนะครับก็ถอนชื่อออกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าแม้กระทั่งในหมู่ส.ส.เองเขายังเห็นไม่ตรงกันนะฮะนี่ในส่วนพ
1: ร
0: รคประชาชนแม้จะไม่ถอนชื่อเพราะประชาชนเนี่ยแค่พ
1: ร
0: รคเดียวเขาก็เสนอได้แล้วเพราะเสียงเขาเกิน1 ใน 5นะครับก็คือเกิน100 คนขึ้นไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกัน2สภาคือส.ส.สว.เนี่ย ร่างของทางพ
1: ร
0: รคประชาชนจะผ่านหรือไม
1: ่
0: นะเพราะอาจจะมีการหยิบยกเอาประเด็นเหมือนคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่ขึ้นมาในการโหวตความก็ได้เพราะอย่าลืมว่าที่มาของส.ส.ร.ของพ
1: ร
0: รคประชาชนเนี่ยคล้ายคลึงกันกับที่มาส.ส.ร.ของทางพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ถอนชื่อเพราะว่าพรรคประชาชนพรรคเดียวเนี่ยก็เซ็นชื่อนะครับกันเพียงพอได
1: ้
0: แต่เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระ 1 2 3นะจะผ่านที่ประชุมร่วมกันของทั้ง2สภาได้นะครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นคณะบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถ้าเดินแนวทางเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ก็แน่นอนครับเพราะนั่นคือคำฉายสารนูนก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ก็ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะวัดใจก็คือวัดใจจากพรรคประชาชนเพราะว่าในส่วนของคุณผลิตเองเนี่ยเขาก็มั่นอกมั่นใจโพสต์เลยว่ามาจากการเลือกตั้งประชาชนได้ 100% นะครับอาจารย
0: ์ครับก็หลังจากเขาไปพบปะทางตุลาการมาเขาก็มีความเห็นแบบนั้นนะครับ
1: ครับอ้าวแล้วหลังจากนี้ครับอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย
0: ์
1: เสนอแนะหน่อยครับเราจะพิจารณาอย่างไรดีเราจะเดินแนวไหนดีครับสำหรับบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองไม่ปล่อยให้ปัญหานี้มันคลุมเครือแล้วก็ได้บรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อจะได้เดินหน้าฮะจะแก้ไขอะไรกันยังไงครับอาจารย
0: ์ปัญหานี้จะคลุมเครือไปจนกว่าศาลนูนจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดครับนะเพราะตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่สภาว่าสภาจะเป็นผู้ชี้ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแต่สภาจะชี้ได้ก็คือสภามีความเห็นแบบนี้นะถ้าสภามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าวันนี้จะเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้มีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งนะสภาก็ต้องเดินหน้าไปเลยครับถ้ามีจุดยืนแบบนั้นนะถูกผิดก็เดี๋ยวก็ต้องดูครับจะมีคนไปร้องศาลนูนไหมแล้วศาลนูนจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งอันนั้นนั่นถึงจะได้บรรทัดฐานนะที่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญหมายถึงใครกันแน่นะแต่ณวันนี้มันยังไม่มีใครชี้ได้หรอกครับเพราะยังไม่มีคำวินิจฉัยศาลนูนออกมามันมีแค่ว่าสภาเองเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างไรถ้าสภามีจุดยืนว่าเสนอนะครับก็เสนอครับแบบที่จะต้องการให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยตรงแต่ถ้าเสนอไปอย่างนี้ก็หมายว่ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่มีคนไปร้องและก็อาจจะมีคำวินิจฉัยศาลนูนออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยจะอย่างไรแค่ไหนเพียงใดหมายถึงอะไรใครวางบรรทัดฐานนะครับในเรื่องคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรนะจึงจะไปชัดเจนตอนนั้นครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดยื่นตอนนี้ศาล

0: ก็ยังไม่รับพิจารณาเพราะปัญหายังไม่เกิดใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับและปกติแล้วเนี่ยโดยหลักของคำวินิจฉัยก็ดีหรือคำพิพากษาก็ดีเนี่ยมีหลักการอันหนึ่งก็คือความเพียบพร้อมของคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยนะซึ่งศาลเนี่ยจะไม่ไปกลับไปแก้นะหรือจะไม่ไปอธิบายอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วครับเพราะว่าถือว่าคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่บนหลักนี้ถ้าไปกลับไปแก้ไปวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะขัดกับหลักนี้ทันทีแล้วเว้นเสียแต่ว่ามีการร้องเข้าไปใหม
0: ่
1: นะจึงจะทำให้มีการพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่ง
0: โอ้โหมันผมมองไปประเด็นมันคล้ายๆกับมาตรฐานจริยธรรมอ่ะอาจารย์เพราะว่าบรรดา นักการเมืองเนี่ย ก็พยายามที่จะอยากให้ตีความเหลือเกินคำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยกรอบอยู่ตรงไหนมันกว้างเหลือเกินไงอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือระยะหลังเนี่ยด้วยความที่เราพยายามจะเอาการเมืองเนี่ยเข้าไปหยิบไปจับในเรื่องประเด็นนะครับต่างๆที่มันเป็นข้อกฎหมายแล้วก็ไปเขียนบทบัญญัติอะไรประหลาดๆเหล่านี้ฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ทำใหสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องการไปใช้ความเห็นกันซะมากกว่าเรื่องของการใช้ตัวบทบัญญัตินะในทางหมายแล้วก็ท้ายสุดมันก็จบลงด้วยเรื่องของการจะไปพิจารณานะครับโดยใช้กฎหมายในการเป็นการเมืองแล้วก็เกิดอีกสงครามเกิดอะไรเกิดขึ้นแบบที่เราเห็นนะ
0: ครับก็คือตีความทุกประเด็น
1: ครับใช่ครับแล้วก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
0: ครับครับวัดใจนะฮะหลังจากที่ได้ข้อคิดเห็นมาจาก3ตุลาการน
2: ะครับว่าจะยังไงต่อนะ
0: ว่าคุณจะเดินหน้าตามข้อแนะนำหรือเปล่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับ
1: ใช่ครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับแต่ละท่านก
2: ็ไม่ได้คิดด้วย
1: ไม่ได้มีความเห็นส่วนตนในเรื่องนี้บางท่านก็ไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้บางท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นตุลาการในตอนนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวตามต่อครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับครับครับศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสราชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: อาจารย์มีภารกิจตอน18ครึ่ง
2: ใช่
0: ก็เลยต้องขออนุญาตตัดอาจารย์ก่อน
2: ใช่แต่ว่าที่บอกว่าคือความคลุมเครือเนี่ยก็ยังคงต่อไปนะแม้ว่าจะมีการไปขอความเห็นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่าคือการขอความเห็นรอบนี้ก็เป็นการขอความเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องของคำวินิจฉัยของศาลที่จะมีผลผูกมัดกับองค์กรอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตุลาการทั้ง3ท่านที่มาเนี่ยก็จะเป็นบางคนก็มีที่มาชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็บางคนก็ไม่มาหลังจากที่คำวินิจฉัยศาลมีมาแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ไม่รู้ว่าน้ำหนักที่ออกมาคำชี้แจงที่ได้มาตอนนี้มันจะนำไปหยิบยกเอาไปใช้อะไรยังไงได้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็คุมเครือจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนมากกว่านี
0: ้ก็สรุปสุดท้ายก็คือวัดใจส.ส.และส.ว.จะกล้าเดินหน้าต่อไปในฐานะของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยหรือไม
2: ่ครับ
0: ถ้าเกิดได้ยังเดินหน้าต่
2: อ
0: เพราะมั่นอกมั่นใจจากผลข้อแนะนำที่ได้มาแล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ก็ดูว่าเขาจะมีการยื่นให้มีการวินิจฉัยหรือเปล่าว่าที่คุณทำมามันขัดหรือว่าแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลท่านเมื่อปี2558หรือไม่นะย้อนไปครั้งหนึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2558เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ไว้ยังไงนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับไอ้นี่แหละฮะผู้ร่างเนี่ยคือใคร
2: คร
0: ับนะครับต้องไปตีความกันแต่แล้วก็ตามครับคณะกรรมการร่วมของส.ส.และส.ว.เนี่ยเขาได้ไปหารือกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เนี่ยทำได
2: ้
0: 100% จากประชาชนนะฮะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยอันนี้คือความมั่นใจที่เขาบอกว่าได้ข้อแนะนำมาแล้วนะครับ
2: ครับ
0: คุณผลิตได้โพสต์เลยนะ คุณผลิตโพสต์เลยผลหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งได้โดยตรงไม่ขัดคำวินิจฉัยก็คุณผลิตโพสต์เมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมา
2: ครับ
0: บอกว่าบทสรุปจากการหารือระหว่างกรรมาธิการสวและสสกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ที่ผ่านมาผมและพรรคประชาชนยืนยันมาโดยตลอดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรดำเนินการโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ

0: หรือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% โดยเราเคยยื่นร่างที่มีเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาเมื่อปี67แต่แล้วก็ตามครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568เมื่อวันที่10กันยายน2568มีการระบุท้ายคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเป็นข้อจำกัดที่คลุมเครือแล้วก็ทำให้ฝ่ายต่างๆต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาก็ไปคิดสูตรกันมาหมดเลยนะฮะแต่ละพรรคการเมืองว่าจะเอายังไงเพื่อให้ได้ส.ส.ร.ที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับคุณพลิตบอกว่าเราก็ได้พยายามออกแบบกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกส.ส.ร.ให้ได้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ถูกมองว่าขัดคำวินิจฉัยเช่นประชาชนเลือกส.ส.ร.150คนแล้วก็ให้รัฐสภาโหวตรับรองเลยนะฮะเอาไหม150คนเนี้ยนะครับเสนอมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาก็ไปกันทั้งกระบี่อ่ะถ้าเอาก็ได้150คนเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: มีอีกนะฮะประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแล้วก็ให้รัฐสภาตัดนะตัดไป150เหลืออยู่150อันนี้ก็เขาคิดใหม่แบบนี้ฮะสำหรับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นมีบางพรรคมีบางท่านนำคำวินิจฉัยดังกล่าวมาเป็นเหตุในการสรุปว่าประชาชนไม่สามารถเข้าคูหาเพื่อเลือกส.ส.ร.ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้เลยนะฮะคิดทางนี้ก็มีเหมือนกันวันนี้ครับทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแล้วก็กรรมธิการศาลของสภาผู้แทนราษฎรจึงเดินทางไปเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการบางท่านเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าว
1: ครับ
0: คุณผลิตบอกว่าผมต้องขอขอบคุณสว.นรเศรษฐ
1: ์
0: ปรัชญากรประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่ริเริ่มการนัดหารือครั้งนี้นะฮะ
1: ครับ
0: บทสรุปสำคัญจากการหารือนะฮะคุณผลิตอธิบายบอกว่ามีประเด็น2ประเด็นครับประเด็น1ก็คือไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยครับทางตุลาการเนี่ยในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวหมายความถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างหรือคณะที่เป็นคนร่างข้อความของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรง 2. ทางตุลาการในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ห้ามหรือว่าตัดสิทธิ์การที่รัฐสภาจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่ออ้างอิงขอบเขตการทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในอดีตนะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: และประเด็นที่2ครับพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างขึ้นมาการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% จึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างที่มาจากการแต่งตั้งของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะถือได้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้
1: อม
0: ไม่ใช่โดยตรง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: สิ่งที่คุณผลิตสรุปมาแล้ว
0: สรุปมาแล
1: ้
0: วมันออกแนวนี้ครับ
1: อ
0: ีกประเด็นนึงนะครับที่ประชุมครั้งนี้เห็นตรงกันว่าการออกแบบแล้วก็อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของส.ส.ร.รูปแบบต่างๆเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองในรัฐสภาบทสรุปนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยคลายข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภาทุกคนแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองและสมาชิกรัฐสภามีทางเลือกและก็ความเป็นไปได้มากขึ้นในการออกแบบส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
1: แต่ว่าคือพอมติที่ออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวของตุลาการศาลที่มาให้คำแนะนำทั้ง3ท่าน
0: ครับ
1: อย่างที่บอกว่าก็มีแค่3ท่านไม่ได้ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์คณะแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนอ่ะที่ผ่านมาว่าเคยให้ความเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรหรือซึ่งอย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดไปเมื่อสักครู่พี่รงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การวัดใจกับทางส.ส.กับทางสภาแล้วว่าจะเอาผลการหารือของตุลาการเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: เดินลุยไปเลยไหม
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าถามว่าคืออย่างแม้ว่าเจตนาของทางกรรมธิการที่ไปคุยกับทางตุลาการศาลเนี่ยก็บอกว่าอยากจะถือเป็นการช่วยอธิบายให้สังคมแล้วก็ฝ่ายการเมืองเข้าใจขอบเขตมากขึ้นนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนและสักขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะหยิบยกไปมันแล้วถ้าเกิดหยิบยกไปแล้วเดินไปตามทางเนี้ยแล้วมันจะเกิดการฟ้องตามมาทีหลังหรือเปล่าม
0: ันจะเสียตรงไหนนะฮะอาจารย์ยุทธพรเมื่อสักครู่ก็มันก็ตกไป
1: ครับ
0: เสนอไปพอมีคนร้องว่ามันขัดกับคำวินิจฉัย
1: ครับ
0: ก็

0: ตกไปแต่อย่าลืมนะการจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทางคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันต้องทำประชามติกี่รอบแล้วครับ
1: สามแล้วแหละ
0: เออแล้วรอบ

0: ไปวันนั้นเนี่ยก็ทั้งเป็นในส่วนของถ้าเป็นสวก็เป็นคุณนรเศ
1: รษฐ์อ
0: าชญากรก็จะเป็นกลุ่มสวพันธุ์ใหม
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดในเป็นในส่วนของสสก็จะเป็นทั้งคุณหมอวายโยเป็นมีคุณพฤทธิ์แล้วก็มีท่านอดีตนายกอภิสิทธิ
1: ์
0: ไปในด้วยแต่ละฝั่งก็คือจะเป็นฝ่ายค้านทั้ง3แล้วก็จะเป็นส้มกับฟ้าซะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะเราจะออกมาจะผลักดันในเมื่อแม้ว่าสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าคือพรรคประชาชนเนี่ยสามารถยื่นได้เลยเพราะว่าเขามีส.ส.เกินอยู่แล้วแต่ว่าก็ถ้าไปเนี่ยมันก็ต้องผ่าน2สภาม ันก็มีโอกาสถ้าเกิดจะเอากันแค่นี้จะมีแค
1: ่สวพันธุ์ใหม่เอาเสียงในวุฒิสภาน
0: ั่นน่ะ
1: มีเท่าไหร
0: ่
1: เกิน20มั้ยอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับ
0: ถ้าเกิดเอาไปแค่นี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับหลายๆร่างกฎหมายนี้ที่พอผ่านส.ส.ไปแล้วพอขึ้นไปถึงส.ว.เนี่ยมันก็อาจจะถูกตีตกกลับ
1: มาเนี่ยคุณกรวีออกมาบอกแล้วเมื่อสัก10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยถ
0: ้
1: าเดินหน้าไปแบบเนี้ยกลัวจะแพ้ฟาวไงใช่ไหมฮะทำไปแล้วมันขัดมันแย้ง
0: นี่ขนาดว่ายังไม่ทันจะได้ไปทางไหนนะโดนสกัดแล้วเนี่ย
1: ถูกต้องคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละครับโดยคุณกลวีเนี่ยนะฮะคือบอกอย่างนี้ครับที่คุณผลิตบอกว่ามันทำได้ 100% เนี่ยนะครับแต่คุณกลวีบอกว่าจริงๆแล้วนะฝ่ายการเมืองทุกคนอยากจะเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้ประชาชนเลือกนะฮะแต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นเนี่ยนะครับคุณกรวีบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าทำสองครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3ครั้งซึ่งเรื่องนี้หากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นมันไม่ใช่คำวินิจฉัยเนี่ยหากทุกคนเดินตามแนวทางนี้แล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียหายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ยไม่อยากเห็นความพยายามที่จะเดินกันแล้วมันแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติมาแล้วด
0: ัง
1: นั้นผมมองว่าสุดท้ายต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกคู่ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมอันนี้น่าจะดีกว่าไอ้นี่แหละฮะ คู่ร่างรัฐธรรมนูญทำไม่ได้โดยตรงเน
0: ี่
1: ยสำหรับประชาชนเนี่ยคุณต้องไปตีความ
0: ใช่
1: ต้องไปถามใครอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็นี่เขาก็ไปถามตุลาการมาแล้วไง
1: เพิ่ง3ท่านเองถามไม่ครบเลยไหม
0: อาจจะต้องเดินหน้าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยพอ3ท่านที่ออกมาตอนนี้มันยังดูความเห็นก็ยังแตกกันอยู
1: ่
0: ก็คงต้องถามเพิ่มอาจจะต้องถามมากกว่านี้อาจจะต้องถามกลุ่มอื่นที่มีส่วนในคำวินิจฉัย
1: ถามแล้ว3หรือ6
0: อ
1: าทิตย์หน้าก็ไปถามอีก3
0: อ
1: าทิตย์ต่อไปถามอีก3ครบพอดี
0: น่าจะได้แบบนั้นน่าจะดีกว่าถ้าเกิดจะออกแค่3แล้วก็เดินหน้าเลยเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเกินไป
1: เสี่ยงเกินไป
0: คืออาจจะถามแค่2รอบ6ท่านก็อาจจะมีลุ้นนะเกินกลุ่มนึงไปแล้วล่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราต้องพักครู่นึงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ

0: ้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้า

ับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา 45 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: คุณบัวเรียบเนี่ยยังติดใจลาบนะฮะคุยเข้ามาเลย
1: บ
2: อกว่าสุโขทัยอร่อยสุดลาบสุโขทัยอร่อยสุดค่ะ
1: นี
2: ่ใส่เครื่องในใส่เลือดผัดสุกปรุงรสด้วยน้ำมะกอกนะฮะแล้วก็โรยผักชีอันนี้เรียกว่าลู่ฮะชนิดเดียวกับของพิโลกของพิษณุโลกครับ
1: คือ
2: ผมกับทีไรเนี่ย
1: ต้องจัดตลอด
2: ทุกมื้ออาหารต้องมีเลยครับโอ
1: ้
2: โหติดใจจริงๆนะ
1: ครับ
2: ไม่เสื่อมคลายเลยฮะ
1: ครับ
2: ลู่พิษณุโลกล
1: ู
2: ่สุโขทัยแต่ต้องขันที่สุดนะม
1: ัน
2: จะมีลักษณะกินดิบก็มี
1: ครับ
2: นะฮะกินดิบๆก็คือโอ้โหมันสีแดงโหดมากอะประมาณนั้นฮะ
1: เอาจริงคือที่เชียงใหม่ก็จะมีลาบลู่เนี่ยก็มาของคู่กันเลย
2: ครับ
1: กินครั้งเดียวแล้วก็คือพอรู้สึกว่า
2: ที่ว่าเรียกว่าไอ้ลาบขาวลาบแดงอ่ะถ้าลาบขาวก็คือลาบปกติธรรมดาลาบหมูนี่แหละฮะใส่หนังหมูแล้วก็ใส่ตรงใส่ตับใส่ลาบใส่ไส้ที่ทำสุกแล้วครับ
1: ครับแต่ว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยังจะกินเนี่ยก็คือมันยังจะมีแถวบ้านจะมีโรงฆ่าสัตว์พี่รงคือแล้วพอออกจากโรงมาปุ๊บก็คือจัดการทำอาหารอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีร้านโรงร้านลาบอยู่บริเวณหน้า
2: ร้านโป๊กอีท
1: โป๊กอีด้วยก็มีหลายพื้นที่หลายจุดพี่รองแต่ว่าก็คือนั่นแหละพอมันเนื้อแบบนั้นมันจะสุกแล้วเราจะรู้ว่ามันสดแล้วมันก็สามารถที่จะทานแบบไม่ต้องสุกมากก็ได้
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะทักตีสองตีสามบรรดา
1: หลังจากเที่ยวเสร็จ
2: ใช่ครับเขาต้องมาย่านนี้ฮะและขึ้นชื่อเมื่อก่อนนี้ก็คือร้านโป๊กอี
1: ใช่แถวกำแพงดินเม
2: ื่
1: อก่อนใช่แล้วก็แถวตอนนี้ที่เขาพัฒนาไปแล้วเป็นอะไรนะแม่ขาตรงน้ำแม่ขาแถวๆนั้นย่านนั้นแหละที่เป็นอาหารที่พอหลังจากที่ออกจากสังสรรค์มาแล้วเนี่ยก็ต้องแวะตรงนี้ก่อนที่จะกลับ
2: ไอ้ลวกจิ้มเนี่ยลวกจิ้มหมูเนี่ยจิ้มแล้วพริกกะปิอร่อยมากอ่ะเนี่ย
1: มันแล้วแต่แต่ปากแต่ละคนเลยพี่เพราะน้ำพริกเขาก็จะมีหลายรสชาติให้เลือกเลยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปลองในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีน้ำพริกแบบนั้นแบบนี้ก็คือแล้วแต่ปากเลยถ้าบางคนถ้าเกิดเราจะแนะนำว่าถ้าไปแล้วอาจจะอันนี้อร่อยคืออย่างผมมันจะมีคนมาถามตลอดพี่เราว่าถ้าไปเชียงใหม
2: ่
1: ต้องไปกินอะไรกินร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วพอแนะนำไปทุกคนก็จะแบบมันก็นั่นงั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ปากเพียงแต่ว่าแนะนำไปว่าถ้าไปเนี่ยไปร้านนี้แต่ว่าก็ให้ลองดูว่ามันก็จะเป็นคนในพื้นที่เขาก็จะกินแบบนั้นแบบนี้ไป
2: ใช่ฮะใช่
1: ครับ
2: คุณเทศสุยะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับแล้วก
1: ็
2: คุณพี่วิชัยบอกว่าออกค่ายรามคำแหงเหรอฮะอ
1: ๋
2: อผมไปมาแล้วเหรอครับ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็มีอีกหลายท่านคุยเข้ามาท่านหนึ่งที่คุยการเมืองเข้ามาเนี่ยก็คืออยากจะเห็นเหลือเกินนะโอ้โหนี่คุณชุดสนะบอกว่าลาบเชียงใหม่อร่อยที่สุดใน3โลกครับนะครับโอ้ยผมทีมทุกจังหวัดมาแซ่บสุดก็คือของเชียงใหม่แหละ
1: โอ้มันแทบเผ็ดร้อน
2: มันเผ็ดร้อนใช่ครับใช
1: ่แล้วถ้ากินปกติเนี่ยก็อร่อยระดับนึงแต่ถ้ามากินแบบว่าเพื่อให้สั่งเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นแหละสุดยอดมาก
2: ครับ
1: ครับ
2: คุณพี่โจวิเตอร์บอกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าสสรในแบบของพรรคภูมิใจไทยเขาต้องการแบบไหน
1: อัน
2: ที
1: ่
2: เขาเสนอนะเข้าไปดูครับของภูมิใจไทยในการเสนอสูตรสสรมาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เห็นเขาจะเลือกเป็นรายจังหวัดนะฮะสสรของภูมิใจไทยนะฮะกำหนดให้มี100คนนะครับ
1: ครับ
2: โดยเป็นผลผสมผสานระหว่างการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ก็คือเขาก็กรองมาแล้วว่าไม่ได้มาโดยตรงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งห้ามไว้นะครับโครงสร้างที่มาสสรของภูมิใจไทยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับมาจากการเลือกตั้งใน77คนนะฮะคือจังหวัดละคนเป็นตัวแทนมาจากประชาชนโดยให้มีการรับสมัครแบบแบ่งเขตจังหวัดละ1คนแล้วก็มาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการใน18คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะเลือกสรรมาจากหลากหลายสาขา

0: นะครับแล้วก็สัดส่วนตัวแทนรัฐสภาอีก5คนนะครับเป็นการดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมนะครับก็ข้อเสนอของภูมิใจไทยยังมีเงื่อนไขสำคัญก็คือการผ่านร่างรัฐธรรมนูญในสภาเนี่ยจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย1ใน4เพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็หาจุดลงตัวในการพิจารณารายมาตรานะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของทางภูมิใจไทยเขา มีบางพรรคเสนอเอามาแบบ150คนเลย
1: ครับ
0: แพ็คนี้นะฮะที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็นี่แหละฮะไปทั้งแพ็คเนี่ยถ้าเห็นด้วยก็เอาแพ็คเนี้ยได้เลยที่พ
1: ร
0: รคประชาชนไห
1: ม
0: พรรคประชาชนเสนอแบบนี้นะ
1: ใช่อาจจะมีหลายๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องวันใจสสนั่นแหละว่าจะเอาตามแนวมินิไหมหรือว่าจะเหมือนที่เราคุยกันไปว่าจะมีการนัดตุลาการคุยเพิ่มอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: นั่นแหละก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันมีคนมันดักไว้แล้วอย่างเมื่อสักครู่ก็ทางประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาดักไว้แล้วว่าถ้าเกิดกลัวไปแล้วมันจะเสียของเปล่าๆหรือเปล่าถ้าเกิดเดินไปแล้วมีการมาฟ้องร้องทีหลังมายื่นตีความทีหลังมันก็อาจจะทําให้แนวทางที่ทางพรรคประชาชนจะเดินเนี่ยมันอาจจะเสียของ
0: ครับคือเสียของไม่เท่าไหร่กลัวเสียเงินเนี่ยสิฮะเพราะว่าต้องทำประชามติก่อนอ่ะ3รอบอ่ะนะฮะแม้ว่าศาลท่านบอกว่า1 2บวกรวมกันได้ใช่ไ
1: หมแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นไงพี่ลงมันก็ต้องผ่านสภาล่างแล้วก็ผ่านสภาสวอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็กว่าจะได้ไปถึงขั้นตอนของการออกมายืนยันว่าจะต้องมีการทำประชามติกัน3รอบเนี่ยจะยังไงต่อเพราะว่ามันก็ยังคลุมเครือเหมือนเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดมาว่าความคลุมเครือนี้จะอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่มันชัดเจนมากกว่านี้
0: ใช่ครับก็คือมีข้อขัดแย้งนะฮะจนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความอีกรอบนึงนั่นแหละครับถึงเวลานั้นก็คงจะมีความชัดเจนณขณะนี้ก็ยังคงคลุมเครือกันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือต้องเลี่ยงบาลีไม่ให้มีคนเห็นว่ามันขัดหรือแย้งแล้วก็ยื่นให้ศาลท่านตีความได้ก็อ้อมกันไปอ้อมกันมาแหละที่มาของสสรครับ
1: เพราะว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ตัวตั้งตัวตีเนี่ยเขาอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเดินเนี่ยก็จะเป็นไปในตามแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีก็ทางพรรคประชาชนก็เห็นอีกแบบนึงมันก็อาจจะทำให้การจะเดินไปทางไหนมันก็ไม่สุดสักทางมันก็จะมีกักๆอยู่ตรงนั้นตลอดซึ่งก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของประชามติเนี่ยมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะพี่รองที่มันมาพร้อมกับการเลือกตั้งเลยอะแต่เรื่องของว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังติดเรื่องของที่มาของสสรอยู่เลยว่าจะอะไรยังไงแม้ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็จะอายุก็ปีกว่าแล้วนะพี่รองยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ประชามติเท่าไหร่เลย21ล้านเสียงไม่ใช่เหร
1: อ
0: ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าก็เห็นควรให้มีการแก้ไขแต่ว่ายังเดินไปไม่ได
1: ้
0: นะครับร่างของเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ภูมิใจไทยก็เห็นด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาก็มีร่างของภูมิใจไทยเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งตรงไหนนะแล้วเป็นพรรคเดียวเป็นพรรคแรกนะฮะที่ยื่นขอแก้ไขเลยก็คือภูมิใจไทยแล้วก็อื่นๆตามมานั่นแหละครับคือภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าถ้าเดินตามร่างของคนอื่นไปเนี่ยกลัวไปไม่สุดแล้วมันก็เสียของเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของเขาก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันแต่ในมุมมองที่เชื่อว่ามันจะไม่ขัดกับแย้งคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยว่ายังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยโดยแกนนำเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้ความเห็นสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีความเห็นต่อเรื่องนี้แตกเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ทางคุณผลิตคุณอภิสิทธิ์นะฮะ
1: และ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ว
0: รเศษเนี่ยเข้าไปหาลือมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตุลาการไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรครับหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้จะเสียเปล่านะฮะดังนั้นวันที่23มิถุนายนนี้นะครับทางแกนนำแล้วก็คณะผู้บริหารของเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้ครับมาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยซึ่งคณะผู้ร่างยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วเนี่ยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภา

0: ได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาครับเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอน
1: อ
0: ันนี้คือเพื่อไทยเดี๋ยวประชุมครม.เสร็จอังคารนี
1: ้
0: ช่วงบ่ายเขาคุยกันเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าความเห็นของเขาแตกเป็นสองฝ่ายครัวเสียของเหมือนกัน
1: ครับนั่นแหละแต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าคืออย่างในส่วนของพรรคประชาชนเขาก็ยืนยันแล้วว่าแนวทางของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคืออย่างก็จะมีทั้งคุณพระฤทธิ์ทั้งคุณหมอวาโยที่ไปพูดคุยกับทางตุลาการมาแล้วก็ออกมาให้ความเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนจะไปในแนวทางไหนซึ่งก็คงต้องรอดูอย่างในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคอันดับ3ก็ต้องรอดูว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าก็คงถ้าบอกว่าจะเรื่องของการประชุมร่วมที่มีการกำหนดไว้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยมันก็เหลืออีกแค่2อาทิตย์กว่าเองนะมันก็ต้องชัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปว่าคือประชาชนเนี่ยประชาทำประชามติมาแล้วว่าต้องมีการแก้ไขแต่ว่าเรื่องของการจะไปถึงจุดนั้นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนสักที
0: ครับอันนี้คือเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองที่ต้องจับตา
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: โอ้ส่วนข้อความเนี่ยคุณอิสระชนบอกอ้าวกลายเป็นรายการอาหารไปแล้วนะโอ้เพื่ออย่างน้อยได้อรรถรสฮะมันต้องมีหลากหลายรสชาตินะฮะเข้มข้นบ้างใส่ซอสเครื่องปรุงอะไรบ้างนะ
1: เพราะว่าคืออย่างบอกโอ้มันเวลาเราช่วงเวลาหลายๆบ้านกำลังทานอาหารด้วยเหมือนกันแล้วก็ฟังเราไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเกิดบางคนยังช่วงเวลานี้ยังคิดเมนูไม่ออก
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่เราเล่าข่าวไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่ท่านรัฐมนตรีไปเมืองเลยนะก็พูดถึงเรื่องลาบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายความเพราะว่าลาบอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านส่งมาก็หลายๆพื้นที่ก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้ว
0: ก็อาจจะเป็น
1: ปากถูกปากคนนั้นคนนี้เนี่ย
0: อาจจะถูกปากของนายกก็ได้ใช่ไหมลาบมึงเลยใช่ไห
1: มแต่ลาบเป็ดมึงเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านตีไปจุดอื่นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไงเพราะว่าท่านก็พูดแบบนี้หลายๆจังหวัดแล้วเหมือนกัน
0: เชื่อเถอะพรุ่งนี้ไปอุดรธานีเขาเอาลาบให้ชิมแน่นอนจะมีโอกาสลงไปพบปะแล้วก็ทานมื้อกลางวันนะ
1: ครับแล้วก็รอฟังว่าท่านนายกจะพูดยังไง
0: ลาบเป็ดอุดรเป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคุณสมทรงจิตประสานนะบอกว่ามาเมืองแพร่ลองชิมลาบแพร่ดูเจ้านะเคยชิมแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็รสชาติก็อร่อยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมชอบเผ็ดจัดจ้านไงนะฮะ
1: แต่เขาบอกว่าทางถ้าอาหารเหนือเนี่ยทางแพร่ไอ้ทางแพร่ทางลำปาง
0: อ
1: ะไรพวกนี้จะค่อนข้างรสจัดนะพี่รง
0: เหรอ
1: ใช่ถ้าพูดถึงทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอาจจะยังไม่จัดเท่าทางแพร่ทางลำปางเนี่ยคือต้องมีน้ำ ต้องมีน้ำประกบหรือไม่ก็ต้องมีผักเพื่อกินดับเพราะว่าไม่งั้นนี่คือแบบโอ้โหร้อนไม่สามารถกินได้หมดจานแน่นอน
0: ครับ
1: ค
0: ุณคนฟังข่าวบอกว่าสวัสดีพี่ทุสนะเนี่ยคุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเราคุยกันด้วยนะอาหารเหนือที่ผมติดใจคือแกงฮังเลครับมันเหมือนมัสมั่นภาคกลางครับนะพี่สะใภ้เป็นคนลำปางนะฮะทำให้กินรำแต๊ะเลย
1: โอ้โหแต่ว่าคืออย่างบ้านผมเนี่ยอาจจะกลายเป็นเมนูต้องห้ามไปแล้วไงพี่น้องหลายๆบ้านเป็นเมนูต้องห้ามเรื่องของมันมีแต่มันเลยพี่น้องใช่แกงฮังเลเนี่ย
0: คือมันหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆใช
1: ่ไหมใช่ถ้าเกิดแบบโอ้ถ้าเกิดโอ้มันรสจัดจ้านจริงถ้าเกิดกินนานๆกินทีเนี่ยไม่เป็นไรแต่บางบ้านนี่คือแทบจะทุกวันหรือว่าบางทีทำมาหม้อนึงแกงนึงเนี่ยมันกินได้หลายมือไงพี่น้องขึ้นหมู3ชั้นชิ้นนึงโอ้มื้อนึงมันก็หนักแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งต้องซอยกันกินแต่ว่านั่นแหละบางบ้านคืออย่างที่บ้านนี่คืองดเลยไม่ให้กินแกงฮังเล
0: คุณอิสระชนคุยเข้ามานะฮะอีกข้อความหนึ่งบอกว่าหาทางทำประชามติโดยไม่ต้องออกจากบ้านผมว่ามีวิธีหลายวิธีนะแต่อย่าลืมฮะคนไทยเห็นช่องว่างได้ง่าย
1: ใช่
0: ครับนี่ขนาดเลือกกันตรงๆนะฮะคิดว่ามันโปร่งใสที่สุดยังมีข้อกล่าวหาเลยฮะว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งซิกแซกมาแล้วก็ได้คนของตัวเองมาประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนอีกข้อความบอกว่าวันก่อนเห็นคุณอภิสิทธิ์เสนอทำประชามติโดยไม่ต้องใช้เงินมีจริงนะฮะโอ้ถ้าทำได้ดีเลยฮะเพราะว่ารอบหนึ่งการทำประชามติแต่ละครั้ง 3,000 ล้านนะคุณทัชชัยคุยเข้ามานะฮะทักทายเรามา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็คุณพิชัยชาญผมว่าทำไมตุลาการศาลท่านทำไมไม่พูดให้ชัดเนี่ยท่านก็คงชัดๆแล้วล่ะครับ
1: ชัดในส่วนของท่าน
0: แล้วว่านะฮะคือฝ่ายการเมืองเราเนี่ยที่บางฝ่ายเขาบอกว่านี่นิติสงครามหรือเปล่าทำอะไรไปก็ยื่นฟ้องยื่นตีความกันทั้งที่เราเขียนกฎหมายเนี่ยแทบจะละเอียดยิบทุกมาตราและแต่

0: มาตรามินข้อย่อยเนื้อวงเล็บโน้นวงเล็บนี้ไปอีกนะฮะแต่ก็ยังตีความกันไม่เลิกอ่ะเห็นไหม
1: เพราะมันยิบเกินไปนี่แหละมันเลยทำให้ความเห็นแล้วพอหลายๆอันในกฎหมายมันเป็นเรื่องของการตีความการที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยมันเลยทำให้กฎหมายเนี่ยมันก็ดิ้นได
0: ้ครับอีกหลายข้อความฮะที่เป็นอาหารเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับมีข้อความไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับแหมมีเรื่องใกล้ตัวเรามาแล้วนะ
1: ใช่เรื่องสภาพอากาศ
0: ลานีญาใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราแล้วก็ปลายปีนี้นะฮะเราจะเห็นสภาพที่มันชัดเจนจากภาวะไม่ใช่โลกร้อนด้วยตัวเนี้ยโลกเดือดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันจะแล้ง
1: ค
0: ่อนข้างจะยาวนานเลยแล้ว
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอนิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็หลายท่านนะฮะคุยเข้ามาเรื่องอาหารซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี่
1: พาหิวเลยนะ
2: โอ้โหคือลาบแต่แล้วจังหวัดมันมีเสน่ห์ของเขาไง
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาที่บอกว่านี่คือเนี่ยอย่างตามข้อมูลเขาบอกว่าลาบเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อใน2ภาคของไทยหลักๆก็คือเหนือกับอีสานนั่นแหละที่กินลาบกัน
2: วิธีการทำนี่ต่างกันลิบเลยนะ
1: ใช่
2: โอ้โหลาบเหนือนี่ยากแสนยากนะฮะกว่าจะสับกว่าจะเผา

0: ไอ้เครื่องเทศต่างๆ
1: ครับ
0: ลาบอีสานแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกเนี่ยคือลาบอีสานเนี่ยก็คือจุดเด่นของลาบอีสานเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวคั่วแล้วก็จะเป็นการใช่สับหมูแบบเนื้ออ่ะเนื้อสับหมูหรือเนื้อแบบให้เคี่ยวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็โรยพริกป่นใส่ใบสะระแหน่ต้นหอมผักแดงแต่หอมแดงต้นหอมนะครับเพื่อให้ได้ลาบแบบใส่แต่ว่าซ่อนความแซ่บเอาไว
0: ้แซ่บเลยอ่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าในส่วนของลาบเหนือเนี่ยมันคีย์เด็ดมันอยู่ที่พริกลาบถ้าได้พริกลาบเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมแล้วก็รสชาติแบบชาวเหนือซึ่งมันจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นมะแขวนแล้วก็มีดีปรีมันจะมีความเผ็ดซ่าฟิลแบบถ้าเป็นแบบเขาบอกว่าฟิลมาล่าแบบเนื้อ
0: คือ
1: มันจะเผ็ดร้อน
0: ไม่ต้องบีบมะนาว
1: ใช่
0: ไม่ต้องบีบมะนาวเลยแค่ ชูพริกลาบเท่านั้นเอง
1: ครับก็คือเขาจะมาก็คือจะมีหมูมีเนื้อเนี่ยเอามาสับจนละเอียดแล้วก็คั่วส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมเลือดเข้าไปมันเลยจะทำให้ลาบเหนือนี่มันจะสีเข้มเข้มกว่าลาบอีสานลาบอีสานจะเป็นข้าวคั่วถ้าส่วนใหญ
0: ่โอ้หิว
1: เลย
0: ครับครับเรื่องของสสรที่มาเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่อธิบายค่อนข้างชัดเลยนะฮะแล้วก็เสนอเรื่องของถ้าจะทำประชามติหรือว่าสอบถามความเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็สามารถทำได้นะถ้าทุกพ
1: ร
0: รคการเมืองร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
1: ครับ
0: คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งท่านที่ได้ไปหาลือกับ
1: ตุลาการ
0: ศาลรัฐธรรมนูญมาด้วยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะฮะพูดถึงการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลจากทั้งส.ส.พรรคการเมืองและก็ส.ว.ครับที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลครับว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะนะครับได้พูดกับเราก็คือคุณอภิสิทธิ์และก็พรรคฝ่ายค้านและก็ตัวแทนของส.ว.เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่ไปพบกันเนี่ยเพื่อจะสอบถามความชัดเจนท่านประธานศาลก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนครับว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงนั้นหมายถึงตัวผู้ร่างครับหรือความหมายก็คือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิในการออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นได้นะครับทางนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้เสนอให้มีการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและก็ไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นทางนี้มองว่าในสัปดาห์หน้าครับยังมีกฎหมายอีกหลายร่างที่สามารถเสนอต่อสภาได
1: ้
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีการถอนชื่อออกจากบางร่างออกไปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดิมมันมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเมื่อมีการถอนชื่อจากบางร่างก็ทำให้ส.ส.หลายคนเกิดความกังวลและก็ยังไม่อยากร่วมลงชื่อเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาขัดต่อกฎหมายหรือไม
1: ่
0: แต่ว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าการหารือระหว่างคณะกรรมการทั้งของส.ส.และส.ว.กับประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเราไม่มีใครฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหากทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันก็จะทำให้ทุกร่างเนี่ยสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี
1: ้
0: สำหรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในภาคปฏิบัติร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อนส.ส.ซึ่งเดิมเกือบจะครบแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นก็ทำให้กระบวนการมันชะงักไปก็คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสภาได้ภายในสัปดาห์หน้าคือเคยมาลงชื่อแล้วก็ถอนออกไปอ
1: ่
0: ะเรื่องของเพื่อไทยเนี่ยที่ส.ส.ภูมิใจไทย30คนออกก็ถอนออกไปนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกนี่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกไปว่ามันก็ต้องอยู่ที่สมาชิกทุกคนจะเห็นพ้องร่วมกันไง
0: ครับ
1: แต่คือตอนนี้แค่ไปถามกับทางตุลาการเนี่ยก็เสียงแตกกันแล้ว
0: ครับ
1: ก็ยากมันจะเป็นยังจะเดินต่อไปยังไงเรื่องนี้
0: พรรคเดียวกันเนี่ยเอาเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ยังเห็นเป็นสองทางเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วจะไปหวังอะไรกับรัฐบาลและฝ่ายค้านแหละ
1: ก็แม้โอ้โหในส่วนของประชาธิปัตย์เขามีแค่21อ่ะเขาก็คงคุยกันได้แหละแต่ว่าประชาชนพรรคประชาชนเขาก็มีตั้งร้อยกว่าเขาก็ได้อยู
0: ่แต่ว่าจะยืดเนี่ยต้องขอเสียงเพื่อนสมาชิกครบร้อยไม่ใช่เหรอครับ
1: ครับฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าจะยังไงก็ต้องรอดูอย่างที่ส่งเพื่อไทยด้วยไง23เนี่ยว่าเขาจะเอายังไงว่าจะไปทางไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมง

0: นี่พี่อารมณ์อย่างที่เกิดกันไปเมื่อตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆพื้นที่เนี่ยคือถ้าเกิดเอาเฉพาะพื้นที่ในกทม.วันนี้นะพี่อารมณ
1: ์
0: ฟ้านี่เหมือนเป็นฟ้าหน้าหนาวอ
1: ่
0: ะไม่มีเมฆเลยและ คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเราเห็นว่าฝนตกเนี่ยวันเว้นวันวันนึงคือเมฆคลึ้มฝนตกหนักแต่ว่าอีกวันนึงคือแดดเปรี้ยง
1: ก็ผมจัดรายการก้าวขาวเช้าเนี่ยนะครับผมต้องออกจากบ้านตีสามเกือบที่ทำครึ่งนะฮะพอแต่งหน้าแต่งตาเสร็จใกล้ๆจะหกโมงเช้าเนี่ยต้องไปเอาสคริปต์ไงเชื่อไหมว่าตกใจคิดว่าเจ็ดโมงแปดโมง
0: สว่าง
1: ส่องสว่างเลยคร
0: ับ แล้วคือแล้วถึงตอนนี้มันคือหน้าฝนนะพี่
1: นึกมันคือหน้าฝนฮะ
0: ใช่นั่นแหละเพราะเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้มันคือหลายๆท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่าเรากำลังเข้าสู่เรื่องของภาวะเอลนีโญซึ่งแล้วมันจะเป็นไม่ใช่เอลนีโญธรรมดาเอลนีโญแบบสภาพอากาศแบบสุดขั้วด้วยซึ่งมันจะมีทั้งมันจะถามว่าแล้งไหมก็ไม่ได้แล้งแต่ว่าก็คือจะบางจุดเนี่ยก็คือจะเป็นฝนตกแต่ก็จะตกแบบตกแช่บางจุดก็คือไม่ตกก็คือไม่ตกเลย
1: เลนบอมนะฮะตกเฉพาะจุดครับ
0: ครับ
1: วันก่อนกรุงเทพมหานครเนี่ยชัดเจนเลย
0: อ
1: สมทฝนตกหนักมากลานจอดรถน้ำท่วมนะฮะยืนอยู่ข้างล่างไงเราจะไปทำธุระใช่ไหมทำยังไงดีไ
0: ม
1: ่เป็นไรวิ่งฝ่าฝนไปแล้วกันว
0: ิ
1: ่งฝ่าฝนรถจอดอยู่กลางลานจอดรถใช่ไหม
0: ครับ
1: เปียกทั้งตัวเลยนะฮะขับออกไปไม่ถึงเบ่งจ่ายเลยไม่มีฝนสักเม็ด
0: โอ้โหนี่ระยะทางนี้แค่ไม่กี่กิโลเองนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องรู้เพราะว่าอย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของนักวิชาการเขามาเตือนแล้วว่าเรากำลังจะเจอเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
1: ้เดี๋ยวพักครู่นึง
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการประเด็นนี้เลยนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรสำหรับเอลนีโญนะฮะหรือว่าพาปรากฏไอปรากฏการฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะซูเปอร์เอลนีโญนะฮะตอนเนี้ยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามานะครับว่ามันพ่นพิษแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสภาพอากาศแปรปรวนมากแม่น้ำลีครับแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูนปรากฏว่าณขณะนี้ครับน้ำน้อยกว่าทุกปีจนเห็นพื้นดิน
0: ครับ
1: นอกจากนี้ฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกมานานกว่าสัปดาห์แล้วแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ชมด้วยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำครับไม่มีน้ำเหลือแม้แต่หยดเดียวมีแต่ผืนทรายนี่ฤดูฝนนะครับยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และก็หน่วยงานวิชาการบอกว่าปลายปีนี้ไทยเราประสบปัญหาปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญแน่นอนครับเราจะรับมืออย่างไรแล้วก็สถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนมันจะหนักหนาสาหัสอย่างไรนะครับวันนี้ขอความรู้เรื่องนี้นะครับจากคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับอาจารย์เป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ชวลิตครับ
4: สวัสดีครับคุณรงค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับอาจารย์ครับไอ้ปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้ไทยเราจะได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยมันเกิด แล้วหรือยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็บอกว่า

0: เนี่ยไอ้ที่มันแล้งๆฝนไม่ตกณขณะนี้แม่น้ำที่เคยมีน้ำเต็มตลิ่งมันแห้งขอดขณะนี้นี่คือปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วครับอาจารย
1: ์ครับในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนีโญอ่อนๆนะครับค่าที่เขาเรียกกันก็คือยังต่ำกว่า1นะครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมนี่มันจะสูงกว่าค่าที่เรียกว่า1นะครับก็ค่านี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเราก็บอกเพียงแต่ว่ามันอ่อนๆ นะจากนี้ถัดไปในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเอลนีโญคือฝนน้อยน้ำน้อยในระดับปานกลางนะครับแล้วตั้งแต่สิงหาไปมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปจนกระทั่งมีเรียกว่าแรงนะแรงฝนน้อยน้ำร้อยมีการกระทบแรงสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปนะครับก็ดีหน่อยนะการคาดการณ์ก็ยังคิดว่าในเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆมีผลกระทบน้อยลงน้อยลงไปนะครับ
0: อย่
1: างไรก็ตามครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะฤดูฝนก็เปิดเทอมนะโรงเรียนเปิดเทอมก็เข้าสู่ฤดูฝนก็ยังถูกต้องตามฤดูกาลนะครับเพียงแต่ว่าฝนมันตกน้อยนะหลายคนก็จะบอกว่าบ้านผมก็ตกมากบ้านฉันก็ตกเยอะแต่บ้านที่ไม่ตกก็มันมีเยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็คิดว่าไม่ตกไม่เป็นไรเดี๋ยวคงตกนะตกบ้านเธอเดี๋ยวก็มาตกบ้านฉันตอนนี้นะถัดจากนี้ไปฝนมันจะตกน้อยลงน้อยลงนะครับหมายถึงว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนะฮะไปจนกระทั่งตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมนะฮะคือมรสุมเนี่ยเป็นฝนหลักของเรานะครับเอลนีโญลานีญานี่มันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับ หมายถึงว่ามาบางปีแล้วก็ไปบางปีแล้วก็หายไปก็มีนะฮะเป็นเพราะว่าเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมรสุมนะครับเราต้องติดตามนะฮะคราวนี้ปรากฏว่าในช่วงเดือนเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตลอดทั้งเดือนนี่นะครับก็เป็นช่วงที่มรสุมเรานี่กำลังจะอาจจะอ่อนบ้างแรงบ้างนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าร่องมรสุมที่มันให้เกิดฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับมันเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแล้วครับตอนนี
0: ้
1: พอเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวนะครับก็ทำให้บ้านเรานะฝนก็จะตกน้อยลงนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับที่พอจะตกอยู่บ้างนะก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับที่ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ก็ตกเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้ตกเป็นผืนเรียกว่าตกทั้งสนามฟุตบอลนี่ไม่มีนะจะตกเป็นหย่อมๆไปนะครับอันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ที่ตอนนี้นะครับยังมีฝนตกอยู่ก็เป็นภาคใต้นะกับภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขาดฝนนะครับขาดจริงๆนะภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับตอนนี้นะครับแต่คราวนี้พอเข้าเดือนกรกฎาคมมันจะขาดไปเรียกว่าเหลือแต่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เท่านั้นนะครับที่ยังมีฝนตกที่อื่นก็ตกเป็นหย่อมเล็กๆหย่อมเล็กๆก็ตกสั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอะไรที่จะเก็บน้ำได้ต้องเก็บน้ำให้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าเราต้องมีน้ำพอสำหรับที่จะใช้ผ่านเดือนกรกฎาคมไปให้ได้ก่อนฮะไปถึงเดือนแม่สิงหาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมปกติของเราเนี่ยนะครับถึงจะเลื่อนต่ำลงมานะเลื่อนเข้ามาสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเดือนสิงหาคมวันแม่ครับ
0: คือปกติเนี่ยไทยเราจะได้รับพายุที่จะพัดผ่านเนี่ยปีละลูก2ลูกถ้ามากหน่อยก็3ลูกก็จะทำให้มีน้ำเนี่ยเติมอ่างเติมเขื่อนเพื่อจะบริหารจัดการได้ทั้งปีปีนี้มันจะแปรปรวนไหมครับอาจารย์ฮะหรือว่ามันยังคงเป็นปรากฏการณ์เหมือนเดิมครับ
1: จะเปลี่ยนแปลงไปหรือครับก็เนื่องจากว่าปรากฏการณ์เมื่อกี้ผมพูดถึงมรสุมก่อนนะได้เห็นว่ามันมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะของมรสุมบ้านเราปกตินะฮะมันก็มีตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆฤดูฝนนะถ้าฝนก็จะตกกันจริงๆนะครับก็จะเป็นจากวันแม่ถึงวันพ
0: ่
1: อเพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกข้าวเนี่ยผมต้องเอากลุ่มใหญ่ก่อนนะเกษตรกรที่จะปลูกข้าวเนี่ยปีนี้อย่าเสี่ยงปลูกตอนนี้นะครับเห็นมีฝนใครมีฝนแล้วก็ปลูกนี่ไม่ได้ละฮะต้องเก็บไว้ก่อนนะไม่งั้นจะไปเสียเม็ดพันธุ์เสียปุ๋ยเสียแรงซะเปล่านะครับเพราะฉะนั้นให้เลื่อนไปปลูกวันแม่นะฮะแล้วไปเกี่ยววันพ่อนะครับอันนั้นน่ะก็จะได้ผลเรียกว่าพอดีแต่จะน้อยกว่าปีปกติครับ
0: อ
1: ันนี้คำว่าน้อยกว่าปีปกติก็คือมันน้อยตลอดฤดูกาลเลยครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะเข้ามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแม้แต่ว่าสิงหา

0: อันนี้มรสุมกลับมาตกนะฮะกลับดึงฝนมาตกอีกนะครับก็ตกน้อยกว่าปีปกตินะตกน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วนี่ฝนเราดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะฮะทำอะไรที่จะพยายามจะมาหาที่เก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งอ่างสระประจำหมู่บ้านนะครับแหล่งน้ำที่จะบูรณะได้นะต้องของงบประมาณอบต.อบจ.เนี่ยครับมาช่วยกันขุดลอกเก็บน้ำที่มันจะตกน้อยนะช่วงนี้นะฝนทิ้งช่วงนะครับกรกฎาคมฮะมีตรงไหนของงบได้รีบของงบมาจัดการนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บน้ำจากสิงหาเป็นต้นไปให้ได้นะให้ได้มากที่สุดครับ
1: โอ้ยน่าห่วงที่สุดก็คือบรรดาเขื่อนต่างๆของบ้านเราเพื่อเปล่าครับอาจารย์ฮะถ้าเกิดไม่มีน้ำมาเติมเนี่ยบริหารจัดการปีนี้ยากเลย
0: ใช่เลยครับอย่างเนี่ยครับเอนินโยนะฮะทำให้ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับก็จะทำให้ฝนที่มาจากมรสุมของเราน้อยไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้ที่คุณรงค์ถามถึงก็คือว่าพายุเราเรียกว่าพายุจอนนะเพราะมันจอนมาจากนู่นแปซิฟิกนะครับแล้วก็จะผ่านฟิลิปปินส์มาเข้าทะเลจีนใต้แล้วก็มาขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็พัดเข้ามาในลาวและไทยมาทำให้ฝนตกเติมน้ำตามอ่างนู่นอ่างนี่เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่เนื่องจากภาวะเอนินโยเนี่ยทำให้ลมสูญสูตรนะที่พัดจากตะวันออกมาทางตะวันตกพัดพาความชื้นพัดพาพายุเข้ามาเนี่ยนะครับมันอ่อนแรงครับมันอ่อนแรงมันก็ท่าทางจะไม่ถึงเราตอนนี้อย่าง
1: น
0: ี้
1: จะสลายไปที่ลาวไปเข้าไทยอย่างเงี้ย
0: วันสองวันเนี่ยก็จะเข้าฟิลิปปินส์นะครับพอเข้าไปเนี่ยดูทิศทางแล้วนะฮะโอ้แทนที่จะผ่านช่องฟิลิปปินส์มาแถวทะเลจีนใต้ตามปกตินะครับปรากฏว่ามันอ่อนแรงอะครับ
2: อ่
0: อนแรงแล้วก็ไปถูกยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกดดันเลยเลี้ยวขวาไปญี่ปุ่นเลยฮะ
1: อย่างนี้เวียดนามก็มาได้ถึงอย่างนี้แหละครับอาจารย
0: ์ฮะว่ายังไงนะครับ
1: เวียดนามก็พายุก็มาไม่ถึง
0: เวียดนามก็น้อยลงด้วยย่านเดียวกันฮะย่านเวียดนามลาวกัมพูชาไทยพม่าเนี่ยครับก็จะเป็นย่านที่ฝนน้อยน้ำน้อยเลยนะครับครับ
1: โอ้เนี่ยพี่วิชัยจากใต้ฮะบอกว่าข้าวนาปีเนี่ยเดือนไหนละครับเนี่ยอยู่ภาคใต้ครับท่านแนะนำมาครับอาจารย
0: ์ถ้าภาคใต้นี้ก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยครับก็จะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับภาคใต้นี้ก็ต้องชะลอแล้วก็ปลูกช้าลงไปอีกนะครับก็ไล่ตั้งแต่ว่าดูเดือนตุลานะฮะตุลานี่ฝนมันมาเต็มที่แล้วยังแต่หมายถึงว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าฝนมันมาจริงๆต้องตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นภาคใต้ตอนนี้ฝนตกดีอย่าเพิ่งปลูกครับอย่าเพิ่งปลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดช่วงอีกนะฮะฝนจะขาดช่วงไป
1: กำลังงอกมาแล้วมันขาดช่วงมันจะเสียหาย
0: ตุลานะครับภาคใต้นะฮะ
1: ครับอาจารย์ปลายปีนี้ถ้าปรากฏการเอลนีโญมันแรงขึ้นมันจะกินเวลานานไหมครับ
0: อันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามค่าที่เขาคิดคำนวณนะฮะจากการที่ใช้แบบจำลองมีการวัดความร้อนผิวน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะฮะการเคลื่อนตัวของปรากฏการณ์แบบนี้ฮะมันเป็นการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลนะฮะเน
1: ื่อง
0: จากอุณหภูมิเนี่ยนะครับคงไม่ลงลึกแต่ว่าบอกให้เห็นว่ามันจะขึ้นไปจนกระทั่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าสูงสุดเอาเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่หลายคนคิดว่ามันจะทะลุค่าเกิน2ขึ้นไปเป็น3อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทะลุครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าถัดจากเดือนพฤศจิกายนไปมันจะค่อยๆลดลงด้วยความรุนแรงนะมันจะค่อยๆลดลงก็ยังดีหน่อยฮะไม่ขึ้นไปสูงครับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยฮะพอลักษณะน้ำน้อยนะฮะต้องมาย้ำเตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งลงนานะเพราะว่าฝนมันเป็นชิงชั่วมันจะเสียหายภาครัฐเองควรต้องขยับยังไงเพื่อจะสื่อสารในทิศทางที่ถูกต้องกับเกษตรกรนะครับอาจารย์
0: คือตอนนี้เองนะครับคนที่ดูแลน้ำของทางราชการนะกรมชลประทานนะกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับก็มาคิดมาพูดมาคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งปลูกเลยตอนนี้แล้วใครมาขอน้ำตอนนี้ถ้าใครปลูกแล้วเนี่ยนะใครมาขอน้ำถึงแม้จะมีเครื่องสูบน้ำมีแรงสูบพอที่ต้องขอว่าอย่าเพิ่งให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่ากรมชนใจร้ายอะไรงี้มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าน้ำนี่เราต้องถนอมเอาไว้ใช้ แล้งปีหน้าเลยครับเพราะว่าฝนมันน้อยครับฝนน้อยทั้งฤดูเลยทั้งฤดูกาลนะครับแล้วน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับอย่างปีที่แล้วเราจะเห็นว่าโอ้ทุกคนมีน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะมีน้ำอยู่ 80% ของอ่างบ้างเกือบเต็มอ่าง

0: อ่างมั่ง
1: อ
0: ย่างที่แม่งัดแม่กวงนี่ล้นอ่างเอาเลยอะไรเงี้ยนะล้นภาคเหนือล้นอ่างหลายที่เลยนะครับ
1: เ
0: ราใช้น้ำไปเยอะเกินนะครับเลยทำให้อย่างเนี้ยครับเมื่อกี้ที่พูดถึงกันว่าภาคกลางนะอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลตอนนี้เหลือน้ำอยู่ 33% เท่านั้นเอง
1: อ
2: ืม
0: ตอนนี้33ก็คือ1ใน3อ่ะครับหรือ1ใน3แล้วฝนตกน้อยนะมันจะมาเติมได้ก็ได้แค่ครึ่งอ่างนะครับแล้วพายุจอนที่มาจากฟิลิปปินส์มาจากเข้าผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาก็เบาๆอีกนะมาถึงก็มาถึงแบบเบาๆก
1: ็
0: ทางอีสานก็ยังมีโอกาสนะที่จะมีน้ำมาเติมบ้างแต่จะทะลุมาถึงภาคกลางก็คงเหลือน้อยล่ะครับการที่จะมาเติมอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอย่างภาคกลางเราใช้น้ำเยอะนะฮะจะอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับตอนนี้กำลังเหลือ1ใน3เนี่ยครับน่าห่วงมากเลยครับว่าน้ำที่จะมาเติมเนี่ยก็คงได้ประมาณครึ่งอ่าง 50-60% อย่างมากนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเรามีถึง 80%
1: ครับใช่ครับอาจารย์เพราะว่าหลายคนยังไม่ลืม
0: น้ำหายไป 20% นะน้ำลดลง 20% เลยครับ
1: ก็ปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักที่ลาวฝนตกหนักภาคเหนือเขื่อนสิริกิติ์น้ำเต็มต้องระบายออกมานะฮะเขื่อนแควน้อยก่อนน้ำเต็มภูมิพลก็ปริ่มๆเลยนะฮะหลายพื้นที่เอาภาคใต้อย่างเงี้ยนะฮะที่หาดใจมหาอุทกภัยอย่างเงี้ยครับอาจารย์
0: ครับ
1: ไม่ถึงปีเราขาดน้ำนะครับเนี่ย
0: ครับนี่แหละครับอันนั้นเป็นผลเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้การเกิดเอนิโญลานินญาก็คือฝนมากน้ำมากฝนน้อยน้ำน้อยนี่มันสลับตัวกันเร็วเหลือเกินนะปีที่แล้วเนี่ยโหเรากำลังมีความสุขกับน้ำเยอะนะฮะเราปลูกนาปังกันไป10ล้านไร่นะครับปีนี้ต้องขอกันเลยนะครับว่านาปังนะนาปังที่ตั้งหมายไว้ข้างหน้าเนี่ยไอ้นาปีนี่เราก็จะแย่อยู่แล้วนะไอ้อยู่นอกพื้นที่ชนประทานโอกาสเสี่ยงปลูกไปแล้วเสียหายนี่โอกาสเสี่ยงสูงแล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยตั้งหมายใจว่าเออนาปีเราเสียแต่ไปเอานาปังไม่ได้แล้วนะครับนาปังก็คงปลูกได้เพียง1ใน3ครับ
1: นี่เนาะในเขตชนประทานใช่มั้ยอาจารย์
0: ครับใช่ครับในเขตชนประทานนะ
1: นอกเขตชนประทาน
0: ก
1: ็ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: ตัดจบไปเลยก็คือได้แค่รอบเดียว
0: ครับได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือหน้าฝนนี้นะแล้วเอาล่ะในพื้นที่ชลประทานที่ยังพอจัดการน้ำได้นะก็มีบ้างแต่ว่าต้องแบ่งกันละครับเอา1ใน3นะใครอย่าไปว่าปีที่แล้วเราปลูกกันได้เยอะแยะเนี่ยต้องลดลงทุกคนต้องลดลงหมดเลยนะครับถ้าไม่งั้นน้ำเราจะไม่พอกินนะไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเปิดเทอมฝนถึงมาตกอีกทีนะครับ
1: หลังพฤษภาคมก็คือเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าแล้วสถานการณ์ฟ้าฝนมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าดูอย่างนี้นะฮะปีหน้าปี70เนี่ยนะครับฤดูแล้งก็แล้งจัดร้อนจัดน้ำก็จะแห้งเหือดนะครับไอ้ที่ว่าเมื่อกี้คุณรงค์พูดถึงว่าที่อำเภอลี้ก็แห้งแล้วมันนายแรงจะแห้งกว่านี้อีกอุณหภูมิมันจะสูงครับขึ้นไป40องศานี่แน่นอนเลยการระเหยของน้ำดินจะร้อนระอุอะไรเงี้ยนะครับ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วที่มันแย่คือไม้ผลนะไม้ผลที่เราปลูกมาได้ผลดีจะเป็นมะม่วงมะไฟยิ่งทางภาคตะวันออกของเราทุเรียนงอกนี่โอ้โหราคาแพงๆนะครับตอนนี้นะต้องหาที่เก็บน้ำนะครับจะเป็นสระเก็บน้ำประจำสวนนะสระเก็บน้ำประจำชุมชนเนี่ยต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันบูรณะเพื่อจะมาเก็บน้ำฝนที่น้อยๆนะครับให้ได้เก็บให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้นะเพื่อจะต่อชีวิตยืนยาวให้มันไปผ่านหน้าแล้งปี2570ให้ได้ครับ
1: อันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองเลยคือรอน้ำจากภาครัฐรอน้ำจากชลประทานก็คงจะอาจจะมีปัญหา
0: ครับในส่วนพื้นที่สวนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำในพื้นที่ตัวเองนะจากน้ำจากชลประทานจะไม่มากนะครับส่วนใหญ่น้ำชลประทานนี่จะไปส่งที่ลุ่มซึ่งจะไปปลูกพืชไร่นะครับปลูกข้าวนี่เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับนาปังใครหมายใจไว้นี่ต้องขอลดเหลือ1ใน3เลยนะครับแต่คราวนี้พืชไร่อ้อยต่างๆเนี่ยครับเอาเนี่ยถ้าหากว่าอยู่นอกเขตชลประทานอ้อยนี่ก็ท่าทางจะเสียหายไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ความหวานอะไรอย่างงี้นะครับคราวนี้ไม้ผลเนี่ยนะก็พูดเลยผมก็คุยกับนักเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าสงสัยต้องรักษาต้นแม่ที่ต้นดีๆไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมีน้อยรักษาน้ำที่ในสวนมีไม่พอนะยืดเวลาไปถึงพฤษภาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องหนึ่งนะฮะลดผลมันฮะหมายถึงว่ามันติดดอกติดลูกแล้วเอาออกมั่งนะครับไม่งั้นต้นมันจะตายเอานะฮะแล้วก็ต้องเลือก

0: ต้นดีๆเก็บไว้ต้นที่มันอ่อนแอหรือแก่แล้วก็
1: ต้องปล่อย
0: ปล่อยตายบ้างต้องทำอย่างนี้เลยครับ
2: โอ้ผมนึกไปมองถึงบรรดาสนามกอล์ฟพระอาจารย์เขาจะมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองเลยเขียนว่าเล็กเล็กที่สวยงามเนี
1: ่
2: ยแต่ก็คือช่วยตัวเองก็คือใช้น้ำของตัวเองไม่พึ่งพาระบบน้ำของทางการชาวสวนชาวไร่ชาวนาควรเดินแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ถ้าอยากจะ
0: เหมือนกันหมดเลยครับคราวนี้ต้องอาศัยตัวเองคือคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนช่วยกันนะหาแหล่งหมายถึงว่าจะต้องขุดในขุดในพื้นที่ของตัวเองที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะแต่ใครอยู่ที่ดอนมันก็ขุดไม่ได้อีกนะครับคราวนี้มันก็มาถึงทางรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยงบประมาณที่เตรียมไว้บอกจะเตรียมไว้เยียวยาอย่าเพิ่งเยียวยาเลยครับต้นฤดูฝนนี่เอามาช่วยกันขุดเถอะครับช่วยกันสร้างงานในชนบทด้วยช่วยกันขุดช่วยกันหาแหล่งน้ำเพื่อจะเก็บน้ำฝนที่มีน้อย
2: ครับ
0: เดือนนี้นะครับเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับต้องมาระดมกันอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนจะไปเยียวยาอะไรต่างๆนั้นเอาไว้ปีงบประมาณหน้าดีกว่าครับ
2: โอ้โหและทุกปีหลังจากนี้ไปครับอาจารย์ฮะสภาพอากาศมันจะแปรปรวนหนักขึ้นไปกว่านี้ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากร้อนของเรานะฮะมันยังคงอยู่นะครับคือไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนต่างๆที่เป็นก๊าซที่ทำให้โลกร้อนนี้นะครับ
2: ครับ
0: เวลามันขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศนะแล้วทำให้โลกร้อนและอากาศแปรปรวนแบบนี้นี่นะครับมันขึ้นไปอยู่มันอยู่200ปีเลยครับบางแก๊สบางอย่างอยู่ถึง400ปีเลยครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลูกหลานหลนเหลนนู่นๆๆๆนี่มีผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมปล่อยออกไปจากท่อไอเสียของผมเมื่อวานผมก็ยังปล่อยวันนี้ผมก็ปล่อยพรุ่งนี้ผมก็ยังปล่อยอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นทุกผมทุกคนพวกเราเนี่ยก็ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไป200ปีครับเพราะฉะนั้นนี่มันไปแล้วมันไปสะสมนะมันไม่มีทางจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนถึงกลัวมากนะนักวิจัยที่เขาวิจัยแล้วมีผลยืนยันชัดเจนเนี่ยเขากลัวมากเลยว่าอุณหภูมิของโลกมันจะสูงขึ้นจนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับทุกวันนี้มาถึง 1.3 แล้วนะครับฮะเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ก็จะขึ้นไปถึง 1.5 ซึ่งผลกระทบจะรุนแรงกว่านี้อีกมากเลย
2: โอ้และชวนอาจารย์คุยต่อฮะอาจารย์ครับถ้าระบบอ่างเก็บน้ำระบบเขื่อนซึ่งหลังๆมาเนี่ยเก็บน้ำไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมาเติมเลยน้ำต้นทุนเราน้อยมากเนี่ยบรรดาแม่น้ำสายหลักบรรดาคูคลองต่างๆมันจะค่อยๆแห้งขอดไปเรื่อยๆสิครับอนาคตมันก็จะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ที่เพียงพอต่อคนไทยสิครับ
0: ครับเป็นตัวปัญหาที่จะต้องจัดการเลยครับก็คือความแปรปรวนหมายความว่าปีนี้ฝนมากอย่างปีที่แล้วนะฮะฝนมากน้ำมากเอาเก็บไว้แล้วเราก็เกิดไปใช้ในช่วงฤดูแล้งกันมากซะเกินไปนะทำให้เหลือต้นทุนตอนมาเริ่มเนี่ย อย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เลยครับเกือบเต็มกลายเป็นว่าใช้หน้าแล้งไปจนกระทั่งเหลือ1/3แล้วปรากฏว่าก็มารู้อย่างเงี้ยฮะว่าฝนจะตกน้อยแล้วนะฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว 20% เลยนะครับหายไป 20% เพราะนั้นเราต้องมาหาวิธีการเมื่อกี้นะหาวิธีการที่จะเก็บน้ำฝนนะครับต้องหาวิธีการที่ให้ใช้น้ำน้อยลงด้วยครับ
2: หลักการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนนะครับอาจารย์เขาบริหารจัดการปีต่อปีหรือยังไงครับอาจารย์
0: จะจัดการข้ามปีอยู่แล้วครับอย่างเช่นว่าในการที่พยายามจะรักษาน้ำให้ได้จนกระทั่งยกตัวอย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์หรือ1/3ได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะใจแข็งเพราะว่าเราปลูกนาปังตั้ง10ล้านไร่นะครับ
2: ครับ
0: เอาพอ10ล้านไร่พอจะตายปุ๊บก็ต้องขอกันนะครับขอเลิกกรมชนในข้าวฉันจะตายแล้วตั้งท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะโอ้อย่างนี้ต้องขอปล่อยก็ปล่อยจนกระทั่งเหลือ1/3ก็ถือว่ารักษาไว้ได้ดีแล้วนะครับแต่การที่จะเติมเข้าไปให้ได้ 80% ของอ่างเหมือนปีที่แล้วมันไม่ได้แล้วครับมันก็ได้แค่ประมาณอย่างมากก็ 60% ก็คือเกินครึ่งอ่างไปนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: คือนับเขื่อนภูมิพลเคยเต็มก็คือตอนปี54มหาทุกข์ภัยนั้นใช่ไหมครับอาจารย์หลังจากนั้นมาไม่เคยเต็มอีกเลยหรอครับ
0: ถ้าหลังจากนั้นมาก็อย่างปีที่แล้วก็ปิ่มขึ้นไปประมาณ90%กว่าก็ดีใจนะฮะมันไม่เต็มอีกนะครับปรากฏว่าไม่เต็
2: ม
0: นะก็แล้วที่หนักหน่อยก็คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์นะครับที่เต็มแล้วปรากฏว่าตอนนี้เหลือ1/3นะครับอ่างอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันนะการจัดการน้ำนี่มันก็เป็นข้ามปีนะครับแต่ว่าพอมาเจอเอาปีที่เรียกว่า ฝนน้อยน้ำน้อยเป็นระยะยาว
1: อ
0: ันนี้ยาวจริงๆนะฮะคือตลอดฤดูฝ

0: นเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยนะไปจนกระทั่งถึงถ้าพูดกันจริงๆก็ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยครับ
1: โอ้ยที่น่าห่วง
0: น้อยน้ำน้อย
1: น่าห่วง
0: ซึ่งกุมภาพันธ์นั่นก็ไม่มีใครตกแล้วฮะฝนภาคใต้ก็ไม่ตกแล้วนะครับหมายถึงว่าฝนเนี่ยจะฝนน้อยน้ำน้อยจะทั้งฤดูเลยครับ
1: ลำตะคองนะครับอาจารย์ฮะไอตอนมหาทุกข์ภัยนะภาคเหนือนะฮะจังหวัดน่านนะครับหรือแม้แต่ภาคใต้อย่างเงี้ยโอ้ฝนชุกภาคกลางตกหนาแน่นปรากฏว่าลำตะคองโคราชฝนไม่ไปตรงนู้นเลย
0: ครับมันก็เป็นจุดบอดนะครับเรียกว่าถ้าจะพูดถึงก็คือเป็นอีสานตอนล่างหมดเลยครับลำน้ำมูลนะครับลำน้ำมูลและลำน้ำสาขาไม่เพียงแต่ลำตะคองอย่างเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าลำตะคองนี่เราเห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนว่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับลำตะคองเองนะครับก็มีน้ำอยู่ประมาณไม่ถึง1ใน3นะต่ำกว่า1ใน3คือประมาณ 27% นะครับ27%ก็ต่ำกว่า1ใน3อีกนะครับนอกจากนั้นมีอ่างอื่นอีกครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลราชที่ขอนแก่นน่ะเหลือ 22% นะครับ
1: ครับ
0: อ่างเก็บน้ำมูลบนลำแทะก็เหลือ32ก็คือเหลือ1ใน3อ่ะครับอ่างเก็บน้ำสิรินธรเหลือ 14% แค่นั้นเองครับนั่นแหละครับอีสานตอนล่างนี่หมดเลยฮะคือน้ำมีทุนเหลือน้อยแหละครับเนี่ยต้นฤดูฝนเนี่ยทุนต้นฤดูฝนเนี่ยเหลือประมาณ20ไม่เกิน 30% ครับ
1: แม้ว่าช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนอยู่แต่ก็ยังพึ่งพาหรือมีความหวังกับฝนฟ้าไม่ได้เลย
0: ครับตอนนี้ก็ยิ่งกรกฎานี้ก็ไม่ได้เลยครับก็ต้องไปรอเอานู่นนะฮะวันแม่นู่นครับ
2: โอ้โห
0: คราวนี้วันแม่มาก็มาน้อยด้วยนะครับ
1: ครับอาจารย์ขออนุเคราะห์สักนิดฮะคุณพี่โจมิเตอร์ก็ถามมาแล้วน้ำเขื่อนน้ำอูลสกลนครแล้วครับน่าจะเป็นบ้านของพี่โจมิเตอร์นะครับเหลือน้ำเยอะไหมครับ
0: อันนี้เหลือน้ำอยู่ 43% ดีหน่อยครับน้ำอูลนี่ดีนะฮะ 43ก็เรียกว่าเกือบครึ่งงานนะเกือบครึ่งงานคือน้ำอูลนี่ที่อยู่ในที่ตั้งที่ดีนะครับปีที่แล้วก็ล้นฮะล้นท่วมมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในแถบนั้นนะแถบนครพนมสกลนครเนี่ยครับมันจะมีความชื้นจากเวียดนามนะช่วยพัดพาทำให้เวลาฝนเกิดตกนี่มันจะตกดีนะฮะแล้วภูพานลงมานี่โอ้โหทำให้น้ำอูลล้นอยู่เรื่อยเลยนะครับน้ำอูลน้ำพุงนะอยู่ขอบภูพานนะครับฝนจะตกดีมากเลยครับดีใจด้วยครับ
1: ครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆ
2: ก็ต้องเตรียมรับมืออย่างที่อาจารย์บอกไป
1: พี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องฟังคำชี้แจงคำแนะนำจากภาครัฐนะฮะแล้วก็อยากจะลงพืชอยากจะทำอะไรอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งฮะจะแนะนำยังไงดีครับเกษตรกร
0: ตอนนี้นะฮะถ้าอยู่ในพื้นที่ชลประทานก็ต้องเชื่อฟังคนของกรมชลประทานเพราะว่าเขามีน้ำเนี่ยเขาจะจัดสรรว่าเฮ้ยเธอต้องรับน้ำน้อยแล้วนะแล้วอย่างนี้ครับในการปลูกข้าวเนี่ยจริงๆเราปลูกกันแบบใช้น้ำเพื่อเพลินนะฮะว่ากันอย่างนี้เลยต่อไปนี้นะฮะเราต้องมาเริ่มกันใหม่นะฮะใช้น้ำแบบประณีตนะครับปีนี้เป็นโอกาสเลยครับคือปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว20ครับเพราะฉะนั้นเราเอาคืนกันเลยนะเอาคืนก็คือว่าลดการใช้น้ำลง 20% นะครับซึ่งทำได้นะครับสำหรับคนทำนานะฮะเอาคนทำนานี่ไปถามกรมชลได้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยนะครับว่าการเพาะปลูกแบบเปียกสลับแห้งทำอย่างไรนะฮะถ้าเราช่วยกันทุกแปลงนานะครับทำแบบประณีตก็คือเอากระบอกไปตอกเขามีวิธีการอะไปตอกแล้วดูความชื้นเอามือจับดูดินเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วในสัปดาห์นี้นะข้าวไม่ต้องการน้ำมากก็อย่าเอาน้ำไปแช่ให้มันแดดเผาขึ้นไปเฉยๆนะเพราะว่าข้าวมันไม่ใช้น้ำมากนะครับในบางสัปดาห์อันนี้ว่ากันเป็นสัปดาห์เลยนะฮะจะบอกว่าเอ้ยเราพอหว่านข้าวเสร็จนะดำนาเสร็จโอ้ยไปกัดปลาตีไก่ขออย่าทำอย่างนั้นอีกนะครับขอให้เราทำเกษตรประณีตนะครับใช้น้ำอย่างมีคุณค่าทุกคนจะได้มีน้ำใช้อย่างเช่นว่าอย่างผมเรียนนะครับปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปกติ 20% เพราะนั้นเราต้องเอาคืนนะโดยการที่ลดการใช้น้ำลง 20% นะครับในพื้นที่ที่ปลูกข้าวเปียกสลับแห้งสัปดาห์นี้เปียกสลับปะดานี้แห้งนะอันนี้คุยกับกรมชลประทานได้ครับเขามีวิธีการจัดการนะช่วยกันวัดหน่อยช่วยกันไปดูแลปิดเปิดประตูน้ำอย่าเอาน้ำมาแช่อยู่ทุกสัปดาห์นะครับเพราะสลับกันอย่างนี้ปรากฏว่าประหยัดน้ำได้ 20% แล้วผลผลิตไม่ตกลงนะผลผลิตดีขึ้น 7-10% อันนี้พิสูจน์ได้ในหลายแปลงทดลองของเกษตรกรแล้วนะครับ
1: ชาวนายังกลัวอยู่ไง

0: าจารย์ฮะถ้าน้ำแห้งไปเดี๋ยววัชพืชขึ้นมาแข่งกับข้าวอีกเดี๋ยวข้าวจะเสียหาย
1: อย่างนี้นะครับเกษตรนี่นี่ก็คือว่าต้องคอยปิดเปิดบานประตูปิดเปิดหมายถึงว่าคันนาก็ตามนายนะเจ้าน้ำหมอกและวัชพืชนี่ก็ต้องช่วยกันกำจัดด้วยมือเรา
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ช่วยกำจัดให้น้ำมันไปกำจัดวัชพืชนี่มันไม่ถูกต้องนะครับที่มันไม่ใช่น้ำเปลืองอะครับ เอาวัชพืช

0: ว่าบางช่วงเราใช้น้ำไม่มากบางสัปดาห์ใช้น้ำไม่มากเลยถ้าวัชพืชมันก็อาจจะขึ้นมาแน่นอนครับเราก็ต้องไปถอนออกต้องใช้มือเราถอนออกนะครับจะบอกว่าเออเราใช้แรงงานมากขึ้นเราช่วยกันเอาน้ำคืนมาดีกว่าน้ำที่มันจะน้อยลง 20% เนี่ยครับแล้วทำอย่างนี้ให้มันเป็นนิสัยนะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นครับ
1: นะฮะองค์ความรู้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเทคนิคอะไรใหม่ๆนะอาจารย์ครับ
0: มันก็ไม่ใช่เทคนิคใหม่เลยครับจริงๆเราก็นำมาใช้แล้วในบ้านเราก็ใช้เพียงแต่ว่าเราบอกว่าอย่างที่พูดถึงอะครับว่าจะพูดมันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับบางทีโอ้จะเลี้ยงปลาในนาก็เลี้ยงไม่ได
2: ้
0: ปีนี้มันต้องอย่างนี้นะปีนี้นะครับน้ำฝนมันน้อยครับก็ต้องให้ความร่วมมือกันรหัสทำนะฮะเราจะเห็นว่าเอาผลผลิตดีขึ้นเอ้ยผลผลิตดีขึ้นไม่ต้องไปเลี้ยงปลาก็ได
2: ้
0: ว่าจะพืชก็เอาเหนื่อยหน่อยเพราะเหนื่อยมากขึ้นแต่ละผลตอบแทนมันก็ดีขึ้น 10% ครับ
1: ครับเห็นภาพเลยครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสำหรับความรู้ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ชวิตจันทรรัตน์นะฮะกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยไม่เหมือนสมัยก่อนน้ำอุดมสมบูรณ์ไง
2: ใช่
1: น้ำเต็มนานะฮะคือเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมออยู่ในทุ่งนาด้วยอ่ะเวลาไปเอาเหมือนกับเอาน้ำปล่อยเข้านาหรือว่าจะไปทำคันนาไปเสริมคันนาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเอาเป็ดไปปักหนึ่งไงเล็มคันนาไม่ต้องเอาขับข้าวไปเลยเมื่อก่อนทำได้ไง
2: เท่านั้น
1: ใช่ฮะมันน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ณเวลานี้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าคือแต่ละวันเนี่ยคือพอถึงฤดูกาลเนี่ยมันจะไม่ตรงฤดูกาลแล้วพอถึงหน้าฝนอย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเราจะบ่นกันตลอดว่าฝนปักหมุด4โมงเย็นนี่ต้องมีฝนตกเพราะซึ่งช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี่ยเริ่มไม่เป็นแบบนั้นแล้ว
1: ไม่เป็นไปตามฤดูกาลแล้วนะ
2: ใช่แล้วคือเราจะเห็นหลังๆนี่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นเรนบอมเป็นฝนที่แบบตกแช่แค่บางจุดบางพื้นที่ตกอยู่ตรงนั้นแหละแต่จุดอื่นไม่ตกก็คือไม่ตกเลยมันก็เลยทำให้เรื่องของต้นน้ำต้นทุนในที่มันจะมาในแต่ละปีที่จะต้องอยู่ยาวไปจนถึงแหลงที่จะต้องอยู่ไปจนถึงฝนถัดไปเนี่ยมันน้อยลงไปทุกปี
1: นี่คือฝีมือเราล้วนๆเลยนะเนี่ย
2: แล้วที่อาจารย์บอกไว้ว่าบางก๊าซบางอย่างอยู่ถึง200ปีบางอย่างอยู่ถึง400ปีเนี่ยเราหมดไปกี่รุ่นแล้วแต่แก๊สยังอยู่อยู่เลย
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยไปรอวันเวลาไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย
2: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่า
1: ตั้งแต่วันนี้
2: เพราะว่าคือถ้าดูเนี่ยตามกรมอุตุที่เขาเตือนกันไปเนี่ยฝนรอบใหม่ที่จะมา 25-27 มิถุนายน
1: ครับ
2: อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้เก็บฝนเพราะอย่างที่อาจารย์คาดกันไว้เรื่องของฝนเนี่ยสิ้นเดือนนี้หมดแล้วจะมาอีกทีก็สิงหานู่นแหละ
1: โอ้โหเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อฮะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องติดตามกันสัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรบ้างพักครู่เดียวครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 19:45 น.นะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คุยเข้ามานะฮะคุณโรสบอกว่าฤดูร้อนมันแทรกยาวไปในฤดูฝนแล้วนะมันแปรปรวนจริงๆนะฮะ
0: ครับ
1: คุณบัวเรียมบอกว่าเรายังขาดระเบียบและความสามัคคีในการใช้น้ำบางประเทศประชาชนเขาจะตั้งคนจ่ายน้ำกันเองเคารพกันและกันบ้านเราชนประธานปล่อยน้ำบางทีก็แย่งกัน
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปว่ามันจะเป็นเรื่องของเปียกสลับแห้งนะแต่ถ้าเกิดอย่างสัปดาห์นึงมีน้ำอีกสัปดาห์นึงไม่มีน้ำแต่ว่าบางคนเนี่ยคือพอน้ำมาแล้วก็ต้องรีบเก็บก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าที่ข้าวเราต้องการน้ำมันจะมีน้ำงาหรือเปล่า
1: โอ้โหบางคนถ้าไม่มีน้ำมาจริงเนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะครับปล่อยข้าวตายเลยนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าคือถ้าพูดถึงอย่างในส่วนของพื้นที่ที่บ้านนะแถวเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในของพื้นที่ชนประทานอยู
1: ่
0: แต่ว่ามันก็หลังๆเนี่ยมันก็คือพื้นที่การเกษตรมันก็จะลดน้อยลงไปมันจะกลายเป็นบ้านจัดสรรกลายเป็นสวนต่างๆนานาเนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยถ้าเกิดบ้านไหนที่ยังทำสวนอยู่เนี่ยก็จะยังคงมีน้ำมาแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่เขาไม่ได้เป็นน้ำไม่ได้เป็น
1: เขาเจาะบ่อบาดาลเองไหมแล้วก็มีบ่อของตัวเอง
0: มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือก็จะมีบ่อน้ำของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันถึงช่วงที่ชลประทานปล่อยน้ำมาเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเก็บน้ำให้เข้าก่อน
1: อ
0: ะแล้วก็บางทีบางบ้านที่มันเคยเป็นนาหรือเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วมันตอนนี้มันกลายเป็นบ้านจัดสรรไปในน้ำมันก็จะเอ่อแล้วก็กลายเป็นเข้าท่อระบายน้ำสบายแล้วก็เข้าไปโครงการหมู่บ้านซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการชลประทานไปแล้ว
1: เขาไม่ได้ใช้น้ำหมู่บ้านไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ว่าที่นาก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้ว
0: ถูกต้องแล้วคือบางทีอย่างดังไร่หรือว่าดังสวนลำไยซะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีขุดบ่อของตัวเองอยู่แล้วซึ่งก็พื้นที่การเกษตรมันก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ในส่วนของเชียงใหม่นะ
1: ครับ2:30 น.นะฮะอีกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะอย่าลืมรอลุ้นอย่าลืมรอเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับคืนนี้จะดวลกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับในแมตช์สุดท้ายสนาม2นะฮะของศึกเนชั่นลีกนะครับเคยเจอกันมาแล้ว4รอบ
0: ครับ
1: ไม่เคยชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะแล้วก็พ่ายหมดรูปซะทุกนัดเลย
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรอบนี้เขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาน
0: ะฮะ
1: แพ้มาแล้ว2นัดติดครับแพ้กับแคนาดาแล้วก็แพ้กับโปแลนด
0: ์
1: แต่ว่าจุดเด่นของเนเธอร์แลนด์ก็คือรูปร่างเขาสูงใหญ
0: ่ครับ
1: เกมบล็อกหน้าตาข่ายแข็งแกร่งโดยมีผู้เล่นทลายอย่างโจลีน
0: ครับ
1: คอนเนลเลม่านะฮะตัวเสานะหัวเสาตัวเก่งนะครับแล้วก็เอลเรสดัมบริงนะครับบีหลังที่ทำสกอร์ได้สม่ำเสมอแต่ว่าจุดอ่อนของเนเธอร์แลนด์ก็คือมักจะเสียคะแนนจากความผิดพลาดตัวเองบ่อยครั้งเราใช้เล็กพริกขี้หนู
0: ครับ
1: ไปดับฝันก็สิเมื่อวานเรายังทำได้เลยอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าเราก็ต้องรอดูความมุ่งมั่นของนักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้เหมือนกันนะพี่น้องเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คือเราสนามนี้เป็นสนามที่2แข่งบ้านเรา4นัดนัดแรกก็แพ้โปแลนด์ไปแบบชิวเฉียด2-3และ2นัดที่ผ่านมา2นัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับในส่วนของบัลแกเรียกับแคนาดาเนี่ยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ประทับใจต่อหน้าแฟนๆอ่ะ
1: บัลแกเรียเราชนะ 3-0 มั้ย
0: บัลแกเรียใช่
1: แล้วก็เมื่อคืนแคนาดา 3-1
0: ถูกต้อง
1: แคนาดาเนี่ยเอาชนะเนเธอร์แลนด์มานะ
0: ใช่
1: แล้วเราไปทุบแคนาดา 3-1 มันชื่อบัญญัติยังอย่างนี้ได้มั้ย
0: บางทีมันเขาจะบอกว่าบางทีอย่างแฟนวันเลงเขาบอกว่าม
1: ันแพ้ทางกัน
0: มันผีเข้าผีออกพี่รองคืออย่างที่บอกว่าฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาบางคนอย่างนักเตะอย่างนักตบของบ้านเราเนี่ยถ้าบางนัดท็อปฟอร์มก็ตบเข้าได้แต้มตลอดบล็อกได้ตลอด
1: มันต้องอยู่ที่พี่ออสนะฮะ
0: กระตุ้นครับ
1: มันกระตุ้นลูกทีมยังไง
0: ครับและนี่ก็นี่ก็เกิดจากผลที่แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไปกระตุ้นโค้ชออสก่อนตั้งแต่แมตช์แรกไงพี่
1: ครับ
0: ที่เล่นไปมา
1: ทั่วเลยเราแพ้หมดทุกนัดแม้ว่าได้มา2คะแนนเนี่ยแต่เราแพ้ไป 3-2 ซึ่งควรจะได้มาสักแมตช์หรือ2แมตช์นะแต่มาได้ที่บ้านเราเนี่ย2แมตช์แล้วขอแมตช์นึงแมตช์ที่3
0: แต่ต้องรอดูไงพี่รมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเงื่อนไขใน VNL รอบเนี้ยคือแพ้ตกรอบอันดับที่18ตกรอบและเราก็มีการตั้งเป้าว่า
1: ตอนนี้เรา14แล้วนี
0: ่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ

0: 34
1: 14ครับ14
0: ใช่แต่ก็นั่นแหละคือเราปลดล็อกไปแล้ว
1: ครับ
0: เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ความมุ่งมั่นของนักตบบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไง
1: จิตวิทยาของโค้ชเชื่อว่าพี่ออสทำได
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะชื่นมื่นสำหรับคอกีฬาบ้านเราเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกสนามแรกที่เราคาดหวังว่าจะได้มาสักเกมหนึ่ง
1: ครับ
0: เราไม่ได้สักเกมเลยเสมอไปซะไม่ได้เสมอแพ้แบบมีแต้มมาสองเกม
1: ใช่ครับ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยคือพอมันถึงบ้านเราเนี่ยสนามสองก็ชนะไปสองนัดสองแมตช์เลยซึ่งก็ต้องรอติดตามเพราะอย่างที่พี่รงบอกไปว่าตอนเนี้ยโอกาสที่เราจะค่อนข้างที่จะตกชั้นเนี่ยไม่น่าจะมีละ
1: คือถ้าตกชั้นเราเสียหายมากการจะเป็นเจ้าภาพอีกก็คงลิบเลียครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพ่ายวันนี้ขอให้มีแต้มนะฮะสองสามอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าชนะก็ขอสักทุบ 3-1 3-0 ไปเลยยิ่งดี
0: มีโอกาสเพราะว่าเล่นต่อหน้าแฟนวอลเล่ชาวไทยด้วย
1: แล้วขอโทษนะฮะไม่ใช่เต็มสนามอย่างเดียวครับตรงข้างหน้ากกท.
0: หน้าใช่
1: เขาจะทำเป็นซุ้ม
0: ครับ
1: ใหญ่มากนะครับรองรับคนได้เป็นพันๆคนน่ะที่ไม่มีตั๋วเข้าไปดูข้างในอ
0: ่
1: ะแล้วมีจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆให้ชมกัน
0: ใช่ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนที่แบบว่าไปเพื่อคาดหวังว่าจะมีตั๋วแต่สุดท้ายก็คือภาพก็ที่เห็นก็คือนั่งเชียร์กันอยู่บริเวณด้านหน้าสนาม
1: ก็ได้อัธรสเหมือนกัน
0: ใช่
1: อัธรสเหมือนกัน
0: แต่อาจจะดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเราก็จะได้ยินเสียงเฮจากในฮอ
1: ข้างในกรี๊ดมาแล้ว
0: ใช่
1: ข้างนอกก
0: ็ยังงานกันอยู่เลย
1: ประมาณนั้น
0: ครับอันในเรื่องของทิศทางข่าวเนี่ยนอกจากเรื่องของเวลบอลเนี่ยคือหลังจากเนี้ยจบแมตช์นี้ก็จะพักอีกประมาณ2สัปดาห์แล้วก็จะไปแข่งสนามที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนะครับซึ่งไทยก็จะเจออีก4ชาติก็คือสหรัฐญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: โอ้โหนะ
0: ซึ่งทั้ง4ชาติเนี่ยก็คืออยู่อันดับบนๆของ VNL แล้วใช่
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าแคนาดาเนี่ยก็วาดเราจะไม่สามารถเอาได้แต่เราก็เอามาได
1: ้ทุบมา 3-1
0: ทุบมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจนักตบลูกยางสาวไทยในสนามสุดท้ายด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่22มิถุนายนนะครับก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.เป็นนัดแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นการเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับทางเจ้าสัวก่อนหน้านี้เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวันที่24มิถุนายนนะครับเวลา 9:30 นะครับที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็จะมีการนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดีที่พรรคประชาชนนะครับยื่นฟ้องประธานกกต.และพวกในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับหลังจากที่ศาลได้มีการเลื่อนจากครั้งก่อนเนี่ยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อให้มีการแก้คำฟ้องแล้วก็มีการนัดฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้สมัครก็จะสามารถลงพื้นที่หาเสียงได้จนถึงเย็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26มีนาคมมิถุนายนนะครับในเวลา18นาฬิกาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับก็คงต้องรอดูนะเพราะว่าตอนนี้เองกกต.เนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยต้องไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เท่านั้นนะครับซึ่งก็ทางกกต.เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ใน2ช่วงก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยคือ7วันก่อนหลังวันเลือกตั้งนะครับซึ่งช่วงแรกก็คือ21ถึง27มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็คือตั้งแต่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนะครับซึ่งก็สามารถแจ้งได้นะครับทั้งที่ทางเว็บไซต์ของกกต.เว็บไซต์ของระบบพัฒนาและบริการจัดการการและบริหารจัดการสิทธิ์เลือกตั้งกรมการปกครองนะครับหรือว่าที่ง่ายสุดก็คือแอปพลิเคชันของ Smart Vote ของทางกกต.ก็แจ้งเหตุได้เลยว่าเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เพราะอะไร
1: ทั้งกทม.และก็พัทยา
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็เชื่อว่าโอ้จังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยคงจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าอนาคตกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรา
0: ครับ
1: อยู่ในมือพวกท่านนะคร
0: ับ ใช่
1: นะฮะเราเป็นผู้อาศัยแอบอิงอยู่ฮะนะครับภูมิลำเนาเราไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครครับ
0: เพราะเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยคือผู้สมัครหลายๆท่านเนี่ยก็มี สื่อมวลชนหลายสำนักนักเที่ยวที่เปิดเวทีดีเบตให้มีการโชว์แสดงวิสัยทัศน์กันแม้ว่าผลโพลหลายๆสำนักที่ออกมาเนี่ยก็ยัง

0: คนที่นำอยู่ก็ยังเป็นคนเดิ
1: ม
0: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ2อันดับ3ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
1: เปลี่ยนไปแล้วครับอันดับ2ฮะ
0: ใช่นะครับอันดับ2แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องลุ้นแหละเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: ในเรื่องของการเมืองแม้ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นแต่เชื่อว่าทางประเทศจะติดตาม
1: ใช่ครับ
0: ผู้ว่ากทม.
1: แล้วก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครับจะหมดเขตลงทะเบียนคือวันนี้นะฮะตอน5 ทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่ายังเหลือบัตรเดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ของตนเองอยู่ 500,000 รายนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยครับ ท่านต้องยื่นนะฮะหรือมีลูกมีหลานไปแจ้งหน่อยนะฮะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเราเนี่ยยังลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของตัวเองแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าทางโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะฮะการยืนยันสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนับตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนมาวันที่4นะฮะจะหมดเขตวันนี้แหละครับ21 มิถุนายนนะครับตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะฮะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1% ครับยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับก็คือยังไม่ยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเนี่ย 519,773 รายครับขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานะนะฮะยากจนข้อมูลนี้อยู่กับรัฐแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนให้ท่านแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็น 99.98% โดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับจึงขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเวลา 23:00 น
0: ครับ
1: ผ่าน5ช่องทางครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไอ้หน่วยรับลงทะเบียนน่าจะปิดไปแล้วล่ะก็เหลือตู้ ATM
0: ครับ
1: เหลือแอปเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะฮะคืนนี้ต้องลงทะเบียนให้เสร็จนะฮะ 500,000 กว่ารายครับเป็นห่วงจริงๆครับ
0: ใช่เพราะว่าดังนั้นหลังจากจบรายการไปแล้วนั่งดูและวันไปแล้วก็ลงทะเบียนให้ทันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืนเหลือเวลาอีกแค่ถ้านับไปก็อีกประมาณ3ชั่วโมง
1: บางคนอาจจะหลงลื
0: ม
1: เรามีบัตรอยู่แล้วเนี่ยต้องยืนยันสิทธิ์หรือเปล่ายังไม่ได้ยืนยันเนี่ยกรุณายืนยันสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับ
0: อีก 500,000 กว่ารายถ้าเกิดพลาดไปก็คนที่เขาต้องการก็อย่างที่เรานำเสนอกันไปว่าโอ้เขามีการขนรถมีการลงทะเบียนมีการซื้อมือถือใหม่เพื่อมาติดต่อเพื่อมาขอให้ได้สิทธิ์พวกนี
1: ้ครับ
0: ก็ใครที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันก็รีบก่อน5 ทุ่มคืนนี้
1: ครับครับ
0: วันนี้นะครับรายการทิศทางข่าวก็มีทั้งไลน์ทั้งออฟฟิเชียลทั้งในส่วนของ Facebook ทั้งในส่วนของYouTube ด้วยใช่ไหมฮะ
1: คือ
0: การพูดคุยกันมาได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะครับ2ชั่วโมงเต็มรายการที่ดังข่าววันนี้ผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปัญจนาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันหนึ่งในเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสทางนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอารามสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 11 นาฬิกา นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมยับยามกำหนด100

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: JIC ไทยแจงประวัติศาสตร์บ้านหนองจานชี้เป็นสัญลักษณ์มนุษยธรรมไทยช่วยผู้ลี้ภัยกัมพูชาย้ำยึดหลักกฎหมายสากลปมอธิปไตยพลอากาศเอกประภาสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับบ้านหนองจานโดยอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และหลักมนุษยธรรมพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นหลักกฎหมายระหว่างประเทศควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ชายแดนของไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามความรุนแรงและเหตุการณ์ในยุคเขมรแดงโดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการจัดตั้งค่ายผู้หนีภัยการสู้รบและศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายแห่งตามแนวชายแดนรวมถึงพื้นที่บ้านหนองจานยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดขณะเดียวกันยึดถือหลักกฎหมายระหว่างประเทศเอกสารทางราชการแล้วก็ตกลงเขตแดนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการพิจารณาประเด็นด้านอธิปไตยและเขตแดนจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อได้จริงหลักฐานและกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐการเจรจาสันติภาพระดับสูงระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเกิดขึ้นในวันนี้คณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสหรัฐซึ่งนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษคือสตีฟวิคอฟและเจเร็ดคูชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านซึ่งนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและอับบาสอรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศต่างเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบระยะเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและกรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามร่วมกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและมาตรการผ่อนปลนมาตรการทางเศรษฐกิจสื่อสหรัฐรายงานกระแสข่าวนายกสตาร์เมอร์ลาออกพรุ่งนี้รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Observer สื่อของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์น่าจะประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันพรุ่งนี้หลังจากได้หารือกับรัฐมนตรีคนสนิทที่ปรึกษาผู้บริจาคพรรคและผู้นำสหภาพแรงงานก่อนจะประเมินว่าไม่น่าจะรักษาตำแหน่งไว้ได้อีกต่อไปคาดว่าสตาร์เมอร์จะไม่ได้ลาออกในทันทีแต่จะเป็นการประกาศแผนและกรอบระยะเวลาการลงจากตำแหน่งอย่างเป็นระบบคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนเพื่อให้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้อย่างราบรื่นหนึ่งในรัฐมนตรีซึ่งมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางช่อง BBC และรายการของ Sky News ว่าได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับนายกสตาร์เมอร์ว่าสตาร์เมอร์กำลังใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เพื่อทบทวนความจริงทางการเมืองและจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตนเองโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่กับบทบาท MD หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทท่อส่งน้ำมันไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในช่วงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องครับพระประวัติพระองค์เจ้าฟ้านักกฎหมายประสงค์นิกรไทยเทิดทูนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้ทักทายนะครับแสดงความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะครับตอนนี้ทางเพจของเราก็ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านที่ชมอยู่ทาง Mcord News FM 100.5 Mcord News FM 100.5 นี้ท่านสามารถเห็นภาพได้แล้วในขณะนี้นะครับส่งข้อความทักทายกันมาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับเขาเรียกว่า LINE แอดนะพิมพ์ตัว @ ตัว @หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Mcord News Mcord News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางนะครับการรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับแอปพลิเคชันก็คือนะครับ Mcord Connect ดาวน์โหลดออกมานะครับ Mcord แล้วก็ Connect นะฮะดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเราคือ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
4: เบตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่แล้วโดยเฉพาะยิ่งที่น่าสนใจคือการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทท่อส่งน้ำมันไทยนะครับได้ทำความรู้จักกับคุณชุมชนิดจิตมันสวัสดีครับคุณชุมชนิดครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะยินดีมาก
4: ชุมชนิดนี่มีชื่อเล่นไหมฮะชื่อเล่น
5: ชื่อกี้ครับ
4: ชื่อกี
5: ้ครับ
4: อันนี้ชื่อตั้งแต่เกิดเลยไหมฮะกี้เนี่ย
5: เกิดเลยครับ
6: เพราะอะไรถึงชื่อก
4: ี้เออมันไปเกี่ยวยังไง
6: มีชื่อ
5: คือชื่อเต็มๆก็ชื่อคุกกี
4: ้
5: ตอนนี้เพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ว่าชอบดาราที่ชื่อคุกกี้ที่ชอบหวีผมแล้วผมเกิดมานี่ผมเยอะก็เลยตั้งชื่อว่าคุกกี
4: ้โอ้โหมีต้นมาที่มานะแต่เรียกไปเรียกมาเหลือกี้คำเดียว
5: เหลือกี้ใช่แล้วพอมาอยู่เอสโซก็ตอนแรกก็จะหาอินิเชียล
4: เขาเรียกว่าตัวย่ออักษรย่ออ
5: ักษรย่อก็พยายามหลายตัวแล้วก็รู้สึกมันไปตรงกับคนอื่นหมดก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองชื่อเล่นแล้วกัน GE มันก็เลยเป็นอักษรย่อของผมมาตั้งแต่คำไอโซมา40กว่าปี
4: เออเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ฟังครับพอดีผมก็รู้จักคุณชุมชนิดดีว่าได้อยู่ไอโซด้วยกันเนี่ยนะตอนแรกผมยังเอ๊ะกี้นี่มันมาจากชื่อเล่นชื่ออินิเชียลเขาเรียกชื่อคำย่อได้หรือเปล่าอ
5: ๋
4: อมันก่อนจากชื่อเล่น
5: จากชื่อเล่นครับ
4: เอออันนี้กลับกันกับคนอื่นนะฮะเออ
5: ผมว่าชื่อจริงนี่ก็จะมา CC CCM อะไรนี่ก็ไปซ้ำกับคนอื่นมาแล้วครับพี่เบนจาก็เลยบอกเออเราชื่อเล่นแล้วกันจะจำได้
4: เออ
5: คร
4: ับ เอาแล้วมีพี่น้องกี่คนครับ
5: มีพี่น้อง2คนครับ
4: แล้วเป็นคน
5: คนมีน้องสาวชื่อไก
4: ่ยังอะไรคนโต
5: ผมเป็นคนโต
4: อ๋อน่าจะเป็นคู่ไก่ดี
5: คู่ไก่ใช่
4: ใช่ไหมเพราะว่าเราคุกกี้ก็ต้องมีคู่ไก
5: ่ใช
4: ่เรียกไปเรียกมาก็เหลือไก่อย่างเดียว
5: ไก่อย่างเดียว
4: ก็เหลือไก่กับกี
5: ้ครับ
4: โอ

0: ทางบ้านครอบครัวทำอะไรฮะพ่อแม
1: ่พ่อแม่รับราชการครับ
0: เป็นทางนั้นกระทรวง
1: คุณพ่ออยู่สำนักงบประมาณคุณแม่เป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร
0: ์เป็นอาจารย์สอนธรรมศาสตร์นะฮะ
1: ครับ
0: โอ้นะก็เรียกว่าอยู่ในครอบครัวราชการเลยว่าธรรมศาสตร์ก็คือราชการได้แหละถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็เกิดที่กรุงเทพ
1: เกิดที่กรุงเทพ
0: เรียนหนังสือที่ไหนนะครับ
1: เรียนก็ชั้นประถมถึงมัธยมก็สาธิตจุฬาครับ
0: ไอตอนประถมเริ่มก็เริ่มต้นสาธิตจุฬาเลยกันเลยฮะ
1: ป.1สาธิตจุฬาจนม.5
0: โอ้นี่โรงเรียนเดียวเลยนะ
1: โรงเรียนเดียวเลยครับ
2: ใช่
1: คร
2: ับ
0: ธรรมดาคนอื่นเขาต้องไปสอบเตรียมเติมอะไรไม่หรอ
1: ก็มีเพื่อนเขาไปสอบเตรียมแต่ผมไม่ไปสอบ
0: อ๋ออย่างสาธิตจะอยู่กับนะสาธิตจุฬาจนจบ
1: จนจบครับ
0: เลือกสายวิทยาศาสตร
1: ์สายวิทยาศาสตร์ครับ
0: เออทำไมถึงเลือกวิทยาศาสตร์ทำถูก
1: ไม่คือจริงๆแล้วก็อย่างตอนเด็กๆครับก็ชอบทหารก็อยากก็สนใจทหารแนวทหารไปมาเราสายตาสั้น
0: โอ้เหรอ
1: สั้นอย่างเดียวบอดสีอีกก็เลยบอกว่าถึงคงไม่ได้เป็นละก็เลยก็ค่อยๆมาดูว่าโอเคมันมีวิชาสาขาอื่นอะไรบ้างนะครับ
2: นี่เราตอนนี้ไม่เห็นใส่แว่นเลย
1: ก็ไปทำเลสิกมาเมื่อสัก20ปีที่แล้ว
0: แต่บอดสีมันแก้ไม่ได้
1: บอดสีแก้ไม่ได้ครับ
0: ไอ้คำว่าบอดสีนี่คือมันหายอะไรสีอะไรหายไปฮะ
1: คือมันไม่ใช่ว่าบอดแล้วเหลือเป็นขาวดำนะครับอย่างที่คนเข้าใจคือมันเหมือนกับว่ามันแยกสีไม่ได้นะเพราะโดยทั่วไปแล้วตาคนเรามันจะมีเหมือนกับเป็นโหนดรับสีอยู่3โหนดของผมมันไอ้โหนดรับสีเนี่ยมันบังเอิญโอเวอร์แลปผิดปกติเพราะนั้นมันเลยทำให้การแยกแยะสีบางสีเนี่ยไม่ได้ของผมคือแยกสีเขียวกับแดงเนี่ยจะลำบากจะไม่ได
0: ้ดูไฟจราจรไม่ออกเลยฮะ
1: ไฟจราจรก็ดูสีบนล่าง
0: แต่ไม่รู้ว่าสี
1: แต่ว่ามันก็เป็นสีนะครับคือผมก็เห็นเป็นสีแบบอย่างไฟเขียวเนี่ยมันผมก็จะเห็นมันออกมันสีม่วงม่วงฟ้าๆมันไม่ใช่เขียวนะสีเหลืองก็เหลืองแล้วก็แดงก็แดงโอเค
0: เหลืองแต่เป็นเหลืองอยู
1: ่เป็นเหลืองอยู
2: ่ยกเป็นเขียวอย่างเด
1: ีย
2: ว
1: เขียวก็โอเคเขียวก็ถ้าเขียวต้นไม้ก็โอเคแต่ครั้นี้ว่าที่ชัดๆเลยที่ว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยไปเล่นกอล์ฟครับแคดดี้ก็ใช้มาร์กเกอร์สีแดง
2: มองไม
1: ่
2: เห
1: ็
2: น
1: ผมมองไม่เห็น
0: เอาจริงไ
1: หมผมบอกขอเปลี่ยนสีขอเป็นสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็ได้สีแดงผมบอกเอาอยู่ไหนอ
0: ่ะโอ้ยอย่างนั้นเลยฮะ
1: อันนี้เห็นครับแดงถ้ามันอยู่เฉยๆโอเคแต่ว่าถ้ามันมีเขียวมีอะไรมาประกอบเนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าไอ้มาร์กเกอร์มันอยู่บนหญ้าไงหญ้ามันสีเขียว
1: หญ้ามันสีเขียวครับ
0: เออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยเรื่องไอ้ตาบอด
1: ก็เห็นเดียวๆนี่ก็โอเค
0: แล้วเราไปเจอเขาตอนไหนฮะ
1: ก็ไปตรวจเช็คเขาก็ให้ดูอ่านหนังสือ
0: ตอน
1: เด็กใช่ครับอ่านหนังสือว่าอ่านเลขเราก็อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเขาบอกอ่านรู้แล้วคุณบอดสีอะไร
0: โอ้อย่างนี้เวลาไปสอบใบขับขี่มีปัญหาไหม
1: ใบขับขี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาก็คือมันก็อะไรอ่ะคือมันเราไม่ได้แบบบอดหมดเลย
0: มันไม่เห็นอะไรเลยมันก็เรียกว่าไม่รู้สีแต่ก็เดาได้ว่าเขาเรียกอะไรรู้ว่าข้างบนข้างล่างหรือกลางอะไรฮะนะอย่างนี้เพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาไปเล่นฟุตบอลไม่ได้เวลากรรมการให้ใบแดงให้อะไรผมไม่รู
1: ้เอาให้ใบแดง
0: ให้ใบแดงได
1: ้แต่เอาใบแดงวางบนสนาม
0: เออนี่ก็เป็นเรื่องไปก็เลยต้องเปลี่ยนเบงน่าจะไปทำไอ้ทางด้านทหารก็ไม่ได้
1: ช่างแทน
0: ก็เลยคิดว่าจะมาทางช่างก็เลยเลือกสายวิทยาศาสตร
1: ์สายวิทยาศาสตร
0: ์ก็เลยเสร็จแล้วพอจบม.5ใช่ไหมตอนนั้นก็เลยเข้าสอบ entrance
1: ก็ไปสอบก็เข้าวิศวะจุฬา
0: เลือกยังไงมาถึงมีแนวคิดยังไงอยากจะ
1: ก็คือตอนนั้นก็เราก็ชอบเครื่องบินชอบอะไรก็เลือกวิศวะเครื่องกลนะครับเลือกวิศวะเครื่องกลแล้วก็เข้าไปก็เครื่องกลแต่ว่าผมก็อยู่วิศวะ
0: นะบอกชอบเครื่องบิน
1: ชอบเครื่องบิน
0: เลือกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าม
1: ันชอบตั้งแต่เด็กแล้วเครื่องบินเล็กเครื่องบินอะไรเนี่ยครับก็เลยอยากไปศึกษาสร้างเครื่องบินก
0: ็มันมีวิศวะที่เกี่ยวกับเครื่องบินเลยเนี่ย
1: มีครับมี aeronautical
0: engineer
1: แต่เมืองไทยยังไม่มี
0: ส
1: มัยน
0: ั้นใช่นะ
1: เม
0: ืองไทย
1: ยังไม่มีเพิ่งมามีตอนหลังก็เลยก็ไปศึกษาวิศวะเครื่องกลก่อน
0: เครื่องกลก่อน
1: ครับอันนี้เราก็
0: เป็น mechanical engineer
1: ครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็วิศวะจุฬา
0: หมายความว่าสอบเลือกวิศวะจุฬาแล้วติดไมเคิลเอกอินจิเนีย
1: ร
0: ์อันนี้ทางบ้านดีใจรู้ไหมรู้สึกชอบไหม
1: ก็โอเค
0: เขาก็ตามใจเรา
1: คือก็ตามใจเราอันนี้ก็ที่บ้านคิดว่าอยากจะให้เป็นหมอแต่ผมบอกผมไม่เป็นหมอ

0: อ๋ออยากจะผลักดันให้เป็นหมอ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ก็คือก็พอดีก่อนหน้านี้ตอนม.ศ.3ก็เคยสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเรายังไม่พร้
0: อม
1: แล้วก็บอกว่าขอสละสิทธิ์แล้วกันพอม.ศ.5จริงแล้วก็อยากจะสอบทุนอีกก็สอบแต่ว่าไม่ได้ แต่ก็ยังไงก็เลยขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่เคยขอไปเรียนต่างประเทศได้ไหมนะเพราะว่าคือเราก็อยากจะไปเรียนไอแอโรนอติคอลเพราะว่าเมืองไทยมันไม่มีโอเคอยากไปก็ไป
0: ก็ตกลงก็เลยไม่เรียนวิศวะจุฬา
1: ก็ไม่ได้เรียนวิศวะจุฬา
0: คือสอบติดวิศวะจุฬาแต่ตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศ
1: ไปเรียนต่างประเทศ
0: โอ้
1: ไปอยากจะเรียนไอโรนอติคอลนี่แหละ
0: ก็คือไปไออากาศยานน
1: ี่เลยนะอากาศยานเนี่ยนะครับก
0: ็ไปเรียนที่ไหนฮะ
1: คือก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคอเนลนะครับ
0: น่าสนใจเลยเรียนคอเนล
1: แต่พอไปเรียนปี1ปี2นะครับมันก็ อะไรอ่ะเขาก็ให้เราเริ่มศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Engineering แล้วก็เปิดโอกาสให้เราไปสำรวจสาขาอื่นด้วยเช่นไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราก็ไปลองเลือกเรียนหลายวิชาดูพอเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยถูกชะตากับไม่ขาดนิเกอร์เอนจิเนียร
0: ์เอา
1: ไปถูกชะตากับไฟฟ้ามากกว่า
0: ก็เลย
1: เปลี่ยนเป็นวิศวะไฟฟ้านะครับ
0: ตกลงไออากาศยานก็ไม่ได้เข้าอีกด้วย
1: ก็ไม่ได้เข้าก็เป็นวิศวะไฟฟ้าแต่ว่าเป็นไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร
0: ์
1: ไปออกแบบคอมพิวเตอร
2: ์เปลี่ยนได้เลยทันทีหรือว่าต้องรอเวลา
1: เปลี่ยนได้ทันทีครับคือเข้าไปปีหนึ่งนี่มันยัง
0: ไม่ได้เลือกอะไร
1: ปีสองเขาถึงให้เรียนให้เร
2: ีย น
0: เฉพาะ
1: ปีสองให้เรียนว่าชอบวิชาไหนพอปีสามแล้วเขาถึงให้เลือกเมเจอร
0: ์
1: แล้วเราก็เข้าไปเลือกไฟฟ้า
0: สุดท้ายก็ไปเข้าไฟฟ้าแล้วทีนี
1: ้ก็เป็นไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จนจบครับ
0: อ๋อคำว่าไฟฟ้าคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบไฟฟ้าที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
1: ใช่ระบบคอมพิวเตอร์เลยครับ
0: เฉพาะเลย
1: ก็อนาล็อกดิจิตอลพวกเน็ตเวิร์กออกแบบเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี
0: ้อย่างนี้ไฟบ้านก็ไม่ได้ดิฮะ
1: ไฟบ้านก็มีความรู้นิดหน่อย ไฟฟ้ากำลังนี่ก็คงไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อมันเป็นไฟฟ้าเฉพาะ
1: ไฟฟ้าเราก็อิเล็กทรอนิกส์
2: พิงสารสินบอกว้าวที่ส่งมาทางเฟซบุ๊ก
1: ครับ
0: อ๋อเลยกลายไปจบตัวนี้นะฮะ
1: ครับจบตัวนี
0: ้ความจริงก็ทันสมัยนะตอนนั้นนะ
1: ก็ใช่เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันก็ที่เมืองไทยมันก็เรียนเข้ายาก
0: กว่า
1: ที
0: ่
1: เราไปเรียน
0: เ
1: ข้ายากอันนี้ไปทางนู้นอ้าวได้โอกาสก็เลยไปทางนั้น
0: ก็จบปริญญาตรีตัวนี้
1: ปริญญาตรีตัวนี้แล้วก
0: ็ต่อโทเลย
1: ว่าจบปริญญาตรีก็ต่อโทเพราะว่าโอเคทางมหาลัยเขาก็ให้ทุนต่อโท
0: โอ้เลย
1: แล้วก็เลยต่อโทที่มหาลัยเดิม
0: แล้วก็คณะอะไรทีนี
1: ้ก็คณะเดิม
0: อ๋อก็คือจบโทที่นั่นเลย
1: จบโทที่นั่นเลยครับ
0: ทีนี้มันมีความน่าสนใจเพราะตรงคอเนลเนี่ยกำลังมีชื่อเสียงนะครับเมื่อวันนี้ผมก็พูดถึงเนี่ยฮะพระองค์พาแหละเพราะว่าท่านก็จบที่คอเนลทั้งปริญญาตรีทั้งปริญญาไอ้โทษทีทั้งปริญญาโทปริญญาเอกนะที่คอเนลเป็นยังไงบรรยากาศการเรียนเป็นยังไง
1: อ๋อก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าการเรียนการสอนก็จะ
0: แต่ว่าไปถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากนะ
1: มีชื่อเสียงครับแล้วก็อยู่ใน Ivy League
0: Ivy League
1: มันมี8มหาวิทยาลัยนะครับพอในการเรียนการสอนก็จะเข้มข้นนะครับแล้วก็คือในแง่ของนักเรียนที่คัดเลือกเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะไปอยู่ในระดับค่อนข้างจะท็อปหน่อยเพราะฉะนั้นบางทีเข้าไปอย่างเข้าไปปี1เนี่ยเข้าไปถึงหลายๆคนที่จบจากไฮสคูลมาไฮสคูลที่อเมริกามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบที่1ที่2อะไรมาเนี่ยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันพอสอบรวมกันเนี่ยทุกคนจะไปอยู่ที่1ที่2มันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีตั้งแต
0: ่ร่วงลงมาเง
1: ี้ยร่วงลงมาตั้งแต่ A จนถึง F เพราะนั้นบอกว่าเราเข้าไปก็บอกว่าต้องทำใจหน่อยนะบอกโอเคถ้าได้ C ที่นี่ก็4คอร์เนลแล้วกัน
0: ต้องเอาต่อสกุลนี่นะสกุลหน่อย
1: ข
0: อ4คอร์เนลถือว่ายาก
1: มันก็เพราะว่าคู่แข่งมันมาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมามือมีระดับเท่านั้น
0: ของดีๆทางนั้นมาได้เลยใช่ไหม
1: นั้นมันก็จะยากนิดนึงตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เหนื่อยหน่อยก็คือว่าอากาศมันจะหนาว
0: อ๋อเหรอฮะที่นั่นจะหนาวกว่าปกติ
1: หนาวมากก็เพราะว่ามันอยู่ทางอัพสเตทนิวยอร์กนะครับ
0: อ๋ออยู่ทางส่วนตอนบนของนิวยอร์กใช่ไหม
1: นิวยอร์กครับก็ห่างนิวยอร์กไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็บางครั้งนะครับโดยเฉพาะถ้าเดือนมกราคมกุมภา

0: เนี่ยติดลบ10ถึง20ได
1: ้โอ้เอาเรื่องเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้หนาวมาก
0: หนาวคือถ้าเดินไประหว่างตึกเนี่ยถึงแม้ปิดหน้าเนี่ยพอเข้าตึกปั๊บเนี่ยถอดไอ้ที่ผ้าปิดหน้าออกมาได้เป็นน้ำแข็ง
1: แข็งจับเลยฮะ
0: จับเลยไอ้ที่เราหายใจออกมาใจมันแข็งหมด
1: เลย
0: ครับเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างเย็นมันก็เป็นอะไรที่บางคนถ้าคิดว่ามันหนาวไปหน่อยมันก็อาจจะไม่เหมาะไปทำให้เสียสมาธิได
1: ้จริงๆคอแนลบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าจะมีชื่อเสียงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวิชากฎหมายจริงๆมันสอนทุกอย่าง
0: สอนทุกอย่างครับเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งก็มีทั้งวิศวะเกษตรทั้งบิสเนสนะครับก็มีทั้งที่เขาเข้มแข็งงานก็ทั้งโฮเทลสกูล
1: อ๋อแล้ว
0: โรงแรม
1: โรงเรียน
0: โรงแรม
1: พวกนี้หมดเลยฮะ
0: อันนี้ก็มีชื่อเสียงของคอร์เนลโฮเทลสกูล
1: เออนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะนะฮะ
0: ครับ
1: จบเงินจบในเวลาใช่ไหมสับสองปี
0: ก็จบสี่ปีหลัก
1: สี่ปีอ๋อหลักสุดต้องสี่ปีใช่
0: แล้วก็ปริญญาโทอีกปีหนึ่ง
1: ต่อโทอีกปีหนึ่ง
0: ครับต่อโทอีกปีหนึ่ง
1: อ๋อเพราะเนื่องจากมาเวลาเดียวกันก็ล่นเวลาเลยฮะ
0: มันก็คล้ายๆว่าคือหลักสูตรมันยาวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างนั้นผมอยู่ปี4เนี่ยผมสามารถที่จะเลือกวิชาปริญญาโทมาเรียนได้แล้วนะเพราะนั้นก็มันก็เรียนควบไปเลยเพราะนั้นมันก็พื้นฐานมันก็จะแน่นหน่อย
1: ครับไอช่วงนั้นการอยู่ในอเมริกานี่เป็นไงมีความยากลำบากไหม
0: ก
1: ็ถึงว่าต้องไปทำงานอะไรต่างๆไหม
0: ก็มีไปทำงานล้างจาน
1: ตามสูตรสำเร็จ
0: ตามสูตรสำเร็จใน
1: โรงงาน
0: ครับอันนี้ก็เป็นอาชีพหลักล้างจานก่อนแล้วก็ตอนหลังก็เลื่อนขั้นหน่อยเป็นเฉลี่ยอะไรเป็นคุกเซลฟ
2: ์
0: ไปช่วยกระทำกับข้าว
1: ช่วย
0: ทำข้าวเตรียมอาหารไปช่วยเตรียมอาหาร
1: ช่วยเตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารก็สนุกดีนะครับตอนเตรียมแต่ว่าของที่อเมริกาเขาค่อนข้างจะเข้มข้นเรื่องความสะอาดวันนั้นพอหมดกะปั๊บเนี่ยตอนดึกเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งที่จะเช็ดล้างก็เช็ดล้างนี่คือล้างแบบเสร็จแล้วนี่มันใหม่เอี่ยมเลยนะคือแบบต้องให้เป็นวาว
1: เลย
0: ทุก
1: คือไม่ได้กลับบ้านเร็วอ่ะ
0: ไม่ได้กลับบ้านเร็วคือจะเอาให้สะอาดให้เอี่ยมเลยครับ
1: โอ้
0: เพราะนั้นก็มันก็ไอ้เรื่องความสะอาดเขา
1: แล้วเราทำอาหารได้บ้างไหมหลังจากนั้น
0: ก็มีทำเองพยายามทำเองบ้างนะครับก็ทำที่อพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ครับก็ข้าวไทยก็หุงข้าวได้ง่ายแล้วก
2: ็แต่ทำในครัวตรงนั้นนานเท่าไหร่ฮะ
0: ในครัวตรงนั้นทำสักประมาณ2ปีทำให้ไอ้นี่ทำให้ไอ้ที่เป็นล้างจานคุกเทลนี่นะครับแต่ว่าไม่ได้ก็เขาลิมิตให้อาทิตย์ละแค่8ชั่วโมง
1: เพราะว่ามันมีถ้าเกินชั่วโมงก็ไม่ได้
0: ไม่เกินชั่วโมงไม่ได้ให้8ชั่วโมงแต่เราก็ทำไปเอาเก็บค่าขนมมานิดหน่
1: อ
0: ยพอเราขึ้นปี3พอจะมีวิชาการมากหน่อยก็ไป
1: ก็ไม่มีเวลามาทำตรงนี
0: ้ก็เปลี่ยนงานก็ไปทำงานอย่างอื่นเป็นลักษณะคล้ายๆเป็น teaching assistant
1: TA แล้วเป็น TA
0: TA ก็เกี่ยวกับทางด้าน programming อันนี้ก็ไปช่วยสอน
1: อันนี
0: ้พวก freshman ที่ก็เข้ามาม
1: ีรายได้แล้วทีเนี้ย
0: อันนี้ก็มีรายได้ก็จริงมันก็ใกล้เคียงของเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องมือละมันก็ไปนั่งดูคุยกับคนมากขึ้นหน่อยไปใช้ความรู้อะไรมากขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่าง
0: ประสบการณ์ครับก็สนุกดีมาร้อยกันก็แปลว่ามันต้องวางแผนในการดูแลตัวเองนะครับว่าไปถึงแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลายังไงในช่วงที่มันหยุดนะเพราะว่าบางทีช่วงหยุดโรงเรียนเขาก็ปิดหอพักไม่พักแล้วเราก็ต้องไปดิ้นรนหาที่ไปนะคร
1: ับวางแผนลำบากเน
0: ี่
1: ยน
0: ะครับเราสมัยก่อนเนี่ยคือไปทีเนี่ยอยู่ยาวเลยคืออยู่อย่างปี2ปี
1: ไม่ได้กลับเมืองไทย
0: ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยครับเพราะนั้นมันไอ้ช่วงเบรกมันก็มีหลายช่วงเราก็ต้องคอยหาพวกนี้นะครับเราสมัยก่อนมือถืออินเทอร์เน็ตก็
1: ไม่มี
0: เราจะนัดเพื่อนนัดอะไรทีก็โอ้มันก็ท้าทายนะครับโทรศัพท์นี่ก็ตอนไปใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์ในห้องใช่ไหมครับมันก็ต้องไปใช้โทรศัพท์สาธารณะจะโทรไปหาเพื่อนทีเนี่ยแรกเหรียญเป็นปั้งเลยค่อยหยอดอยู่ต่างเมืองมีโทรกลับบ้านจะง่ายหน่อยก็ไปขอ collect call เก็บเงินปลายทางแต่ว่าก็โอเคแต่ไปนั้นมันก็ยังเปลืองคุยได้นิดหน่
1: อ
0: ยจดหมายที่ส่ง
1: ไอ้ตอนนั้นสกายมีอย่าง
0: ยังไม่มีครับ
1: ใช่
0: จดหมายนี่เร็วสุดนะครับไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียก

0: แอร์เมลหรือไงเนี่ย
1: แอร์เมลใช่
0: แอร์เมลเนี่ยส่งที2อาทิตย
1: ์เออกว่าจะถึง
0: เนี่ยส่งอาทิตย์เราส่งไป2อาทิตย์ถึงเขาตอบกลับมาเดือนถึงพอดี
1: แล้วตอนนั้นเทเล็กซ์มันมีแล้วนี่
0: อ่าเทเล็กซ์มีแล้ว
1: แต่ยังไม่ได้ใช้
0: ไม่ได้ใช้
2: มันคือมันสั้นมาก
0: มันสั้นแล้วมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนมันเฉพาะออฟฟิศไงถ้าอยู่โรงเรียนอยู่มหาลัยไม่มี
1: ไม่ใช่ไหม
0: ทุกวันก็จะไปส่องเขาในตู้ในหอพักเขาจะมีตู้ใบสลีอยู
1: ่แ
0: ล้วก็ไปส่องดูมี
1: จะมีของเราไหม
0: ไม่มีความหวังนะใครส่งมาแล้วบ้างไ
1: หมเออก็ชีวิตก็เป็นอีกแบบ
0: นึงสมัยก่อนก็มีอะไรให้ได้
1: ตอนนั้นอีเมลยังไม่มายังไม
0: ่มีอีเมลไม่มีอะไรเลยคร
1: ับ
0: ยังไม่มี
1: เออก็ดีผ่านไปพอถ้าจบแล้วทำไงทีนี้พอจบแล้วกลับเมืองไทยเลยไหมหรือว
0: ่
1: า
0: พอจบปริญญาโทก็พอดีได้งานกับบริษัทสำรวจน้ำมันนะครับ
1: ที่
0: ก็เป็นบริษัทฝรั่งเศสชลัมเบอร์เจ
1: อ๋อดังนะบริษัทชลัมเบอร์เจนี่ดัง
0: ก็ตอนแรกก็คิดว่าเอออยากจะมาทำแถวบ้านเราบรูไนอินโดนีเซียนะครับแล้วนั้นก็บินกลับมาก่
1: อ
0: นพอกลับมากลายเป็นช่วงที่รู้สึกว่าไซเคิลดาวของน้ำมันมันน้ำมันขาลงเพราะนั้นไอ้พวกคนที่จะลงทุนมันก็น้อยลงเพราะแรงงานแถวบ้านเรามันก็หายไปด้วยบอกโอเคคุณแถวนี้ไม่อยู่แล้วคุณต้องไปอยู่นู่นเลยตะวันออกกลางก็โดนส่งไปเข้าคอร์สที่อียิปต์ก่อนนะครับพออยู่อียิปต์4เดือนเสร็จก็ไปส่งไปอยู่ได้บอกโอเคคุณจะต้องไปทำงานที่ประเทศซีเรียนะ
1: ซีเรียนะ
0: ไม่อยู่ซีเรียครับ
1: โอ้โหแต่ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องอะไรฮะ
2: มิดเดิลอีสต์ก่อนใช่ไหม
0: ครับก
1: ็มิดเดิลอีสต์ก็ซีเรีย
0: ซีเรียนะครับ
1: คำว่ามิดเดิลอีสต์ก็คือซีเรียนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเหตุการณ์
0: ก็ตอนนั้นมันก็มีแค่สงครามอิหร่านอิรักมันก็ยังไม่จบแล้วก็อิรักมันก็ยังมีปะทะกับซีเรียบ้างชายแดนไอ้เมืองที่เขาส่งผมไปอยู่ทางเหนือของซีเรียที่คามิชลีใกล้ๆพรมแดนตุรกีมันอยู่เป็นสามเหลี่ยมมันมีข้างบนเป็นตุรกีก็อีกข้างเป็นอิรักแล้วก็ไอ้พวกหลุมน้ำมันแถบนั้นเนี่ยบางทีมันก็อยู่ติดชายแดนติดชายแดนอิรักก็มีนะคร
1: ับ เขาให้ไปทำอะไรครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นเราก็ไปดูมันจะเวลาบริษัทที่เขาไปสำรวจน้ำมันแล้วเวลาหลังจากเขาเจาะลงไปแล้วเขาก็จะเรียกบริษัทชลัมเบอร์เจเข้าไปดูว่าที่เจาะลงไปเนี่ยมันมีน้ำมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำมันนี่คือมันไม่ได้ว่าเป็นเจาะไปแล้วมันจะเป็นถังน้ำมันอยู่ข้างในคือน้ำมันใต้ดินเนี่ยมันจะแฝงตัวอยู่ในชั้นหินนะครับ
1: เขาเรียกว่าแทรปนะ
0: แทรปอยู่ในชั้นหินเพราะนั้นพอเจาะลงไปแล้วเนี่ยเครื่องมือของชลัมเบอร์เจมันก็จะส่งสัญญาณออกไปไปวัดดูว่าความหนาแน่นในชั้นหินเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนกับเห็นทั่วไปหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างมาก
1: คำนวณปริมาณได้ไหม
0: สามารถคำนวณปริมาณคำนวณความหนาแน่นได้เราจะดูซิว่าตรงไหนที่มันมีโอกาสที่จะมีน้ำมันมากขึ้นพอคิดว่ามันจะมีก็จะมีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งส่งลงไปแล้วมันก็จะไปทำอะไรไปเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างเข้ามาดูว่ามีน้ำมันจริงหรือเปล่
1: า
0: แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีการทดสอบว่าน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถจะเอามาใช้ได้ไหมมีความดันพอไหมอัน
1: นี้อยู่ในขั้นสำรวจ
0: ขั้นสำรวจ
1: เขาเรียกขั้นสำรวจถูกไหมแต่ยังไม่ได้ขุดเจาะถูกไหม
0: ยังก็อันนี้ขุดเจาะไปแล้ว
1: เอาขุดเจาะลงไปแล้วด้วย
0: ขุดเจาะไปแล้วด้วย
2: สำรวจ
1: แล้วก็สำรวจดูว่ามันอยู่ตรงไหน
0: อยู่ตรงไหน
1: และปริมาณเพียงพอที่จะทำคอมมูเชียลไหมท
0: ั้
1: งน
0: ะใช่ครับ
1: ทั้งพันนิดไหมนะ
0: ใช่คร
1: ับโปรดักชันได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: แต่
1: จริงๆที่นั่นมันเป็นแหล่งน้ำมันเป็นเลยไม่เหรอตะวันออกกลางเนี่ยน้ำม
0: ันก็มีน้ำมันเยอะใช่แต่มันไม่ใช่ที่ทุกจุดที่มันจะมีน้ำมันที่พอจะคอมเมอร์เชียลได้นะครับ
1: แล้วซีเรียจริงๆมันเยอะไหมมันมีน้ำมันเยอะไหม
0: ไม่เท่าไหร่
1: เพราะว่าถ้าเราจะได้ยินว่าซีเรียไม่ค่อยมีคนพูดถึงว่ามันเป็นแหล่งน้ำมันเท่าไหร่
0: คร
1: ับ
0: ไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่เออใช
0: ่ไหมมีไม่มากทูอียิปต์เยอะกว่า
1: อียิปต์เยอะมาก
0: อียิปต์หรือว่าอิรักอะไรพวกนี้เยอะ
1: ซาอุดีอาระเบียนี่เยอะกว่าเยอะ
0: มากครับ
1: ทำอยู่เท่าไหร่ฮะที่นั่น
0: ไม่นานแล้วมัน
2: ปีเดียว
0: มันทรมานมันอยู่ในทะเลทรายอยู่ทะเลทรายแล้วแบบมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับ
1: เ
0: ออคือโอเคไอ้ตัวออฟฟิศหรือตัวที่พักเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองคริสลีแต่เวลาไปทำงานทีเนี่ยมันทำที่สองสามวันข้างนอกเมืองเนี่ยคือไปกับทักเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆเลยอ่ะคือไม่ห้องน้ำห้องเนื้อไม่มี
1: โอ้ยตายแล้วเลย
0: คือ

0: คือพอดีผมได้รับหน้าที่ให้ไปดูแลบริษัทน้ำมันของซีเรียซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกว่าโอเคเทียบกับบริษัทน้ำมันฝรั่งแล้วมันสตางค์น้อยกว่าเยอะถ้าเป็นบริษัทฝรั่งเนี่ยไอ้พวกจุดสำรวจต่างๆเนี่ยเขาก็จะตั้งแคมป์ตั้งแคมป์มันก็มีที่นอนมีห้องอาหารห้องน้ำอะไรอย่างดีนะนั้นใครก็สบายไอ้นี่ซีเรียมีตลุ่มแล้วก็รถทรัคเราอาหารการกินก็ต้องบอกโอเค
1: ไม่มีห้องน้ำทำยังไง
0: ก็ต้องแถวๆแล้วนะครับ
2: ปล่อยไปตามธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: เขาป่ามีป่าไหม
0: ไม่มีป่า
2: ทะเลทรายมันจะป่าได้ไงล่ะ
0: มันจะทราย
1: โอ้
2: มาป่าไปเอาจากไหนมันทะเลทราย
0: แล้วก็อาหารก็ต้องโอเคบอกให้ลูกน้องเนี่ย
2: ต้องตุนเอาไว้อ่ะ
0: ขับรถออกไปเมืองใกล้ๆไปซื้อมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วได้เห็นไอ้โอเอซิสอะไรแบบนี้จริงไหม
0: มันไม่
2: มัน
0: คือทะเลทรายแบบไม่ได้เป็นแบบทรายร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันจะแบบมันก็มีต้นไม้บ้างคือมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นแต่มันจะแบบกึ่งมันดินทรายแดงๆอะไรนั้นมัน
1: แล้วอากาศร้อน
0: อากาศคือถ้ากลางวันมันจะร้อนมากแต่กลางคืนหนาว
2: ก็หนาวก็หนาวจริง
0: หนาวจริง
2: ก็ทรมานพอสมควรเลยนะ
0: ตอนนั้นก็คือพออยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะเราคือตอนเรายังรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ไปทำงานแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่ามันก็ว่าคนที่จะสนุกกับงานแบบนั้นเนี่ย
2: ไปเรียนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมานะ
0: ใช่
1: ก็ไปเป็นนักสำรวจอยู่กลางทะเลทราย
0: ต้องเป็นคนที่เรียนทางด้านธรณีวิทยา
2: เรียนจีโอ
0: เขาเรียนจีโอแล้วเขารู้สึกสนุกก็ไปเห็นไอ้ข้อมูลขึ้นมาเออตื่นเต้น
2: ไอ้ผมยังเรียนเรื่องสำรวจมากกว่าเลยผมเรียนเชื้อเพลิงไง
0: ใช่ผมไม่ได้เรียนเลยเพราะมันคือเหตุผลที่เขาเลือกวิศวะไฟฟ้าไปเพื่อไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับอุปกรณ์ถ้าเกิดมันไม่ทำงานเนี่ยเราเขาก็หวังว่า
2: แค่นั้นแหละ
0: แค่นั้นแหละใช
2: ่ก็เลยตัดสินใจกลับดีกว่าก
0: ลับดีกว่าครับ
2: กลับเมืองไทย
0: กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็
2: ทำอะไรทีนี
0: ้ก็กลับมาก็หางานแล้วเราก็คิดรู้แล้วล่ะว่าไอ้งานงั้นเราไม่ชอบก็บอกไอ้ทั้งนั้นงานที่ชอบดีกว่าคืองานที่ชอบที่ตอนนี้ก็คือเราชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็สมัครก็ IBM ก่อนเลยติดต่อ IBM ไปบอกตอนนี้เราไม่รับคนเพิ่มก็เลยอ้าวไม่รับเพิ่มแล้วกันก็พอดีเห็นโฆษณาของ ISO ที่แบบพิถีพิถันเพื่อประกันคุณภาพอะไรเดิมสมัยแบบคุณสไลรัตที่เป็นดา
2: ราเขาเรียกเรื่องโรงการ
0: โรงการเรื่องโรงการเนี่ยติดใจลองสมัครไปสมัครไปก็เลยก็ได
2: ้
0: ก็ได
2: ้ก็คือมาสมัครงานที่เอโซ
0: สมัครงานที่
2: เพราะว่ามันมีตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวกับเราที่เราสนใจ
0: ก็คือตอนสมัครเข้ามาเนี่ย
2: ก็ยังไม่รู้
0: ตำแหน่งอะไรเขาก็ให้สัมภาษณ์สองแผนกให้สัมภาษณ์แผนกคอมพิวเตอร์กับสัมภาษณ์ที่โรงการก็สัมภาษณ์ทั้งสองอันสุดท้ายเขาบอกว่ารับแล้วก็บอกโอเคนะรับแล้วก็จะให้อยู่คอมพิวเตอร์ก่อนเดี๋ยวว่าสุดท้ายแล้วเขาจะส่งไปโรงกลั่นนะโอเคไหมเราโอเคก็อยู่คอมพิวเตอร์เอโซสักในกรุงเทพก็อยู่ประมาณ2ปีแล้วเสร็จแล้วทางโรงกลั่นเขาก็มีโครงการ
2: ขยายโรงกลั่น
0: ไม่ใช่ขยายโรงยังไม่ขยายเขาเปลี่ยนระบบควบคุมจากเมื่อก่อนเป็นอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลยให้ผมไปช่วยทำตรงนั้นครับ
2: อันนี้ก็เข้าทางเราเลย
0: อันนี้ก็เข้าทางแล้วก็ก็ตื่นเต้นกับเรียนมาได้ลองใช้ดู
2: ได้ใช้วิชาเลยทีนี
0: ้ก็ได้ใช้บ้างมันก็สนุกดีครับมันก็ตื่นเต้นนะครับก็ไปอยู่โรงกลั่นก็สามปีนะครับคือสามปี
1: ลงกันที่ศรีราชา
0: ที่ศรีราชาครับ
2: เอโซศรีราชา
0: แล้วก็จริงๆก็ทำทางด้านไอ้คอมพิวเตอร์คอนโทรลหรือซิสเต็มเอนจิเนียร์อยู่ก็ประมาณสองปีกว่าแล้วเขาก็ย้ายให้ไปดูทางด้านโปรดักชันแพลนนิ่งของโรงกลั่นเราก็เลยรู้เรื่องโรงกลั่นมากขึ้นนะครับก็อยู่โปรดักชันแพลนนิ่งแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ย้ายเข้ามากรุงเทพมาอยู่ซัพพลายมาอยู่ซัพพลายก็ซัพพลายคือจัดหาได้ลำเลียงก็มาดูในแง่ของการนำเข้าส่งออกน้ำมันของเอโซสมัยก่อนนะครับรวมไปถึงการว่าจ้างเรือภายในที่รับส่งน้ำมันนะครับ
2: ไอ้ตรงนี้ให้ความรู้กับผู้ฟังหน่อยเพราะว่าในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยคนก็สงสัยประเทศไทยเราน้ำมันมาจากไหนมากลั่นในตอนช่วง

0: เกิดปัญหาตะวันออกกลางส่วนใหญ่น้ำมันเราจัดหามาจากทางไหนตัวนี
1: ้คือน้ำมันดิบมันคือในประเทศไทยถึงแม้จะมีถ้ามีน้ำมันดิบแต่มันน้อยมาก
0: น้
1: อยมากครับคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์สมัยตอนนี้ก็อาจจะไม่ถึง 10% นะครับก็น้ำมันก็จะมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่น้ำมันที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีหลักๆ ก็มี2ชนิดแบบเบากับแบบหนักนะครับซึ่งเบากับหนักเนี่ยมันก็จะให้

0: มันเรือถ้าเป็นเบาก็เป็นพวกน้ำมันเบนซินดีเซล LPG นะครับสมัยก่อนลงกลั่นยังไม่คอมพลิเคตในเมืองไทยยังไม่มีพวกแครกเกอร์ที่จะเอาไปแครกน้ำมันเต่าได้ให้มันเป็นบั้มเบาเพราะนั้นมันก็จะน้ำมันหนักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากตะวันออกกลาง
1: จากตะวันออกกลาง
0: ตะวันออกกลางน้ำมันเบาสมัยก่อนทาปิสก็จะมาจากมาเลเซีย
1: มาเลเซียใกล้บ้านเราเนี่ย
0: ใกล้บ้านเราครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอทาปิสมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆก็ต้องไปหาน้ำมันเบาที่อื่นเข้ามาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาจากไหนแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าน้ำมันหนักเนี่ยก็ยังมาตะวันออกกลางเหมือนเดิ
1: มนั่นก็คือหน้าที่ของการจัดหาถูกไหมไม่ใช่อยู่ๆไปเอามาเฉยๆมันต้องวางแผนหมดถูกไหม
0: ก็ใช่ใช่ต้องวางแผนต้องวางแผนตั้งแต่ลงกลั่นมาถึงจัดหาและลำเลียงลงกลั่นก็ต้องบอกว่าโอเคน้ำมันชนิดนี้ถ้าเข้าไปในระบบการกลั่นของลงกลั่นศรีราชานะจะได้เบนซินเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดีเซลกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ตกี่เปอร์เซ็นต์น้ำมันเตากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอามาดูกับความต้องการของ
1: การใช้น้ำมัน
0: จริงๆ
1: ของในประเทศไทยเรา
0: ใช่ให้มันพอดีกันว่ามันก็จะ
1: อย่างเช่นตอนนั้นตอนพอมีปัญหาตะวันออกกลางบางคนต้องเข้าไปเอาน้ำมันรัสเซียมาดิมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นถูกไหมครับ
0: มันจะเอามาได้แต่ว่าพอกันออกมามันจะเกิน
1: ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นที่เท่าไก่ของเราก็ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ นี่คือหน้าที่ของการวางแผนจัดการลำเลียงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทำอยู่นานไหมฮะทับไ
0: พรทับไพรก็3ปีครึ่งครับสามปีครึ่ง
1: ทีนี้ก็เปลี่ยนงาน
0: ก็ไปส่งไปอยู่วางแผนวางแผนก็อันนี้เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ไปนั่งคิดวางแผนเราชอบทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหม
2: วางแผนกลยุทธ์อะไรบ้าง
0: วางแผนกลยุทธ์อะไรเนี่ยครับก็อยู่ได้สัก2ปีแล้วก็คาริกาก็ย้ายไปอยู่มาร์เก็ตติ้งแล้วไปอยู่ฝ่ายขายไปอยู่ ICBD ไปดูแลการ
1: ขายฝ่ายขายอุตสาหกรรม
0: ขายอุตสาหกรรมไปดูทางด้าน international sales ก็ดูขายน้ำมันเครื่องบินน้ำมันเรือส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับสมัยก่อนนะคร
1: ับ ก็ที่กลายเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรเรียนมาทางไฟฟ้าวิศวกรแน่ๆนะ
0: เปลี่ยน
1: มาเป็นใส่ฝ่ายขาย
0: เป็นฝ่ายขายครับแล้วพออยู่ฝ่ายขายอุตสาหกรรมก็ประมาณ2ปีก็ส่งไปอยู่รีเทลไปอยู
1: ่คือท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้คือผมเนี่ยเป็นผู้จัดการทางด้านขายปลีกมาก่อนนะเสร็จแล้วปรากฏเขาก็พอดีผมก็ขอเขาย้ายไปที่อื่นด้วยแล้วปรากฏนี่แหละคุณชุมชนนี้มาแทนผมในตำแหน่งแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลงตอนนั้นก็เหนื่อยหน่อยมันเป็นช่วงที่ยุคลำบากหน่อยเพราะมันเปลี่ยนแปลงนโยบายนิดหน่อยของบริษัทนะครับก็ทำงั้นสักพักก็ยังอยู่รีเทลอยู่แต่ว่าก็ไปดูแลปั๊มบริษัทดูแลปั๊มบริษัทของครับก็ดูแลปั๊มบริษัทได้สองปีก็ย้ายกลับมาอยู่ ICBD ใหม่
1: ขายอุตสาหกรรมต่ออ
0: ันนี้ก็ดูหมดครับอยู่ดังนั้น2ปีก็กลับไปรีเทลใหม
1: ่
0: อยู่รีเทลแล้วก็ตอนนี้รีเทลสุดท้ายก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่สิงคโปร์นะครับไปทำงานที่สิงคโปร์2ปีนะครับทางด้านดูแลทางด้านฟลีทคัสโตเมอร์ของทั้งเอเชียแปซิฟิกจากนั้นก็ส่งไปมีโอกาสส่งไปทางเฮดออฟฟิศที่
1: ตอนนั้นบริษัทเอสโซรวมกับโมบิลแล้ว
0: รวมโมบิลแล้วครับ
1: เป็นเรียกว่าเอ็กซอนโมบิลถูกไหม
0: เอ็กซอนโมบิลครับเฮดออฟฟิศอยู่ที่แฟร์แฟกซ์ที่เวอร์จิเนียอยู่ติดกับวอชิงตันดีซีเลย
1: ครับก็คือไปทำงานที่อเมริกาแล้ว
0: ที่อเมริกาครับ
1: ไปทำทางเลือกอะไรนะฮะ
0: อันนั้นก็ไปดูทางด้านอินทิเกรเต็ดบิสเนสทีมคือดูแลคือถ้าภาษาปัจจุบันนี่ก็คือเรียกว่าอะไร supply chain optimization คือดูแลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำว่าจะผลิตยังไงผลิตเท่าไหร่เพื่อให้ได้ให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับมีความสูญเสียน้อยที่สุดในความนองนี้ครับมันก็ดูแล้วก็จัดเป็นระบบที่สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกตลาดในโลกนี้ของ Exxon Mobil
1: ครับไปทำอยู่นานไหมที่นั่น
0: อยู่ที่อเมริกาก็3ปีครับ3ปีแล้วก็ค่อยกลับมาที่เมืองไทย
1: กลับมาเมืองไทย
0: ครับ
1: มาเมืองไทยแต่ช่วงนั้นก็เป็นไงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยไหม
0: ตอนนั้นกลับมายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีข่าวมีแต่ข่าวลือก็มาก็อยู่ในช่วงเปลี่ยน เปลี่ยนนโยบายอีกละ

0: จะเมื่อกี้ที่เสน่ห์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขาจะเปลี่ยนมีนโยบายเปลี่ยนที่มันลำบากกันตอนนั้นเหมือนกับว่า
1: เอาบริษัทก็ไปเอาสถานีบริการน้ำมันมาบริหารเอง
0: เอาบริหารเองตอนนี้ก็จะเอาบริษัทเอาปั๊มที่เราบริหารเองส่งไปลูกค้า
1: แล้วก็เปลี่ยนอีก
0: แต่ว่าพอดีทำงั้นเข้าไปแต่ไอ้เดียวก็โชคดีที่ว่าไม่ต้องไปทำให้จบผมโอ้ก็ไม่ไหวผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้โอกาสย้ายไปดูการผลิตก๊าซธรรมชาติที่น้ำพองกลับไปอยู่อัพสตรีมใหม่ก็เลยมีได้ใช้ความรู้เก่าสมัยชอบเบอร์เจบ้างครับ
1: ก็ไปดูเรื่องของการเขาเรียกว่าสำรวจขุดเจาะนี่แหละนะแต่ว่าไปเจอก๊าซธรรมชาติถูกไหม
0: ครับ
1: ที่หลุมน้ำพองที่ไอ้
0: คอนแก่น
1: ใช่ครับอันนี้นานไหมอยู่ตรงนี้นานนะ
0: อยู่ตรงนี้ก็5ปีได้คร
1: ับ โอ้นานนะ
0: อยู่5ปีพออยู่ตรงนั้น5ปีเสร็จก็เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวให้เปลี่ยนมาอีกทีไปอยู่สแตปไลน์เดี๋ยวไปอยู่บริษัทท่อส่งน้ำมัน
1: ตรงนี้มันน่าสนใจไอ้บริษัทท่อส่งน้ำมันนี่มันเป็นธุรกิจของเอสโซเหรอเอ็กซอน
0: มันเป็นเรียกเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ร่วมทุนนะครับระหว่าง
1: ร่วมทุน
0: บริษัทน้ำมันหลักๆของประเทศ7แห่งนะครับตั้งแต่ปตทShell Caltech ESO Q8 นะครับSasco ก็มีมีอะไรเนี่ย
1: บางจาก
0: ยังไม่มีตอนนั้น
1: ยังไม่มีเขามีท่อเขาเอง
0: เขามีท่อเขาเองอยู่นะครับก็ไปบริหารจัดการร่วมถึงตรงนี
1: ้มันเกิดจากอะไรเนี่ยบริษัทน้ำมันทางท่อมันเกิดจากอะไร
0: คือพอเรามีโรงกลั่นที่อยู่ที่ศรีราชาเนี่ยมากขึ้นนะเดิมมีแค่ไทยออยล์กับ ESOพอตอนหลังมีของเชลของคาลเทคขึ้นมาเนี่ยพอมี4โรงปั๊บรวมไปถึงคลังน้ำมัน
1: โรงกลั่นนะ
0: โรงกลั่นครับ
1: 4โรง
0: 4โรงรวมไปถึงคลังน้ำมันของปตท.ด้วยที่ขาวยาซึ่งเขานำเข้าน้ำมันมาบางทีการขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นเข้ามากรุงเทพเนี่ยมันใช้ถ้าใช้ทางรถเนี่ยมันจะวันนึงเนี่ยเป็นพันเที่ยวคิดถึงว่ารถ
2: 10
1: คน
0: รถไม่ใช่10ล้อเดี๋ยวใหญ่กว่า10ล้อเซมิเทรลเลอร
1: ์
0: วันละ1,000คันวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์มันก็เต็มแล้วเขาก็เลยว่าทำไงดีก็เลยคิดว่าถ้าส่งทางท่อเนี่ยมันก็ลดทราฟฟิกลงได้ลดทราฟฟิกปั๊บมันก็ลดมลภาวะลดการใช้น้ำมันในการขนเพราะขนมันใช้รถพวกนี้มันใช้ดีเซลขนมันก็เปลืองน้ำมัน
1: อี
0: กขณะที่ท่อเนี่ยใช้ไฟฟ้าเดิมทีเราก็ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยของแท็บไลน์เนี่ยเขามีโซลาร์ฟาร์มเองสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง
1: จากแสงอาทิตย์เนี่ยนะ
0: จากแสงอาทิตย์ได้เป็น1กิกะวัตต์นะครับซึ่งก็มาช่วยลดไฟฟ้าที่ใช้จากส่วนกลางได
1: ้
0: นี่มันก็จะทำให้เป็นการขนส่งที่เรียกว่ามันสะอาดขึ้นเยอะนะครับ
2: นี่ประมาณพ.ศ.เท่าไหร่นะ
0: อันนี้สมัยเริ่มต้นเนี่ยประมาณ35ปีที่แล้วแต่ว่าไอโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเพิ่งมีประมาณ5ปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ช่วยไปได้สเต็ปหนึ่ง
1: คำว่าส่งน้ำมันทางท่อก็คือต้องวางท่อมาถูกไหม
0: ต้องวางท่อมาครับ
1: วางท่อมาแบบเดียวกับอะไรท่อก๊าซธรรมชาตินี้ไหมแบบเดียวกันไหม
0: ใช่ครับเป็นท่อ36นิ้วท่อเหล็ก36นิ้วคร
1: ับ แล้วจุดรับน้ำมันมันอยู่ที่ไหนจังศรีราชาฮะ
0: จุดรับน้ำมันก็จะมีเราจะมีปั๊มปิ้งสเตชันอยู่ที่มาตาพุทธนะครับแล้วก็จะรับน้ำมันจากโรงกลั่น2โรงสมัยก่อนก็คือเชลกับคาลเทชปัจจุบันก็คือ SPRC แล้วก็ PTTGC ก็มาเข้ามา
1: ก็เป็น4โรง
0: แล้วก็ทางศรีราชาก็มีปั๊มปิ้งสเตชันอีกอันนึงก็รับจากไทยออยล์กับ ESO แล้วก็พอปั๊มเสร็จก็เข้ามารวมกันในท
1: ่
0: อแล้วก็ปั๊มเข้ามาที่คลังน้ำมันที่ลำลูกกา
1: ระยะทางมันไกลไหมเส้นทาง
0: ร้อยกว่ากิโลครับ150กว่ากิโล
1: เป็นท่อขนาดใหญ่เลยนะ
0: 36นิ้วครับ
1: โอ้36นิ้วนะ
0: คร
1: ับ ไอ้ตรงเนี้ยคนสนใจว่าเดี๋ยวนั้นน้ำมันมันต้องหลายชนิดแล้วก็คนละโรงกลั่นด้วย
2: แล้วมันต้องมีกี่ท
1: ่
2: อ
1: แล้วมันกี่ท่อจริงๆอ่ะ
0: ท่อเดียวครับ
1: เออ
0: มีท่อเดียวครับ
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะ
2: รวมกันอยู่ใน
0: มันคือการส่งเนี่ยการที่จะให้น้ำมันไหลไปได้เนี่ยมันต้องมีความดันมันต้องมีปั๊มเข้ามาพอมีความดันปั๊บเนี่ยน้ำมันที่ถึงแม้ต่างชนิดกันเนี่ยมันก็จะไม่ผสมกันมันก็จะดันไล่กันไปอาจจะมีส่วนที่เราเรียกว่าอินเทอร์เฟซนะซึ่งระยะทางมาสัก100เมตรแต่100เมตรในท่อสารพวกเนี่ยมันก็ไม่ได้ปริมาณมาก
1: นิดเดียว
0: ซึ่งเราก็สามารถจะติดตามได้ว่ามันอยู่ตรงไหนพอถึงจุดอินเทอร์เฟซปั๊บเราก็เปลี่ยน
1: ที่

0: ลงไปลงถังอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันไม่มีอินเทอร์เฟซก็ไปลงถังโปรดักต
1: ์ก็เลยไปตรงน
0: ั้
1: น
0: อันนั้นคือ
2: ใน product. ในความหมายก็คือน้ำมันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นส่งดีเซลมาน้ำมันดีเซลมาวิ่งอยู่เสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยน้ำมันเบนซินม
0: ัน
2: ก็มาด้วยกันได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: มันก็จะมีรอยต่ออยู่นิดนึงถูกไหมฮะ
0: ใช่
2: นิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้เยอะอะไร
0: ใช่ครับ
2: แต่เราสามารถตามเส้นทางจนว่าไอ้ตรงนี้มาถึงตรงนี้มันจบแล้วตัดตรงนี้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เข้าไปอีกท่ออีกอันหนึ่งได้เลยถูกไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ เอออันนี้ก็น่าสนใจแล้วแต่ละบริษัทมันจะแยกกันยังไงไอ้แต่ละโลกันเนี่ย
0: มันก็คือมันสามารถคำนวณได้ว่าโอเคบริษัทนี้ปั๊มไปแล้วเนี่ยกี่นาทีปั๊มเท่าไหร่ไปถึงไหนแล้วบริษัทนี้คัดเข้ามาตอนนี้น้ำมันของอันนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ
2: เอาก็จริงๆมันเจ้าของมันจะเปลี่ยนคนไม่ได้ไหม
0: มันก็คือถ้าเป็น product ชนิดเดียวกันเนี่ยมันก็ไม
2: ่มันก็ไม่ได้มีผลอะไร
0: เพราะมันไปลงถังเดียวกันอยู่ดี
2: เข้าใจ
0: ไปลงถังเดียวกันอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็เอาปริมาณที่ส่งเข้ามาเนี่ย
2: ก็คือยึดปริมาณเป็นหลัก
0: ยึดปริมาณเป็นหลักว่าโอเคใครมีเท่าไหร่ในถังนั้นเท่านั้นเอง
2: แต่ว่าพูดตรงๆจากของคนอื่นว่าอยู่ในนี้บ้างก็เป็นไปได
0: ้ก็มันก็ผสมกันหมดเพราะว่าถังดีเซลมีถังเดียวเนี่ยมันมาจากสี่โรง
2: งานมันก็คือดีเซลหมด
0: ด
2: ี
0: เซลหมดครับ
2: เสร็จแล้วตัวเองไอ้ตาบริษัทเขาก็ไปผสมเป็นสารเพิ่มคุณภาพอะไรของเขาก็ไปว่าใหม่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ส่วนใหญ่มาผสมปลายทางถูกไหมฮะ
0: สารเพิ่มคุณภาพไปอยู่ปลายทางที่โรลลิ่งแบกก่อนจะเข้ารถบรรทุกไปปั๊ม
2: อันนี้ท่านผู้ฟังให้เป็นความรู้เพราะว่าเราจะได้ยินบางคนบอกน้ำมันพรีเมียมน้ำมันธรรมดาน้ำมันอะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้ทำจากต้นทางถูกไหมฮะ
0: ก็ยังมาผสมตอนปลายทาง
2: เนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาถูกไหมครับก็หมายความว่าทุกคนก็ส่งมาเป็นน้ำมันฐานเดียวพื้นฐานเดียวแบบเดียวกันพอมาถึงปลายทางเนี่ยนะใครใหญ่จะมาทำสูตรอะไรคุณก
0: ็
2: เอาน้ำมันของคุณไปทำถูกไหมครับ
0: แล้วก
2: ็
0: ขาย
2: นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับเพราะถ้าผสมแต่ต้นทางมันยุ่งเหมือนกันนะถูกไหมฮะ
0: มันก็จะอันนั้นจะมันจะ
2: ไอ้นี่เอาได้ของไอ้คนนั้นมาของคนนี้มา
1: เวลาที่มาตามท่อเนี่ยมันจะรวมกันไปหมดเลยหรือว่าไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะแยกให้เป็นบริษัทนี้บริษัทนั้น
0: มันที่คลังลำลูกกาเนี่ยมันจะเป็นคลังรวมนะครับเพราะนั้นทุกมาจากทุกโรงกลั่นทุกบริษัทก็จะมาลงถังเดียวกันเสร็จแล้วก็ดูปริมาณว่าใครมีอยู่เท่าไหร่
2: แล้วก็มารับน้ำมันไป
0: แล้วก็ทำเป็นบัญชีว่าใครเอาออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะเป็นวิธีการทำบัญชีมากกว่า
2: ครับแล้วก็คือเอามาแหมบางคนก็จะเรียกว่าเพราะจริงๆไอ้หลักการแบบนี้มันก็เหมือนก็เรียกว่า LNG คือก๊าซธรรมชาติเหลวทุกคนก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเสร็จแล้วปั๊บเขาก็เอามารวมเขาเรียกว่าเป็นพูแก๊สนะหมายก็ว่าทุกคนก็มารวมเข้ารวมถังเดียวกันนะ
1: แล้วก็แยกออกไปแล้วก็ไปสร้างแบรนด์ของตัวเอง
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้ก็เหมือนกันมันก็น้ำมันก็รับรวมถังรวมใช่ไหม
0: คร
2: ับ เสร็จแล้วของใครส่งมาเท่าไหร่คุณก็เอาคุณไปใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม
0: คร
2: ับ อันนี้คือหลักการที่ทำ
0: ใช่ครับ
2: นะแล้วลักษณะแบบนี้มันมีเขาเรียกอะไรมีสัดส่วนเพราะนึกจากว่าเจ้าของท่อมันไม่เท่ากันถูกไหมบริษัทใหญ่บริษัทเล็กถูกไหมมันขึ้นอยู่กับจำนวนการส่งน้ำมันใช่ไหมหรือว่าไง
0: อ๋อขึ้นอยู่กับการลงทุนในบริษัทส่วนเจ้าของขึ้นอยู่กับการลงทุนครับ
2: แล้วเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็ว่ากันไปตามสัดส่วน
0: ก็จะได้ปันผลไปตามสัดส่วนครับ
2: อ๋อทีนี้คุณชุมชนิดได้เข้าไปทำงานบริหารนี้เพราะว่ามันไปในนามของ
0: ExxonMobil
2: เอสโซ่ถูกไหม
0: ExxonMobil ครับ
2: มันเข้าหมุนเวียนเหรอหรือว่าไง
0: ก็หมุนเวียนครับก็หมุนเวียนสลับกันระหว่าง
2: ผู้ที่เป็นเจ้าของ
0: ผู้ร่วมทุน
2: ผู้ร่วมทุน
0: ต่างๆครับเพราะนั้นก็จะมีผลัดกันก็เลยเป็นผู้บริหารอันหนึ่งค่ะเดียวกันเนี่ยทุกๆปี2ปีก็จะมีทีมงานที่มาตรวจสอบจากบริษัทต่างๆเข้ามาดูแลระบบเพราะนั้นก็ทำให้ระบบในบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะว่ามีคนดูเยอะครับ
1: มีคุณคริสคิงบอกว่าขออีกนิดนึงนะครับผมเข้าใจว่าน้ำมันเนี่ยมาจากโรงกลั่นใส่ท่อมาก็มาอยู่ที่คลังน้ำมันที่ลำลูกกาแล้วมันแบ่งแยกบริษัทก็คือแต่ละคนก็เอารถขนไปเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วต้นทางมันมาจากคนละโรงกันมันเข้ามาอยู่ในท่อเดียวกันได้ยังไงครับ
2: อธิบายอีกทีให้เป็น
0: ชัดโอเคก็คืออย่างที่เรนเนซ่าครับมันก็แท็บไลน์ก็จะมีปั๊มปิ้งสเตชันอยู่2จุดที่มาบตาพุดกับที่ศรีราชามาบตาพุดก็จะรับน้ำมันมาจาก2โรงกลั่นแล้วก็ปั๊มรวมมันเป็นท่อเดียวกันส่งมาถึงศรีราชา เสียชาก็จะรับน้ำมันจากอีก2โรงกลั่นคือเ

0: ไทออยกับเอสโซนะครับแล้วก็ปั๊มหลวงเข้าไปในท่อนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยทยอยรับกันเข้ามานะครับ
1: คือเดี๋ยวเอาความหมายให้ชัดเจนเพราะผู้ถามเนี่ยก็จะงงอ๋อตกลงไอ้ลงกันที่บอกโอ้ไอ้นี่ก็ผลิตไอ้นั่นได้ไอ้นี่ก็ผลิตได้พอสุดท้ายมันก็มาอยู่ในช่อเดียวกัน
0: อ่าครับ
1: ถูกไหมมันก็มารวมอยู่ที่นาคังน้ำมันถูกไหมนะ
0: ครับ
1: อ่าเสร็จแล้วป้าก็มารับไป
0: รับไป
1: ก
0: ับไป
1: ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปตอนเริ่มต้นก็คือทุกคนก็ได้รับดีเซลเหมือนกันอ่ะเป็นของใครก็แล้วแต่เนี่ยนะ
0: ค
1: ุณก็เอาไปตามปริมาณที่คุณส่งมา
0: ตามปริมาณตามปริมาณทางบัญชีที่ส่งม
1: า
0: เข้ามา
1: ครับแต่ขณะเดียวกันคุณก็ไปทำให้น้ำมันนั้นมีความแตกต่างโดยการเอาไปผสมสารเพิ่มคุณภาพเอาไปอะไรต่าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ตามที่คุณต้องการถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นคือความแตกต่างหลังจากที่ออกไปจากคลังน้ำมันลำลูกกาถูกไหมฮะ
0: ถูกคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือหลักการอยู่ตรงนี้
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าไอ้สี่โรงกลั่นช่วยกันผลิตน้ำมันอ่ะพูดง่ายแล้วก็ส่งมาทางท่อแล้วก็มารวมอยู่ที่ถังน้ำมันไอ้ถังรวมในนี
0: ้
1: แล้วกลับคนต่างก็ดึงบริษัทของตัวเองก็ดึงออกไปทำตามสูตรน้ำมันของตัวเองถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่าลืมนะน้ำมันเบนซินเนี่ยมันเอาไปผสมไอ้ตัวเขาเรียกเอทานอลอีกออกมากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊สโซฮอล
0: อันนี้ก็ผสมปลายทางเหมือนกัน
1: ผสมปลายทางนะแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยก็เอามาผสมไบโอดีเซล
0: ก็ปลายทางเหมือนกัน
1: ปลายทางอีกเหมือนกัน
0: ปลายทาง
1: เพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าน้ำมัน B7 น้ำมัน B20 อะไรพวกนี้นะฮะเอามาผสมปลายทางก็ทุกคนควรถับไปทำสูตรของตัวเองถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
2: คุณโจมิเตอร์ถามว่าแล้ว NGV ที่ผมเติมรถแท็กซี่ทุกวันนี้มายังไงครับอาจารย
1: ์อันนี้ของปตท.
0: NGV
1: อันนี้ก๊าซธรรมชาตินะ
0: ก๊าซ NGV เป็นก๊าซธรรมชาติไม่ได้มาทางท่อนี้ครับ
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นจะเป็นการขนส่งของปตท.
2: เป็นรถบ
0: รรทุกไปที่สถานี NGV เลย
1: ครับความจริงผมก็อยากจะช่วยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้คุยชุมชนิดพูดก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นผมพอดีผมรู้ไอ้ธุรกิจพวกนี้เยอะฮะก็เลยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมได
0: ้คร
1: ับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ต่ออีกนิดนึงเนื่องจากว่าไอ้แท็บไลน์เนี่ยมันมีแค่เรียกอะไรนะมันถูกต้องพัฒนามาต้องกี่ปี30 กว่าปีถูกไหม
0: สามสิบปีครับ
1: ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำมันมันก็อะไรอ่ะมันมีเปลี่ยนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องมาตรฐานอะไรอ่ะยูโร4ยูโร5อะไรพวกเนี้ยพวกนี้แสดงว่าโลกรัมทางด้านนู้นก็ต้นทางก็ต้องพัฒนาเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะมีความแตกต่างกันในสังเกตน้ำมันต้นทาง
0: ถูก
1: ไหมฮะ
0: ต้องน้ำมันชนิดเดียวกันคือไม่ใช่ว่าถ้ามันเป็นยูโร5หมดก็ต้องเป็นยูโร5ทุกโรง
1: มันผสมกันก็ไม่เดือด
0: ถ้าผสมกันมันก็จะไม่ใช่ยูโร5ละมันก็จะผิดสเปคไป
1: เรื่องนี้ก็สำคัญ
0: เรื่องนี้สำคัญแล้วอีกอันนึงก็คือว่าพอเป็นยูโร5แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคุณสมบัติที่มาเกี่ยวข้
1: อง
0: คือปริมาณกัมมันตันซึ่งมันลงไปถึงพาร์ทพ
1: า
0: ร์ทิเคิลซึ่งมันน้อยมากเพราะนั้นอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็จะยากหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินกัมมันตันในน้ำมันเครื่องบินมันจะมากกว่ายูโร5ของดีเซลเยอะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เฟซเดิมที่เราเคยจัดการง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องมาวางแผนดี
1: ๆ
0: ครับ
1: โอ้ยังมีความน่าสนใจนะท่านผู้ฟังนี่ยังไม่ได้พูดเลยน้ำมันเครื่องบินนะตรงเนี้ยไปตรงนี้ยังมีเดี๋ยวเรามาคุยเพราะว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะคุยกับคุณชุมชนิดจิตหมั่นต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไม่เผามีรายได้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผาแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นเหตุนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงาน

ลงพื้นที่หาเสียงเขตสะพานสูงคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีเสนอนโยบายยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการลดการเผาผ้าเกษตรกรซึ่งข้อมูลของโครงการนักสืบฝุ่นชี้ให้เห็นว่าการเผาชีวมวลคือหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทมนายชาชาติกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามควบคุมการเผาในกรุงเทพจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ถึง44%และยังเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดต้นลมอย่างนครนายกรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรมเช่นการให้ยืมรถอัดฟางฟรีตลอดจนการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการเผาเกิดขึ้นจนเรียกได้เป็นศูนย์แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตปลอดการเผาผ่านแผนสนับสนุนเกษตรกรรอบด้านตั้งแต่การให้ยืมรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางการแจกจ่ายและการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวนอกจากนี้ยังเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากฟางข้าวพร้อมผลักดันมาตรการแบงคอกจีเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปลงนี้ไม่เผาโดยจัดหาพื้นที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้โดยตรงไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการประกาศจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเผาโดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรปลอดการเผารวมถึงการประสานงานรับซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้ชาวนาตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนณัฐพงษ์มั่นใจของสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขอประชาชนการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายของการสู้ศึกเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนโดยมั่นใจในทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งนายชัยวัฒน์ทีมผู้บริหารและผู้สมัครสกทั้ง50คนซึ่งเหลือเวลาอีก7วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่28มิถุนายนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้อยากให้ทุกคนออกไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กทมดีขึ้นการมีพลังของสกที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนกทมได้ดีกว่าดังนั้นพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนผลโพลที่นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมแซงนายชัยวัฒน์นายณัฐพงศ์กล่าวว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นจากโพลแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลตนอยู่อันดับที่3-4แต่ก็ชนะการเลือกตั้งมาได้อยากให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังเลือกพ่อเมืองที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนักไปตองรุ่นดึกใช้ลูกไปตองคว้างใส่คู่อริเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสจับกลุ่มนักเล่นไปตองวัย81ปีหลังใช้ลูกไปตองเหล็กคว้างใส่นักไปตองคู่อริวัย68ปีเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกันในเมืองรีสอร์ทติดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นในเมืองมิมิซองเมืองรีสอร์ทในจังหวัดลองเมื่อผู้เล่นเปตองกลุ่มหนึ่งที่มักจะเล่นอยู่บริเวณชายหาดได้ย้ายเข้ามาขอเล่นที่สนามในร่มของตัวเมืองเพื่ออาศัยร่มเงาหลบแดดในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนแต่ผู้เล่นเจ้าถิ่นในเมืองบางคนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ร่วมกันจนเกิดการโต้เถียงชิงพื้นที่สนามอย่างรุนแรงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกระทบกระทั่งและเป็นคู่อริกันมานานแล้วการโต้เถียงบานปลายกลายเป็นการลงมือรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตวัย68ปีปล่อยหมัดใส่ก่อนที่จะถูกคู่กรณีวัย81ปีใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่ศีรษะหรือใบหน้าจนล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายชราวัย81ปีทันทีอัยการประจำเมืองมงเดอร์มาซองกำลังเร่งสืบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: ันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซุ้มสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่ครับคุณชุนชนิดจิตหมั่นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ขออ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากทางไลน์ก่อนครับพี่ติ๋มครับ
3: ค่ะทางไลน์คุณสุภชัยมาเป็นคนแรกเลยนะคะบอกสวัสดีครับคุณลักษณะคุณเสน่ห์และคุณชุนชนิดคุณมยุรีนะคะก็ส่งสติกเกอร์เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบมานะคะคุณคริสบอกว่าอะไรนะคะขออีกนิดนึงผมเข้าใจว่าน้ำมันมาจากโรงกลั่นใส่ท่อมาก็มาอยู่ที่คลังน้ำมันที่ลำลูกกาแล้วมันแบ่งแยกบริษัทก็คือแต่ละคนก็มาเอารถค
2: นไปเหรอครับความนี้อ่านไปแล้วครับ
3: แล้วบอกว่าแล้วต้นทางเนี่ยมันมาจากคนละโรงกลั่นมันเข้ามาอยู่ในท่อเดียวกันได้ยังไงครับ
2: ตะกี้อธิบายไปแล้วไงฮะว่าทุกชาติทุกคนรู้ว่าส่งมาเป็นน้ำมันดีเซลมันก็มารวมเป็นดีเซลหมดอะที่ทางน้ำมันลำลูกกาแล้วต่างคนเราก็มารับปริมาณเท่ากับที่ตัวเองส่งมาทางต้นทางนะฮะ
3: แล้วเมื่อกี้ NGVR หรือยัง
2: NGVR แล้ว
3: คุณโจมิเตอร์คุณปริชาติ
2: ช่วยตอบ NGV เพิ่มเติมให้หน่อย
3: คุณปริชาติบอกว่าก็คงคุณอ๋อเดี๋ยวส่งให้คุณเสือหวานเจี๊ยบ
2: ส่งกรอนมาแล้วใช่ไหมครับ
3: ส่งกรอนมาค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซเฮลโลทุกคุณสมประสงค์ในแพรีสครับสวัสดีครับคุณชุมชนิดคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้ตรีโทผ่านจึงเชี่ยวชาญงานไฟฟ้ามาปรับใช้วิศวกรสะท้อนสิ่ง

0: ่งใหญ่ท่อน้ำมันไทยไหลถึงคลังดังประณีตเริ่มจากฝักนักสำรวจตรวจน้ำมันหนึ่งปีนั้นมุ่งมั่นจิต Middle East เมื่อไฟแรงแข่งขัน Run Speed เร็วเท่าคิดติดเอสโซโชว์ผลงานทั้งโรงกลั่นจัดสรรหามาวางแผนย่ำต่างแดนแสนท้าทายได้สมานสู่ผู้นำกรรมการผู้จัดการไม่บุ่มบามตามสไตล์หนุ่มชุมชนิดจิตมันจากคุณเสือวันเจ็บสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา21มิถุนา2569
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: นะครับทางด้าน Facebook นี่ก็คุณอรุณส่งมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีมานะครับคุณสมประสงค์บอกว่า Electric City for Computer is คุณสมประสงค์นี่เป็นคนที่อยู่ในสาย IT
1: ครับ
2: นะอยู่ฝรั่งเศสนะครับก็บอกไฟฟ้านี่มันสำหรับคอมพิวเตอร์ is the range of the อะไรมิลลิแอมแปร์เลยอ่ะมันเป็นไฟนะแบบนั่นเลยนะ
0: คุณสมมุติก็ส่งสติ๊กเกอร์มา
2: domestic is in the range of อะไรนะแอมแปร์เท่านั
1: ้
2: นแต่ว่าไฟคอมพิวเตอร์นี่เป็นมิลลิแอมแปร์เล็ก
1: เล็กมาก
2: เล็กมากถูกไหมฮะต้องละเอียดอ่ะพูดง่ายๆนะวงจรมันก็ละเอียดกว่าถูกไหม
1: ละเอียดกว่าเล็กด้วยเล็กทั้งเล็กทั้งละ
2: เอียดเล็กก็นะคุณสมมุติเขาจะบอกว่าwatching dish or ล้างจาน is common vocation นะเป็นอาชีพสำหรับคนที่เป็นเด็กนะต่างต่างชาตินะพูดง่ายนะ
1: อ
2: ันนี้ก็อธิบายมานะครับนะคุณสมบัติก็เขียนมาหลายเรื่องทีเดียวนะครับนะ
0: คุณบุญมากก็สวัสดี
2: นะคุณสมบัติก็รู้จักชาลาเบอร์เจอร์ด้วยนะฮะWelly Big Company นะครับนะโอเคแล้วก็คุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะคุณขจรเกียรติบอกว่าอ๋อนี่เขาบอกว่าคงจะถามจากเจมินายมานะแลนบิดอันนี้ขออนุญาตนะมันอาจจะตอบไปอีกเรื่องหนึ่งนะพอดีเรากำลังคุยกับทางคุณชุมชนิดอยู่นี่แลนบิดพูดว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงเนี่ยนะครับเทียบไป EEC อะไรเนี่ยนะฮะ
0: คุณวิสิทธินีบอกว่าน้ำมันที่เป็นรอยต่อใช้ทำอะไรหรือเอาเข้าพวกดีเซลหรือเบนซินคะ
2: ที่บอกเป็นอินเทอร์เฟซกี้นะ
1: อ๋ออินเทอร์เฟซขึ้นอยู่กับเป็นอินเทอร์เฟซแบบไหนนะครับแล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็ผสมกลับไปในน้ำมันหลักแต่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับที่ไม่ให้ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันส่วนใหญ่ผิดเพี้ยนไปก็ใช้เวลาหน่อย
0: คุณกิติยาวดีบอกว่าได้ความเข้าใจเรื่องน้ำมันอย่างดีค่ะทำงานครบวงจรทั้งการสำรวจขุดเจาะการกลั่นน้ำมันการขนส่งการตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกยอดเยี่ยมมากค่ะ
2: คุณวีวีบอกสวัสดีพิติพิจารณ์เสน่ห์
0: สวัสดีค่ะ
2: ตั้งแต่เริ่มคุยกันวันนี้แขกรับเชิญ
0: คุณคนฟังข่าวบอกสวัสดีคุณติ๋มลัคนาอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณคุณชุมชนิด
2: ผมยังพูดอ่านไม่จบนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าเขาชื่นชมมานะตั้งแต่คุยมาจนถึงวันนี้แขกรับเชิญไม่ได้พูดไทยคำอังกฤษคำทำให้ได้ยินเลยทั้งที่ไปอยู่ต่างประเทศเรียนต่างประเทศตั้งหลายปีแต่ยังคุยได้สนุกอีกด้วยขอบคุณนะฮะอันนี้พูดแล้วก็กระทบไปถึงใครสักคนเนี่ยนะฮะที่อธิบายเรื่อง AI นะครับมาโอเคเข้าใจนะฮะว่าคนนั้นเป็นใครนะครับ พูดภาษาอังกฤษเยอะเลยแต่ไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงฮะโอเคครับคุณสมประสงค์ก็รู้จัก French Petroleum ไหม Oil Company ชื่ออะไรTotalผมว่าโทแทลมากกว่านะโทแทลก็คือโททอลบ้านเราอะนะแต่เราอ่านเป็นโทแทลนะครับโอเคคุณยอดคุณยงยศคุณยงยศเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับ นะกำลังชมรายการอยู่นะฮะคุณกระจรเกียรติก็วิเคราะห์โอ้นี่เรื่องนั้นละ EEC อยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณปิยพรบอกว่าจบวิศวะจากคอนเนลเรียนเก่งมากค่ะนะครับโอเคคุณสุขใจบอกสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์เสน่ห์พิติมแขกรับเชิญและทีมงานทุกท่านนะครับอันนี้มาถึงคุณปิยพรบอกว่าวีวีเดี๋ยวนะอะไรเรียนเก่งแต่ดูก่อนดูถ่อมตนโอเคครับขอบคุณนะครับคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะฮะสวัสดีแฟนรายการทุกท่านมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตะกี้นี้อ่านไปแล้วคุณกิติยาวดีอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาคุยต่อกับคุณชุมชนิดนะเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องน้ำมันที่ส่งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มากระจายแต่นี้น้ำมันตัวนี้มันก็

0: มันจะขาดไปตัวคือน้ำมันเครื่องบิน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาจะไม่ได้ไปรวมกับน้ำมันที่คลังลำลูกกาถูกไหมครับ
1: ก็คลังลำลูกกาก็จะมีถังน้ำมันเครื่องบิน อยู่ด้วยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องบินที่ผลิตจากโรงกลั่นต่างๆก็จะถูกส่งมาทางท่อเดียวกัน
0: ไอ้คำว่าน้ำมันเครื่องบินมันคือน้ำมันอะไรฮะ
1: น้ำมันเครื่องบินก็ผลิตภาษาอังกฤษก็เจ็ตเอวันหรือถ้าภาษาพื้นบ้านก็เป็นน้ำมันคล้ายๆน้ำมันก๊าซนะครับมันก็จะมีจุดว่าไฟที่ต่ำกว่าดีเซลหน่อยนึงนะครับแล้วมันก็ทนกับความเย็นได้พอสมควรนะครับเพราะนั้นมันก็เลยใช้ในเครื่องบินที่บินสูงๆได้ดี
2: แล้วทำจากอะไรคะ
1: ก็ทำจากน้ำมันดิบเหมือนกัน
2: เหมือนกัน
1: เปิดกลั่นมันก็จะแยกออกมาเป็นระดับชั้น
0: คือส่วนเดิมเนี่ยเมื่อก่อนน้ำมันก๊าซก็คือน้ำมันจุดตะเกียงอ่ะพูดง่ายนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำมันเครื่องบินนี่ก็คือนะเอาไปเป็นเครื่องบินในพ่น
2: ตอนนี้ก็เลยเอาไปใช้บนเครื่องบิน
0: ไปใช้ได้แหละเครื่องบินเขาเรียกเครื่องบินในพ่น
2: ก็คือ
0: ไ
2: ปเผาแพงกว่าไหมหรือ
0: แน่นอนนะต้อง
1: แพงแล้วแต่
2: สมัยก่อนน้ำมันก๊าซมันรู้สึกมันบางๆ
0: ถูกหน่อย
1: ก็มันบางทีมันก็เทียบกันลำบากครับขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของน้ำมันแต่ละชนิดในแต่ละเวลานะครับน้ำมันเครื่องบินมันก็จะอยู่ระหว่างถ้าหมายถึงว่าเวลาเอาน้ำมันดิบเข้าในหอกลั่นแล้วเนี่ยมันก็จะแยกกลั่นออกมาเป็นน้ำมันเบนซินเป็น LPG ก่อนเป็นก๊าซ LPG เป็นน้ำมันเบนซินแล้วเป็นน้ำมันเครื่องบินเป็นดีเซลแล้วก็เป็นน้ำมันเปล่าเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเครื่องบินช่วงไหนดีๆเนี่ยบางทีเขาก็จะขยายไอเรียกว่าส่วนชายแดนระหว่างเบนซินกับน้ำมันเครื่องบินเนี่ยให้มันไปทางน้ำมันเครื่องบินมากหน่อยมันก็จะได้ปริมาณมากขึ้นมันก็จะใช้บริหารจัดการลักษณะนั้นนะครับมันก็จะ
0: คือแน่นอนน้ำมันที่กับเครื่องบินมันต้องแพงกว่าน้ำมันก๊าซแน่เพราะว่าความสะอาดเอ่ยอะไรก็มีอะไรนะเขาต้องดูแลแล้วก็มันมีเรื่องมาตรฐานด้วยถูกไหมฮะถ้าว่ากันตรงๆแล้วก็น้ำมันเครื่องบินมันเป็นน้ำมันสากลนะหมายความว่าไม่ใช่เราขายได้เฉพาะเครื่องบินเราใช่ไหมเครื่องบินต่างชาติก็มาเติมน้ำมันเราแหละเขาก็จะมีมาตรฐานเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกับประเทศอื่นถูกไหมครับ เพราะนั้นก็จะมีมันก็จะมีเรื่องนี้เป็นต้นทุนอยู่นะฮะ
1: คือน้ำมันเครื่องบินที่จากโรงกลั่นมาแล้วเนี่ยมันยังใช้เติมเครื่องบินโดยตรงเลยไม่ได้มันจะต้องผ่านระบบกรองที่สนามบินอีกทีนึงนะครับกรองที่แท็บไลน์ก็จะมีชุดกรองอยู่ก่อนที่จะเข้าถังน้ำมันที่คลังน้ำมันที่สนามบินต่างเพื่อเมื่อน้ำมันเครื่องบินอยู่ในถังน้ำมันที่สนามบินแล้วเนี่ยก่อนที่จะปั๊มขึ้นเครื่องก็จะผ่านชุดกรองอีกชุดหนึ่งซึ่งมันจะมีความละเอียดแตกต่างกันนะครับแล้วมันก็จะช่วยให้คุณสมบัติหรือเราไอ้ส่วนที่มันสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้มันอยู่ในน้ำมันเนี่ย ออกไปได้ครับ
2: ให้ได้มาตรฐานที่เขาแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็น้ำมันกับเครื่องบินก็มีบริษัทต่างหากอีกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโดยเฉพาะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมก็เป็นการลงขันนี้เหมือนกันของบริษัทน้ำมันอีกใช
1: ่
0: ไหม
1: อันนั้นคือบริษัทเติมน้ำมันเข้าเครื่องบิน
0: ใช่
1: ก็จะเป็นบริษัทร่วมทุนอีกเหมือนกัน
0: ที่เรียกว่าบริษัทบัฟ
1: บัฟ
0: ใ
1: ช
0: ่โอเคทีนี้เราย้อนกลับมาที่คุณชุนชุนนี่ก็มาเป็น MD อยู่นี่กี่ปีฮะที่บริษัทแทบไลน์เนี่ย
1: แทบไลน์ก็3ปีครับ
0: 3ปี
1: ครับ
0: จนกระทั่งเกษียณอายุ
1: ก็เลยเกษียณมาหน่อยนึง
0: ก็เป็นเทอมใช่ไหม
1: ก็เป็นเทอมครับ3ปี
0: 3ปีใช่ไหมก็ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
1: ใช่ครับ
0: ถึงวันนี้ก็เกษียณมาแล้ว
1: เกษียณมาแล้วครับ
0: เกษียณมาแล้วก็แล้วพอเกษียณแล้วนี่บริษัทไหนมาทำต่อที่นี
1: ่ก็สึกว่า
0: ต้าของอะไร
1: คนถัดมาก็จะเป็นของทางปตท
0: อ๋อก็หมุนเวียนไปต่อต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานประจำที่ไหนแล้วถูกไหม
1: ไม่ได้ทำงานประจำครับ
0: นะทีนี้พอมาถึงวันนี้เราจะไงเราทำอะไรบ้างที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราที่จะ
1: ก็ตอนนี้ก็เรียกว่ามาบริหารจัดการเวลาของตัวเองนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเวลานี่มันเป็นสินทรัพย์ที่ เรียกว่าอะไรมันจะมีแต่ลดลงทุกวันเพราะนั้นเนี่ยการใช้เวลาเนี่ยถ้าเราใช้อย่างที่เราต้องการมันก็จะมีประโยชน์กับเรากับคนรอบข้างมากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ต้องมาบริหารจัดการแล้วก็พอเราเรียกว่าอะไรพอเกษียณมาแล้วก็เป็นไทยแก่ตัวก็สามารถจะดำเนินการเรื่องนี้ได้เต็มที่นะครับเราสามารถบริหารจัดการเวลาของเราได้ดีมากขึ้นดีเลย
0: จริงๆเป็นคนที่ชอบกีฬาไม่ออกกำลังกาย

0: ไร
1: แบบก็เป็น
0: สมัยเรียนเนี่ยสมัยเรียนนะครับเล่นอะไรกีฬาเล่นอะไรฮะ
1: อ๋อก็เล่นมาเยอะครับก็ตั้งแต่เล่นสมัยเรียนก็เล่น
0: ที่สาธิต
1: ก็เล่นฟุตบอลเทนนิสนะครับ
0: ฟุตบอลนี่เป็นนักฟุตบอล
1: ไม่กับฟุตบอลนี่ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ทีมแต่ว่าก็ชอบเล่นอยู่ในทีมกีฬาสีแล้วไม่ได้ทีมโรงเรียน
0: โอเค
1: แล้วก็เทนนิสก็ตีกันประจำกับเพื่อนนะครับพอตอนที่ไปเรียน ที่มหาลัยก็ยังเล่นอยู่นะครับก็ยังเล่นเป็นทีมของหอพักนะฮะทีมฟุตบอลหอพักแล้วมีเทนนิสก็เล่นกับเพื่อนอยู่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีที่นู่นมันเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยมันเนื่องจากอากาศมันดีมันสามารถทำให้มันอยากออกไปข้างนอกออกไปวิ่งออกไปหรือมันมีสระว่ายน้ำในมหาลัยก็เราก็ไปว่ายน้ำครับมันก็เลยทำให้เป็นนิสัยติดต่อมา
0: ต่อเนื่องมา
1: ต่อเนื่องมาเวลาทำงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปออกกำลังกายแต่อันนึงที่พอเกษียณมาแล้วเนี่ยเรามันทำพอเรามีเวลาของตัวเองเนี่ยเราสามารถจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีมากกว่าตอนทำงานเยอะมากเพราะเวลาทำงานเนี่ยบางทีทำงานเสร็จขับรถกลับโอเคเราบอกเดี๋ยวจะไปแวะที่ห้องยิมหน่อยจะไปวิ่งหน่อย
0: แล้วก็
1: ขับมาได้แค่ครึ่งทางผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยกลับบ้านดีกว่าก็ไปนอนเป็นอย่างนี้ปล่อยมากนะครับแต่พอเกษียณมาแล้วเนี่ยไม่มีตรงนี้แล้วเพราะนั้นเราก็
0: จัดการเวลาได้
1: นะครับเราจะไปออกกำลังกายมันก็จะเป็นรูทีนที่โอเคอาทิตย์ละ4ครั้งมันก็4ครั้งไม่ผิดเพี้ยนไป
0: เราจัดการได้หมด
1: จัดการได้หมดแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโลกนี้มันไม่เบื่อแล้วทำแบบนี้ซ้ำๆกันคือเราก็ต้องมาคิดหาวิธีที่จะทำยังไงที่จะให้ทำกิจกรรมแบบนี้โดยที่ไม่เบื
0: ่
1: ออันนึงที่ผมใช้ก็คือว่ามันต้องมีเป้าหมายอะว่าเราไปทำเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายอะไรนะครับอย่างเช่นจะวิ่งให้เร็วจะวิ่งสลับเดินจะทำยังไงจะให้ระดับหัวใจเราอยู่ประมาณไหนได้ไหมนะครับว่ายน้ำก็เหมือนกันว่าถ้าว่าย50เมตรเนี่ยเวลาอะไรจับได้เวลาเราต้องการตั้งไว้เท่าไหร
0: ่
1: หรือจะใช้ว่ายกี่ครั้งใช้แขนกี่ครั้งเพราะว่าสมัยนี้มันมี
0: นาฬิกาได้หมดแล้ว
1: ตอนนั้นพอว่ายเสร็จก็รู้แล้วเราทำถึงเป้าไม่ถึงเป้าแล้ว สมัยนี้มันมี YouTube ให้เข้าไปเรียนรู
0: ้
1: ว่าจะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับมันก็ไปดูตรงนั้นบ้างอ่านบ้างนะครับแล้วมันก็ลองเอามาปรับใช้มันก็ทำให้การออกกำลังกายแต่ละครั้งมันพอมันมีเป้าหมายมันก็มีแรงกระตุ้นให้ไปพยายามทำให้มันดีขึ้นครับ
2: มีระเบียบวินัย
1: ครับช่วยตรงนั้นด้วย
0: แล้วบอกว่าตอนนี้จริงๆไอ้ work life balance นี่ถือว่าสำคัญ
1: สำคัญใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะคติเวลาทำงานที่ใช้มาตลอดนะครับก็เคยมีคนบอกว่าสมมติเวลาปีนขึ้นเขาแล้วเนี่ยอย่ามัวคิดว่าจะต้องไปถึงยอดอย่างเดียวจนไม่ได้หันไปมองวิวว่าเป็นยังไงใช่ไหมเพราะปีนขึ้นเขาไปหันไปมองเนี่ยโอ้โหวิวสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือ work life balance นะครับเพราะนั้นเวลาทำงานก็เหมือนกันก็คือให้มีความสุขกับการทำงานไปด้วยพยายามดูโอกาสที่จะทำอย่างไรให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกมีความจำที่เราอยากจะจำกับสิ่งที่เราผ่านไปนะคร
0: ับ ตัวอย่างเช่นตอนไปทำงานสิงคโปร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำงานอย่างเดียวก็ดูสิงคโปร์ไปด้วย
1: ฮะก็ดูแล้วก็ ดูการใช้ชีวิตหรือว่าก็พอดีโชคดีว่าตอนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยทางบริษัทก็อนุญาตให้พาครอบครัวไปด้วยพอพาครอบครัวไปด้วยก็เหมือนกับว่าโอเคก็เป็นโอกาสของครอบครัวที่ได้ประสบการณ์ไปอยู่ต่างประเทศเพราะนั้นพอถึงช่วงที่ว่างอย่างเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นมันก็มีโอกาสที่จะไปทำอะไรด้วยกันใน เรียกว่าประเทศอื่นนะครับมันก็ทำให้มีความจำมี
2: อะไรที่
1: มีสีสันแล้วไอ้ความจำเหล่านี้เนี่ยพอเราเกษียณมาแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่มันก็นึกไปแล้วมันก็ยังมีความสุข มันก็เป็นอะไรเนี่ยเงินปันผลที่ดีกับชีวิตอันนึงนะครับเรื่องไอ้เขาเรียกบางคนก็เรียกเป็นอะไร investment in memory หรือ memory dividend อะไรเนี่ยเพราะการที่เรา

0: มีประสบการณ์แต่ละอย่างที่ดีๆเนี่ยนึกไปแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็ทำให้มันเราสามารถเอากลับมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับ
1: แต่ที่พูดถึงครอบครัวนี่ตกลงแต่งงานกับภรรยาที่ใครนะ
0: อ๋อก็แต่งงานกับภรรยาเรามีลูก2คนนะครับภรรยาก็ตอนนี้ก็อายุเท่ากันเนี่ยก็เกษียณมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็
1: เขาทำงานอะไรฮะ
0: เมื่อก่อนเขาอยู่ทางด้าน finance ทางไฟแนนซ์
1: การเงิน
0: ครับการเงินนี่พอแต่เขาชอบทำอาหารชอบทำอาหารก็เลยเป็นความโชคดีเราก็เลยได้กินอาหารก็เลยก็เป็นอินเซนทีฟอีกอันนึงว่าโอเคต้องมีดิสซิปลินในการออกกำลังกายนะ
1: กินเยอะแล้วนะ
2: นี่มีคำถามจากคุณพิษณุนะคะบอกว่าสวัสดีครับเป็น FC จากชุมพรจริงหรือเปล่าครับน้ำมันของไทยเรานี่แพงกว่าประเทศลาวทั้งที่ลาวนำเข้าจากไทย
0: อันนี้ไม่มีข้อมูลณปัจจุบันตอนนี้นะครับอันนี้คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยน้ำมันที่ลาวจะแพงกว่าที่เราจะแพงกว่าอยู่เยอะเพราะว่าเขานำเข้าไปแล้วก็มีภาษีมีอะไรอีกครับ
1: คือเวลาที่เราส่งน้ำมันให้กับลาวเนี่ยก็คือน้ำมันที่ยังไม่ได้คิดภาษีย
0: ังไม่คิดภาษี
1: และเป็นน้ำมันที่ยังไม่เข้าของทุน
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นตัวเนื้อน้ำมันเลยราคาเนื้อน้ำมัน
0: ครับ
1: แล้วมันก็ต้องไปเข้าสู่ระบบของลาวอีกทีนึง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปคิดเปรียบเทียบน้ำมันที่ขายบีบที่หน้าปั๊มน้ำมันเรากับบีบที่ราคาลาวมันจะคนละอย่างกันของเรานี่น้ำมันที่เอามาคำนะขายบ้านเราเนี่ยมีทั้งกองทุนมีทั้งภาษีค่าการตลาดอะไรต่างอยู่ในนี้หมดไม่ใช่ช่วยครับบวกเพิ่มเข้าไปดิมันแพงขึ้นกว่าปกตินะ
2: ของเราแพงกว่
1: า
2: คุณอภศรีบอกว่าคุณกี้เป็นผู้บริหารที่น่ารักใจดีมีความรู้มีเมตตาด้วยค่ะ
1: คุณอะไรนะน่าจะรู้จ
2: ัก ภาษี
1: อ๋อ
2: ภาษีนักสุด
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าติ๊บมีลูกแล้ว
0: ครับ
1: ลูก
0: ก็โตแล้วครับลูก
1: ตะกี้เล่าว่าไปเรียนอะไรต่างๆนะฮะ
0: ก็มี2คนนะครับคนโตก็34ปีนี้จะ35ปีนี
1: ้
0: ก็แต่งงานไปแล้วเพิ่งนะครับคนเล็กก็33นะครับ
3: ลูกชายหรือลูกหญิง
1: ลูกสาว
0: ทั้ง2คน
3: ทั้ง2เลย
0: ครับก็คนโตก็ได้มีโอกาสก็ไปจบ MBA Cornell เหมือนก
1: ัน อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: เอาไปเป็นรุ่นน้องที่นู่นอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: น
1: ะครับอ๋อเหรอ
0: ครับคนเล็กก็ไปจบ Hotel School Cornell เ
1: ออ Cornell อีก
0: ครับ
1: เออนี่ดึงกันไป Cornell หมดเลย
0: แล้วพอประสบความสำเร็จที่ทิพย์นมนาวเขาไปสมัครได
1: ้อีกหน่อยที่ท่านรวมอะไรนะอลัมไนรุ่น19 Cornell แล้วก็อยู่หมดเลยนะทีเดียว
0: คร
1: ับ แล้วบอกว่าได้เรียนรู้ไอ้บทเรียนจากการทำงานกับ Exxon Mobil มาใช้กับชีวิตอะไร
0: คือเรียกว่าเป็นบริษัทที่มีหลักการนะครับอันนี้ก็มาใช้ทั้งชีวิตปัจจุบันชีวิตหลังเกษียณนะครับอันแรกก็คือเหมือนกับว่าที่เมื่อกี้พูดไปแล้วการทำงานถ้ามันมีเป้าหมายมีการวัดผลมีการอะไรนี้มันก็จะช่วยให้กระตุ้นให้เราทำให้บรรลุได้นะครับไม่เบื่ออันที่สองคือในการทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดรอบคอบมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยนะครับในทุกๆเรื่องถ้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยขอให้คิดว่ามีอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่เราอาจจะไม่คาดคิดแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจะรับมืออย่างไรหรือจะป้องกันไม่ให้เกิดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้ลดความซับซ้อนในการใช้ชีวิตลงได้เยอะนะครับถ้าเราทำได้ดีเพราะมันก็จะไม่เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
3: บริหารจัดการชีวิต
1: ใช่ครับสิ่งที่ดีแล้วบอกว่าแนวคิดคือทำบุญกับบุปการีซะก่อนที่จะบริจาคที่อื่นนึง
0: ก็อันนี้ก็อย่างที่ก็บอกครับบิดามารดาก็คือพระในบ้านนะครับใช่ไหมครับอันนี้ก็จริงเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้สั่งสอนเรามานะครับเลี้ยงดูเรามานะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่ามีพระคุณยังไงแล้วก็เพราะนั้นก็ทำอะไรเนี่ยก็นึกถึงท่านไปก่อนนะครับอันนี้อันแรกเลยนะครับส่วนคนอื่นขั้นคนไกลก็บางทีมันทำบุญไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยไปถึง

0: มากน้อยแค่ไหน
1: แ
0: ต่ถ้าว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าไปถึงมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือว่าบุตรหรือว่าอะไรนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะเป็น
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยนะแบบว่าไม่ค่อยดูแลใส่ใจบิดามารดาแล้วครอบครัวไปตะกายแบบไปโอ้ยไกลแค่ไหนก็ไปทำบุญต่างประเทศก็ไปจ่ายเงินอะไรไม่
1: อ
2: ั้นแต่ว่าคนข้างเคียงเนี่ยไม่ได้ดู
1: แลอันนี้นะก็น่าสนใจแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหม
0: คุณแม่อยู่ครับแม่คุณพ่อเสียไปสัก3ปีไป
1: แล้วโอเคคุณแม่อายุเท่าไหร่อ
0: ายุ94
1: โอ้อายุยืนนะครับนะอันนี้ก็ยังต้องได้มีโอกาสได
0: ้
1: พาคุณแม่ไปนู่นไปนี่อะไรอยู่เนี่ย
0: ก็ไปทานข้าวด้วยมันเที่ยงก็ไปทาน
1: ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะฮะ
0: ครับ
1: จากวันนี้ไปเราคิดว่าเรายังอยากทำอะไรที่มันเป็นความสนุกความท้าทายไห
0: ม
1: มีอะไรอยากที่จะเรียนอยากจะมีทำอะไรที่มัน
0: ตอนนี้ก็คือเกษียณมาแล้วเนี่ยก็มีเวลาเยอะขึ้นนะครับก็มีทำให้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้เพิ่มขึ้น
1: อ
0: ่านหนังสือหรือไปค้นคว้าหาความรู้นะครับจริงๆแล้วจบตั้งเกษียณมาใหม่ๆก็เรียนออนไลน์นะครับผมชอบไอ้โปรแกรมมิ่งอยู่แล้วก็ไปเรียน
2: แ
0: บบเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่ Python
1: เอ
0: าไปเขียนโค้ด Python แล้วก็เอาไปใช้เขาเรียก Introduction to Artificial Intelligence หรือ AI เอาโปรแกรมนี้ไปเขียนทางด้านนี้แล้วทำให้เราเข้าใจมากขึ้น
2: ยุคว่างั้นเถอะก็ในตลาด
0: เพราะว่าพูดกันเยอะเราก็เลยอยากจะรู้แล้วก็วันไปเรียนกันนี้รู้ละมันก็ช่วยมาเสริมความรู้เก่าที่เคยมีนะครับแล้วก็อ่านหนังสือก็มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วเราก็พออ่านแล้วเนี่ยสมัยนี้เรียกว่าเรียนหนังสือแล้วกันสมัยนี้เรียนหนังสือเนี่ยมันน่าจะง่ายและสนุกกว่าสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีคำถามมีอะไรเนี่ยการที่จะไปถามอาจารย์หรืออะไรในบางทีต้องนัดเวลาถามลำบากถามแล้วอาจารย์รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสมัยนี้เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตมาก Google เข้าไปเนี่ยมันมีคำตอบมาสัก10อันให้เราเลือกนะครับหรือถ้าเกิดมันเป็นคำถามหรือวิธีการ YouTube ก็มีวิธีให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยผมตอนแรกเรียน Python นี่ไม่ได้คิดอะไรมากซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ลองเล่นไปพอติดปัญหาไป Google แล้วมันก็จะบอกนู่นบอกนี่แล้วมันก็จะต่อไปจากที่เราเคยคิดว่าเราจะเรียนแค่นี้มันขยายออกไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ช่วงนี้เนี่ยมันก็พยายามจะอ่านหนังสือเรียนรู้ทดลองความรู้ใหม่ๆนะครับเราก็คิดว่าวันหนึ่งมันก็คงจะมีประโยชน์ในการเอามาบริหารจัดการชีวิตโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง risk management เพราะทุกเรื่องนี่มันก็คือเราคือมองความเป็นไปได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอะไรตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าถ้าโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะจัดการจะบริหารมันยังไง
1: ครับโอเคครับแหมวันนี้ก็ได้คุยกันเต็มๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังฮะที่บอกแล้วนะครับจริงๆมีพื้นฐานนี่เป็นวิศวกรนะครับไฟฟ้าคอมพิวเตอร
0: ์
1: โอ้สุดยอดเลยนะเรียนจบทั้งตรีทั้งโทนะครับแต่ปรากฏว่าไปทำบริษัทน้ำมันแต่ก็ได้ใช้ความรู้ในบางระดับนะและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสทำงานบริหารและเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณกี้ชุมชลิตจิตหมั่นขอบคุณนะครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับนะเรื่องต่อเนื่องก็คือพระประวัติของพระองค์พาเจ้าฟ้านักกฎหมายพระศกนิกรไทยเทิดทูนนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เกริ่นแล้วนะครับพระองค์ท่านนะครับท่านพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับนะก็ท่านก็สิ้นพระชนม์นะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ยังความอาลัยนะครับมีความถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านนะครับให้กับท่านก็วันนี้ก็ถือโอกาสได้เล่าเรื่องราวเป็นพระราชประวัติแล้วก็เมื่อวานก็บอกแล้วว่าท่านเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายจริงๆเพราะว่าจบนะฮะที่คอแนลจบทางเรื่องกฎหมายโดยตรงเลยแล้วก็มีความมุ่งมั่นองค์ท่านก็มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายโดยยิ่งในภารกิจของการเป็นอัยการนะฮะ แต่ความ

0: ข้าใจผลักดันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆของพระอุปานะก็มีเรื่องเล่านะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ติ๋มลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งผมก็มีเรื่องราวที่ได้เห็นมีคนเรียบเรียงเรื่องราวมาก็น่าสนใจนะท่านผู้ฟังนะพระอุปาก็ทำอะไรดีๆที่เราก็พระสงฆ์นี่ก่อนก็เป็นผู้สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเองพี่ติ๋มมีประสบการณ์ยังไงบ้างฮะ
1: คือตั้งแต่ท่านยังประมาณเท่าไหร่อายุยังไม่เยอะเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนั้นท่านประทับอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรนะคะใกล้ๆกับพระที่นั่งใกล้ๆกับอะไรนะอันนั้น
0: อันนั้นตรงใกล้ๆสวนสัตว์เต่าใช่ไหมฮะ
1: ใกล้ๆกับพระที่นั่งอนันตสมาคม
0: ใช่ใช่ใ
1: กล้ๆตรงนั้นแล้วก็พี่ก็ไปได้ไปที่นั่นท่านก็คือยังเด็กๆอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ก็มาเล่นไอ้เนี่ยเข็มขัดพี่
0: อ
1: ่ะเข็มขัดมีห้อยๆเป็นเข็มขัดทองเนี่ยห้อยๆแล้วก็จะมีดาว3แฉก5แฉก6แฉกอะไรเงี้ยแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยท่านก็มาเล่นเล่นอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวมันแหลมๆอ่ะเดี๋ยวจะไปนั่นพระหัตถ์ก็พอว่าอันนี้ปั๊บก็ไปอันนั้นเล่นอันนั้นอยู่เนี่ยจนตอนหลังก็เลยดุท่านท่านก็ออกไปประเดี๋ยวหนึ่งสักพักหนึ่งกลับมาพร้อมตะกร้าตะกร้าเนี่ยแล้วก็มีที่จับสูงๆแบบเนี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามีผ้าคลุมอยู่แล้วก็พี่นั่งอยู่กับพื้นในพระที่นั่งอภรณ์เนี่ยท่านก็เอามาวางตรงข้างๆหน้าตักพี่ตรงนั้นอ่ะพี่ก็อะไรไหมคะจะเปิดเพราะมีเหมือนกับ เหมือนกับผ้าขนหนูบังนั่นอยู่ก็อะไรก็เปิดเห็นยุกยิกยุกยิกลูกสุนัขลูกหมาสองตัวน่ารักมากโอ้พี่ก็อุ้ยน่ารักมากจะจับปั๊บท่านทำเนี้ยดึงไปเลยเพราะว่าก็งงมากอ่ะแบบให้ดูนั่นไปเลยก็คือแบบจากเมื่อกี้เนี้ยที่พี่ดูเพราะว่าผู้ทำที่ตรงนี้อะไรเงี้ยท่านจะมีลูกเล่นอะไรแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆหลายอย่าง
0: แล้วก็มีอีก
1: นะฮะใช่ใช่พี่จับไม่ได้เดี๋ยวดูนะแล้วก็ก็พี่ก็เล่าเรื่องเนี้ยให้พงโสมฟังท่านบอกโห้ยพอกันเลยวันหนึ่งเนี่ยพาไปเฝ้าสมเด็จย่าคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่แหละก็ไปเล่นกระเป๋าแล้วพงโสมบอกคุณติ๋มคิดดูนะผู้หญิงส่วนใหญ่เราก็หวงใช่ไหมกระเป๋าน่ะก็ไปเล่นเปิดขึ้นมาก็แบบว่ามีตลับแป้งอะไรเงี้ยก็เอามาเล่นเปิดเงี้ยแล้วก็ลิปสติกอะไรเงี้ยพนังเจ้าเศรษฐกิจก็แบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพูดดีๆแล้วก็ยังไม่ค่อยนั่นแล้วตอนหลังท่านก็เลยดุเลยปรากฏว่าเสียงดังหลังจากนั้นก็เกือบ3เดือนมั้งก็เข้าไปเฝ้าใหม่พงสมก็พาไปอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสมเด็จย่าก็บอกมาคิดถึงไม่ได้เจอนานมานั่งตักอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพงพาก็แงนหน้าลงแล้วก็ถามสมเด็จย่าบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงสวนดุสิตเนี่ยเคยเข้าไปดูสัตว์ที่สวนดุสิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมเด็จพระนางเจ้าก็บอกว่าสมเด็จย่านะก็บอกว่าเอ้าก็แน่นอนก็ต้องดูสิเคยดูเห็นอะไรบ้างอ่ะก็มีเยอะแยะมีม้ามีอะไรท่านก็พูดไปแล้วอะไรอีกแล้วอะไรบิดถามอยู่เรื่อยๆเลยแล้วสุดท้ายก็แบบว่าแล้วเสือล่ะเห็นหรือเปล่าบอกอ๋อเห็นเสือดุไหมสมเด็จย่าก็บอกว่าก็ดุสิเสือก็ต้องดุสิเสร็จแล้วก็บอกนั่งอยู่ที่หน้าตักเนี่ยแล้วก็แงนมองพระพักของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเสือน่ะที่ว่าดุนะยังสู้ย่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ย แล้วก็ออกไปจากตักอ่ะวิ่งออกไปเลยแล้วก็งงทุกคนงงบอกว่าเอ้ยเรื่องอะไรอ่ะแบบก็เรื่องอะไรอย่างเงี้ย

0: ราะว่าจริงๆก็มาคิดย้อนอ๋อเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยมาเล่นกระเป๋าไงแล้วก็ดุไว้ตอนนั้นแล้วก็เลยบอกว่าสมเด็จย่าดุกว่าประมาณนั้น
1: อืม

0: ยแล้วก็ปรากฏว่า ก็พี่ต้นราวัญชูพินิจจากเจสแอลก็มาหาพี่บอกว่าจะมาจัดงานแฟชั่นการกุศลแฟชั่นโชว์การกุศลก็ร่วมกันกับโรงแรมรอยัลออคิดแล้วก็ JSL ไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ก็จัดร่วมกันแล้วก็จะมีปุ๋ยมาเดินแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทูลเชิญสมเด็จพระองค์สมแล้วก็โอเคพี่ก็ทูลเชิญแล้วก็พงพาก็ร่วมเสด็จด้วยปรากฏว่าพอมาเนี่ยทุกคนก็แบบฟีเวอร์อยู่แล้วนะ กับพี่ปุ๋ยพงพาก็แบบนั่งตักตลอดเวลานะถ้าเผื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นหรือไม
1: ่เห็นคลิปแล้วนะ
0: ในคลิปนั้นนะคะใครที่ยังไม่เห็นก็สามารถไปเซิร์ชดูได
1: ้
0: นะท่านมีความสุขมากตอนนั้นก็เรียกว่าแล้วจนกระทั่งที่บอกว่าต้องจะเดินไปส่งนะก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีมนต์มันจะเสกให้พี่ปุ๋ยเป็นทัฟฟี่แล้วใส่กระเป๋ากลับบ้านน่ารักมากแล้วก็อะไรกันตอนที่ท่านเป็นไส้ติ่งพี่ติ๋มก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลศิริราชเข้าไปเสร็จแล้วพงศ์สมก็พาไปบอกว่าไปดูปรากฏว่าพี่ก็ไม่เคยเห็นเลยว่าโอ้โหเขาจะถ่ายเบทาดีหรืออะไรเหลืองๆอ่ะเต็มตรงพุงเลยนะขออนุญาตพูดแบบภาษาชาวบ้านนะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เห็นแล้วว่าท่านอยู่บนเตียงผู้ป่วยพี่ก็เลยไปนั่งคุยกับพงศ์สมอีกมุมนึงแล้วสัตว์ตอดหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะก็เข้าห้องน้ำไปพอเปิดประตูห้องน้ำจ๊ะเอ๋ปรากฏว่าพงพามาจ้าเอพี่ก็ตกใจท่านเองท่านก็ตกใจเอ้าท่านคิดว่าเป็นนางสนองพระโอษฐ์เดียวกันพี่ตกใจแน่เพราะว่าเมื่อกี้ท่านนอนอยู่บนเตียงแล้ว
1: ทำไมมาจ้าเอ
0: มาจ้าเอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เล่าให้เสด็จพระองค์ชายใหญ่ฟังพระองค์ชายใหญ่ก็บอกว่าฉันก็ไปหลังจากเธอแหละคิดว่าเนี่ยนะก็ตอนนั้นก็หมอให้หัดเดินแล้วให้พงพาหัดเดินเพราะว่าจะได้ลำไส้จะได้ขยับขยื่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเนี่ยนะคะพระองค์ชายใหญ่ก็เสด็จไปเยี่ยมก็คือเป็นเหมือนท่านทวดอ่ะก็เลยบอกว่าก็เลยจูงนะจูงแขนแล้วก็บอกว่าไปด้วยกันไปเดินด้วยอะไรเงี้ยให้ไปเดินด้วยกับท่านแล้วท่านก็พาไปที่ห้องน้ำแล้วเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็รับสั่งบอกว่าแล้วมาพามาทำไมตรงห้องน้ำเนี่ยหน้าไม่เป็นไรมันห้องน้ำผู้หญิงนะบอกไม่เป็นไรไม่มีคนเลยเข้ามาเถอะแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วท่านก็เลยบอกว่าอ่ะก็เลยเขาได้เข้าไปเสร็จปั๊บแล้วก็บอกว่าแง่หน้าคุยกับฉันแล้วบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่พระองค์ชายใหญ่ก็รับสั่งนึกในใจว่าจะมาสอนอะไรฉันเนี่ย แล้วก็บอกว่าชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่แม้แต่เป่าบุ้นจิ้นยังกลายมาเป็นผงซักฟอกแล้วก็ชี้ไปที่แบบตรงใกล้ๆอ่างล้างมือตรงนั้นมันจะมีที่วางนะก็จะมีบอกท่านก็บอกว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมแดงๆอ่ะชี้ให้ดูฉันก็ไม่เคยเห็นเป็นหน้าจีนๆบอกว่าเป็นเป่าบุ้นจิ้นมาเป็นผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมีลูกเล่นมีเขาเรียกว่ามีแก๊กอ่ะเรื่องแก๊กนู่นนี่พาไปนะเนี่ยท่านก็รับสั่งบอกเนี่ยเรื่องฉันไม่เบาเลยค่ะอาจารย์เสน่ห์
1: โอเคทีนี้มันมีนะครับมีเรื่องราวดีๆของพระองค์พาบอกว่าระยะทางอาจจะไกลนะแต่พระเมตตานี้ไม่ก็เรียกว่าไม่เคยไปไม่ถึงนะฮะท่ามกลางพื้นป่ากว้างใหญ่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยก็มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ในตำบลไร่โว่นะครับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยการเดินทางไปถึงบ้านไร่โว่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็อยู่ห่างไกลจากความสะดวกสบายที่ผู้คนในเมืองเนี่ยที่คุ้นเคยกันอยู่เนี่ยแต่ชาวบ้านถ้าหลับที่นั่นแล้วระยะทางไม่เคยทำให้พวกเขารู้ว่าพวกตนเองนั้นอยู่ไกลจากพระเมตตาเลยนะครับเพราะว่าในปี2562เนี่ยนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพระองค์

0: ภากันเนี่ยนะฮะก็พระองค์ก็เสด็จนะครับนะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนะครับกองม่องทะนะสาขาบ้านไล่บ้านไล่โว่นะครับเพื่อส่งเยี่ยมแล้วก็พระราชทานกำลังใจแก่ครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มปิติในวันนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เล็กๆเกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งนะเป็นเหตุการณ์เล็กๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มันกลายเป็นความทรงจำมันยิ่งใหญ่ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปตลอดชีวิตเพราะว่าน้องคอปเตอร์เนี่ยนะในวัยเพียง2ขวบในขณะนั้นก็วิ่งเข้าไปหาพระองค์ด้วยความไร้เดียงสาก่อนที่จะชี้ไปยังเฮลิคอปเตอร์ที่พระที่นั่งด้วยความตื่นเต้นนะพระองค์ก็ทอดพระเนตรเด็กน้อยด้วยพระหักด้วยพระพักที่เปี่ยมรอยยิ้มแย้มพระแย้มพร้อมกับแย้มพระส่วนแล้วก็ตัดถามยังอ่อนโยนว่าอยากนั่งหรือถามเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยนะที่อายุ2ขวบเนี่ยพระองค์รับสั่งกับเด็กชายว่าหากสามารถนับ1ถึง10ได้ก็จะพาขึ้นเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ปรากฏว่าเด็กน้อยก็มีความพยายามนับตัวเลขนะด้วยเสียงเล็กๆอย่างตั้งใจท่ามกลางรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจจากผู้คนรอบข้างและเมื่อทำสำเร็จพระองค์พาก็ทรงรักษาคำมั่นส่งอุ้มน้องคอปเตอร์เนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนะแล้วก็พาบินชมทัศนียภาพเหนือหมู่บ้านไล่โว่เป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะสำหรับคนที่มองเห็นเหตุการณ์จากภายนอกอาจจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของการปฏิบัติพระกรณียกิจแต่สำหรับเด็กชายคนหนึ่งมันคือวันที่ความฝันเล็กๆได้รับการมองเห็นนะมั้ยก็คืออยากจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ฝันนั้นก็เป็นจริงได้ใช่มั้ยก็เป็นเพราะว่าแม่สำหรับแม่คนหนึ่งแล้วเนี่ยวันนั้นคือภาพที่เธอจะไม่มีวันลืมแต่สำหรับชุมชนเล็กๆกลางผืนป่าวันนั้นคือวันที่พวกเขาได้สัมผัสว่าแม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดพวกเขาก็ไม่ได้ถูกลืมในบางครั้งเนี่ยความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการใช้เวลาร่วมกันยาวนานแต่อาจเกิดขึ้นจากใครคนหนึ่งที่หยุดมองหยุดฟังและให้ความสำคัญกับความรู้สึกเล็กๆของคนตรงหน้าเด็กชายคนหนึ่งมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และอยากขึ้นไปนั่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงมองผ่านความปรารถนาไร้เดียงสานั้นไปแต่ทรงรับฟังทรงตอบรับและทรงทำให้ช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายขึ้นมาวันนี้เนี่ยน้องคอปเตอร์โตเติบใหญ่ขึ้นเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งเดิมหมวกพระราชทานและภาพถ่ายวันนั้นยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในบ้านนะครับแม่นะครับแม่คุณแม่แสงรายาโสภาปัจจุสมัยเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เช็ดทำความสะอาดกรอบรูปภาพเหตุการณ์วันนั้นจะย้อนกลับมาเสมอราวกับว่าพระองค์ยังทรงประทับอยู่ใกล้ๆและยังทรงมอบกำลังใจให้กับลูกชายที่กำลังเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงในรูปถ่ายเท่านั้นแต่มันคงยังอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมาเล่าให้ลูกฟังและอยู่ในความภูมิใจของมนุษย์นะครับในความภาคภูมิใจของชุมชนและอยู่ในความตั้งใจที่จะส่งต่อความดีจากคนหนึ่งไปยังสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับนี่เป็นความสัมพันธ์อันงดงามที่ทิ้งไว้ให้กับเราเมื่อใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เราได้รับการมองเห็นได้รับการรับฟังและมีความหมายเราก็มักอยากจะส่งต่อความรู้สึกนั้นให้กับผู้อื่นสำหรับชาวบ้านไล่โว่แล้วการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการพระราชทานความอบอุ่นความหวังและความรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ใดชีวิตใดที่ไกลเกินกว่าพระเมตตาจะไปถึงแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่เรื่องราวของเด็กชายตัวน้อยเด็กชายคอปเตอร์เนี่ยกับคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยยังคงอยู่ได้รับการบอกเล่าต่อไปไม่ใช่เพียงการจดจำว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อเตือนใจเราว่าการมองเห็นคนตรงหน้าการรับฟังความรู้สึกเล็กๆและการมอบช่วงเวลาดีๆให้กับแก่กันอาจจะมีความหมายต่อชีวิตของใครบางคนมากกว่าที่เราคิดนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของความยิ่งใหญ่ความประทับใจที่จดจำได้เพียงหยุดมองใครสักคนหนึ่งด้วยความเข้าใจและฟังเขาด้วยหัวใจและทำให้เขารู้ว่าไม่ได้ถูกลืมช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจจะกลายเป็นกำลังใจที่ทำให้เขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถูกไหมครับนี่คือก็เรียกว่าความเมตตาของพระโอภาในที่นั้นนะครับ
1: นี่คุณมนูใน ABC บอกว่าฟังแล้วชื่นใจเรื่องเล่าของพระโอภาพี่มีบุญจังได้ใกล้ชิดประทับใจพระองค์ยิ้มตลอดเดินหลังตรงเป๊ะคุณบุ๊ดจำบุ๊ดบอกว่ารับหลังวังจริงๆเลยครับชอบนะแล้วก็พี่ยังไม่ได้เล่าเรื่อง

0: เนะรู้สึกยังไม่ได้เล่าอีกสองเรื่องอ๋อท่านไม่เคยไปดิสโก้ก็เลยบอกมาขอว่าช่วยพาไปหน่อยเถอะเพราะว่าไปคือพงสมเชิญพี่ไปที่วังที่พระตำหนักที่เขาพระตำหนักนะมันก็มีพระตำหนักอยู่ที่นั่นแล้วก็เลย
1: ตำหนักที่พัทยาเนี่ย
0: ที่พัทยาใช่แล้วก็ทีนี้พงพาก็เลยมากระซิบบอกว่าอยากไปไม่เคยไปเลยอ่ะดิสโกเทคก็เลยไปที่เขาเรียกตอนนั้นเขาฮิตมากชื่อลิตเติ้ลดัก
1: ลิตเติ้ลดักดัง
0: ก็เลยพาท่านไปตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องช่วงนั้นมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่ามีน้ำท่วมทางภาคเหนือเนี่ยแล้วก็พระองค์พาก็ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาชื่อว่ากองทุนเพื่อนพึ่งพายามยากพอดีก็จะมีวันเกิดพี่ติ๋มตอนนั้นพี่ติ๋มจัดอยู่ที่โรงแรมโอเรนเทนก็เลยประกาศงดรับของขวัญก็คือรับบริจาคเป็นเงินเพื่อเข้ากองทุนเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะที่ห้องออเทอร์ลาวช์ของโรงแรมโอเรนเทนตอนนั้นก็ได้เงินแล้วก็ไปถวายท่านนะท่านก็เอาไปเนี่ยเข้ากองทุนสักประมาณต่อจากนั้นประมาณ6ปีก็มาเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านเลยนะครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6ปีที่แล้วก็เป็นภาพความจำที่ไม่ลืมของประชาชนที่ถูกโพสต์ผ่านโดยข้อความของคุณนิติพงษ์หอนาคเนี่ยคุณดีเนี่ยนะนักแต่งเพลงเนี่ยนะครับบอกว่าพระองค์พาเนี่ยก็นะครับเสด็จลงไปพื้นที่น้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชนะก็ไม่มีข่าวไม่ได้มีอะไรที่เป็นมีหมายออกมาเนี่ยนะฮะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นที่รู้ล่วงหน้าเล็กน้อยก็พากันมาเข้าเฝ้าก็มีคนสนิทคนหนึ่งนะตามเสด็จแอบเล่าให้ฟังว่าข้าราชบริหารนี่เตรียมตัวกันแทบไม่ทันเลยเพราะว่าแต่ละบ้านที่ถูกน้ำท่วมนั้นมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะก็อยู่กันไกลแล้วก็ใช้เวลาเดินก็พอสมควรทีเดียวจะเดินทอดน่องอยู่ก็คงไม่ได้ครบถ้วนแน่นอนนะปรากฏว่าจู่ๆก็ส่งวิ่งเอ้าข้าราชการวิ่งข้าราชบริพารวิ่งให้ทันแล้ววิ่งตามไม่ทันเนี่ยนะแล้วก็มีคนก็ถามว่าทูลถามว่าจะเอารถไหมก็ตอบไปว่าไม่เอาเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงอีกนะเสียเวลานะแล้วก็ส่งวิ่งนำไปเจอชาวบ้านน้ำท่วมก็ถามว่าได้ถุงยังชีพแล้วหรือยังนะชาวบ้านก็ตอบว่ายังก่อนที่ชาวบ้านจะรู้ทันว่ายังไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นว่าใครเป็นคนถามเนี่ยนะท่านก็บอกกับทีมงานข้าราชการว่าให้ข้าสักการทั้งหลายนี่แจกถุงยังชีพเลยนะตอนนั้นก็คืออยู่ในมูลนิธิของเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละนะแล้วพอชาวบ้านงงจำได้บ้างก็โอ้ก็ส่งวิ่งต่ออีกนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้านะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะท่านก็เองก็เรียกว่าทรงไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยที่อำเภอที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทักทายนะฮะแล้วยังทรงถามไปนะอ้าวน้องหมายังอยู่กันยังไงเนี่ยนะไปถามเรื่องน้องหมาอีกนะครับนะก็เรียกว่าพื้นที่นั้นเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่างๆมากมายเกิดน้ำท่วมนะแต่พระองค์ท่านก็ยังเข้าไปถึงนะฮะและที่สำคัญก็คือลงไปช่วยจริงๆนะไม่ใช่ว่าอะไรทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยนะลงนำเองเลยด้วยนะนี่ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับวันนี้เราเองเนี่ยนะก็ยังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยให้กับนะครับพระองค์พานะพระองค์พาก็เป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งผมก็คิดว่าพระสงฆ์นิกรคนไทยก็ตระหนักถึงเรื่องนี้รับทราบถึงเรื่องนี้นะครับว่าพวกเราก็ยังคิดถึงพระองค์ท่านนะว่าท่านก็ได้ทำพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์นะทรงคุณค่าให้กับเราโดยเฉพาะยิ่งในหลักยุติธรรมเรื่องของกฎหมายต่างๆนี้นะครับทรงเข้ามามีส่วนสำคัญนะครับวันนี้เราก็ร่วมกันถวายความอาลัยถึงพระองค์ท่านกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยให้กับท่านนะครับนี่ก็คือที่เราอยากจะพูดว่าท่านคือเจ้าฟ้านักกฎหมายซึ่งยังอยู่ในดวงใจของพระสงฆ์นิกรคนไทยตลอดไปนะครับ
0: คิดถึงท่านมากเลย
1: ครับนะอ่ะเดี๋ยวไหนๆจะจบวันนี้แล้วก็ขอมีอมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งนะครับนะฮะอมยิ้มก่อนนอนก็บอกมีคนนั่งคิดเออมันก็แปลกดีนะเออเราสู้สาไปกู้เงินมาตั้ง80ล้านเนี่ยนะทำไมเรามีคนไทยอยู่ประมาณสัก70ล้านคน67-70ล้านคนเนี่ยไปกู้เงินมา80ล้านเรามีคนไทยอยู่70ล้านคนทำไมไม่เอามาแจกสักคนละล้านน่ะ
0: เพราะยังเหลือ

0: อ้าวทำไมได้ไปกู้มาต้อง80แล้วมีคนไทยอยู่70ล้านทำไมไม่แจกมาแจกสักคนละล้านอ่ะบางคนมานั่งคิดดูมันก็จริงไหมเนาะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ฟัง
1: ไม่ใช
0: ่คือไอ้ล้านคนกับล้านบาทมันคนละล้านกันนะครับยาวมาเทียบนะครับล้านคนมันกี่คนแต่ท่านดูดิฮะล้านบาทมันไม่ได้แปลว่าล้านคนจะได้ล้านบาทได้ยังไงอะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคนละหน่วยกันนะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่านะมานั่งฟังมันก็เพลินเพลินไปนะฮะ
1: เท่ากับเป็นล้านล้าน
0: อะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: เนี่ยกำลังหาอยู่เนี่ย
0: นะครับวันเสาร์นะ
1: วันเสาร์ใครเอ่ย
0: นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเสาร์นะครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะวันเสาร์นี่นะครับนะวันเสาร์หน้านี่ก็เป็นวันเสาร์ที่27นะ
1: 27เดือน
0: กรกฎานะครับ
1: กรกฎาแล้วมิถุนายนใช่หรอ
0: ไอเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนแล้วนะฮะวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงแขกรับเชิญของเราเป็นใครนะครับนะ
1: ดร.รองศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตใช่ไหมคะอธิการบดี
0: ชลวิทย์เจียนจิตนี่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคราวหน้านี่เจอ นะครับ
1: เป็นผู้บริหารทางด้านการศึกษาไทยเชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแล้วก็ท่านที่สองก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิจิตธรานนท์เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารากฟันเทียมของไทย
0: อันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าม
1: ีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยแล้วก็พัฒนาทางด้านทันตกรรมด้วย
0: ทันตกรรมคือ ถ้าว่าตรงๆนะครับใครที่ต้องใช้บริการในการเปลี่ยนในพวกรากฟันเทียมเนี่ยนะ มันเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุดเลยในบรรดาแพงที่สุดคือเราจะตกใจเลยพอเวลาจะต้องไปอะไรฝังรากฟันเทียมเนี่ยนะนะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะบางทีไอเราไปขุดหินปูนไปอะไรมันไม่เท่าไหร่นะ แต่พอไปเจอตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะอันนี้น่าฟังนะ
1: ใช่
0: มาดูว่าโดยไปยิ่งการพัฒนาขึ้นได้เองในประเทศไทยของเราเนี่ยนะเพราะทุกวันนี้ถ้าเราไปใช้รากฟันเทียมจากต่างประเทศ
1: โอ้โหยิ่งแพงหนัก
0: มีแบบเขาเรียกว่าแพงมากกับแพงที่สุดเลยนะ เราไม่รู้จะเลือกเอาแบบไหนบางครั้งนะครับ เอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ได้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ท่านแสดงความคิดความเห็นนะครับทักทายเข้ามาในรายการนะอยากให้เราเชิญใครมาอยากให้เราพูดเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับเปิดประตูรับฟังได้เต็มที่นะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี
1: ้เดี๋ยวนิดนึงค่ะคุณมนูนบอกว่าพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมไปใส่บาตรสมบุญให้ถวายพระองค์พาด้วยนะครับ
0: ครับวันนี้ผมเสด็จศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้มีดิฉันวีรวรรณบรรุษพร้อมๆกับคุณวีระศรีพงศ์ก็รับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจจากทางกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ค้าของอาเซียนแล้วก็ข่าวสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะขอกล่าวคำทักทายสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวีระ

0: วัสดีค่ะคุณวิรัต
1: ครับกับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ข่าวของ BBC เช้าวันนี้นะครับผมก็แน่นอนครับที่ทั่วโลกจับตามองกันอยู่ก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเช่นเคยนะครับหลังจากที่มีแนวโน้มสงบอยู่ไม่กี่วันนะครับก็มีเหตุที่จะต้องเป็นเหตุการณ์พลิกผันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่างเช่นวันนี้นะครับในส่วนของ BBC นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Iran says it's closing Strait of Hormuz and accuse US and Israel of violatingceasefire deal นะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการโจมตีในเลบานอนนะครับที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยได้ยุติการโจมตีไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็นำมาสู่การที่อิหร่านเนี่ยตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญา14ข้อนะครับผมที่เป็นจุดที่ทำให้โลกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่มีความตึงเครียดกันมาประมาณหลายเดือนด้วยกันนะครับผมนับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมก็หลายฝ่ายก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเหตุผลที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นทาง CNN เองเนี่ยนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับผมก็รายงานใกล้เคียงกับทาง BBC เหมือนกันนะครับก็พาดหัวข่าวของ CNN เนี่ยก็บอกว่า Iran says it's closing Strait of Hormuz accusing Israel and US of violating truce นะครับผมคือในที่นี้ก็คือการหยุดยิงนี่เองนะครับผมก็มีข่าวเพิ่มเติมอย่างเช่นในเทวิซักมูลนะครับผมก็มีการมองไปถึงเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางอิหร่านนะครับผมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าจะมีการพบกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีนักข่าวของสถานีช่องข่าวพันธมิตรของเตเลซังโมนที่ชื่อว่า RTS นะครับหรือว่า RTS ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์ในเมืองที่มีการเจรจานะครับก็ปรากฏว่ามีการส่งผู้แทนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้แทนของอิหร่านนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีผู้แทนของกาตาร์รวมไปถึงผู้แทนของสหรัฐนะครับมาเจรจากันที่สวิตเซอร์แลนด์จริงนะครับก็ได้มีการเริ่มต้นการเจรจาไปแล้วแต่ว่าผลของการเจรจาเนี่ยหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สั่นคลอนกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้หลายท่านที่เห็นข่าวก็คงจะตกใจอยู่พอสมควรเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยนะครับ
2: ค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะอย่างว่าแล้วเนาะเดี๋ยวก็ทำให้เราใจหายใจคว่ำหรือก็ใจกันทำให้เราก็ใจดีเนาะไม่เหมือนว่าก็ดีใจขึ้นมาตอนแรกที่บอกว่าจะมีการลงนามในวันที่19อ่ะเนาะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าไม่ตายแล้วเนาะJD Vance นะงดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็อิหร่านก็เหมือนกันอิหร่านก็ออกมาพูดในทำนองว่านี่แหละก็เพราะเนี่ยต้นเหตุของก็คือการที่สหรัฐเนี่ยไปโจมตีเลบานอนอิหร่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของการโจมตีคือไม่ใช่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านหมายถึงอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีเลบานอนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งใน14ข้อที่มันอยู่ในข้อตกลงที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะน
1: ี
2: ่แหละก็เลยทำให้อิหร่านก็ไม่ไปไม่ได้ส่งตัวแทนไปเจรจาแล้วเจดีแวนส์ก็เหมือนกันก็ไม่เดินทางไปประชุมที่เจนีวาอย่างที่ว่าก็เลยทำให้เรียกว่าไงล้มเลิกไปนะแต่ล่าสุดเมื่อกี้ที่คุณวิรัตว่าไว้นะก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นหน่อยใช่ไหมล่ะคะถูกไหม
1: หวังว่าครับหวังว่าครับ
2: หวังว่าเนาะ
1: คือในภาพข่าวที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นภาพข่าวที่เป็นทีมข่าวตั้งกล้องไปที่สถานที
2: ่
1: ประชุมที่บริเวณสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือก็ยังไม่มีใครทราบว่าประเด็นการพูดคุยเนี่ยมีประเด็นไหนที่มีความคืบหน้าหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยก็ยังจับตามองอยู่
2: จับตามองอยู่ใช่แล้วก
1: ็ใช่ใช่ครับ
2: อยากให้มันเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็อย่างว่าแล้วนะถ้าเผื่อทุกอย่างมันคลี่คลายลงเนี่ยมันจะช่วยให้โลกเราเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะคุณว่าไหมน้ำมันก็จะได
1: ้
2: นะตอนที่มีข่าวว่าจะลงน้ำน้ำมันก็ลดลงไปนะแต่ตอนนี้ก็ทำท่าจะขยับราคาขึ้นมาอีกเนี่ยนะมันทำให้โลกมันปั่นป่วนไปหมดนะไม่ใช่ว่าแค่2ประเทศหรือว่าอีกสามประเทศที่สู้รบกันนะมันยังมีทั้งรัสเซียกับยูเครนด้วยแล้วก็ยังมีสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนาะและในแอฟริกาก็ยังมีอีกนะอย่างซูดานอะไรพวกนั้นเนี
1: ่
2: ยโลกมันก็เลยไม่สงบเลยนะแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เสนอไปแล้วว่าเป็นวันInternational Day for Refugee นะก็คือวันสากลว่าด้วยผู้อพ

0: พยพแล้วมีการพูดถึงเนี่ยว่าปัญหาผู้อพยพเนี่ยซึ่งจะต้องให้กับทุกประเทศให้ความร่วมมือนะเพราะว่าผู้อพยพเป็นผู้ที่แบบว่าถูกบังคับบางทีจากการสู้รบไงจริงๆก็ไม่อยากจะย้ายถิ่นฐานหรอกนะแต่ว่าพอเกิดอย่างนี้ขึ้นนะมีการสู้รบก็จำต้องย้ายเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณมีข่าวไหมดิฉันมีข่าวมาว่าอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนแรกที่บอกว่าจะไม่ไปประชุมกันใช่ไหมแต่ช่องแคบฮอร์มุซก็ยังเปิดอยู่คืออิหร่านจะเปิดเนาะแล้วก็สหรัฐก็จะสหรัฐก็จะไม่บล็อกเขตนะก็จะไม่มีการปิดกั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยข่าวล่ามาเร็วนะอิหร่านก็ประกาศปิดช่องคอมเมช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามก็อันนี้ก็มีสัญญาณที่ดีก็คือสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณว่าเจรจาการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข่าวเราต้องคอยตามแล้วก็ตกลงมันจริงไงกันเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงบอกว่าก็มีสัญญาณว่าจะมีการที่จะเจรจากันได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะทีนี้ก็มีข่าวมาว่าผู้แทนจากสหรัฐอิหร่านเนี่ยเตรียมเปิดการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดโดยอาจจะพูดคุยกันได้ในวันพรุ่งวันที่21ก็วันนี้แล้วสินะเพราะข่าวนี้อาจจะเมื่อวานก็คือว่าวันนี้นี่เองแต่ว่าเวลามันอาจจะเหลื่อมล้ำกันไปเนาะถ้าทางยุโรปนี่อาจจะคุณเคยอยู่ยุโรปคนจะทราบดียุโรปจะเวลาจะช้ากว่าประเทศไทยเนี่ย6ชั่วโมงใช่ไหม5ถึง6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็บ้านเราก็อาจจะไปล้ำหน้ากว่าเนาะคือวันที่21แต่ว่าบ้านเรานี่วันนี้แล้วนะแต่เดี๋ยวรออีกสัก6ชั่วโมงเขาก็จะเริ่มแต่ก็ต้องดูอีกว่าตกลงนี่ไปจริงหรือเปล่าอย่างที่เป็นข่าวนะใช่ไหมคะตรงนั้นนะทีนี้สำนักข่าวอัลจาซีราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะคะในเบื้องต้นบอกว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดหรอกว่าคำสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมีผลบังคับใช้ในทันทีหรือเปล่าหรือเป็นเพียงคำขู่ทางยุทธศาสตร์เนาะแต่สถานการณ์เนี่ยได้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสหรัฐในการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็บังคับให้อิสราเอลเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าความคืบหน้าในการเจรจาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงในเลบานอนเนี่ยเป็นสำคัญเนี่ยนะนี่แหละก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาว่าในสตีฟวิชคอฟซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐและในจาเร็ดคูชเนอร์อันนี้เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะเมื่อวานดิฉันก็ดูข่าว CNN ด้วยนะก็มีเอ่ยชื่อถึง2คนเนี่ยว่าได้เดินทางไปถึงสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะยังไงก็ดีก็ดีค่ะทาง JD Vance เนี่ยก็ยืนยันว่าสหรัฐยังมั่นใจว่าจะรักษาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอิหร่านได้ทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยนะเนี่ยแม้ถึงว่าข่าวบางทีออกมาสร้างความสับสนให้ประชาชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางสหรัฐก็สหรัฐเขาก็ไม่ได้ยืนยันมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมานะอย่างเช่นข่าวของสื่อท้องถิ่นของอิหร่านนะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว FAR FAS หรือว่า MEHR ตัวนี้ต่างก็รายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านก็กำลังออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะเพื่อกดดันให้สหรัฐทำตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็เตือนออกมาเตือนนะคะว่าหากสหรัฐปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็อิหร่านก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยมาตรการที่จำเป็นทันทีโอ้แข็งกร้าวเหมือนกันนี่นะคะนี่แหละเป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะก็ต้องตามกันต่อไปนะตกลงแล้วเนี่ยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายโอเคสหรัฐใช่ไหมในวิสคอฟกับในคูชเนอร์ไปแล้วแล้วก็อิหร่านก็มีรายงานว่าก็มีผู้แทนของอิหร่านไปแล้วทีนี้ไปแล้วแล้วก็จะคุยกันหรือเปล่าไม่ใช่เดินทางไปแล้วก็ว่าเดินทางกลับดีกว่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะค่ะ
1: ก็มีข่าวอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ14ข้อที
0: ่
1: มีการพูดคุยกันนะครับกับข้อตกลงเก่าที่เคยตกลงกันเมื่อประมาณปี2015เนี่ยนะครับผมคือข้อตกลงเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Joint Comprehensive Plan of Action หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าVienna Accord เนี่ยนะครับผมเมื่อปี2015ที่เป็นการตกลงกันระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 นะครับผมก็คือประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศก็คือสหรัฐอเมริการัสเซียฝรั่ง

0: เศสอังกฤษจีนนะครับแล้วก็รวมด้วยเยอรมนีตกลงกับอิหร่านเอาไว้นะครับซึ่งในข้อตกลงเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอมเพรนซีฟหรือว่ารอบด้านนะครับก็เป็นการยกเลิกในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านนะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ทีนี้ในข้อตกลงใหม่14ข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไปนะครับเขาก็เลยมองกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าแตกต่างออกไปนะครับผมจากข้อตกลงที่มีทั้ง14ข้อในปัจจุบันนี้แล้วเขาก็บอกว่าจุดข้อตกลง14ข้อณปัจจุบันนี้มันก็เลยทำให้ขาดความยืดหยุ่นนะครับต่ออิหร่านเองมันก็เลยนำพามาสู่เรื่องของการเจรจาที่อาจจะทำให้เรียกว่าต้องพบกับความยากลำบากพอสมควรนะครับคราวนี้เนี่ยผมหยิบยกมาจาก France Info ก็แปลหัวข้อข่าวจากภาษาฝรั่งเศสเขาก็พูดถึงว่าทำไมสิ่งที่เจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านถึงได้แตกต่างไปจากข้อตกลงเดิมที่มีเมื่อปี2015นะครับผมก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสว่า Pourquoi le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis ne tient pas la comparaison avec l'accord de Vienne ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผม
1: ครับคุณวิรัตพูดถึงคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติถาวร5ชาติเนาะแล้วก็มีเรื่องของที่ประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ได้สมัครที่จะเข้าเป็นอยู่ในคณะอยู่ในเขาเรียกว่าหลายคณะมันคือเป็นเมมเบอร์นะเป็นสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแบบไม่ถาวรนะแบบไม่ถาวรเนี่ยก็จะมี10ชาติด้วยกันก็จะหมุนเวียนสลับกันไปที่จะมีการเลือกตั้งทุกๆ2ปีเนี่ยจากทวีปต่างๆเนี่ยนะคะก็คัดเลือกมาทั้งหมดเนี่ย5ทวีปเนี่ยนะแต่ว่าถาวรเนี่ยอย่างที่คุณวิรัตก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็จะมีอเมริกามีสหรัฐอเมริกามีอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสใช่มั้ยอิตาลีและอีกประเทศนึงเนาะห้าชาติด้วยกันนะที่เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแต่ทีนี้ไม่ถาวรเนี่ยเขาก็จะเลือกกันทุก2ปีแล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆในเอเชียปรากฏว่าก็จะมีกิรกิสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะที่สมัครแล้วเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเลยเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองเนี่ยผลออกมาว่าฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในการชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อกิรกิสถานเนี่ยนะในการลงคะแนนรอบสุดท้ายในเวทีที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะเพราะนั้นจึงเป็นอันว่าตัวแทนของทวีปเอเชียก็จะเป็นกิรกิสถานกิรกิสถานเนี่ยก็จะอยู่ในเอเชียกลางเนาะก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะทีนี้ใน5ทวีปเนี่ย5ที่มีจะมี5ตัวแทนด้วยกันเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยออสเตรียนะโปรตุเกสตรินีแดดโตเบโกนะตรินีแดดแอนด์โตเบโกซิมบับเวและก็กิรกิสถานเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปนั่งที่นั่งแทนเดนมาร์กกรีซปากีสถานปานามาโซมาเลียซึ่งจะหมดวาระในสิ้นปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่บอกนะคะว่ากิรกิสถานก็จะเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะในอะไรในกลุ่มของประเทศเอเชียเนี่ยนะคะทีนี้ทางฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาก็ออกมาพูดนะบอกว่าเอายอมรับได้นะแต่ว่าการที่ฟิลิปปินส์เขาเสนอตัวด้วยแล้วก็มีก็เขาก็รับดีแหละจนกระทั่งได้เข้าไปสุดท้ายที่จะได้เลือกเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศในเอเชียมีทั้งหมดต้อง48ประเทศเนาะแล้วก็จากอนุภูมิภาคเนี่ยที่บอกกันไปเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างฟิลิปปินส์นี่ก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้เอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันตกก็คือตะวันออกกลางนั่นเองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เหลือ2ประเทศที่แข่งกันก็คือกิรกิสถานกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ากิรกิสถานก็ได้รับเลือกไปด้วยคะแนนเสียงที่142เสียงนะฟิลิปปินส์นี่ได้เพียงแค่49เสียงเท่านั้นเองเนี่ยนะคะเพราะว่าการที่จะได้รับเลือกนะจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเนี่ย2ใน3ของคะแนนเสียงทั้งหมดจึงจะได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวแทนที่จะไปดำรงตำแหน่งก็จะเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ ทีนี้ฟิลิปปินส์เขาออกมาพูดเหมือนกันนะตามรายงานของมานิลาไทมส์บอกว่าฟิลิปปินส์มองว่าการจะได้ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการรับมือกับความท้าทายในทะเลจีน

0: ใต้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะฟิลิปปินส์ก็มีข้อพิพาทกับทางจีนในเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปดลี่ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์เองเขาเรียกว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าฟิลิปปินส์จะได้จะไม่ได้ที่นั่งใน UNSCA UNSC นะคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยถึงสมมุตินะมีคนเขาก็มองกันว่าถึงสมมุติว่าฟิลิปปินส์ได้ที่นั่งเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดนะเนื่องจากว่าจีนนี่เป็น1ใน5สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งนะยับยั้งมติใดๆของคณะมนตรีได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์การที่จะเข้าไปเป็นนั่งอยู่ในสมาชิกไม่ถาวรก็จะต้องเผชิญนะถ้าจะเสนอญัตติอะไรที่จีนไม่เห็นด้วยแล้วก็แน่นอนเลยก็จะต้องถูกวีโต้จากจีนอย่างแน่นอนเลยเนี่ยนะคะทีนี้เรียนก็มาดูว่าแล้วประเทศไทยเราเคยไหมที่เข้าไปนั่งในสมาชิกความมั่นคงของสหประชาชาติเนี่ยนะปรากฏว่าเราเคยค่ะคุณวิราชคุณฟังค่ะเราเคยเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเมื่อปีระหว่าง1985ถึง1986นี่ก็นานมาแล้วนะนานมาแล้วนะแต่อย่าลืมว่าเอเชียเนี่ยมันมีทั้งหมดต้อง48ประเทศเนี่ยนะที่จะเข้าไปนั่งก็เขาก็สลับเขาก็เลือกกันไปเนี่ยแต่ไทยเราเคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีความสำคัญนะเพราะว่าถามว่าถ้าเราเข้าไปเป็นสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะเพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตแล้วก็จะยกระดับในเวทีโลกแล้วก็เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถจะร่วมตัดสินใจในประเด็นวิกฤตความมั่นคงระดับนานาชาติได้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศเนี่ยถ้าได้มีโอกาสเข้าไปนั่งนะเป็นคณะมนตรีอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็เท่ากับยกระดับด้วยนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยหรือว่าเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นได้ด้วยนะคะค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับอีกประเทศนึงครับที่อกหักจากเรื่องของการเข้าร่วมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับนั่นก็คือเยอรมนีนี่เอง
0: อ๋อเยอรมัน
1: เมื่อต้นเดือนใช่ครับผมก็ได้มีการเรียกว่าแข่งกันนะครับระหว่างประเทศออสเตรียเยอรมนีแล้วก็โปรตุเกสนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเยอรมนีพ่ายต่อโปรตุเกสไปนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่าอันนี้เป็นข่าวที่เอามาจาก DW นะครับผมก็ถ้าดูข่าวบอกว่าเยอรมนี lost vote for UN Security Council seat นะครับผมก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาครับหลังจากที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีส่วนสนับสนุนทางด้านงบประมาณค่อนข้างเยอะจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปนะครับผมก็เรียกว่าแพ้เสียงการสนับสนุนจากทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเทียบกับโปรตุเกสนะครับผมโปรตุเกสได้รับเสียงไปทั้งสิ้น134เสียงแล้วก็ออสเตรียนะครับได้131เสียงในส่วนที่เยอรมนีได้เพียง104เสียงซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ก็แพ้2คู่แข่งจากทางสหภาพยุโรปไปนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ตำแหน่งสำหรับ2ปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางเยอรมนีก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังคงจะเป็นผู้เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเวทีสหประชาชาติแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเวทีพหุภาคีที่ดีอยู่อย่างเดิมนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีไปอย่างใดนะครับผมนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีฟริดริช แมสนะครับที่บอกว่า we applied with conviction we did not achieve our goal นะครับคือเราได้สมัครด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับแต่เขาก็บอกว่าThis result does not alter the task we face at the United Nations. Germany remains a reliable pillar of the multilateral system. นะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของงานที่เยอรมันเนี่ยทำในสหประชาชาติแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเยอรมนีจะเป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้ในระบบทางด้านผู้ภาคีนิยมตรงนี้เนี่ยนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีข่าวอีกอันนึงของ DW เหมือนกันครับผมที่ตามมาว่าหลังจากที่เรียกว่ายังไม่ได้ตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เป็น non permanent seat นะครับผมว่าเป็นสมาชิกไม่ถาวรอันนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าเยอรมันเนี่ยจะลดงบประมาณสนับสนุนองค์การสหประชาชาติลงแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่บอกว่าจะเป็นงบประมาณส่วนไหนนะครับก็อันนี้มันก็เป็นส่วนที่มาจากในเรื่องของการพูดคุยในรัฐสภาเยอรมนีนะครับ

0: ผมนี่มีการบอกว่าเอ๊ะคือเรามีการทุ่มงบประมาณไปให้องค์การสหประชาชาติค่อนข้างเยอะนะครับก
1: ็
0: อาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนไปนะครับตรงนี้เองก็เป็นข่าวของ DW เช่นเดียวกันครับผมเขาบอกว่าเยอรมนีreconsider its UN funding นะคร
1: ับ ทีนี้มาติดตามเรื่องสภาพภูมิอากาศกันนะนี่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยนะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไทยเราเนี่ยนะคะอาจจะเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นนะเป็นลำดับเลยตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงภัยแล้งอากาศร้อนจัดไปจนทั้งถึงวิกฤตขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้เนี่ยนะคะคือมันเกิดมาแล้วตั้งแต่กลางปี2567แล้วก็จะเป็นไปอีกนะมี4ระดับด้วยกันนะคะคุณฟังคะระยะที่1เนี่ยอย่างปีนี้ก็ย่างก็เริ่มตั้งแต่มิถุนาถึงกรกฎาคมอย่างที่เราทราบกันอยู่นะแล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นช่วงเริ่มต้นของเอลนีโญระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มสิงหาถึงตุลาผลกระทบก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะก็อุณหภูมิน้ำทะเลในทะเลจีนใต้ก็จะสูงขึ้นส่งผลให้พายุใต้ฝุ่นมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าเกิดบ่อยขึ้นระยะที่3ก็ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมกราคมปีคือพฤศจิกปลายปีนี้ไปทั้งถึงมกราต้นปีหน้าเนาะแล้วก็ไทยเข้าสู่ช่วงซูเปอร์เอลนีโญเต็มรูปแบบเลยนะฤดูหนาวก็จะมีอากาศร้อนกว่าปกติด้วยปริมาณฝนลดลงอย่างมากก็ทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งแล้วก็ระยะที่4กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนปีหน้านี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำจากปริมาณน้ำสำรองที่มันลดลงด้วยเนี่ยนะทีนี้ตรงนี้ก็เลยผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะประชาชนก็ควรจะเตรียมรับมืออากาศร้อนดูแลสุขภาพแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้นะภาคการเกษตรและธุรกิจก็เผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปริมาณน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาครัฐเองก็ต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำตั้งแต่ขณะนี้เพื่อรองรับฤดูแล้งในปีหน้าข้อเสนอแนะค่ะจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยยังอยู่ในระยะที่1 นะซึ่งก็ยังสามารถเก็บกักน้ำสำรองไว้ได้ผู้เชี่ยวชาญแนะให้เร่งสะสมน้ำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะเมื่อเข้าสู่ระยะที่2และ3เนี่ยปริมาณน้ำจะลดลงต่อเนื่องและวิกฤตก็จะรุนแรงที่สุดในระยะที่4ในช่วงต้นปีหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะซุปเปอร์เอลนีโญนะมันมาแล้วเนาะ4ระยะด้วยกันค่ะอืม
0: น่ากลัวจริงๆครับ
1: เราก็ต้องปรับตัวเราแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะ
0: ใช่ๆๆครับมาที่ประเทศอินเดียเพื่อนบ้านของเรานะครับอีกประเทศหนึ่งขยับใกล้อาเซียนเข้ามานิดนึงนะครับผมก็อันนี้เป็นข่าวที่หยิบยกจากเดวิดซักมอนที่อาจารย์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนใช่ไหมครับผมอันนี้เห็นชัดเจนนะครับผมในช่วงนะในช่วงฤดูร้อนของที่อินเดียและลากมาถึงตอนนี้นะครับอุณหภูมิเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับลากไปถึง45องศาด้วยกันนะครับ
1: โอ
0: ้ถือว่าร้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็พาดูข่าวของทีวีสักมอนบอกว่า avec des étés de plus en plus chauds l'Inde de apprend à s'adapter เขาบอกว่าด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะครับอินเดียก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นตลกเป็นข่าวตลกร้ายจริงๆครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นการนำเสนอภาพข่าวของชีวิตประจำวันของครอบครัวปุถุชนโดยทั่วไปเลยเนี่ยนะครับที่แทบจะไม่มีเรียกว่าใช้ชีวิตเรียกว่าหาก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำก็ลำบากอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับผมแล้วก็ขออภัยครับเพิ่งซื้อเครื่องปรับอากาศมาที่บ้านแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนตู้ทำความเย็นนะครับที่เป็นเหมือนตู้แอร์นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็เอามาใช้แต่ว่าด้วยความที่ว่าอากาศเนี่ยมันร้อนมากจริงๆนะครับทำให้ข้างในบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านลักษณะเหมือนเป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐแล้วก็ฉาบด้วยปูนธรรมดาเนี่ยนะครับที่คิดว่าน่าจะป้องกันความร้อนได้เนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่อับไปแล้วก็อากาศก็ร้อนมากข้างในนะครับเขาบอกว่าแม้แต่แอร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าอากาศอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้คือเขาก็มาดูกันว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนอินเดียมีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างนะครับเขาก็มองกันว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่าในหลายหมู่บ้านแล้วก็หลายพื้นที่ที่อยู่ในอินเดียเนี่ยก็มีลักษณะที่ยังเข้าไม่ถึงพวกเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาเมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้นก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะครับผมแล้วก็ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ย ็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นความท้าทาย

0: ทายที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เรียกว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยก็ยังไม่รองรับเท่าที่ควรนะครับเขาก็บอกว่าในฤดูร้อนแต่ละปีเนี่ยอากาศอุณหภูมิเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยแม้แต่น้อยนะครับก็อย่างในปี2024เนี่ยก็เคยมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นไปถึง 49.9 องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนบ้านเราก็เรียกว่าไม่ได้หนีพ้นในเรื่องของปัญหาอากาศร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหลายๆประเทศด้วยแดดพัด
0: ร้อนใช่ใช่ใช่ครับ
1: ที่เราทราบกันอยู่แล้วก็แม้กระทั่งในยุโรปนะยุโรป
0: ใช่ใช่
1: ยุโรปร้อนมากแล้วมีฮีทเวฟด้วยนะที่เป็นข่าวอ่ะเนาะ
0: ครับอย่างวันนี้เองนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังเนี่ยผมฟังข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็บอกวันนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะครับที่เขาคาดการณ์กันโอ้ก็นี่เรียกว่าเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันด่วนเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการการรักษาพยาบาลเพราะว่าทุกหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเลยเนี่ยเรื่องคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่ต้องเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพนะครับผมจากอากาศร้อนคือหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอากาศร้อนก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่อันตรายแต่อย่างไรแต่จริงๆมันมีความสำคัญมากนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการฮีทสโตรกต่างๆด้วยนะครับ
1: อาเดียนจะพาคุณฟังมาที่บ้านเราคุณฟังค่ะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นอสมทจะเห็นไหมคะรอบอสมทเนี่ยคอนโดมิเนียมเต็มไปหมดเลยนะคุณแล้วก็ที่ใดที่มีไฟไอรถไฟฟ้าผ่านหรือว่า MRT ผ่านหรือ BTS เนี่ยก็จะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไอคอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็มีสถิติออกมานะคะว่าต่างจริงๆคอนโดมิเนียมนี่ตามกฎหมายเนี่ยคนต่างชาติก็สามารถจะซื้อได้นะเป็นเจ้าของได้นะยกเว้นที่ดินบ้านที่มีที่ดินนี่ก็ต่างชาติสามารถจะซื้อได้ที่คอนโดในกฎหมายก็เปิดกว้างไว้เนี่ยก็มีตัวเลขมาว่าต่างชาติซื้อคอนโดไทยตอนเนี้ยวูบลงนะมันลดไปต้อง 17% เนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วจีนก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันก็ลดลงอย่างแรงเลยเนี่ยนะคะแต่ว่ามันกลับกันนะอินเดียกับรัสเซียนี่เติบโตนะสวนทางกับทางจีนเลยเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขออกมาว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาติลดลงกว่า 17% ทั้งในแง่จำนวนหน่วยนะแล้วก็มูลค่าจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงเนี่ยนะแล้วก็กำลังซื้อจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักเนี่ยนะหดตัวอย่างรุนแรงเกือบ 40% นะเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาเองแล้วก็ข้อจำกัดด้านการเงินเนี่ยนะทีนี้มันสวนทางกันอันนี้เขาบอกตลาดจากรัสเซียและอินเดียนั้นกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยอินเดียนั้นมีอัตราการเติบโตของจำนวนหน่วยเนี่ยสูงสุดถึง 40% เนี่ยนะทีนี้จากข้อมูลที่มีการรวบรวมมาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติจำนวน 3,241 หน่วยลดลงกว่า 17% นะในช่วงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะขณะที่มูลค่าการโอนก็มีมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 13,464 ล้านบาทนะลดลง 17.9% แล้วก็มีพื้นที่รวมนะก็ 141,644 ตารางเมตรก็ลดลง 13.8% เนี่ยนะคะทีนี้เขาบอกว่างี้สาเหตุใหญ่ก็คือเศรษฐกิจของโลกที่มันชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวฉุดกำลังซื้อเนี่ยนะของจีนเนี่ยให้หดตัวลงเนี่ยนะคะนะมีการวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดเนี่ยนะมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ส่งผลให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการจับจ่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องคอนโดเนี่ยก็ปรากฏว่าแม้ว่าชาวจีนเนี่ยจะครองอันดับหนึ่งของผู้ซื้อคอนโดต่างชาติในไทยนะแต่ช่องว่างระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอื่นก็เริ่มแคบลงนะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดที่ไม่พึ่งพากลุ่มลูกค้าจีนเพียงประเทศเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วเนาะอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลับมีการพบว่าหลายสัญชาติก็มียอดโอนกรรมสิทธิ์เติบโตนะสวนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงโดยรัสเซียนั้นเป็นตลาดดาวเด่นเลยมียอดโอนไปแล้วเนี่ยนะเพิ่มขึ้น 33% มีมูลค่าถึง 1,665 ล้านบาทเนาะเพิ่มขึ้นถึง 68.7% ขณะที่อินเดีย

0: เอเชียเนี่ยมีอัตราเติบโตสูงสุดนะในกลุ่มท็อป10ด้วยจำนวนหน่วยโอนเนี่ยมากเพิ่มขึ้นถึง 40% เนี่ยนะคะรวมมูลค่าแล้ว353ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการค้นพบด้วยว่าอินเดียเนี่ยนะซื้อห้องชุดใหญ่ราคาสูงสุดด้วยนะนี่แสดงให้เห็นว่าคนอินเดียสนใจที่จะอาจจะเอาครอบครัวของเขามาอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคนอินเดียเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะซื้อคอนโดขนาดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ในราคาที่แบบอย่างที่บอกอ่ะอย่างน้อยๆก็5ล้านอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะต่อหน่วยเนี่ยนะคะงั้นก็เอามาฝากกันว่านี่เป็นเรื่องของสถานการณ์การซื้อคอนโดของต่างชาติเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะคะครู่เดียวค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนจะพาผู้นำไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอาร
2: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อารุณสวัสดิ์ครับ
3: ผมอารุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
3: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
3: รวมไปถึงการใช้ที่ดินจิตประเภทส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
3: สมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำที่ปล่อยทิ้งลงมากับการทำเหมืองแร่ห่างภาคเหนือจริงๆภาคเหนือของไทยแต่ก็เป็นภาคในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็รัฐฉานของพม่าที่มันเป็นเขตต่อเนื่องกันขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกสารหนูไอ้พวกสารโลหะเกลือปนอะไรพวกนี้ครับโลหะหนักพวกนี้นะครับมันยังเกินระดับมาตรฐานกว่า2 เท่า
1: ค่ะ
3: คือจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีนะครับคือแล้วคำว่าระดับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่ในนั้นนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่เจือจางที่สัตว์น้ำสามารถที่จะรับได
1: ้
3: นะแล้วก็เมื่อเรานับจับสัตว์น้ำนั้นมาบริโภคมันก็จะไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพและร่างกายรวมไปถึงถ้าสะสมนานเข้ามันก็ถึงชีวิตนะฮะก็ยังเกินระดับมาตรฐานนะฮะกว่า2 เท่ามีขนาดมาช่วงหน้าฝนถ้าลองคิดดูถ้ามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าสถานการณ์นี้ไม่เปลี่ยนหมายความว่าการถลุงต่างๆนานาการขุดค้นการพลิกผืนแผ่นดินเพื่อที่จะหาแร่พวกเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายากนะครับมันเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันไม่มีการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่ง

0: ีวิตของคน
1: โอ้โหตรงนี้อันตรายมากเลยนะอาจารย์นะดิฉันก็ลังมองอย่างนี้ว่าในเมื่อมันก็รู้ทั้งรู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องหาวิธีป้องกันน่ะเนาะอย่างเราทานอะไรเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะที่มันจะกันกรองนี่มันไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์เนี่ย
0: ก็การทำเรื่องนี้ได้มันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่การใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายนั้นอ่อนแอมาก
1: นั่นน่ะสิกฎหมายนี่อ่อนแอ
0: ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเมื่อรัฐอ่อนแอไปไม่ถึงมันก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอย่างยาวนานนะครับแล้วหาทางออกหรือว่าข้อตกลงระหว่างกันไม่ได้พอมันตกลงกันไม่ได้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมันก็หาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาใส่กันมันก็เสียอาวุธนั่นแหละนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกะเหรี่ยงนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะหม่องสิตูหม่องสิตูผู้นำกะเหรี่ยงคุดสมบัติกะเหรี่ยงคุดก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้กะเหรี่ยงเขาจะแยกกันถ้าเอาศาสนาก็คือฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์อีกฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาพุทธนะครับสาเหตุที่แยกกันเพราะศาสนาก็เพราะว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธนั้นเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนนะครับหรือว่าได้สิทธิประโยชน์มากกว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธก็ขนาดกะเหรี่ยงก็เอาเปรียบกันนะครับตามตัวอย่างนั้นก็ได้นะแล้วถ้านึกไม่ออกเวลาพูดถึงกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์คนไทยเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU Korean National Union เนี่ยนะครับ KNU แล้วก็คนรุ่นโบราณจะได้ยินชื่อบ่อยๆก็นายพลโบเมีย
1: คดี
0: นั่นแสดงว่าคุณดีละวันรุ่นโบราณ
1: เคยได้ยิน
0: คุณดีรักสร้างใช่ไหม
1: คุณดีรักเคยได้ยินไหมในบนบ่มเนี้ยเนี่ย
2: อันนี้ครั้งแรกคร
1: ับ ก็อยู่ในวงการข่าวด้วยดิฉันอยู่อสมทมานานเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะก็จะคุ้นเคยชื่อนี้แต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วชื่อนี้ไม่มีแล้วอาจารย์เด็กรุ่นใหม
0: ่ตายแล้วตายตั้งนานแล้วนะฮะอย่าไปตามหา
1: อย่าไปเจอในผลบ่มเนี่ยดิฉันตอนแรกคุณเกิดจำสัมผัสชื่อนี้บอกอู้ชื่อบ่มเนี่ยไอ้ชาติไหนกันแน่เลยอ๋อคือกะเหรี่ยง
0: ทุกวันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะได้ยินชื่อเนอร์ดามเนี่ยคุณเดรัสเคยได้ยินชื่อนี
2: ้นี่ก็ไม่เคยครับ
0: นาดามีเป็นลูกชาย
1: เป็นลูกชายของโบเมีย
2: ครับ
0: เป็นลูกชายแต่ทีนี้คือวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็คือโดยปกติแล้วพ่อเป็นใหญ่พอพ่อไม่อยู่ลูกก็จะต้องขึ้นมาแทนนะครับแต่ทีนี้ในกรณีของKNU เนี่ยโบเมียตายลูกไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: แต่จะอยู่ในระดับรองนะครับก็เนดานี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาแม้จะเรียนไม่ต้องพูดถึงภาษาก็ได้ไทยก็ดีอังกฤษก็ชัดแจ๋วเลยเขาก็เลยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์รอบด้านมากแต่ถ้ามองในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารขององค์กรนะฮะหรือว่าไปที่อยู่ในกะเหรี่ยงเคหรือนั้นเพียงแต่ว่าในฝ่ายที่เป็นกะเหรี่ยงด้วยกันเนี่ยก็แข่งแย่งนะครับแข่งแย่งการนำซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่านี่แหละครับพอมันเป็นผู้นำแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์ที่มากกว่าแล้วในขณะเดียวกันในความขัดแย้งในระดับการนับถือเชื่อถือทางศาสนาครับฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นแต่ผู้ใช้แรงงานเป็นหลักผู้ใช้แรงงานเป็นในระดับกลางลง

ล่างนะครับมันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีศัตรูนะฮะเข้ามายุแยงตะแคงรั่ว

0: เป็นอะไรนะครับ DKDA ก็แยกออกมาแล้วทีนี้ DKDA พอแยกออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยครับก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่ยุแยงแต่แฝงตัวแต่ฝ่ายที่มายุแยงก็ไม่ใช่ใครอีกนะครับก็คือศัตรูของ KNU ก็คือกองทัพพม่าก
1: องทัพพม่านี่เองใช่ค่ะ
0: คนแรกที่เข้ามายุแยงจะแข่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือนายพลขิมยุ่น
1: ขิมย
0: ุ่
1: น
0: คนรุ่นโบราณก็จะได้ยินชื่อนี้บ่อยอยู่นะครับคุณวิรัตไม่ได้ยินแน่นอน
1: ขิมยุ่นคุณวิรัตก็น่าจะได้ยินเหมือนกันนะ
2: คุณใช่ไหม
0: คุณใช่ไหม
2: ใช่ใช่อันนี้คุณครับ
0: โอเคก็ถ้าในอำนาจส่วนกลางของพม่าก็ที่จะปรากฏบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าชาติพันธุ์เนี่ยต้องควรทำข่าวชายแดนแล้วซึ่งจะได้เจอได้อะไรบ่อยนะฮ
1: ะ
0: ก็แตกกันออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแขกเจนก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้กระเดียงพุทธกระเดียงพุทธก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงคนที่เป็นกระเดียงนักสือพุทธเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาวุธติดไม้ติดมือแล้วก็มาเป็นอริกับกระเดียงด้วยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเดียงพุทธซึ่งมีกองทัพพม่าหนุนหลังเป็นพันธมิตรด้วยนะครับก็ได้ยึดครองเหนียวบดีก็ได้ยึดครองเหนียวบดีอยู่มาวันนึงนะครับกระเดียงพุทธ DKDA ก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่านี้
1: uh-huh.
0: และฉันจะต้องชิงคนกระเดียงมาอยู่กับฉันให้มากกว่าเดิม
1: uh-huh.
0: นั่นแหละมันก็เลยพัฒนาเจเคปัสนักเชเวโกโก
1: นี่ไง
0: กลุ่มจีนเทา
1: uh-huh.
0: นะครับก็คิดดูว่ามันจะร่ำรวยขนาดไหนไหมครับซื้ออาวุธซื้ออะไรเนี่ยแบบทันสมัยมาใส่เดิมเราจะยิงกันกับ KNU ต่อไป
1: uh-huh.
0: นะครับส่วน KNU นะครับลูกของผู้นำรุ่นเก่านะครับก็ไปแตกกับกลุ่มที่บริหารนะฮะบริหารสูงกว่าตัวเองนะครับในด้านนี้ก็เลยเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยไม่พอใจ KNU ด้วยกัน
1: อ๋อแล้วตั้งตัวไหมคะตั้งตัวขึ้นมาเน
0: ี่ยก็แยกออกมาตั้งตัวเป็นกอดตุเล
1: ่นี่กอดตุเล
0: ่กอดตุเล่นะฮะกอดตุเล่ก็แปลว่าแผ่นดินของกระเดียงนะครับก็แยกออกมาเป็นกอตุเดชนะครับเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้กระเดียนแยกเป็นสาม
1: แยกเป็นสามมาสามฝ่ายแล้ว
0: นะยิงสามฝ่ายก็ยิงกันเอง
1: โอ้
0: ยิงกันเองนะแล้วทีนี้พอมันยิงกันเองแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็ไม่เกิดเห็นไห
1: ม
0: การลงทุนจะสร้างโรงงานผลิตหรือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเหมือนเสือไปแล้วพอมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ความขัดแย้งมันจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็จะมีแต่พวกอาชญากรนี่แหละครับที่กล้าเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอาชญากรแก๊งนี้ใหญ่มากก็คือแก๊ง14
1: ค่ะ
0: หากินได้กับทุกกะเหรี่ยงนะครับCCK ที่ทำสแกมเมอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนทำอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถหากินกับกะเหรี่ยงคุดได้นะครับกะเหรี่ยงคุดต่อมาวันหนึ่งนะครับตัวเองใหญ่ขึ้นมาไม่เอาละฉันไม่อยากใช้ชื่อย่อว่ากะเหรี่ยงพุทธศาสนาประชาธิปไตยอีกต่อไปและไม่เอาละ DKDA นะครับบังสิตตูนะซึ่งเป็นพันเอกก็ยกตัวเองขึ้นเป็นนายพลแล้วเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนที่ดีกว่าฉันจะเป็นชาลเลนจ์ National Army
1: ว้าวอ่า
0: ฮะก็เปลี่ยนแล้วนะฮะก็คือชัดเจนเลยนะครับพอชัดเจนแล้วก็มันก็อันหนึ่งก็จะเป็น KNU ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น KNA
0: เป็น KNA นะครับแล้วก็ต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าไทยใหญ่ก็แตกกันอยู่นะนะครับก็จะมีไทยใหญ่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับ ก็ดึงพันธมิตรฝ่ายใต้มาซะ

0: แล้วก็ทำมาหากินด้วยกันแบ่งผลประโยชน
1: ์
0: มันก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับ 4K พวกที่ทำสแกมเมอร์ก็ไปทำแบล็คเอิร์ธด้วยในเวลา
1: โอ้นี่
0: ครับเราจะเบรก
1: เราจะพักสักครู่นะคะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะแหมมันชลมุนชลเกและไอ้ตั้งมันแตกแยกออกไปด้วยมันเดี๋ยวดึงนู่นดึงนี่เข้ามาร่วมนะมันไม่วุ่นวายไปหมดหรอคะอาจารย์คะเนี่ย KN AKNU เนี่ยนะ
0: ใช่ก็มารวมมาตุ้ม
1: มารวมมารุ่มนะไทยยงไทยใหญ่ฝ่ายเนื้อฝ่ายใต้ที่อาจารย์เล่ามานะเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าที่เขาตั้งไอ้เนี่ย NGO ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เป็นกะเหรี่ยงฝ่ายไหนนะอาจารย
0: ์ก็ต้องเอาฝ่ายที่คุยกันดูเรื่อง
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดนะครับคณะที่ฉันอยากจะสร้างอีกองค์กร
1: อีกหนึ่งอีกหนึ่ง
0: คือไม่อยากให้กะเหรี่ยงขัดแย้งกันเองครับก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคณะอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงแล้วทีนี
1: ้
0: ยังไม่ปรากฏว่า KNU KNA คอร์ตูเนเนี่ยให้ความสำคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับ
1: โอ้
0: แล้วทีนี้ผมจะโยงเข้าไปตอนที่คุณวิรวรรณถาม
1: คร
0: ับถ้าเกิดว่าในวันที่เขาเปิดนะผมไปสืบค้นมานะครับจริงๆเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างทางการไทยกับทางการจีนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแต่มันไม่มีคำว่าพม่าอยู่ในนั้นนะครับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
1: อ๋อฮะ
0: ก็เป็นของทางยศก็ของทางการนี่แหละนะครับแล้วในวันที่ไปเปิดเนี่ยเขาไปเปิดภาคปฏิบัติการในสนามเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยภาคสนา
1: ม
0: แม่สอดเป้าหมายก็คือเนี่ยนะครับก็คือเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยืนนะครับก็นี่แหละครับกะเหรี่ยงก็จะมีคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงนี่นะครับเข้ามาร่วมประชุ
1: ม
0: แล้วก็มีตัวแทนของกองกำลังไทยใหญ่ตอนนี้กำลังไทยใหญ่ทั้งสองกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยได้สงบศึกกันแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสงบศึกกันแล้วแต่ก็ยังต้องหาเงินนะครับก็ยังต้องหาเงิน
1: แล้วเขาจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุติการสู้รบอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คงอีกนานนะครับเพราะฉันมีกองกำลังเพราะฉันจะต้องการเป็นใหญ
1: ่ใช่ไหมครับต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ
0: ่ถ้าหยุดยิงแล้วฉันไปเป็นรองไงฉันก็ไม่เป็น แล้วก็การสูญเสียผลประโยชน์และตราบใดนะครับที่มันยังมีทางทำมาหากินนะครับไอ้ความแตกแยกภายใต้ความยังมีทรัพยากรให้ถลุงและยังมีคนต้องการทรัพยากรที่ผมบอกว่ามันมันลุมมาตุ้มก็คือในเขตรักษาก็มีเหมืองเพื่อขุดค้นเอาแร่หายากนะครับในเขตยึดครองของไทยใหญ่ก็
1: ม
0: ีในเขตยึดครองของว้าก็
1: ม
0: ีในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงก็มีโดยไม่ที่ผมบอกว่าไม่ต้องศึกษาวิ

0: ดค้นแล้วก็แยกแร่ออกมาได้เลยนะครับนี่แหละที่เกินไปว่าทำไมไอ้พวกสารโลหะพวกสารหนูสารอะไรเนี่ยมันไหลลงสู่
1: ในน
0: ้
1: ำ
0: แล้วปลาแค่เนี่ยจะเป็นตุ่มตะปุ่มตะปับ
1: แล้วก็
0: เป็นพยาธิไปไหมนะครับ
1: รัฐบาลเมียนมาก็ไม่สามารถจะเข้าไปจัดการอะไรได้หรอกนะอาจารย์
0: ไม่ได้ครับก็เพราะว่าบันเดียวได้แค่ว่าสร้างพันธมิตรนะก็คือกะเหรี่ยงพุทธนะครับ DJBA ที่ตั้งชื่อใหม่เป็น Karen National Army แล้วเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าถึงที่สุดแล้วฉันก็ยังต้องสิ้นตัวเองส่วนพม่าเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับพอกองกำลังต่างคนต่างใหญ่ต่างมีโอกาสนะครับที่จะหาผลประโยชน์มันก็ต้องทำแล้วทีนี้ที่มันโตกตลกนะครับที่ผมบอกว่ามันบรรลุมาตุ้มนะครับก็คือทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยก็เห็นปัญหาอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะไปสร้างสันติภาพครับแล้วก็มันไม่เกิดสันติภาพแน่นอนเพราะว่ามาประชุมไม่ครบนะครับมาเป็นองค์ประกอบไม่ครบนะฮะพอมาไม่ครบเนี่ยมันมาเป็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็สองฝ่ายซึ่งไม่สามารถคุมอีกสองสามฝ่ายได้นะฮะมันก็จะยิงกันต่อไปเมื่อยิงกันต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทรัพยากรหาสินค้าเพื่อที่จะได้เงินมาพอได้เงินมาก็ต้องแต่งร่างเป็นอาวุธนะครับที่ผมบอกว่ามันมาตุ้มก็คือว่า 14K ทำเหมืองแร่เอิร์ธโดยไม่ต้องป้องกันผลกระทบด้านเสียงแหวกล้อมนะฮะแล้ว 14K ทำแร่เอิร์ธแล้วเอาแร่เอิร์ธไปไหนนะครับส่งไปที่เหมืองจีนนะครับถ้าจริงๆถ้าผมเป็นผู้นำจีนนะผมจะไม่ตั้งหน่วยวิจัยให้มันยากผมไม่รับซื้อแหละแจกบุญอีกจริงไหมครับ
1: แต่จีนก็อยากจะได้ก็อยากไปขายได้
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับก็แต่ฉันอยากได้อยู่แหละเนี่ยมันสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลักของฉันมันสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับของฉันนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดูมาตุ้มแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นก็คือว่าศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนมันเป็นความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงของฝ่ายไทยที่ต้องการจะแก้ปัญหาในตรงนั้นเน้นในเรื่องสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับแต่เมื่อมันสร้างสันติภาพไม่ได้ตราบใดที่ความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ยังอยู่และความขัดแย้งมันสืบต่อไปได้ก็เพราะว่ามันยังมีทางทำมาหากินและเอาผลประโยชน์ที่ได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกำนั้นไปซื้ออาวุธแล้วก็มาไล่ยิงกันต่อนะครับแล้วมันมาดูมาตุ้มยิ่งกว่านั้นนะอาวุธที่เอามาไล่ยิงกันก็ซื้อมาจากจีน มันอะไรเนี่ย นะครับก็ซื้อมาจากจีนนะครับแล้วกรณีนี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่ง จำได้ใช่ไหมครับที่ไปปราบจีนเอา 14K ที่เคเกตปาร์คแล้วก็เชเวโกโก ที่มันเป็นรังใหญ่ของสแกเบอร
1: ์
0: นะครับหนิวจงอี้มือปราบใหญ่ของจีนเนี่ย มาเองแล้วมาร่วมมือกับไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกกระเหรี่ยงหลอก กระเหรี่ยงกุดหลอกนะครับนี่ให้ปาดแล้วนะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมาหลายพันคนนะครับส่วนในจีนหัวโจกเนี่ยเอาไปหลบก่อนชั่วคราวนะครับเราก็ตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรสารพัดใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นไม่ถึง2สัปดาห์ครับมันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันไม่เอาสายอินเทอร์เน็ตจากใครแล้วนะครับมันใช้สตาร์ลิง
1: ก์
0: เข้าใจแล้วครับสตาร์ลิงก์ก็ของอีลอนมัสก์นะครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยมาบานปลายขึ้นก็คือยังสามารถสแกมแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดจากแก๊ง 14K ที่ทำสแกมเมอร์ก็คือคนจีน นั่นแหละครับทางการพูดหลังบ้านนะครับจีนเนี่ยไปคุยกับกองทัพพม่าบอก

0: ว่าต้องปราบนั่นแหละครับคือการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ใส่ทั้งเจเจปาร์คและเฉลยกกโ
1: ผ
0: ล่ลองนึกดูนะครับเฉพาะเจเจปาร์คอาคารที่ถูกระเบิดถล่มเนี่ย มี 148 อาคาร
1: โอ้ฮะ
0: อันนี้เกเกปาร์คนะครับส่วนเชเวก็โกนี่70กว่าอาคารนั่นแหละในห้วงที่เราเห็นคนจีนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมานั่นนะครับแล้วก็หอบเงินกันมานี่ขนาดตัวกระจกนะครับยังโคกเงินมาในระดับหลายล้านส่วนนอกนั้นมันจะขนาดไหนแล้วทีนี้ทุกวันนี้จีนตั้งตัวได้แล้วนะครับก็คือสกัดกั้นอาชันถล่มแล้วทีนี้ฉันก็เอาเทคโนโลยีมาป้องกันคนของฉันไม่สามารถที่จะมีสแกมจากข้างนอกเข้าไปข้างในจีนได้อีกต่อไปนะครับจีนก็จะลดบทบาทในการปราบสแกมเมอร์ลงนะครับส
1: ่
0: วนไอ้พวกที่ไม่อยากถูกจีนปราบเนี่ยก็จะมีกฎเหล็กห้ามสแกมเข้าไปในประเทศจีนส่วนนอกนั้นฟรีสไตล์ทั้งโลกเลย
1: จะไปทำกับประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามไม่ต้องเข้ามาในจีน
0: กันต่อนั่นแหละครับเพื่อทำกันต่อ
1: ก็เดี๋ยวไปอยู่กันกัมพูชาเยอะแยะไปหมดเลยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะ
0: ตอนนี้คุณเต็นทำเองครับที่กัมพูชานะครับกฎเหล็กเช่นเดียวกันห้ามสแกมไปที่จีนนะครับนอกนั้นฟรีสไตล์นะครับถ้าสังเกตเราจะมีโทรศัพท์กลับมาแล้วนะเขาคิดถึงเราอยู่นะก็หาเงินกันต่อไปในขนาดที่ 14K ก็แตกลายออกไปทำแบร์เอิร์ธนะครับเอาเงินอินสตาแกรมนี่แหละไปลงนะครับแล้วก็ถ้า 10,000 ชนกลุ่มน้อยอยากจะได้อาวุธเหลือก็ 14K จัดหาให้เห็นไหมมันประดุมมาตุ้มเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันต้องมีการเจรจาที่เป็นทางการระหว่างไทยพม่าจีนถ้าจะเอาเฉพาะในกรณีที่ไล่เดียงมันแต่จริงๆมันภัยพิบัติมันกว้างกว่านั้นนะครับมีอะไรอีกสู้ดีคอนติเนียล
1: ก็ต้องต่อไปนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะกำลังแหมหน้าติดตามกันทีเหมือนกับหนังม้วนใหญ่เลยอาจารย์นะขอบค่ะ
0: ก็เอาไปทำแม็กซี่ดวงเล่นเลย
1: นั่นแหละอาจารย์ขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์คะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: แล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าแต่ว่ารายการเรามีทุกวันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สลับกันหมุนเวียนมาทำหน้าที่รายงานข่าวที่น่าสนใจขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์พ่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พ่วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ

0: ันนี้ก็พบกันเราก็มาถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเราวันนี้คุณขวัญ
1: วันที่21มิถุนายนค่ะแม่อาจารย์เชียร์บอลลืมวันลืมคืนเลยนะคะ
0: ทำไม
1: เมื่อคืนดูเนเธอร์แลนด์ปะคะ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฟุตบอลอย่างเดียวนะ
1: วอลเลย์บอลก็เยี่ยมค่ะ
0: เป็นแฟนสาวไทย
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยเข้าใจญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็ญี่ปุ่นไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะ
1: ชีวิตคนเรามันต้องแพ้บ้างเหรอคะอาจารย
0: ์จู่ๆก็มาแพ้โดมินิกันซ
1: ึ่
0: งอยู่ลำดับสุดท้ายอ่ะและผมก็เลยมานึกย้อนอดีตอ่ะตอนนั้นไทยจะได้ไปโอลิมปิกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าผลแพ้ชนะมันไม่ออกมา3-2อ่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นทำไงรู้ผลแพ้ชนะออกมา3-2ไทยเลยไม่ได้ไปโอลิมปิกยังไง
1: มันอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะจันนะ
0: มันอาจจะโดยบังเอิญหรือยังไงแต่ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนบ้านเดียวกับเรา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสินค้าเกษตรทุกวันเนี้ยเราก็ไปญี่ปุ่นทุกวันนะฮะ
1: ค่ะก็ที่เห็นที่แน่นอนสำหรับ
0: ก
1: ็ขวัญไม่ได้ดูบอลอาจารย์มันดึกมากขวัญร่างกายไม่ไหวค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยต้องมาจัดรายการข่าวหน้าหนึ่งกับภูเบศสุนีด้วยอะค่ะอาจารย์
0: อืม
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นยาก
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ว่าแฟนรายการหลายท่านไลน์มาที่ผมเยอะนะเป็นห่วงเป็นกังวลอาจารย
1: ์ดูแลสุขภาพ
0: ผมจะเรียนให้ท่านสบายใจอย่างนี้คือบางครั้งผมก็ดูบอลและบ่อยครั้งที่บอลก็ดูผม
1: อ๋อผัดกันดูนะคะอาจารย
0: ์คุณขวัญเข้าใจไหมหมายความว่า
1: อาจารย์ก็เปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนแล้วทีวีก็ดูอาจารย์นั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือร่างกายผมพร้อมดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ดูคู่ไม่สำคัญผมก็เปิดฟุตบอลไว้เครื่องปิดเสียงไว้แล้วผมก็มาฟังข่าวสารบ้านเมืองอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลครับแต่จะว่าไม่ต้องเป็นกังวลวันนี้ก็มีเรื่องมาเตือนแฟนรายการอยู่นิดหนึ่ง
1: เรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เกือบไปแล้ว คือจู่ๆก็ท้องเสียรุนแรงมากมูลเหตุมันเป็นยังไงครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือการที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะเวลาเราไปซื้อของจากตลาดมา
1: ค่ะ
0: ผมสมมตินะสมมติข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: สมมติเราไปซื้อมาความรู้สึกเราก็ต้องรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของใหม่ของเราใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแต่เก่ามาเมื่อคืนหรือเปล่า
0: ไม่เพราะเรากินไม่ทัน
1: ค่ะ
0: เราก็แช่ตู้เย็นไว้อีกหนึ่งวันเราถึงจะหยิบมากินแต
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ได้กินทันทีนะเราก็ต้มเห็นเขาต้มเพื่อจะได้เคี้ยวง่าย
1: ค่ะ
0: ผลปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานตอนเช้าปวดท้องแล้วอยู่คนเดียวจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนอะไรต่ออะไรย่ำแย่เลยสุดท้ายเนี่ยประธานท่านเราพูดแล้วกับบางท่านทานอาหารอยู่ผมขออภัยนะผมเนี่ยเคยถ่ายรถกางเกงเมื่อตอนอายุ10 ขวบแต่เมื่อวานเนี่ยมันสู้ไม่ไหวเลยคุณขวัญ
1: อาจารย์ไปหาหมอบ้างยังคะเนี่ย
0: ไม่ฮะใช้เมียเป็นหมอ ทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ปรุงอาหารทำเองเนี่ยนะเวลาไปซื้ออาหารมาจากตลาดเนี่ยแล้วในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าไก่เนี่ยอาหารเนี่ยคือของปัจจุบันใช่ไหม
1: ของใหม่ของเราแหละอาจารย์เวลาเราไปซื้อมาเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นของค้างเก่าไอ้นี่คือผลจากเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีทีนี้ผมมีคำถามยากอยู่คำถามนึงก่อนจะไปเรื่องยางเนาะ
1: ได้ค่ะเพราะวันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะ
0: ถ้าอาจารย์ต้องบริหารประเทศจะอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีคนถามผมบอกจะให้มันนี่ผมบอกก็ไม่เห็นยากเลย

0: บอกอย่างนั้นเลยเหรอบอกใช่บอกผมสมัยเป็นอาจารย์นะผมเห็นนิสิตมาลอกข้อสอบกันผมเห็นนิสิตมาลอกการบ้านกันเอาคุณก็ลอกการบ้านที่คุณก็ไปดูซิว่าประเทศไทยไอ้ตอนยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองอ่ะเขาทำยังไง
1: ค่ะ
0: คุณลอกมาเลยคุณก็ไปส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านล้านบาทคุณก็เพิ่มไปเป็น5ล้านบาทคุณก็ลอกเขาไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวไม่ต้องไปคิดเอาไปของใครเขาทำตามนั้นแหละนะอันนี้ผมก็พูดเขาไปอย่างนี้ไม่รู้ถูกผิดขออภัยไม่อยากไปยุ่งเรื่องการบ้านการเมืองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสมัยหนึ่งผมเคยพูดบอกเรากลัวแต่เวียดนามกลัวแต่เวียดนามแต่วันนี้เรื่องที่เรากลัวมันก็เป็นจริงแล้วแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะเสถียรภาพทางการเมืองของเราไม่เหมือนเขานะครับเราก็เลยมีปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆนะไอ้ใครกินข้าวปลาอาหารตะกะตะกามมูมามเนี่ย พ่อแก่แม่เฒ่าก็จะด่าลูกหลานว่ามึงนี่ทำอะไรมันมูมามจริงวิอะไรเงี้ยก็อย่ามูมามกันมากก็แค่นั้นแหละบ้านเมืองก็จะดีขึ้นเอง
1: ค่ะ
0: ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกัน
1: ได้เลยค่ะเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงเบรกแรกเลยก็คือเรื่องสวนยางกับทุเรียนนะคะก็ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรก็สามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 ค่ะตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็มีพี่สุภชัยนะคะคุณพงศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะทักทายกันเข้ามาคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามด้านการเกษตรมาถามอาจารย์บ้วนได้เลยนะคะเดี๋ยวปันทยอยถามอาจารย์สูงให้ภายในช่วงเบรกของรายการนี่แหละค่ะสำหรับเรื่องที่จะชวนอาจารย์พูดคุยกันก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอาจารย์คะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกสวนยางชงแก้กฎหมายแบ่งแปลงปลูกทุเรียนด้วยหรือเอาแปลงยางเนี่ยไปปลูกทุเรียนแบบเหมือนเสริมในแนวยางอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ปลูกพืชเพื่อส่งเสริมมูลค่าเพื่อที่จะรับเงินสงเคราะห์ไร่ละ 20,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยโดยที่มีคุณโกศลบุญคงค่ะรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโต๊ะหารือกันนะคะถึงเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณสมศักดิ์ก็ได้มีการสั่งประเด็นสำคัญก็คือเปลี่ยนเรื่องของสวนยางเนี่ยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกพืชมูลค่าสูงได้ในพื้นที่สวนยางว่าจะมีแนวชัดเจนมีแนวในการทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็พูดถึงพืชเศรษฐกิจพืชนึงขึ้นมานะคะก็คือทุเรียนว่าถ้าปลูกเสริมในสวนยางเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่แล้วก็เพื่อที่จะไปรับเงินตัวของเงินสงเคราะห์นะคะไร่ละ 20,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสมศักดิ์นะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มองว่าจะช่วยให้ชาวสวนเนี่ยมีเงินทุนในการตั้งต้นสร้างรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแต่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราเนี่ยมันทำไม่ได้นะถ้าแบบเหมือนกับว่าเป็นชาวสวนมืออาชีพอะค่ะจริงๆแล้วปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอาจารย์แล้วในสวนยางพาราเนี่ยพืชอะไรที่ปลูกเสริมได้บ้างได้ดีเพราะว่าอาถ้าอย่างยกตัวอย่างในที่ขวัญเคยเห็นแล้วกันนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบางสวนเนี่ยบางพื้นที่ของสวนยางพาราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรไปปลูกเป็นมังคุดบ้างหรือว่าเป็นต้นขวัญเคยเห็นเขาเรียกอะไรนะคะตัวแบบเหมือนละมุดอะไรทำนองนี้อาจารย์คือขวัญไม่แน่ใจว่ามันปลูกได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชขวัญเคยเห็นสองพืชอันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะครับคุณขวัญแยกไปสองประเด็นผมเข้าใจว่าที่เขาประชุมกันนะหมายความว่าปกติถ้าจะได้รับการสงเคราะห์สวนยางนะก็จะต้องเป็นสวนยางถ้าเป็นพืชอื่นเนี่ยจำไม่ได้ทีนี้ก็เกิดแนวคิดบอกว่าปัจจุบันราคายางอาจจะไม่ดีมาก

0: แล้วก็พืชที่มีราคาดีแนวโน้มตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนก็เลยเกิดพูดกันถึงเรื่องทุเรียนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องแยกเป็นสองประเด็นนะฮะคืออย่างเงี้ยโดยเป้าหมายหลักก็คงเจตนาดีแล้วว่าจะ
1: เพิ่ม
0: รายได้ยังไงให้ก
1: ับ
0: พี่น้องชาวสวนทุเรียนพี่น้องชาวสวนยางนะฮะเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเราดูที่เจตนาก่อนนะแต่ถ้าทางวิชาการในการที่จะเอาทุเรียนมาปลูกกับยางพาราเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสองลักษณะหรือลักษณะที่หนึ่งถ้าเป็นสวนยางอยู
1: ่
0: แล้วก็จะเอาทุเรียนเนี่ยไปปลูกแทรกในสวนยางเนี่ยอันนี้ก็ยืนยัน 100% ว่าไม่ได้เพราะว่า 1. ร่มเกินไปแล้วก็การระบายอากาศไม่ดีนะฮะแล้วก็จะมีเชื้อโรคที่ในสวนทุเรียนเนี่ยจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอร่าอยู่หลายชนิดอย่างถ้าเป็นลำต้นเน่าของยางชำถุงก็จะเป็นไฟทอปเทอร่านิโคเทียเน่หรือถ้าโรคสำคัญของยางพาราอย่างโรคใบร่วงก็จะมีไฟทอปเทอราโบทิโอซาไฟทอปเทอราทามิโอลานะนิโคเทียเน่อะไรเนี่ยรวมทั้งอีกหลายตัวนะฮะพาราซิติก้าคือเรื่องในโรคเน่าของส้มเนี่ยพาราซิติก้าที่โรคเน่าทุเรียนโคนเน่าของทุเรียนเนี่ยคือไฟทอปเทอราทามิโอลาก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าในสวนยางเราเอายางออกบางส่วนแล้วจะไปปลูกทุเรียนเนี่ยอันนี้กรณีที่สองนะคือไม่ปลูกแทรกละจะไปเปลี่ยนจากสวนยางไปเป็นสวนทุเรียนก็หมายว่ามีทั้งสวนยาง
1: ม
0: ีทั้งสวนทุเรียนอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายในแง่ว่าต้องมั่นใจว่าสวนนั้นน่ะไม่มีเชื้อไฟทอปเทอราอยู่เพราะว่าถ้าไปปลูกทุเรียนทุเรียนก็เป็นพืชอาศัยของเชื้อชนิดเดียวกันแต่ถ้าจะทำเมื่อคุณโละพื้นที่นั้นออกเรียบร้อยเก็บตอไม้อะไรต่ออะไรออกหมดเนี่ยก็จะต้องใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าไทโคเดอร์มาเอามาคลุกเคล้ากับดินแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเชื้อไฟทอปเทอราอันนี้หมายความว่าถ้าต้องการจะปลูกทุเรียนจริงๆจะต้องทำแบบนี้นะครับคุณขวัญ
1: อาจารย์ถ้าเป็นแบบตอนนี้นะขวัญมี
0: ว่าม
1: ีสวนยางพาราอยู่แล้วต้นยางมันแก่มันเก่าและมันเหมือนว่าตัดต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เหมือนโค่นสวนยางทั้งหมดเลยแล้วอยากเปลี่ยนแปลงเป็นสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมยังไงบ้างเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เข้าข่ายสงเคราะห์ของยางแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่ปลูกยางแล้ว
1: ก็หันไปปลูกทุเรียนแทนอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะปลูกอะไรที่เป็นไม้ผลก็จะต้องเก็บตอไม้อะไรต่ออะไรออกหมดแล้วถ้าถามใจผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องเรียกว่าเปลี่ยนจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ไถกลบเนี่ยผมว่าเว้นพื้นที่ไปสักประมาณสักครึ่งปีอะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโรงงานปุ๋ยก่อนแล้วคิดจะปลูกอะไร
1: ปรับดินก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็คิดจะปลูกอะไรก็ค่อยว่ากันไปตามนั้นแต่โดยปกติทั่วไปดินในสวนยางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าใบยางมันร่วงมาให้ทุกป
1: ี
0: แล้วเราไม่เคยเผาทิ้งอยู่แล้ว
1: นะ
0: แต่ว่าต้องดูว่าในสวนยางที่เราปลูกเนี่ยมันเคยมีโรคอะไรรุนแรงเช่นที่ผมเห็นหลักๆนะฮะก็จะมีอย่างไฟทอปเทอราสาเหตุโรคใบร่วงสาเหตุโรคลำต้นเน่าของยางหรือแม้กระทั่งอาการโรคที่เรียกโรคเส้นดำนะก็เป็นไฟทอปเทอราอีกตัวหนึ่งโบทิโอซานะฮะอันนี้จะมักจะเกิดกับกรณีหน้ายางที่เรากรีดอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกชนิดหนึ่ง

0: ที่จะสร้างปัญหาต่อเนื่องในพืชอื่นได้ก็คือว่าถ้าสวนยางนั้นมีโรคที่เรียกว่าโรครากแดงโรครากขาวโรครากน้ำตาลซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราลักษณะเวลาต้นตายเนี่ยเชื้อรามันจะสร้างเป็นเหมือนเห็ดหิ้งนะเกาะติดอยู่กับโคนต้นยางอันนี้มันก็จะเป็นกับไม้ผลได้หลายชนิดแล้วก็ศัตรูอีก2ตัวก็คือหนอนทรายหนอนทรายนี่จะเป็นหนอนที่อยู่ในดินที่จะกัดกินรากยางนะครับกับปลวกเนี่ยจะมี 3-4 ตัวเนี่ยที่จะพิจารณาแต่ว่าวันนี้คุณขวัญครับผมจะนำเสนอว่าถ้าเรามีสวนยางอยู่เนี่ยแล้วเราจะเพิ่มรายได้ทั้งที่ยังเป็นยางอยู่เนี่ยนะผมว่ามีแนวทางอยู่2ประการก
1: ็
0: คือประการที่1เรื่องของยางเรื่องของตลาดยางต
1: ้
0: องให้คนบ้านเราเนี่ยไปเจรจากับประเทศทุกประเทศที่ปลูกยางเนี่ยแล้วมาทำตลาดร่วมแล้วคุมปริมาณยางเหมือนกับที่โอเปกเขาเคยคุมน้ำมัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะอันนี้คือตลาดร่วมในระดับโลกและยางเนี่ยจากที่เคยปลูกไม่กี่ประเทศสมัยหนึ่งชาติหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็มาแกล้งด้วยการกระทุ้งราคาขึ้นไปเกือบ200ก
1: ็
0: ทำให้ทุกที่ทั่วโลกปลูกยางกันหมดตั้งแต่นั้นมายางตลาดยางก็พังเลย
1: ค่ะแต่คุณชวลิตนี่ส่งมาข้อความใน Facebook Live อาจารย์บอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำยางขี้ยางราคาสูงขึ้นกว่าเดิมผมสอบถามจากเกษตรกรมาครับอันนี้อาจารย์ชวลิตแจ้งมานะคะ
0: อันนี้ก็ดีก็ขอบคุณมากนะครับที่แจ้งทีนี้อย่างนี้คุณขวัญครับวิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางนะมันทำได้สองช่วงคือยางพาราเนี่ยจะกรีดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา 5-7 ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประมาณ
0: คือต้องวัดจากโคนต้นเนี่ยขึ้นไปที่ระดับเม็ดครึ่งถ้าเม็ดครึ่งแล้วเราเอาเชือกเนี่ยพันรอบต้นยาง
1: ค่ะ
0: ถ้าได้50เซนนะก็แปลว่าเปิดกรีดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น3ปีแรกเนี่ยมันก็จะมีที่โล่งเยอะแยะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็โล่งแล้วก็แดด
0: ยังไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ร่มเงาเพ
1: ราะว่าใบยางมันยังไม่เยอะมันยังไม่คลุมแบบเหมือนกับว่าเหมือนยังมีแดดส่องสว่างถึงพื้นดินระหว่างต้นยางอะค่ะอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลูกนะถ้าเป็นพืชล้มลุกอย่างสับปะรดข้าวไร่ข้าวโพดหวานหญ้าลูซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ปลูกแซมได้เลยแต่ต้องห่างจากต้นยางเนี่ยเมตรครึ่งปกติยางเราปลูกระหว่างแถวใน7เมตรต้องห่างมาข้างละเมตรครึ่งก็แปลว่าหมดไป3เมตรใช่ไหมฮะเหลืออีก4เมตรตรงกลางคุณก็ใช้ตรงนั้นปลูกแต่ถ้าคุณท้องคุณขวัญจะปลูกไม้ผลอย่างกล้วยมะละกออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ 1-2 แถวให้ห่างจากต้นยางมาประมาณ2เมตรครึ่งนะครับหรือถ้าคุณขวัญจะปลูกพืชบำรุงดินก็ปลูกพืชตระกูลถั่วไปเลยนะคาโลโปโกเนียมเซนโทซิมาเพอร์ลาเลียหรือจะเป็นถั่วอีกสารพัดชนิดซีลูเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่พืชที่ไม่ควรเอาไปปลูกนะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: พืชตระกูลถั่วต้องเว้นระยะจากต้นยางไหมคะ
0: ไม่จำเป็นเลยนี
1: ่
0: เพราะว่าพืชตระกูลถั่วนี่แต่ว่าถ้ามันไปใกล้ต้นยางมากตอนที่เราไถกลบมันจะยาก
1: ค่ะ
0: ผมว่าเอาอย่างน้อยสักเมตรหนึ่งก็ได้อ่ะ
1: มันจะเจอรากต้นยางนะอาจารย์นะถ้าไถกลบ
0: ใช่ใช่เวลาตอนไถกลบนะแต่พืชที่ต้องไม่เอาไปปลูกนะ 1. มันสำปะหลัง 2. อ้อย 3. ละหุ่งเนื่องจากว่ามันมีศัตรูพืชที่เป็นพืชอาศัยซึ่งกันและกันกับยางพาราไอ้นี่คือการหารายได้

0: ที่ก่อนที่จะเปิดเครดิตหมายความว่าในระยะ3ปีแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญเรียกว่าเป็นร่มแล้วเราสร้างพุ่มของต้นยางเรียบร้อยแล้วก็เป็นต้นเรียบร้อยแล้วแล้วคุณขวัญต้องขายของหรือยัง
1: อีก2นาทีกัน
0: 2นาทีนะโอเคทันคือถ้าเป็นร่มเงาแล้วเนี่ยนะเราก็ใช้พื้นที่ใต้ร่มสวนยางเนี่ยมาหารายได้ครับเราก็ปลูกพืชที่ชอบร่มๆเช่นหน้าวัวเปลวเทียนต้นธรรมรักษาที่เรียกว่าเฮลิโคเนียหรือพืชตระกูลขิงข่าขมิ้นอันเนี้ยเราก็ปลูกได้โดยให้ห่างจากแถวยางเม็ดครึ่งบางคนก็ปลูกผักเลี้ยงคุณขวัญคงรู้จักดี
1: ชอบเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ห่างจากแถวยาง2เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นไม้ผลอย่างระกำสะกำหรือสละหม้อสละเนินวงอะไรก็ตามเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องใช้แถวเดียวเลยตรงกลางระหว่างแถวยางโดยระยะระหว่างต้นก็ประมาณ 5-6 เมตรนะครับหรือถ้าจะปลูกไม้ป่าแทรกนะก็จะเป็นพวกสะดาวเทียมพยอมยมหอมมะฮอกกานีไม้เขี้ยมอันนี้ก็ปลูกแทรกในแถวยางอย่างเงี้ย ก็สามารถเจริญเติบโตได้หรือว่าคุณขวัญจะใช้ใต้ร่มยางเนี่ยเล
1: ี้
0: ยงโคเลี้ยงแกะนะแกะก็กินหญ้าด้วยนะครับหรือจะเลี้ยงสัตว์ปีกหรือจะเลี้ยงผึ้งคนบอกเลี้ยงผึ้งได้เหรอได้ครับเพราะที่ใบยางที่ใบยางเนี่ยมันมีต่อมน้ำยาง
1: ค
0: ่ะสามารถเลี้ยงผึ้งได้และที่สำคัญนะใบยางพาราเนี่ยถ้าเอาไปแช่ตามกระบวนการนะแล้วมันเหลือแต่เส้นใบอ่ะเขาก็เอามาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นดอกไม้ปลอมอ่ะ
1: ใช่ผมเคยเห็นทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็เพิ่มมูลค่าไปได้อีกทางด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกันในข้อที่2ต่อว่าเอ๊ะในสวนยางมันทำอะไรได้ต่อเนื่องบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญฟังข้อมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะอย่ารอให้คุณหมอต้องสั่งห้ามทานว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยหาตัวช่วยนะคะวันนี้เรามีหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811มาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะเพราะมันเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ว่ายังคงความกรอบแบบสับไว้เลยนะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรแล้วก็ใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะคะมีมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,00090บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพของท่านวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็เรามาต่อกันเลยนะคะว่าในสวนยางพาราเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็สามารถปลูกได้หลายพืชพันธุ์เลยทีเดียวแล้วก็ทั้งถั่วทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็มีตัวถ้าเป็นร่มแล้วมีหน้าวัวมีเรื่องของพืชที่ชอบความแบบเหมือนว่าไม่ได้ต้องการแสงแดดมากนักขมิ้นข่าอะไรทำนองนี้ก็ปลูกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับคุณขวัญครับอย่างสวนยางที่ร่มแล้วเนี่ย ไม้ร่มที่มีราคาแพงนะฮะอย่างดาลาขิงแดง

0: นะอันนี้เป็นไม้ดอกที่มีราคาและสมัยที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกยางในสมัยนั้นยังไม่เป็นการยางนะครับอยู่ในสถาบันวิจัยยางอยู่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยผมก็ไปเห็นเขาปลูกต้นเปลวเทียนเปลวเทียนก็คล้ายๆกับหน้าวัวเนี่ยที่สวนสถานีวิจัยยางที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เห็นเขาปลูกขิงอินโดขิงอินโดนี่คนบ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือถ้าเป็นขิงบ้านเราต้นมันตั้งตรงแต่ขิงอินโดนี่มันจะออกโค้งๆหน่อยเป็นไม้ดอกที่สวยแล้วเมื่อคราวที่เราจัดงานใหญ่ที่สวนราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปเห็นที่เขาแสดงนิทรรศการนะโครงการเลี้ยงกวางในสวนยางพารานะครับแต่ว่าใครที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าหลักพวกนี้ชาวบ้านรู้ไหมรู
1: ้
0: แต่ทำไมไม่มีการทำเพราะมันไม่มีใครทำการตลาดไง
1: อ๋อเหมือนขมิ้นหรือว่าขิงอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่ได้คุณก็รู้สึกว่ามันปลูกไปก็ไม่มีผลประโยชน์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ผมปลูกไปแล้วผมไปขายที่ไหนไม่ได้ทำอะไรผมไปทำสวนยางผมเกลี่ยยางเป็นหลักเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไปยังการยางแห่งประเทศไทยว่าการจะส่งเสริมรายได้เพิ่มเติมจากสวนยางใหม่เอางี้เรียกว่าสวนยางก่อนเปิดกรีดหรือหลังเปิดกรีดเนี่ยนะมันก็จะต้องมีมาตรการสมมติว่ามีการรวมตัวกันทำการตลาดสมมติว่าไม้ดอกอย่างเช่นไม้สกุลหน้าวัวหรือจะเป็นสกุลฉิงอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีคนไปทำการตลาดให้ทีนี้ตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยความจริงนะคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้แสดงอะไรไว้ให้เราดูแบบมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่เข้าใจเองเช่นอะไรฮะโครงการหลวงคุณขวัญรู้จักโครงการหลวงใช่ไหม
1: รู้จักโครงการหลวงแต่ว่าขวัญเข้าใจว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่สมเด็จย่าของพระศรีนครินทราใช่ไหมคะที่ไปดูแลชาวเขาที่ให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็ปลูกพืชเมืองหนาวหันให้เขามีรายได้มาแบบว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชาวเขาให้เขามามีพืชทางการเกษตรที่ได้มีรายได้จริงๆแล้วก็หันแบบไม่หันหลังให้กับการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนเลยค่ะอาจารย์หัน
0: แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าที่มันได้ยั่งยืนมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไร
1: เพราะว่ามีโครงการหลวงที่เป็นหน้าร้านเป็นการตลาดเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางด้านการเกษตรค่ะอาจารย
0: ์ถูกต้องอันนี้แหละพระองค์ท่านแสดงโมเดลให้ดูแล้วว่าถ้าเราจะให้เขาเลิกปลูกฝิ่นเราจะให้เขามาปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเราก็ต้องมีองค์กรที่ทำตลาดแต่ถ้าเปิดชาวบ้านเขาจะไปขายดอกกระดาษให้ใครเขาจะไปขายสตรอเบอรี่ให้ใครเขาจะไปขายทอบวยให้ใครเอาก็เรื่องของเขาที่แต่ถ้าคุณไม่รู้ขายใครเรามีตลาดให้คุณทีนี้บ้านเราเนี่ยก็ไม่เอาอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่าบอกกันวิธีทำนู่นสิทำนี่สิทำนั่นสิชาวบ้านเนี่ยเขาเพาะเป็นปลูกเป็นแต่บางครั้งต้องยอมรับเขาค้าขายไม่เป็นผมเคยคุยกับเกษตรกรอยู่รายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปขายเองมั่งตลาดก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบขายของ
1: เหมือนเจรจากับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่แล้วบอกว่าไปขายก็เจ๊งอาจารย์บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวก็แจกเขาหมด
1: อ๋อใช่มันจะมีเหมือนกันคือขายแล้วก็เออเอาไปอีกนิดสิอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นแกงเลียงอย่างเงี้ยถ้าเขาขายคืออย่างนึงเขาซื้อแบบแค่มะละกอหรือว่าตำลึงอะไรทำนองเนี้ยอันนี้สิเอาเห็ดไปด้วยมันจะได้ครบเครื่อง
0: จะไม่คิดตังค์เอาทั้งแถมผมเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านนะคือค้าขายไม่เป็นเลยคุณขวัญจนถึงทุกวันนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยหนึ่งตอนรับราชการอยู่มีเฒ่าแก่คนหนึ่งชวนให้ผมออกจากราชการผมออกมาแล้วจะทำอะไรผมไม่มีสินค้าอะไรเลยเท่าแก่คนนั้นบอกว่า

0: สินค้าคือตัวอาจารย
1: ์ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์ทำเงินนิดเดียวทำไมอาจารย์ไม่เพิ่มมูลค่าด้วยการออกมาทำอะไรอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมออกจะเป็นพวกศิลปินแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินทองไงแต่ว่ามีความสุขในการทำงานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการยางนะเพิ่มตลาดพึ่งตลาดนู้นนี้นั้นโดยแยกแผนกออกมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยางทีนี้ทำไมผมส่งเสริมเรื่องการปลูกยางคุณขวัญครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะผมเป็นท่านสมศักดิ์นะผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้คุยกันหรอกตอนนั้นไปประกวดไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องลูกทุ่ง แล้วเพื่อนรู้ว่าท่านชอบฟุตบอล
1: ค่ะ
0: ช่วยคุณขวัญช่วยไปบอกท่านด้วยว่าวันนี้ต้องสำรวจใครมีที่ดินแล้วลูกหลานไม่เอาแล้วเนี่ยเอามาให้การยางแห่งประเทศไทยเช่า
1: อืม
0: เช่าทำอะไรครับ
1: ค่ะ
0: เช่าปลูกยางแต่ไม่ปลูกยางเพื่อการกรีดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะมาเลเซียที่เขาเลิกกรีดยางเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแรงงานมานั่งขูดเปลือกยางทุกวันเขาไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะส่งเสริมการปลูกยางเอาไม้
1: เอาเพื่อตัดต้นยางตอนที่ต้นโตแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์คะ
0: แล้วเอาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์แต่อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก
1: ค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักคือเราจะปลูกยางเอาเครดิตคาร์บอน
1: โอ้ใช่ตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับเครดิตคาร์บอนเยอะมากกับการค้าขายกับยุโรปอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ครับเดี๋ยวคุณขวัญผมถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะ
1: ค่ะ
0: มีรุ่นน้องผมคนหนึ่งอยู่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยางเนี่ยชื่อน่าจะชื่อคุณอารักษ์เขาเป็นคนวิจัยว่าถ้าปลูกยางไปจำนวนหนึ่งต้นได้เครดิตคาร์บอนเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าการยางเอาพื้นที่ว่างที่ชาวบ้านมีที่วันนี้คนเจนแซดไม่สนใจที่กันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็ไปเช่ามาปลูกยางแล้วได้เครดิตคาร์บอนแล้วนอกจากได้เครดิตคาร์บอนนะมันจะได้อะไรครับได้ธรรมชาติคืนมาได้กับดักน้ำฝนสมัยหนึ่งผมไปเป็นวิทยากรเรื่องการปลูกอ้อยที่บุรีรัมย์โรงงานน้ำตาลที่บุรีรัมย์เชิญผมไปบรรยายแล้วก็มีวิทยากรคนหนึ่งบนเวทีคุยเป็นวิทยากรด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไม่รู้เรื่องรู้ราวปลูกยางอยู่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะโค่นต้นยางมาปลูกอ้อยให้หมดผมก็เลยบอกเฮ้ยหยุดก่อน พอดีเป็นเด็กกว่าผมเลยเบรกได
1: ้
0: ให้หยุดก่อนเองกำลังแนะนำสิ่งที่ผิดแล้วเองต้องรักษาสวนยางในบุรีรัมย์ไว
1: ้ค่ะ
0: เขาบอกข้าสาวไว้ทำไมอาจารย์ราคามันไม่ดีรักษาไว้ไม่งั้นอ้อยมึงจะไม่มีฝน
1: เพราะว่าไม่งั้นอากาศมันก็จะไม่สามารถที่จะกลั่นตัวเป็นฝนได้ไม่มีคาร์บอนเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องมันจะไม่มีกับดักน้ำฝนมันจะไม่มีไอเย็น
1: ค่ะ
0: คุณไปดูที่แถวระยองอ่ะบางทีถ้าไปแถวเขตอุตสาหกรรมอ่ะคุณขวัญไปยืนดูเลยเมฆลอยมาเนี่ยนะเมฆลอยมาเนี่ยถ้าผ่านอยู่นั้นปุ๊บมันหายหมดเลยผมเคยทำงานวิจัยเล็กๆนะตอนไปมีที่อู่ทองใหม่ๆนะคนงานเขาก็ติดเก็บขยงขยะอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วฝนก็ตั้งเข้ามาเลยเสร็จแล้วเขาก็เกิดจุดเฮ้ยตอนแรกผมก็จะเฮ้ยจุดทำไมกำลังจะว่าเขาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเงียบไว้ก่อนดีกว่าอยากดูว่าเมฆมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: หายหมดเลยคุณขวัญไอร้อนนิดเดียวเนี่ยมันขึ้นไปแล้วแบบไอ้น้ำบนอากาศเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมดุลธรรมชาติมันไม่มีแล้วบทนะ

0: ้ำจะไหลบ่ามาคุณขวัญเห็นไหมป่ามันเหลือน้อยน้ำมันก็ไหลแรงไหลแรงหน้าดินก็พังความสมบูรณ์ของดินก็หายไปหมดน้ำก็ท่วมและเทะไปหมดเพราะสมดุลธรรมชาติมันเสียไปมีป่าเสื่อมโทรมก็แทนที่จะทำให้เป็นป่าสมบูรณ์กลับมาก็กลายเป็นว่าเอาป่าเสื่อมโทรมมาออกโฉนดแจกกันอีกแล้วที่แจกแจกอ้อมหาตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรไม่ควรมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บภาษีเขาบ้านเมืองเราเนี่ยมันเห็นแก่เล็กแก่น้อยเก็บภาษีเขาเขาเคยปลูกต้นไม้ปล่อยต้นไม้ขึ้นไปรกๆเหมือนเป็นป่าธรรมชาติเขาก็ต้องโค่นต้นไม้ออกหมดเอามาปลูกกล้วยเพื่อจะไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดตื้นๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วคุณขวัญผมสำรวจดูว่าทำไมคนไทยขี้เกียจคนไทยทำไมไม่อยากทำอะไรบ้างมันจุกจิกเรื่องภาษี
1: เอาค่ะ
0: เนี่ยผมรับราชการดีกว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาหักเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะเรื่องนี้ตั้งใจดีจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์นะแล้วไงแล้วก็ถ้าไม่ตั้งหอจอกอนะครับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้งานเขาจะต้องมีองค์กรมารองรับไม่รู้เรื่องรู้ราวมีคนขอมาทำภาษีให้ก็ให้เขาทำหมดเลยโดนโกงหมดจะจับเขาไปติดคุกติดตารางก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณขวัญดูสิทำไมบ้านเมืองเราไม่ทำให้ง่ายๆคุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณหักไปเลยจบเลิกอย่ามาคิดอะไรกับผมอีกผมรู้ว่าผมมีเงินเหลือใช้แค่เนี้ยใช่ไหม
1: ทำระบบภาษีให้ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เสร็จปั๊บต้องมาคำนวณต้องจ้างคนมาทำบัญชีทำเสร็จต้องไปส่งผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีเซ็นลายเซ็นละ20,000แล้วก็จุกจุกจิกจิกจนคนไม่คิดอยากทำอะไรอ่ะเป็นเกษตรกรดีกว่าอ้างจนอย่างเดียวจบไม่ต้องเสียภาษีดีไหมนี่คือเหตุผลทำไมเกษตรกรไม่รวยผมพูดไปงี้ผมโดนด่าแน่เลยเกษตรกรโดนด่าผมว่าการเอาความลับมาเปิดเผย
1: ค่ะก็หลายคนก็เหมือนกันตอนเวลาที่เขาจะสำรวจภาษีหรือว่านำระบบภาษีคนอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอาชีพอิสระก็เหมือนค้าขายซื้อมาขายไปอย่างผลไม้รถเข็นเนี่ยอาจารย์อย่ามองว่าผลไม้รถเข็นเนี่ยเป็นรายได้แบบรายได้น้อยนะคะเขารายได้เยอะมากนะคะอาจารย์ต่อวันเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่ชุมชนหรือว่าจุดออฟฟิศคนทำงานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขารายได้น่าจะเกินกำไรอ่ะวันละเกินละ 2,000 บาทเท่าที่ขวัญเคยคุยกับผลไม้รถเข็นแถวย่านที่ทำงานนะคะอาจารย
0: ์ผมนะคุณขวัญ
1: คะ
0: ผมนะขอโทษขัดจังหวะคุณขวัญพูดให้จบก่อน
1: ใช่ขวัญกำลังจะบอกว่าอาชีพอิสระบางอาชีพแบบที่เขาแบบเหมือนไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจริงๆแล้วเขาก็มีรายได้เยอะมากกว่าคนทำเงินเดือนที่จ่ายภาษีปกติเลยด้วยซ้ำอาจารย์คะ
0: ไอ้เรื่องเก็บภาษีพวกนี้นะสมัยผมหนุ่มๆผมไปเป็นวิทยากรที่กทม.แล้วก็มีคนเป็นนายทหารนายตำรวจพ่อค้าประชาชนราชการเนี่ยมาอบรมเรื่องการปลูกต้นไม้กับผมวันหนึ่งผมเจอคนหนึ่งอยู่กรมสรรพากรผมบอกเฮ้ยคุณมาเก็บทีหลังเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์จะเสียแล้วผมบอกคุณเก็บไปให้เสร็จเลยสิคุณหักไปเลยสิ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปทำนะแต่ผมไม่คิดว่าหักแล้วต้องมานั่งคำนวณนู่นนี่นั่นจุกจุกจิกจิกชนิดที่เรียกว่าขนาดผมเป็นข้าราชการนะผมก็ไปจ้างวานเขาอ่ะคุณช่วยทำภาษีกรอกภาษีให้ผมทีอ่ะทำไมคุณไม่ทำอะไรให้ง่ายง่ายคุณได้รายได้เท่าไหร่หลวงหักแค่นี้จบเลิก
1: ค่ะ
0: มานอนคำนวณอะไรอีกแล้วคุณซื้อของผมจ่ายภาษีค่าซื้อตอนนี้ไม่ต้องคืนภาษีซื้อภาษีขายโอ้โหวุ่นวายเวียนหัวไปหมด
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่าผมคนไทยแท้ๆเลย

เลยครับขยันครับขยันทำงานทุกวันเลยครับอันนี้ก็ต้องทำงานทุกวันเนาะมันก็จะต้องหาเงินเข้ามาแล้วก็ซื้อของจับจ่ายกันไปอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสวนยางต่อเนื่องอีกไหมคะพอดี

0: พูดวันที่รายการ15 16 17 18 19นะครับวันจันทร์ผมพูดเรื่องวิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางและอังคารพุธพฤหัสศุกร์ผมพูดเรื่องปลูกยางพาราอย่างไรให้ถูกวิธีตอนที่1 2 3 4ท่านไปฟังย้อนหลังนะฮะ5ตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมทำรายการให้สอดคล้องกับรายการของคุณขวัญท่านจะได้ไปฟังรายละเอียดว่าเอาแค่คุณกรีดยางไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็เจ๊งแล้วรายได้คุณก็ลดยางคุณก็ตายกรีดแล้วยางก็ไม่ออกเหมือนที่คนชอบถามว่าทำไมยางเนี่ยกรีดแล้วไม่ออกไม่มีน้ำยางหน้ายางตายเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปพูดทำไมกรีดยางเอียง30องศาทำไมต้องปลูกต้องกรีดยังไงเกรดต้องเกรดกำลังเย็นวันอะไรไปฟังฮะแล้วสวนยางที่มีอยู่ถ้าท่านทำตามที่ผมบอกอะรายได้ท่านจะเพิ่มที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมเป็นหนี้บุญคุณยางเพราะว่าผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องยางแล้วก็ได้ทำรายการยางมา 4-5 ปีนะฮะแต่ตอนหลังนี่เขาไม่ได้เรียกใช้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องมากนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะทำอะไรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างร่องสวนยางเนี่ยต้องใช้วงเงินเนี่ยเยอะไหมคะ
0: ไม่เยอะนะปลูกพืชแซมเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยทางการยางเนี่ยเขามีเงินสงเคราะห์ใช่ไหมล่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีการสงเคราะห์เพิ่มเติมว่านอกจากสงเคราะห์การปลูกยางแล้วเนี่ยก็คือว่าส่งเสริมนะฮะการหารายได้ภายใต้ร่มยางเนี่ยใครอยากทำอะไรสมมติว่าเอาเราจะทำการตลาดหน้าวัวหรือการจะส่งเสริมเลี้ยงผึ้งหรือจะส่งเสริมเลี้ยงกวางเนี่ยมีการตลาดเรารับซื้อและก็มีเงินทุนให้คุณไปเลี้ยงคุณไปปลูกเลยเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วการยางก็จะไปจัดการเรื่องตลาดและผมอยากให้ฟื้นฟูเรื่องไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรื่องการตลาดล่วงหน้าของยางพาราเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะฮะ
1: พอดีขวัญจะอันนี้จะคุยเรื่องนี้ที่ขวัญว่าขวัญเคยได้ยินอาจารย์พูดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมีการออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะอาจารย์ก็คือบอกทกสค่ะไฟเขียวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทของรัฐบาลค่ะอาจารย์คะบอกว่าก็คือดอกเบี้ยเนี่ยคือทั้งปีนะมันก็จะเป็น 6% รัฐเนี่ยช่วยดอกเบี้ย 3% เกษตรกรจ่ายเอง 3% ก็เลยกู้ได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทกำหนดระยะเวลาในการคืนดอกคืนเงินให้กับธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยแต่ละวงเงินของ1คนนะคะที่กู้ไปเนี่ยก็คือกำหนดระยะเวลาการคืนเนี่ยก็คือ12เดือนก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ๊ะการใช้วงเงินตรงนี้เนี่ยในการปลูกพืชเศรษฐกิจระหว่างร่องยางมันใช้เยอะไหมเพราะว่าอันนี้ถ้าคุณยังไม่มีเงินตั้งต้นเนี่ยของธ.ก.ส.เขาก็มีให้คนละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็รับช่วย 3% เรารับผิดชอบกับเพื่อเอง 3% ระยะเวลาการคืนเงิน1ปีนะคะถามว่าคนที่มีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายที่จะสามารถไปกู้เงินของธ.ก.ส.ในตัววงเงินตัวนี้ได้นะคะสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้อื่นๆแต่ว่าบุคคลที่จะเข้าไปกู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะต้องมีลักษณะของการขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วก็มีการอบรมผ่านระบบอบรมของธ.ก.ส.หรือว่ากระทรวงเกษตรนะคะอันนี้ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยไปติดต่อธนาคารธ.ก.ส.เพื่อรับทราบรายละเอียดได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นวงเงินกู้ที่รัฐบาลเขา อนุมัติมาประมาณ 30,000 ล้านบาทก็ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะอาจารย์คะ
0: ไม่กล้าพูดเลยคุณขวัญ
1: ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ขวัญมาเสนอให้คุณผู้ฟังว่าถ้าท่านยังไม่มีเงินทุนนะท่านก็ไปลองบริหารจัดการดูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าบริหารจัดการได้แล้วเนี่ยเงินกู้มาก็ต้องใช้คืนนะคะกำหนดเวลาคืนก็12เดือน
0: ตั้งแต่เกษตรกรกู้มาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันหมดตัว
1: อันนี้ก็ต้องดูว่ามีการบริหารจัดการยังไงอาจารย
0: ์ถ้าเป็นผมนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณมาเข้าโครงข่ายผมนะ

0: ผมให้เงินดอกเบี้ยเป็นศูนย
1: ์โอ้โหอันนี้ถ้าเชียร์ดอกเบี้ยเป็นศูนย์รัฐบาลก็จะมีไหมอ่ะ
0: ฟังต่อนะดอกเบี้ยเป็นศูนย์แล้วผมจะเอาตังค์มาดำเนินการได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ดำเนินการได้สิคุณให้เขาไปเลี้ยงกวางคุณให้เขาไปเลี้ยงพึ่งคุณให้เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเป็นในทุนน่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเป็นคนทำตลาดน่ะคุณไปเอากำไรตรงนู้นที
1: ่
0: ได้ความรู้สึกชาวบ้านได้รายได้มั่นคงผมเป็นเสือนอนกินผมทำตลาดเองเห็นไหมแล้วไปเอาตรงนู้นสมัยก่อนธนาคารใหญ่ๆมีตึกไหมคุณขวัญ
1: ธนาคารใหญ่ๆมีตึกสิคะอาจารย์แต่ตอนนี้มันอยู่ในห้างสรรพสินค้าซะเยอะแล้ว
0: ตึกเล็กๆ 2-3 ชั้น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวที่ไปดูตึกสูงเท่าไหร
1: ่สูงมากค่ะ
0: เงินมาจากไหน
1: ก็เป็นดอกเบี้ยของการปล่อยเงินกู้การบริหารจัดการของธนาคารธนาคารรวยขึ้นค่ะอาจารย์
0: ใครกู้อ่ะ
1: ประชาชน
0: คือผมโทษนะผมพูดไปแล้วไม่ดีเพราะว่าผมก็มีเพื่อนเป็นระดับบิ๊กบิ๊กมาผมก็มีน้องเป็นระดับบิ๊กบิ๊กมาแต่ผมบอกเฮ้ยมันมีอะไรผิดแล้วนะคือสิ่งที่คุณกู้เนี่ยคุณให้เงินเขาไปนะแต่ที่คุณไม่ได้ให้เขาไปด้วยคือระบบตลาดและนักวิชาการถ้าผมนะคุณกู้ผมคุณจะไปทำอะไรคุณจะเลี้ยงปลาดุกได้คุณมีที่ปรึกษาโครงการยังยังเนี่ยเอาในกอซึ่งเป็นพนักงานธนาคารผมไป
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ๊งในกอจะมีความผิดคุณก็จะมีคุณก็จะเป็นลูกค้าด้อยคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คือมันต้องทำอย่างนี้สิมันถึงจะกู้ไปแล้วเรือมันถึงจะลอยไงเดี๋ยวนี้ความหมายของคำว่ากู้กลายเป็นว่าจมกู้ไม่ใช่ลอยเหมือนสมัยก่อนบอกเฮ้ยไปทำอะไรไปกู้เรือไปกู้เรือมาไปขยอกน้ำออกจากเรือก็ลอยก็พายได้ขอประทานโทษวันนี้ผมตากหมันไปหน่อยนะฮะหมอนหนูหายไปไหน
1: ก่อนไหมอาจารย์คะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์ค่ะช่วงนี้ฝันอยากชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะเพราะว่ามีสองสามคำถามได้เลยค่ะคำถามแรกนะคะที่ถามเข้ามาของคุณจริยาค่ะบอกว่าเพราะเมล็ดขนุนซึ่งมีรสหวานเนื้อดีสีสวยแต่ไม่ทราบว่าจะปลูกลงดินช่วงไหนดีต้องแบบเว้นรากยาวๆเลยไหมที่จะปลูกลงดินนะคะอาจารย์คะ
0: ต้นนี้ไม่ควรปลูกเลยครับเพราะว่ามันจะกลายพันธุ์ฮะที่ท่านบอกว่าเอาไปเอาเมล็ดมาจากต้นที่กินแล้วรสชาติมันดีอะไรมันดีอ่
1: ะ
0: เวลามาเพาะเมล็ดแล้วมันจะกลายพันธุ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับ
1: แล้วต้องปลูกยังไงล่ะคะอาจารย์ถ้าอยากได้เนื้อแบบนั้นเขาจะต้อง
0: เอาเมล็ดเอามาเพาะ
1: ค่ะ
0: เพาะแล้วไอ้ต้นที่ว่าดีอ่ะเราไปทาบกับต้นนั้นฮะต้องไปทาบกิ่งจากต้นนั้นแล้วพอทาบติดแล้วเนี่ยเราถึงตัดก็แปลว่าจะมีโคนจากต้นเพาะเมล็ดแต่ปลายยอดนะไอ้นั่นน่ะจะคงความดีไว้แต่ถ้าคุณไปเอาเมล็ดมาเพาะเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ไปเป็นขนุนสักกระเบืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าจะให้ผมตอบว่าเวลาเราเพาะเมล็ดหรือเราเพาะอะไรก็แล้วแต่ในถุงในภาชนะในกระถางเนี่ยนะเมื่อไหร่จึงจะลงปลูกเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเป็นถุงเจาะรูและรากเริ่มเดินถึงก้นถุงหรือต้นกระถางให้ลงปลูกทันที
1: ค่ะ
0: มันจะเดินต่อเนื่องแต่ถ้าไปปล่อยให้มันขดอยู่ในถุงหรือว่ารากขดอยู่ในถุงแล้วไปเอาออกมาปลูกเนี่ยรากจะไม่เดินแล้วในต่างประเทศเขาทำไงครับ

0: ผมเคยไปกับพรรคพวกมีรุ่นพี่ที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเขาลงเครื่องบินแล้วก็เช่ารถขับรถป่าไปดูเขาเพาะกิ่งส้มที่อเมริกานะฮะคุณขวัญนะเขาเอาเมล็ดเนี่ยเพาะเป็นแถวเลยเป็นสิบไร่เลยนะ
1: เพาะต้นส้มจากเมล็ดส้มเหรอคะอาจารย์
0: ใช่เอาเมล็ดโรยเป็นแถวเลยนะ
1: ค่ะ
0: พอโรยเป็นแถวพอต้นสูงขึ้นมาสักประมาณขนาดลำต้นสักประมาณนิ้วก้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปเอาตาพันดีมาติดตาที่ต้นตอน่ะ
1: ค่ะ
0: นะติดตาที่ต้นตอน่ะทุกต้นเลยทีนี้พอติดตาของกิ่งพันดีมันแตกออกมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถึงช่วงเวลาที่เขาจะย้ายปลูกเนี่ยเขาก็เอาคนงานเม็กซิโกเขาก็เอาเสียมนะกดลงไปแล้วทุกต้นที่เขาขุดออกมาเนี่ยนะมันสุดปลายรากพอดีเลยจากการคำนวณเวลาเขาอะเขาก็ห่อเอาอะไรมาห่อเอากระสอบป่านเนี่ยมาห่อ
1: ก็คือปลูกไปทั้งกระสอบป่านในดินใหม่เลยใช่ไหมคะ
0: พอห่อเสร็จที่ตอนขนส่งอะเขาเข้ารถห้องเย็นเขาทำเย็นไม่ใช่ปรับอุณหภูมิต่ำจัดยังไงวะเพื่อให้มันคงความสดชื่นเสร็จแล้วเวลาปลูกเขาก็ลงทั้งกระสอบเลย
1: ค่ะ
0: นะเหมือนปัจจุบันชาวบ้านบางคนเอาต้นเล็กๆเพาะในเข่งไม่ใช่เข่งพลาสติกนะ
1: เข่งไม้ไผ่
0: อ
1: ่
0: ะพอรากมันเริ่มเดินเริ่มจะแทงออกนอกเข่งหรือก้นเข่งเขาลงทั้งเข่งเลย
1: ค่ะ
0: เข่งก็จะผุไปเองนะครับแต่ว่าเข่งพลาสติกก็อาจจะโอเคเพราะว่ารากมันก็พอเดินได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นมลพิษหน่อยเป็นมลภาวะนิดหน่อยแต่เข่งไม่ไผ่จะดีแต่อย่าทิ้งไว้นานนะทิ้งไว้นานเวลาคุณยกมาปั๊บมาแต่เข่งก้นไม่มา
1: ค่ะลอยเลยค่ะเข่งลอยเลยค่ะ
0: นั่นแหละครับอันนั้นก็เป็นหลักเพราะครับ
1: ค่ะก็ใช้วิธีทาบกิ่งจะได้รสชาติขนุนที่อร่อยอย่างที่คุณได้ชิมตอนที่เลือกที่จะต้นเลือกต้นเมล็ดนี้มานะคะแต่ว่าปลูกเมล็ดก่อนแล้วค่อยมาทาบกิ่งทีหลังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือการที่จะไม่กลายพันธุ์นะท่านต้องขยายพันธุ์ด้วยการนะฮะหนึ่งทาบกิ่งติดตาต่อกิ่งเสียบกิ่งนี่ทำเก่งตอนเก่งอันนี้จะไม่กลายแต่ถ้าเพาะเมล็ดส่วนใหญ่กลายยกเว้นขนุนไม่ใช่ขนุนน้อยนา
1: ค่ะ
0: ไม่กลายฝรั่งไม่กลายเหตุที่
1: น
0: ้
1: อยนา
0: เพราะอะไร
1: ฝรั่งทำไมมันถึงไม่กลายอาจารย
0: ์ที่ไม่กลายเพราะว่าคุณขวัญลองหาโอกาสไปดูดอกฝรั่งดอกฝรั่งจะมีเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะ
1: ค่ะ
0: แล้วล้อมรอบอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเกสรตัวผู้มันไม่สามารถตัวอื่นไม่มาผสมเลยทีนี้หลายคนบอกเอ้าแล้วมันมีพันใหม่มาได้ยังไงเอ้าดอกฝรั่งสมมติคุณขวัญจะเอาต้นนี้เป็นต้นตัวเมียใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เวลามันเริ่มออกดอกมาคุณขวัญก็ไปเด็ดดอกตัวผู้ออกหมด
1: แล้วก็มาช่วยเอามาใส่ตัวเมีย
0: แล้วก็ไปเอาเกสรตัวผู้จากต้นอื่นเอามาแตะที่ยอดเกสรตัวเมียเขาเรียกสติกมาแล้วพอเราเอาเกสรมันแตะมันเหนียวมันเยอะมันฉ่ำมันก็จะงอกเข้าไปในสไตล์ก็คือก้านชูเกสรตัวเมียเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับรังไข่ทั้งรังก็จะกลายเป็นผลไข่ในรังไข่ก็จะกลายเป็นเมล็ด
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกวิชาบอตานีวิชาพฤกษศาสตร์นะฮะเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพืชโดยทั่วไปที่ละอองเคสรจากต้นนั้นต้นนี้มันมาผสมกันได้มันก็จะกลายพันธุ์นะฮะแต่ถามว่าทำไมคนโบราณคุณขวัญดูเศษสมัยโบราณจังหวัดนนท์นะมีพันกบแม่เท่ากบนั่นกบนี้พันก
1: ระ
0: เ
1: บียนใช่ไหมอาจารย
0: ์เยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาเก็บภาษีเป็นต้นไม้ไงแล้วเขาก็เพาะเมล็ดต้นไหนไม่ดีเขาก็โค่นทิ้ง

0: ต้นไหนดีเขาเก็บไว้แต่ในยุคปัจจุบันนะถ้าเผื่อท่านเป็นนักนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็ใช้เทคนิคสองอย่างผสมประสานกันก็คือว่าคุณขวัญก็เอาเมล็ดสมมติจากต้นนี้มันกลายพันธุ์คุณขวัญเอามาร้อยเมล็ดมาเพาะพอเพาะเสร็จก็ได้ร้อยต้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาร้อยต้นน่ะเอามาเฉพาะกิ่งเอาไปเสียบฝากไว้ต้นใดต้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แท็กยอดนั้นไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วดูว่ายอดของไอ้ต้นเนี้ยออกมารสชาติเป็นยังไงอย่างนี้ก็เร็วขึ้นไม่ต้องเอาไปปลูกจากเมล็ดรอให้ต้นโตแล้วออกลูกใช้เวลา7ปี10ปีแล้วมัน5ปี7ปีมันช้าไปอันนี้ก็สามารถรู้ผลได้ภายในปี2ปีก็สรุปได้แล้วว่าเราได้พันธุ์ใหม่แล้วนะครับเสียดายนะเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุเรียนลูกผสมบ้านเราเนี่ยถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันจันทบุรี1จันทบุรี2อะไรเงี้ยแฟนรายการคนไหนปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรีของสถานีวิจัยพืชสวนพริ้วช่วยส่งข่าวให้ฟังหน่อยว่าค่าขายเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะขวัญไม่เคยรู้จักเลยอาจารย์ว่าทุเรียนลูกผสมนี่มันเป็นยังไงหน้าตาน
0: านแล้วครับเขาก็เอาพันก้านยาวมาผสมกับหมอนทองอะไรอะไรเนี่ยเขาก็ทุเรียนพันธุ์ดีเนี่ยก้านยาวหมอนทองนี่มาผสมกัน
1: ค
0: ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำตลาดทุเรียนลูกผสมและผมจะฝากนิดหนึ่งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกษตรกรที่ขยันตั้งชื่อพันธุ์หรือคนในแต่ละท้องที่ที่ขยันตั้งชื่อพันธุ์เนี่ยระวังนะครับมันจะสร้างปัญหาครับ
1: มันมีมิติไหนได้บ้างอาจารย์จะเป็นปัญหายังไงได้บ้าง
0: สมมติตลาดต้องการก้านยาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คุณคงความเป็นก้านยาวไว้
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เจอกันค่ะก็วันนี้วันอาทิตย์21มิถุนายนแล้วนะคะก็วันนี้อยู่กับติ๊งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะสวัสดีคุณติ๊งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านทุกช่องทางกันเลยนะครับทาง FM 100.5 ขึ้นฮะคืบหน้าข่าวของเรารวมถึงทางออนไลน์ทุกเพจและทุกแอปกันด้วยนะครับก็เรียกว่าวันนี้ผมก็มีเรื่องราวจะนำมานำเสนอเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายของศึกชิงผู้ว่ากทม.ครับคุณเก๋ก็แน่นอนว่าตอนนี้ทุกสำนักโพลเลยทีเดียวยกให้คุณชัดชาติอดีตผู้ว่าแบบเบอร์นำโด่งมีลุ้นกันว่าครั้งนี้ถ้าเกิดประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามดีไม่ดีคะแนนอาจจะแตะ2ล้านเสียงเลยก็เป็นไปได้อันนี้จะมาวิเคราะห์กันรวมถึงสก.ที่ทำว่าสก.อิสระจะยึดศาลาว่าการหรือว่าเสาชิงช้ากทม.อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับก็จะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายของรายการทั้งในส่วนสก.อิสระที่ทำท่าว่าจะได้ความนิยมมากกว่าสก.จากพรรคการเมืองรวมถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นคู่แข่งอย่างคุณมลิกาบุญมีตระกูลที่มีคะแนนหายจะรถต้นคอผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติอันนี้ก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับว่าจะได้คะแนนไปเท่าไหร่กันสำหรับศึกเลือกตั้งที่เหลือเวลาอีก7วันเท่านั้นครับคุณเก๋ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนะคะผู้สมัครคนอื่นๆนะคะจะสามารถนะคะตีตื้นแล้วก็ตีคะแนนได้ขึ้นมามากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าทางคุณชัดชาติเองเนี่ยจริงๆก็นอนมาเลยแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวได้ดูกันก็คือวันที่28มิถุนายนนะคะในวันที่ไปลงคะแนน

0: แต่ว่าในส่วนของโพอะไรต่างๆนี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าต้องนับถอยหลังแล้วนะคะเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของโพอะไรต่างๆกกต.ก็มีการเตือนมาด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกหลายๆเรื่องเลยวันนี้เนี่ยอย่างเรื่องของประเด็นร้อนเรื่องของการเมืองนะคะรู้สึกว่าจะกลับมาร้อนแรงอีกแล้วเกี่ยวกับประเด็นช่วยน้ำเงินด้วย
1: ทำไมล่ะครับ
0: โอ้โหก็เนี่ยแหละค่ะที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับมีการโยกย้ายกันนะคะล่าสุดเองเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต
1: ซึ่งตอนนี้โดนโยกย้ายเข้าไปอยู่ในวิทยาลัยกรมการปกครองโน่นเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็มีการยื่นฟ้องเลยใช่ไหมครับฟ้องอธิบดีกรมการปกครองเลยทีเดียว
0: ค่ะก็เตรียมที่จะเดินหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเหมือนกลับมาร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับจะมีการนะคะยื่นฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค8นะคะกับทางอธิบดีกรมการปกครองขณะเดียวกันก็จะมีการทวงเรื่องของการคืนศักดิ์ศรีคืนด้วยนะคะแล้วมีการยื่นเดดไลน์เส้นตายก็คือ24มิถุนายนนี้ให้มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งย้ายถ้าหากไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของสวยเรื่องของผลประโยชน์สีเทาก็มีการระบุเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานเข้ามาบอกว่าเหมือนกับมีการส่งข้อความถึงอดีตผู้ว่าภูเก็ตอะค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าขอคืนตำแหน่งให้กับตนเองบอกว่าเพียงแค่10วันคืนตำแหน่งให้กับตนเองไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยอมนะเพื่อพิสูจน์นะคะว่าตัวเองไม่ได้ถูกย้ายเพราะการทุจริตแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยแหละค่ะการเมืองก็กลับมาร้อนแรงแล้วก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องที่ยังต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้เดี๋ยวตามต่อเรื่องของเหตุการณ์การสาดถล่มแล้วก็เรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟที่ดอยหลวงอะค่ะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น2เหตุการณ์ที่อาจจะต้องทบทวนเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้มีผู้สูญเสียรวมถึงผู้บาดเจ็บสาหัสหลายรายเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นการเตือนกันละครับสำหรับคนที่อยู่ในละแวกระวังที่สำหรับพื้นที่อาคารเก่าแก่เกือบร้อยปีอย่างย่างสัมพันธวงศ์ที่จู่ๆเขาเรียกว่าเป็นกันสาดปูนนะครับถล่มคืนลงมาก็ทับร่างชายวัย67ปีที่เราจะเห็นคลิปว่าท่านกำลังเปิดประตูออกมาจากรถจะมารับภรรยาก็เคราะห์ร้ายครับคุณเก๋เสียดายนะถ้าออกจากรถช้าอีกนิดเดียวนะน่าจะปลอดภัยก็เรียกว่าถูกกันสาดปูนถล่มลงมาเลยนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สุดช็อกตั้งแต่เมื่อช่วง4โมงเย็นกว่าๆของเมื่อวานนี้นะครับก็จุดเกิดเหตุอยู่แถวๆตึกเช่าที่ดินของวัดไตรมิตรริมถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์ก็เป็นช่วงรอยต่อจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปเยาวราชเป็นด้านหน้าของบริษัทโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์เลขที่58ครับคุณเก๋ก็จู่ๆกันสาดของอาคารมันก็ถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวก็ความเสียหายก็คือมีคุณประวิตรวัย67ปีครับซึ่งเป็นลูกเขยของเจ้าของบริษัทในที่เกิดเหตุเลยนะครับคุณเก๋ครับก็โชคร้ายถูกแผ่นปูนขนาดใหญ่ทับร่างแล้วก็มีรถเสียหายถึง3คันก็ถือว่าระบบไฟฟ้าก็เสียหายเห็นว่ามีเสาไฟถูกดึงจนเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงเลยนะครับคือสายไฟเนี่ยถูกรั้งจนเสาไฟเอียงไป1ต้นเลยทีเดียวก็คือนี่คือความน่าตกใจครับคุณเก๋ครับคือตึกแถว5คูหาอายุเก่าแก่เกือบ100ปีสร้างแบบโบราณไม่มีการใช้เสาเข็มคานคอนกรีตหรือเหล็กเส้นรองรับแบบอาคารสมัยใหม่อันนี้คือรูปแบบการก่ออิฐรับน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณเก๋ก็ทำให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ต้องสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวไปก่อนเลยครับก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดผู้พักอาศัยแถวนั้นก็ต้องย้ายไปอยู่โรงแรมชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยกันก่อนก็นี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในตึก ก่าเมืองกรุงเลยละครับก็ต้องสังเกตหมั่นตรวจสอบโครงสร้างบ้านของท่านให้ดีด้วยนะคุณเก๋ครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะคะอย่างคุณดุสิตเนี่ยอายุประมาณ57ปีบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่บริเวณ

0: หน้าศาลเจ้าก็ได้ยินเสียงดังเอี๊ยดเลยนะจากตัวอาคารแล้วก็จากนั้นเนี่ยกันศาสตร์มันก็พังถล่มลงมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ท่ามกลางนะคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่ร้องกันเต็มไปหมดเลยและยังเล่าต่อด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบุคคลที่คุณดุสิตเนี่ยรู้จักดีเป็นลูกเขยของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยละค่ะแล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมารับพ่อตาแต่ว่าขณะนั้นในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานอยู่3คนรวมไปถึงภรรยาแล้วก็ลูกผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องด้วยความตกใจเลยขณะเดียวกันยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยตั้งแต่ปีนู่นเลยค่ะ54แต่ว่าไม่ทราบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยถูกใช้งานมานานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าโครงสร้างของอาคารมีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า100ปีแล้วก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของวัสดุหรือโครงสร้างอาคารที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาค่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันบ้างนะคะสาเหตุเองเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางนายกนะคะนายกวิทย์สมาคมวิศวกรเนี่ยก็ออกมานะคะสันนิษฐานนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากเบื้องต้นเนี่ยความเสื่อมสภาพของอาคารเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกัน80-90ปีเลยนะคะ คนที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูก็คือนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์อมรพิมานมาศเนี่ยละค่ะบอกว่าด้วยอาคารเก่าแล้วบวกกับเป็นฤดูฝนด้วยโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมานะคะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังเดือนกรกฎาคมของปี68เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะคะไม่ได้กระทบถึงตัวอาคารหลักแต่เป็นโครงสร้างส่วนที่ยื่นมันพังลงมาเท่านั้นทีนี้สันนิษฐานเอาไว้นะคะ3ประเด็นเบื้องต้นว่า1ก็คือเรื่องของอายุเก่าแก่แล้วก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเหล็กเสริมภายในอาจจะเกิดสนิมแล้วก็2เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโครงสร้างส่วนที่ยื่นของอาคารเนี่ยมันมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวก็เลยมีความเสี่ยงในการพังถล่มลงมาค่อนข้างที่จะง่าย3ก็คือฝนแล้วก็ความชื้นในช่วงฤดูฝนอาจเป็นปัจจัยเร่งให้โครงสร้างเนี่ยอ่อนตัวด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการต่อเติมอาคารเพราะว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยอาจจะมีเรื่องของผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมขนาดเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอาคารยุคเก่าๆเนี่ยการเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กในอดีตเนี่ยมักใช้คอนกรีตคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานปัจจุบันมีรูพุนสูงแล้วก็มีน้ำเนี่ยซึมเข้าไปกัดกร่อนเหล็กนะคะเสริมภายในได้ง่ายเมื่อเกิดสนิมสะสมเป็นเวลานานก็เป็นไปได้ว่าเหล็กเนี่ยอาจจะสูญเสียความสามารถในการรับแรงแล้วก็ทำให้โครงสร้างพังถล่มลงมาค่ะก็ฝากไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะให้เร่งสำรวจอาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพด้วยโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุมากๆนะคะเกิน50ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้เจ้าของปรับปรุงซ่อมแซมก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุซ้ำในลักษณะแบบนี้ในอนาคตได้ด้วย
1: ก็สอดคล้องกับคุณอิทธิพลพระสิทธิโยธินประธานกรรมการกฎหมายและจริยธรรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไปกับผู้ช่วยผอ.เขตสัมพันธวงศ์คุณชัญญพักษ์ชำนิกล้าก็ไปกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาก็ตรวจสอบกันศาสตร์ที่เกิดเหตุนี่แหละครับก็คุณอิทธิพลในฐานะผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นประธานกรรมการกฎหมายจรรยาบรรณของวิศวกรรมสถานท่านก็อยากจะให้กทม.เบื้องต้นควรจะรื้อกันศาสตร์เดิมที่เป็นคอนกรีตออกไปเลยนะครับเพราะไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของอาคารแล้วให้เปลี่ยนมาใช้กันศาสตร์โครงสร้างเหล็กแบบไม้ท่อนชีทแทนอันนี้เบานะครับแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะส่วนที่ยื่นออกมาบนทางเท้าอันเนี้ยก็จะได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะครับส่วนที่ชาวบ้านสะท้อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการซ่อมแซมแค่กันศาสตร์ของตัวเองแบบชั่วคราวซ่อมของใครของมันถ้าจะปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยจะต้องประสานกับผู้เช่าหลังอื่นด้วยอันนี้ท่านผู้ช่วยผอ.เขตบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะรวมตัวกันยื่นต่อสำนักงานเขตครับเพื่อขอซ่อมแซมกันศาสตร์แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตรก็จ้องค่อยๆทำไปตามขั้นตอนซึ่งระหว่างรอซ่อมแซมเดี๋ยวสำนักงานเขตจะออกประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติและก็ให้นายตรวจเข้ามาตรวจสอบครับถ้าจุดไหนเสี่ยงก็จะทำหนังสือถึงเจ้าบ้านให้ซ่อมแซมปรับปรุงโดยด่วนเลยครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต2รายแล้ว

0: ็บาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟที่ดอยหลวงอะค่ะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของอันนี้ก็พังถล่มลงมาระหว่างการปฏิบัติงานนะคะล่าสุดวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการสั่งระงับการก่อสร้างในพื้นที่ชั่วคราว2วันด้วยกันเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ทบทวนมาตรฐานเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะคะขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะสั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานตรงจุดเกิดเหตุทันทีเลยแล้วก็เปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะทั้งโครงสร้างของอุโมงค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญนะคะก็ต้องหาสาเหตุของการพังถล่มอย่างละเอียดด้วยก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกค่ะแต่ว่าทางรฟท.เองเนี่ยก็บอกเลยนะคะบอกว่าก็ให้เรื่องของการดูแลการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายความช่วยเหลือด้านอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือหัวใจเลยคุณผู้ฟังคือสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์แล้วก็โครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการเลยนะที่ดำเนินการทั่วประเทศในขนาดนี้ค่ะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าถามว่าจะกระทบโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนเห็นวันนี้ทางผู้ว่านะคะของจังหวัดเชียงรายนะคะคุณชูชีพพงชัยแล้วก็มีทางวิศวกรเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะลงในไปดูในที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พนักงานที่เรียกว่าเป็นคนงานชาวกาญจนบุรีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้รวมถึงยังมีชาวเมียนมาอีก1คนครับที่เป็น2คนงานรวมคนไทยเราต้องมาสูญเสียและยังมีอีก2รายที่เจ็บสาหัสอีกด้วยนะครับซึ่งการสอบสวนของตำรวจสภ.ดอยหลวงที่เชียงรายก็พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คนงานขึ้นไปบนนั่งร้านเหล็กเพื่อจะเจาะยึดเหล็กเข้ากับผนังอุโมงค์ครับคุณเก๋ซึ่งผนังอุโมงค์เนี่ยมันเป็นดินที่ถูกขุดเจาะแล้วแต่ปรากฏว่าหินจากผนังดันร่วงลงมาทับคนงานอย่างกระทันหันเลยครับก็ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็สูญเสียอย่างที่ทราบซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบหาข้อเท็จจริงต่อไปก็อันนี้เองคือสาเหตุที่มีการตรวจสอบซึ่งหลังเกิดเหตุครับก็เรียกว่าทางวิศวกรรมโครงการที่เป็นวิศวกรบอกว่าการขุดเจาะอุโมงค์ได้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรองรับปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่า1ปีเต็มครับส่งผลทำให้ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ protection อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการของเขายังไม่เต็มรูปแบบครับคุณเก๋แล้วก็มาโดนน้ำฝนหรือว่าถูกน้ำถูกฝนที่ชะล้างลงมาแล้วก็สะสมครับทำให้ดินหรือว่าหินมีความอ่อนผันแปรในทางธรณีวิทยาได้ในที่สุดอันนี้ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ถ้ามีการ protection อย่างเต็มรูปแบบจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์รวมถึงแนวทางสอบสวนของตำรวจที่ยังจะต้องสืบหาต่อไปว่าเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าทางวิศวกรของโครงการเองเนี่ยพอไปในพื้นที่นะคะก็มีการ อธิบายเหมือนกันนะว่าอุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยมีความยาวประมาณสัก 3.4 กิโลเมตรนะแล้วก็ได้มีการเจาะทะลุอุโมงค์แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนนะคะมีการเขาใช้คำว่าอะไรอะดาดคอนกรีตถาวรก็คือเหมือนกับเป็นการป้องกันแล้วก็เสริมความแข็งแรงของผนังอุโมงค์อะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปประมาณ 75% ของพื้นที่นะแล้วก็จุดเกิดเหตุนะคะยังอยู่ในสภาพผิวเปลือยระหว่างเตรียมเข้าระบบป้องกันผิวตามขั้นตอนก่อสร้างปกติทีนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่อะค่ะมันมีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำซึมสะสมในชั้นหินจำนวนมากหรือเปล่าก็เลยส่งผลให้โครงสร้างค้ำยันชั่วคราวเกิดการทรุดตัวก่อนพังลงมาค่ะแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าโครงสร้างหลักของอุโมงค์ในส่วนที่ดาดคอนกรีตเสร็จแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าไม่น่าจะกระทบ

0: อบแผนในการเปิดใช้งานโครงการในอนาคตนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็การตรวจสอบให้เข้าถึงนะคะอย่างรอบด้านก็เดี๋ยวจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบสภาพชั้นหินอย่างละเอียดด้วยแล้วก็จะเพิ่มมาตรการค้ำยันความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝนด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าสองเหตุการณ์นี้ฝนเป็นเหตุสังเกตได้นะทั้งเรื่องของลมฟ้าอากาศน้ำฝนที่สาดเข้าไปทั้งการสาดและฝนที่สะสมบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงนี่แหละครับที่เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมคุณเก๋ไหนจะทำให้หินอ่อนๆที่อุโมงค์โดยหลวงจะไม่ร่วงลงมาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นไปตามหน้าของเขาเนาะหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
0: แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยน่าจะเฮได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับกฎหมายนะคะที่เรียกว่ากฎหมายเลมอนลอค่ะเขาบอกว่าเป็นฉบับแรกของไทยเลยนะคะที่จะทำให้นะคะในการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคเวลาที่เราซื้อสินค้าเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาซื้อสินค้าบางคนเองเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยสินค้าพังมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอจะเอาไปเคลมเอาไปคืนแบบนี้ค่ะมันทำไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีกฎหมายตัวไหนที่เป็นกฎหมายตรงๆเลยนะคะคือเหมือนกับเป็นลักษณะอ้อมๆแล้วก็เป็นกฎหมายทางแพ่งแล้วก็พาณิชย์ที่ยังคงมีช่องว่างอะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายเลมอนโลนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นกฎหมายที่เรียกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ความผิดด้วยตนเองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายนะคะที่จะต้องรับผิดชอบทันทีเลยก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายไปวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยของการคุ้มครองผู้บริโภคไทยนะคะผลักดันกันมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะสำหรับกฎหมายนี้นะคะก็เดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะพูดถึงเรื่องของภาษีที่ดินนี่ดิฉันก็เพิ่งไปคัดค้านการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเหมือนกันนะพอด
1: ี
0: เหมือนกับมีหนังสือส่งมาที่บ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคุณผู้ฟังก็ถ้าได้รับหนังสือแบบนี้เนี่ยจากทางสำนักงานเขตเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นเรื่องได้นะคะก็ทำครั้งเดียวหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เข้าใจว่าจะไม่มีหนังสือมาที่บ้านอีกเพราะว่าคนที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีบ้านหลังแรกหลังเดียวไม่ได้เป็นหลังที่สองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวบ้านก็ไม่ได้มีมูลค่าเกิน50ล้านบาทนะคะก็มีหลายๆกรณีเลยนะคะที่ได้รับการยกเว้นพี่ๆที่สำนักงานเขตนี่ก็ให้บริการดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าจะหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้แหละ
1: รี
0: บๆไปนะคะถ้าใครได้รับหนังสือนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการแชร์ข้อมูลกันเข้ามาทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องไปดูกฎหมายที่ประเทศไทยกำลังจะมีนะคะที่เรียกว่าเลมอนลอก็คือร่างพรบความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดนะคะบกพร่องของสินค้าน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเวลาที่เกิดการฟ้องร้องเกิดการเหมือนไปเรียกร้องไก่เกี่ยกันอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีกฎหมายที่แบบอ้อมอะค่ะแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ทำให้มีช่องโหว่นะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากไฟเขียวนะคะผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติในการเห็นชอบร่างกฎหมายไปเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยมันเลยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆที่ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยน่าจะได้เฮกับกฎหมายนี้เหมือนกันคือเขาจะมีความคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นกฎหมายนะคะโอ้โหต้องบอกว่าผลักดันกันมาอย่างยาวนานเป็น10ปีเลยอะค่ะแต่หัวใจสำคัญสาระสำคัญของกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอย่างเราเองนะคะจะใช้สิทธิ์อย่างไรได้บ้างอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
1: เราจะไปสอบถามถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวครับและก็ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนความสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภค

0: ต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปสอบถามเรื่องนี้กับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะสำหรับกฎหมายนี้เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นฉบับแรกของไทยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผลักดันมายาวนานกว่า10ปีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะ
2: ใช่ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะรอคอยกันมานานแสนนานมาก
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะมันจะมีหัวใจสำคัญคืออะไรแล้วที่สำคัญหลายคนถามว่าเอ้ามันแตกต่างจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ยังมีช่องว่างอย่างไรคะ
2: เล่าอย่างนี้ก่อนนะมีเวลากี่นาทีคะ
1: ค่ะได้เลยค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงเลย
2: อย่างนี้นะคะก็คือว่าเอาชื่อก่อนคงได้ยินเลยนะคะว่าชื่อเขาเรียกว่าเลมอนลอที่เล่นน่ะนะ
1: คะ
2: เรียกกันสั้นๆเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเลมอนคืออะไรเลมอนคือมะนาวมะนาวสีเหลืองนะ
1: คะ
2: เราคงนึกภาพออกนะคะว่ามะนาวเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันก็ดูสวยดูดีผิวเรียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสีสวยผิวสวยแต่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวมันจืดน้ำมากน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยฝรั่งฝรั่งเนี่ยเลมอนลอเนี่ยเป็นคำเรียกกฎหมายฉบับนี้ที่ฝรั่งเขาใช้เปรียบเทียบนะคะเหมือนกับว่าของที่ข้างนอกหน้าตามันดูดีเราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีปัญหาหรือเปล่า มาซื้อมาจริงแล้วมันก็อาจจะเสียหายหายอะไรอย่างเงี้ยพอกัดเข้าไปก็อาจจะเปรี้ยวก็เลยเรียกว่าเลมอนก็เลยเป็นที่มาของชื่อกฎหมายฉบับเนี้ยคือเลมอนลอคือข้างนอกดูไม่ออกว่าข้างในมีปัญหาหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็กลับมาว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราคนไทยเนี่ยคงเคยได้ยินว่าเอ้ยเมืองนอกเนี่ยเขาสู้กันง่ายจังเลยหมายความว่าเขาถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนขาย
1: ค
2: นขายของผู้ให้บริการอะไรอย่างเงี้ยก็จะสู่อะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: คือ
2: ฟ
1: ้
2: องร้องกันได้ง่ายเมืองนอกเนี่ยแต่เมืองไทยมันทำไมมันยากจังเลยขนาดเห็นกันก็ผิดเห็นเนี่ยยังเอาเขาไม่อยู่เลยทีนี้กลับมาที่อเมริกาก่อนอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้กฎหมายเลมอนลอแต่ปี75ตั้งแต่เพิ่งเกิด73อ่ะ50ปีแล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะตั้งแต่เพิ่งเกิดเลยที่น่าสนใจคืออเมริกาเนี่ยเขามีหลายรัฐอย่างที่เรารู้อ่ะเราคงจะรู้ว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็กฎหมายบังคับใช้ก็ไม่เหมือนกันการเก็บภาษีก็ไม่เหมือนกันเงื่อนไขต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าเขาจะเน้นที่รถยนต
0: ์
2: หลักง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าซื้อรถใหม่มาแล้วมันเสียซ่อมแล้วก็ไม่หายสุดท้ายเนี่ยบริษัทจะต้องซื้อคืนรถไปเลยนะคะอันนี้คืออเมริกาส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะแต่ละรัฐก็จะมีรายละเอียดจุ๊กกี่วันกี่เวลาอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าสาระสำคัญเขาจะเป็นเรื่องรถยนต
1: ์
2: นะคะทีนี้กลับมาที่ยุโรปฝั่งยุโรปเนี่ยเขาคิดต่างเขาบอกว่ารถยนต์ไม่พอนะคะบางประเทศในยุโรปเนี่ยก็จะไม่ได้คุ้มครองแค่รถแต่ว่าจะคุ้มครองของทุกอย่างถือว่าคนขายเนี่ยต้องรับผิดชอบถ้าบอกว่าของเสียภายใน1ปีบ้าง2ปีบ้างเราเลือกได้นะคะว่าเราจะให้เขาซ่อมหรือไม่อ่ะฉันจะเปลี่ยนหรือไม่ฉันจะใช้นี่แหละฉันขอลดราคาหน่อยหรือไม่ก็ฉันขอคืนเงินเท่าหักค่าเสื่อมค่าอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ว่าเพราะว่าคุ้มครองของหลายชนิดเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องซ่อมเสร็จกี่วันอันนี้เป็นยุโรปแต่อย่างอเมริกาเขาก็จะมีแบบว่าจะต้องภายในวันนั้นวันนี้แต่ยุโรปเนี่ยมันของมันค่อนข้างจะเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ได้กำหนดตรงนี้อ่ะทีนี้กลับมาบ้านเราที่เอเชียบ้างพอมาดูในเอเชียบ้านเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นสองแนวเลยก็คือเหมือนอเมริกาก็เหมือนยุโรปนะคะก็คือว่าถ้าเป็นแบบเหมือนทำแบบยุโรปก็คือคุ้มครองของเกือบทุกอย่างเนี่ยก็จะเห็นชัดๆก็จะเป็นสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นี่มีกฎหมายมีมาตั้งแต่ปีประมาณ1112อะไรเนี่ยนะคะก็หลายสิบปีมาแล้วถ้าเผื่อว่า จอของเสียภายใน6เดือน

0: ิงคโปร์นะคะ คนขายเนี่ยจะต้องพิสูจน์เองว่ามันไม่ได้เสียมาที่เขานะไม่ได้เสียมาตั้งแต่แรกนะแต่ว่าอีกแนวนึงอ่ะก็จะไม่ใช่ยุโรปก็จะเป็นแบบอเมริกาคือเอาเฉพาะรถเฉพาะรถก็จะมีอย่างพี่ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนเป็นต้นนะคะเขาให้บริษัทเนี่ยซ่อมก่อนแต่ว่าถ้ายังซ่อมแล้วไม่หายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่หรือคืนเงิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุการณ์นี้คุ้นๆกลับมาที่ประเทศไทยสำหรับคนไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราช้ากว่าเขาก็จริงแต่ว่าความช้าเนี่ยมันก็มีส่วนดีตรงที่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วถึงข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดด้อยของกฎหมายทั้งของอเมริกาทั้งของยุโรปท
1: ั้
0: งของเอเชียอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เลยเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยนิสัยคนไทยวิธีการดำเนินธุรกิจของคนไทยนะคะซึ่งกฎหมายของคนไทยเนี่ยเราไม่ได้คุ้มครองเฉพาะรถยนต์เหมือนกับบางประเทศในเอเชียนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะคุ้มครองคืออย่างนี้ค่ะรถยนต์เนี่ยมันต้องคุ้มครองกันแน่ๆเพราะมันเป็นของแพง
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นของราคาสูงคนบางคนเนี่ยเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีรถของเด็กหนึ่งคันหรือคนบางคนเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการที่จะมีทรัพย์สินชิ้นแรกคือรถยนต์
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ได้ราคาหลักหมื่นรถยนต์มันราคาหลักแสน
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ที่คุ้มครองแน่นอนต่อมาเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่พ
2: อ
0: เพราะนั้นเมืองไทยเนี่ยเราก็จะออกไปแนวคล้ายๆกับทางยุโรปนะคะทางสิงคโปร
2: ์
0: ซึ่งเราจะมีสินค้านอกจากรถยนต์แล้วสินค้าราคาสูงรถมอเตอร์ไซ
1: ค
0: ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าโลกสมัยนั้นเป็นโลกดิจิตอล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แปลกๆใหม่ๆมันเยอะมาก
1: เทคโนโลยีก็ซับซ้อนด้วยใช่ไหมคะ
0: สินค้าที่มันมีเทคนิคอลอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอย่างมือถืออย่างเงี้ยมือถือออกมาเดือนนึงไม่รู้กี่รุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะคุ้มครองตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นแนวทางก็จะไปทางที่เราคุ้มครองหลายอย่างโดยที่ร่างต้องเรียกว่าอันนั้นเป็นร่างแรกนะคะร่างเนี้ยยังไม่ได้ผ่านสภาเดี๋ยวพอผ่านสภาก็อาจจะต้องมีปรับแก้อะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นร่างกฎหมายก่อนนะคะร่างพรบก่อนเนี้ยเราแบ่งกลุ่มสินค้าเนี้ยเลยแบ่งเป็นสามหลักสามกลุ่มด้วยกันกล
1: ุ
0: ่มแรกก็คือทั่วไปเลยเป็นโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้ากระเป๋าเครื่องครัวหรือว่าของใช้ในประจำวันทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุ้มครองนะคะกฎหมายกลุ่มที่สองอาจขึ้นมาหน่อยกลุ่มที่สองก็คือตัวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างตู้เย็นทีวีมือถืออุปกรณ์นี้ต้นต่างๆ อะไรพวกนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3แน่นอนคือรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งนอกจากมันจะเป็นสินค้าที่เราต้องบอกว่ามันราคาสูงแล้วเนี่ยมันยังเป็นสินค้าที่ส่งผลต่อชีวิตเราได้หมายถึงว่าก็ตายได้อะถ้ารถไม่ปลอดภัยอะง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายไทยนี่เราจะคุ้มครองพูดง่ายว่ากว้างกว่าหลายประเทศในเอเชียเพราะว่าเราต้องการให้แนวคิดของเรานะคะเราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมกับสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของไม่แพงหรือของแพงนะคะที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันซึ่งกฎหมายฉบับนี้ชื่อเต็มก็คือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าโดยที่มีสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการความผู้บริโภคที่เพิ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับมอบชนายกให้มันกับดูแลนะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการทำกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าอ่ะกฎหมายนี้ถือว่าถ้าเกิดท่านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าที่คุ้มครองเนี่ยบอกไปแล้วแต่ที่ไม่คุ้มครองก็มีก็คือจะไม่รวมกฎหมายนี้จะไม่รวมคุ้มครองของมือสองสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เขาเขียนว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตแต่จริงๆคือสัตว์เลี้ยงนั่นแหละ สัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็การที่ซื้อขายกันเองระหว่างบุคคลทั่วไป
1: อันนี้ไม่ครอบคลุมค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เพราะว่าซื้อขายกันเองบุคคลทั่วไปเขาไม่ได้ก็ผู้บริโภคนะก็คือเป็นกฎแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ประกอบการเราถึงจะมีผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือของที่ซื้อใหม่จากร้านค้าเอาว่าง่ายๆสินค้าหรือบริการที่เราซื้อมาใหม่ๆจาก

0: ร้านค้าหรือว่าจากผู้ประกอบการซึ่งมันต่างยังไงกับที่เมื่อกี้ถามว่ากฎหมายแข่งพาณิชย์เดิมดูนี่นั่นอะไรเงี้ยมันต่างเลยค่ะคือว่ากฎหมายฉบับนี้มันพลิกเลยแหละภาระพิสูจน์เนี่ยคือปัจจุบันนี้เวลาเราซื้อของเช่นถือเราซื้อมือถือมาเครื่องนึงอ
1: ่ะ
0: พอมันเสียปุ๊บใช่ป่ะเรากลับไปที่ศูนย์เนี่ย
1: เขาก็จะถามว่า
0: ทะเลาะกันหรือว่าทะเลาะกัน
1: ว่าเราเป็นคนทำพังหรือเปล่า
0: ไปทำตกน้ำปากแดดนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนขายก็เรามันก็ยากอ่ะไม่รู้จะสู้กันยังไงหลักฐานกันยังไงเราก็จะไปงัดมาจะเอาไปงัดยังไงอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายเลยมันรอที่ออกมาแล้วถ้าเป็นร่างของรัฐบาลฉบับนี้นะคะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปในสภาเนี่ยเราจะโดน เปลี่ยนแปลงมากน้อยเมเจอร์หรือไมเนอร์ขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่าเป็นสาระสำคัญในร่างแรกเนี่ยภาระพิสูจน์ว่าเสียเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คนขายนะคะอันนี้คือเรื่องที่เปลี่ยนมากที่สุด
1: ค
0: ือไม่ต้องไปเราอะเพิ่งไม่ต้องไปวิ่งหาหลักฐานมาพิสูจน์แล้วแหละว่ามันเสียมาจากคุณมันหาไม่ได้อะไม่ไปหายังไงแต่อันนี้คนขายจะต้องเป็นคนพิสูจน
1: ์
0: ว่าของเสียมาจากคุณของออกไปจากฉันนะดีถ้าของเสียภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยจะต้องถือว่าเสียมาตั้งแต่แรกทีนี้ระยะเวลาที่คุ้มครองนะคะเวลาที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดบางประเทศไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะกำหนดเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นของทั่วไปสินค้าทั่วไปหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะอยู่ที่6เดือนระยะเวลาคุ้มครองนะคะส่วนรถยนต์เนี่ยอยู่ที่1ปีนับตั้งแต่วันรับของนะคะทีนี้เนี่ยพอสมมติว่ามันเข้าเงื่อนไขนี้ละ6เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยเราคือผู้บริโภคเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าจะให้เยียวยาแบบไหนมีถึง4ออปชั่นออปช
1: ั
0: ่นแรกก็คือว่าซ่อมฟรีอ่ะคนขายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่พึงกระทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของมันเสียมาจากเขาอันที่2ไม่อยากซ่อมอ่ะกลัวซ่อมแล้วมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมอ่ะงั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของชิ้นใหม่รุ่นเดียวกันสภาพดีนะคะแต่ที่สามบอกว่าก็มันใช้ไปแล้วอ่ะมันก็โอเคไม่อยากอะไรฉะนั้นขอเป็นลดราคาได้ไหมยังอยากเก็บโต๊ะตัวนี้ไว้อ่
1: ะ
0: มันลิมิเต็ดอ่ะแต่มันมีชำรุดมีรอยมีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยยังอยากเก็บไว้แต่ว่าช่วยคืนส่วนต่างให้หน่อยได้ไหมหรือไม่อีกสุดท้ายไม่พอใจไม่ชอบไม่แฮปปี้นู่นนี่นะ
1: ค่ะ
0: คืนของแล้วก็ของเงินคืนเต็มจำนวนโดยคนขายอาจจะหักค่าเสื่อมตามที่ใช้ไปได้จริงก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆก็คือสามารถเลือกได้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้เลยอ่ะจะซ่อมไม่ซ่อมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะเอาไว้ขอลดราคาหรือว่าโยนผ้าเลย
1: ค่ะ
0: ตังคือเลยนะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นผู้ซื้อที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในรูปแบบตามที่ท่านรัฐมนตรีบอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกรอบเวลาในการซ่อมหมายความว่าบางทีเราจะโดนใช่ไหมคะว่าแบบว่าซ่อมไม่เสร็จสักทีโดยเฉพาะเรื่องรถเงี้ยบางทีจะโดนกันเยอะลองอะไหล่นานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่ากฎหมายเราจะล็อกไว้เลยนะคะว่าถ้าเป็นของทั่วไปมอเตอร์ไซค์เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณจะต้องจัดการให้เสร็จภายใน60วันถ้าคุณเอาไปซ่อมให้เราอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ารถยนต์เราให้90วันถ้าซ่อมเกินกำหนดเราคือผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะขอลดราคาหรือว่าขอเงินคืนได้ทันที
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเจอปัญหาหนักๆตั้งแต่แรกวันแรกๆเลยของทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนได้ใน7วันเช่นว่าซื้อมือถือมาแล้วมันเปิดไม่ติดอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้เลยเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะของทั่วไปเนี่ยสามารถขอเปลี่ยนได้ใน7วันถ
2: ้
0: าเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ14วัน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ส่วนรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือถ้ามันแบบใช้ไม่ได้อ่ะชำรุดจนมันก็เห็นอยู่แล้วมัน
1: กระทบในเรื่องของความปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: อันนี้เปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะ
0: เจอเข้าไม่ได้เหยียบไม่ได้อะไรเงี้ยคนขายต้องเปลี่ยนคันใหม่ให้เลย
1: โอ้ค่ะอย่าง
2: รถ EV ที่มีปัญหา
0: ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าคนซื้อเนี่ย ก็จะไม่ต้องแบกภาระพิสูจน์อยู่ฝ่ายเดียวเหมือนตอนนี้แล้วแล้วก็มีกติกาที่ชัดเจนไม่ต้องรอให้ซ่อมส

0: ทำซากนะคะจนถึงแบบเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนก็ไปจอดรถหน้าสคบ.มาประท้วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มันจะต้องไม่เห็นภาพแบบนั้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่กลับเรียนว่าล่าสุดคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.เนี่ยก็ได้เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ถือว่าไฟเขียวจากรัฐบาลแล้วที่รัฐบาลจะเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มตัวนะคะขั้นตอนต่อไปคือจะส่งเข้าสภาในวันพุธที่จะถึงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะพิจารณาและตามขั้นตอนของเขาอะนะคะตั้งกรรมธิการแล้วก็วาระหนึ่งวาระสองวาระสามแล้วก็ผ่านไปที่วุฒิที่สว.แล้วก็รอให้กลับมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการก็คิดว่าพยายามจะให้เสร็จในภายใน1ปีนะคะนับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าตอนที่เพิ่งอยู่อว.อ่ะก็มีกฎหมายแบบกฎหมายค่อนข้างยากเหมือนกันกฎหมายพรบ.อุดมศึกษาอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรระยะเนี่ยประมาณ 6-7 ฉบับเนี่ยค่ะก็เสร็จไม่เกินปีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่ามันก็ possible ที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเสร็จไม่เกินปีถ้าเผื่อว่าพี่น้องในสภาทั้งสส.ทั้งสว.แล้วก็ทั้งกรรมธิการคนนอกเนี่ยเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายของความขัดแย้งเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้มีเฉพาะร่างของรัฐบาลยังมีร่างของพี่สารีนะ
1: คะ
0: สภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งในหลักการเนี่ยเหมือนกันแต่มันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะคะในแต่ละร่างนะคะที่ประกบกับร่างรัฐบาลเนี่ยว่าอาจจะจำนวนวันไม่ตรงกันประเภทของสิ่งของไม่ตรงกันอะไรเงี้ยบ้างนะคะเป็นรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันบ้างไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าหลักใจความคือไม่ว่าจะเป็นร่างของพี่สารีร่างของรัฐบาลหรือว่าร่างของอีกหลายๆร่างนะคะก็คือทุกคนเนี่ยต้องการที่จะทำเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของคนไทยในเวลาที่มีปัญหานะอย่างเรื่องสมมติอย่างเรื่องรถอย่างเงี้ยรถอีวีที่ไฟไหม้เนี่ยถ้ามันมีจริงๆตอนนี้ถ้ามันมีเลมอนรอแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟ้องอะไรจนให้วุ่นวายเลย
1: อย่างเงี้ยนะคะกฎหมาย
0: มันกฎหมายช่วยดูแลอยู่แล้วเหมือนที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็แก้ปัญหาเหมือนเรานะคะเพราะต่างประเทศเนี่ยอังกฤษเขาก็มีกฎหมายของเขาอเมริกาเขาก็มีกฎหมายของเขาเขาก็เพราะนั้นบริษัทรถยนต์ที่อยู่ภายใต้ประเทศนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือกฎหมายของเราก็มีแผงมีอะไรอะไรก็เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายของเราที่มันไม่ใช่เลมอนรอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับเรียนว่าอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเฝ้ากฎหมายฉบับนี้ให้กำลังใจกรรมธิการแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเลยนะคะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นฉบับแรกของประเทศนะคะที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนระหว่างตอนที่กฎหมายยังไม่ออกเนี่ยก็ถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็สายด่วนสคบ.ได้ใน166นะคะหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้แล้วก็ยังจริงๆมันจะไปหาตำรวจจะไปหาภาคประชาชน
1: ค่ะ
0: ร้องขอผู้บริโภคจะไปร้องที่จริงๆร้องที่ไหนก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยท่านให้เราบูรณาการ
1: ค่ะ
0: ก็คือทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็สมมติอ่ะเพื่อตัวอย่างเรื่องของเรื่องปลากระป๋องอย่างเงี้ย
1: ค
0: นที่ถือกฎหมายหลักจริงๆอ่ะคืออย.เพราะมันเป็นเรื่องของอาหารปลอมอาหารมีบันเอิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องไอ้โปรตีนอกไก่ที่กำลังฮิตเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยก็เป็นเรื่องของอย.แต่คนมาหาเราคนมาหาสคบ.คนเพราะว่าประชาชนไม่รู้หรอกว่าใครถือกฎหมายอะไรเขาจะรู้ได้ยังไงเขาก็รู้แค่ว่าถ้ารู้สึกว่าเดือดร้อนอ่ะก็ต้องมาสคบ.ซึ่งเราก็very welcome ที่จะรับเรื่องนะคะเป็น one stop service แล้วก็ประสานงานแจกต่อไปยังหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะคะ
1: ก็อาจจะทำงานมากขึ้นหน่อยในส่วนของสคบนะคะก็ดูแลเรื่องของการไก่เกลี่ยข้อพิพาทครบถ้วนค่ะท่านรัฐมนตรีเวลาจำกัดจริงๆนะคะวันนี้ครบถ้วนจริงๆนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาแชร์เล่าข่าวเดียวกันต่อครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาติดตามเรื่องราวของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ซึ่งตอนนี้เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆหรือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แม้ว่าหลายๆโพลจะยกให้

อดีตผู้ว่าชัดชาติแบเบอร์ชนะขาดได้คะแนนเสียงท่วมท้น70กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้ที่เรียกว่าจะทำให้ผู้ชนะนั้นทิ้งคะแนนห่างจากเบอร์2แบบขาดลอยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็วันนี้เองครับก็เรียกว่า

0: ากฏแค่คู่เทียบแบบสูสีกันแบบสู้กันแบบสมน้ำสมเนื้อเพราะฉะนั้นการหาเสียงจึงเริ่มเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคุณเก๋ก็คนยังคงจะให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าสมัยที่2หรือเปล่านะครับส่วนดร.โจครับจากพรรคประชาชนที่เรียกว่าเป็นพรรคชนะเลือกตั้งส.ส.กทม.ทุกเขตเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้การหาเสียงเป็นอย่างไรทัพหลวงออกมาคึกคักในโค้งสุดท้ายในห่วงเวลาที่จะถึงนี้มันจะทำให้ได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาได้อย่างไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อันนี้น่าสนใจครับว่าโพลของ Nation Poll ก็เป็นอีกหนึ่งโพลที่เรียกว่าสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพและก็พบว่าสก.ในนามอิสระได้ความนิยมแล้วก็ได้คะแนนหนุนให้เรียกว่าอาจจะมาคุมสารวาการรวมถึงเสาชิงช้ากทม.หรือไม่ไปวิเคราะห์กับผู้อำนวยการสำนักโพล Nation Poll ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาค่ะ
2: สวัสดีครับคุณติ้งหน่วยคุณเก๋ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: อาจารย์เชษฐาคะขออนุญาตถามหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยที่กกต.ขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นแล้วก็ประชาชนทั่วไปงดเปิดเผยเรื่องของการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นคือตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่ครับจริงจริงจริงแล้วมันคือตั้งแต่ 24.00 ของคืนที่ผ่านมา
1: ค
2: ือ0001ของวันนี้ครับ
1: ค่ะโอ้ก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหมคะ
2: ช่วงนี้จนถึงเช้าวันเลือกตั้งใช่ครับ
1: นะคะก็เราก็จะวิเคราะห์กันในมุมที่พอจะพูดได้นะคะอาจารย์
2: ใช่ใช่เราพูดถึงเรื่องทิศทาง
1: ค่ะ
0: ครับเป็นครับอาจารย์ครับมองโค้งสุดท้ายของศึกผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้แล้ว
2: ครับสำหรับการแข่งขันผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับมันจะมีสนามที่สองด้วยนะคือสนามสก.
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เอาสนามผู้ว่าก่อนนะ
0: ครับ
2: สนามผู้ว่าเนี่ยจากการที่ผมติดตามมอนิเตอร์มาตอนนี้ก็ร่วม1เดือนแล้วล่ะร่วม1เดือนแล้วนะที่ค่อนข้างเข้มข้นมันมาเข้มข้นเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่ตอนแรกดูว่ามันอาจจะไม่มีอะไรแต่พอมีทางคู่แข่งได้ออกมาเปิดเผยหรืออาจจะได้เปิดโปงก็ได้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำงานของอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยมันเลยทำให้บรรยากาศมันก็เลยเริ่มร้อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในบรรดานักวิเคราะห์การเมืองหลายๆท่านรวมทั้งผมเองด้วยเราก็จับตาอยู่ว่าหลังจากที่มีการเปิดโปงเรื่องแบบนี้ทางอดีตผู้ว่าชัดชาติจะตอบอย่างไรแล้วก็กระแสจะดรอปลงไหมจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าชัดชาติดูแล้วกระแสดีมากใช่ไหมครับก
1: ็
2: ปรากฏว่าเราก็ได้ค้นพบอย่างหนึ่งในบรรดานักวิเคราะห์การเมืองก็โดนทั้งผมด้วยแหละก็คือว่าทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาเปิดเกมโต้ตอบเร็วเวลาถูกกล่าวหาเรื่องใดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ออกกำลังกายว่ามีปัญหาทุจริตไหมอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ในการเขตหรือระดับสูงของฝ่ายบริหารสูงกทม.เนี่ยก็ปรากฏว่าทีมของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยหรือผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยแอดนะตอนนี้เป็นอดีตแล้วเนี่ยเขาออกมาตอบโต้แรกๆเนี่ยอาจจะทิ้งไว้1วัน24ชั่วโมงแต่หลังๆที่ผมสังเกตเนี่ยความถี่มันเร็วขึ้นเหลือแค่3ชั่วโมงบ้างชั่วโมงเดียวบ้างเนาะ
0: เรื่อง
2: นี้มันก็ต้องชมพี่น้องนักข่าวด้วยว่าพอมีประเด็นเปิดแผลของอดีตผู้ว่าชัดชาติพี่น้องนักข่าวก็เจอปุ๊บสัมภาษณ์ทันทีก็เลยสามารถตอบโต้ได้เร็วไอ้การตอบโต้ได้เร็วเนี่ยมันก็จะมีสาระสำคัญเกิดขึ้นเช่นกรณีทุจริตนะทางอดีตผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาโต้ว่าก็ทำอยู่เห็นเปล่าที่ผ่านมาไล่ออกไปตั้ง40กว่าคนเนี่ยมีแต่ว่าคดีอื่นไม่ต้องรอเวลาพิจารณาเพราะกทม.สามารถสอบได้แค่วินัยแต่อำนาจเรื่องอาญามันเป็นของปปช.ทางกทม.ยื่นไปแล้วก็ต้องรอปปช.อะไรแบบนี้ทำให้เวลาถูกโจมตีเรื่องปัญหาทุจริตเขาก็ตอบโต้นะทีนี้แน่นอนว่าเวลาตอบโต้มาหรือว่าคนโจมตีมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนฝั่งเชื่อและไม่เชื่อถูกต้องไหมครับ
0: แ
2: ต่ก็แล

0: แล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่สิ่งที่มันปรากฏคือว่าพอตอบโต้แล้วข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันดูแล้วมันมีหลักฐานมาโชว์ว่าไล่ออกจริงๆเนี่ย40กว่าคนมันก็เลยทำให้ประเด็นของการโจมตีหรือที่เราเรียกว่า negative campaign เนี่ยการหาเสียงเชิงลบที่มีต่อตัวผู้ว่าเนี่ยมันถูกลดทอนลงนะพอถูกลดทอนลงมันก็เลยเกิดประการที่2ที่ผมสังเกตเห็นนะโดยเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ดูกระแสต่างๆนะก็ปรากฏว่าเกิดประการที่2คือกระแสความนิยมอะครับในตัวของอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมันดันเพิ่มขึ้นกว่าก่อนที่จะถูกโจมตี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกมากว่ากระแสความนิยมเนี่ยมันพุ่งขึ้นก่อนที่ถูกโจมตีแล้วก็ปรากฏว่าจนถึงวันเนี้ยครับที่ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง28มิยอเนี่ยอีกแค่ประมาณ7วันเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของความเขาเรียกว่าคะแนนที่ดูแนวโน้มนะกลายเป็นอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยดูเหมือนกระแสความนิยมมันพุ่งสูงกว่าอันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยมากพอสมควรนะถ้าให้ผมประเมินแบบคร่าวๆเนี่ยผมดูประเมินว่ามันพุ่งสูงไปประมาณสัก7เท่าบ้าง6เท่าบ้าง8เท่าบ้างแล้วแต่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กระแสยังไงนะแต่ที่ผมดูจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะมีการภาวะการนำที่ทิ้งโดดของอดีตผู้ว่าชัชชาติที่มีต่อเบอร์2 3 4เนี่ยถึงขนาด 7-8 เท่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยเหลือเวลา7วันสุดท้ายนะครับโดยปกติเนี่ยโค้งสุดท้ายจะเป็นโค้งที่มันที่สุด เพราะว่าแต่ละผู้สมัครนะ เขาจะงัดไม้เด็ดออกมาอย่างผมเริ่มเห็นละ อย่างเมื่อวานนี้ทางพรรคของบ้านน้องส้มนะครับก็คือพรรคประชาชนเขาก็เริ่มจัดปาสายย่อยเห็นไหมเริ่มจากที่ธนบุรีนะ แล้วเขาก็จะไปจุดอื่นๆด้วยก็คงจะมีแคมเปญแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็เห็นทางท่านดร.โจนะ
2: ครับ
0: ผู้สมัครของพรรคประชาชนเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรไปถึงบ้านของทุกคนให้รอรับทางไปรษณีย์ได้เลยอันนี้พวกเราก็ต้องรอดูนะว่าเราจะได้อะไรนะในช่วงสัปดาห์ต่อไปว่าเขาบอกแล้วว่าจะมีไม้เด็ดส่งทางไปรษณีย์ไปถึงหน้าบ้านของแต่ละคนในกทม.อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าคืออะไรนะเพราะนั้นเนี่ยผมที่ผมยกตัวอย่างคือว่าเริ่มมีไม้เด็ดหรือว่าอย่างตัวของพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมครับเขาจะที่ปัดเนี่ยเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่ส่งผู้ว่าก็คือคุณเจนเนาะคุณอนุชาปรากฏพรรคที่ปัดก็เปิดปาสายย่อยเหมือนกันนะสังเกตนะผู้ที่สมัครมาในนามพรรคการเมืองอ่ะช่วงโค้งสุดท้ายเดือน7วันสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปิดปาสายย่อยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะไอ้การปาสายย่อยเนี่ยเขาสามารถขนขุนพลเนี่ยที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครโดยตรงเนี่ยซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคขึ้นเวทีแล้วก็สื่อสารแล้วก็ให้พี่น้องนักข่าวอ่ะไปถ่ายทอดไปเอามาทำข่าวมันก็จะกระจายว่าเนี่ยทางพรรคการเมืองทั้งพรรคสีส้มพรรคสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะสื่อสารแล้วก็มีอะไรดีอยู่นะซึ่งมันต่างจากผู้สมัครอิสระครับจะสังเกตนะผู้สมัครที่ลงนามอิสระไม่ว่าจะเป็นคุณเต่งมลิกาเนา
1: ะ
0: หรือว่าอดีตดร.ชัดอดีตผู้ว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขานะเขาจะไม่จัดเวทีปราศัยนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้มาในนามพรรคการเมืองพลังมาหลายอย่างมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ผู้ว่าชัชชาติเขาก็บอกมาว่าหรือคุณเต็งเนี่ยเขาก็พูดทำนองว่าปัจจุบันในการหาเสียงมันเป็นเรื่องโลกโซเชียลแล้วโลกออนไลน์แล้วโดยเฉพาะกทม.เนี่ยคนเข้าถึงออนไลน์จะ 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องปราศัยก็แล้วแต่เทคนิควิธีการในช่วงของสุดท้ายแต่ผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนจับตาว่าสัปดาห์สุดท้าย7วันเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ดูแล้วมันคึกครื้นกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์คิดว่าปัจจัยสุดหินที่คู่แข่งจะพลิกเกมล้มแชมป์เก่าได้นี่น่าจะมีปัจจัยไหนยังไงบ้างคะ
0: คือเรื่องนี้ผมถูกถามจากหลายคนมากแล้วผมก็มานั่งคิดด้วยตัวเองด้วยน
1: ะ
0: ผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่จะล้มแชมป์เดิมไหมคือผมก็ลองไปดูตัวอย่าง 4-5 ตัวอย่างนะแต่มันเป็นตัวอย่างในอดีตแล้วที่มันต้องเปิดปงทุจริตหนักๆอ่ะจนทำให้คะแนนของตัวแชมป์เก่าอ่ะนะมันพังทลายแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ประเด็นทุจริตหนักมันเปิดมาหมดแล้วไงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าเปิดมาหมดแล้วแต่กระแสของแชมป์เก่าที่เป็นผู้

0: าเก่าเนี่ยที่มาโลอีกรอบเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่จะล้มแชมป์มาจากประเด็นทุจริตในการเปิดโปงผมว่ามันคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะเรื่องนี
1: ้
0: ต่อมาเนี่ยผมไปดูอีกกรณีนึงกรณีกระแสเชิงอุดมการณ์มันมีกรณีสมัยคุณพิธาปี66แต่นั่นเป็นการเลือกตั้งระดับชาติตอนแรกเนี่ยคุณพิธาเนี่ยและพรรคสีส้มเนี่ยเขาตามพรรคสีแดงหรือประชาชนตลอดเวลาเลยนะในเรื่องของกระแสนิยมแต่พอเขามาปล่อยแคมเปญ7วันสุดท้ายอ่ะว่ามีลุงไม่มีเราช่วงนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันเลยหันมาเทให้พรรคสีส้
1: ม
0: จนพุ่งทะยานแซงทางโค้งอันนี้คือประเด็นเรื่องอุดมการณ
1: ์
0: แต่พอมาดูจากสนามเลือกตั้งกทม.เนี่ยประเด็นอุดมการณ์ดูเหมือนมันไม่แรงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปกติเนี่ยเวลากทม.เขาจัดเลือกตั้งครับถ้าพรรคการเมืองระดับชาติส่งผู้สมัครในนามผู้ว่ากทม.นะมันจะสู้กันสนุกเช่นสมัยนู้นเลยเนี่ยที่พรรคไทยรักไทยส่งชิงผู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งชิงผู้ว่าพรรคไทยรักไทยคือฝ่ายรัฐบาลอันดับหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์คือฝ่ายค้านอันดับหนึ่งโอ้สู้กันสนุกเพราะมีการดึงประเด็นอุดมการณ์ระดับชาติมาลงในสนามกทม.แล้วคนกทม.ก็ต้องการตรวจสอบก็เลยเลือกผู้ว่าจากประชาธิปัตย์ยุคต่อมาพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งอีกก็ลงมาหาเสียงกันในกทม.เช่นเดียวกันพอเห็นพอคนกทม.เห็นว่ารัฐบาลมาจากพรรคหนึ่งแล้วก็อยากจะให้กทม.นั้นปลอดโปร่งจากรัฐบาลส่งคนตรวจสอบดีกว่าก็เลยเลือกประชาธิปัตย์อีกรอบเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของอุดมการณ์แต่พอมารอบนี้ครับปรากฏว่าพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งอย่างภูมิใจไทยไม่ส่งไงแล้วพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและอันดับสองอย่างประชาธิปไตยอย่างประชาชนกับประชาธิปัตย์ส่งแต่มันจะดึงประเด็นระดับชาติอย่างเช่นที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยTSAI Passport ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถดึงประเด็นที่กำลังเป็นกระแสระดับชาติเนี่ยลงมาหาเสียงในท้องถิ่นกทม.ได
2: ้
0: พอมาหาเสียงไม่ได้มันเลยไม่มีกระแสอะไรที่จะมาตัดตอนแชมป์เก่าเพราะแชมป์เก่าเนี่ยคือเบอร์เก้าอดีตผู้ว่าชาติเขาลงอิสระไงมันก็เลยทำให้ประเด็นกระแสมันจึงไม่เกิดขึ้นในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายผมก็มานั่งหาโจทย์ว่าอะไรจะล้มได้เนี่ยสรุปนะคนอื่นอาจจะเจอแต่ผมไม่เจอว่าจะมีประเด็นอะไรมาตัดคอนแทนแนกของชั้นเก่าได้นะครับ
3: โอ้อย่างนี้ก็อาจจะเข้าทางแบบนักวิเคราะห์บางท่านที่เห็นว่าคะแนนของท่านผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาติอาจจะทะลุ2ล้านคะแนนก็เป็นไปได้นะจ๊ะอาจารย์มองยังไงครับ
0: คือผมว่าอย่างนี้ฮะเมื่อปี65เนี่ยคนออกมาเลือกตั้ง 60% นะครับนิดแล้วตัวของผู้ว่าชัดชาติได้ 1.38 ล้านไอ้ 1.38 ล้านเนี่ยเมื่อมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ 60% ที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยมันจะเท่ากับประมาณ 51-52% ที่อาจารย์ชัดชาติได้นั่นคือครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ครั้งนี้เนี่ยที่ผมดูจากหลายๆที่ผมรู้สึกว่าโดยค่าเฉลี่ยนะก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยความนิยมในตัวของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมันอยู่ราวๆสัก55จนถึง 65%
3: ครับ
0: นะซึ่งหมายความว่าถ้าคนออกมาเลือกตั้งถึง 60% เนี่ยมันก็จะทำให้คะแนนความนิยมของตัวผู้ว่าที่อาจจะแปลเป็นคนหยอดบัตรเนี่ยมันอาจจะมากกว่าครั้งที่แล้วที่อยู่ราวๆ 50% หรือ 52% นะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมากกว่าครั้งที่แล้วก็คือ 1.38 ล้านทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนจะลงให้เยอะหรือไม่เยอะถ้าลงให้ผู้ว่าชัดชาติที่เป็นผู้สมัครเนี่ยถ้าลงให้เยอะมันอาจจะไหลระหว่าง 1.4 ล้านจนถึง2ล้านแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยแล้ววันนั้นคนออกมาเลือกตั้งใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วคือ 60% จริงนะแล้วความนิยมที่อยู่ก่อนเลือกตั้งของอดีตผู้ว่าชัดชาติอยู่ระหว่าง 55-65% แล้วมันไปแปลเป็นการเลือกตั้งจริงๆด้วยเนี่ยเป็นบัตรลงคะแนนจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะเกินและทำลายสถิติครั้งที่แล้วคือ 1.38 ล้านครับ
1: ค่ะอย่างช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะอาจารย์ในแง่ของมุมของสก.มีอะไรที่เราจะต้องจับตาแล้วก็ประเมินบ้างไหมคะ
0: สก.เนี่ยผมยืนยันมาตลอดนะวันนี้กระแสก็ยืนยันสิ่งที่ผมเองหรือนักวิเคราะห์ท่านอื่นเขาพูดกันว่าสนามที่สำคัญที่สุดและสนุกที่สุดไม่ใช่สนามผู้ว่าสนามสก.เพราะมันสูสีกันมากเลยครับจากกระแสที่เราจับมาตลอดเนี่ยและจากที่เรานั้นได้ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองอะเนาะนะครับเราสังเกตว่าสก.เราเนี่ยมันสูสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสก.ที่ลงในนามอิสระสก.ที่เป็นลงในนามอิสระเนี่ย

0: ถ้ารวมจากทุกอิสระนะอิสระก็จะมีอยู่หลายกลุ่มใช่ไหมถ้ารวมจากทุกอิสระรวมกันเนี่ยปรากฏว่ากระแสความนิยมมันเหนือกว่าสกที่มาจากพรรคการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นพรรคสีส้มหรือพรรคสีฟ้านะ
1: คือ
0: ทุกนักวิเคราะห์เนี่ยพูดตรงกันหมดเลยและเราจับสัญญาณของพื้นที่ได้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยคลุกคลีในพื้นที่มาตลอด2สัปดาห์ละนะโดยเพราะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยคลุกคลีตั้ง 5-6 วันเนี่ยเพราะต้องลงไปสอบถามอะไรต่างๆนะก
1: ็
0: ปรากฏว่าได้ข้อเท็จจริงว่ากลุ่มสกอิสระที่มาจากหลายกลุ่มหลายก้อนเนี่ยพอรวมๆกันนะครับได้รับความนิยมกว่าสกจากพรรคการเมืองแฮะเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดูแล้วมันน่าสนใจในรอบนี้และในบรรดากลุ่มสกอิสระที่มีอยู่หลายกลุ่มเนี่ยปรากฏมีกลุ่มนึงคือกลุ่มสีเขียวอ่ะที่เรียกว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยที
1: ่
0: เขาส่งลง33เขตจาก50เขตเนี่ยปรากฏได้รับความนิยมเขาเรียกว่าได้รับความสนใจอะครับได้รับความสนใจเนี่ยมากที่สุดเหนือกว่าพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปอันนี้ผมคิดว่าแต่ว่ามันเหนือกว่าไม่เยอะไงมันเลยยังดูสูสีคู่ขี้สนุกและที่ผมอยากให้จับตาคือว่าจากที่ผมลงไปนะมันยังมีคนที่ไม่ตัดสินใจอะเนาะไม่ตัดสินใจอะผมว่าอยู่ราวๆหนึ่งในห้านะเช่นเดินไปห้าคนในกทม.เนี่ยมีอยู่หนึ่งคนยังไม่ตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่งในห้าคนของกทม.แสดงว่าอะไรครับสนามสก.มันพลิกได้เสมอไงถ
1: ้
0: าหนึ่งในห้าที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยวันนั้นเขามาลงเลือกตั้งนะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สนามสก.มันดูแล้วสนุกสนานแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่ยังได้รับความนิยมมากกว่ามันก็จะมีสก.จากเนี่ยคนทำงานสีเขียวแล้วก็จากพรรคการเมืองสีส้มที่ไล่เลี่ยกันรองลงมาดับสามก็เป็นสก.จากพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังดูเหมือนมีกระแสรองลงมานะครับแต่ว่ากระแสของคนที่ยังไม่ตัดสินใจมันก็ยังมีอยู่และตอนนี้ที่ผมจับอาการได้เป็นอันดับ3
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามุคดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้เป็นรูปแบบของวงปีพาดไม้แข็งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักไปทางโยธวาทิตบ้างทางสายผสมบ้างมโหรีบ้างนะครับคอไม้แข็งมีค้อนขวับเลยนะครับคือผมไม่เห็นนะครับแต่ท่านต่อว่ามาทางเอ็นเวสบ้างทางโทรศัพท์บ้างก็เรียกว่าเดาเอานะครับว่าท่านกำลังน้อยใจว่าทำไมไม่มีปีพาดไม้แข็งให้ฟังแล้วก็พยายามคัดเพลงนะคัดเพลงที่ท่านฟังขอกันมาหลายสิบเพลงผมพยายามคัดมาในคืนวันนี้ได้ประมาณสัก 4-5 เพลงนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะสมใจเลยทีเดียวครับอย่างเช่นเพลงแขกมอนเถาโอ้ลาวเถาไม่คลั่งสามชั้นเดี่ยวสารถีแขกลพบุรีเต่ากินผักบุ้งก็เป็นยอดของเพลงไม่แข็งเท่านั้นเลยนะครับเริ่มแรกวันนี้ครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีพาดไม่แข็งหรือเป็นการเพลงแรกของลำนำสยามเนี่ยมันจะเป็นโหมโรงนะครับตอนนี้มาแนวแปลกไม่เป็นโหมโรงเพราะว่ามีหลานๆอยากฟังกราวในแน่สงสัยจะแอบบันทึกเทปไปฝึกไปซ้อมจะประกวดละมั้งเนี่ยสงสัยเพราะเดี๋ยวนี้นี่ระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมก็เริ่มจะเป็นเชิดนอกกราวในเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับก็มาพูดถึงกราวในกันเลยนะครับจะเริ่มเป็นเพลงแรกนะครับบทเพลงกราวในนี่ถ้าท่านผู้ฟังได้ชมโขนแล้วก็จะพบบ่อยๆเพลงนี้นะครับเป็นเพลงหน้าพาดประเภทกราวนะครับจัดเป็นเพลงหน้าพาดที่ประกอบมาอากับกิริยาของตัวละครฝ่าย

ยักษ์มีอัตรา2ชั้นแล้วก็ใช้ประกอบการยกทัพตรวจพลของกองทัพฝ่ายลงกานะครับก็กองทัพของในคนเรื่องรามเกียรติมี2ฝ่ายฝ่ายลงกาคือฝ่ายยักษ์และฝ่ายพระพลาคือฝ่ายพระรามนะครับเคยมีคนถามว่าทำไมเรียกว่าฝ่ายพระพลาเพราะว่าพระรามเนี่ยไม่ได้อยู่ยังเมืองอยุธยาไม่ได้อยู่เมืองไหนเลยคือหมายความว่าท่านออกจากเมืองมาเลยตั้งแต่ออกมาบวชแล้วก็นางสีดาหายไปก็ตามนางสีดามานี่คือเคลื่อนทัพไปเรื่อยๆบุกมาจนถึงเมืองลงกาหยุดที่ไหนพักที่นั่นตั้งพิธีเรียกว่าตั้งพระรามตั้งพระพลาขึ้นที่นั่นเพราะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าฝ่ายพระพลาแต่นี้ฝ่ายยักษ์เรียกว่าฝ่ายลงกานะครับเพลงหน้าพาดประเภทกล่าวหรือว่ากล่าวในหรือใช้ฝ่ายลงกานะครับลักษณะทำนองนี่แสดงถึงความองอาจสง่างามแล้วก็ฮึกเหิมสมกับเป็นละครฝ่ายยักษ์นะครับถ้าสมมติว่ากล่าวในมีบททำนองที่มีแต่ความอ่อนหวานคงจะใช่กับฝ่ายยักษ์ไม่ได้เด็ดขาดเพลงกล่าวในเนี่ยก็ยังใช้เป็นเพลงอันดับที่17ในเพลงชุดโหมโรงเย็นอีกด้วยนะครับความหมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าฝ่ายอสูรอย่างเช่นท้าวกุเวนท้าวเวสสุวรรณนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเพลงกล่าวในก็ถือว่าเป็นเพลงซึ่งมีความยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งในฝ่ายของดนตรีไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายวงพิพาทไม่แข็งนี่นะครับแล้วก็ใช้เป็นเพลงเดี่ยวนะครับเพลงเดียวนี่แหละครับสำคัญที่ว่าเราคิดถือกันแล้วก็นำมาเสนอวันนี้นะครับมีนักดนตรีหลายท่านนำเพลงกราวในซึ่งเป็นเพลงหน้าพาดประเภทกราวไปแต่งขยายแล้วก็แต่งตัดเป็นเพลงเถานะครับโดยตกแต่งทำนองให้มีกลเม็ดเด็ดพลายของการบรรเลงเป็นเพลงเดียวทั้งทางโอดทางพันเพลงนี้จะมีลีลาและทำนองหลายสำนวนนะครับจัดเป็นเพลงประเภทโอดฝีมือชั้นสูงของนักดนตรีแล้วก็เป็นเพลงที่มีทางเดียวของเครื่องดนตรีทุกชนิดเลยทีเดียวเราจะรับฟังเพลงกราวในเป็นเพลงแรกของลำนำสยามในคืนวันนี้ครับ

ก็จบลงไปด้วยความคึกคักแล้วนะครับกล่าวในนะครับนี่ขนาดว่าเพลงหน้าพาดนะครับยังไม่ถึงกับการทำเป็นทางเดียวก็ยังคึกคักถึงขนาดนี้อันนี้ผมดึงมาจากเพลงโหมโรงในชุดโหมโรงนะครับก็เพื่อจะปลุกอารมณ์ท่านผู้ฟังให้เกิดความคึกคักว่าวันนี้จะฟังเพลงจากพิพาทไม่แข็งกันแล้วนะต้องตื่นตาตื่นใจกันหน่อยแล้วเพราะว่าคืนนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเบาๆของเครื่องสายมโหรีหรือเครื่องสายผสมก็คงจะต้องดังนิดนึงนะครับหลายอารมณ์หน่อยต้องแบ่งๆไปกันไปนะครับความสุขส่วนบทเพลงที่สองของลำนำสยามในวันนี้ขอนำเสนอเพลงแขกมอญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากของเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็เพลงแขกมอญเถาที่จะนำเสนอนี่เป็นเพลงที่หาฟังยากพอสมควรเพราะว่าเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม่แข็งคณะรุยพนีตบรรเลงไว้เมื่อประมาณสัก60ปีเห็นจะได้ครับผู้ที่ขับร้องคือคุณเกียรติรุยพันธ์นะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นนะครับน่าเสียดายที่ท่านล่วงลับจากไปด้วยวัยยังหนุ่มอยู่เลยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับน่าเสียดายจริงๆก่อนนี้ใครบอกชื่อคุณเหนียวแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงร้องเพลงเพราะมากโดยเฉพาะเพลงมอนร้องไห้นะครับเวลาที่แสดงเรื่องราชาธิราชตอนตำหนิพระรามหนีเมียเนี่ยร้องเพลงมอนร้องไห้คนร้องไห้ทั้งโรงละครแล้วคุณเหนียวท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นครูต้นแบบของกรมศิลปากรนะครับเป็นครูขับร้องนะครับบทเพลงแขกมอนเถาที่นำเสนอต่อปีนี้เนี่ยเกิดจากการที่ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางกูลนำเพลงแขกมอญ2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยแขกมอญ2ชั้นเนี่ยทำนองเก่าเนี่ยท่านมีหน้าทับปรบไก่นะครับมี3ท่อนท่อนละ6จังหวะนะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางกูลนำมาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยแต่งเป็นทางธรรมดาแล้วก็ทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีนะครับแล้วก็ทางเดี่ยวเนี่ยก็มีนักดนตรีหลายท่านเลยที่แต่งทางสำหรับเครื่องดนตรีอีกหลายสำนวนนะครับส่วนทำนองอัตราเช่นเดียวนี่มีนักดนตรีนำไปแต่งหลายทางด้วยกันครับอย่างเช่นทางของครูดนตรีตราโมทได้แต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวพร้อมทั้งนำทำนอง3ชั้นทางธรรมดาของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีดุริยางกูลแล้วก็ทำนอง2ชั้นทางเก่าเนี่ยมารวมบรรเลงและขับร้องเป็นเพลงเถาจนเรียกว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายมากทางหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีทางของพญาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินทางของเจ้าเมืองทั่วภาคทยโกศลอีกทางหนึ่งนะครับทางที่นิยมแล้วก็บรรเลงกันวันนี้เป็นทางของครูมนตรีตราโมทนะครับเนื้อร้องที่ใช้ในเพลงแขกมอญนี่ก็มีอยู่หลายเนื้อเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะนำมาใช้กันบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นเนื้อร้องต่ออาจจากบทเสพาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างโกรธมากตอนนั้นเนี่ยทราบว่าขุนช้างหลอกลวงตัวเองไปรบแทบตายหาว่าตัวเองไปตายซะแล้วไปเอากระดูกใครไม่รู้มาหลอกนะครับแล้วก็โกรธมากครับมากลับมาถึงก็บุกไปถึงเรือนขุนช้างก็เสกมนต์เลยนะครับมีวิชาอาคมให้หลับกันทั้งเรือนเลยเข้าไปห้องนางแก้กริยาก็ได้นางแก้กริยาเมียน้อยของขุนช้างแล้วก็เข้าห้องนางวันทองนะครับขุนช้างเลยหลับไม่รู้ไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกมนต์เสน่ห์ไม่ใช่มนต์เสน่ห์มนต์สะกดครับตอนนั้นนางวันทองก็ฝันร้ายเลยครับโอ้โหขุนแผนบุกขึ้นเรือนเนี่ยคงจะมีลางบอกขึ้นเรือนแล้วฝันร้ายมาได้ตกใจไม่ลืมหูลืมตากอดขุนแผนแน่นเลยคิดว่าเป็นขุนช้างแล้วก็เล่าใหญ่เลยนะครับในเรื่องเนื้อร้องเนี่ยเขาบอกว่าคราวนั้นจึงโฉมเจ้าวันทองหลับต้องมนมึนอย่างมืดหน้าสะดุ้งตื่นฟื้นตัวไม่ลืมตาภาวะกอดขุนแผนนิ่งไม่ติ่งตัวขวัญหายกายสั่นรัวระริกปลุกหยิกคิดว่าขุนช้างผัวเล่าความฝันมาประหม่ากลัวว่าทูลหัวสูงไฟไว้ในมุ้งโอ้โหบอกสูงทูลหัวสูงไฟไว้ในมุ้งนี่ก็ต้องไหม้กันทั้งหัวทั้งเมียแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นในเพลงแขกมอญเถานี่ก็จะเป็นเพลงที่มีความตื่นเต้นพอสมควรนะครับทั้งเนื้อร้องทั้งลีลาการบรรเลงนะครับและที่สำคัญคือวงปีพาทย์ไม่แข็งและผู้ขับร้องนี่แหละครับคุณเหนียวดุริยพันธ์ขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงแขกมอนเถาจากการขับร้องของครูเหนียวดุริยพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับในการบรรเลงที่จบลงวันนี้ผมอาจจะประกาศว่าคณะดุริยพันธ์นะครับแต่ว่าผมลงมาทบทวนแล้วผมชักไม่แน่ใจเพราะว่าครูเหนียวนะท่านเป็นเคยของคณะดุริยพันธ์แล้วก็อยู่บ้านดุริยพันธ์ท่านก็มีวงดนตรีเหมือนกันแต่ในช่วงที่บรรเลงและบันทึกเทปไว้ส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตของท่านตรงนั้นเนี่ยท่านทำงานให้กับกรมศิลปากรนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นครูสอนขับร้องอยู่กรมศิลปากรในยุคแรกๆเรียกว่าเป็นต้นแบบของครูขับร้องเลยทีเดียวนักร้องยุคหลังของกรมศิลป์นี่ถือว่ายึดแบบครูเหนียวเป็นหลักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแขกมอนเถาที่บรรเลงด้วยวงปีพาทย์ไม่แข็งนี่ผมขอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวงปีพาทย์ไม่แข็งของกรมศิลปากรนะครับเพราะฟังจากทางการบรรเลงและนาดด้วยจำน่าจะไม่ใช่ทางของบ้านรุ่ยปณีตนะครับในลีลาของการบรรเลงแต่ละบ้านเนี่ยบางครั้งมันมีหนทางที่แตกต่างกันเช่นของกรมศิลปากรเนี่ยถึงจะบรรเลงอย่างเรียกว่าถ้าภาษานักเลงเรียกว่ามันยังไงเนี่ยแต่เขาจะมีบรรทัดฐานของรูปแบบของเขาอยู่นะครับคือศิลปากรไม่ว่าจะบรรเลงเพลงไหนก็แต่เขาต้องมีบรรทัดฐานเขาอยู่ที่จะออกมาแต่ถ้าเป็นบ้านเครื่องดนตรีต่างๆเลยเขาจะโชว์ความโลดโผนสวิงสวายกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่จบแล้วมินิผมว่าน่าจะเป็นของกรมศิลปากรนะครับโดยเฉพาะเสียงปี่นะแม่เชื่อแจ้วเลยน่าจะเป็นครูเทียบก็ผมเดานะครับอันนี้อาจจะเดาผิดก็ได้นะครับเพราะว่าในซีดีเทปเก่าที่ได้มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นวงอะไรบอกแต่ว่าครูเหนียวขับร้องแล้วก็เป็นเสียงครูเหนียวผมก็เดาเอาตามการบรรเลงนะครับท่านผู้รู้ท่านใดฟังแล้วรู้มากกว่าผมก็ช่วยโทรมาบอกด้วยแล้วกันลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงที่ท่านผู้ฟังขอมานะครับโอ้ลาวเถานะครับผมเคยเปิดหลายครั้งแต่ไปเปิดด้วยวงโมโหรีซะกับเครื่องสายท่านผู้ฟังผมแหมอยากฟังโอ้ลาวเถาปีพาทย์ยังไม่ได้ฟังเลยบทเพลงโอ้ลาวเถาที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงโดยวงศิษย์สอนทองนะครับเป็นศิษย์อาวุโสทั้งนั้นเลยเป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับผู้ที่ร่วมบรรเลงอยู่ในวงนี้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วนะครับร่วงโรยกันไปหมดตามอายุบทเพลงโอ้ลาว2ชั้นและชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้แล้วก็เพลงเร็วนะครับเพลงนี้มีนักดนตรีนำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นครบเป็นเพลงเถาหลายทางเลยก็มีทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนที่แบบบรรเลงแต่งขยายไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2456ทางนึงแล้วก็ท่านจางวังทั่วภาคทัศนกศลทางนึงท่านพญาสนอดุริยางค์แช่มสุนทรวทินอีกทางนึงแล้วก็ทางของครูเพชรจันนาฏอีกทางนึงนะครับแต่ทางที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนี่ยก็คือทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเพลงเนี้ยถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงประชันได้ไปเพลงนึงทีเดียวเพราะเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีได้ประชันกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับทั้งนี้ความจริงเนี่ยบทเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงโศกนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มเนื้อร้องที่มีความโศกเศร้านะครับเพราะว่าโอ้คำว่าโอ้เนี่ยก็ขึ้นแบบโอ้ลาวเนี่ยโอ้ก็ขึ้นคำว่าโศกนั่นเองนะครับแต่ว่าเพลงนี้อยู่ในกลุ่มเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดหรือเพลงประเภทโยนเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคึกคักเข้มแข็งกันมากขึ้นก็เหมือนอย่างเพลงแขกลูกบุรีเพลงหลายๆเพลงที่ขึ้นมาด้วยความเศร้าโศกก่อนในอัตราสองชั้นแต่พอถูกนำไปขยายเป็นสามชั้นทันทีเลยมีลีลาของการบรรเลงจะเปลี่ยนไปเลยนะครับโอ้ลาวเถาที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงของวงศิษย์สอนทองนะครับศิษย์คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงขับร้องโดยครูประชิตขำประเสริฐนะครับเนื้อร้องนี่ก็เป็นเนื้อหลายเนื้อเหมือนกันที่นิยมร้องกันแต่ที่

ดูทุกครั้งที่จะได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คือเนื้อร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2นั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับโอ้ลาวเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามนะครับ
2: ในชั่วโมงที่2นี้เพลงแรกขอนำเสนอใบ้คลั่งนะครับใบ้คลั่ง3ชั้นเอาแค่3ชั้นก่อนเพราะว่า3ชั้นนี้ก็มีความไพเราะแล้วก็มีลีลาในการบรรเลงก็เรียกว่าเหลือแล้วครับเหลือที่จะชื่นชอบชื่นชมกันเลยทีเดียวบทเพลงใบ้คลั่งแหนตรา2ชั้นนี่เป็นของโบราณนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีสำเนียงลาวปะปนอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับยิ่งฟังจนช่วงกลางจะรู้ทันทีเสียงออกลาวจริงๆลักษณะของเพลงนี่ก็อาจจะแปลกกว่าเพลงอื่นๆนะครับโดยที่เป็นเพลง4ท่อนแต่ท่อนต้นเนี่ยจะเป็นเพลงประเภทที่มีโยนส่วนท่อนอื่นๆจะมีแต่เนื้อเพลงล้วนๆทีนี้พอเพลงที่มีโยนปุ๊บเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่นักดนตรีจะสอดใส่ลีลาโคลเม็ดเด็ดพลายได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับครูช้อยสุนทรวทินได้นำมาแต่งขึ้นในอัตรา3ชั้นเมื่อราวสมัยต้นรัชกาลที่5นะครับโดยเฉพาะตอนที่เป็นโยนในท่อนต้นเนี่ยครูช้อยได้แทรกลูกล้อลูกขัดเข้าไว้อย่างเรียกว่าไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีลีลาที่กระฉับกระเฉงนะครับแต่ท่านได้แต่งทำนองลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเดียวแม้ถ้าเมื่อบรรเลงกับต้นซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งตามแบบที่บรรเลงเพลงไทยก็ต้องบรรเลงซ้ำหนึ่งเที่ยวนี่นะครับก็ยังใช้ลูกล้อลูกขัดอย่างเที่ยวแรกไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ไอการบรรเลงดนตรีไทยยิ่งโดยสมัยอย่างยิ่งยุคหลังเนี่ยเขาจะถือว่าถ้าเที่ยวแรกบรรเลงอย่างนั้นแล้วเที่ยวสองเนี่ยบรรเลงอย่างนั้นอีกเนี่ยมันจะมีความสุขว่าเฉยมันมีความซ้ำซากน่าเบื่อนะครับดังนั้นถ้าเที่ยวสองเนี่ยเรียกว่าทางเปลี่ยนหรือเที่ยวเปลี่ยนเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มีฝีมือท่านมักจะแต่งเที่ยวเปลี่ยนขึ้นมาอย่างเรียกว่าวิจิตรพิสดารเป็นการอวดฝีมือกันนะครับดังนั้นภายหลังครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านจึงได้แต่งทำนองลูกล้อลูกขัดขึ้นใหม่ทางหนึ่งสำหรับบรรเลงเปลี่ยนในตอนโยนก็ไม่ซ้ำกับเที่ยวแรกแล้วก็นิยมกันใช้กันมาตั้งแต่บัดนั้นเลยนะครับไม่ข้าง3ชั้นครับวงปีพาดไม่แข็งคณะดุริยพนีเป็นผู้บรรเลงขับร้องโดยครูสุรางดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงใบ้คลั่ง3ชั้นจากการบรรเลงและขับร้องในวงปีพาดไม่แข็งคณะดุริยประณีตนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูสุรางดุริยพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับน่าฟังมากทีเดียวทั้งการบรรเลงทั้งทางร้องและผู้ขับร้องด้วยนะครับเพลงใบ้คลั่งนี่ก็เป็นเพลงสุดยอดเพลงหนึ่งในเพลงประเภทโยนนะครับต่อไปมาฟังการเดี่ยวระนาดเอกสักเพลงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันของไม่แข็งก็ต้องเดี่ยวไม่แข็งนะครับเหมือนเช่นในชั่วโมงแรกผมเริ่มต้นด้วยกราวในนะครับก็คือคักกันไปแล้วในชั่วโมงที่2นี่ต้องเป็นการเดี่ยวนะครับเดี่ยวต่อไปนี้คือการเดี่ยวเพลงสารถีนะครับบทเพลงสารถี2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปรบไก่เป็นเพลง3ท่อนท่อน1กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี5จังหวะเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องสารถีแล้วก็เป็นเพลงทำนองเดียวกันกับเพลงสารถีชักรถเวลาร้องท่านก็ประกอบการแสดงละครก็นิยมใช้2ท่อนแรกนะครับเมื่อราวต้นรัชกาลที่3นะครับเป็นยุคสมัยซึ่งนิยมขยายเพลง2ชั้นเป็น3ชั้นซึ่งเกิดขึ้นมากในรัชกาลนี้ท่านครูพระปริภราคุมีดุริยางกูลได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและเพลงสารถีนี่เองครับมีการทำเป็นทางเดียวหลายทางด้วยกันเลยนะครับเรียกว่าครูเพลงอาวุโสทุกท่านถ้าจะแต่งสารถีทางเดี่ยวไว้ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับเดี่ยวสารถีเถานะครับเป็นการเดี่ยวโดยครูสุพจน์โตสง่านะครับฉายาท่านคือระนาดน้ำค้างทุกเช้าตอนตีสี่อากาศจะหนาวเย็นเท่าไหร่น้ำค้างจะตกเยือกเย็นแค่ไหนท่านจะออกมากลางแจ้งตั้งรางระนาดแล้วก็ฝึกซ้อมมือจะซ้อมสารถีหรือซ้อมมู่ล่งหรือซ้อมกลางในก็แล้วแต่ท่านแต่ท่านจะซ้อมจนเหงื่อออกเรียกว่าข้อร้อนเลยนะครับความเยือกเย็นน้ำเรียกว่าน้ำค้างที่ต้องตัวนี่หายแห้งหายหมดเลยจึงฉายาว่าระนาดน้ำค้างท่านเป็นบิดาของขุนอินและคุณป๋อมบอยไทยเป็นบิดาของคุณณรงค์ที่โตสง่ากับคุณชัยยุทธโตสง่าถ้าบอกอย่างนี้คงจะพอทราบแล้วก็ขนาดลูกชาย2คนนี้ก็โอ้โหฝีมือระนาดเอกไม่ใช่เล่นทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นผู้เป็นพ่อนี่ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันแล้วท่านก็เป็นผู้ที่สร้างเพลงโหมโรงจีนตอกไม้ให้หรือเรื่องที่เอามาใช้ในโหมโรงนั่นแหละครับท่านมีส่วนอยู่ด้วยก็ขอเชิญรับฟังครับเดี่ยวสารถีครับระนาดเอกโดยครูสุพจน์โตสง่าครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการเดี่ยวระนาดเอกโดยคุณสุพจน์โตสง่าฉายาระนาดน้ำค้างนะครับจบลงไปด้วยเพลงสารถีเถา4ชั้นแหมฝีมือของท่านนั้นละเอียดยิบเลยนะครับความจริงเวลาฟังพวกปีพาดพวกระนาดพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็คันปากอยาก

จะวิจารณ์แต่ไม่บังอาจวิจารณ์นะครับฝีมือระดับครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับเอาว่าฟังกันไว้ด้วยความไพเราะดีกว่านะครับฟังแล้วรู้ว่าฝีมือของท่านนั้นเป็นอย่างไรเอาว่าถ้ารุ่นผู้ใหญ่แล้วท่านคงจะทราบดีนะครับแต่รุ่นน้องๆหลานๆฟังแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างพยายามฟังให้รู้ว่าท่านน้ำหนักมือหนักเบาอย่างไรมือซ้ายมือขวาเป็นอย่างไรตีลอยตีหนักตียังไงทีอย่างไรก็ค่อยๆฟังเอาแล้วก็แกะรอยนะครับพยายามแกะรอยให้ได้ฝีมืออย่างนี้หายากนักทีเดียวนะครับเพราะงั้นท่านไม่เป็นสุดยอดนะในวงการระนาดเอกท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีคุณครูนพดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงมามีครูสืบสุดริยประณีตมามีครูบรรยงเกตคงมาครูสุพจน์โตสง่านี่ก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งซึ่งเกาะกลุ่มตามหลังมาเลยนะครับก็น่าเสียดายว่าท่านล่วงลับจากไปแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงประเภทโยนอีกสักเพลงนะครับฟังไม่แข็งต้องฟังเพลงประเภทโยนเพราะว่าเพลงประเภทโยนมันสามารถเปิดช่องทางให้นักดนตรีเนี่ยได้ขยายได้เพิ่มลีลาในคนละเม็ดเด็ดปลายพราวแพรวที่จะสร้างอารมณ์ของดนตรีขึ้นมาให้มากมายยิ่งขึ้นนะครับบทเพลงต่อไปนี้คือแขกลพบุรีเถานะครับพอบอกแขกลพบุรีเถาเนี่ยโอ้โหผู้ฟังชื่นชอบมากเพลงนี้นี่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับมันก็น่าแปลกและเป็นเพลงที่ถ้าภาษาเรียกกัดหูจริงๆฟังแล้วแบบมันเข้าหูจริงๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ร้องเนื้อร้องกับทางร้องขึ้นมาในแหมฟังดูมันหวานเยือกเย็นมันโศกเศร้านะครับขึ้นแค่ลำดวนเอ๋ยนี่มันจับก็ไปในหัวใจแล้วแต่พอระนาดเริ่มรับโอ้โหยิ่งตอนท้ายๆเนี่ยเรียกว่าเวลาฟังที่จะเคาะตามจังหวะไปด้วยเหมือนเพลงเชิดจีนเลยนะครับสาเหตุเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตอน2ชั้นเป็น3ชั้นนี่นะครับตอนที่พอเป็น3ชั้นในทุกเพลงพอครูช้อยสุนทรวัตรินเข้าไปเกี่ยวข้องพอทำเป็น3ชั้นแล้วเพลงไหนมีโยนท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลีลาให้มีกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรลูกล้อลูกขัดเรียกว่าเต็มไปหมดฟังแล้วมันตื่นตัวเลยจริงๆแล้วก็เป็นต้นแบบของการบรรเลงผีพาดไม่แข็งด้วยนะครับบทเพลงแขกลพบุรีเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากแขกลพบุรี2ชั้นนะครับแล้วก็เพลงแขกลพบุรี2ชั้นเนี่ยแต่โบราณมาก็มีแค่2ชั้นเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเพลงที่มีอยู่ท่อนเดียวเป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงชุด2ไม้นะครับที่เขาบรรเลงติดต่อกันในเรื่องแขกมอญนะครับแล้วก็ยังแยกมาใช้ร้องประกอบการแสดงโขนละครในเวลาที่ตัวละครมีอารมณ์โศกเศร้าหรือว่าเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาว่างเวงใจเนี่ยภายหลังได้มีผู้เพิ่มเติมทำนองดนตรีขึ้นอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อน2หรือเรียกว่าเที่ยวหลังนั่นเองนะครับแต่ทำนองร้องนั้นยังร้องเหมือนกันทั้ง2ท่อนนะครับก็เรียกว่าร้อง2เที่ยวนั่นเองต่อมาถึงสมัยที่นิยมร้องแล้วก็บรรเลงเพลงในอัตรา3ชั้นกันมากขึ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นสมัยและกันที่3ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีครูบาอาจารย์ทางดนตรีและทางร้องเนี่ยนำเพลงแขกลพบุรีเนี่ยมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นทั้งทางร้องแล้วก็ทางดนตรีในว่ามีอยู่หลายท่านด้วยกันเลยนะครับและแต่ละท่านก็ดำเนินทำนองเพลงต่างกันออกไปตามอารมณ์เพลงของท่านตามความคิดของท่านนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ก็มีความงดงามมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังไปแตกต่างกันออกไปคนละแบบแต่เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงที่มีโยนนะครับท่านผู้แต่งจึงมีทางที่จะพลิกแพลงออกไปได้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นการร้องสักวาเขาก็แทรกการร้องร่น2ไม้ทำนองเพลงแขกภาษาแขกก็แทรกในบางตอนนะครับส่วนทางดนตรีก็ยังสอดแทรกลูกล้อลูกขัดแล้วก็วิธีการบรรเลงแบบอื่นๆก็มาซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ไพเราะน่าฟังขึ้นแต่ทำนองดนตรีที่ขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ใช้บรรเลงกันแพร่หลายจนทุกวันนี้ก็คือทางที่ครูช้อยสุนทรวัตรินได้แต่งขึ้นในราวๆสมัยต้นรัชกาลที่5นั่นเองนะครับเรียกว่าพอขยายจากเพลง2ชั้นเป็น3ชั้นด้วยฝีมือของครูช้อยแล้วเนี่ยไอ้การที่แบบเดิมคืออัตรา2ชั้นเนี่ยนะครับซึ่งเดิมผมบอกว่าเป็นเพลงที่อารมณ์โศกเศร้ามีความเปล่าเปลี่ยววังเวียนใจเนี่ยแต่พอมาแต่งเป็น3ชั้นเนี่ยโดยเฉพาะทำนองดนตรีซึ่งสอดแทรกวิธีการลูกล้อลูกขัดต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางการแต่งเพลงของ2ไม้ที่มีโยนทำให้เพลงต้นแบบเขากลายไปเลยนะครับกลับกลายเลือนหายไปหมดเลยไอ้ความโศกเศร้าเปล่าเปลี่ยวทั้งหลายนี่เลือนลางจางหายไปหมดแล้วยิ่งกว่านั้นในการแต่งเป็น3ชั้นเนี่ยก็ยังนำเพลงสนโหน้อยซึ่งเป็นเพลงชุดมโหรีโบราณเนี่ยมาติดต่อกับท่อน2หรือว่าเที่ยวหลังก็ทำให้เพิ่มความไพเราะเพราะพริ้งเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวนะครับกระทั่งต่อมาเมื่อในยุคสมัยพ.ศ. 2482ครูมตรีตราโมทก็นำมาเพลงแขกลพบุรีอัตรา2ชั้นของเดิมมาแต่งเพิ่มเติมให้มีดำเนินทำนองแล้วก็มีลูกล้อลูกขัดให้เป็นแนวเดียวกับอัตรา3ชั้นของครูช้อยสุนทรวัฒน์ครั้นยังตัดแต่งทำนองชั้นเดียวขึ้นใหม่เพื่อบรรเลงติดต่อกันให้ครบเป็นเพลงเถาแล้วก็ตัดทำนองร้องตอนลงส่งให้ดนตรีรับให้มีทำนองเป็นแบบเดียวกันกับแบบ3ชั้นเห็นไหมครับความละเอียดละออของครูเพลงแต่ละท่านที่จัดทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถึงกลายเป็นเพลงประวัติศาสตร์เป็นเพลงอมตะของ

เพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เวลามีงานเกี่ยวกับผีพาดไม้แข็งงานไหว้ครูอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตว่าแขกลพบุรีจะขาดไม่ได้นะครับจะต้องถูกนำมาร้องเพลงหนึ่งเลยทีเดียวแขกลพบุรีเถาต่อไปนี้นะครับเป็นการบรรเลงนะครับร้องโดยวงผีพาดไม้แข็งของกรมศิลปากรนะครับผู้ดูแลร้องคือครูสมชายทับพรครับขอเชิญรับฟังครับ

แขกลพบุรีแถวก็คงจะสมใจท่านผู้ฟังแล้วนะครับแหมลีลาการขับร้องขึ้นต้นมาก็ออดอ้อนโหยหวนเลยนะครับแต่พอเลิกก็พักเดียวพอดนตรีรับเห็นไหมครับเริ่มจะคึกคักสนุกสนานกันไปแล้วนะครับความโศกเศร้าก็จางหายไปนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของการบรรเลงดนตรีนะครับอาจจะเป็นว่าเขาต้องการจะคลี่คลายอารมณ์ไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยสมมติว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวเนี่ยแล้วเถาเนี่ยจะมาโศกกันทั้งเถานี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะเถาหนึ่งนี่บางที20นาที30นาทีถ้าคำครวญหัว

นให้จะนิดว่าเหมือนกับสามชั้นยาวๆแบบช้าๆอย่างเงี้ยก็แยกกันมาเหมือนกันเพราะนั้นท่านก็เลยมีทางคลี่คลายด้วยกันสลับสับเปลี่ยนอารมณ์นะครับหรือในความหมายของท่านอาจจะเป็นว่าการที่ใช้อารมณ์ที่รุนแรงที่เร็วขึ้นโดยวิธีการบรรเลงของดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นการเหมือนกับกระแทกอารมณ์ให้มีความรู้สึกว่ามันมีความเศร้าที่รุนแรงที่มันกระพือโหมก็มาอันนี้ก็แล้วแต่แนวความคิดนะครับแต่ในเรื่องของการบรรเลงนักดนตรีก็มีความรู้สึกพูดสั้นๆกันเลยว่ามันนั่นเองนะครับก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็นำเสนอบทเพลงจากวงปีพาดไม่แข็งก็นำเสนอมา6เพลงนะครับ2ชั่วโมงก็ล้นแหละเป็นเพลงใหญ่ๆทั้งนั้นน่าฟังทั้งนั้นหรือเวลาเพลงเล็กน้อยไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับปกติเวลาการบรรเลงวงปีพาดเนี่ยเขาต้องมีการล่ำลากันนะครับโรงดนตรีไทยเนี่ยก่อนจะจากกันต้องมีเพลงลาเพลงลาซึ่งเก่าแก่ที่สุดที่ใช้กันบ่อยที่สุดคือเพลงเต่ากินผักบุ้งนะครับถ้าดูว่าน่าจะสั้นที่สุดถ้าไปใช้พระอาทิตย์ชิงดวงหรืออกทะเลอะไรอย่างนั้นหรือปลาทองนี่ไม่ได้เลยยาวมากก็นำเสนอเพลงเต่ากินผักบุ้งจากการขับร้องของคุณสมชายสะพรนะครับร่วมกับวงปีพาดไม่แข่งของกรมศิลปากรเพลงเต่ากินผักบุ้ง2ชั้นเป็นเพลงสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับใช้เป็นเพลงราครูบาอาจารย์จัดเพลงนี้ไว้ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งภายหลังก็มีนำมาร้องส่งสำหรับเป็นเพลงลาเต่ากินผักบุ้งทำนองทางร้องเนี่ยมีผู้แต่งเติมสร้อยที่เขาเรียกกันว่าดอกนะครับดอกเอ๋ยจะดอกสลิดดอกเอ๋ยจะดอกกระจรเนี่ยแหละครับใส่ไว้ในท่อน2เพื่อเปิดโอกาสให้ขึ้นวงดนตรีเช่นปี่หรือซอเต่าหรือสีเรียนเสียงร้องเป็นการอวดความสามารถในการบรรเลงของนักดนตรีนะครับเพลงเต่ากินผักบุ้งนี่ใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนนะครับก็ขอนำเสนอเพลงเต่ากินผักบุ้งโดยเสียงร้องของครูสมชายทัพพรเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้าวมูลคดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: คำว่าทุดงขวัตนี่สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานจะต้องเข้าใจเพราะเป็นงานที่เราทุกท่านจะต้องศึกษาอย่างท่องแท้คำว่าทุดงนี่เป็นภาษาบาลีทุดงขวัตหมายถึงข้อพึงปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับเพียงแต่ถ้าท่านผู้ใดจะปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษในทุดง13ข้อนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีไม่ว่าทำหนักให้เบาขัดหยาบให้ละเอียดขึ้นได้จึงบอกวิสัยของคนเรานั้นส่วนมากถ้าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ก็อยากจะเลยเถิดตามใจฉันตามกิเลสฉันก็จะเจริญเปิดเปิงไปตามหน้ากิเลสของตัวเองมันจึงมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบถ้าไม่งั้นก็เลยเถิดทุดงขวัตในพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติแต่ว่าสอนไว้ถ้าใครเห็นดีเห็นงามตรัสไว้ถ้าใครเห็นดีเห็นงามก็ได้พึงนำไปปฏิบัติเพราะนี้เป็นส่วนหนึ่งเด็กย่อยที่จะขัดเกลากิเลสหยาบให้บางขึ้นจากหยาบให้ละเอียดขึ้นดังที่กล่าวแล้วว่าธรรมดาถ้าไม่มีขอบมีเขตถ้าไม่มีการตีเส้นไม่มีการกำหนดคนเราก็เหมือนกันอยากสบายในแต่รถทางเดินของรถที่กำหนดไว้ว่าเส้นทางนี้ของรถบัสเส้นทางนี้ของรถเล็กรถใหญ่สิบล้อในขณะนั้นก็เพราะสิบล้อก็มาวิ่งอยู่กลางถนนก็มีรถเมล์มาวิ่งอยู่กลางถนนก็มีขนาดมีเส้นตีไว้ถ้าไม่มีเส้นตีบังคับก็ยังว่าก็เป็นเรื่องลำบากต่างคนต่างก็มีกิเลสพอๆกันต่างคนต่างรีบร้อนต่างคนต่างก็จะไปต่างคนต่างก็มีงานมีการจะน่าเห็นใจจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆจึงมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการความมีระเบียบเรียบร้อยต้องการความมีระเบียบเรียบร้อยทุดงขวัตนั้นมีทั้งหมด13ข้อว่าจะเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหนว่าจะเราจะทำได้ขนาดไหนว่าจะเราจะทำได้ขนาดไหนอันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาและเข้าใจไว้ถ้าทำได้ก็เป็นบุญทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนเราก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าถ้าทำได้มันก็เป็นความละเอียดของแต่ละคนถ้าทำไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจัดไว้ทั้งหมดนั้นมีอยู่4หมวดด้วยกันในวัตถุดงขวัตหมวดที่1ว่าด้วยจีวรจีวรนั้นเรียกว่าบางสกุลกิจบางสกุลบางสุโกกิลังคะ

บางสุกุลิกังคะบางสุกุลิกังคะเตจีวริกังคะประกอบด้วยผ้าบางสกุลประกอบด้วยผ้าสามผืนหมายถึงว่าข้อที่หนึ่งนั้นถือผ้าบางสกุลเป็นวัดข้อที่สองถือผ้าจีวรผ้าไตรจีวรเป็นวัดข้อนี้โดยทั่วไปก็ไม่ค่อยทำกันทุกวันนี้เพราะว่าผ้าบางสกุลนั้นเลยกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นทั้งที่ทอดปานต้องการเป็นผ้าบางสกุลแต่ก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำไมถึงไม่จำเป็นเพราะผ้าตลาดมันเยอะบางสุกุลิกังคะหมายความว่าประกอบด้วยผ้าที่จะนำมาใช้ไปอยู่ป่าชาหรือผ้าที่เขาไปทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของแน่ใจว่าไม่มีเจ้าของแล้วก็ไปบางสกุลเอาผ้าที่ห่อศพไปหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามันไปทิ้งอยู่ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครทักท้วงมาเป็นของเจ้าของแน่ใจแล้วก็บางสกุลเอาคือพิจารณาว่าของเหล่านี้พิจารณาว่าของเหล่านี้เป็นของที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปในที่สุดภาษาบาลีว่านิจาวัตสังฆาลาอุปัฏฐวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุตชันติเตสังอุปาสโมสุโคใช้คำพูดว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าท่านผู้ใดเข้าไปสงบระงับได้ผู้นั้นในชื่อว่ามีความสุขก่อนที่จะรับผ้าที่ไม่มีเจ้าของต้องพิจารณาเป็นอย่างนี้ต้องพูดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วไปหยิบเอาไปเลยไม่ได้ทุกวันนี้เรียกว่าผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลมันปราศจากเจ้าของเก็บเอาตามป่าชาหรือว่าที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะสมัยก่อนนั้นก็คงเป็นผ้าห่อศพให้นำมาย้อมนำมาซักมาทำความสะอาดแล้วก็มาเย็บติดต่อกันเป็นพื้นขึ้นมาหลายๆชิ้นก็นำมาเป็นสบงบ้างจีวรบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่พอเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมียกเว้นแต่ว่าเกลาสักการะแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ทำให้มันมีลักษณะดูว่าลุงรังดูว่าไม่เรียบร้อยครูขาไปหมดทำเหมือนกับว่าผ้าหลายๆชิ้นมาเย็บเข้ากันก็ยังมีกันทำกันอยู่อันที่จริงเราไม่มีลักษณะอย่างนี้ที่ถูกที่ต้องจริงๆต้องไปบางสกุลเอาตามป่าชาเมื่อเดินทุดงไปหาพบเจอก็ไปบางสกุลที่นั่นแต่ทุกวันนี้ก็มีบางแห่งบางหนก็ตัดเหมือนกับผ้าบางสกุลนี่แหละแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคงทำเพื่อต้องการในคนอื่นรู้ว่าเรานั้นถือผ้าบางสกุลจริงๆไม่ใช่ผ้าบางสกุลข้อนี้ตัววันนี้ไม่ค่อยมีข้อที่สองนั้นเตยีวระยีวรังคะหมายก็ว่าประกอบด้วยผ้าสามผืนไม่ถือมากกว่านี้คือจีวรสบงสังฆาติประคตเอวนั้นอันเป็นส่วนหนึ่งความจริงบริขารมีประคตเอวด้วยผ้าสี่เลขสามน้ำหนึ่งผ้าสี่เลขสามน้ำหนึ่งผ้าสี่ก็ได้แก่ผ้าสบงผ้าจีวรผ้าสังฆาหมายถึงว่าผ้าสองชั้นเย็บเข้ากันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยผ้าสองชั้นแล้วก็ประคตเอวทำไมถึงมีผ้าสังฆาเพราะว่าผ้าสังฆานี่สองผืนผ้าสองผืนมาเย็บเข้ากันเหตุผลก็เพราะว่าเวลาหนาวเกิดขึ้นเขาจะใช้ผ้านี่ห่มได้เวลาเดินมินตบาทก็จะปกคลุมที่ใดเรียกว่าไม่ปลอดชื่นสังเกตดูพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระปัญญาเกินกว่าสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายจริงๆการจะบัญญัติอะไรสั่งอะไรห้ามอะไรอนุญาตอะไรล้วนแล้วจะมีความละเอียดอ่อนหรือหลายเรื่องล้นผ้าสังฆานั้นจึงมีลักษณะไว้สำหรับผมเวลาหน้าหนาวไว้สำหรับผมเวลาหน้าหนาวแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเครื่องประดับใช้กันคนละอย่างเขาจะผ้าผ้านั้นจะต้องผ้าสังฆาติคนเขาคนทั่วไปเขาจะว่าเครื่องประดับหรือว่ายศของพระความจริง

ะอาดความจริงผ้าสังฆามีไว้สำหรับกันหนาวหรือห่มไปข้างนอกห่มผ้าสองชั้นคือดูจะเรียบร้อยขึ้นถ้าห่มจีวรพื้นเดียวมันบางไปก็เลยนิยมห่มผ้าสองพื้นข้าห่มผ้าสองพื้นมีจีวรพื้นเดียวก็เลยห่มสังฆาซะก็เลยกลายเป็นผ้าสองพื้นห่มออกไปก็เลยดูเรียบร้อยถือผ้าสามพื้นผ้าสังฆาผ้าจีวรผ้าสบงแล้วก็ประคดเอวนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จริงก็ในบริการแปดนั่นแหละประคดเอวก็จำเป็นแต่ทำไมมีจริงๆก็ได้ประคดเอวได้ทั่วไปก็ถือว่าบริการแปดจะต้องมีประคดเอวอยู่ด้วยส่วนผ้าเสบียงบาหรือผ้าอังสานั่นก็แล้วแต่ไม่มีก็ได้มีก็ได้เพราะผมจีวรผมสังฆาก็ดูเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะความเรียบร้อยจึงมีผ้าอังสาอีกพื้นหนึ่งมารัดลูกให้เรียบร้อยขึ้นทำให้หนาขึ้นเช่นบอกว่าจะมีผ้าสังฆาผ้าจีวรผ้าสบงเท่านั้นในฤดูกาลทุกฤดูกาลฤดูฝนฤดูหนึ่งฤดูหนาวฤดูร้อนก็เหมือนกันใช้ผ้าแค่สามผืนนอกนั้นไม่ใช่ผ้าเตียนอยู่แค่นี้แหละถ้าท่านผู้ใดถือได้ก็ดีแต่ว่ามันยากทำไมจริงๆตั้งแต่บวชมาในเพิ่งถืออยู่พรรษาเดียวคือพรรษาเก้าถือผ้าสามผืนเป็นวัดใช่แค่สามผืนนึงได้ใช้แล้วเขาเลยว่ามันก็ยากถ้าคนไม่นั้นจริงๆมันก็ลำบากอึดอัดเพราะธรรมดาก็หลายผืนมีผ้าอาศัยบริการบริโภคตากแดดไม่รู้กี่ตากแดดบางทีตื่นเช้ามายังผ้ายังตากแดดอยู่ความจริงเสื้อผ้าพรก็เหมือนกันจีวรก็เหมือนกันจะตากแดดตากอะไรต้องระวังรักษาอยู่ตลอดไม่ปล่อยข้างคืนข้างวันต้องคอยเก็บบ่แห้งปุ๊บต้องเก็บปั๊บทุกวันนี้ทันสมัยมีเครื่องอบน่าค่อยใช้เครื่องซักเครื่องอบก็เก็บมาพึ่งแล้วก็เสร็จทันสมัยขึ้นวิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นความคิดของคนจริงๆแล้วต้องรักษาเพราะตากแห้งต้องรีบเก็บสีไม่ตกผ้าไม่หายอันนี้สงมีเยอะต้องรีบต้องรักษาต้องเก็บสมัยก่อนผ้ามันอดอาจจะมีการหายเกิดขึ้นต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเรื่องการรักษาผ้าโดยทั่วไปทำยากถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เคร่งต่อข้อวัดปฏิบัติจริงๆหมายความว่าตั้งใจจะถือธุดงค์ข้อวัดเป็นกรณีพิเศษจริงๆคือไม่ได้มันอึดอัดพออะไรพอมันอยู่นั่นแหละสามพื้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่นั่นแหละใช่ก็ใช่นั่นแหละผมสามพื้นสามเดือนเกือบขาดแล้วพี่วอนเนี่ยเกือบขาดไปเลยแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้มีตัวอื่นเปลี่ยนก็ผมสังฆาแล้วก็ผมพี่วอนผมพี่วอนแล้วก็ผมสังฆาวันหนึ่งผมผ้าอยู่ตั้ง23ชั่วโมงใช้ผ้าอยู่23ชั่วโมงเปลี่ยนผมถ้าไม่ได้ทำงานหนักก็ไม่เป็นไรถ้าทำงานหนักก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดถือได้ก็ดีทำให้ตัวเองนั้นมีความสำรวมระวังสันโดษมากขึ้นไม่ลำบากไม่ยุ่งยากไม่เขาเรียกว่าถ้าซื้อได้เรามันดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้ายตัวไปเนี่ยมีบริการบริโภคก็ได้บริการเสริมมีเยอะบาทก็มีปิ่นโตเสริมถ้วยมีชามเสริมอันนี้เขาเรียกบริการบริโภคเรียกบริการเสริมบริการส่งเครื่องมันเยอะผู้ที่จะมาถือผ้าสามพื้นได้ถือผ้าบางสกุลได้นั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดละออพิธีพิถันจริงๆที่จะถือได้เพราะว่าวันหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับที่จะไปกลับไปมีแต่ทำกับทำอาพรก็จะดูว่าไม่เรียบร้อยมีคนมีกลิ่นตัวแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยผมไม่นานนะก็มีสีขาวเกลือกมาแล้วพวกเหงื่อมากๆผมไปไม่นานนักเดี๋ยวก็ผ้าสีขาวมาเป็นรอยละท่านคนที่จะถือผ้าสามพื้นได้นี่ต้องเป็นคนที่เอาใจใส่มีความละเมียดละไมมีความสุขุมพอที่จะถือได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่บังคับแล้วแต่ใครจะถือถ้าใครถือได้ก็ดีมันทำขัดเกลากิเลสหยาบๆได้ทำให้เกิดความละเอียดขึ้นได้ถ้าไม่รู้ระมัดระวังมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของผ้าเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการบิณฑบาตญาติโยมทั่วไปก็เคยใส่บาตรบิณฑบาตนี้เป็นหมวดที่สองเรียกว่าบิณฑปาติกังคะเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม้กวาดออกบิณฑบาตทุกวัน

ยกเว้นได้เจ็บใครได้ป่วยอย่างอื่นไม่มีข้อแม่ลุกไม่ไหวไปไม่รอดนั่นแหละหยุดการบิณฑบาตทำไมบิณฑบาตก็ไม่ฉันด้วยครูบาอาจารย์กรรมฐานที่อย่างนั้นส่วนหนึ่งเคร่งคัดมากถ้าไม่ได้ออกบิณฑบาตแล้วจะไม่ฉันตัววันนี้วินัยสะดวกบินไม่บินก็ฉันก็เลยสบายนะถ้าถือเคร่งคัดจริงๆแล้วจะฉันในถ้าไม่ได้ออกบิณฑบาตแล้วจะไม่ฉันข้าวอันนั้นจะหยุดถือบิณฑบาตเป็นวันนะบิณฑบาตทุกวันยกเว้นแต่ว่าลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ไหวจริงๆนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นสมาทานสมาทานะจาริกังคะหมายความว่าถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวคือถ้าสมมติเรามีคนใส่บาตรอยู่สองข้างสองข้างทางไม่ใช่มารับซ้ายแล้วก็ไปรับขวารับขวาแล้วก็มารับซ้ายอย่างนี้ไม่ได้ต้องรับทางเดียวไปทางเดียวแล้วก็ไม่เว้นไปทีละคนทีละคนทีละคนจนจบอันนี้ก็เรียกถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไม่รับบาตรกระโดดข้ามมันไม่ได้ว่าเจ้าโน้นมีมากกว่าเจ้านี้เจ้านี้มีน้อยเจ้านั้นอาหารไม่สมบูรณ์ก่อนเดินไปเอาเจ้าใหม่อย่างนี้ก็เรียกไม่ถูกต้องคือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไปเรื่อยๆจนสุดสายแล้วก็หยุดแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่แถวอีกนี่ก็ถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไม่กระโดดข้ามแล้วก็ไม่ซ้ายไม่ขวาตรงทางไหนก็ทางนั้นซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาตรงนี่ก็บิณฑบาตเป็นวันข้อที่สามนั้นเอกาสนิกังคะคือนั่งฉันนะอาสนะเดียวเป็นวันหมายความว่าถ้าลุกขึ้นแล้วไม่ฉันมือหนึ่งฉันหนเดียววันหนึ่งฉันหนเดียวจะฉันเช้าก็ได้ฉันเพลก็ได้ฉันเวลาไหนก็ได้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเกือบเพลเนี่ยพอเสร็จก็ห้าโมงพอดีส่วนมากพอดีครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ฉันก็สามโมงพอจะเสร็จก็สี่โมงกว่าห้าโมงฉันทั้งชายนี่พอจะเสร็จก็ห้าโมงห้าโมงทุกวันครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนมากก็ฉันสายคือจะลงมือฉันแล้วก็เลิกแล้วก็หยุดเลยวันนั้นไม่ฉันอีกฉันทีเดียวจะมีน้อยมีมากก็ไม่เกี่ยวฉันนนเดียวอันนี้ก็เดาเอกันเอกาสนิกังคะเนี่ยว่าฉันมือเดียวก็เลยเอกาก็เลยฉันเอกาฉันเอกาจะฉันเวลาไหนก็ได้ขอให้เป็นมือเดียวก่อนเพลส่วนมากครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจะฉันมือเดียวขั้นต่อมานั้นปัตตปินทะปัตตปินทิกังคะฉันเฉพาะในบาตรอยู่ในฝาบาตรก็ไม่ฉันอยู่ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยก็ไม่ฉันอยู่ในแก้วเล็กแก้วน้อยก็ไม่ฉันไม่มีก็เดี๋ยวฉันลงในบาตรทีเดียวหวานข้าวทุกอย่างก็นั่นแหละลงทีเดียวกันหมดรวมลงไปแล้วก็ไปคลุกกันแล้วก็ฉันตรงนั้นนี่จะจัดให้เรียบร้อยส่วนหนึ่งเป็นผักส่วนหนึ่งเป็นอาหารหวานข้าวก็จัดได้แต่ให้อยู่ในบาตรอย่างเดียวไม่ออกนอกบาตรออกนอกบาตรที่ว่าไม่ฉันในบาตรที่แท้จริงก็เรียกว่าฉันในบาตรทรงเครื่องมีถ้วยน้อยมีถ้วยใหญ่มีแก้วมีเสริมมีอะไรเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าฉันแบบทรงเครื่องความจริงฉันในบาตรจริงๆต้องไม่มีจานที่สองต้องไม่มีภาชนะที่สองเฉพาะในบาตรอย่างเดียวนะถ้านอกนั้นเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยขั้นต่อมานี่เป็นข้อที่ห้าครูปัจฉาภัตติกังคะขณะลงมือฉันแล้วไม่รับประเคนนี่หรือถ้าจำเป็นรับแล้วไม่ฉันนี่ไม่รับของที่นำมาทีหลังถ้าจัดการเรียบร้อยใส่ในบาตรเรียบร้อยแล้วสมเกิดว่าคนใดคนหนึ่งมาทีหลังรับได้แต่ไม่เอาลงอีกไม่ฉันอันนี้เขาเรียกไม่รับบาตรไม่รับอาหารหลังจากลงมือฉันแล้วเด็ดขาดจะมีดีไม่ดีจะมียังไงมาจากไหนจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ฉันอันนี้เขาเรียกเป็นข้อหนึ่งที่ทำได้ยากเลื่อนล้นสำหรับหน้าทั่วไปถ้าไม่เด็ดขาดจริงๆมันก็อดไม่ได้สงสารโยมมาตั้งแต่ไกลไปจากกรุงเทพก็เลยเสริมเติมแต่งเข้าไปอันนั้นเขาเรียกผิดต่อความตั้งใจที่จะฉันในบาตรฉันในบาตรเป็นวัดคือไม่ฉันหลังจากที่ลงมือแล้วไม่เอาอาหารอื่นนอกจากหลังจากลงมือแล้วจัดใส่บาตรพอดีไม่น้อยไม่มากฉันหมดพอดีไม่เศษไม่เหลือไม่เกินไม่บกพร่องกะพอดีคือจะคิดว่าไม่อิ่มนั้นอิ่มพอดีแต่คิดว่าอิ่มแล้วเหลือพระท่านจะรู้อย่างนั้นถ้าวันไหนหิวท่านจะพยายามระวังน้อยลงมันจะพอดีถ้าวันไหนมันสบายสบายวันนั้นก็จัดได้ง่ายจนมาวันที่มันเกินคือวันที่หิวตักมาวันต่อมาก็ท่านห้ามใจไม่ได้ไปเจออาหารที่ถูกปากปลาลาดีๆน้ำพริกดีๆผัดดีๆอะไรอย่างนี้ถูกปากก็ตักเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็ล้นก็ยังว่าต้องเป็นเศษอาหารต่อไปอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนที่จะฉันถือตุดงเขาว่าได้ต้องเป็นคนที่ละเอียดจริงๆ

ใจต้องกระมิดกระเมียใจต้องระวังสำรวมจริงๆถึงจะเป็นได้ท่านถึงบอกทำความหยาบๆให้หมดไปจากใจได้พอลงมือฉันปุ๊บเรียบร้อยแล้วใครจะนำอะไรมาถวายก็รับได้จะไม่จัดการเข้าบาตรวางไว้ข้างนอกอันนี้เขาได้เอาไม่ฉันหลังไม่นำอาหารที่มาหลังจากลงมือฉันแล้วเข้าไปฉันนี่คือได้ยากข้อนี้คนกลัวศรัทธาหมดศรัทธาเสื่อมศรัทธากลัวซะอย่างนั้นส่วนมากก็เลยรักษาศรัทธาโยมไม่ได้ความจริงแล้วถ้าถือจริงๆเคร่งครัดแล้วมันก็ดีทำให้ตัวเองนั้นห้ามใจจะคล้องมีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นหมวดที่สามนั้นเขาเรียกว่าการใช้เสนาสนะทั่วไปง่ายอยู่ตามอยู่ป่าบางรูปท่านถืออยู่ป่าเป็นวัดท่านไม่อยู่ในบ้านท่านอยู่ในป่าท่านจะไม่เข้ามาในบ้านท่านไม่มาในบ้านบ้านญาติบ้านโยมท่านจะไม่มานอนท่านจะไม่นอนบ้านญาติบ้านโยมทุกวันนี้ญาติโยมนิยมตั้งบ้านให้พระมาอยู่ในบ้านของตัวเองเราก็เห็นกันทั่วไปวันนี้โยมนิมนต์พระเข้าบ้านแล้วพระท่านก็ฉลองศรัทธาโยมแล้วก็มาอยู่ตามบ้านญาติบ้านโยมไปทุกบ้านมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งพุทธรูปเต็มไปหมดทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าผู้ใดสมาทานอยู่ป่าเป็นวัดแล้วจะไม่เข้าอยู่บ้านแม้แต่ป่าในบ้านก็ไม่เอาต้องป่าเป็นป่าจริงๆเชิงเขาลิ้นเขาหรือว่าที่ว่าโดดเดี่ยวออกจากบ้านหลังนั้นนอกบริเวณบ้านหลังนั้นจริงๆเรียกว่าอยู่ป่าเป็นวัดโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดจะไม่นิยมเข้าอยู่บ้านถ้าถือธุดงค์ถ้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับขั้นต่อมาก็ข้อที่2และลุกขมูลมูลิกังคะอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ตามโคนต้นไม้อันนี้คงไม่ยากเท่าไหร่อยู่โคนต้นไม้ไม่ได้หมายว่าโคนต้นไม้ในบ้านโยมนะโคนต้นไม้นี่อยู่โน่นเราเหนือจากบ้านโยมขั้นต่อมาก็เป็นอโพกาสิกังคะสิกังคะอยู่ในที่แจ้งเขาว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดในไม่ได้หมายเขาว่าอยู่ในบริเวณบ้านอีกก็ที่ไหนก็ได้ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอไกลดินตกไม่ใกล้ไม่ไกลก็ประมาณครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลขึ้นไปก็เป็นจริงที่ที่ว่าเป็นที่กลางแจ้งได้แต่ไม่ใช่กลางแจ้งในข้างสนามหลวงกลางแจ้งในซอกในซอยตามหมู่บ้านต่างๆนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลักษณะของทุดงโสสานิกังคะการอยู่ป่าช้าเป็นวัดอันนี้ก็มีน้อยก็คงจะยินหลวงพ่อกับเสมเคมิโกเท่านั้นอยู่ป่าช้าเป็นวัดหนึ่งล่ะเราไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่แต่ป่าช้าอย่างเดียวที่อื่นไม่ไปออกนอกเขตบริเวณป่าช้าไม่ได้ต้องอยู่นั้นถือตั้งใจอยู่แต่ป่าช้าอันนี้ก็หายากไม่ค่อยมียาถาสันทะพฏิติกังคะหมายก็ว่าอยู่ในเสนาสนะที่มีผู้จัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นส่วนมากก็จัดให้ในที่อันเหมาะอันควรที่วิเวกที่เหมาะที่ควรจัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็ยากเหมือนกันส่วนมากจัดให้อย่างนี้ก็เติมใหม่เสริมใหม่อย่างพวกเรานี่ก่อนเขาจัดให้อยู่กุฏิหลังเดียว2ชั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เติมไปยาวเป็นหลังเดียวยาวแล้วก็ห้องน้ำเพิ่มเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยากทำไม่ค่อยได้คือไม่ได้อยู่ตามที่เขาจัดให้เอาเกินที่เขาจัดให้เสริมนั่นเติมนี่บ้างขยายปีกซ้ายปีกขวาบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวบริการเกินถือธุดงค์ข้อนี้ไม่ได้เติมเรื่อยแต่งเรื่อยทั้งนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์หมวดที่4นี้ปฏิสังยุตด้วยวิริยะหมายความว่าด้วยความเพียรหมวดนี้ถือยากเนสัตติกังคะถือการนั่งอย่างเดียวเป็นวัดอันนี้ยากที่สุดพระอาจารย์เคยถือมาพรรษาที่9ก็ไม่ง่ายมีพรรษานี้ก็ลองทุดถือดูเดือนนึงตั้งแต่วันที่7มื้อวันศุกร์นั้นถ้าลองถือเดือนนึงจะนั่งอย่างเดียวไม่นอนหมายความว่าถ้ามันหลับก็นั่งหลับเอาถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ถือยากใหม่ๆก็เหมือนกับตัดต้นไม้ลงที่ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็ยากอยู่นี่กำลังถืออยู่1เดือนตั้งใจว่าจะไม่นอน1เดือนจะนั่งอย่างเดียวเป็นหลักแล้วก็มาเดินก็วันละ2ชั่วโมงยืนบ้างยืนน้อยยืนอย่างมากก็ได้ชั่วโมง1ครึ่งชั่วโมงไม่นอนถ้ามันสุดวิสัยเดินนั่งหลับไม่เป็นไรสุดวิสัยจริงๆจะไม่ใช่หมูบไม่ใช่ภาษากันเองไม่ใช่ว่าหมูบหลับหรือว่าเหยียดยาวพิงหลับไม่ได้นะต้องพยายามนั่งให้ตรงไว้ตลอดเวลาเป็นการบังคับเจ้าของทางตรงและทางอ้อมทำยากเหมือนกันคอนี้ใหม่ๆมันมีความรู้สึกว่ามันถูกทรมานพอเราทำไปผ่านสัก7วันแล้วก็เข้าที่แหละพอเข้าที่หลังจาก7วันแล้วก็ได้สบายไม่มีกังวลนอนไม่นอนก็อยู่เป็นปกติ1เดือน2เดือน3เดือนก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นหมวดนี้ก็เดี๋ยว

0: หมวดได้ว่าด้วยความเพียรหมวดที่4ว่าด้วยความเพียรข้อนี้ทำยากเพราะคนเราก็ต้องยืนเดินนั่งนอนทุดง13ข้อเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บังคับแล้วแต่ใครจะถือถ้าถือได้ก็เป็นลักษณะทำให้หนักเป็นเบาได้ขัดเกลาส่วนหยาบๆได้เพราะธรรมดาเขาเราก็เหมือนกันเนี่ยไอ้นอนเนี่ยมันสบายเหลือหลายยาวๆเนี่ยมันสบายขอเพิ่มขอเติมขอเสริมได้แต่ที่จะนั่งทั้งวันทั้งคืนนี่ยากปวดหัวไหล่ปวดนั่นปวดนี่สารพัดเพียงชั่วโมงเดียวมานั่งฟังเทศก็ยังปวดโน่นปวดนี่แล้วมานั่ง24ชั่วโมงแล้วก็แล้วกันเลยยากเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยิ่งลำบากแต่ใครที่ได้ก็ดีเหมือนกันมันทำให้ฝึกหนักเป็นเบาทำให้เจ้าของมีความเพียรมากขึ้นเคยนอนก็ไม่ได้นอนเคยเหยียดก็ไม่ได้เหยียดมันก็มีความรู้สึกอดทนมากขึ้นวิริยะก็มากขึ้นใจเราก็ละเอียดตามไปด้วยสติสตังก็ไม่ขาดพอสติสตังไม่ขาดแล้วทุกอย่างมันก็สมบูรณ์เท่านั้นแหละมันต้องระวังอยู่ตลอดไม่เผลอหลับไม่เผลอหลับนอกจากไม่เผลอหลับแล้วยังไม่เผลอที่จะเอนธรรมดาอดไม่ได้มันจะต้องเอนคนธรรมดาเพราะไม่ได้อันที่จะมานั่งเป็นเดือน3เดือนนี่ไม่ใช่ง่ายยากจะไม่ได้ว่านั่งเอาเดียวเด่นหรือไม่ได้นั่งเอาหลับสักละไม่นั่งเอาชื่อเอาเสียงนั่งเพื่อต้องการวัดดูว่าใจเจ้าของมันจะมีความทนขนาดไหนใจเจ้าของมาถูกไอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะอยู่ไว้ไหมนั่นแหละคือการวัดตัวเองถ้าทำเพื่อลาสักการะก็เป็นอาบัติถ้าทำเพื่อชื่อเสียงก็เป็นอาบัติถ้าทำเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ทำถ้าทำเพื่อต้องการวัดใจเจ้าของว่ามันจะอยู่ไว้หรือไม่ไว้นั่นแหละคือทำแท้ๆก็ใจเราจะมีลักษณะกระเพื่อมไหมถ้าอยู่ในอาการอย่างนี้คืออดอาหารนี่ก็รู้ว่ามันไม่หิวแล้วเรื่องอาหารเคยอดมาแล้วอด7วัน15วันมันก็ไม่หิวอด3เดือนมันก็ไม่หิวแม้ทุกวันนี้ก็ยังไม่หิวอาหารไม่มีความรู้สึกว่าหิวพออะไรพอพิจารณาได้แล้วมันก็เลยมีหิวคนธรรมดามันหิวข้าวหิวปลาถ้าไม่ถึงใจไม่ถึงจริงมันจะหิวถ้าทำลายมันจะเป็นโรคกระเพาะกันเข้าไปอีกด้วยถ้าใจไม่เหตุไม่หนีเหตุเพราะฉะนั้นคนที่ไม่หิวหนึ่งแสดงว่าฝึกได้แล้วเห็นไหมครับว่าใจน่ะฝึกอยู่แล้วความหิวความกระหายไม่เกิดมีก็ได้ไม่มีก็แล้วไปเรื่องจะมาโวยวายเพราะเรื่องการขบการฉันน่ะไม่มีไม่ยุ่งยากไม่ลำบากคือเฉยๆไม่เคยลักษณะว่าจะต้องอันนั้นดีกว่านี้นี่ดีกว่านั้นมีก็แล้วไปมีก็แล้วไปใจมันไม่มีความกระหิวกระหายที่อยากจะฉันอันนี้เขาเรียกว่าทำได้ยากเหมือนกันอันข้อวัดปฏิบัติทุดง13ข้อนี่ไม่ได้หมายว่าทำเอาลาภสักการะทำเอาชื่อเสียงทำให้คนมานับถืออย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นผิดอบัติเป็นอบัติทุกกฎปราบอบัติทุกเวลาทุกขณะจิตถ้าถือด้วยความเข้าใจถือเพื่อต้องการวัดจิตวัดใจอย่าคล้องช่างใจอย่าคล้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละเป็นการขัดหนักให้เป็นเบาทำเบาให้หมดไปในที่สุดยังบ่ทำได้คนเรามันไม่อยากทำจริงๆทำได้จริงๆแล้วมันกับเบาดีเคยทำมันสาที่9อย่างที่วายฟังเบาเลย3เดือนในเที่ยวกับแทบก็ไม่มีตัวไม่มีตนเดินมินตบาทเนี่ยเดินเป็นกิโลมันก็เดิน5นาทีนี่พออะไรพอมันกายมันเบาจิตมันก็เบาตัวรู้มันก็เด่นจิตมันเนื้อเวทนาพอจิตเนื้อเวทนาแล้วกายมันก็เบาจิตมันก็เย็นทุดงควัตจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติหวังความพ้นทุกข์ฟังความพ้นทุกข์อันนี้จำเป็นมากแล้วก็ทำได้ยากด้วย ความที่เรานั้นพยายามขัดพยายามเก่าทุกวันทั้งแม้ว่าเราทำไม่ได้เราก็พยายามทำหนักให้เบาสำรวมกายสำรวมวาจาทำใจอย่าคล้องให้สงบตามโอกาสที่พึงเป็นไปได้ก็ทำให้เราละเอียดขึ้นตามลำดับถึงบอกว่าจะรู้ว่าแรงงานบรรทุกน้อยหรือบรรทุกมากได้ก็ต้องบรรทุกดูถึงบอกการเวลาก็จะพิสูจน์อย่างนี้ความจริงร่างกายของคนเราก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใครจะทนได้มากกว่ากันใครจะได้อดมากกว่ากันใครใจจะอยู่มากกว่ากันแต่ใจไม่อยู่เนี่ยมันก็เพลินนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะเป็นเหมือนกันอย่างคราวนี้ทุกครั้งปกติแล้วถ้าไม่นอนนี่ก็จะไม่ง่วงสังเกตดูมา 2-3 วันยังมีง่วงบ้างเพ้อปั๊บก็มีง่วงง่วงเหมือนกันธรรมดาจะไม่เคยง่วงนอนนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิวันนี้เป็นโอกาสครบรอบอีกวาระหนึ่ง

ที่จริงก็ได้รับอาราธนานิมนต์ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเจ้าคุณท่านจัดงานอะไรคิดว่าไปจัดเหมือนปีที่แล้วมาที่อะไรตรงไหนที่นู่นแต่เพิ่งมารู้ตอนค่ำที่จะเดินทางมานี่ก็แต่ถึงยังไงก็ตามสัจจะที่ได้รับเอาไว้แล้วแม้จะไกลลำบากยังไงก็ต้องดันต้องด้นต้องเดินทางเพราะมนุษย์เราถ้าขาดสัจจะขาดการรับรู้ขาดการจริงใจต่อกันต่อศีลต่อธรรมแล้วการอันใดที่ทำขึ้นก็มักจะไม่สำเร็จลุล่วงดังนั้นสัจจะตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายจะยังไงก็ตามเบื้องแรกเราได้สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นก่อนจะฟังธรรมซึ่งเป็นบุพภาคเบื้องต้นท่านว่าศีลเป็นสะพานพาดผ่านข้ามไปหาสมาธิพาดผ่านข้ามไปหาปัญญาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเดินทางข้ามสะพานตรงนี้คือทางศีลศีลทั้งมีทั้งศีลภายนอกและศีลภายในศีลภายนอกคือกิริยาทางกายและวาจาแต่ศีลภายในนั้นคือใจดังนั้นเมื่อรู้ทั้งภายนอกตัวที่สำคัญที่สุดท่านให้ระวังศีลภายในคือเวลาเรานั่งหรือเราอยู่สงบอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรแต่จิตใจอาจจะนึกคิดเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในลึกๆก็ได้ท่านผู้ชำระจิตบริสุทธิ์สุดชำระจิตให้ผ่องใสได้ท่านจึงชำระขุ่นตะกอนอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนั้นมันจึงขาวสะอาดขึ้นมาซึ่งเป็นของไม่ง่ายแต่เป็นของไม่ยากการระวังจิตรักษาจิตไม่ให้คิดอิจฉาริษยาพยาบาทหรือฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในขณะเพียรพยายามอยู่นั้นเรียกว่าเรากำลังดำเนินสมาธิหรือจะไปตามอารมณ์บันไดก็ตามขณะจิตยังไม่หยุดเราก็เพียรพยายามดูตามดูอยู่นั้นจนหยุดจนไม่ฟุ้งก็เรียกว่าสมาธิคือจิตอนิจจังเรียกว่าจิตนั้นมีสมาธิแล้วคือกำหนดรักษาศีลตรงนั้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ถ้าคนไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิภายในจิตก็จะครอบคุมให้จิตบริสุทธิ์นี้ได้ยากดังนั้นในครูในอาจารย์ต่างๆแต่ก่อนข้อเล็กๆน้อยๆท่านจะจำจี้จำใส่ให้พระให้เดนละเอียดในของเล็กๆน้อยๆบางคนบอกว่าแม้แต่พระแต่สงฆ์เขาบอกว่าปฏิบัติทางจิตแล้วศีลทำยังไงก็ได้ไม่ต้องไปถือเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่ารูปคำศีลวัดเขาบอกจิตเขานั่งสงบเอาเลยเนี่ยศีลเล็กๆน้อยๆอาบัติเล็กๆน้อยๆไม่ต้องประพฤติปฏิบัติก็ได้เรานั่งสมาธิเอาเลยอาตมาก็เลยตอบเขาไปว่าไม่ได้หรอกถ้าเป็นศีลของพระสงฆ์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องประเคนเป็นน้ำเป็นของขบฉันอย่างนี้จะไปจับมาฉันเองไม่ได้หรอกแต่เขาก็ไปสอนพระสอนเนนเขาว่าความเห็นของเขาถูกเราปฏิบัตินั่งสงบไปแล้วเขาบอกว่าใช้พลังจิตนี่ชำระสิ่งที่เขาทำลงไปจะเป็นนึกคิดในบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกดังนั้นอาบัติเล็กๆน้อยๆตมาก็เลยว่าท่านนมิตรโกนท่านมานี่ขอแขนของท่านข้างหนึ่ง

วันนี้เอากรีดตรงนี้กรีดนิดเดียวไม่กรีดมากพรุ่งนี้ก็กรีดอีกแผลทีละน้อยคงไม่เป็นไรไม่ใช่แผลลึกพอกรีดนานๆเข้าอาจจะเป็นอักเสบเป็นบาดทะยักขึ้นได้ไอ้ศีลเล็กๆน้อยๆนี่แหละสามารถจะเป็นบาดทะยักทางใจล่วงเกินอันน้อยได้จะมัวไปเอาสิ่งใหญ่ๆท่านจึงบอกในธรรมว่าเราอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆครูบาอาจารย์ผู้บำเพ็ญศีลบริสุทธิ์จะพิสูจน์ท่านได้ตรงนี้หรือผู้มีสมาธิจริงๆดูกิริยาดูวิธีก็จะรู้ว่าท่านจะมีความหมดจดในเรื่องนี้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้ดูยาก เพราะสิ่งที่การปฏิบัติมันเป็นสิ่งรับประกันการประพฤติปฏิบัติคนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าจะว่าศีลว่าฌานอะไรไปตัวนั้นท่านจึงบอกถ้าศีลหมดจดจนเป็นศีลวิสุทธิคือหมดจดอย่างยิ่งอย่างนั่งอย่างนี้มีเมตตาเข้าไปประพรมให้ชุ่มเย็นเมื่อนั่งสมาธิรู้สึกจะเย็นซ่านไปอย่างเงี้ยจิตตัวนั้นแหละเริ่มจะสังเกตได้เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเพราะมันชุ่มเย็นเพียงแต่กำหนดตรวจดูศีลว่าของตัวบริสุทธิ์มันก็เย็นแล้วดังนั้นพระภิกษุก็เหมือนกันอยู่ตามป่าตามเขามีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคนน่ะมีไม่มีก็กลัวไว้ก่อนล่ะหลักมีอยู่อย่างเดียวขอให้ตรวจศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์เสียก่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราไปทำอะไรผิดบ้างเราได้ล่วงเกินอบัติข้อใดบ้างให้มีสติตามรู้คือแต่เช้าถึงค่ำแต่สองทุ่มสามทุ่มก่อนเราจะมาทำความเพียรใหม่จะต้องทวนศีลของตัวเองมาก่อนจนแน่ใจว่าเออเราไม่ได้ด่างพร้อยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไอ้ทางกายเนี่ยทีนี้ก็กำหนดเรื่องใจเคยคิดเรื่องลามกอนาจารเคยคิดนอกล่องนอกลอยไม่จิตเราหรือจิตของเราเป็นกลางกลางอยู่ทั้งวันอย่างนั้นตัวนั้นก็รับรองได้ว่าจิตเราไม่ได้คิดเป็นอกุศลจิตของเราบริสุทธิ์ในวันนี้จึงเริ่มทำความเพียรในวันต่อไปต่อก็เป็นระเบียบอยู่อย่างนั้นจึงจะรู้เนี่ยอาตมาก็ได้ยินมาผู้ในพระเนนฟังผู้บาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติจิตได้มีกำลังอย่างยอดเยี่ยมบริสุทธิ์ศีลเล็กๆน้อยๆท่านจะมีความทรงจำดีมากท่านจะระลึกได้ตลอดคือไม่เป็นคนขี้หลงที่ลืมเมื่อไหร่เมื่อศีลบริสุทธิ์ศีลหมดจดทั้งภายนอกภายในเรียกว่าเป็นอาทิกัณยานังเป็นผู้งามในเบื้องต้นเมื่อศีลงอกงามแล้วก็เหมือนต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยคือหมั่นรักษามันก็แตกกิ่งใบสาขาขึ้นมาเป็นพุ่มใหญ่โตขึ้นมาทีนี้สมาธิคือดอกก็จะผลิบานจากตูมเป็นบานปัญญาคือหมากผลที่เกิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นดังนั้นทำทั้งหลายทั้งปวงก็ตามท่านยังบอกทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุให้ดูเหตุแห่งธรรมนั้นถ้าเราทำสมาธิก็ต้องไปดูเหตุที่ศีลนั่นก่อนว่าเราทำศีลของเราให้หมดจดเราเป็นพยานให้แก่ตัวเองได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสมาทานตั้งใจเป็นสมาธิเบาๆมาก่อนคือสมาธิจะทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ทั้งทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามที่ว่าศีลนอกศีลในภายนอกก็หมดจดภายในก็หมดจดถ้าตรวจดูอันนั้นแล้วเราบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วจิตมันยังไม่บริสุทธิ์จิตมันยังฟุ้งซ่านเราก็จะหาวิธีหาสาเหตุได้ง่ายเพราะรู้เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุก็คือศีลเมื่อตัวนี้หมดจดเบื้องแรกก็เรียกว่าอาทิกัณยานังผู้งามในเบื้องต้นตัวท่ามกลางก็เป็นมัชเชกัณยานังสมาธิก็จะเป็นไปไม่ยากอย่าไปห่วงว่านั่งทำไมถึงจะเกิดไม่เกิดสมาธิ

ห่วงว่าความบริสุทธิ์ของเราทางหูทางตาเราเพียรพยายามรักษาอยู่เรามีสติควบคุมเราอยู่อย่างนั้นในขณะเพียรพยายามรักษาให้จิตเป็นศีลหรือไม่นึกคิดนอกรีดนอกรอยก็เรียกว่าคนนั้นเกิดสมาธิขึ้นในตัวแล้วเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมันสงบเองหรอกไม่มีใครไปแต่งไปพูดไม่มีใครรู้หรอกสมาธิมันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวความเย็นความต้านมันเกิดขึ้นมันเป็นเองตัวนี้ไม่มีใครพูดได้หรอกว่าสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้อันของจริงอ่ะแต่โดยอาการท่านก็บรรยายไว้ในหนังสือในอะไรก็มีแต่ที่มันเกิดเองอ่ะเราไม่รู้จะว่าปฏิบัตินานเท่าไหร่ถึงจะเกิดก็ไม่ใช่อีกปฏิบัติบางคนไม่กี่วันอย่างเงี้ยเขาก็สามารถชิมดจดได้แล้วเพียงแต่ว่าอาการบางสิ่งบางอย่างที่ธรรมะก็เคยได้เล่าเอาไว้แล้วคงจะหลายครั้งอยู่ตรงนี้แต่ที่มันโลดโผนพิสดารเนี่ยนักปฏิบัติไอ้ชอบอิทธิปฏิหารแต่ภาวนาเอานั่นเอานี่อยากรู้อยากเห็นมันก็เป็นสังขารแล้วเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งทำไมเห็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งเป็นไงมันเย็นออกตามขุมขนอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรที่อาการมันเกิดขึ้นที่พูดว่ามีโยมคนหนึ่งเขาเคยมานั่งสมาธิอยู่ที่วัดแต่ไม่อยู่ที่วัดจริงพาเขาเข้าไปในภูเขาก็ไปหลายคนละ10-20 คนทั้งพระจะ30เนาะนั่งกลางป่าก็ทำวัดอย่างนี้แหละทำวัดสั้นๆแบบของหลวงปู่เต๋านั่งแล้วพานั่งสมาธิอย่างนี้พอนั่งไปไอโยมคนนั้นเขาก็เพิ่งมาวันนั้นนะเขาเพิ่งมาวันนั้นแหละด้วยศรัทธาเข้ามาเขาก็นั่งขาขวาขับขาซ้ายพอนั่งได้สักพักไม่ถึงจะ10 นาทีตัวแกลอยขึ้นไปหนุนลอยขึ้นไปสูงเลยยอดเขาขึ้นไปไกลแกบอกเขาบอกว่ามองลงมายังเห็นอาจารย์นั่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขาบอกเขาพูดอาการมันเกิดขึ้นลอยขึ้นไปสูงจ้ะจนตกใจแกบอกเกิดมันร่วงลงมาแกว่าแกตายแน่มันสูงเห็นหมู่เห็นพระนั่งท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างล่างเห็นริบๆแกบอกแกก็นึกกลัวนึกกลัวว่าโอ้ยขอลงแกบอกขอลงอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงพอจิตคิดมันเคลื่อนจิตมันก็ถอนออกจากอาการความสงบแกก็นั่งอยู่ดีๆก็มองเห็นครูบาอาจารย์ก็มองเห็นญาติเห็นโยมนั่งเขาก็มองเห็นตัวเขาไม่ได้ลอยไปไหนหมู่เขาก็นั่งสงบอยู่แกก็เลยคนไหนก็ยังไม่รู้แกก็นั่งต่อให้หลับตาต่อสงบลงไปสงบไปอีกมันจะขึ้นไปอีกยังบอกแกกลัวครั้งที่สองกลัวขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงมาแกได้ดึงขาแกออกนี่เป็นอาการกายเบาจิตเบาเหมือนได้หอกได้ลอยขึ้นไปในกลางอากาศนักปฏิบัติบางคนสัมผัสได้ตัวนี้ไม่ใช่เหตุเดือดวิสัยแหละก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่จะเป็นไม่เหมือนกันบางคนเป็นมีอุปนิสัยมีบุญมีวาสนาทางนี้เป็นไปมากกว่านั้นซึ่งอัศจรรย์มากเรื่องจิตจะหลวงปู่มั่นว่าพิสดารมากไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนไปพินิจพิจารณานาได้นอกจากลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะสิ้นความสงสัยตัวนี้การปฏิบัติก็มีหลายขั้นหลายภูมิสำหรับญาติโยมรักษาศีล5เมื่อศีล5ครบเนี่ยก็เป็นมนุษย์โสมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะกว่าจะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาดังนั้นก่อนจะทำอะไรท่านให้จึงมองดูความเป็นมนุษย์ของเราเองว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องสั่งสมบารมีมามากบำเพ็ญทานศีลภาวนามาไม่ใช่น้อยๆตามครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหรืออย่างน้อยต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมาจิตจึงจะมาได้ร่าง

อันนี้เราก็ฟังตามนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งว่าที่เราได้มานั่งเป็นมนุษย์นี่มาด้วยเหตุแห่งความดีไม่งั้นก็ไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นว

ร่างมนุษย์เท่านั้นที่ทำความดีทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้สัตว์พวกอื่นจะประเภทใดก็ตามเขาเกิดมาอาศัยวิบากกรรมมารับใช้กรรมอย่างวัวอย่างควายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากว่าจะตายไปนี่ตามที่ตามท่านหลวงปู่มั่นท่านว่างั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนจะทำบาปทำกรรมก็ทำไปแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมชั่วไปจนไม่สามารถจะกลับร่างมาเป็นมนุษย์อีกคือหมดทุนไปคือเจ๊งไปล้มละลายไปจากความเป็นมนุษย์จิตไม่มีกำลังความดีพอก็ไปเสวยเอาร่างสัตว์นั้นก็เวียนว่ายมากลับเป็นวัวเป็นควายก็ต้องมาเสียเวลาอยู่ในโลกอันนี้ต้องกินหญ้าไม่มีผ้ามีผ่อนเขาก็กินไปเสียเวลาไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยจนกว่าจะตายไปเสียเวลาเฉยๆคือมาเสวยวิบากกรรมที่ทำพลาดพลั้งเอาไว้นั้นดังนั้นท่านบอกสงฆ์ทั้งหลายจึงอย่าพากันประมาทอย่าคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะทำอะไรก็ได้และอย่าได้คิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดมาทุกภพทุกชาติเปลี่ยนเป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นท่านว่าทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องนรกอาจจะเป็นโวหารเทศนาให้โยมที่ปฏิบัติธรรมใช้วิจารณญาณอีกทีหนึ่งไม่ได้ว่ายืนยันแต่เอาคำเทศของท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแม้แต่ในนรกสวรรค์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดจนพระภิกษุก็อย่าเข้าใจอย่ากระหยิ่มใจว่าได้บวชเป็นพระแล้วจะไม่ลงนรกตัวนี้น่าขนลุกตัวนี้พระสงฆ์คือภิกษุไม่ควรจะลงนรกท่านบอกว่าเยอะเหมือนกันอย่าประมาทเดียวในภพในชาติอย่าประมาทภพนี้ชาตินี้มีไหมตายเกิดตายสูญไหมอะไรไหมต้องมีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ทำอะไรจึงจะสำเร็จไม่งั้นวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตายศูนย์ตายนั้นพระจงพระเจ้าอะไรอย่าไปฟังเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทำของตนเองอย่างน้อยแม้มันจะไม่มีภพนี้ชาตินี้ภพหน้าชาติหน้าก็ตามอย่างน้อยเราทำความดีเอาไว้เกิดมาเป็นมนุษย์เวลาขับขันตายไปเราก็เพียงอธิษฐานจิตได้เราเป็นผู้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบาปทำกรรมให้แก่ให้แก่โลกนี้เลยทำคุณงามความดีต่อโลกไม่ใช่น้อยๆระลึกถึงแล้วก็ดีใจไม่ตกอกตกใจสะทกสะท้านเวลาคับขันคือตายไปบางคนเวลาจะสิ้นใจลุกขึ้นมาประนมมือได้บางคนก่อนจะสิ้นใจเนี่ยต้องทุรนทุรายเหมือนมีอะไรเจ็บมาไล่มาตีมาฆ่ามาฟันต้องกระเสือกกระสนทุรนทุรายดังนั้นจะเห็นความแตกต่างผู้ฝึกจิตให้อยู่ในคุณงามความดีเป็นทางที่ปลอดภัยอย่างยิ่งปราชญ์บัณฑิตมีจอมปราชญ์มหาปราชญ์คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบแล้วตัวนี้ดังนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรภูมิใจเชื่อการกระทำคือกรรมดีที่เราบำเพ็ญมาทุกวันทำดีต้องได้ดีแน่นอนเมื่อทำดีสะสมเอาไว้มากๆคนแต่เมื่อความดีนั้นประมวลกันเข้ารวมกันความดีนั้นรวมบุญกุศลทั้งหลายรวมกันเป็นปุญญฤทธิ์คือความดีนั้นจนมีฤทธิ์บันดาลไม่ให้คนนั้นอดนั้นอยากแม้จะไม่ได้ร่ำได้รวยแต่คนนั้นไม่เคยอับจนคนนั้นมีครบโดยเฉพาะอริยทรัพย์ภายในความอดกั้นมีความบริสุทธิ์มีสมาธินั้นติดตัวไปได้ทุกที่ทุกทางทั้งเป็นอยู่และตายไปทรัพย์ภายนอกเนี่ยจึงเป็นสิ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็จะเกิดปัญญาญาณรู้ชัดเจนว่าทรัพย์ภายในเนี่ยจะต้องเตรียมให้พร้อมขาดไม่ได้ถ้าเผื่อภาคหน้านักปราชญ์ท่านเผื่อไว้แม้ไม่มีเราก็ทำความดีไว้ในโลกถ้าเกิดชาติหน้ามีได้กำไรคนหนึ่งบอกว่าชาตินี้ไม่มีตายแล้วก็แล้วไปชาติหน้าไม่มี

เกิดทีเดียวตายทีเดียวก็เป็นมาแต่พุทธกาลนั่นก็เถียงกันมาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสองอย่างเนี่ยนี่ไม่มีก็ฉันทำความดีไว้อย่าไปทำความชั่วเท่านั้นห้ามกันมานานแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ให้เบียดเบียนกันอิจฉาริษยากันเราเป็นสัตว์ผู้มีภูมิจิตสูงสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกอื่นเขาก็ยังมีระเบียบมีกฎเคารพนับถือซึ่งกันและกันเขายิ่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเขาเกิดมาตามธรรมชาติเท่านั้น อย่างเช่นไก่ป่าอย่างเงี้ยแต่พ่อมันขันมันจะไม่ขันตัวไหนมาเสนอขันขึ้นมันจะไล่จิกทั้งวันเลยมันเคารพกันได้ไงอย่างนกกระยางที่มันบินกันไปเป็นฝูงมีตัวหัวหน้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตามเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตามแต่มันก็สังเกตกันนั่งคิดมันมีความกฎมีความระเบียบก็ได้ๆว่ามันมีศีลของมันนั่นแหละมันเคารพกฎเคารพกติกาเคารพธรรมชาติดังนั้นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่มีภูมิจิตอันสูงเป็นผู้ประกอบด้วยบุญในวาสนาได้สั่งสมคุณงามความดีสัตว์พวกอื่นเขาอิจฉามากแม้แต่พวกวิญญาณต่างๆภูมิเทวดาก็ยังอิจฉาลักมนุษย์นี่เวลาเราไม่ได้ทำความดีบางทีมันมีจริงเนี่ยเขาเนี่ยเสียดายเขาเสียดายร่างอันนี้มีค่าอย่างยิ่งทำไมไม่เห็นคุณค่าเอามาหลงสร้างบาปสร้างกรรมเขาเสียดายเขาอยากมาดังนั้นในทางในเมืองนี้อาจจะไม่มีแต่มาก็ถามครูบาอาจารย์อยู่ทางในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้แต่ทางชนบททางบ้านป่าเมืองเขาทางนั้นมันก็มีปรับปลายอยู่แต่ก็จะสันนิษฐานยังไงไม่ถูกแหละแต่เมื่อภูมิจิตยังไม่หลุดพ้นมันก็จะต้องสังเกตไว้หน่อยคือมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอ้คนๆนั้นเขาก็จบแค่ป.4แหละอาจจะมีลำห้วยลำหนึ่งไอ้ผ่านจากบ้านแกมาหาวัดถ้าแกมาทางนั้นมาทุกทีตัวแกจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายถ้าเปลี่ยนถ้าคือแกเดินข้ามลำห้วยมาแกจนไม่ได้มาเป็นบุญเป็นศีลแกต้องเว้นทางอื่นถ้าข้ามตรงนั้นแกไม่เชื่อมาทุกทีก็เป็นทุกทีหามกันคล้ายๆว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาอาศัยร่างแกพูดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แกไม่ได้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษแกไม่ใช่หมอทรงเจ้าเข้าผีไม่ใช่พูดฝรั่งนี่ป๋อเลยเวลาก็พูดภาษาภาคกลางเรานี่ชัดแล้วนั่งหัดทำที่สมาธิเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่บนบ่าย3 โมงถึงเลิกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพวกนี้บำเพ็ญกุศลไม่พออยากมาเกิดวิญญาณก่อนแต่บุญวาสนาไม่พอจึงไปอาศัยร่างคนนี้พูดยืมร่างเขาพูดอากาศาเทวดาลูกขาเทวดาก็ถามครูบาอาจารย์ตัวนี้มันก็อาจจะมีส่วนอยู่ท่านว่าคือถามอาบัติท่านจะพูดยังไงครูบาอาจารย์ภูมานังเทวานังก็เป็นทุกทีแกอายุ20 กว่าปีไม่รู้ว่าวิบากกรรมแกยังไงพอผ่านมาลำห้วยตัวนั้นจะมีไอ้นี้ประกบทุกทีต้องจุดธูปจุดเทียนพระนี่ต้องอ้างศีลว่าแต่มานี่ก็บวชมานานแล้ว20-30 ปีแล้วถ้าความบริสุทธิ์นี้มีจริงขอให้ที่อยู่ในร่างนี้จงออกไปอย่ามาเบียดเบียนเขาซะทุกจุดเทียนเดี๋ยวมันเป็นบาปเป็นกรรมก็ให้ศีล5เขาเขาไม่ใช่หมอผีนะก็พาเขารับท่านั้นเขาก็ออกก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยแกก็ร้องห่มร้องไห้ก็ยืนปกติเนี่ยน่าสงสารไปเป็นโสดมาตลอดเพราะนานๆก็เป็นทีนานๆคนนี้ไอ้ตัววิญญาณไปยืมใช้อยู่เลยอ่ะแกได้ไปในมีครอบมีครัวเลยใครก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปพูดฝรั่งก็เขาบางครั้งเขาก็จะไม่รู้เรื่องนะนี่บากรรมตัวนี้คืออาจจะเป็นกรรมของ

เขาเองนะอาจจะไม่ใช่ที่อื่นแต่มาหรือว่าอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมแกคือมาตัดรอนขัดขวางแกให้มีความเร่าร้อนใจอยู่หน้าตาแกก็ดีคนคนเห็นแกนั้นก็ชอบหน้าตาก็ดีคนกับนิสัยดีมากไม่มีสิ่งก็มาอยู่ในตัวแกนิสัยก็ดีเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากก็เลยมารู้ตรงนี้โอ้วิบากกรรมของแกเป็นวิบากกรรมเขาจะคล้ายๆกรรมมันบอกว่าเออทำอะไรก็ทำไปฉันจะขัดขวางแกอยู่ตลอดแกจะไม่ได้รับความสุขความสงบใจเลยนะเราจะรู้ได้ยังไงเราทำอะไรมาบ้างแต่พบแต่ชาติไหนจะพูดในปัจจุบันก็ดีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่พูดในเชื่อในพูดให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเอาไปคิดไม่ใช่ว่าเออมันเป็นจริงๆเนี่ยอันหนึ่งมันทรงเจ้าข้าวผีน่ะเขามาอุตริเอามาทำดิ้นชักดิ้นชักงอเป็นเอาจุดทูบจุดเทียนขึ้นกับมานั่งหน่อยพวกนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้เป็นธรรมชาติเรารู้ต้นปลายสายเหตุครูบาอาจารย์ก็ลงว่าอาจเป็นวิบากกรรมแกมาตัดรอนแกอยู่แต่มันนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดพอออกไปก็เอาไปใช้อีกแล้วยืมปากพูดอยู่ทั้งวันใครมาพูดก็ไม่ไปไหนอ่ะน่าสงสารน่ะพอไอ้ตัวนี้มันหายออกจากตัวแกออกจากร่างแกทีไรแกก็ร้องห่มร้องไห้แกก็บอกว่าไม่รู้กรรมรู้เวรอะไรแกบอกร้องห่มร้องไห้ใหญ่มันทำยังไงถึงจะสิ้นกันสักทีแผ่เมตตาทำบุญอะไรก็แล้วเขาทำไมมาเจาะจงแต่โยมคนเดียวไม่ใช่กรรมของแกเองแกสร้างมาอย่างนั้น ไอ้ตัวนี้บางสิ่งบางอย่างที่นักประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์มันมีกันอยู่อย่างนั้นทำไมถึงมีเพราะว่าในอันตรายสิบข้ออยู่ในสวดปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้หนึ่งภิกษุที่จะสวดปฏิโมกข์ได้ภิกษุโดนผีเข้าคือขณะนั้นกำลังสวดอยู่ในผีเกิดไปเข้าภิกษุให้หยุดสวดย่อได้แสดงว่าผีเข้าพระมีเมื่อก่อนนะแต่สมัยพุทธกาลท่านจึงบัญญัติอย่างนั้นไว้โยมเคยได้ยินได้ไหมได้ยินไหมตัวนี้พระภิกษุสวดปฏิโมกข์จะมีภัยอยู่สิบอย่างหนึ่งน้ำท่วมน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาสองพระราชาเสด็จอะไรคนหมู่มากเข้ามาในวัดขณะลงโบสถ์ให้เลิกสวดให้เลิกได้มีอยู่ข้อหนึ่งภิกษุโดนผีเข้าแล้วทำไมก็ไม่แปลเป็นอย่างอื่นล่ะหรือว่าพุทธกาลมีผีนั่นดังนั้นมันมีอย่างน้อยคนตายเขาก็เรียกผีอย่างน้อยคำว่าไม่มีผีคนตายส่วนมากเขาจะเรียกผีอย่างไรก็ตามบุญวาสนาไม่ใช่ว่าจะไปกลัวไปกดลุกขนพองเวลาญาติโยมนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าจะไปอยู่ที่ป่าที่เขาเหมือนอาตมาเนี่ยจะเกิดความกลัวนะเนี่ยลองไปนั่งอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยความกลัวมันเกิดมาเองธรรมชาตินั่งอยู่นี้ไม่กลัวอะไรหรอกเคยพาโยมเข้ามาค่ำๆไปนั่งในป่าช้าเขามาเขาก็มาไม่ทันประมาณ20คนนะโยมผู้หญิงคือพวกหนึ่งก็ทำวัดไปเสร็จเขาก็นุ่งขาวอะไรมาก็ดับไฟไว้ไม่ให้จุดไฟแล้วใครจะนั่งหาที่นั่งเอาเองนะแต่เที่ยวที่แล้วมันหนาวจัดนะอีสาน 4-5 วันหนาวอย่างหนักเลยท่านอาจารย์ขอผิงไฟได้ไหมก็บอกเราก็สึกหนาวรู้สึกหนาวเหมือนกันโยมคงจะไม่ไหวแล้วหนาวจุดเย็นเนี่ยพอดีมันก็สงบนะก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรมาแต่หัวค่ำก็เลยบอกมันดึกมาแล้วจะตีสามกว่าจะตีสี่ละเอ้ยละอนุญาตว่าถ้าโยมมีเวทนากล้าก็เอาออกมาที่มันโล่งๆหน่อยฟืนอันไหนมันแห้ง

เดี๋ยวมันจะถูกมดถูกอะไรอ่ะอันไหนมันแห้งๆอ่ะเคาะๆแล้วก็จะนานเสียพอจุดไฟขึ้นนั้นไฟมันลุกโผล่ขึ้นพอแสงสว่างขึ้นก็ไปเห็นมีแต่หลุมฝังศพอ่ะพอมาเห็นเท่านั้นแหละไม่ผิงเลยไฟไปไกลไปมันเลยทีนี้ขนลุกไปสั่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามานอนอยู่ที่หลุมผีก็บอกเขามาแต่ว่าครับมันไม่ให้จุดไฟอ่ะนี่สังเกตจิตถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็สงบอยู่เห็นไหมนอนมาจนจะถึงตีสามไม่เป็นไรมันมากลัวตอนเห็นเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยโอ้ตัวนี้มันก็เป็นทุกคนถ้ามีคิดพิจารณารักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพิจารณาแล้วเรื่องเดี๋ยวนี้จะกลัวยังไงเราก็ไปไม่รอดหรอกนี่แหละเตรียมสละคืนไว้ดีๆเท่านั้นเมื่อเขาจะทวงถามเอาคืนร่างอันนี้ที่เราอาศัยเป็นสมบัติกลางๆไม่ใช่ของใครใครมีบุญมีวาสนาก็มาสวมเอาถ้าชอบอันนี้ทำอันนี้ก็รักษาศีลห้าบำเพ็ญตัวนี้บริสุทธิ์ท่านบอกได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติสมมติว่าไม่เบื่อไม่หน่ายขอให้เกิดมาเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติแต่รักษาศีลก็คงจะสมปรารถนาท่านจึงว่าศีลห้าศีลห้าศีลรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าตัวนี้ไม่ครบเกิดมาก็อาจจะมีวิบัติหลายอย่างศีล8เป็นพระเป็นพรหมจรรย์ก็เริ่มเพิ่มก็อีก3ข้อโยมก็เป็นพระได้อาจจะเป็นวัน1 2วันก็ได้คือไม่ทานอาหารตอนเย็นไม่ดูไล่ดูเครื่องยอมเครื่องหอมไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูดนตรีอะไรนั่นสามข้อหมดก็เป็นพระพระผมเป็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรามาอาศัยร่างนี้เป็นสมบัติที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อาศัยตลอดไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแตกสลายวันไหนมีใครรู้บ้างจะตายวันไหนไม่มีใครรู้หรอกแล้วใครรับรองว่าเราจะอยู่ไปถึงอีกสัก20ปีข้างหน้าไม่มีก็ฝืนอยู่ฝืนเป็นอาศัยเขาอยู่เขาให้อยู่ไปกี่วันก็อยู่ได้เขาไม่ให้อยู่คือมันต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องตายเมื่อพิจารณาอย่างนี้โยมจะเห็นชัดเจนว่าร่างอันนี้เป็นสมบัติของโรคเขาวัวฟายก็เหมือนกันใครบุญวาสนาน้อยก็ไปได้โน่นบุญวาสนาก็ได้เป็นมนุษย์มีโอกาสแต่ร่างผิวพรรณบรรณะต่างตามบุญตามศีลน่ะผิวพรรณดีบ้างผิวค้ำผิวขาวผิวอะไรก็ตามตามฐานะเหมือนเขาขายเสื้อตามร้านใครมีเงินเยอะก็ได้เนื้อเสื้อผ้าที่เนื้อดีหน่อยถ้าเนื้อไม่ค่อยดีมันราคามันก็ถูกเสื้อที่โยมนุ่งอยู่เนี่ยหนังอันนี้ก็เหมือนกันเสื้อหนังนุ่มห่อในตัวเราเนี่ยเขาเรียกเสื้อหนังใครมีบุญมีวาสนาก็ค่อยไม่ค่อยจะมีกลากมีเกลื่อนไม่ต้องไปตกไปแต่งอะไรมากไอ้ของมันมีคุณภาพนะไม่ต้องตกต้องแต่งมันก็งามมันก็สวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเปียกเหมือนผ้าเขาขายกับผ้าเนื้อดีไม่ยับไม่ย่นผิวพันตัวนี้ก็ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่สั่งสมมาอย่างปราณีตหยาบละเอียดปราณีตต่างกันที่มาอาศัยคำว่าอาศัยเขาจะให้เราอยู่ก็อยู่ได้เขาจะให้เราไปก็ไปได้คำว่าอาศัยคนอื่นจิตมาอาศัยกายนี้อยู่จิตมาอาศัยกายนี้อยู่เงินมาเช่าเขาอยู่ก็ว่าแหละมาเช่าเขาอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกวันไหนคือจะให้เราเจ็บเราตายวันไหนเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นท่านจึงบอกไม่ใช่

ดังนั้นก็อย่าเสียอกเสียใจจนเกินไปรีบทำคุณงามความดีจิตจะได้อาจหารแล้วก็คืนของเขาไปเพราะยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวถือเป็นเราจะเอาเป็นถาวรสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นจะต้องเจ็บต้องปวดต้องตายต้องแตกต้องสลายต้องทำลายไปพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้พิจารณามรณสติจะเจริญมรณสติแล้วลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆถ้าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะได้รีบขวนขวายทำคุณงามความดีทั้งต่อตนและคนอื่นรู้จุดเดียวเท่านี้โดยที่ไม่ได้ไปพิจารณาอสุภะพิจารณากายอันใดถ้าไม่ได้เนื้อได้หนังตัวนี้มาคือเสื้อหนังตัวนี้หุ้มห่อได้มาด้วยบุญวาสนาเนี่ยหุ้มห่ออยู่นี่มนุษย์จะไม่มีความหมายเลยหนังหุ้มห่อเยสาโลมานาขาทันตาตะโจพระพุทธเจ้าตัดสั้นๆแค่นี้แต่ก่อนก็สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างท่านพิจารณาสั้นๆอย่างภิกษุณีองค์หนึ่งที่ว่าเป็นบ้านะวิ่งเป็นเขาก็พิจารณากายตัวนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพก็ผู้หญิงนั้นหนึ่งโยมเป็นพระด้วยสำเร็จเป็นพระอรหันต์รู้สึกว่าจะชื่อปัตตาจารานี่แหละเขาพิจารณานั่งกับจุดเทียนขึ้นกับดูก็น้อมเข้ามาภายในกายกายของเราก็จะเปื่อยยุ่ยหมดสลายไปเหมือนเทียนเล่มนี้หายสว่างจิตนิ่งก็ลองสังเกตทำง่ายๆอย่างนี้ดูไม่ต้องไปสงสัยมาแต่อาจจะเป็นบุญวาสนาของท่านท่านจุดเทียนท่านก็นั่งดูมันก็ไม่ท่านมาไหลท่านน้อมเข้ามาภายในไม่ต่างอะไรจากเนื้อหนังกายเรานี่ก็มีอีกคนหนึ่งผู้หญิงเขาพิจารณาผมของที่เขาเป็นคนสวยมากอะเวลาแก่เท่ามาเขาดูหนังดูขนผมมันขาวโพลนไปหมดแกก็น้อมมาพินิจพิจารณาก็เอาอยู่ในตัวเนี่ยพิจารณาอยู่ในตัวเนี่ยก็เป็นอริยบุคคลหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ง่ายๆบางสิ่งบางอย่างจะคิดจะกดอะไรมากเกินไปลองทำทีละอย่างละอย่างอย่างนั้นก็คิดว่าหนังตัวนี้หุ้มห่อเราก็จะอยู่ได้ถ้ามันแตกสลายมันเปื่อยแปลว่าเราอยู่ไม่ได้คนอื่นรังเกียจเหมือนถ้าน้ำเหลืองนี่เยื้อออกมาแต่ยังไม่ตายนี่นะเพียงแต่มันเยื้อมเฉยๆไม่มีใครอยากเข้าใกล้ละแต่นับเรื่องอะไรตายจะไม่กลัวกันเพราะตายเนี่ยใช้ไม่ได้มนุษย์ถึงกลัวกันถ้าตายไปแล้วราคาเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยไม่มีค่ามีราคาเหมือนสัตว์พวกอื่นเขาไม่มีค่ามาแต่กำเนิดถึงกลัวกันนี่อ่านอย่างนี้พูดทางนี้อาจจะฟังไม่เข้าใจเท่าไหร่ภาษาตรงนี้แต่ภาษาทางนั้นอาตมาจะพูดไปอีกแบบหนึ่งคือภาษาทางอีสานคือเวลาวัวฝ่ายตายเนี่ยนะได้ยินตายอยู่ไหนเขาจะไปนะเอาถุงปุ๋ยถุงอะไรไปเอาเชือกเตรียมใบมีดพระไปช่วยกันแล่แบ่งกันกระดูกอะไรเอาหมดทำไมเขาไม่กลัวก็ลองพูดกับเขาสมมติว่าเขาจะเอาขาคนแขนคนมาห้อยเอาไว้ที่บ้านจะเอาไหมเขาบอกว่าไม่เอาหัวคนกับหนังคนกับหนังฟางเขาเอาเป็นไปทำเนื้อหนังตากแห้งกับขายเก่งกันแต่หนังคนนี่แล่เอามาพาดไว้เหยียวใหม่ก็คิดแค่นี้คิดแค่นี้

ก็จะรู้เพราะว่ามนุษย์ไม่มีค่าสู้หนังฝายกันไม่ได้เนื้อสู้เนื้อกบเนื้อเขียดเนื้อปูเนื้อปลานี่ก็ไม่ได้ขายไม่ได้เอาให้ใครก็ไม่เอามาพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาตะโจคือหนังถ้าหนังไม่หุ้มนี่ไม่มีใครมานั่งใกล้เราได้หรอกแม้แต่ตัวเราทีนี้น้อมมาแม้แต่ตัวเราจ้างใครก็ไม่นั่งดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใกล้เพราะหนังมันเปื่อยยุ่ยแล้วที่พอจะอยู่ด้วยกันนี้หนังยังพอเปลี่ยนไปได้ยังไม่แตกไม่ผุไม่พังดังนั้นกลัวอันนี้จะเปื่อยเน่าจงเอาใจของเราอย่าให้เน่าไปตามจิตใจไม่เน่าแน่นอนยิ่งมีศีลยิ่งมีทานยิ่งมีภาวนาท่านจึงจิตนี้เชื่อได้ท่านจึงว่าฝึกจิตจิตจะไม่ได้เน่าเหมือนดังกายจิตไม่ได้ตายเหมือนอย่างอันนี้แต่คำว่าตายในจิตคือตายจากคุณงามความดีจิตเน่าคือจิตไปสร้างบาปสร้างกรรมจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความดีหล่อเลี้ยงท่านบอกซากศพที่มีลมหายใจซากศพที่เดินได้ตายแล้วแม้จะอยู่ในร่างมนุษย์แต่เขาตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วคือทำคุณงามความดีไม่ได้แม้จะเป็นพระถ้ามันอยู่ในศีลในธรรมเขาก็ตายจากศีลจากธรรมนั้นเป็นนานแล้วจะอยู่ในร่างพระสงฆ์ก็ตามถ้าไม่หมดจดไม่สมบูรณ์ด้วยศีลจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้ก็แสดงว่าตายแล้วพระรุ่นนั้นตายจากพระธรรมวินัยถ้าไม่พะวงเรื่องศีลไม่รวมสำรวมสังวรในศีลของตนมีประโยชน์อะไรเราก็เหมือนกันญาติโยมนี่ก็เหมือนกันดังนั้นกายนี้เรารู้แน่นอนว่าเน่าแน่นอนและชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าตัดชอบแล้วตัวนี้เราจะอาศัยเข้าไปในเน่าแน่นอนแล้วก็เจ็บปวดแน่นอนแต่จิตบางทีเน่าทั้งสองเลยเสียหายทั้งกายและจิตคือเกิดมานี่เจ๊งหมดไม่มีทุนอะไรเหลือเลยภพชาติอันนี้จะทำยังไงทีนี้เกิดมีจริงโชคดีมาแล้วแต่มาหลงมาพลาดมาพลั้งหลงรักหลงชังหลงสร้างบาปสร้างกรรมหลงอยู่ในอันเนี้ยโดยไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยก็ตายไปแต่พวกนี้เราวกวนมาเสวยวิบากมานิมิตเข้าฝันคนนั้นคนนี้ใช่ไหมที่ว่าตมาพูดเที่ยวก่อนที่ว่าไอเด็กคนนั้นที่มาขอให้แม่ไปทำบุญให้น่ะในลักษณะอย่างนั้นโยมจะเชื่อได้ยังไงแม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายวัดถวายวาก็เยอะไม่รู้เป็น10 20ล้านสร้างแต่บุญเพราะเป็นลูกชายคนเดียวอ่ะคิดยังไงก็ขอให้ลูกคนเดียวนี่อุทิศให้หมดใครว่าได้บุญเอาหมดนั่นความรักบางทีมันก็หลงตัวเกือบไม่รู้อะไรเกือบจะ10ปีละที่ว่าสมณีองค์หนึ่งไปที่ไปพักอยู่ในสวนที่ว่านนั่นแหละเนรองค์นี้เขามีติบริสุทธิ์ไม่ใช่พระเป็นเนรอายุมากหน่อยเขาแผ่เมตตาเอาของโยมคนนี้เอาของไปถวายเนรก็ไปถวายธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าพิเศษเพราะท่านไปพักอยู่ในที่ของตนก็เอาไปถวายแกจะซื้อผ้าซื้อผ้าห่มผ้าอะไรที่เป็นของลูกแกใช้อ่ะแกก็ไปขอให้ท่านอาจารย์แผ่เมตตาให้หน่อยลูกโยมนี่สมัยก่อนอายุเท่านั้นเท่านั้นไม่มรณะไปโยมนี่รักมากเสียใจมากแต่นี้ก็ยังชั่วแล้วเพราะว่าได้ทำบุญไว้เยอะแกว่างั้นก็โยมได้ทำบุญไว้เยอะอุทิศให้แกคงไปได้รับส่วนกุศลนี้ก็มาถวายพระคุณเจ้าอีกก็ให้แผ่กุศลให้ลูกชายโยมด้วยแกบอกว่าแกเบาใจแล้วเมื่อก่อนโยมเสียใจมากเพราะลูกคนเดียวก็มาตายพลาดภาคอายุ11ขวบเท่านั้นพอกลางคืนแกกลับพอกลับไปในขณะกลางคืนนั้นจะอะ

ก็แล้วแต่ละไอ้เรื่องเนี้ยลูกกับไปเข้าฝันแม่เขาบอกว่าตั้งแต่ตายไปไม่เคยได้ผ้าได้ผ่อนไม่เคยได้รับอาหารน้ำอาหารไม่เคยได้รับเพิ่งจะได้รับวันนี้ถ้าอยากให้ถึงลูกให้ฐานถ้าอยากให้ถึงลูกให้แม่เอาของนี้ไปทานกับไปให้ทานกับสมณีนองค์นี้ลูกถึงจะได้รับอ้าวแกก็เสียใจแต่ว่าทำบุญให้ทานสร้างมาสร้างโบสถ์วิหารมาก็เพื่ออุทิศตรวจน้ำให้ลูกหมดพระก็ตรวจโยมก็ตรวจทำไมลูกถึงบอกว่าไม่ได้รับถ้าเป็นถ้าเป็นโยมจะทำไงอ่ะว่าส่งเงินไปเสนีไปหาลูกที่ว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยเข้าใจไว้แล้วแต่ไปบอกว่าไม่ได้รับเนี่ยแล้วอยู่ว่าไงใครเอาไปอ่ะแต่บุญไม่ใช่ของส่งไปทางเสนีหรอกไปทางไปเสนีหรอกแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันอย่างนั้นแกตั้งคำถามอย่างนี้ขึ้นมาเราจะตอบแกไงอ่ะพ่อแกส่งไปจริงๆทำบุญให้ทานใดว่าจะอุทิศให้ลูกใครจะไม่เสียใจแกก็ร้องไห้รอบสองอีกยิ่งหนักกว่าเก่าตอนตายร้องไห้แล้วเที่ยวว่าลูกไม่ได้รับลูกถูกโกงเหรอ น่าคิดนะโยมน่าคิดดังนั้นคำว่าเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าก่อนจะให้ทานเลือกเฟ้นก่อนให้ทานดูทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเสมอต้นเสมอปลายสามเณรก็ได้ไม่ต้องพระสงฆ์อะไรเกจิอาจารย์อะไรสามเณรตัวน้อยๆจิตเขาบริสุทธิ์เยอะอยู่ก็จะมาตัวเล็กๆแต่ดื้อหน่อยนะโยมก็ไม่เคยให้ทานก็ไม่อยากให้เณรแต่มาทั้งหมดโอ้ยเณรเขาก็บริสุทธิ์เหมือนกันโยมถ้าพระมาอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขามาอยู่นะถ้าอาจารย์ไม่อยู่เขาศรัทธาเฉพาะเจาะจงนะปิ่นโตแกเอามาถ้าอาจารย์ไม่อยู่ไปกินแกจีด่าเลยเขาบอกจะมาไม่ได้เอามาให้แกกินเนี่ยเขาบอกเขาก็อุปถัมภ์เนี่ยเดี๋ยวว่ากับคนแก่แต่ถ้าจะมาอยู่ได้กินได้ฉันของแกแต่คนอื่นจะไปแตะต้องไม่ได้ก็บอกว่าเนียนเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็รักษาศีลอาตมาไม่อยู่ก็เกิดไม่มีเขาจะได้ทานได้ฉันอะไรอ่ะแกก็ทำตามนี้เอาให้ก็มาทุกทีเลยเองถ้าจะเอาถวายอาตมาต้องเอาให้นีนั่นหนึ่งไม่งั้นจะไม่รับของแกคือจะให้แบ่งแกไม่เอียคติว่าทานให้นีนจะได้บุญน้อยต้องทานให้แต่พระเถระใหญ่ๆจะได้บุญเยอะความบริสุทธิ์มีเสมอกันอาตมายิ่งเนียนยิ่งบริสุทธิ์เวลาพาเขาไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยเขาบอกว่าผมขอนั่งใกล้ๆท่านอาจารย์นะนั่งก็ได้นั่งกับผ้าจีวรคุมโปงอย่างเงี้ยพอดึกๆอ่ะห้าทุ่มหกทุ่มก็จะกิ่งไม้จะนกอะไรมาจากมันหักตกอาจารย์กลัวเราจะเดินหนีเนียนน้อยน่ารักสันนิษฐานเนี่ยเอาไปป่าไปเขาด้วยเทวดาเขาก็เมตตาเทวดาก็เมตตาทำผิดทำอะไรหน่อยอยู่ในเมืองไม่มีหรอกเขาไปสามสี่องค์น้อยๆเขาน่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยอ่ะจึงว่าไปเจอฤาษีอยู่ในป่าเนียนก็อยากไปดูก็พาไปดูเขาบอกว่าดูสีมันลายเหมือนเสือไหมท่านอาจารย์ดูสีไม่ใช่เสือขนเหมือนเราไปดูทำไมถึงมาดูสีคือแกอยู่คนเดียวคือไปรักษาศีลอยู่คนเดียวถ้าจะบวชเป็นพระก็รักษายากบิณฑบาตก็ลำบากก็เลยถือศีลแปดเอาโมเมเอาสมาทานขึ้นมาจะห่มผ้าเหมือนพระหน่อยก็อายก็ไปเอาผ้าขาวห่มนุ่งห่มแล้วมันก็ค้ำๆเขาหน่อยหรือจะบวชเป็นพระก็จริงแต่พระวินัยไม่ได้ถือไปทำความเพียรเนี่ย

มันศีลไม่บริสุทธิ์คือไปดูที่ข้างๆแกจะเอาผ้าจีวรเนี่ยอ้อมเอาไว้ขนาดนี้ก็จะมีข้าวสารมีข้าวสารกับมีไหปลามีเกลือมีพริกคือเตรียมพร้อมเวลานั้นก็ตื่นขึ้นมาเวลาหิวก็มานึ่งเองหุงเองทานแต่นุ่งผ้าเหมือนกับพระเนี่ยอยู่ในป่าในเขาปลูกมะละกอปลูกข้าวโพดอะไรลูกโตกล้วยแกก็ยังเอามาให้อ่ะกล้วยแกก็อยากทำบุญเหมือนกันนะกล้วยไปปลูกในเขางามอ่ะไอ้บอกว่าก็ได้พูดให้เนนดูนี่คือไม่ได้รักษาศีลเอาเข้ามาไม่รักษาศีลทำไมอยู่ในป่าในเขาเทพเทวาอารักษ์จึงไม่ได้ลงโทษอ่ะระวังนะคำถามเนนบางครั้งเราคาเหมือนกันนะ ทำไมเทวดาไม่ลงก็คือไม่ลงโทษเป็นอย่างนี้อาตมาสันนิษฐานเอาเองคือจิตเขาบริสุทธิ์พอไปเห็นเนี่ยจิตเขาไม่เคยคิดอาฆาตพยาบาทใครแต่ศีลเนี่ยวินัยอันอยู่การกินอาจจะด่างพร้อยทิพนาเขาเลยไม่ลงโทษจิตคนนี้เป็นศีลอ่อนน้อมถ่อมตนไปอย่างนี้สั่นไม่รู้จะหาน้ำไม่หูอะไรก็น่าสงสารนะแต่เราก็ว่าเขาเก่งเขาอยู่คนเดียวได้ถึงขับมาก็นั่งสมาธิอย่างนี้นั่งจนสว่างโอ้นั่งจนสว่างอาตมาก็นั่งบ้างเดินบ้างดูแกว่าแกปฏิบัติยังไงนั่งนั่งก็สวดคาถาของแกข้ามัดแต่เสียอย่างเดียวศีลคำว่าพื้นฐานนั้นไม่บริสุทธิ์นะเห็นไหมต้นไม้ไม่มีฝุ่นมีปุ๋ยปลูกเท่าไหร่เพียรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นดอกเป็นผลแต่นี่อย่างน้อยก็ได้อาศัยร่มเงาเหมือนต้นไม้อาศัยร่มเงาอย่างเดียวนั้นคือเหตุเขาจึงว่าฤาษีคือทำกินเองอะไรกินเองอ่ะไม่หิวก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรเช้าก็ฉันเที่ยงก็ฉันเวลาเที่ยงไปดูบ่ายแล้วก็ยังฉันอยู่ก็ไม่ได้ถือแต่ว่าหิวพอชั่วโมงกันนั่นเนี่ยเลยพูดไปเรื่อยเลยนะเวลาเท่าไหร่พอเนาะไม่ได้ถามเวลาเท่าไหร่ยังไม่ได้วกกลับมาเลยไปใหญ่เลยเนี่ยจะปูพื้นไปตั้งหน่อยที่ว่ามาสรุปอยู่ที่เนนคำว่าเนนน่ะเนนที่ว่าแม่ที่ว่าลูกแกตายไปเมื่อ10 กว่าปีทำบุญให้ทานแกหมดเงินเป็น 10-20 ล้านแกเสียใจตอนที่สองแกเสียใจมากแกไปเที่ยวถามครูบาอาจารย์ไปทุกองเลยเขาบอกว่าเป็นได้ไงเขาบอกเดี๋ยวว่าทำบุญนะตรวจน้ำถึงนะพระเคยบอกเขาบอกครูบาอาจารย์บางองค์บางลูกก็กลัวแกนะแกถามเนี้ยแกพูดออกชื่อมาด้วยไปทานตรงนั้นสร้างโบสถ์ตรงนั้นสร้างวิหารตรงนั้นบางสกุลตรงนั้นตรงนี้แกก็จดเอาไว้ด้วยบางทีแกจะเกิดไปไล่เอาคืนเอาไปรุมได้รับเอามาคืนเนี่ยไปพูดกันในวงพระนางนั้นความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของจิตสามเณรนั้นคงไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกเป็นเนื้อนาบุญเป็นกสิณครูบาอาจารย์ว่าสามเณรองค์นี้ได้กสิณทำมาได้กสิณได้ยังไงอาตมาก็ไม่เป็นกสิณนะแต่ดูผู้ที่เขาส่วนมากเขาลงความเห็นได้กสิณฌานก็อยากเห็นอีกนะตายคือแปลกๆต่างๆชอบไปดูจนบอกว่าเขาว่าพระโสดาบันก็ยังเคยไปดูแล้วก็บวชมานานเราก็ยังไม่รู้เลยว่าโสดาบันยังไงปฏิบัติไปอย่างนั้นไปในหมู่บ้านหนึ่งเนนองค์นั้นก็ไปด้วยเนนองค์ที่ว่าที่แผ่เมตตาที่ว่าไอ้ที่ว่าวิญญาณลูกโยมผู้หญิงคนนี้ที่ว่าได้รับผลน่ะ

บ้านนั้นมันจะกันดานน้ำที่สุดหน้าเดือนนี้แหละเดือนนี้ไปหาเดือนเมษานี่คนจะมารอน้ำเข้าคิวกันเป็น 3-4 กิโลมารวมตักเอาที่เดียวดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยดังนั้นท่านก็ทำพิธีเอาชาวบ้านมาตั้งสัจจาธิฐานรับศีลรับศีล5รับศีล8ก็มีท่านก็จุดธูปจุดเทียนอย่างนี้ก็สักเคเทวดาอะไรตามพิธีแล้วก็พาทำวัดสวดมนต์แล้วก็พาสวดมนต์นิดหน่อยอัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิโยมก็นั่งแล้วก็ให้เนนหลวงว่าท่านบอกว่าให้สมณีนเข้ากสิณดูนะอธิษฐานเทวดานี่เป็นคำพูดอาตมาได้ยินมาจากเนี้ยให้สมณีนนี่เข้ากสิณดูนะบอกว่าที่แห่งนี้ตรงไหนมันมีตาน้ำช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านให้อธิษฐานอธิษฐานวาสนาของสมณีนอะตรงนี้แหล่งไหนที่มีน้ำจะให้เขาขุดบ่อคล้ายๆมากอะเน้นกำลังภายในอะไรคือนั่งทางในนะแต่ว่าแต่พอดีสมณีนเขานั่งอยู่ไม่ถึงชั่วโมงนะก็มาพูดให้ท่านอาจารย์มันฟังมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งและมันตายซากแล้วล่ะแล้วก็มีตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งอยู่นิดหนึ่งปรากฏเห็นอยู่ตรงนั้นท่านอาจารย์คนนั้นก็ดีใจอ่ะพรุ่งนี้จะถามชาวบ้านเขาดูสามเณรจำได้ไหมที่ว่าไปเห็นเขาบอกว่าน้ำไม่อดไม่อยากเลยถ้าเอาตรงนั้นตอนเช้าโยมเขาก็มาถวายอาหารพระก็มาถามอ่ะที่ว่าเนนว่ามีต้นชาติน่ะที่มันหักมันฟ้าผ่าไปครึ่งหนึ่งแล้วมันตายอยู่หลายปีแล้วเขาบอกว่ามีชาวบ้านก็พาไปเดินดูเขาบอกว่าตรงนี้น่ะตรงนี้แกเอาไม้จิ้มเอาไว้ด้วยตรงนี้แหละอาจารย์มันก็บอกว่าชาวบ้านมารวมกันนะท่านให้เนนอธิษฐานแล้วเข้าสมาธิอธิษฐานว่านี่เข้าสมาธิว่าตรงนี้มีน้ำตาน้ำใหญ่น้ำจะไม่ได้อดได้อยากชาวบ้านก็เอาจอบเอาเสียมมารวมกัน30 40มาขุด1เมตรก็แล้ว2เมตรก็แล้ว3เมตรก็แล้ว4เมตรลงไปมันก็ลึกลงไปเรื่อยสัก5เมตรมันก็จะเริ่มท้อแล้ววะท่านบอกเอาลงในตรงนี้แน่นอนโอ้ชาวบ้านเหนื่อยก็ท้อไว้ไม่ไหวหรอกเขาบอกว่าขุดลุ่มกว่านี้มันยังไม่มีว่าขุดตรงนี้มีมันก็อัศจรรย์แน่ชาวบ้านก็จะเถียงเลยทีนี้เขาจะหาว่าเนี่ยนั่งหลอกนั่งหลอกไอ้ก็ขุดบอกว่าเนี่ยนะบอกกับครูบาอาจารย์บางคนก็เชื่อบางคนก็ขึ้นมานั่งละมันก็เหนื่อยเมตรที่หกครึ่งลงไปอีกดึงกันเปลี่ยนคนไหนเหงื่อออกก็ดึงขึ้นมาเอาคนนี้โดดลงไปพอดีคนสุดท้ายเนี่ยได้เสียงได้ไปถึงหินได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างคนพวกอยู่ข้างล่างก็กลัวกันทีนี้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะพอดีเพราะว่าพอมีเสียงอย่างนั้นคนที่กลัวก็ขึ้นคนที่กล้าก็ลงอ่ะเป็นเสียงน้ำคือมันใกล้จะระเบิดละพอเอาแสลงนี่กระพุ้งลงอ่ะวู้คุณล้นเสียงมันดังเดี๋ยวนี้เขาเรียกบ้านโนนสมบูรณ์ไม่แรงแล้วเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นบ้านโนนสมบูรณ์ยังอยู่เดี๋ยวนี้อำนาจพลังกสิณที่ว่าช่วยเหลือบางครั้งบางคราวอิทธิวิธีอะไรก็แล้วแต่บุญวาสนาของสมณีนั้นด้วยแต่ตัวนี้แกมรณภาพไปนานแล้วในงานศพอาตมาก็ไปดูก็อัศจรรย์อยู่ดอกมันควรจะรู้อะไรหลายอย่างเพียงแต่อธิษฐานถามมณีนแกเพื่ออธิษฐานยังไงอธิษฐานว่าอาตมาบำเพ็ญมาด้วยความบริสุทธิ์อย่างศีลขอเครื่องไทยทานของโยมนี้จงไปถึงบุคคลที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ตามดังที่โยมต้องการแกพูดแค่นั้นแกไม่ได้สวดอะไรมาขอให้ความนึกคิดของโยมจงสมประสงค์พรุ่งนี้ลูกก็ไปเข้าฝันนี่อำนาจความบริสุทธิ์

0: งศีลสามารถจะเป็นนิพพานได้แต่มันก็อาจจะหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยดังนั้นพอเป็นแนวคิดสำหรับญาติโยมจะนำไปพินิจพิจารณาฝึกฝนอบรมตนเป็นแง่คิดบางสิ่งบางอย่างคือถ้าจะพูดยาวมันไม่จบง่ายหรอกอันนี้แต่เอาอย่างเล็กๆน้อยๆที่สรุปลงไปนั้นขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลพิบาลรักษาคุ้มครองอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคือทานศีลภาวนาให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกตนทุกคนเทอญ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: คือบอกขอให้ทำจริงขอให้ปฏิบัติจริงขอให้ตั้งใจจริงจุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติจึงรู้ได้เท่ากันหมดภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นมีอยู่เท่ากันในฐานะของความแตกต่างก็แตกต่างการลงทุนน้อยลงทุนมากขยันน้อยขยันมากขี้เกียจน้อยขี้เกียจมากไม่ใช่อื่นใดจะมาแอบอ้างเพราะวิสัยของธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นนอกจากกิเลสมันจะคอยอ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้เช้านักสายนักหนาวนักร้อนนักเย็นนักดึกนักรถติดนักอะไรที่จะบ่นไปก็บ่นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดงานมันมากนักเสร็จแล้วก็เลยบอกเอาละพอกันใจมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกิเลสมันเห็นจริงเห็นจังอยู่ตลอดเวลาแต่พอได้จังหวะกิเลสมันจะค่อยข่มกิเลสมันค่อยจัดการได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปถ้าเราไม่ตั้งใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกกิเลสมันครอบงำก่อนตัวกิเลสมันฉลาดแหลมคมแม้จะอยู่ในหมู่โจรมหาโจรในหมู่อันธพาลก็มีความแหลมคมในแบบอันธพาลและมหาโจรกิเลสมันอยู่ในนักปราชญ์บัณฑิตมันก็เป็นความฉลาดแบบนักปราชญ์บัณฑิตถึงบอกความเข้าใจผิดถูกจึงต้องระวังอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าถ้ามันมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆส่วนมากมันก็ค่อยไหลลงไปเรื่อยๆอ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้มีข้อแม้อย่างโน้นมีข้อแม้อย่างนี้พอนานเข้าจึงรู้อ๋อนี่เรามันตกเป็นธาตุของสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่โดยทั่วไปหากเราตั้งใจจริงฝึกจริงความละเมียดละไมความสุขุมความเยือกเย็นก็ปรากฏได้โดยฐานะของการข่มฝืนทนอดการปรากฏโดยหลักโดยฐานโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏในลักษณะอย่างนี้อาศัยความตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจข่มตั้งใจฝืนตั้งใจทนตั้งใจอดการปรากฏโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏในลักษณะอย่างนี้ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความตั้งใจอยู่ที่ไหนความตั้งอกตั้งใจอยู่ที่ไหนความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนดูเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นเห็นใจอะไรดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนอกจากที่ว่านั่นแหละปล่อยกิเลสมันทอดเหยียบทีละนิดทีละหน่อยเหยียบทีละเล็กทีละน้อยเหยียบไปเหยียบมาจนลืมหัวลืมตาไม่ขึ้นเสร็จแล้วก็บอกไม่วางเพราะไม่วางมันก็จบตั้งแต่ต้นนั่นแหละว่าปากออกมาก็รู้แล้วหมดท่าหมดราคาหมดความหมายกิเลสมันถึงใจหมดแล้วเสร็จแล้วมันก็มองมีข้ออ้างทุกเรื่องทุกอย่างไปกิเลสมันมีความฉลาดเป็นอย่างนั้นถึงบอกมีติคมอยู่กับนักปราชญ์ก็ได้ประโยชน์มีติคมถ้าไปอยู่กับอันธพาลหรือมหาโจรก็ได้ประโยชน์แบบนั้นทําลายล้างไม่มีที่สิ้นสุดทํากับใจนั้นจึงเห็นความแตกต่างกันอยู่ที่ต้องฝึกต้องฝืนต้องข่มต้องทนต้องอดเพื่อต้องการให้เกิดความเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดกับใจของตนแม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตําบลใดที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจอ๋อโดยเหตุผลมีลักษณะอย่างนี้ถึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่เพื่อเหตุเพื่อผลอยู่เพื่ออาจเพื่อธรรมถ้าอยู่เพื่อสนองกิเลสจะไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายเพราะปุถุชนนั้นวุ่นวายอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้าอยู่เพื่อสนองกิเลสตัวเองและสนองกิเลสคนอื่นไม่ค่อยจะยากเย็นเห็นใจอะไรมากมายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งให้เมื่อยขาไม่ต้องมาลงทุนให้เสียเปล่าประโยชน์นั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมแล้วเรื่องของธรรมนั้นเป็นเรื่องของการย้อนสอนต่อความรู้สึกอย่างปุถุชนโดยทั่วไปเป็นการย้อนสอนถามความจริงในใจว่าเรานั้นไม่ได้อยู่เพื่อการสนองกิเลสตัณหามนุษย์หน้าใดหากอยู่โดยเหตุโดยผลคือความจริงในธรรมในใจที่จะยังพยุงตนพยุงเขาพยุงเราให้ดีขึ้นธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสมันคอยรองรับความรู้สึกคนอื่นอยู่เรื่อยถ้ากิเลสมันคอยสนองความรู้สึกความต้องการของตนเองและของคนอื่นอยู่เรื่อยทำนั้นกับเห็นความเป็นกลางตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดจะก่อเกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายมัน

ก็อยู่มันหยุดสิ่งใดที่ก่อเกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายมันหยุดพิจารณาแล้วเห็นเหตุแห่งความจริงในใจการวางได้ตามความเป็นธรรมทุกอย่างก็เกิดขึ้นยิ่งไม่ได้ถูกสมมุติไม่ได้ถูกอุปโลกยิ่งเห็นความเป็นธรรมกับใจได้ง่ายทุกสิ่งอย่างยิ่งเห็นความจริงกับใจได้ง่ายทุกสิ่งอย่างในลักษณะของการฝึกฝืนข่มทนอดย่อมเห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมได้ทุกสิ่งอย่างฐานะของความรู้ฐานะของความเข้าใจฐานะของความจริงที่ปรากฏได้เป็นลักษณะของเหตุผลเพียงพอฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่อย่าปานกลางละเอียดสุขุมของใจก็ปรากฏขึ้นได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกความตั้งใจความเพียรพยายามแม้จะดูว่าเป็นยากเย็นเข็นใจแม้จะดูว่าเป็นเรื่องยากลำบากแค่ไหนเราก็ยังตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดของตนได้หนักเป็นเบาเบาหมดไปในนิสุทความละเอียดความละเมียดละไมความสุขุมลุ่มลึกของใจนั้นปรากฏในลักษณะที่เห็นจริงเห็นจังกับใจของตนดูว่ามีเหตุมีผลเพียงพอธรรมะปฏิบัติจึงดูมีความจริงความเป็นธรรมเพียงพอการฝึกฝืนการข่มการทนจึงได้เหตุได้ผลแห่งความตั้งใจถึงบอกว่าจะให้กิเลสมันเป็นเครื่องต่อรองมากกว่าความจริงถ้ากิเลสมันเป็นเครื่องต่อรองมากกว่าความจริงแล้วมันเสื่อมให้ทางปฏิบัติเพิ่งรู้เท่าทันต่อสภาวะจิตของตัวเองถ้าว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นมันเร่าร้อนมันวุ่นวายมันกระเสือกกระสนมันทุรนทุรายเหมือนกับปลาถูกเกลือนั่นเหมือนกับปลาถูกเกลือหรือว่าปลาจนจะตายมันดิ้นทุรนทุรายในที่สุดเพิ่งรู้ด้วยลักษณะอาการของกิเลสอย่างนั้นพยายามให้รู้เท่าทันให้มีทางออกหนักเป็นเบาเบาหมดไปการแก้ไขใจของตนจึงเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างฐานะของการสังเกตสังการระวังรักษาประคับประคองอยู่จึงรู้ฐานะของความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้สิ่งนั้นจะดูว่าเป็นเรื่องยากเย็นเข็นใจแค่ไหนแต่เราก็พยายามที่สุดของธรรมที่สุดของเหตุที่สุดของผลก็ค่อยละเอียดขึ้นกับใจของตนในทุกสิ่งอย่างถึงบอกธาตุแท้ของความบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกความเด็ดเดี่ยวกับตัวเองความเด็ดขาดกับตัวเองไม่ใช่เรื่องของการสนองกิเลสของตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดธรรมนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามถ้ามาเป็นไปเพื่อละนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อหมักหมมไม่ใช่เป็นไปเพื่อสั่งสมความไม่เป็นธรรมกับใจของตนกิเลสกับธรรมนะมันเห็นความแตกต่างกันอยู่เรานั้นพึงพิจารณาในอาการอย่างนี้ถ้าว่าความไม่กำเริบความไม่กำเริบของใจคือลักษณะสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรทั้งนั้นความเข้าใจของเราจึงจะมีความเด็ดขาดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระจิตเมื่อมันลงไปแล้วมันวางลงได้แล้วมันจะเห็นความจริงอย่างนั้นจิตเมื่อมันเป็นหนึ่งมีกำลังพอแล้วมันจะเห็นจริงเป็นอย่างนั้นสภาพของการวางกับสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่ฟังเป็นสภาพจิตที่วางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างพอรู้ต้นต่อรู้ที่มารู้ที่ไปรู้ที่จบลงได้รู้ที่มาที่ไปรู้ที่จบลงได้ว่าเป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่างนั้นเป็นสัจธรรมของทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏอยู่เมื่อรู้ตามความจริงอย่างนี้การนิ่งเย็นลงก็เกิดขึ้นกับใจถึงบอกไม่ต้องถามว่ามรรคตรงไหนผลตรงไหนนิพพานตรงไหนกระแสของความเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดมากกว่านี้คืออะไรไม่ต้องไปถามเพราะความจริงมันอยู่ที่ใจของมนุษย์ผู้ที่ฝึกและปฏิบัติถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติถึงบอกลงเอยได้เหมือนกันหมดถึงบอกไม่ใช่เรื่องยากเย็นไม่ใช่เรื่องต้องเขี่ยวเข็นจนไม่มีเหตุผลเพียงพอเพียงแต่ตามระวังรักษาเพียงแต่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยข้อปฏิบัติของเรานั้นจะเห็นแก่นแท้ของศาสนาว่าเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของการเกิดขึ้นจากที่อื่นไม่ใช่เรื่องของการเกิดขึ้นจากที่อื่นเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็พึงรู้อาการที่ใจเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็พึงสังเกตความจริงที่ใจเมื่อเรารู้เมื่อเราสังเกตที่ใจใจของเราก็จะไปละเอียดและสุขุมใจของเราก็จะเห็นความเยือกเย็นกับสิ่งที่ได้ดูได้รู้ได้สัมผัสธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นฐานแท้ของความจริงทุกสิ่งอย่างการกำหนดได้ในตนของตนเองจึงดูมีเหตุผลเพียงพอการกำหนดได้ในความจริงที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นภาคปฏิบัติที่ยังตนของตนในหลุดในพ้นย่อมเป็นความจริงเพียงพอในการฝึกและปฏิบัติจิตโดยเนื้อแท้นั้นมีลักษณะไวต่อการรับรู้ไวต่อการแก้ไขไวต่อการปรับปรุงอยู่รอบนาดของสติสัมปชัญญะคอยฝึกคอยปฏิบัติคอยกำกับอยู่อย่างนี้
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยไม่เหลือ

วิสัยในการที่จะน้อมเข้ามาสู่ใจเพื่อพิจารณาในการละการวางและแก้ไขได้กับใจของตนทำโดยลักษณะที่กล่าวถึงเหตุถึงผลก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจข่มตั้งใจฝืนตั้งใจทนตั้งใจอดตั้งใจอยู่สิ่งที่ดูที่รู้ที่เข้าใจก็เป็นเหตุแห่งธรรมสิ่งที่ดูที่รู้ที่เข้าใจก็เป็นเหตุแห่งความจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสงบนิ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเย็นลงความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีข้อแม้ใดๆไม่มีสิ่งอื่นใดที่เราจะแย้งจะขัดเพราะลักษณะของธรรมเป็นอันเดียวกันหมดจะแตกต่างด้วยเครื่องหมายจะแตกต่างด้วยบทบริกรรมจะแตกต่างด้วยพิธีกรรมจะแตกต่างด้วยการกระทำหากยังทำยังฝึกยังปฏิบัติอยู่ที่สุดของธรรมคือลงเอยเป็นอันเดียวกันมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงอุปมาเหมือนกับการเจาะน้ำเจาะที่ไหนก็เจอน้ำเหมือนกันจะเจอตาน้ำน้อยมากนั้นเป็นเรื่องของเหตุผลว่าที่สุดจะเคยเจาะได้แล้วก็เจาะได้ความใจของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้ากำหนดเหตุหนึ่งใดให้ปรากฏกระจ่างแจ้งภายในใจได้เหตุอื่นใดที่มากไปกว่านั้นย่อมปรากฏเป็นอย่างเดียวกันหมดถึงบอกเคยรู้แล้วก็รู้ได้ทุกอย่างเคยเห็นแล้วก็เข้าใจได้ทุกอย่างธรรมจึงมีลักษณะอุปมาอุปไมยและเรียบเรียงเทียบเคียงได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นความเข้าใจที่ถึงที่สุดคือวิมุตติหลุดพ้นกับใจได้ทุกขณะการเกิดขึ้นของการสละการเกิดขึ้นของการวางการเกิดขึ้นของคำว่าวางของใจนั้นเป็นเหตุแห่งธรรมที่ยังฝึกยังฝนยังขัดยังเกลาอย่างต่อเนื่องความจริงก็มีลักษณะเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างความจริงก็มีลักษณะเป็นมรรคเป็นผลกับทุกสิ่งอย่างโดยสาระโดยแก่นแท้ของธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เพียรพยายามอยู่ที่ไหนตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ปรากฏขึ้นที่นั่นความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ปรากฏขึ้นที่นั่นเพราะเหตุแห่งธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุแห่งความจริงคือธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้อาศัยการฝึกฝืนข่มทนอดที่ปรากฏได้โดยหลักฐานของธรรมก็จะละเอียดและสุขุมที่ปรากฏได้โดยหลักฐานของเหตุแห่งธรรมก็จะเยือกเย็นได้กับทุกสิ่งอย่างการได้มรรคได้ผลได้ภาคปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อหลุดเพื่อพ้นจึงง่ายต่อความตั้งใจจึงง่ายต่อความจริงที่มีอยู่การยอมรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูมีหลักมีฐานมีความเป็นกลางกับใจมีความเป็นธรรมกับใจการวางได้การละได้การลดได้การเลิกได้การเพิกถอนได้กับใจจึงเป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งอย่างฐานะของธรรมนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจจะหยาบอย่างไรจะละเอียดอย่างไรจะสุขุมอย่างไรจะเยือกเย็นอย่างไรความหมายเหตุแห่งธรรมนั้นก็ปรากฏขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของความเป็นจริงก็ปรากฏขึ้นได้กับทุกสิ่งอย่างเรียกว่าฝืนทนอดข่มการเปิดเผยในเรื่องของธรรมเรื่องของศีลก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในตนเองที่เราจะนำมาเปิดเผยในทุกสิ่งทุกอย่างถึงเมื่อเวลาสงบนั้นก็พึงรู้ชัดเวลาฟังก็พึงเข้าใจชัดเวลาบริกรรมก็พึงรู้ชัดพยายามให้มีลักษณะสับเปลี่ยนกันเมื่อจิตนิ่งและมีกำลังแม้ลักษณะต้องนิ่งก็นิ่งแม้ลักษณะต้องเดินปัญญาก็ต้องเดินแม้ลักษณะต้องอยู่เฉยๆก็ต้องอยู่พึงกำหนดให้เห็นความแตกต่างกันทุกขณะทุกระยะจะเห็นความชำนาญในใจคือการฝึกฝืนสติสัมปชัญญะของตนก็จะดีได้เรียกว่าเกิดความชำนาญการเข้าสมาธิก็เข้าได้ง่ายการน้อมนึกเอาบทหนึ่งบทใดเข้ามาบริกรรมก็ง่ายการกำหนดคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ง่ายการจะหยุดอยู่พักอยู่ให้จิตว่างสักชั่วระยะหนึ่งก็ได้ง่ายแม้การจะกำหนดถอนออกจากสมาธิก็ดูเด่นเห็นชัดได้ง่ายนี่คือลักษณะของความหมายของการเข้ากำหนดคิดหยุดถอนออกเรียกว่าสีทั้ง5เรานั้นพยายามเดินให้เกิดความคล่องตัวแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็พยายามกำหนดให้เห็นชัดในอาการอย่างนี้เมื่อคอยฝึกคอยปฏิบัติอยู่ที่สุดของความจริงก็จะเปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาการใดๆสิ่งใดๆให้มีความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ในลักษณะของการตั้งใจที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลงและแก้ไขไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเพราะมันเป็นเรื่องของใจเจ้าของไม่ใช่เรื่องของคนอื่นฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดกับการที่จะแก้ไขในการที่จะปรับปรุงกับการที่จะบำรุงรักษาดูแลให้ถึงที่สุดตามกำลังโอกาสที่มีอยู่

พอรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นยังไม่ตายเมื่อเรายังไม่ตายเราก็ต้องประคับประคองไปถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องใช้ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องดูแลรักษาเป็นธรรมดาของความจริงของธาตุขันธ์เป็นธรรมดาของสิ่งที่เราต้องอยู่กับหมู่คณะทำโดยสาระที่เป็นประโยชน์ก็จะปรากฏขึ้นกับใจได้ทุกสิ่งอย่างใช้ความตั้งใจจริงฝึกจริงปฏิบัติจริง

ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันคือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความตั้งมั่นที่จะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ทุกครั้งทุกคราวที่เราถอนจากสมาธิพึงตั้งจิตแผ่เมตตาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเป็นผู้ใจเย็นใจกว้างเพื่อให้เกิดเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพียงพอในการที่พิจารณาสิ่งหนึ่งประการใดที่ปรากฏอยู่ภายในกายและใจของตนเราก็จะเข้าใจในลักษณะเหตุผลยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่แม้แต่กินอยู่พูดอยู่ทำอยู่คิดอยู่ก็จะเห็นเหตุเห็นผลความจริงเป็นอย่างเดียวกันทางปฏิบัติก็สมควรกับความตั้งใจที่มีอยู่เห็นชัดรู้ชัดเป็นการทรงฌานละเอียดได้นานที่สุดก็เรียกว่าเป็นญาณนานเข้านานเข้าก็เป็นอภิญญาเป็นลักษณะของการเดินทางของการปฏิบัติไม่สงสัยในเรื่องของความตั้งใจก็ปฏิบัติถึงได้เป็นอย่างเดียวกันหมดสำคัญนั้นต้องย้ายง่วงถ้าง่วงก็พยายามแก้ไขในการเอียงใดๆก็พยายามย้ายเอียงพยายามตั้งให้เด่นเห็นชัดประคองกายให้สง่างามให้จะนั่งเก้าอี้นั่งยองๆนั่งพับเพียงนำทับส้นแม้กิริยาอื่นใดก็พึงให้งามอาการที่นั่งอยู่ให้รู้เด่นเห็นชัดในอาการนั้นๆให้ขาดสตินี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อหวังมรรคหวังผลหวังที่สุดแห่งความหลุดพ้นเป็นอย่างเดียวกันเจ็บโน่นปวดนี่เราปวดระบมไปหมดเพราะว่านั่งเอาความง่วงปล่อยความง่วงมันครอบงำสติคือการกำหนดระลึกรู้เมื่อทรงตัวรู้อยู่ไม่ได้ก็จะเห็นการเจ็บการปวดการทรมานในธาตุในขันธ์ของตนเองตามมาเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้พึงรู้ได้โดยใจของตนเองว่าข้อวัดปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของใจที่พยายามฝึกที่พยายามปฏิบัติในรู้เด่นเห็นชัดในรู้อยู่เข้าใจอยู่ในรู้ยิ่งเห็นจริงในรู้แจ้งเห็นชัดไม่ใช่นั่งเอาความง่วงเหงาห้าวนอนนั่งเพื่อการทรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะเหตุอื่นใดไม่มีความจำเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อจะให้หายความง่วงก็ต้องฝืนการจะฝืนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยง่ายนักเพราะว่าความง่วงมันเคยง่วงมาตั้งแต่เกิดเคยแพ้มันมาแต่เกิดเมื่อความง่วงมันเคยแพ้มาตั้งแต่เกิดเรานั้นต้องฝืนเรานั้นต้องข่มเรานั้นต้องทนเรานั้นต้องอดซึ่งกล่าวโดยเหตุและผลซึ่งกล่าวโดยความชอบธรรมนั้นเป็นลักษณะของสิ่งที่ต้องทนต้องอดข้อวัดปฏิบัติจึงบอกว่าได้เหตุคือการฝืนคือใหญ่ศีรษะมันตกศีรษะมันตกแล้วมันก็เจ็บมันก็ปวดไปหมดตามหัวไหล่ระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะอะไรเพราะศีรษะมันตกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงว่านั่งภาวนาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเจ็บโน่นปวดนี่เหมือนกับทรมานเลือเกินนั่นแต่นั่งภาวนาแล้วมันมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นกลับจะได้ความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าฟื้นไม่อยู่กลายเป็นเด็กพอง่วงแล้วก็จะหลับแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนมากก็ฟื้นก็คมก็ทนได้เมื่อฝึกฟื้นคมทนได้ความง่วงภายในใจของตนก็จะจืดจางไปในที่สุด

เหตุผลคือความง่วงนั้นบอกได้ในใจของตนเองว่ามันปิดมันบังตัวปัญญาไม่เกิดขึ้นกับใจมันเป็นความมืดมัวมันเป็นความมืดบอดมันเป็นความบ่อนแดของด้านจิตใจเหตุนี้จึงบอกพยายามแก้ความง่วงให้ตกถ้ายังแก้ความง่วงไม่ตกอย่างอื่นใดดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลำบากเหลือหลายก็รู้อยู่ว่าสังขารนี้ใช้มากมันก็เหนื่อยพอใช้หนักๆเข้ามันก็อ่อนแอใช้มากเข้ามากเข้าก็อย่างที่ว่านั่นน่ะมันล้มทั้งยืนเหตุนี้จึงสร้างความเข้มข้นความเด็ดเดี่ยวให้กับใจของตนอย่าปล่อยความง่วงมันรั่วไหลเข้าสู่ใจของตนพยายามตั้งหลักฝืนข่มทนอดจึงจะได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติเมื่อมีเหตุมีผลในภาคปฏิบัติธรรมย่อมปรากฏเป็นธรรมที่ใจธรรมย่อมทรงมรรคผลที่ใจไว้ได้ว่าการฝึกการฝืนการข่มการทนเป็นเหตุผลของใจที่ได้ฝึกที่ได้ปฏิบัติจึงปราบปรามความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ออกจากใจของตนได้ใจของเรานั้นจึงได้ชื่อว่ามีหลักเอาชนะตนเองได้ตรงนี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะตนเองได้ข้อวัดปฏิบัติอื่นใดถ้ายังมีความง่วงครอบงำใจอยู่ก็พึงรีบแก้พึงปรับปรุงตัวเองมีอุบายที่จะพึงแก้ได้ทุกรูปแบบตั้งแต่สูดลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆให้ผิดปกติการลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนอิริยาบถกดฟันด้วยฟันสูดลูกไปเดินล้างหน้าทนไม่ไหวไม่ได้ก็หลับทำก็ปรากฏเป็นเหตุผลเป็นอย่างนี้ในข้อพึงปฏิบัติพึงเข้าใจด้วยลักษณะอย่างนี้ก็พึงตั้งไว้ด้วยความเป็นธรรมพึงตั้งไว้ด้วยความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปจะรู้ได้โดยในเดียวกันหมดจะเข้าใจได้โดยในเดียวกันหมดข้อวัดปฏิบัติเป็นอยู่เช่นนี้จำต้องฝืนจำต้องข่มจำต้องทนจำต้องอดเพื่อจะได้เหตุผลคือการทรงกายให้อยู่เรียกว่าประคองกายให้อยู่ถ้าเราประคองกายไม่อยู่ศีรษะมันหนักทีนี้มันก็จะปวดหัวไหล่ปวดกระดูกกระเดี่ยวจนกลายเป็นเรื่องเจ็บโน่นปวดนี่ไปหมดไปในร่างกายของตนเองโดยวิสัยของการฝึกแล้วถ้าสติสัมปชัญญะทรงตัวอยู่รู้อยู่กายนั้นจะเบาจิตนั้นจะเบาเมื่อกายเบาจิตเบาธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมความรู้ชัดเห็นชัดในธรรมก็ปรากฏตามมาถึงบอกการตามระวังรักษาการเยียวยาการเอาใจใส่การดูแลการรับผิดชอบในเหตุแห่งความจริงนั้นๆในผลแห่งความจริงนั้นๆจึงปรากฏได้โดยธรรมโดยวินัยโดยความจริงที่มีอยู่กับใจของตนว่าปฏิบัตินั้นไม่เสียหลักว่าปฏิบัตินั้นมีเหตุผลเพียงพอเกื้ออำนาจของการทรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะแม้จะได้ดูอะไรได้เห็นอะไรมันเกิดความเข้าใจได้หมดอย่างผู้ที่ไปทะเล

0: ไหลเอ็นคลื่นทะเลทีละลอกทีละลอกคลื่นใหญ่บ้างคลื่นเล็กบ้างมากันทีละลอกทีละลอกจะเห็นระบบธรรมชาติที่เรายืนอยู่บนทะเลไม่มีหยุดเบาบ้างแรงบ้างหนักบ้างคลื่นของทะเลน่ะมีอยู่อย่างนั้นความคิดของเรานั้นก็อยากที่จะหยุดปัญญามันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นแม้แต่ที่สุดเหตุการณ์ต่างๆของโลกเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ก็มีลักษณะมาทีละลอกทีละลอกเดี๋ยวเกิดอย่างโน้นเดี๋ยวเกิดอย่างนี้เดี๋ยวมีเรื่องนั้นเดี๋ยวมีเรื่องนี้จนเข้ามาถึงในประเทศเราจะเห็นเหตุว่ามีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้แต่ละวันแต่ละวันเราได้ฟังข่าวสารการเมืองต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆก็มีเรื่องเกิดขึ้นทีละอย่างทีละวันทีละวันทีละอย่างทีละอย่างก็ดูแทบจะไม่ซ้ำกันเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันไม่ได้ยกเว้นจนถึงมาเป็นเรื่องของตัวเองก็มีสถานการณ์เหตุการณ์เป็นเช่นเดียวกันกับโลกแห่งความจริงตั้งแต่เมาทั้งโลกมาถึงประเทศแล้วมาถึงบุคคลเราใส่ตนเองก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทุกรูปแบบมีทุกบททุกตอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชีวิตนี้คือโรงละครสุดแท้แต่คณะไหนจะนำไปแสดงใครๆแสดงก็มีโอกาสก็จะนำละครของตัวเองไปแสดงเรื่องโน้นบ้างไปแสดงเรื่องนี้บ้างไม่มีที่สิ้นสุดละชั้นใดก็ดีเหตุการณ์แห่งการเกิดขึ้นกับต่อเนื่องกับตัวเราก็เหมือนกันจะมีดีมีไม่ดีผสมประสานกันอยู่เป็นธรรมะโดยธรรมชาติเรียกว่ากิเลสส่วนหนึ่งธรรมชาติส่วนหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่านี่คือไม่จบไม่มีจบเหมือนกับการทำงานของเรางานนี้ผ่านไปงานใหม่เข้ามางานนี้ผ่านไปงานใหม่เข้ามาเราคิดว่าเราจะมีเวลาพักผ่อนจริงๆแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้ายังมีลมแล้วต้องมีเรื่องไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเข้ามาจึงดูเห็นจากธรรมชาติคือคลื่นทะเลไม่มีที่จบเราเห็นคลื่นของชีวิตอันเกิดจากสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเราก็มีที่สิ้นสุดเราผู้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาแล้วจะเห็นความสัตย์คำจริงกับทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏขึ้นจะรู้ได้ว่านี่คือธรรมดาของโลกจะรู้ได้ว่านี่คือธรรมดาของโลกใครจะเป็นคนไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดนี่เป็นธรรมดาของกิเลสคนนี่คือธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปจะต้องเป็นกันอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าคลื่นทะเลไม่สงบจิตคนก็ยากที่จะสงบแต่ก็ฝึกได้แล้วก็ฝึกได้ยากฝึกให้สงบได้แต่ก็ฝึกได้ยากที่สุดก็ไม่เหลือวิสัยแต่มีอุบายมีความฉลาดเราจะเห็นเหตุการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราก็จะได้ประคับประคองตัวเราไปเรื่อยๆเลยให้ข้ามฟ้าข้ามฟังได้ให้ข้ามฟ้าข้ามฟังได้เรียกว่าเป็นการประคับประคองเรือลำนี้ให้ถึงฝั่งถึงฟ้าถึงคำสัตย์คำจริงที่มีอยู
1: ่รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากวิทยุก็คือผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะแล้วก็พูดคุยกันมาผ่าน LINE แอดก็ได้ค่ะ @MCOT News ด้วยค่ะ
1: ครับผมวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศ
2: สภาพอากาศในพื้นที่ที่ดิฉันอยู่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในช่วงเย็นนะคะก็ตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแต่คาดว่าช่วงสัปดาห์นี้น่าจะลดลงนะคะเท่าที่ติดตามสภาพอากาศในการพยากรณ์ในช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะแล้วคุณภูเบศรนะคะที่กรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างคะ
1: กรุงเทพเหมือนฝนจะลดลงนิดหน่อยเมื่อวานมีบ้างในบางช่วงนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับก็เหมือนฝนจะแรงแต่ว่าก็ต้องติดตามดูนะพายุเมฆขลาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กระทบกับประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่ารายละเอียดนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยครับไปเริ่มที่มติชนครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้ชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเทงขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70วิปรัฐบาลชี้ผลหารือกรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเทงย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ชี้สภาชะลอประชุมพิจารณาครับอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งนะครับนอกจากนี้มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับไปเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่จังหวัดเลยก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนายคุณดวงตานะครับไซวุฒนะฮะประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซยบุรีสปป.ลาวแล้วก็คุณชัยพจน์ครับจรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและประธานประชาชนร่วมพิธีบริเวณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะครับมีประเด็นพาดหัวรองของมติชนครับพิพัฒน์ดันเชื่อม2ฝั่งทะเลเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ร่นระยะ

ระยะเวลาระยะทางขนส่งดูพื้นที่สุราษฎร์โชว์วิชั่นททเชื่อรายได้ไม่ต่ำปี68อิหร่านฉุนยิวปิดฮอร์โมชพิพัฒน์เดินสายสุราษฎร์โชว์วิชั่นโครงการถนนเชื่อมอันดามันอ่าวไทยเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ร่นระยะทางเวลาสร้างรายได้ในพื้นที่ททปรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติปี69ครับและก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่กทมเช็คตึกเก่าผวาถล่มศาสตราจารย์อมรเร่งเขตออกสำรวจตั้ง4พรมสันนิษฐานต้นเหตุวสทพังหะโครงการเสี่ยงอนุทินสั่งสอบอุโมงค์รถไฟวสทครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการศาสตร์ตึกถล่มครับนักวิชาการชี้4ปมเสี่ยงจี้กทมเร่งตรวจสอบอาคารเก่าวันซ้ำรอยการรถไฟผู้รับเหมาแจ้งเหตุอุปกรณ์ติดตั้งในอุโมงค์โดยหลวงหล่นทับช่างดับ2สาหัส3ครับก็ยืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับก็มีภาพข่าวนะคุณฟังคุณขวัญครับมีภาพข่าวหินถล่มในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รฟทหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดินและหินในอุโมงค์หล่นใส่นั่งร้านเหล็กก่อนที่จะหล่นทับคนงานระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟดอยหลวงเส้นทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก2รายในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับและประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนครับอนุทินสั่งกวาดล้างนอมินีทั่วประเทศพาณิชย์สั่งข้อมูล623บาท4จังหวัดให้ตำรวจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูล623บริษัทนะครับในสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาให้ตำรวจทลายต่ออนุทินแถลงกวาดล้างนอมินีเร่งขยายผลปราบทุกพื้นที่ทั่วประเทศแบบจริงจังครับอันนี้เป็นหน้าหนึ่งจากมติชนไปต่อกันที่เดลี่นิวส์ครับเดลี่นิวส์พาดหัวใหญ่ปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล19กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครวืดยื่นอุทธรณ์ได้ถึง31กรกฎาคมปิดแล้วครับการลงทะเบียนบัตรคนจน19ล้านคนไทยแห่สมัครคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผล17กรกฎาคมนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคม69พร้อมกับรับเงินพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวใหญ่นะฮะมีพาดหัวรองนะครับเปิดผีตาโขนอนุทินชูไม่ซ้ำใครนะครับนะท่านนายกก็มีการใส่หน้ากากผีตาโขนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เอาใจคนจังหวัดเลยนะครับหาเงินให้คนไทยต่อพิพัฒน์รับแชร์ว่อนรองงอกคือตัวเองนายกอนุทินครับเปิดงานบุญหลวงและก็การละเล่นผีตาโขนชูเป็นประเพณีที่ไม่ซ้ำใครต่างชาติเรียนแบบไม่ได้บอกห้องทำงานมีผีตาโขนจำลองเจริญรุ่งเรืองถึงวันนี้ได้เป็นนายกลั่นไทยช่วยไทยพลัสหมดลงต้องหาเงินให้ประชาชนไม่ให้หยุดนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของภาพข่าวนะคุณผู้ฟังครับมีวินาทีเฉียดตายศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังครับไนท์แอตลาสนะครับไนท์วิชยพลสมคิดโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับเผยวินาทีที่ตึกถล่มย่านสัมพันธวงศ์คว้าแม่หลบอันตรายได้แบบฉิวเฉียดนะครับมีแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดตึกสันติไมตรีหลังใหญ่ล้างบางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบรองสำราญนพสินเดินหน้าขยายต่อครับและก็มีภาพข่าวนะคุณฟังครับโชว์สเต็ปลีโอเนลเมสซี่ครับขุนศึกอาร์เจนตินาซ้อมเลี้ยงลูกในแคมป์ที่ฝึกแคนซัสซิตี้ก่อนที่จะไปปะทะกับออสเตรียในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดที่2กลุ่ม J ครับวันที่22มิถุนายนเวลา 0:00 นครับหรือว่าเที่ยงคืนตรงต่อเช้าวันที่วันอังคารที่23นะครับที่สนามดัลลัสสเตเดียมของสหรัฐครับมีประเด็นข่าวต่างประเทศนะครับสวิตพร้อมจับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มุซโต้ยิวถล่มเลบานอนหักดิบฮอร์มุซรอบใหม่อิหร่านกล้าวโนสนอิสราเอลเบี้ยวหยุดยิงถล่มเลบานอนมักการโต้ปิดช่องแคบไม่จริงแค่ข่าวลือนะครับแล้วก็มีประเด็นน้อง
ศิลปิน Night Atlas นะครับเป็นพาดหัวใหญ่เหมือนกันบอยแบนด์โพสต์วินาทีตึกพังครับคว้าแม่ไว้ได้ทันรอดบุดวิดวสท.ลุยตรวจอาคารยันเสียงใช้งานนานจี้เขตสำรวจป้องกัน

0: บอยแบนด์หนุ่มชื่อดังในแอตลาสนะครับโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เผยวินาทีตอนที่ถล่มต่อหน้าต่อตาคว้าแม่หลบไม่แทบไม่ทันนะครับแฟนคลับปลอบขวัญถล่มทลายโซเชียลขณะที่ทีมวสท.ลงพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้ตัดทิ้งความเสี่ยงในการที่จะพังลงมาอีกเทียบกับร่างกายมนุษย์นะครับแขนยื่นแขนนานๆย่อมลดระดับความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นภาพรวมนะครับหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์และก็มติชนครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่ประเด็นเศรษฐกิจก่อนเลยนะคะก็เป็นการประชุมกรอที่จะเริ่มประชุมนัดแรกในวันนี้โดยที่มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภาคเอกชนร่วมประชุมกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนร่วมภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรอนะคะจะมีการประชุมนัดแรกในช่วงเวลา 9:30 นวันนี้ค่ะหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนต่อเนื่องจากการหารือกับผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐบาลบอกว่าการจัดตั้งกรอเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเพื่อเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับโครงสร้างของกรอเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะเป็นรองประธานรวมถึงจะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากภาคเอกชนสำคัญเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและสมาพันธ์ SME ไทยด้วยค่ะสำหรับอำนาจของกรอเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางแล้วก็มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตนะคะด้วยก่อนหน้านี้ค่ะรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะก็เปิดเผยว่าการทำงานของกรอเนี่ยจะมุ่งเน้น4ด้านหลักนะคะก็คือด้านพลังงานเทคโนโลยีแรงงานและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนค่ะโดยระบุว่าในวันที่23มิถุนายนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะรัฐบาลก็จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการหลังจากโครงการนี้เนี่ยถูกใช้เป็นต้นแบบในการลดขั้นตอนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนค่ะขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมกรอจะมีการหารือแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะกฎกระทรวงและก็กฎหมายลำดับรองนะคะกว่า 7,600 ฉบับเลยทีเดียวโดยเบื้องต้นมีการตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันนะคะร่วมของภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนหลังจากนี้นะคะที่จะสรุปข้อเสนอต่อกรอ.เพื่อที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะก็วันนี้ต้องจับตากันในเรื่องของการหารือของนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนที่จะผลักดันเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะคะแล้วคุณภูเบศรนะคะวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหมดหรือยังเพราะว่าก้อนแรกเนี่ยเหลืออีก9วันสุดท้ายแล้วนะจะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี้ย
0: จริงๆหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอของเดือนหน้านะครับไม่เป็นไรนะฮะมาที่เรื่องค่าไฟค่าน้ำมันกันบ้างนะครับก็มีความเห็นจากนักวิชาการออกมานะครับเสนอรัฐบาลประสานผู้ค้าพลังงานเร่งขนส่งน้ำมันแล้วก็ LNG เตรียมพร้อมรับมือกับเอสหรัฐอิหร่านเจรจายุติสงครามนะครับก็เป็นความเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.ภูรีสิริสุนทรนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าในช่วงที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาเจรจาหยุดยิงเจรจายุติสงครามถาวร60วันเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการเร่งประสานงานกับผู้ค้าพลังงานประเทศต่างๆที่เคยทำสัญญาซื้อขายเอาไว้ก่อนหน้าสงครามนะครับเพื่อให้เกิดการจัดส่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติ LNG มายังประเทศไทยเอาไว้ก่อนรวมถึงควรเดินหน้าโครงการที่มีการลงทุนไปแล้วนะครับหรือว่ามีสัมปทานในต่างประเทศเช่นแหล่งผลิตน้ำมันต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความแน่นอนว่าจะ มันจะล่มหรือเปล่านะครับหลังจากที่เปิดปิดนะครับและทุกครั้งที่เกิดสงครามราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซ LNG ในตลาดโลกจะปรับฐานใหม่มาอยู่ที่สูงกว่าช่วงก่อนมีสงครามโดยเฉพาะการสู้รบที่ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและก็การส่งออกพลังงานดังนั้นต้นทุนค่าซ่อมแซมก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซ LNG หลังจากนี้ด้วยรวมไปถึงการสู้รบที่ยาวนานก็สร้างความเสียหายต่อพลังงานไทยรุนแรงนะครับมาตรการกลไกต่างๆที่รัฐบาลใช้ช่วยเหลือก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวเช่นการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาน้ำมันจนสถานะติดลบ 5.8 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้จะต้องมีการเก็บเงินชดเชยผ่านราคาน้ำมันหน้าปั๊มนะครับรวมถึงค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยเรื่องของต้นทุนก๊าซ LNG ทำให้จากนี้ต้องมีการปรับค่า FT สูงขึ้นเพื่อชดเชยคืนเช่นกันซึ่งเริ่มไปแล้วในรอบเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม69นะครับนักวิชาการเขาก็มองอีกนะครับว่านอกจากการเร่งประสานเพื่อให้เกิดการจัดส่งพลังงานเข้ามาในประเทศแล้วอยากจะให้เสนอให้รัฐบาลเดินหน้ามาตรการเปลี่ยนพลังงานภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทอย่างจริงจังเพราะว่ายังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนหรือว่ามาตรการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้และบางโครงการก็มีการระงับไปแล้วเช่นเดียวกันอย่างเช่นโครงการรถเก่าแลกรถใหม่อย่างน้อยที่สุดนะรัฐบาลควรจะนำเงินกู้ส่วนนี้เนี่ยไปเก็บข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างละเอียดทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนเพื่อนำมาสู่การออกมาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุดและไม่เป็นการหว่านแหโดยสงครามครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นความเปราะบางด้านพลังงานของไทยใน3ส่วนคือการบริหารจัดการราคาน้ำมันที่ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากขึ้นและก็การพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบรวมถึงก๊าซ LNG จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากเกินไปการบริหารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐรวมถึงการสื่อสารที่ยังขาดประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าสถานการณ์เดียวกันก็พบว่าไทยมีจุดแข็งคือสามารถบริหารจัดการพลังงานให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอแม้จะมีประเด็นเรื่องของราคาเพราะข้อเท็จจริงก็คือน้ำมันในประเทศไทยไม่ขาดแคลนและไฟฟ้าก็ไม่ดับในขณะที่บางประเทศรุนแรงถึงขั้นไม่มีน้ำมันใช้และไฟฟ้าก็ดับด้วยครับ
1: ค่ะมากันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์บ้างนะคะที่ลงไปพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระดับชาติแล้วก็มีการชี้แจงดราม่ารองงอกในทำเนียบด้วยนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระดับชาติค่ะโดยนายพิพัฒน์บอกว่าได้ติดตามโครงการนี้เป็นโครงการที่เชื่อถนนเชื่อมโยง2ฝั่งทะเลค่ะระหว่างอำเภอกระเปอจังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงโดยระบุว่าโครงการเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของประเทศค่ะโดยมุ่งหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงแบบไร้รอต่อเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีประโยชน์สูงสุดนะคะโดยในช่วงหนึ่งเนี่ยนายพิพัฒน์ก็บอกถึงกระแสข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าที่เป็นประเด็นดราม่าทางการเมืองค่ะยืนยันว่าจากการตรวจสอบของจากการตรวจสอบของตัวเองเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงบาทเดียวแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองถ้าหากว่าพบว่ามีการทุจริตนะคะโดยนายพิพัฒน์บอกว่าหากพบว่ามีการทุจริตตนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะลาออกยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองพร้อมท้าให้ใครก็ได้มาพิสูจน์นะคะโดยนายพิพัฒน์ยังชี้แจงถึงบทบาทในอดีตด้วยนะคะว่าสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเคยสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาท่าเรือยอชแล้วก็อู่ซ่อมเรือยอชในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของเรือในภูมิภาครวมถึงผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไม่ได้เป็นไปตามผลประโยชน์ของส่วนตัวหรือว่าตัวเองเลยพร้อมย้ำอีกครั้งว่าการเปิดรับพร้อมที่จะเปิดรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายแล้วก็พร้อมที่ พิสูจน์ข้อเท็จจริงในทุกประเด็นเลยค่ะก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะสำหรับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะ
0: ครับมาดูบัตรคนจนกันบ้างนะคุณฟังครับเมื่อคืนวันที่

0: 21มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี69เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเบื้องต้นมียอดผู้ลงทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการครับกว่า19ล้านคนกลุ่มตกหล่นที่มีรายชื่ออยู่ในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.นะครับมีอีกกว่า 1.04 ล้านคนและกลุ่มตกหล่นที่เพิ่งแจ้งรับสิทธิ์กับฝ่ายปกครองท้องถิ่นมีมากกว่า5ล้านคนครับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดที่กำหนดเอาไว้นะครับและเมื่อได้ทราบยอดการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการคัดกรองที่เหมาะสมอีกครั้งก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็คือวันที่17กรกฎาคมครับยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการอัปเดตฐานข้อมูลผู้ถือบัตรให้ทันสมัยหลังจากไม่ได้ทำมาตั้งแต่ปี65ซึ่งจะช่วยทำให้การส่งผ่านความช่วยเหลือภาครัฐไปถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างตรงเป้าป้องกันไม่ให้มีผู้แอบอ้างสวมรอยทับสิทธิ์อีกดังนั้นหากใครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์แน่นอนครับรายงานข่าวแจ้งด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ได้ตั้งแต่1สิงหาคม69เป็นต้นไปโดยจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเนื่องนะครับทั้งบัตรสวัสดิการทั่วไปแล้วก็รายเดือนไม่ว่าจะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าเงินช่วยเหลือค่าเดินทางส่วนลดค่าน้ำมันค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มส่วนเพิ่มเบี้ยบัตรเบี้ยผู้สูงส่วนในส่วนของการเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะครับตลอดจนเงินช่วยเหลือพิเศษจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจาก300เป็น 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนสำหรับการใช้สินซื้อสินค้าในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนส่วนคนที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนละ 1,000 บาท2ช่วงเดือนสุดท้ายแต่ว่ากระทรวงการคลังก็จะเปิดให้คนกลุ่มนี้น่ะที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้แทนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีสิทธิ์เหลืออยู่4ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์60 40ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง14กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุกันศาสตร์ตึกเก่าย่านสัมพันธวงศ์นะคะที่ถล่มลงมาค่ะเมื่อวานนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะหรือว่าวสท.เนี่ยก็เข้าตรวจพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าต้องตัดกันศาสตร์ค่ะเพราะว่าเป็นตึกเก่าอายุที่มากกว่า50ปีนะคะจะต้องระวังค่ะทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารพาณิชย์หลังจากที่เกิดเหตุกันศาสตร์พังถล่มลงมาค่ะโดยประเมินแนวทางการดูแลความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดเหตุซ้ำค่ะโดยจากการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนำโดยดร.อิทธิพลประสิทธิ์โยธินประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณของวสท.ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการตรวจสอบอาคารบริเวณที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารที่ก่ออิฐถือปูนอายุไม่ต่ำกว่า50ปีโดยอาคารเป็นอาคารคูหาที่3พบรอยปริแตกชัดเจนโครงสร้างภายในเนี่ยทั้งคานทั้งพื้นที่เป็นไม้เนี่ยขณะที่กันศาสตร์เนี่ยที่พังถล่มลงมาเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะดร.อิทธิพลก็บอกว่าเปรียบเทียบอาคารก็เหมือนโครงสร้างเก่าที่คล้ายกับร่างกายมนุษย์ที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาค่ะโดยเฉพาะในส่วนของกันศาสตร์ที่ยื่นออกมาเนี่ยรับน้ำหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจนความแข็งแรงเนี่ยลดลงแล้วก็พังถล่มลงในที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเร่งด่วนที่ทางวสท.เขาเสนอก็คือให้มีการค้ำยันชั่วคราวบริเวณคานที่ยังไม่ได้ตัดออกเพื่อป้องกันการเหตุทรุดตัวเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่ประชาชนสัญจรไปมาบริเวณนั้นจะได้รับนะคะนอกจากนี้ก็แนะนำให้ผู้พักอาศัยลดน้ำหนักสิ่งของที่วางอยู่บริเวณชั้น2นะคะแล้วก็ให้กระจายน้ำหนักลงมาบริเวณชั้นล่างเพื่อลดภาระของโครงสร้างอาคารค่ะขณะเดียวกันนะคะสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็เร่งตัดกันศาสตร์บริเวณชั้น1ที่มีแนวโน้มที่จะพังเพิ่มเติมพร้อมติดตั้งโครงสร้างค้ำยันป้องกันวัสดุ

0: สู่พื้นนะคะอย่างไรก็ตามดร.อิทธิพลยืนยันว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารทั้งหมดเนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณกันสาดเท่านั้นส่วนผนังยังสามารถรับน้ำหนักและก็ภายในอาคารเนี่ยยังคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะขณะที่เขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่าได้มีการหารือกับชาวบ้านในพื้นที่เตรียมรวบรวมรายชื่อรวมตัวกันเพื่อยื่นขออนุญาตซ่อมกันสาดนะคะโดยจะต้องไปขอประสานกับที่วัดไตรมิตรซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะพร้อมกันนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ยังเตรียมมาตรการเชิงรุกในการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอาคารอื่นๆที่เป็นอาคารเก่าอาคารข้างเคียงหรือว่าพื้นที่ร้างในพื้นที่เขตของสัมพันธวงศ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดเสี่ยงที่จะเข้าไปตรวจสอบอาคารภายในอาคารว่ามีเหตุที่จะต้องซ่อมปรับปรุงหรือไม่ค่ะและจะมีการประสานสำนักงานโยธาและก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้ร่วมตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงด้วยเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการเข้าไปตรวจสอบและก็ดำเนินการตามกฎหมายที่จะควบคุมอาคารไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกค่ะ
1: ครับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็มีการออกคำสั่งห้ามเข้าใช้อาคารพาณิชย์เก่าแก่อายุร่วม100ปีจำนวน5คูหาอย่างเด็ดขาดหลังเกิดเหตุแผ่นปูนกันสาดพังถล่มลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ส่งผลให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยพังเสียหายอีก3คันโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานระดมกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่จุดเกิดเหตุและตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับความคืบหน้าจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้านครหลวงครับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตำรวจสน.พระพลาชัย2และอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกันตรวจสอบเคลื่อนย้ายเศษซากคอนกรีตขนาดใหญ่ที่หลุดร่วงลงมาพื้นผิวการจราจรนะครับสรุปข้อมูลอาคารที่ได้รับความเสียหายรวมมีทั้งหมด5คูหาบริษัทโสพลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับจุดเกิดเหตุหลักก็มี3คูหาห้างหุ้นส่วนจำกัดใบชาจิปอิ่วนะครับจำนวน1คูหาอาคารพาณิชย์เลขที่64จำนวน1คูหาและเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เขาก็มีการเอาแผงเหล็กมาปิดกั้นบริเวณโดยรอบหน้าอาคารทั้งหมดอย่างหนาแน่นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อรอให้วิศวกรจากหน่วยงานต่างๆเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีส่วนของกันสาดชั้นหนึ่งบางส่วนที่ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่ได้ทำการรื้อถอนเพิ่มเติมคือจากการสอบถามชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่เพิ่มเติมมานะครับเขาบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าแรงสั่นสะเทือนใดๆล่วงหน้าเลยโดยการสาดปูนมันก็เกิดซุดตัวแล้วก็ไหลคลื่นลงมาอย่างรวดเร็วคล้ายกับสายน้ำพร้อมกับส่งผลให้มีกลุ่มควันพวยพุ่งกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของประชาชนในจังหวะนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกเขยของร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในละแวกนี้นะครับกำลังเดินมารับพ่อตาพอดีทำให้ถูกซากอิฐและก็ปูนขนาดใหญ่เนี่ยล้มทับร่างจนมิดเห็นเพียงขาที่โผล่ออกมาเท่านั้นซึ่งพนักงานและก็พลเมืองดีในพื้นที่พยายามนำค้อนมาช่วยกันทุบเศษปูนเพื่อเปิดทางช่วยเหลือแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากว่าซากอาคารเนี่ยก็มีน้ำหนักมากเกินไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางมาถึงก็ใช้เครื่องมือตัดทางเหล็กจึงสามารถเอาร่างออกมาปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้แต่ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือทนความเจ็บแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าอาคารพาณิชย์ย่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีซึ่งลักษณะของอาคารเป็นอาคารโบราณจะเป็นการก่ออิฐขึ้นมาเป็นหลักไม่ได้มีคานเหล็กมาช่วยรองรับหรือว่ากระจายน้ำหนักเหมือนกับโครงสร้างอาคารสมัยใหม่จึงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากวัสดุมันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาประกอบกับอาจจะได้รับผลกระทบสะสมจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางสำนักงานเขตก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตรายห้ามบุคคลภายนอกเข้าเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะมั่นใจในความปลอดภัยครับ
0: ค่ะจากที่เหตุกันสาดถล่มนะคะก็มากันที่อุโมงค์ดอยหลวงถล่มด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงกรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงนะคะในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายนะคะพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความอาลัย

0: ่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบอกว่าจะส่งกำลังใจแล้วก็ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะยืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียเนี่ยจะต้องได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์และกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะรัฐมนตรีช่วยพัทรพงศ์ค่ะก็บอกว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดรวมถึงจะพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ความเป็นไปได้ของความบกพร่องหรือความประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งจะเร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดรายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อไปนะคะโดยจะมีการตรวจสอบทุกสาเหตุรวมถึงมันยังไม่ตัดประเด็นของความประมาทที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยนะคะนายพัทรพงศ์ก็บอกว่าจะมีการเน้นย้ำเรื่องของมาตรการความปลอดภัยก่อนดำเนินการเจาะหรือว่าฉีดคอนกรีตเนี่ยจะต้องประเมินชั้นหินอย่างรอบคอบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหากพบว่ามีการประมาทหรือการละเลยต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยเนี่ยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่สุดค่ะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมของภาคเหนือนะคะโดยภาครัฐเนี่ยก็ให้ความสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาข่าวหน้าหนึ่งในช่วงที่2นะครับก็ช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวนะครับคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับมีไอเทมที่เหมาะกับสายเฮลตี้นะครับมีสแตนเลสนะฮะซึ่งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมี6ฟังก์ชันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้แบบอิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้นแถมที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีให้ด้วย4คู่นะครับโทรได้เลยที่021143390นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: ค่ะเรื่องสุขภาพนี่ก็ทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะคุณภูเบศคะเรามีกิจกรรมจาก Smooth 105.5 นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret นะคะไปอัปเดตเทรนด์สุขภาพการแบบ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ค่ะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายแล้วก็ไปปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยซาวด์ฮีลลิ่งนะคะแล้วก็รับประทานอาหารสุดฟินค่ะเป็นอาหารซีฟู้ดสุดพรีเมียมนะคะรับประทานกันที่จังหวัดชลบุรีค่ะการนอนการรับประทานเนี่ยก็ระดับพรีเมียมนะคะเพราะว่านอนในโรงแรมหรู5ดาวที่พัทยากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายด้วยนะคะไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกสายเอวกันที่ริมชายหาดด้วยการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยนำทีมโดยลูกดีเจลูกว่าพฤศจิกาค่ะมีถ้าใครสนใจนะล็อกวันไว้ได้เลยค่ะวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะที่แพ็กเกจนี้นะคะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็ได้สุขภาพแบบ Longevity ด้วยเนี่ยเพียงท่านละ 5,550 ค่ะท่านไหนสนใจนะคะจองกันได้ที่ LINE @ค่ะ @smoothfm ค่ะหรือว่าท่านสะดวกโทรศัพท์ก็โทรกันไปได้ที่หมายเลข02

0: 024-7184-4024-7184-4ค่ะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ครับผมเมื่อวานนี้มีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักตบสาวไทยก็พ่ายเนเธอร์แลนด์ไปส่งท้ายสัปดาห์ที่2ศึก VNL 2026จบผลงานชนะ2แพ้2ก่อนเตรียมลุยต่อสนามโค้งสุดท้ายที่โอซาก้านะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือว่า VNL 2026สัปดาห์ที่2ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับด้วยความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตก็ส่งผลให้ทีมสาวไทยจบการแข่งขันในสัปดาห์นี้ด้วยสถิติลงสนาม4นัดชนะ2แพ้2นะครับโดยหลังจากนี้จะปล่อยให้ขุมกำลังนักกีฬาเนี่ยได้พักฟื้นฟูร่างกายนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกหนักสนามสุดท้ายณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับสำหรับการแข่งขันแมตช์สุดท้ายที่บ้านเรานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีโค้ชออสนะครับส่งผู้เล่น6ชุดแรกลงสนามหลักนะครับแล้วก็โปรแกรมแข่งขันสุดท้ายนะคุณฟังสัปดาห์ที่3ณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแฟนกีฬาก็สามารถติดตามส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักตบสาวไทยผ่านการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้นะครับก็คือวันพุธที่8กรกฎาคม69ทีมชาติไทยจะไปเจอกับสหรัฐเวลาบ่ายโมงครึ่งพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมครับทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติไทย 17:20 เสาร์ที่11กรกฎาคมครับทีมชาติไทยพบกับบราซิลเวลา 14:00 ตรงวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมทีมชาติไทยพบกับตุรกีเวลา 13:30 ครับ
0: มาอัปเดตฟุตบอลโลกกันสั้นๆ นิดหนึ่งนะคะเมื่อช่วง2:00 ที่ผ่านมาเบลเยียมเจอกับอิหร่านค่ะก็เสมอกันไป0-0นะคะส่วนช่วงเวลา5:00ที่ผ่านมาเนี่ยอุรุกวัยเจอกับเคปเวิร์ดนะคะตอนนี้เคปเวิร์ดนำอยู่1-0ค่ะแล้วก็ช่วงสายๆก็8:00 AMวันนี้นะคะนิวซีแลนด์ก็จะเจอกับอียิปต์ท่านไหนเป็นแฟนคลับทีมไหนก็ตามเชียร์กันได้นะคะมากันที่ประเด็นการเมืองค่ะพรรคเพื่อไทยเสียงแตกนะคะหวั่นว่าสสรเนี่ยถ้ามีการเลือกตรงแล้วจะมีปัญหาค่ะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคะจะมีการประชุมวันนี้กรณีที่คณะกรรมาการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแล้วก็ฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรจากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% นะคะแต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเห็นเรื่องนี้แตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลของตุลาการเพียงไม่กี่คนไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากว่ายื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกฟ้องแต่ถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงกันข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะสูญเปล่าค่ะดังนั้นในช่วงวันนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นช่วงเช้าแกนนำแล้วก็คณะผู้บริหารของพรรคก็จะนำเรื่องนี้มาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางก่อนที่จะประชุมสสในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีการกำหนดเป็นทิศทางการปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าแนวทางของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะมีความชัดเจนเมื่อได้แนวทางแล้วเนี่ยนะคะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมนะฮะก็เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะก็เป็นความเห็นใช่ไหม
0: ใช่ก็คือเป็น เรื่องของพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ลงตัวนะคะว่าจะมอบให้มีการเลือกสสรได้โดยตรงหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าจะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางวุฒิสภาแล้วก็ฝ่ายค้านไปหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ความเห็นว่าเลือกได้นะสสรโดยตรง 100% แต่ความเห็นแย้งจากบางส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นทีมกฎหมายก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่จะไปใช้อ้างอิงได้ทุกองค์กรนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีที่เลือกตรงสสรไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเอา ถ้ามันทำไม่ได้แสดงว่าการทำงานในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่เป็นร่าง

0: ของเพื่อไทยเลยศูนย์เปล่าละสิอันนี้ก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้วันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมกันในประเด็นนี้ค่ะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยื่นเรื่องให้ศาลวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งทำได้ไหมมันในทางปฏิบัติทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก
0: ็
1: ให้ชี้ให้มันชัดไปเลยว่ามันได้หรือไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ดูจะเป็นเงื่อนไขของเวลาด้วยแหละเพราะว่าวาระแรกนี่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถ้าต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันน่าจะไม่ทันแล้วล่ะคุณภูเบศเข้ามาตอนนี้วันที่22แล้วนะ
1: อืมก็รอติดตามกันต่อไปอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ต้องติดตามไม่ขาดเลยก็คือเรื่องของ TSI Passport ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ออกมาติงฝ่ายค้านนะครับเร่งรัดยกเลิกโครงการ THAI Passport เนี่ยควรที่จะคัดค้านบนข้อเท็จจริงนายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกโรงชี้แจงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ THAI Passport นะครับโดยบอกว่าสังคมเนี่ยควรแยกให้ออกระหว่างกระบวนการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการยืนยันว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบความโปร่งใสและให้ความคุ้มค่าแต่อยากให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่รีบสรุปผลและตัดสินล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพระดอนบอกว่าข้อกังวลของฝ่ายค้านในเรื่องงบประมาณความซ้ำซ้อนกับการบริการที่มีอยู่เดิมและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นที่สามารถเปิดเผยและก็ตรวจสอบร่วมกันได้จนถึงที่สุดแต่การเร่งรัดล้มเลิกโครงการในทันทีอาจจะส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับโลกกำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยปัญญาประดิษฐ์ส่วนที่อ้างว่าปัจจุบันมี AI ให้เลือกใช้บริการฟรีอยู่แล้วเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำโครงการนี้ถือว่าเป็นการมองเพียงมิติเดียวเพราะว่าโจทย์สำคัญของภาครัฐก็คือการสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยได้อย่างเท่าเทียมเพื่อนำไปใช้อย่างมีศักยภาพทั้งด้านการศึกษาและก็การแข่งขันในเศรษฐกิจระยะยาวเตือนความเสี่ยงข้อพิพาททางสัญญากับผลกระทบต่อนักลงทุนด้วยนะครับนายพระดอนก็พูดเพิ่มเติมนะครับว่ามีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเนี่ยก็แสดงความห่วงใยมาหากรัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการตามกระแสกดดันทางการเมืองโดยปราศจากข้อยุติทางกฎหมายที่ชัดเจนอันนี้อาจจะนำไปสู่การผิดสัญญาข้อพิพาททางกฎหมายและก็กลายเป็นภาระค่าเสียหายหรือว่าค่าโง่ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยด้วยสำหรับทางออกที่เหมาะสมที่สุดในประเทศในขณะนี้ก็คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างโปร่งใสหากกระบวนการตรวจสอบพบว่าไม่มีความชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่มีความคุ้มค่าจริงเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมจะปรับปรุงหรือว่ายุติโครงการทันทีแต่ไม่ควรจะมีฝ่ายใดรีบตัดสินความจริงแทนกระบวนการตรวจสอบหลักของประเทศครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70กันบ้างค่ะทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ก็วาง4ยุทธศาสตร์ในการชำแหละร่างงบประมาณปี70นะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมส.ส.ราว 3-4 คนนะคะในการร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นะคะโดยประเด็นสำคัญเนี่ยพรรคก็จะอภิปรายในเรื่องของความล่าช้าในการจัดทำร่างกฎหมายโอนงบประมาณของรัฐบาลค่ะเพราะมองว่าส่งผลทำให้ประเทศเนี่ยเสียโอกาสในการบริหารงบประมาณแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยนายสาธิตบอกว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลคาดการว่าจะสามารถโอนงบประมาณได้เกือบ 100,000 ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโอนได้เพียงประมาณ 10,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะทำให้หลายหน่วยงานเนี่ยต้องเร่งใช้งบประมาณเดิมและอาจจะเป็นเหตุทำให้รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐบาลดำเนินการโอนงบได้เร็วขึ้นอาจไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมนะคะซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยของประเทศได้ค่ะส่วนการอภิปรายร่างงบประมาณปี2570เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์จะเน้นในการตรวจสอบทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยนายสาธิตบอกว่าการใช้งบประมาณเนี่ยควรเป็นไปอย่างพุ่งเป้าไม่หวานโปรยโดยเฉพาะการดูแลประชาชนกลุ่มต่าง

ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านเงินเฟ้อแล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการตรวจสอบว่างบลงทุนของภาครัฐเนี่ยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตหรือไม่เช่นการลงทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของหลายหน่วยงานเนี่ยขาดการกำกับกำหนดทิศทาง

0: จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแบบ Open Data นะคะแล้วก็เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้แบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบลดการรั่วไหลของงบประมาณแล้วก็การทุจริตด้วยค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมมีความเห็นอีกหนึ่งท่านนะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นะครับก็คาดหวังว่าการเปิดอภิปรายครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมส่งต่อสัญญาณเตือนไปยังพรรคฝ่ายค้านให้อภิปรายอยู่ในกรอบของการจัดทำงบประมาณไม่ใช่เวทีเสียดสีทางการเมืองหรือยกระดับให้กลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ถือว่ามันเป็นคนละเวทีกันสำหรับกรอบเวลาในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับกำหนดเอาไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม69โดยในแต่ละวันครับจะเริ่มเปิดสภาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตรงลากยาวไปจนถึงช่วงหลังเที่ยงคืนส่วนวันสุดท้ายคือ1กรกฎาคมครับจะมีการลงมติในช่วงเย็นซึ่งประธานวิปรัฐบาลเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมโดยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกันของวิป3ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านเพื่อจัดสรรเวลาและกรอบการอภิปรายของแต่ละฝ่ายให้เกิดความชัดเจนนะครับส่วนแนวทางในการขับเคลื่อนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะฮะจัดประชุมส.ส.พรรคในวันที่29มิถุนายนนี้เพื่อวางกรอบเนื้อหาการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่อภิปรายมุ่งเน้นการตรวจสอบแล้วก็การนำเสนอข้อมูลงบประมาณของแต่ละกระทรวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและบอกว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อห่วงใยคำแนะนำจากฝ่ายค้านหากเป็นการนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าหรือว่าชี้เป้าโครงการที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศการประท้วงที่วุ่นวายจนเกิดการกล่าวหาก้าวล่วงพาดพิงกันไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจนเกินขอบเขตนะครับนายกรวีก็ย้ำในตอนท้ายว่าการตรวจสอบงบประมาณคือกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแต่กระบวนการตัดสินควรอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ตัดสินด้วยกระแสหรือว่าแรงผลักดันทางการเมืองซึ่งหากทุกฝ่ายทำหน้าที่ตามกรอบกฎหมายอย่างตรงไปตรงมางบปี70ครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติครับ
0: ค่ะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างนะคะไทยก็โต้กัมพูชากรณีปักธงชาติแล้วก็เผาคลังสินค้าโอสเม็ดเนี่ยบอกว่าไร้หลักฐานค่ะทางด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ค่ะยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยตามแนวชายแดนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทยที่ไทยดูแลความปลอดภัยมาโดยตลอดนะคะไม่มีการยึดครองดินแดนโดยไม่ชอบแล้วก็ไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงแนวดินแดนนะคะโดยคำชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยออกแถลงการเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยปักธงชาติในดินแดนของกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยค่ะพลอากาศเอกประภาสบอกว่าพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของแนวเขตแดนเนี่ยต้องใช้กลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันในการเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์การกระทบกระทั่งของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะส่วนที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยเผาคลังสินค้าบริเวณพื้นที่โอสมิตนั้นนะคะพลอากาศเอกประภาสบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายค่ะสำหรับกรณีการก่อสร้างรั้วหรือว่าสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนเนี่ยทางพลเอกประภาสก็บอกว่าหากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยก็สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ปกติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่องานด้านความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่นะคะโดยไม่ได้มุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงเรื่องของแนวเขตแดนหรือว่าสร้างความได้เปรียบเชิงเขตแดนค่ะยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักของบันทึกความเข้าใจและการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดรวมถึงยังให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของการหารือผ่านกลไกทวิภาคีนะคะมากกว่าการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวค่ะนอกจากนี้เมื่อถูกถามถึงแนวทางการตอบโต้กัมพูชาพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางที่ทั้งสองประเทศตกลง ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ให้ความสำคัญกับทางการทูต

0: มากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยยังคงยึดมั่นแนวทางการหารือด้วยสันติวิธีผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับด้วยกันและกันนะคะแล้วก็จะดูแลแนวชายแดนให้มีความปลอดภัยไม่ให้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณโกสินครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณโกสินครับขออัปเดตเส้นทางพายุเมฆขลาหน่อยครับอันนี้เป็นชื่อไทยใช่ไหมครับเมฆขลา
4: ใช่ครับพายุไต้ฝุ่นเมฆขลานะครับล่าสุดก็ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะขยับเคลื่อนเข้ามานะครับเข้าใกล้ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าแนวโน้มก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับไปทางไต้หวันนะครับในช่วงประมาณวันที่24ถึง26นะครับแล้วก็ขยับออกไปทางด้านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26เป็นต้นไปนะครับแนวโน้มในตัวของพายุเมฆขลาตัวนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนเข้ามาทางด้านทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็ขอให้อย่าตื่นตระหนกในเรื่องของพายุตัวนี้ครับ
1: ก็คือไม่มีโอกาสที่จะมาเฉียดเลยแม้แต่น้อย
4: ใช่ครับจากผลการพยากรณ์นะครับล่าสุดเนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่าพายุนี้น่าจะเคลื่อนไปทางด้านตะวันออกของไต้หวันนะครับในช่วงประมาณวันที่24ถึง26แล้วก็จะขยับออกไปทางด้านตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังจากวันที่26ไปนะครับ
1: ครับแล้วทีนี้สภาพอากาศบ้านเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
4: ในพื้นที่ประเทศไทยเองในช่วงของวันนี้ดูว่าลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงไปบ้างนะครับทำให้ในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยในช่วงของวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงไปบางพื้นที่ก็ดูว่าฝนจะหายไปนะครับในช่วงของวันสองวันนี้นะครับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองได้บ้างนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์บางพื้นที่กังกระจายฝนส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยละ20-40ของพื้นที่ครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
4: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็ดูว่าในเรื่องของฝนน่าจะมีไม่เยอะมากนะครับจะเน้นในเรื่องของอากาศที่น่าจะเริ่มร้อนขึ้นในช่วงระหว่างวันนะครับส่วนฝนเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ครับ
1: ฮะ
0: ค่ะภาคใต้ล่ะคะทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมคะ
4: ครับในส่วนของภาคใต้นะครับก็ยังมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยวันนี้น่าจะลดลงไปนะครับฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้นะครับตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาเนี่ยมีโอกาสมีฝนได้มากกว่าทางด้านตอนบนนะครับ
1: ครับโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
4: ครับวันนี้ก็ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับบางส่วนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนลดลงไปบ้างระยะสั้นๆประมาณวันสองวันนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนชาวเรือช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลยังสูงมากกว่า2เมตรก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณนะครับคุณโกสินครับ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอทักทายคุณผู้ฟังสักนิดสักหน่อยนะครับหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามาสวัสดียามเช้าฝนไม่ตกนะครับมีนบุรีกรุงเทพวังทองหลางก็สัญญาณชัดเจนดีนะครับสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิ23องศาจากคุณชยุทธนะครับจังหวัดแพร่25องศา

0: พะเยารายงานตัวรับฟังจากพะเยานะครับคุณอเกณฑ์แล้วก็ปากพนังนครศรีธรรมราช FC ร่วมฟังกับทีมงานจากสภากาแฟนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณคุณขวัญนะที่ช่วยแจ้งจันวันปฏิทินจันทรคติให้ได้ทราบทุกชุกเช้าด้วยซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระ8ค่ำเนาะนะครับหลายๆท่านก็มาแซวนะครับว่าอุ๊ยฟังมาตั้งนานเพิ่งเห็นหน้านะครับก็ยินดีด้วยนะก็ฝากติดตามกันนานๆนะครับนะฮะก็มาชมได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook หรือ TikTok อะไรก็ได้หมดเลยนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเช้านี้ก็หลากหลายนะนอกจากแฟนรายการประจำที่เข้ามาทักทายแล้วก็รายงานสภาพอากาศตามปกติแล้วก็มีคอมเมนต์ที่สะท้อนความเห็นต่อประเด็นข่าวในรายการเราด้วยนะครับมาอีกหนึ่งข่าวนะครับมีเรื่องของการเตือนรับมือเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนขั้นสุดจากเอลนินโญนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนขั้นสุดครับหลังแบบจำลองภูมิอากาศเขาชี้ชัดนะครับว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีก็คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรงและก็ลากยาวไปกว่าปกตินะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม69และล่าสุดครับมีการสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานงัด9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเข้มงวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในระยะยาวครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.บอกว่าปัจจุบันครับปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยนะฮะได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนินโญอย่างเต็มตัวส่งผลให้สภาพอากาศของประเทศไทยเริ่มมีความผันผวนสูงโดยนอกเหนือจากจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟแล้วนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงฝนขาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจจะเกิดฝนตกหนักและก็น้ำท่วมฉับพลันกรณีฝนตกสะสมได้เช่นเดียวกันซึ่งจากการเก็บสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็พบว่าปริมาณฝนรวมกันทั้งประเทศต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ10นะครับข้อมูลในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำก็มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 44,944 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างทั้งหมดครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ใช้การได้เนี่ยมีอยู่ที่ร้อยละ37ของความจุอ่างเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำน้อยกว่าช่วงเดียวกันของน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย490ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสทนช.ก็มีการประสานกับกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เร่งรับแผนระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยเน้นย้ำให้ควบคุมน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเพื่อสร้างสมดุลให้เพียงพอต่อทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรรุ่งทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.

0: ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็นำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันนี้ค่ะ Good Morning ASEAN นะคะเจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะ FM 100.5 กับพวกเรา2คนค่ะแพทตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
2: และดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ตรงกับวันที่22แล้ว
1: อี
2: กสักสัปดาห์หนึ่งก็หมดเดือน
1: หมดเดือนแป๊บๆ
2: ครึ่งปี
1: ครึ่งปีจริง6เดือนแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน
2: เยอะไม่หยุดนะ
1: นะคะ
2: ดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN ในทุกๆเช้า7วันต่อสัปดาห์ค่ะวันนี้นอกจากข่าวสารจากเรา2คนนะคะเดี๋ยวช่วง 6:40 นจะต่อสายคุยกับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวฮ่องกงเกี่ยวกับประเด็นตึงตึงตึงตึง
1: ตึงตึงหน้าตึงเต้นสายลับก็มาตึงตึงจะสายลับเก่งไหมคะคนนี้
2: ที่ร้องเมื่อกี้นี่เจมส์บอนด์ใช่ไหม Impossible เจมส์บอนด
1: ์เจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ในหนังอะเก่งในหนังอะดีเลยแต่ว่าประเด็นวันนี้ของคุณยุยกงนะคะก็จะพูดถึงเรื่องสปายเนี่ยแหละค่ะที่ UK spy came become embarrassment in Hong Kong มันยังไงกัน
2: เคสนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยและเหมือนว่าย้ำขีดเส้นใต้คำว่าเหมือนว่ารัฐบาลฮ่องกงซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสปายเหล่านี้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้จอดลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะจะพาพวกเราเนี่ยไปเจาะลึกนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของสหรัฐอิหร่านการเจรจารอบใหม่ที่บอกว่ามันจะมีเนี่ยมันปิดอีกละมันอึมครึมมันยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
2: อัปเดตไม่หยุดนะจริงๆนัดที่จะคุยกันคือวันศุกร์ใช่ไหมคะที่เราติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นอกจากเจอกันวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพับไป มันอ่อนไหวและเรื่องความต้องการของแต่ละฝ่ายแต่ละ parties เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลกันอยู่นิดนึงในหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือทุกอย่างมันเปราะบางมากๆแต่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่โลกกำลังจับตาซึ่งไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะคะในข้อตกลงนั่นก็คือเรื่องของสถานะการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในระยะยาวค่ะ อย่างที่เราทราบกันว่าในช่วง60วันแรกเนี่ยเรือทุกลำจะสามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขณะที่อิหร่านโอมานแล้วก็ประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซียจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเจรจาจัดทำกรอบการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสรูปแบบใหม่ซึ่งอาจเปิดทางให้อิหร่านเนี่ยมีบทบาทในการกำหนดมาตรการต่างๆในอนาคตค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกหลังมีการตีความว่าถ้อยคำในข้อตกลงสันติภาพเนี่ยอาจเปิดช่องให้อิหร่านสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางเดินเรือหลังครบกำหนด60วัน

0: หรืออาจจะตั้งกองทุนรูปแบบเดียวกันกับกองทุนช่องแคบมะละกาค่ะที่มีไว้ใช้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการเดินเรือระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองซึ่งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงค่ะอิหร่านจะต้องเจรจากับโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและบริการทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลค่ะมองว่าถ้อยคำดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบอบการใช้ประโยชน์ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเปิดให้ใช้งานอย่างเสรีมาโดยตลอดโดยองค์กรผู้ประกอบการเรือนบรรทุกน้ำมันระดับโลกระบุว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการหารือทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยืนยันหลักการสำคัญที่ว่าช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นเส้นทางเดินเรือที่ปราศจากค่าธรรมเนียมในขณะที่ผู้อำนวยการนะคะฝ่ายกิจการทางทะเลของหอการค้าระหว่างประเทศด้านการขนส่งทางทะเลก็ได้กล่าวว่าการระบุคำว่าบริการทางทะเลในข้อตกลงทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดตั้งกองทุนในลักษณะเช่นเดียวกันกับช่องแคบมะละกาเพราะมีคำว่าบริการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ย้ำนะคะว่ากองทุนช่องแคบมะละกาเนี่ยเป็นระบบที่ประเทศต่างๆสมัครใจนะร่วมสมทบทุนไม่ได้เป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมโดยตรงและมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเดินเรือการป้องกันมลพิษรวมถึงการรับมือกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่เคยมีระบบในลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซมาก่อนจึงเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งขึ้นในภูมิภาคในเวลานี้ซึ่งทางนี้นะคะความขัดแย้งระหว่างอิหร่านสหรัฐแล้วก็อิสราเอลช่องแคบฮอร์มุซก็ได้กลายเป็นไพ่ต่อรองสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีโดยหลังจากการโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอิหร่านก็ได้ปิดเส้นทางเดินเรือพร้อมเรียกร้องค่าธรรมเนียมการผ่านทางจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ชำระผ่านสกุลเงินบิตคอยน์และให้ประกาศว่าอิหร่านเป็นผู้ควบคุมเส้นทางหลักเข้าออกอ่าวเปอร์เซียซึ่งมันยังไม่สำเร็จยังไม่ออกมานะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงซึ่งในช่วงต้นของความขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยเสนอแนวคิดนะว่าให้ร่วมบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซร่วมกันกับอิหร่านนะคะในขณะที่ทางทำเนียบขาวเนี่ยยังเคยพิจารณาจัดตั้งช่องทาง VIP สำหรับเรือที่ยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแม้รัฐบาลสหรัฐจะยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบบังคับจากเรือที่ผ่านช่องแคบนี้ก็ตามค่ะซึ่งล่าสุดทรัมป์นะคะก็ได้โพสต์ลงทรูทโซเชียลมีเดียว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเปิดให้ อย่างที่ล่าสุดเลยก็คือเปิดมีการบอกว่าให้เรือสัญจรได้ตามปกติแต่สหรัฐอาจเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวหากคู่เจรจาไม่สามารถเปลี่ยนข้อตกลงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงถาวรได้ภายใน60วันนะคะทรัมป์บอกว่าจะไม่มีค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา60วันระหว่างช่วงหยุดยิงและจะไม่มีค่าผ่านทางหลังครบกำหนด60วันเว้นแต่ค่าธรรมเนียมนั้นจะถูกเรียกเก็บโดยและเพื่อสหรัฐอเมริกาหากข้อตกลงไม่แล้วเสร็จค่ะโดยระบุว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าบริการที่ทางสหรัฐได้ดำเนินการให้อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะตอนนี้สุดท้ายข้อสรุปมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะสวิตเซอร์แลนด์เกิดไหมคะไม่เกิด
1: ไม่ค่ะคือมันเป็นแค่กรอบเฉยๆที่เกลี่ยสถานการณ์และบรรยากาศให้มันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอ่ะเรามานั่งคุยกันเถอะนะโดยที่ทาง
0: จิตน้ำชายามบ่ายเหรอ
1: ไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นไม่ได้สบายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคุณเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนการเจอกันมาเป็นวันอาทิตย์นะคะก็มีการกล่าวนะเซตโทนก่อนที่จะเริ่มการจัดงานนะ CNBC รายงานเอาไว้นะคะว่า US and Iran begin peace talks amid conflicting claims over Strait of Hormuz นะคะก็ยังมีอยู่ค่ะสำหรับความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะมันไม่ได้เปิดได้ทันทีอย่างที่หลายๆฝ่ายอยากจะให้เป็นนะคือมีทั้งทุ่นระเบิดนะคะที่อิหร่านเขาวางเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้นะคะแล้วที่ฉันเพิ่งฟังจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเวลาจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดเนี่ยคือสหรัฐเขามีเรือก็จริงนะคะแต่เรือเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วคือเวลาที่ไปเก็บต้องมีการส่งข้อมูลไปยังเดต้าเบสหลักๆด้วยกว่าจะส่งกว่าจะเก็บกว่าจะทำเนี่ยใช้ระยะเวลา couple weeks นะคะก็คือ 2-3 สัปดาห์นะอย่างไรก็ตามค่ะการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยเขาไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะวิวสวย

เมื่อสักครู่คุณแคทตี้ถามว่าจีบน้ำชาหรือเปล่าไม่นะคะเลคลูเซิร์นเป็นทะเลสาบลูเซิร์นสวยสงบดีทุกอย่างแหละแต่ว่าสำหรับข้อตกลงที่จะคุยกันในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยเขาจะพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพแบบถาวรและยุติสงครามค่ะโดยทางอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ายังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสอยู่คือช่วงที่ผ่านมาวันศุกร์ใช่ไหมคะหลายคนรู้สึกว่าจะเปิดสักทีราคาน้ำมันจะได้ลงสถานการณ์มันจะได้ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าเรือที่ออกมาได้เนี่ยมันมีไม่มากนะน้อยจริงๆนะคะในขณะที่ทางฝั่งอิสราเอลเองก็ไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนค่ะคืออิสราเอลตอนเหนือติดกับเลบานอนตอนใต้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลเขาเคยขยายไงแผ่อิทธิพลทางการทหารออกไปบริเวณนั้นได้นะเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็ยังคงทิ้งระเบิดและโจมตีพื้นที่บริเวณนั้นอยู่นะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปกติโดยทั่วไปนะที่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางทหารใดๆนะคะทางคุณเจดีแวนซ์บอกว่าไปในครั้งนี้เนี่ยจะคุยหลักๆ2ประเด็นค่ะประกอบไปด้วยข้อตกลงด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะกับอีกเรื่องก็คือการผลักดันให้หยุดยิงในเลบานอนแน่นอนค่ะว่าพอมีท่าทีแบบนี้ออกมาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอิสราเอลโกรธมากๆแน่นอนนะคะเพราะว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็อิสราเอลเนาะมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้สหรัฐลงมือปฏิบัติการนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอิสราเอลพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆกลายเป็นไซด์ไลน์นะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นตัวหลักในการพูดคุยเจรจาสักเท่าใดนักนะคะจนกระทั่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้คุณเจดีแบนซ์เพิ่งจะออกมาพูดที่มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐว่าดิ่งลงเหวอย่างมากอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะตึงกับผู้นำสหรัฐบางคนนะคะแต่ว่าไม่เคยมีใครที่ออกมาพูดในระดับสาธารณะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์ก็ดีที่บอกว่าคุณบีบี้เป็น difficult guy ใช่ไหมเป็นคนที่ยากในการรับมือนะคะหรือว่าคุณเจดีแวนซ์เองออกมารับหน้าล่าสุดเนี่ยบอกว่าอิสราเอลควรจะรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่สหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้ทางการอาหารต้องใช้เงินใช้ยุทโธปกรณ์มากมายนะคะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะมันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักนะคะในขณะที่ทางอิสราเอลเองก็ยืนยันว่าเขาจะปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไปนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคะวาระการเจรจาเนี่ยก็จะครอบคลุมเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันปิดอยู่นะตอนนี้เขาก็ต้องพยายามงัดเอาหลายๆอย่างที่มีนะมาให้กับอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้สหรัฐจะคุยเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันของอิหร่านการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ตอนนู้นนะคะสมัยที่พระเจ้าชาซื้ออาวุธจากสหรัฐนะแต่ว่าก็ถูกอายัดเม็ดเงินจำนวนนั้นอะเอาไว้พอเวลาผ่านไปมันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเรื่องเลบานอนกลายเป็นประเด็นที่เข้ามาเป็นวาระสำคัญก็คือหนึ่งในสองประเด็นหลักที่สหรัฐบอกว่าจะต้องคุยนะคะทางฝั่งอิหร่านคนที่มาเนี่ยคือคุณกาลิบาฟนะคะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำมันและธนาคารนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางก็สะท้อนค่ะว่าอิหร่านนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องการเจรจายกเลิกคว่ำบาตรเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคว่ำบาตรน้ำมันแล้วก็การปลดล็อกทรัพย์สินนะนอกจากนั้นค่ะมีผู้แทนจากปากีสถานกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลางนะคะโดยจะเริ่มจากการหารือระหว่างอิหร่านกับผู้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าประชุมร่วม4ฝ่ายกับสหรัฐนะคะคือคุยกับกันชนก่อนแล้วค่อยมาเจอกัน4ตัวแทนนะยังไงก็ตามนะคะบรรยากาศภายในอิหร่านเนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟสายอนุรักษ์นิยมบางส่วนก็วิจารณ์ค่ะว่าคณะเจรจากำลังดำเนินการเกินกว่ากรอบที่มอชตาบาคามานีอีนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการบริหารช่องแคบฮอร์มุสคือเหมือนได้ยังไงดีล่ะคือผู้นำสูงสุดเนี่ยยืนยันว่าอิหร่านต้องมีอำนาจควบคุมเพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่สัญจรด้วยนะคะ

0: ในขณะที่ทางประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเขาก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นโดยยืนยันนะว่าบันทึกความเข้าใจที่กำลังคุยกันเนี่ย MOU นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออิหร่านแล้วก็ระบุว่าจุดยืนของคุณทรัมป์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อยากจะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองของเขามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าสหรัฐเตรียมที่จะคืนทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว้ในกาตาร์นะคะสายแข็งของอิหร่านเนี่ยยังคงไม่ไว้วางใจค่ะและย้ำว่าจะเชื่อได้หรอเพราะว่าสหรัฐก็ผิดสัญญาหลายครั้งแล้วก็เตือนค่ะว่าอิหร่านไม่ควรจะหวังกับผลการเจรจามากจนเกินไปนะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่าแนวทางที่ออกมาสหรัฐจะคืนเงินให้และเงินเนี้ยในเมื่อการปกครองในอิหร่านยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะและมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนาะมีทหารก็คือ IRGC เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดการหลายๆเรื่องในอิหร่านนะคะดังนั้นเงินที่หักว่าคืนไปเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะไปอยู่กับฝ่ายทหารที่มีอิทธิพลในอิหร่านนะมันไม่ได้มีการจัดการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและทั่วถึงกับประชาชนอิหร่านนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันและอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะคืออิหร่านเองเนี่ยเขาออกมาประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มูซตราบใดที่ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะคือตอนนี้จะงงนิดนึงเพราะว่าอิหร่านบอกว่าปิดต่อสหรัฐบอกว่าไม่มีข้อมูลว่าปิด
1: อืมใช่บอกว่ายังเลือฉันยังได้อยู่เลย
0: นะอันนี้มาจาก Axios นะคะ Iran says it is closing Strait of Hormuz over Israeli attacks on Lebanon นะคะก็น่าสนใจเอาเป็นว่าไม่ชัดเจนแหละอิหร่านบอกปิดสหรัฐบอกเปิด
1: ต้องฟังทั้งสอง
0: ว่าปิด
1: หรือเปิดคืออะไรตอนนี้
0: หรือเปิดประมาณนี้แล้วกัน
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะประเด็นร้อนเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็อิตาลีกันหน่อย
0: ร้อนแบบร้อนแรง
1: ร้อนแรง
0: ระอุค่ะ
1: ก็ร้อนแบบ
0: คือเร่าร้อน
1: ไม่รับไม่น่าจะเร่าร้อนปะทะคารมกันนะ
0: คะ
1: เป็นการโต้เถียงกันอย่างก็ดุเดือดอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างจอร์เจียเมโลดี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นนะก็คือที่เขาเถียงกันอย่างที่เราทราบเนี่ยทั้งคู่เขาก็เหมือนมีประเด็นอิหร่านอ่ะความนิยมทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่นะคะโดยก่อนหน้านี้นะเมโลดี้เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียว่าทรัมป์เนี่ยมีการโจมตีเธออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลเลยจากเรื่องไร้สาระที่ทรัมป์แต่งขึ้นทั้งเรื่องการนี้ทั้งเรื่องความนิยมการเป็นเพื่อนกับทรัมป์ที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็การที่เธอเนี่ยจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์อะไรเลยเธอบอกว่าคะแนนนิยมของเธอไม่ใช่สิ่งที่ทรัมป์ต้องกังวลพร้อมบอกให้ทรัมป์เนี่ยไปห่วงตัวเองดีกว่านะคะซึ่งจากถ้อยคำแถลงของเมโลนีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเกิดขึ้นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียก่อนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เมโลนีกำลังเจอกับคะแนนนิยมที่ตกต่ำแล้วก็กล่าวหาว่าการที่อิตาลีเนี่ยไม่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นเนี่ยคือการที่เมโลนีเนี่ยสร้างปัญหาและส่งผลด้านโลจิสติกอย่างมากหลังจากที่ไม่อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศอิตาลีในการปฏิบัติการทางกองทัพต่ออิหร่านขณะที่ตอนนั้นเมโลนีได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าการใช้ฐานทัพอิตาลีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอิตาลีที่เคารพข้อตกลงมาโดยตลอดมันไม่อาจจะละเมิดในวันที่เธอเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรอกแล้วทรัมป์เนี่ยก็มีดันไปให้สัมภาษณ์แบบพูดออกทีวีเลยนะคะกับสื่ออิตาลีว่าเมโลนีเนี่ยอ้อนวอนขอถ่ายภาพร่วมกับเขาระหว่างประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ที่ผ่านมา
0: wow.
1: นะคะนั่นน่ะเธอเห็นรูปที่นั่งอยู่บนโซฟานั่นไหมล่ะเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปนะ
0: ที่ดู ใกล้ๆกันนิดนึงคือนั่งเก้าอี้หน้าตาเก้าอี้เนี่ยเหมือนเวลาที่ผู้นำเขาเจรจาทวิภาคีแต่มันเป็นลักษณะของการโน้มตัวเข้าไปใกล้กันนิดนึง
1: เพื่อ
0: บางทีอาจจะเพื่อกระซิบหรือเพื่อคุยอะไรใกล้ๆ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามค่ะคลิปสัมภาษณ์ที่มันออกมานั้นเนี่ยมันไม่ได้นำเสนอคำพูดของทรัมป์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนแต่มันเป็นการพากเสียงภาษาอิตาลีทับไปเลยนะแต่ว่าไม่รู้ยัง

0: ไปคือเมโลดี้ก็คือโกรธก็คือพอฟังปุ๊บก็ออกมาพูดเลยว่าอัดเป็นวิดีโอนะคะโพสต์ลงX ว่าเรื่องเป็นเรื่องคำพูดที่ทรัมป์แต่งขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ตำหนินะคะสหรัฐว่าคุณแสดงออกความอ่อนโยนต่อฝ่ายที่แบบเป็นพันธมิตรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็เธอก็ว่ามันไม่จริงนะคะรูปที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงเลยเธอทำตัวแบบนี้กับพันธมิตรของเธอหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเมโลนี่ก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ทวีตลง X ทันทีโดยผู้นำอิตาลีก็แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคำกล่าวของทรัมป์นะคะที่ระบุว่าเธอเนี่ยนั่งถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเจอความตึงเครียดครั้งใหม่นะคะหลังจากที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเธอก็มีการยกเลิกนะคะกำหนดการเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นก็คืออันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอิตาลีที่ตัดสินใจนะคะยกเลิกการเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะทำให้การประชุมภาคธุรกิจระหว่างสหรัฐกับอิตาลีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองไมอามีเนี่ยถูกยกเลิกตามไปด้วยซึ่งความขัดแย้งทางวาจาครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นแหละถึงความสัมพันธ์ที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะทางที่เพิ่งจะมีสัญญาณในช่วงประชุม G7 ว่าทรัมป์กับเมโลนีเนี่ยสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งคู่เคยปะทะคารมกันมาแล้วเนาะทั้งในตอนนั้นที่เรื่องเป็นเรื่องของโป๊ปเลโอที่14ที่ตอนนั้นทรัมป์เนี่ยวิจารณ์ว่าพระสันตะปาปานะคะพูดถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศกับอาชญากรรมว่าพูดได้แบบไม่ดีมันอ่อนแอมันไม่โชว์ความสามารถมันย่ำแย่มากเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมโลนีก็ออกมาระบุว่าคำพูดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ในอดีตกันนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าดูจากตอนที่ทรัมป์เนี่ยเขาเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในปี2025เมโลนีเป็นผู้นำยุโรปเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนนะคะอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุดระหว่างเมโลนีกับทรัมป์ซึ่งเริ่มจากประเด็นการใช้ฐานทัพอิตาลีประเด็นคือไม่ให้ใช้ฐานทัพอิตาลีนะคะในการปฏิบัติการต่ออิหร่านแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเรื่องของโจมตีความนิยมแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ทั้งคู่เคยดีต่อกันแต่ตอนนี้ก็ท่าทางจะไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี
1: ้การมีความสัมพันธ
0: ์
1: ที่ดี relationship เนาะ ม
0: ัน
1: ขึ้นอยู่กับการ respect การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะผู้นำหญิงของอิตาลีเนี่ยนะคะชื่อของเธอจอร์เจียเมโลนีนะคะเธอเกิดในปี1977ค่ะแล้วก็เป็นนักการเมืองชาวอิตาเลียนที่เป็นคนแรกนะคะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไต่ขึ้นมาได้ถึงในระดับผู้นำจริงๆเธอสวยมากด้วยนะคะค
0: ือสวยเลย
1: ผมบลอนด์บลอนด์หน่อยแล้วก็เป็นคนอิตาเลียนที่สวยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านโพสออกมาดูเหมือนยังไงท่านอยากจะportray หรือว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพความเป็นหนุ่มเนื้อหอม
0: นั่นน่ะสิ
1: หรือผู้นำทรงเสน่ห์อย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: อันนี้ตั้งคำถาม
0: ตั้งคำถามใช่ไหมให้หรือเลี่ยงไปให้มันมีเรื่องราวอื่นๆบ้างจะได้เห็นฉันในหลากหลายมุมมอง
1: ดูคุณทรัมป์เสร็จแล้วเราไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เรารายงานมาช่วงต้นของรายการนะคะเรื่องสถานการณ์สหรัฐอิหร่านอิสราเอลช่องแคบฮอร์มูสแบบปิดๆเปิดหรือเปล่าหรือยังไงเจรจากันไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะต้องติดตามแหละสำหรับผลข้อสรุปของการพูดคุยในครั้งนี้นะล่าสุดแต่มันไม่ได้แปลว่าจะจบปึ้งตรงนี้เพราะว่าจะมีกรอบ60วันที่จะคุยกันต่อและก็ยังมีความอ่อนไหวนะในหลายๆประเด็นที่คุยกันยากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปะทุอยู่ทุกเมื่อสำหรับความขัดแย้งนะเรามาดูประเทศในอาเซียนกันดีกว่าตอนนี้มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะคะกำลังเร่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานค่ะเพื่อจัดการกับความผันผวนของราคาน้ำมันโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปพบคุณปูตินค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานที่ชื่อว่าอาเซียน plus Russia อะไรประมาณนี้เนาะPutin and leaders of Southeast Asia agree to bolster ties at a summit in Russia นะคะไปเจอกันที่รัสเซียค่ะคุยกันในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการกระชับความร่วมมือกับคูเวตนะแล้วก็ตั้งเป้าสรุปเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับนะคะในปีนี้ในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคือทำเหมือนกันนะคะคือเขาเดินหน้าเปลี่ยนข้อตกลงน้ำมันดิบกับรัสเซียจากรูปแบบเฉพาะกิจให้เป็น

0: เป็นแบบทางการและถาวรเพื่อเป็นเส้นทางสำรองพลังงานที่ปลอดภัยในยามวิกฤตค่ะคือทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยกระจายความเสี่ยงนะในเรื่องของการเป็นมิตรการค้าการขายและการนำเข้าน้ำมันนะคะนอกจากความมั่นคงในกลุ่มพลังงานฟอสซิลแล้วนะคะเขาก็มีความพยายามที่จะยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในระยะยาวค่ะอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาเตรียมที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งในภาคส่วนต้นน้ำผ่านบริษัทเพโทรนาสนะคะเข้าไปลงนามข้อตกลงส่วนแบ่งผลผลิตและคว้าสิทธิ์สำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในเติร์กเมนิสถานนะแล้วก็ฉลองครบรอบ30ปีด้วยซึ่งความร่วมมือทางเทคนิคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงการหารือพลังงานหมุนเวียนและไฮโดรเจนของอินโดนีเซียและคูเวตด้วยเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานพลังงานของภูมิภาคอาเซียนให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะมีรายงานผ่านเซาท์ไชน่าMorning Post ค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่ามาเลเซียและอาเซียนเนี่ยหันไปพึ่งพารัสเซียเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เมิน prejudices นะคะน่าสนใจในเรื่องนี้เมินอคติฝั่งตะวันตก
1: ค่ะ
0: โดยนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะก็มีการส่งสัญญาณกลางเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานที่ประเทศรัสเซียค่ะว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าเจรจากับรัสเซียนักวิเคราะห์บอกว่าในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็กลายเป็นการทดสอบที่สะท้อนภาพได้เป็นอย่างดีต่ออิทธิพลของรัฐบาลสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเมื่อคุณอันวาและผู้นำคนอื่นๆเนี่ยเดินทางไปพบคุณวลาดิเมียร์ปูตินที่รัสเซียนะถึงแม้ว่ารัฐบาลกลุ่มประเทศตะวันตกจะพยายามเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียในสถานการณ์ปัจจุบันที่ก็ยังสู้รบอยู่กับยูเครนก็ตามนะคะการรวมตัวกันในครั้งนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนกับรัสเซียเท่านั้นนะคะแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังคงมีบทบาทและมีอิทธิพลทางการทูตที่ขยายกว้างไปไกลกว่าแค่จีนอินเดียหรือเวทีต่อต้านตะวันตกแบบดั้งเดิมทั่วไปแต่ว่ากลุ่มผู้นำในอาเซียนเนี่ยก็เห็นสิ่งที่ดึงดูดใจจากทางรัสเซียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานปุ๋ยก็สาหัสเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุสนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงพื้นที่ในการดำเนินนโยบายท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่ออาเซียนนะคือช่วงที่ผ่านมากำแพงภาษีก็ดีทาริฟต่างๆก็ดีเนาะมันก็ยังอยู่นะเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าก็มีเนี่ยแหละค่ะประเด็นเรื่องสงครามเรื่องข้อจำกัดน้ำมันอะไรเข้ามาเพิ่มอ่ะรอติดตามกันต่อว่าพอไปเจอถึงที่แบบนี
1: ้
0: และรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็มีเรื่องห่วงกังวลอยู่แถวๆสวิตเซอร์แลนด์
1: เหมือนกัน
0: แถวๆอิหร่านแถวๆเลบานอนอิสราเอลเนี่ยแล้วจะยังไงต
1: ่อคะค่ะนิดนึงหนึ่งข่าวสั้นๆนะคะต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียนิดนึงแล้วกันค่ะก็คืออย่างที่เราทราบเขากำลังเจรจาประเด็นเนาะเรื่องน้ำมันแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยลงกับรัสเซียก็โดนถล่มต่อเนื่องจากยูเครนนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยมีเรื่องข้อกังวลว่าตอนนี้รัสเซียเองก็อาจจะกังวลเรื่องของน้ำมันแล้วเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือโดนพันลำโจมตีหลายพื้นที่นะคะก็จนทำให้เกิดระเบิดแล้วก็มีเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งก็คือคาปอนียาอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บด้วยซึ่งผลกระทบล่าสุดนี้เริ่มกระทบถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะคะในรัสเซียค่ะเพราะเขาบอกว่าโอเคปกติเนี่ยมีการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบแค่แนวหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ลามเข้าไปในชีวิตประจำวันก็อาจจะยังมองว่ามันยังไม่น่ากังวลแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามันเริ่มน่ากังวลแล้วนะคะเพราะว่ารัสเซียกำลังเจอจุดนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าการโดนโจมตีเรื่อยๆตอนนี้ส่งผลกระทบในเรื่องของการกลั่นของประเทศ 20%นะคะคือตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีการจำกัดการขายเชื้อเพลิงราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้นและมีคิวรถยาวตามปั๊มน้ำมันในอย่างน้อย53ภูมิภาคตั้งแต่ไครเมียไปถึงไซบีเรียแล้วก็อาร์กติกซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีโดรนเพื่อศักยภาพหรืออะไรอีกต่อไปแล้วแหละแต่ว่ามันตอนนี้มันไปโจมตีโครงสร้างที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การทำสงครามของประเทศนะคะตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าข่าวนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงราคาพลังงานหรือว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ในรัสเซียเองก็ เรื่องของการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้า

0: มาดูเรื่องการขายชุดอัปเกรด HIMARS ให้กับสิงคโปร์นะโดยสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ขายงบประมาณสูงทีเดียวนะคะ 2,400 กว่าล้านบาทเดี๋ยวมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: หกนาฬิกา33นาทีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานแพตตี้และรายการ Good Morning ASEAN มาที่ข่าวที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ HIMARS นะโดย Lockheed Martin ค่ะผู้ผลิตยุทธปกรณ์อาวุธสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐถือหุ้นอยู
9: ่
0: เป็นหลักนะคะเขาเตรียมที่จะจำหน่ายขีปนาวุธ HIMARS นะคะเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะเพื่อใช้ในการอัปเกรดระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรสูงนะสิงคโปร์เนี่ยเขายื่นเรื่องไปยื่นความจำนงไปว่าจะขอซื้อชุดอุปกรณ์อัปเกรดระบบควบคุมการยิงร่วมจำนวน18ชุดสำหรับระบบ HIMARS นะคะคือหน้าตาของเขาเนี่ยจะคล้ายๆรถถัง
9: ค่ะ
0: เหมือนรถถังแต่ว่ามันจะมีส่วนที่สามารถยิงขีปนาวุธออกไปได้แบบเลี้ยวมันหมุนซ้ายหมุนขวาเทินได้นะคะซึ่งเวลาซื้อเนี่ยเขาจะได้รับอุปกรณ์สนับสนุนเอกสารข้อมูลอะไหล่สำรองการเทรนนิ่งฝึกอบรมต่างๆตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิคของรัฐบาลสหรัฐนะคะบริษัท Lockheed Martin เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสนะคะเขาก็จะเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้รับเหมาหลักๆเลยในโครงการนี้ค่ะแพ็คเกจนี้นะคะที่มีมูลค่า73ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะเขาก็จะครอบคลุมถึงหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นบริการการสนับสนุนด้านวิศวกรรมโลจิสติกขนส่งนะคะการสนับสนุนการดำเนินงานภาคสนามคือหมายถึงจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลนะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่คอยสนับสนุนโครงการนะคะกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าการขายอาวุธครั้งนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยการยกระดับศักยภาพความมั่นคงของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นกำลังสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในเอเชียนะคะคือเมื่อสักครู่ที่เล่าว่ามีการไปคุยถึงที่รัสเซียเนา
9: ะ
0: มีผู้นำอาเซียนไม่มีสิงคโปร์แน่นอนนะเพราะว่าไปไม่ได้ไม่สามารถไปได้ต้อง

0: ต้องใช้วิธีอื่นนะคะในการหาเรื่องของแหล่งพลังงานอื่นๆนะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Lockheed Martin เนี่ยคืออยากเห็นหน้าตาใช่ไหมคะคุณฟังและก่อนที่จะไปถึงเนี่ยมันก็จะเจอกับแอดก่อนเจอพอเวลาเรา Google Search ใช่ไหมคะเราก็จะเจอก่อนนะการเขียนโฆษณาอาวุธเนี่ยโอ้โหแล้วตกใจเหมือนกันเอามาฟังไปด้วยกันดีกว่า The HIMARS rocket launcher is a flexible, affordable, and highly effective mobile artillery system designed to meet the demands of the modern battlefield โอ้โหขายเป็นแบบ
1: modern battlefield
0: เป็น
1: ขั้นกว่า
0: คำขายที่ปลุกเร้าทั้งอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น flexible, affordable มีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในแง่การซื้อคือไม่ได้แพงมากว่างั้นแหละ
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: highly effective
1: มีประสิทธิภาพ
0: ที่จะทำงานได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยก็เหมือนกับรถถังละค่ะที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่แต่ก็มีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยจะหมุนได้ถ้าเป็น long range mobile precision fires launcher นะคะก็คือสามารถที่จะปล่อยอาวุธปล่อยเป็นขีปนาวุธพิสัย long range พิสัยไกลแล้วสิงคโปร์จะไปยิงไปไหนล่ะ
1: no
0: long range น่ะโซน
1: เล็กค่ะอ่ะก็บึกบึนยิ่งใหญ่จริงๆนะคะส่วนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณยุยกงนะคะพร้อมแล้วล่ะนะคะที่จะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นวันนี้นะคะที่เมื่อกี้แพทตี้กับน้ำหวานได้คุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของUK Spy
0: UK Spies ที่ไม่ใช่ James Bond
1: นะคะ
0: 007
1: เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยุยกงกันค่ะ
2: Good Morning World
3: Good morning.
0: Hello, good morning, Yu Gong.
1: Hi, great to have you with us.
3: Morning, hello.
1: Hello.
3: Yeah, my camera doesn't work today, so I'll have to just do voice.
1: Okay. How are things where you are today?
3: The weather, finally we stopped raining. It has been raining for almost 8 days, 9 days. But since Friday, it has been very hot and back to the usual summer that we know is about 36 degrees.
0: Usual summer that yes. You're used to.
3: Humid and hot.
0: Humid and very hot. So you need to go with your common and favorite uniform.T-shirt right. And shorts, right?
1: Big fan, actually.
0: Yeah. Because it's one of the best outfits to wear in Hong Kong during summer. Because it's very hot and humid, as Yu Gong just mentioned. This morning, you'll be sharing us about the spy. Right?
3: So last year, in the beginning of this year, the UK government arrested several Hong Kong turned UK national who are affiliated with the trade office in London. The accusation was that they orchestrated some surveillance act towards Hong Kong residents living in the UK. And in one instance, they tried to break into one of the person's apartmentwhile filming the whole ordeal. The UK government arrested a bunch of them. A few of them left for Hong Kong before they could be tried. But nevertheless, now the two who are in the center of the trial, they have been sentenced to 8 and 10 years in the UK. Of course, the Hong Kong government has fumed about the accusations. From the very beginning, though, Hong Kong media,were very reluctant to report the case because of the sensitivity, I think, of the nature of the case. And unfortunately, we actually had to pay for the legal fees. The government, while denying the accusation, said that one of them was the employee, so they had the obligation to pay for trial. And I don't know how much they spent because I heard that legal fees in the UK are not the cheapest in the world.
0: Mm.

0: หาสอดแน
1: ม
0: ให้กับรัฐบาลฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะคะก็เลยทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยได้รับโทษจำคุก8ปีคนที่เป็นผู้รับเหมานะ8ปี

0: colonize เข้ามาที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาทำกันก็คือคุณพ่อเนี่ยของครอบครัวก็จะทำงานอยู่ในฮ่องกงแล้วก็ภรรยากับลูกก็จะไป
1: อยู่
0: ที
1: ่
0: อังกฤษนะไปทำงานไปเรียนอะไรหลายๆอย่างนะเป็นช่วงที่การปฏิบัติมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยจะมีคนฮ่องกงที่เป็น residence ที่เขาอยู่ในอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคือพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาเรื่องมันเริ่มแดงเลยนะคะทางรัฐบาลฮ่องกงก็บอกว่าข้อกล่าวหานี้เนี่ยไม่มีมูลเนาะเพราะว่าทางการสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าสอดแนมไปกับรัฐบาลฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขึ้นศาลการมีทนายทั้งหมดให้กับจำเลย2คนนี
1: ้
0: ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีนะคะซึ่งผู้ที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเออทำไมต้องจ่ายล่ะถ้าเขาไม่ใช่คนของเธ
1: อ
0: นั่นน่ะสิ
1: น
0: ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคือพอไปสืบสวนเนี่ยพบว่าทั้งสองคนนี้นะคะเขาทำงานไม่ค่อยเป๊ะถ้าจะเป็นสปายจริงดูเป็นสปายฝึกหัดที่ไม่ได้มืออาชีพมาก
1: เหมือนไม่ได้มีประสบการณ
0: ์เขาใช้แอปพลิเคชันบ้านๆทั่วไปอย่าง WeChat WhatsApp ในการคุยติดต่อสื่อสารนะคะก็เลยทำให้ถูกมองว่าคดีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวทางด้านการปฏิบัติการข่าวกรองของฮ่องกงค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวก็เป็นหนังสายลับที่เอ๊ยังก่อน
0: ค่ะ
1: อาจจะยังนะ
0: มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะคือคุณยุยกงใช้คำว่าฟิล์มเนี่ยคือเมื่อสักครู่บริบทก็คือบอกว่าพอทางรัฐบาลฮ่องกงทราบเรื่องนี้เนี่ยก็เดือดดาลอย่างมากเลยทีเดียวฟิล์ม FUME นะคะหมายถึงโกรธจนควันออกหูแบบมีควันพวยพุ่งออกมาอย่างเงี้ยฟิล์มนะคะคือจริงๆเป็นคำที่แปลได้หลากหลายเหมือนกันนะแต่ว่าในบริบทเนี้ยหมายถึงโกรธมากนะคะโกรธจนพุ่งพล่านไปด้วยความโกรธควันออกหูเลยทีเดียวหรือว่าหายใจเนี่ยแทบจะมีไอออกมาแบบมันเป็นไอจากความโกรธนะคะที่ออกมาด้วยนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากฮ่องกง
1: ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวให้พาไปต่อกันที่เวียดนามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติหรือ FDI ครั้งใหญ่เลยค่ะจากเดิมนะคะที่เวียดนามเนี่ยเขาเน้นเนาะดึงเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นดึงการลงทุนที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูงค่ะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวโดย40ปีที่ผ่านมานะคะเวียดนามเนี่ยได้แต่เงินนะมาลงทุนแต่ไม่ได้เทคโนโลยีไม่ได้นวัตกรรมหรือว่าการพัฒนาอะไรที่มันยั่งยืนกลับมาเกิดอะไรขึ้นค่ะหลังจากที่เปิดประเทศแล้วก็ปฏิรูปเศรษฐกิจมาเกือบ40ปีนะคะเวียดนามเขามองว่า FDI เนี่ยช่วยสร้างงานแล้วก็ส่งออกได้มากแต่มีข้อจำกัดนะคะเช่นโรงงานจำนวนมากยังใช้แรงงานเยอะใช้ทรัพยากรสูงใช้ที่ดินมากใช้พลังงานใช้แรงงานก็เยอะด้วยพลังงานก็ใช้สูงสิ้นเปลืองว่ากันเถอะมูลค่าเพิ่มในประเทศก็ยังต่ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ยังมีไม่มากผู้ประกอบการท้องถิ่นยังเชื่อมต่อกับบริษัทต่างชาติได้น้อยและเวียดนามต้องการจะทำอะไรต่อไปล่ะรัฐบาลนะคะก็อยากจะดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวก AI Semiconductor Digital Transformation Green Technology นวัตกรรมงานวิจัยแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงแทนที่จะเน้นเพียงเป็นโรงงานประกอบสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมใช้แรงงานราคาถูกแต่อยากจะเปลี่ยนดึงดูดอุตสาหกรรมเหล่านี้แทนค่ะโดยจะเปลี่ยนวิธีให้สิทธิประโยชน์นักลงทุนเพื่อเป็นการดึงดูดนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ตามขนาดเงินลงทุนเช่นลงทุนเยอะได้สิทธิประโยชน์เยอะต่อไปจะเป็นจะให้สิทธิประโยชน์ตามผลงานจริงตัวอย่างเช่นค่ะสร้างงานได้จริงหรือไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หรือเปล่าใช้วัตถุดิบในประเทศมากแค่ไหนสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจเวียดนามได้มากแค่ไหนถ้าทำไม่ได้ตามสัญญารัฐบาลจะสามารถเรียกคืนสิทธิประโยชน์ได้ค่ะโดยเป้าหมายใหญ่สุดก็คืออยากจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันให้ได้นะคะภายในปี2030และตั้งเป้าดึงดูด FDA รวมประมาณเฉลี่ยนะคะป ีละ 40,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองค่ะทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญกับไทยนะคะก็ตอนนี้เวียดนามกำลังต้องบอกว่าใช้คำว่าอัปเกรดละกันตัวเองขึ้นมาแข่งในลีกเดียวกันกับไทยโดยตรงเวียดนามไม่ได้อยากจะแข่งขันกับไทยด้วยค่าแรงถูกอีกต่อไปแล้ว

0: นะคะแต่เขาก็พยายามอยากจะแข่งขันในด้านของเทคโนโลยี AI semiconductor นวัตกรรมแล้วก็เรื่องของ R&D ถ้าเวียดนามเนี่ยดึงบริษัทเทคท็อป3ของโลกมาตั้ง R&D ได้สำเร็จเขาก็มองกันว่าไทยเนี่ยอาจจะเสียโอกาสครั้งใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือสรุปก็คือเวียดนามจะไม่ได้แข่งเรื่องราคาละแต่กำลังจะกลับมาแข่งเรื่องของคุณภาพกับไทยกำลังจะเปลี่ยนจากดึงเงินลงทุนให้มากไปสู่การดึงคุณภาพสูงนะคะให้เข้าสู่ประเทศนั่นเองก็อยากจะวางตัวเองให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของอาเซียนค่ะ
1: เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะ competitiveness ของเวียดนามเขาเพื่อเพิ่มโอกาสการดึงดูดเม็ดเงินที่จะเข้าไปลงทุนที่บ้านเขานอกจากปัจจัยเรื่องแรงงานหนุ่มสาวเยอะก็แรงถูกนะคะพูดถึงเรื่องเม็ดเงินการลงทุนนะคะไปดูที่อินโดนีเซียกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง Morgan Stanley Capital International นะคะหรือว่า MSCI ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกในการจัดทำดัชนีชี้วัดการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่กองทุนและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการจัดพอร์ตและวัดผลตอบแทนนะคะเขาปรับลดคะแนนเกณฑ์ทางด้านการเข้าถึงข้อมูลของตลาดหุ้นอินโดนีเซียลงค่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือเขากังวลเรื่องความโปร่งใสของตลาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นโครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่ยังขาดความชัดเจนประกอบกับการตรวจพบพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมนะคะนอกจากปัญหาในประเด็นความโปร่งใสแล้วเนี่ยตลาดหุ้นอินโดนีเซียยังเผชิญกับข้อจำกัดในการเป็นตลาดแลกเงินเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะถูกพิจารณาปรับลดสถานะจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market ไปสู่กลุ่มชายขอบโอ้ชื่อฟังแล้วจี๊ดเลย frontier market นะคะทั้งนี้ค่ะ MSCI เนี่ยเขาก็มีกำหนดการที่จะประกาศผลให้ทราบนะคะถึงเรื่องการทบทวนสถานะตลาดหุ้นในวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่24ตามเวลาของประเทศไทยค่ะซึ่งถ้าหากว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียถูกปรับลดสถานะลงตามที่คาดการจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางกระแสเงินทุนหรือฟันฟลูนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสสูงที่มิดเงินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะกระจายตัวและไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในกลุ่ม emerging market อื่นๆในภูมิภาครวมทั้งไทยแลนด์จะมาเราไหมเมื่อสักครู่จะแข่งกับเราใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้ต้องดูว่าฟันฟลูจะมาเราไหมเพราะว่าอินโดนีเซียดันโดนเรื่องนี้นะคะเรื่องไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้แล้วก็เรื่องข้อมูลอะไรต่างๆมันไม่เคลียร์นะคะ MSCI isn't done with Indonesia yet new report signals continue concerns over market transparency คือเขาทำมาสักพักหนึ่งแล้วที่ทาง Morgan Stanley Capital International เนี่ยเขาเห็นความเอ๊ะและเขาจับตากับเรื่องนี้นะคะแล้วเนี่ยเดี๋ยวรายงานมันจะออกมาอย่างเป็นทางการพอออกมาปุ๊บพวกผู้ลงทุนต่างๆอ่ะก็ต้อง
0: ตื่นตัว
1: หาที่ลงทุนใหม่ในภูมิภาคนี้กันนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งความร่วมมือกันในเวียดนามนะคะเกี่ยวกับการจับมือของ Foxconn แล้วก็ Brookfield นะคะเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียน1กิกะวัตต์ในเวียดนามค่ะ Foxconn อย่างที่เราทราบก็เป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติไต้หวันเนาะซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่เรารู้จักอย่างกว้างขวางเช่นก็คือเป็นผู้ผลิต
1: Apple หรือเปล่า
0: อ่ะใช่ถูกต้องนะคะก็ตอนนี้เขาจับมือกับ Brookfield เป็นบริษัทลงทุนสัญชาติอเมริกันค่ะที่เขาจะร่วมพัฒนาพลังงานลมโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่กักเก็บรวมกำลังผลิตนะคะสูงสุด1กิกะวัตต์ในเวียดนามทำไมเขาถึงมาจับมือทำกันค่ะเพราะ Foxconn เนี่ยต้องการไฟฟ้าสะอาดราคามั่นคงรองรับโรงงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานในเวียดนามระยะยาวใช้ระบบ PPA ค่ะเขาบอกว่า PPA คือระบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นหลักประกันต้นทุนพลังงานแล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยจะป้อนให้โรงงาน Foxconn และซัพพลายเออร์ไต้หวันในเวียดนามด้วยค่ะซึ่งโครงสร้างการลงทุนนะคะก็คือ Brookfield เนี่ยเขาได้ระดมทุนผ่านกองทุน Catalytic Transition Fund ที่เน้นพลังงานหมุนเวียนในตลาดเกิดใหม่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตัดสินใจและบริหารสินทรัพย์ในโครงการทุกโครงการรูปแบบจะเป็นการซื้อขายไฟตรงที่กำลังถูกพัฒนาในเวียดนามพอดีค่ะซึ่งดีลนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความเคลื่อนไหวนะคะเดือนก่อนที่เวียดนามญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปเซ็น

0: MOU กัน6ฉบับครอบคลุมเรื่อง Climate Resilience Carbon ต่ำ Digital Transformation แล้วก็ข้อมูลอวกาศรวมถึงเงินกู้จากไจก้าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรับมือภัยพิบัติทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เห็นแหละว่าเวียดนามเขาพยายามขับเคลื่อนอะไรหลายๆอย่างเรื่องพลังงานก็จะเอาค่ะก็คืออยากจะเป็นหับเหมือนกันหับพลังงานสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคในอาเซียนแล้วก็ตอนนี้ได้ Foxconn เนี่ยเขามาเลือกแก้ปัญหาพลังงานในเวียดนามด้วยการลงทุนระยะยาวก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้แค่อยากจะมองหาโรงงานราคาถูกอีกต่อไปในเวียดนามเขาก็เริ่มเล็งเป็นเรื่องของศักยภาพแล้วก็มองว่าเวียดนามทำได้ก็เลยมาจับมือกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะสั้นๆอีกสักข่าวน่าจะทันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้ยุโรปร้อนมากมากนะคะ Reuters รายงานเอาไว้ว่า Europe swelters under heat wave France restricts alcohol consumption นะคะร้อนจัดเลยทีเดียวนะคะคำว่า swelter คำนี้น่าสนใจนะคะ S W E L T E R swelter นะคะหมายถึงร้อนอบอ้าวเราควรจะรู้จักคำนี้ดีแหละ ร้อนระอุนะคะเป็นคำที่ใช้เป็นคำกริยาก็ได้คำขยายนะคะคำวิเศษก็ได้ adjective นะคะแล้วก็เป็นคำกริยาที่มีกรรมหรือไม่มีกรรมมารองรับก็ได้คือใช้ได้หลากหลายมากๆนะคะทางการฝรั่งเศสเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเขตและภูมิภาคประมาณ35แห่งจากทั้งหมด96แห่งของประเทศฝรั่งเศสเองนะคะจะมีการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงที่สำหรับเขาเนี่ยคือร้อนมากจะตายแล้วนะคะอยู่ที่ 39-40 องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านกรุงปารีสไปจนถึงภูมิภาคเบอร์กันดีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยอาจจะอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะเขาก็เลยต้องจัดการประชุมฉุกเฉินนะคะแล้วก็ออกคำสั่งหยุดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเธอจะ
0: สู่
1: ส
0: ุ
1: ขติไปซะก่อนนะ
0: สู่ขิดนะ
1: เออนะจะช่วยยิ่งในงานเทศกาลดนตรีประจำปีแล้วก็กิจกรรมสาธารณะอื่นๆนะคะที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้อย่างไรก็ตามทางการเขาก็มีการสั่งให้เปิดสวนสาธารณะตลอด24ชั่วโมงค่ะคือเผื่อไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้เราจะรู้สึกดีขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือเยอรมนีนะคะที่ประกาศเตือนภัยความร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสูงสุดเนี่ยสูงเกือบถึง38องศาเซลเซียสนะคะในขณะที่สำนักอุตุบ้านเขาก็บอกว่าความร้อนและความชื้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงได้ค่ะนอกจากนี้อุณหภูมิที่คาดว่าจะสูงขึ้นถึง 36-37 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของคนในอิตาลีและสเปนด้วยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจปิดโซนแฟนบอลที่เขาจะจัดให้ช
0: ม
1: ฟุตบอลกันในช่วงนี้นะพักๆไปก่อนไปอยู่ในร่มก่อนนะ uh-huh. พวกเราเอาละช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวหลัง7โมงมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่53สถานีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังและชมทางออนไลน์อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็น30นาทีสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ทัตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยาวๆกันไปนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะ